0: ชีวิตได้อย่างมีความสุข
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดยบุญสำเร็จทัวร์เที่ยวอิ่มใจไปอิ่มบุญ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่เช้าอันสดใสกับรายการที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีแต่คำว่ากำไรในรายการเที่ยวไปมูไป
2: กำไรชีวิต
1: นะครับผมเป้พานุพงศ์ครับ
2: เล็กปานดากรเจริญกิจค่ะ
1: ชีวิตคนเราเนี่ยพี่เล็กเนาะมันต้องครบรสชาติใช่ไหม
2: ต้อง
1: อันนี้คอนเซปต์รายการของเราเลยนะ
2: ใช่ค่ะทั้งเที่ยวทั้งกินทั้งมูไหว้พระขอพรที่ไหนอะไรดีๆเด็ดๆเราจะเอามาเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมค่ะ
1: พี่เล็กเนี่ยพาไปโอ้โหเช็คอินในต่างประเทศทั้งในประเทศเนาะแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตไปไหว้พระขอพรเสริมดวงชะตา
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ต้อง
2: เที่ยวไปมูไปกินทั้งในแล้วต่างประเทศเพื่อเอาสิ่งดีๆมาให้พี่เป้แล้วก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านด้วย
1: เอ้าไปที่ไหนบ้างตามพี่เล็กพี่ดาวไปเลยครับ
0: ไปเที่ยวไปมูกับบุญสำเร็จทัวร์ในช่วงบุญติดปีก

0: าดาแตง
1: สวัสดาตังค่ะแปลว่าสวัสดีนะคะตอนนี้เราพากันมาอยู่ที่เมือง
2: ลอกกาค่ะ
3: เราจะพาทุกคนบินลัดฟ้าข้างฝั่งมาเที่ยวมาเลเซียกันต่อแต่ทริปนี้เราไม่ได้จะพาไปเดินตักแอร์ในตึกสูงหรือช้อปปิ้งในเมืองหลวงอย่างกัวลาลัมเปอร์นะแต่เราจะพาย้อนเวลาหาอดีตพิกัดลับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มรดกโลกยูเนสโกและสตรีทฟู้ดที่เด็ดดวงสะใจที่บอกเลยว่าฟีมันได้มากเราจะพามาเดินชิลถ่ายรูปเก๋ๆกินของอร่อยไปด้วยกันกับเมืองมะละกาเมืองท่าโบราณที่การเวลาทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ

0: ะพี่ดาวรู้ไหมข้างหลังเราคืออะไร
1: อะไรอันนี้คืออะไรคะข้างหลัง
0: ข้างหลังเรานะคะก็คือโบสถ์แดงใช่จะเป็นโบสถ์มะละกาเลยนะคะจะเป็นโบสถ์คาทอลิก
1: ของ
0: ไม่ใช่คาทอลิกจะเป็นโบสถ์คริสต์แต่เป็นของนิกาย
1: นิกายโปรเตสแตนต
0: ์นะคะซึ่งปัจจุบันยังใช้ทำพิธีอยู่เนาะแล้วก็เมืองเก่าตรงนี้นะคะพี่ดาวเป็นองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2008ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสถาปัตยกรรมเนี่ยค่ะมีมนต์เสน่ห์มากแล้วก็สวยงามมากเลยเมื่อสมัย 5-6 ปีที่ผ่านมาเนา
1: ะ
0: แต่หลังจากความเจริญเข้ามาเนี่ยคนก็เริ่มเยอะตลาดก็
1: เริ่มมากขึ้น
0: ใช่คนเยอะค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวกันนะคะแต่ว่าคนอาจจะเยอะนิดนึงเนาะแล้วก็แต่มนต์ขลังแล้วก็เสน่ห์ของตึกแดงอ่ะยังคงอยู่ค่ะพี่ดาว
1: แล้วเมืองมะละกานี้มีแหล่งท่องเที่ยวตรงไหนบ้างคะที่บอกมาแล้วทุกคนต้องมาเที่ยวนอกจากตึกเนี้ย
0: เมืองมะละกาของเรานะคะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็คือตรงเนี้ยอันดับแรกเลยรถที่เราผ่านเข้ามาค่
1: ะ
0: เราจะมีตึกชิโนโปรตุเกสให้สังเกตเห็นก็จะเหมือนตึกเก่าแถวบ้านเรา
1: ใน
0: สมัยถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะรัชกาลที่5แถวๆนางเลิ้งแถวๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตรงนี้จะเป็นตึกชิโนโปรตุเกสเพราะว่าเมื่อสมัย130ปีที่แล้วอะค่ะที่นี่เป็นเมืองขึ้นของทาง
1: ฝรั่งเศส
0: แล้วก็ทาง
1: อังกฤษ
0: ด้วย

ถ้าพูดถึงเมืองโบราณริมทะเลที่มีมนต์เสน่ห์ไม่เหมือนใครในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มะละกาประเทศมาเลเซียคือหนึ่งในหมุดหมายที่ไม่ควรพลาดเลยก้าวแรกที่เรามาถึงใจกลางเมืองเราจะสะดุดตากับโบสถ์เซนต์ปอลและจัตุรัสแดงรัสแควร์โบสถ์และอาคารประวัติศาสตร์สีแดงสดใสสะท้อนเอกลักษณ์ยุคอาณานิคมถัดจากตรงนั้นขึ้นไปบนเนินเขาเราจะพบกับป้อมปราการเอฟฟาโมซาที่ยังมีฐานปืนใหญ่โบราณตั้งแต่งานหันออกสู่ทะเลบอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองในอดีตได้เป็นอย่างดีและถ้าอยากสัมผัสวิถีชีวิตแบบโรแมนติกและคลาสสิกของที่นี่ต้องไม่พลาดการนั่งรถสามล้อที่ประดับดอกไม้สีสันสดใสที่เปิดเพลงคลอเบาๆพาเราลัดล้อชั่วเมืองเก่าตึกสถาปัตยกรรมแบบพริเนเคนและสตรีท่าอาสุดชิคมาละกาไม่ได้เป็นแค่เมืองผ่านแต่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่ผสมผสานอดีตและปัจจุบันไว้ได้อย่างลงตัวใครอยากหาความทรงจำใหม่ๆในเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยสีสันปักหมุดมามาละการับรองว่าหลงรักตั้งแต่ก้าวแรกแน่นอนค่ะ

0: นิดนึงเมื่อกี้แต่เมื่อเช้าเมื่อเช้าจะมาสุกมาสุกพวกเขาบอกเนี้ยแดงก็เลยบอกว่าอ๋อใช่ค่ะมาแต่มันสุกแล้ววันนี้มันเป็นเสาร์แล้วเออที่ร้านข้าวแล้วก็หัวเราะกันติ๊กเราก็เราพูดถึงที่ไหนพี่ยิ้มไหมนะยิ้มใหญ่คืออะไรเนี่ย
1: พูดไม่ผิดแต่ว่าความหมายมันผิด
0: อ้าว
1: ใช่คำว่ามาสุกของมาเลเซียก็คือเข้ามาสุกมาสุกอย่างเช่นเวลาจะสั่งอาหารใช่ไหมคะเราจะเข้าไปในเมนูที่เขาเนี่ยมาสุกมาสุกมาสุกก็เข้าเมนูนี้อะไรแบบนั้นแต่ว่าคารัวคารัวแปลว่าออก
0: คารัวแ
1: บบคารัวแปลว่าเอ็กซ์
0: ซิสใช
1: ่ไ
0: หมใช่คารัว
1: แต่ที่หน้าห้องน้ำเวลาเราจะเข้าห้องน้ำบางทีถ้าเราพูดว่าทอยเล็ตมากจะไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยเราต้องพูดว่าทันดา
0: ทันดา
1: ทันดาแปลว่าห้องน้ำ
0: อันนี้เป็นภาษาอะไรคะเนี่ย
1: เป็นภาษามาลายูค่ะ
0: อ๋อมาลายูจะไม่เหมือนภาษา
1: ใช่ภาษายาวีเหมือนภาษายาวีทางใต้ของเราเลยเขาจะใช้ภาษายาวีภาษามาลายูคนภาคใต้มามาเลเซียไม่อดตายแน่นอนค่ะเพราะว่าใช้ภาษาเดียวกันเลยก็คือจะมีภาษาจีนภาษายาวีหรือภาษามาลายูเนาะแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็คนใหญ่จะเป็นพวกดาวสลีมแล้วก็อินเดียเข้ามาอยู่เลย
0: เขาไม่อดตายแต่ดาวจะอดเข้าห้องน้ำดาวที่อยู่ในทอยเล็ตทอยเล็ตค่ะไม่ได้ไม่รู้จักว่าอะไรนะ
1: ทันดา
0: ทันดาที่จะขายดาวแต่ไม่ได้เข้าแน่เลย
2: เที่ยวคุ้ม2ประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ครบทุกจุดไฮไลท์เที่ยวไม่เหนื่อยบินตรงกระเป๋า20กิโลจองด่วนที่บุญสำเร็จทัวร
3: ์ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งศรัทธาบุญสำเร็จทัวร์ขอเชิญบวชประจิตธรรมณดินแดนพุทธภูมิอินเดียเนปาลถวายเป็นพระราชกุศลโทร063-389-5595
2: ร้านอร่อยที่พักน่าไปให้เราช่วยบอกต่อร้านอาหารรีสอร์ทโรงแรมและที่พักที่สนใจประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเที่ยวไปมูไปกำไรชีวิตติดต่อสอบถามได้ที่063-389-5595
4: รอยต่อแห่งประวัติศาสตร์ที่พลิกผันชะตากรรมของมนุษยชาติเคยลองจินตนาการไหมว่าจุดเริ่มต้นของคำสอนที่เปลี่ยนชีวิตคนนับล้านเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรามีต่อความทุกข์และนำพาความสงบสุขมาสู่จิตใจของผู้คนยาวนานกว่า 2,000 ปีหน้าตาเป็นอย่างไรและตั้งอยู่ที่ไหน
5: ตอนนี้เราอยู่ที่ธรรมเมกขะสถูปนะคะตรงนี้ธรรมเมกขะสถูปเป็นพื้นที่โบราณที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาของเรานะคะคือตั้งอยู่ที่เมืองสารนาถประเทศอินเดียค่ะและตอนนี้เราก็เลยอยู่ที่ประเทศอินเดียกันมาทั้งหมด5วัน4คืนแล้วนะคะและการสร้างขึ้นนี้คือสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชจุดที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมมเทศศาสนาคือตรงจุดนี้ค่ะเป็นการสอนครั้งแรกโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิมฤคทายวันถือเป็นสถานที่กำเนิดของพุทธรูปรูปแรกและเป็นจุดที่พระพุทธศาสนาถือกำเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แท้จริงเลยค่ะบริเวณป่าอิสิบริเวณนี้นะคะจะมีความร่มรื่นเงียบสงบ
4: วันนี้อยากชวนทุกท่านเดินทางย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า 2,500 ปีก่อนสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นาสานาถประเทศอินเดียสถานที่ที่การเวลาแทบจะหยุดนิ่งเพื่อไปสัมผัสกับสถานที่จริงที่พระพุทธองค์ทรงเปล่งธรรมโมจักกับวัดตนสูตรพระปฐมเทศนาประกาศสัจธรรมครั้งแรกของโลกเมื่อเราก้าวเท้าเข้าสู่สานาถะหรือในชื่อเดิมว่าอิสิปตมครึกติไทยวันสิ่งแรกที่จะสะดุดตาและสะกดใจเราทันทีคือความเงียบสงบที่แฝงไปด้วยพลังงานลึกลับบางอย่างสถูปทรงกระบอกขนาดมหามงนี้มีความสูงเกือบเท่าตึก8ชั้นขานกว้างใหญ่ทำด้วยอิฐและหินทรายสลักลวดลายเรขนิตและดอกบัวอันวิจิตรการตาในยามเย็นที่แสงอาทิตย์สีทองสาซองลงบนอิฐสีแดงเข้มของธรรมเมกสถูปเสียงสวดมนต์เบาๆลอยมาตามสายลมจากกลุ่มผู้แสวงบุญจากทั่วโลกบรรยากาศตรงนั้นมันช่างทรงพลังและน่าขนลุกยังบอกไม่ถูกเมื่อเรากำลังยืนอยู่ณจุดศูนย์กลางของวงล้อแห่งธรรมที่เริ่มหมุนครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

ถัดจากธรรมเมกขสัตถูกไปไม่ไกลเราจะพบกับซากโบราณสถานของมูลกุฏิวิหารเดิมซึ่งเป็นกุฏิหรือที่ประทับจำพรรษาแห่งแรกของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาจำพรรษาที่ป่าอิสิปตมครึกริทายวันหลังตรัสรู้แม้ปัจจุบันจะเหลือเพียงผนังอิฐเตี้ยๆแต่ร่องรอยนั้นก็บอกเล่าถึงความเรียบง่ายและสมถะและบริเวณใกล้กันนั้นยังมีมูลกุฏิวิหารใหม่วัดพุทธสถาปัตยามอินเดียร่วมสมัยที่สร้างขึ้นโดยสมาคมมหาโพธิ์ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งของโลกและที่น่าประทับใจสุดๆคือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารซึ่งเป็นฝีมือของจิตรกรชาวญี่ปุ่นโกเซตสุโนซูที่ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติด้วยความประณีตละมุนละไมและเปี่ยมด้วยศรัทธา

0: เดินเข้าไปข้างในแล้วสัมผัสได้ถึงความเย็นสงบตัดกับความวุ่นวายของโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง
1: การได้ไปเยือนสารณธรรมเมฆสูบและมูลกุฏีวิหารไม่ได้เป็นเพียงแค่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แต่มันคือการเดินทางภายในจิตใจ
0: เมื่อเรายืนอยู่หน้าธรรมเมฆสูบได้เห็นร่องรอยของอดีตที่ยังคงหายใจอยู่เราจะตระหนักได้ว่าปัญหาและ

0: ความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้
1: แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่มนุษย์เราเคยหาทางออกร่วมกันมาตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนและคำตอบนั้นก็ยังคงวางอยู่ตรงหน้าเราเสมอในหลักธรรมคำสอนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งและถ้าเราใช้เวลาเดินสำรวจลึกลงไปอีกนิดรอบๆ บริเวณธัมเมกขสถูปและมุนกูทีวิหารเราจะพบกับอีกหนึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นเอกที่ทรงคุณค่ามากๆนั่นก็คือสาวโอศกหินทายขัดมันแม้ปัจจุบันสาวต้นนี้จะหักพังลงมาเหลือเพียงท่อนล่างแต่หัวเสาที่ขุดพบซึ่งก็คือหัวเสาหัวสิงสีหน้าได้กลายมาเป็นตราแผ่นดินอย่างเป็นทางการของประเทศอินเดียในปัจจุบันความน่าทึ่งคือเนื้อหินทรายสีเหลืองโน่นนั้นถูกขัดมันจนเนียนเรียบเป็นเงาสะท้อนแสงแม้จะผ่านการเวลากว่า 2,000 ปีมาแล้วก็ตามมันแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดและฝีมือทางศิลปะอันไร้ที่ติดในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชที่ตั้งใจประกาศให้โลกรับรู้ว่าแผ่นดินตรงนี้คือจุดกำเนิดของสัจธรรมอันประเสริฐการเดินทางมาที่สารนัตถุจึงไม่ได้ให้แค่ภาพสวยๆหรือความรู้ประวัติศาสตร์กลับไปแต่มันคือการได้มาสัมผัสกับความจริงที่ว่าสิ่งยิ่งใหญ่ระดับเปลี่ยนโลกมักเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเสมอจากพระพุทธรูปองค์น้อยๆในอดีตจากการแสดงธรรมมาแก่คนเพียง5คนในป่ากวางกลายมาเป็นรากฐานทางจิตใจของมนุษย์นับพันล้านคนในวันนี้สำหรับใครที่กำลังวางแผนเดินทางไปอินเดียหรือกำลังมองหาทริปที่จะช่วยเยียวยาจิตใจและเติมพลังให้ชีวิตสารนาทัดและทำเมคเคิร์ชทูปแห่งนี้คือหมุดหมายที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะแล้วปล่อยให้ความสงบของสถานที่นี้โอบกอดคุณดูสักครั้งแล้วคุณจะเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบนั้นมันเรียบง่ายและใกล้ตัวเราแค่ไหน
2: เที่ยวคุ้ม2ประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ครบทุกจุดไฮไลท์เที่ยวไม่เหนื่อยบินตรงกระเป๋า20กิโลจองด่วนที่บุญสำเร็จทัวร
3: ์ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งศรัทธาบุญสำเร็จทัวร์ขอเชิญบวชประจิตธรรมณดินแดนพุทธภูมิอินเดียเนปาลถวายเป็นพระราชกุศลโทร063-389-5595
4: ร้านอร่อยที่พักน่าไปให้เราช่วยบอกต่อร้านอาหารรีสอร์ทโรงแรมและที่พักที่สนใจประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเที่ยวไปมูไปกำไรชีวิตติดต่อสอบถามได้ที่063-389-5595
5: สนับสนุนโดยร้านข้าวมันไก่หอมฉุยราชบุรีหอมทุกจานอร่อยทุกคำต้องลองสนับสนุนโดยบุญสำเร็จทัวร์เที่ยวอิ่มใจไปอิ่มบุญ
6: เราไปตามหาของอร่อยอร่อยกินกันเลยดีกว่าช่วงแซ่บติดปากอร่อยติดใจ
7: ไปกันเลยค่ะ
8: นี่ใช่ไหมคะที่เราเรียกว่าห
7: ้
8: องอาหารประจำจังหวัด
7: ตอนนี้เราอยู่แดงแหนมเนืองแล้ววันนี้เรามารถพ่อใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะมาหนองคายถ้าเกิดไม่ได้เอารถมาเองเรียกรถสกายแล็บแบบนี้20บาท20บาทก็สามารถต่อคนเนาะ
8: ใช่
7: ต่อคนแล้วก็
8: มาที่สำคัญนี่ค่ะขับเรียบแม่ขับเรียบแม่น้ำโขงมาเลยแล้วจะเห็นฝั่งเพื่อนบ้านเรา
7: แล้วเราไปกินแดงแหนมเนืองกันเถอะ
8: เธอมาภาคอีสาน
7: มาถึงหนองคายแล้วเราก็ต้องมาที่ห้องรับแขก
8: แซ่บ
7: แซ่บอีหลี
8: แซ่บอีหลีเด้อ
7: ไปไปแซ่บกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ วันนี้นะคะรายการเที่ยวไปมูไปกำไรชีวิตค่ะก็ได้มาถึงห้องรับแขกของจังหวัดหนองคายแล้วตรงนี้นะคะไม่ว่าใครไปใครมาถ้ามาไม่ถึงตรงนี้แสดงว่าไม่ถึงหนองคายแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณสัตพัฒน์นะคะสหัสพงษ์หรือว่าพี่นัทของเราซึ่งเป็นเจ้าของแดงแหนมเนืองได้เข้าพูดคุยกับเราในรายการด้วยถือเป็นเกียรติอย่างสูงเลยค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมนัทแดงแหนมเนืองเป็นบุตรคนที่8ของธุรกิจแดงแหนมเนืองซึ่งทำมากับร้านแดงแหนมเนืองนะครับแล้วก็พี่แดงก็เป็นลูกพี่สาวคนโตผมเป็นคนเล็กนะซึ่งพ่อแม่ถ่ายทอดกิจการให้ในธุรกิจแดงแหนมเนืองกว่า60ปีนะครับทำไมถึงถามว่าเป็นห้องรับแขกประจำจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดมารับแขกบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีมาปลัดกระทรวงมาผู้ตรวจราชการและแขกของผู้ว่าและที่สำคัญเป็นแขกของชาวหนองคายทั้งหมดเวลามาเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะเพื่อนเราจะมาทานอาหารที่ไหนคุณ

0: หนองคายฉันจะพาคุณไปทานแดงแหลมเนืองอาหารประจำจังหวัดและเป็นห้องรับแขกประจำจังหวัดเลยครับ
1: พูดถึงเรื่องของเมนูส่วนมากมาแล้วเขาจะสั่งอะไรคะนอกจากแหลมเนืองเนอะ
0: เมนูแหลมเนืองเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์นะฮะแหลมเนืองซิกเนเจอร์ประกอบไปด้วยหมูนะครับหมูซึ่งเราคัดสรรอย่างดีเราใช้หมูของเบตาโคระบบปิดเขาเลี้ยงหมูระบบปิดอยู่ในห้องแอร์ตลอดและเป็นหมูเหมือนหมูขุนโคขุนและหมูขุนนะครับอันเดียวกันส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกผักประกอบไปด้วยผักของผมเนี่ยเป็นผักไฮโดรโปรนิกเป็นผักที่ปลูกเอง
1: ปลูกเองเลย
0: ถูกมีความผักปลูกเองและสารพ
1: ิษกำลังลือจริง
0: ๆไม่ว่าจะเป็นผักเนี่ยมันก็จะมีผักกาดหอมมีหลายแบบมีทั้งหมด 4-5 แบบนะครับที่สำคัญเนี่ยของเรามีใบชะมวงน้ำจิ้มแหลมเนืองของเราเนี่ยมีส่วนผสมถึง6-7 อย่างไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งเราพูดได้แล้วมันฝรั่งเรานึ่งขึ้นมาบดแล้วก็มีน้ำเชื่อมน้ำมีผักใส่ตับแล้วก็เครื่องเคียงหรือเครื่องปรุง
1: สูตรเฉพาะเลย
0: เฉพาะถึง 5-6 ชนิดถึงทำยากที่สุดคือสูตรหรือหัวใจของแดงน้ำเนืองของเราที่มีน้ำจิ้มนะครับส่วนเมนูอื่นๆก็จะประกอบไปด้วยนี่ครับนี่คือพันหอมด้วยไข่อันนี้ปอเปี๊ยะสดอันนี้ปอเปี๊ยะทอดนี่ขนมจีนทรงเครื่องนะครับแล้วก็กุ้งพันอ้อยเมนูแนะนำที่เมนูใหม่ของเราคือหมูย่างใบชะพู
1: หมูย่างใบชะพู
0: และขาหมูยัดไส
1: ้หมูย่างใบชะพู
0: หมูย่างใบชะพูอยากให้ทางพิธีกรลองชิมดูนะครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะหอมทะลุช่องเลยค่ะหอมมาก
0: หมูย่างใบชะพูทานกับน้ำจิ้มหวานนะครับ
1: มีน้ำจิ้มหวานนะคะ
0: เพราะว่าหมูใบชะพูจะออกรสนัวต้องตัดด้วยหวานนิดนึง
1: อร่อยอยากให้ทางบ้านได้กลิ่นหอมจังเลยค่ะเนี่ยแบบหอมมากเลยกินใบชะพูทอดอ่อนๆทีนี้เล็กถามนิดนึงพี่นัทสมมติว่าคุณเขาชมรายการแล้วเขาอยากกินแดงแหนมเนืองแบบนี้ค่ะแต่เขายังไม่ได้มาหนองคายต้องสั่งยังไง
0: ก็มีช่องทางที่สั่งต้องเข้าสมมติเข้าไปดูในเพจ Facebook ของร้านแดงแหนมเนืองแล้วก็ส่วนของเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวก็จะขึ้นให้แล้วก็สามารถสอบถาม1เราส่งด้วยวิธีการนะครับสามารถส่งด้วยไปรษณีย
1: ์
0: สามารถส่งไปรษณีย์ถึงบ้านได้หรือสั่งผ่านไปรษณีย์ส่วนของไปรษณีย์นะครับเรามีคอนแทคกับไปรษณีย์2สั่งแล้วสามารถส่งโดยทางรถทัวร์ไปรับขนส่งที่ขนส่งบขส.999นะฮะ3สามารถส่งรถไฟลงสถานีต่างๆ
1: ของเทพวัดก็ได้
0: นะของกรุงเทพนะครับถูกครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าต้องการส่งโดยทางเครื่องบินเราก็พร้อมบริการส่งได้ครับ
1: อันนี้เป็นขนส่งทางห้องเย็นได้ไหมคะพี่นัทหรือว่าธรรมดาก็ได้
0: ปกติก็ธรรมดาก็ได้สามารถคืออายุของการเดินทางเนี่ยสามารถเดินทางได้12-18 ชั่วโมงโดยไม่ใส่ตู้เย็นแต่ถ้าใส่ตู้เย็นแล้วสามารถเก็บได้เป็นสัปดาห์เปลี่ยนเฉพาะผักอย่างเดียวนะฮะนอกนั้นผักกล้วยแตงกวามะเฟืองยังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ไม่มีปัญหานะครับ
1: เพียงงั้นต่อไปกินต่อไม่รอแล้วนะ
0: เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: รู้ไหมเล็กทราบข่าวมาว่าพี่นัทอ่ะท่านกำลังช่วยสนับสนุนแล้วก็เป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งคือพัฒนาจังหวัดเลยก็ว่าได้เพราะกำลังช่วยเหลือทางโรงพยาบาลหนองคาย
0: ผมก็มีแนวความคิดว่าวันหนึ่งเราจะหาเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลหนองคายและวัดโพชัยพระรามหลวงเพื่อปรับปรุงวัดผมมีแนวความคิดเลยปรึกษาท่านเจ้าคุณว่าขออนุญาตสร้างหลวงพ่อพระไสยโดยการสร้างใช้วิธีการสร้างแบบใช้วิธีการสแกนองค์หลวงพ่อพระไสยแล้วหล่อขึ้นมาด้วยบรอนซ์ก็คือทองเหลืองจากประเทศอิตาลีผู้ที่บริจาคเงินให้โรงพยาบาลหนองคายหรือวัดโพชัยพระรามหลวงอะไรต่างๆก็ตามก็จะได้พระที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผ่านทางวัดโพชัยพระรามหลวงนะครับที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็เพื่อประโยชน์นะฮะของชาวหนองคายทั้งหมดที่เราตั้งใจภายใต้บารมีองค์หลวงพ่อพระไสยพระวัดโพชัยพระอารามหลวงครับ
1: แต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะกราบขอบพระคุณพี่นัทมากๆเลยค่ะเพราะว่า
2: พี่นัทคือผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่ที่ประเทศอินเดียของเราด้วยนะคะท่านเจ้าคุณพระสิทธิสิงหาเชนีของวัดพระยาสุเรศ

0: ยนะคะที่เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เราจะมีพระที่ท่านผู้ชายอะค่ะสุภาพบุรุษที่มีความประสงค์ที่จะบวชบางคนก็อยากบวชไม่สึกเลยบางคนก็อยากเป็นพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่มีปัจจัยกำลังกายกำลังใจพร้อมแต่กำลังทรัพย์ไม่พร้อมวันนี้พี่นัทนะคะแดงแหนมเนืองก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะคะร่วมเป็นเจ้าภาพสมบทหมู่ให้เราถึง2รูปค่ะก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สาธุนะคะแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆแล้วก็บุญกุศลต่างๆที่เราทำมาทั้งหมดนี้ให้กับท่านผู้ชมรับด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเชิญทานด้วยนะครับ
2: เที่ยวคุ้ม2ประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ครบทุกจุดไฮไลท์เที่ยวไม่เหนื่อยบินตรงกระเป๋า20กิโลจองด่วนที่บุญสำเร็จทัวร
3: ์ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งศรัทธาบุญสำเร็จทัวร์ขอเชิญบวชประจิตธรรมณดินแดนพุทธภูมิอินเดียเนปาลถวายเป็นพระราชกุศลโทร063-389-5595
4: ร้านอร่อยที่พักน่าไปให้เราช่วยบอกต่อร้านอาหารรีสอร์ทโรงแรมและที่พักที่สนใจประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเที่ยวไปมูไปกำไรชีวิตติดต่อสอบถามได้ที่063-389-5595สนับสนุนโดยร้านข้าวมันไก่หอมฉุยราชบุรีหอมทุกจานอร่อยทุกคำต้องลองสนับสนุนโดยบุญสำเร็จทัวร์เที่ยวอิ่มใจไปอิ่มบุญ

0: โอ้ยโอ้โหเล่นเอาเคลิ้มเลยนะเนี่ย
1: บรรยากาศมันพาไป
0: เธออย่าทำแบบนี้สิผิดผีกันประเด
1: ี๋ย
0: วไม่ได้หรอกดาววันนี้เรามาบรรยากาศแบบนี้นะบ้านนอกบ้านนอกบรรยากาศแบบธรรมชาติแบบนี้เราจะมากินอาหารแบบแซ่บๆอาหารแบบอีสานแบบแซ่บๆเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดอย่างนี้เด็ดดูแบบนี้เลย
1: ว่าอยากกินอีกแล้ว
0: อยากกินก็ต้องไปสิจ๊ะร้านอาหารแจ่มใสจ้า
1: บรรยากาศดีๆขนาดนี้นะโอ้โหนั่งซึ้งน้ำตาลอยน้ำตาย้อยกันขนาดนี้
0: คุณผู้ชมขาบอกได้เลยนะคะว่าร้านรับแต่ตอนนี้จะไม่รับอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าอาหารเขาเต็มโต๊ะแบบนี้อาหารแซ่บแบบนี้ร้านอาหารแจ่มใสนี่อยู่กับเจ้าของแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะนี่แนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: ร้านประจำแจ่มใสค่ะ
0: นี่ขายมากี่ปีแล้วจ้า
2: 28ปีแล้วค่ะ
0: โอ้โหขายมาเนิ่นนานแล้วแล้วไอ้ที่ซิกเนเจอร์ของเราที่แบบมาร้านอาหารแจ่มใสต้องสั่งเลยนั่นคืออะไร
2: คือไก่ทอดสมุนไพรนะคะแล้วก็ส้มตำไทย3รสค่ะ
0: นี่นอกจากส้มตำไทยแล้วเนี่ยส้มตำปลาร้าเขาก็มีสูตรของเขาเอง
2: ใช่ค่ะทุกอย่างต้องสดและใหม่ใส่ใจในรสชาติ
0: สโลแกนของเขาสโลแกนของคุณแจ่มใสนะคะแนะนำเมนูเลยจ้ามีอะไรบ้าง
2: โอ้อันนี้จะเป็นแกงเห็ดนะคะ
0: แกง
2: ปลาแจ่มใสแซ่บๆนัวๆรัวๆไปเลยค่ะแล้วก็ปลาช่อนทอดยำตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ
0: โอ้โหตัวใหญ่มาก
2: อร่อยมากค่ะลูกค้ามาทุกโต๊ะต้องสั่งทุกโต๊ะเลยนะคะ
0: แล้วต่อไป
2: ไก่ทอดสมุนไพรค่ะ
1: นึกว่าไก่ภูเขาไฟใหญ่มากเยอะมาก
0: ต่อไปเลยจ้า
2: ส้มตำปูหอยแครงกุ้งสดค่ะนี่ก็อร่อยนะคะขายดีสั่งแบบรัวๆเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีต้มแซ่บกระดูกอ่อนค่ะ
1: นี่หมูสุดยอด
2: เจียวทอดสมุนไพรค่ะ
0: โอ
2: ้ก็ยอดมะพร้าวไทยไข่เค็มนะคะก็หน่อไม้วัดบดนะคะหน่อไม้เจ๊วังค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยนะคะใส่ไข่เค็มนะคะ
0: ต่อไป
2: คือลาบปลาดุกนะคะอร่อยอร่อยนะคะ
0: อ
2: ันนี้คือคอหมูย่างที่นี่ก็ถือว่าเด็ดนะคะ
0: ค่ะ
2: มาต้องสั่งค
0: ่
2: ะยำหอยแครงค
0: ่ะโอ้อันนี้ก็ต้องสั่งเหมือนกันเพราะอาหารแซ่บๆแบบนี้นะคะ
2: แบบทะเลมาเองเลยนะคะทะเลสายยอดมะพร้าวนะคะ
0: แล้วที่สำคัญนะจ๊ะที่เขาเรื่องชื่อเลยว่าร้านแจ่มใสมาแล้วก็ต้องสั่งเหมือนกันข้าวผัดโบราณจ้าแบบน
2: ี้คู่กับส้มตำ3รสนะคะอร่อยมากเลยค่ะ
0: นี่เขาบอกว่า3รสจะอร่อยแซ่บแบบไหนนะคะ
1: BM Volvo เลือกรถได้เลยนะจ
0: ๊
1: ะ
0: เออมาอ่ะส้มตำอย่างนี้เลยส้มตำ3รสจริง
2: ลองเลยค่ะ
0: อันนั้นส้มตำไข่เค็ม
2: ไม่ใช่ลูกจอย

0: ไม่ไม่อันไหนที่ใส่ปลาน
1: ี่ค่ะ
0: นี่
1: มะละกอก็มีชาวบ้านเก็บมาส่งให้ค่ะสดสดนะคะยอดมะพร้าวก็มีชาวบ้านเก็บมาส่งให้ค่ะสดสดค่ะแต่ส่วนมากลูกค้ามาก็จะทานอันนี้เยอะค่ะสมัย
0: ปลาเขาก็ไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็รสชาติก็อร่อยหอยสดกุ้งก็สด
2: ส่วนหน่อไม้เมื่อกี้ดาวชิมแล้วพี่จอยได้ชิมยังหน่อไม้ไม่ขมหวาน
0: ไก่เขานะหนังเขาก็กรอบแล้วแล้วก็ข้างในก็คือนิ่มอร่อยกำลังดีอ่
1: ะ
0: นี่อันนี้อร่อยมากค่
1: ะ
0: เปรี้ยวหวานกำลังดีรสชาติเยี่ยมนี่พี่กินไปเยอะแล้วนะขออันนี้อีกอันหนึ่งนะก็ข้าวผัดโบราณก็อร่อยข้าวก็เป็นเม็ดดีอยากจะให้น้องแจมใสนะคะช่วยบอกช่องทางการติดต่อเลยค่ะว่ามายังไงอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบอกเลยค่ะ
1: เดี๋ยวจ้าร้านแจมแจมใสนะคะเดินทางมาจากราชบุรีนะคะขาเข้ากรุงเทพนะคะลงสะพานบางแพนะคะชิดซ้ายเข้าไปเลยค่ะก่อนที่จะถึงโซโลมุด
2: อิสุโซ
1: แล้วตรงนี้คลองชนประทานนะคะคลองที่11นะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเข้ามาประมาณ5กิโลค่ะ
0: เบอร์โทรจ้า
1: 0819202992ค่ะ
0: แซ่บอร่อยแบบนี้นะคะไม่ได้แล้วค่ะน้องดาวต้องมอบให้แล้ว
2: การันตีความว้าวความแซ่บความอร่อยนี่ค่ะขอมอบนี่ให้เลยค่ะเกียรติบัตรค่ะ
0: เที่ยวไปมูไปกำไรชีวิตที่อร่อยแบบนี้นะคะอร่อยมากเยี่ยมมาก
2: มารอกันนะคะ
0: แซ่บติดปาก
2: อร่อยติดใจ
0: เที่ยวไปมูไปกำไรชีวิตเย้สวัสดีค่ะข้องเหรอถามว่าคล่องเหรอ
2: คล่องอะไร
0: กันเนี่ยคล่องเหรออ
2: ้าวเขาเรียกคล่องเหรอ
0: เออนี่มาดีแล้วร้านนี้ร้านสวยไหม
2: สวยมากบรรยากาศดีเลยพี่จอย
0: อันนี้เป็นร้านพี่เอง
2: เออจริงเหรอมาเปิดใหม
0: ่ไฮโซไม่เห็นเหรอ
2: โอ้โหโกเก๋ดิยะ
0: หยอกหยอกหยอกไม่ใช่ร้านพี
2: ่เอาเหรอ
0: เป็นร้านน้องที่รู้จักกันร้านนี้เขาเป็นร้านฟิวชั่นนะ อาหารเขาอร่อยมากมีทั้งอีสานแล้วก็มีทั้งญี่ปุ่นรวมกันเป็นอาหารฟิวชั่นอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ทายว่าชื่อร้านอะไรถ้าทายถูกเดี๋ยวให้กินฟรีเอออ่ะ
2: แต่หนูสงสัยเนี่ยว่า
0: เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทายว่าชื่อร้านอะไร
2: หนูไม่รู้หรอกแต่
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
2: หนูสงสัยว่าเนี่ยเอียงว่ะ
0: ทายถูกได้กินฟรีไปไปเจอเจ้าของร้านเลย
2: อะไร

0: อีหยังวะพี่ชอยเยอะอะไรขนาดนี้
1: อีหยังวะเนี่ยต้องคุยกับเจ้าของร้านเขาเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเลยค่ะ
2: ก็ผมเจนะครับแล้วก
3: ็การครับ
1: อ๋อเป็นเจ้าของคู่กัน
3: ครับครับ
1: อีหยังวะมายังไงอีหยังวะ
2: จริงๆอ่ะคือเราต้องพูดแบบอีหยังวะมันมาจากความเป็นญี่ปุ่นครับจริงๆคือมันดัดจริตคือเราเป็นอาหารอีสานนี่แหละครับก็คือมาจากคำว่าอย่างวะนะครับแต่ว่าคือเรามีความเป็นญี่ปุ่นผสมผสานแทรกเข้ามาด้วยนะครับเราก็เลยใช้คำว่ายังวะแต่ถามว่าคือทำไมต้องเป็นอย่างวะก็คือเรามีความหลากหลายครับของอาหารของเราครับทั้งอีสานญี่ปุ่นเหนือใต้เราเอามารวมกันที่นี่ครับ
1: คือกำลังงงมากว่าอาหารของคุณเนี่ยคุณผสมผสานกันจนมาเป็นอาหารที่แบบว่า
0: เข้ากันได้ยังไง
1: เออมันเข้ากันยังไงอีสานกับญี่ปุ่นไปเป็นผสมประสานกันยังไง
3: ด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้ครับเราเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นมานะครับแล้วเสร็จทีนี้เรามีความชื่นชอบในอาหารอีสานอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีที่จะเอาอาหารทั้งอาหารญี่ปุ่นกับอาหารอีสานที่เราชื่นชอบนะครับมารวมไว้ด้วยกันมันก็เลยเกิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าการนำอาหารทั้งสองวัฒนธรรมเนี่ยมาผสมผสานกันครับ
2: อย่างเนี้ยอย่างเมนูอย่างมันข้าวจี่ถ้าเราไปร้านอาหารอีสานโดยทั่วไปนะพี่ก็คือเราจะเห็นว่าเป็นข้าวจี่แค่เอาข้าวเหนียวแล้วมาจี่ไฟอะไรมาเนี่ยครับ
1: ใช่ไหม
2: ทำให้เหมือนทาโกยากิ
1: อันนี้เขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มใน
2: ก็อย่างซุปตำอันนี้ก็อยากจะนำเสนอครับอันนี้ก็คือถ้าเรากินอาหารญี่ปุ่นเราก็เห็นว่ากุ้งเทมปุระอันนี้เราก็เลยเอามาทำเป็นส้มตำเทมปุระกุ้งเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็น
3: ส้มตำซาซิมิครับแล้วก็จะเป็นน้ำส้มตำต้มยูสุ
2: มันจะมีความเป็นยูสุอยู่ในตัวนี้นะครับ
1: ไม่ได้เพื่อให้มันเข้ากัน
0: ใช่ไหม
2: ก็อยากจะนำเสนอนะครับสำหรับสายปลาก็อันนี้ก็คือจะเป็นตำซั่วนะครับเราเปลี่ยนจากขนมจีนมาเป็นเส้นราเมงแล้วก็ท็อปด้วยไข่โอตาเตะนะครับไข่กุ้งไข่ปลานะ
0: ใช่แล้วไข่ก็นุ่มมากพี่จอย
2: อันนี้จะเป็นส้มตำโตเกียวหลวงพระบางครับ
1: อ๋อ
2: เ
0: ธอคิดดูสินี่หลวงพระบางของเรานะจ๊ะมาผสมกับอาหารญี่ปุ่นนะจ๊ะ
1: อร่อยอ่ะและอย่างไก่นี่ล่ะคะ
2: ยังไก่อันนี้จะเป็น
3: ไก่ย่างโคสันกวาง
2: ถ้าจะนำเสนอนี่ก็คือสีดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่นำเสนออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือแต่ที่นี่จะเรียกว่าข้าวมันหมึกครับกินกับหมึกเนี่ยใช้หมึกอาเจนนะครับแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดจะมีความเปรี้ยวหวานนิดนึง
1: เมื่อกี้พี่ลองไก่ไปแล้วไก่นุ่มแล้วก็หอมหมึกกระตอยอะไรเงี้ยน้ำจิ้มอร่อยปลาหมึกก็คือ
0: กรอบ
1: กรอบกรุบกรุบเลย
2: จริงๆอยากจะแนะนำอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นถือว่าคือเป็นซิกเนเจอร์นะครับก็คือจะเป็นราเมงน้ำตกครับคือเราจะเอาเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับแต่ว่าก็คือเราจะใช้เส้นราเมงแทนอ
0: ร่อยมากแบบพอทานแล้วแทบจะไม่ต้องซดน้ำเลยเพราะว่าเส้นน่ะมันดูดน้ำเข้าไปแล้วแต่ไม่ได้อืดนะ
1: อาหารร้านเรานี่หลากหลายมากเลยเนาะ
2: ถ้าจะมีความหลากหลาย
1: ใช่รวมไปถึงชาโบเนี่ยเรามีกี่น้ำบ้าง
3: มี4น้ำครับจะเป็นสีขาวเป็นน้ำกระดูกหมูจะเป็นน้ำแจ่วฮ้อนครับน้ำดำแล้วก็น้ำจิ้มจุ่มธรรมดาครับ
1: อ๋อแล้วก็จะมีวัตถุดิบของชาโบ
3: ใช่ครับ
1: อาหารหลากหลายรวมไปถึงวัตถุดิบของอาหารญี่ปุ่นนี่ก็คือเราก็จัดส่งมาสดๆเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับสดนำเข้า
1: เอาอย่างนี้อยากจะให้บอกช่องทางการติดต่อเวลาที่คุณจะมาที่นี่มายังไงตรงไหนอะไรยังไงค่ะ
3: สำหรับร้านนะครับก็จะตั้งอยู่ถนนสายไหมนะครับตั้งอยู่หน้าปากซอยสายไหม73ตรงข้ามกับโรงเรียนสารสาวิเทศสายไหมนะครับเยื้องๆกับสายไหมอเวนิวนะครับส่วนช่องทางการติดต่อก็จะเป็นเบอร์ร้านนะครับ0993562656ครับแล้วก็จะมี Facebook อียังวะนะครับ
1: อียังวะ
3: แล้วก็มีช่อง TikTok ก็จะเป็นชื่อเดียวกันเลยครับ
1: ร้านเรานี่มีรับจัดเลี้ยงด้วย
3: ร้านเรามีรับจัดเลี้ยงด้วยครับแล้วก็จะมีห้อง VIP สำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดเลี้ยงรองรับได้มากสุดประมาณ25ท่าน
1: อร่อยมากแซ่บมากแบบนี้นะคะไม่ได้แล้วนะต้องมอบแล้วนะคะอันนี้ค่ะการันตีความอร่อยนะคะเที่ยวไปมูไปกำไรชีวิตให้ไปเลย5ดาวค่ะอาหารอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวจะทานต่อนะคะแต่ตอนนี้จะต้องไปแล้วเพราะว่าเวลามันหมดแล้วค่ะแซ่บติดปาก
0: อร่อยติดใจ
1: เที่ยวไปมูไปกำไรชีวิตเย้อร่อยมาก
4: สินเจ้า
1: สินเจ้า
4: ตุ้ยเหลี่ย
1: แปลว่าอะไรคะ
4: น่ารักนะน่ารัก
1: อ๋อเรียนมาแค่สินเจ้า
5: พาพี่ไปกินแหนมเนืองหน่อยที่หอยอัง
6: ที่ราชบุรีก็มีค่ะที่นี่
5: นะราชบุรีก็มีเหรอ
6: ใช่ค่ะอร่อยด้วย
5: ชื่อร้านอะไ
6: รไม่ต้องไปเวียดนามร้านน้ำน้ำแหนมเมือง
5: น้ำน้ำแหนมเนืองอุ้ยร้านนี้เขาดังเลยเหรอ
6: ใช่ค่ะอยู่ราชบุรีนี่เอง
5: อุ้ยงั้นพาพี่ไปเลย
6: ไปเลยป่ะหนึ่งสองสาม
5: เดี๋ยวฮะจะไปทำไมล่ะร้านเขาอยู่ตรงนี้เอง
6: ลืมแล้วเนี่ย
5: โอ้โห
6: ไปเลยพี่จอย
5: มาไปกินอาหารเวียดนามนะคะแหนมเนือง
6: เอาไปด้วยเอาล้อเดี๋ยว
5: บอกว่าไม่ต้องไปถึงเวียดนามแล้วที่ราชบุรีก็มีเหมือนกันตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านน่ารักน่ารักนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: แนะนำตัวหน่อยค่ะ
7: ค่ะน้องเมย์นะคะเป็นเจ้าของร้านน้ำน้ำแหนมเนืองค่ะ
5: โอ้โหดูยังเด็กอยู่เลยนะเนี่ย
7: ค่ะ
5: แล้วอะไรที่เราต้องอินพุตมาจากเวียดนาม
7: ที่นำเข้ามาจากเวียดนามก็จะเป็นตัวหมูยอเวียดนามที่เป็นคนเวียดนามแท้ๆทำเลยค่ะแล้วก็จะมีชาดอกบัวเวียดนามเป็นชาสมุนไพรค่ะกาแฟเวียดนามมีทั้งร้อนแล้วก็เป็นทั้งเย็นด้านพี่จอยเลย
5: แล้วซิกเนเจอร์ของร้านเราล่ะคะ
7: ซิกเนเจอร์ของที่ร้านหนูขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวแหนมเนืองมาที่ร้านคือต้องสั่งแหนมเนืองเพราะว่าร้านเราเป็นน้ำแหนมเนืองต้องสั่งแหนมเนืองอยู่แล้วอันนี้เราทำเองคือเป็นตัวชูโรงของร้านเลยไม่มีส่วนผสมของแป้ง 100% เป็นเนื้อหมูล้วนไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารปรุงแต่งไม่ใส่บอแล็กไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าตัวชูโรงของหนูอย่างนึงก็จะมีเป็นแผ่นแป้ง2แบบ
5: นั่นสิ
7: ใช่
5: แผ่นแป้ง2แบบแบบนี้ล่ะคะอันนี้คืออะไร
7: แผ่นแป้งที่แบบออริจินอลก็คือเป็นแผ่นแป้งที่เราเคยคุ้นชินก็คือเราต้องแช่น้ำแต่อีกตัวนึงคนไทยไม่ค่อยคุ้นชิน
5: ทำไม
7: กินได้เลยโดยที่ไม่ต้องแช่น้ำ
5: อุ้ยแล้วพี่ว่ามันแข็งนะ
7: ลองชานดูก่อนมันจะมีความเป็นเหมือนแบบเราฟิลกินกระดาษแต่ว่ากินแล้วละลายเลย
5: เขาบอกน้ำจิ้มนี่ก็สูตรพิเศษเหมือนกัน
7: ใช
5: ่พิเศษแบบไหน
7: สูตรพิเศษคือเราเคี่ยวถึง12ชั่วโมงอันนี้จะเป็นก๋วยจับยวนค่ะเป็นน้ำซุปกระดูก

0: ปรับขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับคนไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ okay. อันนี้จะเป็นขนมคกเวียดนามค่ะเรามาปรับขนมคกตอนที่ไปเวียดนามอะค่ะ คือเขาจะเป็นของเขาเขาจะใส่พวกเนื้อสัตว์กุ้งหมูหรือหมึกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ แต่ว่าหนูเนี่ยปรับสูตรใหม่1ทานง่าย2ทุกเพศทุกวัยทานได้ ไม่มีความเผ็ดแล้วก็จะมีความแบบคล้ายๆขนมคกบ้านเราคือมีใส่กะทิลงไปด้วย
1: อันนี้นะคะอะไรเขียวๆเนี่ย
0: อันนี้คือหมูย่างใบชะพูค่ะจะเป็นหมูหมักปรุงรสแล้วก็ห่อแล้วก็ย่างใบชะพูค่ะจะมีเวลากินเนี่ยจะมีความจุ๊ยซี่เบาๆในหมูที่ห่อด้วยใบชะพูใช่จุ๊ยซี่คือมีความชุ่มฉ่ำกล้วยหอมทอดนะคะกล้วยหอมทอดก็คือเป็นกล้วยหอมจุ๊บแป้งทอดด้านในเนี่ยจะมีความนุ่มหนึบแล้วก็หอมกล้วยแบบแน่นๆเต็มคำแบบที่พี่จอยเห็นเลย
1: ฉันไม่ไหวแล้วจ้าเธอเอาแป้งนี้ไปนะคะ
0: นั่นแหละค่ะแหนมเนื้อ

0: ขอช่องทางติดต่อค่ะ
1: ค่ะรายการเดินทางมาร้านน้ำน้ำแหนมเนืองนะคะถ้าลูกค้าวิ่งมาทางเพชรเกษมนะคะเราก็จะติดกับโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ค่ะอยู่ห่างเพียง500เมตรหรืออีกช่องทางนึงที่คนราชบุรีคุ้นชินกันอยู่แล้วก็คือด้านหน้าจะเป็นตลาดสีเมืองค่ะลงมาก็คือจะเห็นร้านเราอยู่ตรงกลางพอดีใกล้ๆกับโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ค่ะแล้วก็เบอร์ช่องทางการติดต่อนะคะจะติดต่อผ่านLINE น้ำน้ำแหนมเนืองก็ได้หรือว่า Facebook น้ำน้ำแหนมเนืองก็ได้ค่ะเบอร์โทรติดต่อ0801193287ค่ะ
0: ก็ผ่านมานะคะทางราชบุรีทางโพธารามนะคะผ่านมาได้ทางนี้ทานเลยค่ะน้ำน้ำแหนมเนืองอร่อยอย่างนี้แซ่บแบบนี้อ๋อแล้วอยู่ได้ยังไงล่ะคะน้องดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอมอบการันตีความอร่อยนะคะความแซ่บนี่เลยค่ะนี่มอบไปเลย5ดาวเลยนะคะอร่อยแบบนี้เยี่ยมจริงๆเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะขอให้น้องเมย์ขายดิบขายดีเฮงๆรวยๆปังๆนะจ๊ะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณเช่นกันค่ะแซ่บติดปากอร่อยติดใจเที่ยวไปหมู่ไปทำไรชีวิตเย
2: ้เที่ยวคุ้ม2ประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ครบทุกจุดไฮไลท์เที่ยวไม่เหนื่อยบินตรงกระเป๋า20กิโลจองด่วนที่บุญสำเร็จทัวร
3: ์ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งศรัทธาบุญสำเร็จทัวร์ขอเชิญบวชประจิตธรรมณดินแดนพุทธภูมิอินเดียเนปาลถวายเป็นพระราชกุศลโทร063-389-5595
4: ช่วงบุญพามูสนับสนุนโดยบุญสำเร็จทัวร์เที่ยวอิ่มใจไปอิ่มบุญ
5: ยังมีอีกหนึ่งวัดอยู่ที่ราชบุรี
6: ใช่ค่ะ
5: เห็นว่าวัดนี้เนี่ยคนเข้าไปกันเยอะเหมือนกัน
6: มากเลยค่ะเป็นวัดผู้ประหังอำเภอปักท่อจังหวัดราชบุรีอันนี้ต้องชื่นชมหลวงพ่ออีกเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านสร้างยังไม่ได้เป็นวัดค่ะพี
5: ่
6: ใช่เป็นสำนักสงฆ์ก่อนผู้ประหังแต่ว่าเนื่องจากศรัทธาบารมีของท่านนะคะทำให้มีผู้คนไปเที่ยวไปชมไปร่วมพิธีที่เป็นมงคลนะคะให้กับตัวเองเยอะแล้วก็มีหลายคนที่ประสบความสำเร็จนักธุรกิจก็ได้หลักล้านเลย
5: เห็นว่าหลายคนที่รู้สึกว่าทำอะไรไม่ดีรู้สึกผิดในใจ
6: ใช่
5: แล้วก็ไปที่ดีแล้วสบายอกสบายใจ
6: ใช่ค่ะเป็นพิธีมงคลอย่างยิ่งใหญ่เลย
5: โอ้อยากรู้แล้วเนี่ยเขาทำอะไรกัน
6: เดี๋ยวไปดูกันค่ะ
5: ตามพี่เล็กไปเลยนะครับที่วัดผู้ปาหางที่ปากท่อจังหวัดราชบุรีครับ
6: ใช่ค่ะเราไปกันค่ะ
4: สนับสนุนรายการโดยนิดาพาเที่ยวและบุญสำเร็จทั่วเราพร้อมจะดูแลคุณตลอดทริปการเดินทาง

ก็บอกแล้วว่าต้องพาไปดูแล้วก็เอากำไรมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราพามาสัมผัสบรรยากาศในวันที่27นะคะจะมีพิธีไหว้ครูใหญ่ของที่วัดนี้แล้วก็จะมีพิธีขอขมากรรมในทุกๆเดือนเลยทำไมเราต้องขอขมากรรมการขอขมากรรมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพราะว่าการขอขมากรรมเนี่ยคือการทำความสะอาดจิตใจนั่นเองค่ะเหมือนกับว่าเราอาจจะเคยทำกรรมกับพ่อแม่บุตรีญาติพี่น้องต่างๆตั้งแต่สมัยไหนเราก็ไม่รู้นะก็กลายเป็นเจ้ากรรมในเวรกันที่เขาเชื่อกันว่าจะฉุดรั้งชีวิตให้ตกต่ำลงสังเกตไหมคะว่าบางคนเนี่ยทำอะไรนิดนึงก็รวยแล้วเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันแท้ๆทำงานเหมือน

ที่นี่จะเป็นสำนักสงฆ์ทุกปะหนังอยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะก็จะมีหลวงพ่อท่านเจ้าว่านะคะพระอาจารย์เอกธนัทนะคะอริยะธรรมโมอริยะชัยอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปท่านเจ้าวาดกันนะคะแต่ตอนนี้เรามาเล่าถึงที่มาที่ไปของที่วัดนี้กันก่อนวัดนี้นะคะเป็นสำนักสงฆ์แต่ก็มีโครงการในอนาคตว่าจะเป็นวัดที่ให้เราได้กราบไหว้บูชาจุดเด่นของที่นี่นะคะที่เราต้องมา

โดยพระอาจารย์เอกมนัสนี่แหละค่ะเป็นผู้ทำให้โดยเจ้าอาวาสโดยตรงเลยนะคะก็จะมีพิธีขอขมากรรมในทุกเดือนอย่างที่ท่านติดตามว่าทำไมถึงต้องมาขอขมากรรมขอขมากรรมแล้วได้อะไรเสร็จแล้วท่านจะลงอักขระที่มือให้ด้วยนะคะ

0: ดีนะคะมุมนี้เป็นมุมที่สงบน่าจะสงบมากถึงสงบที่สุดเมื่อกี้ทีมงานแล้วก็ตัวเองอะค่ะได้ไปขอพรจากปู่สมแล้วข้างหลังเราจะเป็นปู่สมนะคะต้องนโม3จบแล้วก็มีบทสวดบูชาให้ขอทรัพย์จากปู่สมถ้าชีวิตเรากำลังติดขัดอันใดอยู่ก็บอกกับปู่สมค่ะเล่าให้ปู่ฟังว่าเราติดขัดอะไรก็ข้างหน้าก่อนทางที่เราจะขึ้นมาก็จะมีองค์พญานาคปู่องค์ดำแสนสิริจันทราด้วยที่นี่จะมีทั้งปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมามีองค์ปู่วาสุครีนาคราชแล้วก็มีองค์ดำแสนสิริจันทรานะคะแล้วก็จะมีองค์บ่วงบาทนาคราชให้ทุกท่านได้ลองมาสัมผัสดูนะคะที่วัดผู้ปะหังอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีแห่งนี้
1: วันนี้นะคะเป็นวันดีวันมงคลนะคะที่ทีมงานและตัวเล็กเองนะคะได้มีโอกาสมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สำนักสงฆ์ผู้ปะหังอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะทำไมถึงมาที่นี่เพราะมีข่าวหลายกระแสเหลือเกินข่าวแววเข้ามาว่าที่นี่คนที่มีความทุกข์คนที่มีปัญหาในชีวิตอะค่ะหรือว่าคนที่ไม่รู้ว่าชีวิตติดขัดอะไรพอมาที่นี่แล้วชีวิตโล่งโปร่งสบายคือผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งตัวเองอะปกติก็ไม่ใช่คนเชื่อแต่พอได้ยินหลายๆกระแสเข้ามาก็เลยต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็ได้รู้ได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสด้วยตัวเองจริงๆค่ะเพราะว่าสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่หวังไว้เนี่ยสำเร็จจริงๆแล้วก็วันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้พบกับหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสนะคะเป็นท่านอาจารย์เอกธนัทนะคะอริยธรรมโมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของสำนักสงฆ์ผู้ปะหังแห่งนี้แล้วต่อไปในอนาคตเชื่ออย่างยิ่งว่าที่นี่ก็จะสถาปนาเป็นวัดได้อย่างสมบูรณ์จริงๆกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพร
1: รายการของเราเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการเที่ยวการกินสายมูต่างๆแล้วพอรู้ว่าที่นี่มีเรื่องมูที่แบบอภินิหารสุดๆแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะมาสัมผัสที่นี่จริงๆแล้วก็ได้คุยกับพี่กับเพื่อนกับศิษยานุศิษย์นะคะหลายท่านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ต้องมาปรึกษาจากอาจารย์แล้วก็เลยอยากทราบว่าสำนักสงฆ์ผู้ปะหังอ่ะเป็นมายังไงคะ
2: สำนักสงฆ์เกือบร้างเนาะตอนที่พระอาจารย์มาที่นี่ก็มีพระชราอยู่องค์หนึ่งแล้วน้ำไฟก็ไม่มีนะที่นี่ไม่มีไฟก็อยู่แบบลำบากมากนะท่านก็ป่วยแล้วก็ไปบิณฑบาตไม่ได้ก็มีญาติโยมเอาภัตตาหารเนี่ยขึ้นมาถวายอยู่พอพระอาจารย์มาที่นี่ท่านก็บอกว่าที่นี่เขาจะยุบแล้วจะยุบแล้วพระอาจารย์ก็เห็นว่าเออมันเกิดขึ้นเป็นแดนพุทธธรรมแล้วเนาะก็ใจก็คิดว่าไม่น่ายุบอะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะมาอยู่ที่นี่ได้นะก็เลยเดินออกมาชมด้านนอกมันก็ยังเป็นป่าอยู่นะตอนนั้นยังเป็นป่าอยู่แล้วก็มองดูว่าด้านหลังเป็นเขาด้านหน้ามีทิวทัศน์อะไรคือสวยงาม
1: ค่ะ
2: นะสวยงามแล้วก็ไม่อยากให้ยุบลงไปเพราะว่าการที่จะเป็นแดนพุทธธรรมได้เนี่ยไม่ได้ง่ายนะพระอาจารย์ก็เลยบอกโยมทางโน้นว่าเดี๋ยวพระอาจารย์มาช่วยทางราชบุรีก่อน
1: ค่ะ
2: นะเพราะราชบุรีเนี่ยเป็นสำนักสงฆ์แล้วก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยที่นี่ก่อนให้ไม่ถูกยุบก่อน

0: นะตอนนั้นจิตที่ตั้งใจไว้ก็คือมาช่วยที่นี่ให้ไม่ถูกลุกนะแล้วพอมาแล้วเนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้รู้จักญาติโยมแถวนี้เลยนะก็อธิษฐานอย่างเดียวนะบุคคลใดก็แล้วแต่นะที่มีบุญสัมพันธ์กันก็ขอให้ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นะให้มาช่วยกันทำให้มาช่วยกันสร้างสถานลานธรรมแห่งเนี้ยให้เป็นแดนพุทธธรรมให้ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อธิษฐานแบบนี้แล้วพระอาจารย์ก็ขึ้นไปนั่งสมาธิบนเขาเนี่ยก็ทำอย่างนี้ตลอด
1: ก็เลยมาพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นปัจจุบันนี้
0: ทีนี้ครูบาอาจารย์บอกว่ามนุษย์เนี่ยมันมีวิบากกรรมเยอะแยะนะติดคำสาปแช่งบ้างคำสาบานบ้างติดสิงบนบ้าง
1: ค
0: ่ะครูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้พระอาจารย์เนี่ยทำพิธีขอขมากรร
1: ม
0: ทำขอขมากรรมนะไม่ใช่แก้กรรมนะเพราะแก้กรรมไม่มีใครแก้ได
1: ้ค่ะ
0: เราขอขมากรรมก็คือการขอโทษขอโพยอะไรเงี้ยแล้วทำเดือนละครั้งเพราะทำไมถึงทำเดือนละครั้งเพราะว่าให้โอกาสโยมที่โยมเขาไม่มีเวลาให้เขาหาเวลากำหนดวัน
1: แล้วมีเบอร์โทรของเจ้าหน้าที่ไหมเจ้าคะเผื่อลูกศิษย์เขาอยากจะมาแล้ว
0: ของเจ้าหน้าที่ก็มีเราก็ติดเอาไว้เนาะอะไรนะ065 712 6467
1: 065 712 6467นะคะชื่อพี่ตาย
2: เงินก้อนนี้ถวายตามสัจจะที่ให้กับพระอาจารย์ไว้แล้วก็ที่บอกกับเทพเทวาที
0: ่ที่
2: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ว่
0: า
2: จะถวายงานไหว้ครูค่ะ
0: ร
2: ่วมบุญงานไหว้ครู
0: วันที่26-27นี้
2: ใช่ค่ะ
0: พระอาจารย์ก็อนุโมทนาบุญด้วยเนาะวางตรงนี
3: ้บอยบินไปสุดปลายฟ้าแม้ว่ามันจะแสนไกลเที่ยวไปหมู่ไป
0: สัพพโรคายวินิโตสัพพะตะวาชิโร

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะรายการเที่ยวไปมูไปกำไรชีวิตยังอยู่จังหวัดหนองคายอยู่เลยนะคะเมื่อคืนนี้ดาวนอนที่หนองคายทาวิลล่าค่ะซึ่งเดี๋ยวดาวจะแนะนำให้รู้จักกับคุณแม่เบญจวรรณค่ะซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมค่ะสวัสดีค่ะคุณแม
2: ่
1: แนะนำคุณแม่แนะนำตัวนิดนึงค่ะ
2: ดิฉันชื่อเบญจวรรณศรีวงศ์อังกฤษค่ะเป็นเจ้าของโรงแรมหนองคายทาวิลล่าค่ะ
1: หนูเข้ามาในที่โรงแรมนี้คือมีห้องพักมีห้องพักด้วยเป็นรีสอร์ทด้วยแล้วราคาเป็นไงบ้างคะ
2: ราคาเป็นกันเองนะคะ
1: เริ่มต้นที่เท่าไหร่
2: เริ่มต้นได้800ค่ะมีอาหารเช้าด้วยค่ะอาหารที่โรงแรมทาวิลล่าอร่อยมากนะคะ12ถึง14อย่างเลยนะคะ
3: อร่อยค่ะอร่อยแล้วที่พักก็ดีนะคะที่พักนี่คือสุดยอดมากเพราะว่าจะมีเป็น2เตียง king size อันนึงแล้วก็จะมีเตียงเล็กด้วยคือนอนแบบสบายๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคุณแม่ใกล้ด่านท่านใดนะคะต้องการจะไปเที่ยวประเทศลาวมานอนที่ทาวิลล่าโฮเทลที่นี่นะคะสามารถไปเที่ยวลาวได้เลยเพราะที่นี่มีแมนดารินทาวเวลด้วยวีซ่องวีซ่ารถลาที่จอดรถทุกอย่างสามารถบริการให้ได้หมดเลย
2: จะรถเป็น600ถึง800คัน
3: ใช่
1: ที่จอดรถวีซ่าหรือจะไปไหนไม่ต้องไปไหนไกลมานอนที่เสร็จตื่นมาทำวีซ่า
3: เที่ยวได้เลย
1: ใ
3: ช่ค่ะ
2: และถ้าลงรถไฟก็อยู่ด้านขวาก็ติดโรงแรมเราเลยนะคะ
3: ที่ที่นี่ประมาณเท่าไหร่คะคุณแม
2: ่เกือบ30ไร่ค่ะ
3: โอ้นะ30ไร่แล้วก็จะมีห้องพักเหมือนรีสอร์ทเลยค่ะไม่ใช่โรงแรมเป็นชั้นสูงๆนะเป็นเหมือนห้องหลังๆเป็นรีสอร์ท
2: แบบเหม
3: ือ
2: นมินิมอลแบบถ้าพาครอบครัวมาหรือคุณแม่คุณพ่อมานะคะสะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ยินลูกค้าบอกชอบมากค่ะที่อย่างแค่มาจอดรถปั๊บก็เห็นรถขึ้นหรือว่าเดินขึ้นเข้าห้องได้เลยนะคะสะดวกและก็บรรยากาศเป็นกันเองและก็อากาศก็ดีมีแต่ต้นไม
3: ้ค่ะท่านใดที่มาหนองคายนะคะอย่าลืมเลยนะคะสถานที่พักที่แนะนำอย่างจริงใจแล้วบริสุทธิ์ใจจริงๆเพราะตัวเองได้สัมผัสการพักการนอนการทานอาหารเช้ามาแล้วนะคะบอกเลยว่าสุดยอดหนองคายทาวิลล่าโฮเทลแล้วถ้ามาพักที่นี่อยากจะข้ามไปฝั่งลาวอยู่ใกล้ด่านนิดเดียวเองค่ะสามารถออกด่านตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ไม่ต้องยุ่งยากค่ะสามารถจองทัวร์กับแมนดารินทาวเวลได้เลยนะคะของพี่ส้มกัญญารัตน์ซึ่งเป็นลูกของคุณแม่เบญจวรรณ
2: สาว
3: ศรีวงศ์เรืองกิจ
2: เก่งมาก
3: เจ้าของทาวิลล่าแห่งนี้นะคะ
2: มีโรงแรมค่ะหนองคายทาวิลล่
1: าค่ะ
2: อันที่2มีทัวร์คือแมนดารินทาวเวล
1: นะคะ
2: อันที่3คือจัดไป

0: สัมมนาจัดงานแต่งงานจัดเลี้ยงเกษียณขอให้ข้าราชการหน่วยงานต่างๆทุกคนและแชร์ด้วยนะคะอาหารอร่อยอาหารเวียดนามก็อร่อยนะคะที่นี่จ้ะ
1: ใช่
0: เวียดนามอร่อยมากๆเลยค่ะและอาหารทั่วไปไทยจีนก็อร่อยดร.โบ๊ทคลินิกความสวยงามก็อยู่ด้านขวาด้านหน้าด้านขวาค่ะ
2: อยากได้สูตร
0: เซ็นเตอร์อยากได้สูตร
2: ชื่ออะไรนะคะ
0: เจ้าบ่าวเจ้าสาวร่วมงานฝีมือระดับประเทศเลยนะคะค่ะอยู่ด้านซ้ายนะ
2: นั่นสู
0: ตรเซ็นเตอร์ค่ะ
2: สูตรเซ็นเตอร์นะคะอ่านอยู่ด้านโรงแรมเลย
0: น้องคายมีสาขาขาเดียวค่ะค่ะและก็ดร.เบิร์กก็ฝีมือสุดยอดระดับ
1: หนูรู้แล้วค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูพาแฟนมาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: หนูมาพักที่นี่ก่อนแล้วตอนเช้าหนูก็ไปทำสวยที่ดร.โบ๊ทพอดร.โบ๊ทเสร็จปุ๊บเอาละความรักสุขงอมหนูไปตัดสูตรแต่งงานเลย
0: แต่งงานเลย
1: แล้วก็จัดงานที่นี่เลยมีคอนเวนชั่นสโตร์ด้วย
0: ไปเที่ยวทัวร
1: ์ใช
0: ่ค่ะที่บูนที
1: ่ลาว
0: ที่เวียงจันทน์ค่ะหรือว่าบางวังเวียงหรือเวียดนาม
1: ครบเลยค่ะ
0: ครบเลยหรือว่าญี่ปุ่นอะไรจัดไทยและต่างประเทศค่ะ
2: ครบขนาดนี้นะคะพลาดไม่ได้ค่ะอยากคุณแม่ฝากช่องทางการติดต่อค่ะเบอร์โทรอะไรคะคุณแม
0: ่087ค่ะ427
2: ค่ะ
0: 5แล้วก็111ค่ะ087-427-5111ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดและต่างประเทศให้มาหนองคายเที่ยวกิจกรรมเยอะแยะมากเลยค่ะมีหลวงพ่อพระไสมีสังฆแก้วกู่มีวัดหลายวัดทำบุญและก็สายมูและก็เวียงจันทน์ค่ะมาหนองคายทาวินล่าคือที่จอดรถและสะดวกทุกอย่างวันสต็อปเซอร์วิสค่ะมานอนมาพักอาหารอร่อยและก็ได้ไปเที่ยวบริการสุดยอดเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะท่านใดสนใจจะมาใช่ไหมคะติดต่อคุณแม่ได้ที่เบอร์โทร
0: 087ค่ะ427-5111ค่ะ
2: มาหนองคายอย่าลืมนะคะหนองคายทานวิลล่าโฮเทลค่ะ
1: วันนี้
2: เราสองคน
1: ต้องทำงานแล้วเราก็มีความสุขแล้วได้คุยกับคุณแม่แล้วยังไงก็ขอบคุณคุณแม่มาก
0: ขอบคุณ
1: มาก
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวคุณแม่จะพาหนูไปเที่ยวไหนเนี่ยจะพาไป
3: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือความสนุกความอิ่มอร่อยและอิ่มบุญอิ่มใจที่พวกเราตั้งใจมานำเสนอก็เรียกว่าได้กำไรชีวิตกลับบ้านกันไปเต็มๆเลยนะครับและก่อนจากลากันพี่เล็กครับสำหรับท่านผู้ชมและผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจท่านไหนนะฮะนี่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆนะครับหรือว่ามีสินค้าดีๆเด็ดๆที่อยากจะโปรโมทอยากจะเพิ่มยอดขายเนี่ยติดต่อมาที่เราได้เลยนะพี่เล็ก
4: ใช่ค่ะติดต่อมาที่เราได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าทุกท่านอยากจะส่งต่อสิ่งของดีๆให้กับแฟนๆรายการทางททท5นะคะเราเปิดพื้นที่นะคะให้ท่านมาร่วมเป็นผู้สนับสนุนรายการแล้วก็มาเติบโตไปด้วยกันค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ
3: ถูกต้องได้หลากหลายรูปแบบนะพี่เล็ก
4: ใช่ค่ะ
3: จะเป็นร้านอาหารจะให้พวกเราไปรีวิวก็ได้
4: ใช่ค่ะ
3: หรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
4: ได้เลย
3: จะให้เราไปก็ได้หรือจริงๆพี่เล็กเนี่ยทำทัวร์ด้วยนะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วเห็นว่าปลายปีนี้พฤศจิกายนมีจัดทัวร์
4: อินเดียสังเวชบุญศรีสังเวชนียสถานถ้าท่านใดสนใจนะคะพี่เป้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ เราเดินทางวันที่8ถึง17พฤศจิกายนนี้นะคะสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0632593255นะคะหรือ ID Line นะคะนาดา NADA 654422นะคะหรือทุกแพลตฟอร์มของเราเลย Facebook TikTok YouTube จะเป็นชื่อเดียวกันหมดก็คือเที่ยวไปมูไปกำไรชีวิตค่ะ
3: ครับ
4: ถ้าอยากขยายธุรกิจสิ่งดีๆรอท่านอยู่ติดต่อเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องทัวร์เรื่องความสนุกทั้งหลายติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ
3: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนลาทุกท่านไปเลยนะครับเสาร์หน้าพบกันใหม่7 โมงเช้าช่อง 5ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันธภาพรช่างกลคุณกิฟต์โชติรสสมบูรณ์รวมถึงล่ามภาษามือคุณคมกิจศาสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะสวัสดีพี่เพิ่งเช้านี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะที่ช่องทาง Facebook TV5 HD ออนไลน์สามารถที่จะรับชมสดได้1ช่องทางรวมถึงส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะแต่ถ้าพลาดการรับชมวันนี้นะคะไปรับชมย้อนหลังที่ช่องทาง YouTube TV5 HD ออนไลน์เช่นเดียวกันนอกจากนี้ทรบ5ยังเชื่อมโยงคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยนะคะสาระที่ถูกต้องครบครันเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์พบกับเว็บไซต์ใหม่ค่ะที่ www.thaitv5hd.com ส่วนช่องทาง TV5 HD ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มยังเจอกันได้ทรบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทยรบกวนคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของเรากันด้วยค่ะ
1: ส่วนวันนี้ค่ะข่าวแรกเรื่องของการแต่งตั้งนายทหารวาระเดือนตุลาคม2569นะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณเดือนตุลาคม2569จำนวน805นายค่ะ
2: ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณเดือนตุลาคมนี้จำนวนทั้งสิ้น805นายโดยมีตำแหน่งสำคัญอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกสรัญเพชรชรานนท์เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสัพพชัยศิลานินเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกชวินสุนทรบุระเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอมฤตบุญสุยาเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกอาภาชภานนท์เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกชิชนกนุชฉายาเป็นรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษ์เวชเป็นรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝ่าเป็นรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกอนุภาพสิริมณฑลเป็นรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเป็นเสนาธิการทหารกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระเป็นรองผู้บัญชาการฐานบกพลโทนรทิพย์โผยนอกเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกพลโทสราวุธชัยสิทธิ์เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกพลโทอาวุธพุทธอำนวยเป็นเสนาธิการฐานบกพลตรีชาคริตอุจจรัตนะเป็นแม่ทัพภาคที่4กองทัพเรือพลเรือเอกนเรศวงตระกูลเป็นผู้บัญชาการฐานเรือพลเรือเอกกรวิทย์ฉายรถีเป็นรองผู้บัญชาการฐานเรือพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานเรือพลเรือโทเทพฤทธิ์ลาบเหลือเป็นเสนาธิการฐานเรือกองทัพอากาศพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยเป็นรองผู้บัญชาการฐานอากาศพลอากาศเอกรวินถนอมสิงห์เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศพลอากาศเอกอนุรักษ์รมมนารักษ์เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศพลอากาศโทจักริตธรรมวิชัยเป็นเสนาธิการฐานอากาศทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะเอามาติดตามกันต่อเรื่องของสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคือตอนนี้มันมีเรื่องของความผิดนะมันชัดเจนอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องสืบสวนต่อไปของตำรวจคือเงินที่ถูกโยกย้ายไปยังจุดต่างๆที่เป็นเงินของวัดรวมถึงทองต่างๆที่ซุกซ่อนอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าวัตถุมงคลต่างๆมากมายนะคะทรัพย์สินที่ตรวจค้นตอนนี้น่าจะมากกว่า300ล้านบาทด้วยนะคะซึ่งล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยแถลงผลการจับกลุ่มคือสมีโชติไปเมื่อวานนี้คืออธิบายหมดเลยว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรมีเงินอยู่ตรงไหนบ้างเบื้องต้นเนี่ยเงินยักยอกที่ตรวจสอบได้100ล้านบาทแต่ว่าของกลางรวมวัตถุที่บอกไปเนี่ยมากกว่า258ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามสำนักงานป้องกันแล้วก็ปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงผลการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะหลังได้รับการร้องเรียนแจ้งเบาะแสจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคือคาดว่าน่าจะเคยเป็นอดีตลูกศิษย์ที่อยู่ในวัดและอาจจะเห็นพฤติกรรมก็อาจจะไปตั้งกล้องตอนนี้ใช้คำว่าอาจจะไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอตำรวจแถลงผลอย่างชัดเจนคือจริงๆตอนนี้เมื่อวานเนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินที่ยักยอกไปแล้วก็พฤติกรรมเสพเมถุนต่างๆนานาซึ่งอดีตเจ้าอาวาสสมีโชติเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคือหลักๆที่กล้องวงจรปิดจับได้คือมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับศรีกาเอตามภาพที่ปรากฏนะคะไม่ประกอบอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ว่ามีทรัพย์สินมีบ้านเนี่ยประมาณ2หลังหลังละประมาณ4ล้านบาทอันนี้เท่าที่ดิฉันสืบทราบมาจากข้อมูลจากสื่อต่างๆนะแล้วพอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยคือพฤติกรรมดังกล่าวก็เป็นเรื่องจริงจากกล้องวงจรปิดเนี่ยที่ไปแอบติดตั้งไว้จนภาพมันชัดเจนแบบนั้นขณะเดียวกันค่ะชุดสืบสวนขยายผลตรวจสอบเชิงลึกพอตรวจสอบไปตรวจสอบมามันมีหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินของวัดพบว่าสมีโชติเนี่ยมีรับเงินบริจาคในนามวัดแต่ไม่นำเงินเข้าบัญชีของวัดแต่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดให้ผู้เช่าบูชาวัตถุมงคลคือพอไปตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมในใช้คำว่ากุฏิหรือว่าในที่ตรงที่สมีโชติอยู่เนี่ยมีเงินน่ะซ่อนอยู่ตรงนั้นน่ะเยอะมากนะจนเครื่องตรวจนับเงินน่ะ4เครื่องเขาบอกพังไปเลยคือมันนับไม่หวัดไม่ไหวรถน่ะ4คันรถนะคะที่ไปขนเงินกับวัตถุมงคลต่างๆออกมาทองอีกนะเขาบอกเยอะมากค่ะเบื้องต้นเนี่ยพบหลักฐานการรับโอนเงินจริงแล้วก็ออกใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยจำนวนหลายรายการรวมยอดเงินกว่า100ล้านบาทแต่ปรากฏว่าเงินบริจาคตามใบอนุโมทนาบัตรที่ออกไปโดยสมีโชติเนี่ยในฐานะเจ้าอาวาสลงนามเงินน่ะไม่ได้เข้าบัญชีของวัดแต่เมื่อตรวจสอบธุรกรรมการเงินเงินถูกโอนไปให้ศรีกาเอ๋ก็คือคนที่ปรากฏอยู่ในภาพที่เป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้ค่ะภาพหลุดออกมาคือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาคือตัวเองน่ะไม่มีรายได้เลยนะคะเป็นเหมือนเป็นยกอุปถากมาดูแลงานที่วัดแล้วก็ไปพบว่ามีบ้านทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ารวมกว่า4ล้านบาทรถยนต์เงินฝากธนาคารโดยอำพรางการถือครองด้วยการใส่ชื่อบุตรสาวซึ่งพฤติกรรมเนี่ยน่าเชื่อว่ามีการสมคบกันฟอกเงินกับสมีโชติทำให้วัดพุทธไทยสวรรค์ได้รับความเสียหายคือจริงๆอ่ะถ้าตามกระแสข่าวตอนแรกเลยเขาบอกเงินเนี่ยอยู่ที่ศรีกาเอ๋เนี่ยประมาณ92ล้านบาทนะแล้วก็วัตถุต่างๆวัตถุมงคลทองคำแท่งคือพอไปตรวจคนที่บ้านอ่ะไปเจอจริงๆนะคะแต่ในส่วนของเงินเนี่ยอาจจะมีการถ่ายโอนออกไปจากไปสีกาเอแล้วยังมีบุคคลอื่นอีกหรือไม่ตำรวจเขาบอกเดี๋ยวรอก่อนสำหรับของกลางที่ตรวจยึดในกุฏิเจ้าอาวาสจากสมีโชติเนี่ยประกอบด้วยเงินฝากในบัญชีกว่า290ล้านบาทเงินสดคุณผู้ชมที่เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยเรียกว่าเครื่องตรวจนับเงินพังเลยทีเดียวไปเจอเนี่ย138ล้านบาททองคำแท่งทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 1,000 บาทมูลค่าเนี่ย70ล้านบาทนะคะรวมทรัพย์สินณตอนนี้นะ205ล้านบาทส่วนของศรีกาเอ๋เนี่ยได้เข้าตรวจค้นที่บ้านพักยึดเงินกว่า3ล้าน8แสนบาททองคำ90บาทมูลค่าก็คือเป็น6ล้านบาทเอกสารที่ดินนะคะบัญชี10รายการเอกสาร18รายการรวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดกว่า215ล้านบาทจริงนับรวมกันเนี่ยมันจะเกือบพันนะคือบวกตอนที่เจอที่กุฏิของท่านของสมีโชติเองเนี่ยก็ปาไปนี่จะ500กว่าล้านและอยู่ที่ศรีกาเอ๋อีกประมาณ200กว่าล้านคุณผู้ชมส่วนกรณีโต๊ะไม้ทรงกลมสีส้มหรือที่เรียกกัน

0: ว่าโต๊ะแดงที่มันเป็นการโพสต์มากมายว่าโต๊ะผิดอะไรพี่เพิ่งจำได้ไหม
1: ทำไมถึงต้องขนมาด้วย
0: ต้องไปขนออกไปโต๊ะผิดอะไรอ่ะ
1: ค
0: ือก็บอกตำรวจเขาบอกต้องยึดไว้มันเป็นของกลางคือตำรวจสอนกลางชี้และโต๊ะดังกล่าวเนี่ยคือตอนแรกใช้คำนี้เป็นของกลางแต่ตอนนี้ตอนแถลงบอกว่าไม่ใช่ของกลางหลักแต่ก็คือเป็นวัตถุพยานนั่นแหละในคดีอาญาแต่สาเหตุที่ต้องยึดและขนย้ายโต๊ะตัวนี้ออกมาด้วยเนื่องจากได้รับการร้องเรียนค่ะแล้วก็มีการร้องขอจากคณะกรรมการวัดให้ช่วยนำออกไปเป็นการกวาดล้างสิ่งไม่ดีออกจากวัดอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนมันไม่ถูกอ่ะเอาออกไปเอาสิ่งดีๆไว้เหมือนพระพุทธศาสนาคุณผู้ชมพระดีมีนะคะพระไม่ดีก็ต้องกำจัดออกไปตอนนี้เนี่ยคือเก็บรักษาหลายคนอยู่ถามด้วยโต๊ะอยู่ไหนโต๊ะตอนนี้อยู่ที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์หรือใช้ในการสื่อสารจนเรื่องมันบานปลายไปไกลซึ่งอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ยไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวด้วยคือตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะทั้งทรัพย์สินอะไรที่เจอเนี่ยคือเยอะมากมายนะคือในตัวของที่เรียกว่ากุฏิก็ได้คือลักษณะมันก็ไม่เชิงกุฏินะคือมันไม่ได้เป็นสัดส่วนชัดเจนนะคะแต่เป็นจุดที่สมิโชติอยู่เนี่ยคือทองคำเนี่ยก็ปาเข้าไป70ล้านแล้วก็เงินอีก290ที่ดินอีกนะคือจริงๆอ่ะรวมแล้วเนี่ยมั่นใจได้ว่าจะเป็นพันล้านอ่ะตอนนี้คือเบื้องต้นเนี่ย700 กว่าล้านแน่ๆแล้วนะแต่คือเส้นทางการเงินเขาบอกว่ามันจะต้องตรวจสอบอีกถ้าคุณผู้ชมติดตามตอนที่ไปออกรายการดังรายการหนึ่งก็ขวนกระแสขออนุญาตเอ่ยนะคือตำรวจเขาบอกด้วยคือเขาถามถึงว่าคือลักษณะของสมิโชติเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ทำมานานหรือยังคือตำรวจเนี่ยไม่ได้ตอบชัดเจนว่าอันเนี้ยสีกาเอ๋เนี่ยเป็นคนเดียวตำรวจใช้คำว่าอาจจะมีอีกดังนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงเส้นทางการเงินหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผิดวินัยแบบนี้คือทำมานานแล้วหรือไม่ซึ่งเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ตอนนี้หลักฐานมันชัดเจนแน่นอนแล้วอะผิดต้องว่าไปทำผิดนะคะแต่ยืนยันพระพุทธศาสนาไม่ได้ผิดพระดีมีพระไม่ดีต้องกำจัดนะคะ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือแม้แต่เรื่องของบัญชีที่ก่อนหน้านี้บอกว่าสิทธิ์ญาณวิสิทธิ์นั้นมีการโอนเงินบอกว่าโอนเงินสุดท้ายโอนเงินเข้าสู
0: ่
1: มูลนิธิส่วนตัวของสมิโชติไปแต่ออกใบอนุโมทนาบัตรเป็นชื่อของวัดแบบนี้ค่ะก็ถือว่าไม่ถูกต้องเหมือนกันในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ค่ะก็เตรียมที่จะรับสำนวนเรื่องนี้มาดำเนินการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นพวกเส้นทางการเงินอย่างที่บอกไปเป็นบัญชีส่วนตัวของสมิโชติเองหรือแม้แต่เงินมูลนิธิที่บอกว่ามีการโอนเข้ามานั่นเองค่ะโดยทายเทพสุปริเวศบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ค่ะก็กล่าวถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายสมิโชติบอกว่าทางปปง.นั้นได้มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาดำเนินการเรื่องนี้โดยตลอดค่ะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วยจากนี้ก็จะมีการประสานงานเพื่อมีการส่งสำนวนคดีมาที่ปปง.อีกด้วยส่วนเรื่องของเงินบริจาคที่มาจากประชาชนสามารถตรวจสอบได้หรือไม่นายเทพสุบอกแบบนี้ว่าจะต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดซึ่งเงินที่เข้ามาทั้งในบัญชีส่วนตัวและในส่วนของมูลนิธิส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่นายเทพสุบอกว่ามีข้อหาอยู่แล้วแน่นอนว่าเดี๋ยวทางปปง.เขาจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าแน่ชัดแล้วล่ะว่าในส่วนของเงินที่โอนเข้าสู่มูลนิธินั้นเป็นบัญชีของนายสมิโชติอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้ทางปปง.เขาย้ำนะคะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการประสานงานร่วมกับทางตำรวจสอบสวนกลางอย่างใกล้ชิดและจะต้องมีการตรวจสอบว่าทรัพย์ที่ได้มานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ซึ่งทั้งสองหน่วยงานนั้นก็จะทำงานร่วมกันในหลายๆเรื่องด้วยขณะที่ทรัพย์สินที่มีการตรวจสอบจำนวนหลายร้อยล้านบาทก็สันนิษฐานว่าจะเป็นเงินทุนเทาหรือไม่นายเทพสุบอกว่าขณะนี้ยังระบุไม่ได้จะต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งพอย้ำว่าจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแต่ว่าคาดว่าน่าจะไม่นานทางปปง.ค่ะก็มีการลงพื้นที่ในการตรวจค้นตรวจสอบแล้วก็ดูเส้นทางการเงินอย่างละเอียดด้วยนะคะ
0: ตอนนี้มาดูเจ้ากระทรวงที่ดูแลเรื่องของสำนักพระพุทธศาสนาก็มีการสั่งการโดยเฉพาะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองนะคะมีการสั่งการด่วนเลยสั่งตรงไปที่บุคคลที่ต้องดูแลเรื่องนี้บอกให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำงานเชิงรุกวางระบบค่ะเรื่องของการเชื่อมโยงส่วนกลางป้องกันการทุจริตและป ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมคือไปเน้นเรื่องของการวางระบบการโอนจ่ายเงินของวัดด้วยนะคะด้านนายปกรณ์นินประพันธ์

0: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็กล่าวถึงกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามไปจับกลุ่มสมีโชตนะคะเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินแล้วก็มีพฤติกรรมเสพเมถุนโดยระบุว่าต้องแยกให้ออกนะระหว่างพระพุทธศาสนากับความประพฤติของสงฆ์อันนี้เมื่อกี้ดิฉันย้ำไปแล้วนะคะอันนี้อาจจะต้องไม่อยากให้คนไทยเสื่อมศรัทธาเพราะถ้าพฤติกรรมของพระเป็นแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยกลัวว่าคนไทยจะไม่เข้าวัดแต่ต้องแยกให้ออกหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยดีแต่ว่าคนที่อยู่ในองค์กรมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีคือปัญหาตอนนี้ท่านก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ไม่มีกฎหมายนะแต่มันอยู่ที่จิตใจคือใช้คำว่าจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญโดยหากยังอยู่ในผ้าเหลืองแต่ยังมีกิเลสก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อศาสนาได้ท่านยอมรับค่ะว่ารู้สึกเศร้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีกพร้อมขอพี่น้องประชาชนตอนนี้นะคะขอความกรุณาอย่านำภาพไปแชร์ต่อเพราะเป็นการทำร้ายจิตใจชาวพุทธและที่สำคัญกลัวจะไปกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศคุณผู้ชมต้องบอกข่าวนี้เป็นข่าวดังที่ประเทศจีนมากนะเพราะลูกศิษย์ลูกหาของสมีโชตเนี่ยเป็นคนจีนเยอะที่เชื่อในล่วงดวงและมหาสมีโชตแล้วก็นำเครื่องรางต่างๆเนี่ยไปใช้ในการทำธุรกิจดังนั้นเรื่องนี้ต้องบอกว่าที่จีนก็ดังมากๆดังนั้นตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ร่วมการหยุดแชร์ภาพที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาแล้วก็ประเทศอาจจะเบาบางลงไปได้บ้างนะคะตอนนี้ต้องดำเนินการตามกฎหมายก่อนไม่มีการช่วยเหลือค่ะยืนยันแล้วก็ตอนนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องทำงานเชิงรุกให้มันมากขึ้นคือต้องมอบนโยบายค่ะในการจัดทำระบบบัญชีวัดที่มันใช้งานง่ายและต้องเชื่อมโยงกับส่วนกลางคือบัญชีให้มันมีบัญชีเดียวหรือไม่เกินสัก 2-3 บัญชีไม่ต้องเยอะโอนไปที่ส่วนกลางของวัดนะคะอันนี้ที่ฉันแนะนำเองนะคือบางทีมันหลายบัญชีจัดบางทีเราไปทำบุญที่วัดบัญชีทำไมมันเยอะไปหมดเลยบัญชีทำบุญอีกอันนึงบัญชีทำบุญลงศพอีกอันนึงตอนนี้ต้องตรวจสอบได้นะคะเรื่องของการรับแล้วก็การใช้เงินหรือว่าทรัพย์สินของวัดหากพบความผิดปกติก็ต้องจัดการส่วนเรื่องวัตถุมงคลตอนนี้เป็นเรื่องของความเชื่อหากประชาชนมีความรู้มีปัญญาก็จะไม่หลงเชื่องมงายไปฟังเสียงค่ะ
1: จริงๆผมก็เห็นภาพแล้วก็เศร้าใจไม่อยากให้เกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นมาเลยแล้วก็จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ก็ไม่ควรจะเอาไปแชร์ภาพอะไรต่างๆนานาผมคิดว่ามันทำร้ายจิตใจชาวพุทธนะครับแล้วก็มันไม่ดีต่อประเทศด้วยแต่ถ้าถามว่าเขาทำถูกไหมต้องจัดการไหมก็ต้องจัดการตามกฎหมายครับไม่ได้มีจะไปช่วยเหลืออะไรใครจริงๆมันไม่ต่างกับการโกงสอบท้องถิ่นเพราะพระศาสนาคือสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราไม่มีหลักอะไรยึดเหนี่ยวซะเลยเนี่ยมันก็ประเทศคงแย
0: ่อีกหนึ่งท่านนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะก็ย้ำนะเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนื่องจากพระพุทธศาสนาไม่เคยสอนให้กระทำในสิ่งไม่ดีเรื่องนี้เชื่อว่าคนไทยชาวพุทธทราบดีนะคะแต่ว่ามันก็คงเป็นเรื่องของการบั่นทอนจิตใจดังนั้นเชื่อว่าประชาชนนักท่องเที่ยวยังเดินทางไปกราบไหว้พระนอนสายญาติแล้วก็ท่องเที่ยวภายในวัดตามปกติส่วนกรณีดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลายเป็นวิกฤตศรัทธาก็ได้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือไม่คุณสุรศักดิ์เนี่ยบอกว่าข่าวเกี่ยวกับวงการพระมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่มีมาอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาที่วัดพุทธไทยสวรรค์ไม่ได้เดินทางเพื่อกราบไหว้บุคคลที่กำลังมีปัญหาแต่อาจมีเพียงบางกลุ่มค่ะที่ให้ความเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของวัตถุมงคลหรือว่าของขลังอันนี้ที่นั้นพูดเนี่ยดิฉันคิดว่าจริงนะเพราะว่าสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยเวลาไปวัดเนี่ยไปไหว้ที่พระพุทธรูปไม่ได้ไปหาที่ตัวอดีตเจ้าอาวาสนี่ต้องบอกแบบนี้หรือว่าไปเที่ยวโบราณสถานไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคือมันต้องแยกแยะนะคือคนมันมีหลายกลุ่มแต่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะ
2: ต่ออย่างที่คุณกิ๊บบอกไปว่าบางทีบางคนอาจจะรู้สึกถึงการเสื่อมศรัทธาแต่อยากจะให้ยึดตัวของศาสนาเอาไว้นะคะอย่ายึดที่ตัวบุคคลขณะเดียวกันต้องบอกว่าวัดพุทธไทยสวรรค์นั้นถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธส่วนหนึ่งแล้วก็บางคนก็บอกว่าชาวพระนครศรีอยุธยานั้นก็เข้าไปสักการะกราบไหว้มีทั้งเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเข้าไปสักการะกราบไหว้กันเนื่องจากว่ามีอายุยาวนานมากกว่า600 ปีเขาบอกว่าสถาปัตย

0: ยกรรมแล้วก็โบราณสถานเก่าแก่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวตั้งแต่สมัยเศษกรุงศรีอยุธยาแต่วัดนี้ไม่ถูกเผาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นวัดโบราณเก่าแก่ซึ่งต้องบอกว่าชาวพุทธนะก่อนหน้านี้ก็หลั่งไหลเข้าไปเข้าวัดทำบุญแต่ว่าทีมข่าวของเราบอกว่าเมื่อวานลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวัดที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะเขาปรากฏว่ากลายเป็นว่านักท่องเที่ยวรวมถึงพุทธศาสนิกชนนั้นลดลงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็บางส่วนนั้นอาจจะไปไหว้พระแต่เรื่องของการทำบุญนั้นลดลงแล้วก็เงียบเหงาเป็นอย่างมากค่ะโดยผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยล่ะคือภาพมันฟ้องอยู่แล้วว่าบรรยากาศเงียบเหงาเป็นอย่างมากส่วนพระอุโบสถหรือว่าส่วนต่างๆของวัดนั้นก็เปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าไปกราบสักการะตามปกติเหมือนเดิมแต่พบว่าไม่มีประชาชนเดินทางมาทำบุญไหว้พระรวมถึงไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมโบราณสถานเหมือนกับทุกๆวันที่ผ่านมาโดยบริเวณกุฏิเจ้าอาวาสค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามเขามีการนำเอาเชือกมากั้นบริเวณโดยรอบไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าออกโดยเด็ดขาดขณะที่ทางวัดได้ออกประกาศปิดพื้นที่โบราณสถานชั่วคราวเนื่องจากว่าขอปรับปรุงระบบไฟฟ้าจนกว่าจะแล้วเสร็จโดยไม่ได้ระบุว่าจุดไหนมีปัญหาไม่ระบุจำนวนวันแล้วก็ไม่มีการกำหนดเปิดด้วยโดยปัจจุบันค่ะเนื่องจากว่าทางพระวัจเรยานจะเอาวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ได้ลาสิกขาเมื่อวันที่10กันยายน2569นะคะจึงได้มีการแต่งตั้งพระพิพัฒนะศาสนกิจวิธานจะเอาวาดวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมารักษาการจะเอาวาดแทนนะคะแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครจะเดินทางไปถ่ายรูปไปไหว้พระก็ยังสามารถเดินทางไปก็ได้อยู่นะคะก็ในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองถึงตัวบุคคลมากกว่าเรื่องของพุทธศาสนานะคะ
1: มาดูกันต่อเรื่องของการสอบทุจริตนะคะของการสอบตอนนี้ท้องถิ่นเนี่ยต้องบอกอะไรคนบอกยังไม่จบนะมันมีการเดินหน้ายึดอายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านบาทยันรัฐบาลไม่เอื้อผู้มีอิทธิพลนะคะนายกเขาออกมาบอกเองเลยดังนั้นเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆหรอกต้องสืบสวนให้ถึงที่สุดคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยืนยันค่ะตอนนี้คดีมันยังไม่จบนะแต่อยู่ระหว่างขยายผลทางด้านคดีแล้วก็เส้นทางการเงินด้วยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เพิกถอนผู้มีคะแนนสอบผิดปกติแล้วก็มีการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ดำเนินการเลิกจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า 5,000 รายซึ่งการดำเนินคดีก็เป็นความร่วมมือค่ะของ7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU โดยจะยึดสำคัญก็คือเรื่องของพยานหลักฐานและก็กรอบกฎหมายล่าสุดคุณผู้ชมสามารถที่จะยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดได้แล้วกว่า320ล้านบาทและตอนนี้อยู่ระหว่างเรื่องของวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินแล้วก็ทรัพย์สินคือธุรกรรมการเงินหนึ่งในนั้นที่บอกคือเส้นทางเนี่ยแหละค่ะเรื่องของการมีการให้เงินกันเพื่อจะได้สอบบรรจุผ่านอันนี้คือเส้นทางการเงินที่สำคัญรวมถึงเลขบัญชีเจ้าของบัญชีขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำเลยนะคะรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำผิดไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดโดยหากพยานหลักฐานรั่วเส้นทางการเงินไปเชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมโดยไม่มีการละเว้นค่ะ
2: ของคดีพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องมีความกังวลว่าจะมีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้รูปคดีนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางเอื้อหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดได้เราทำงานร่วมกันตาม MOU แล้วก็แบ่งหน้าที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการแปลงคดีหรือว่าการทำให้คดีเบี่ยงเบนไปจากข้อเท็จจริงนะครับ
1: ขณะที่ทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะได้นำกำลังตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.เข้าไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI 2คนนะคะที่ถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนายประวิตรหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งคนนี้ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินอ้างช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยนายอิทธิพลเนี่ยเจ้าหน้าที่คดีพิเศ

0: ำนาญการถูกจับที่จังหวัดชลบุรีคือก่อนหน้านี้นะคะส่วนนายอนุรักษ์เนี่ยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษถูกจับที่บ้านพักในกรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายอนุรักษ์ย่านเทิดราชัน27ก่อนไปพบเอกสารที่มันเชื่อมโยงไปยังบ้านพักอีกแห่งในย่านดอนเมืองซึ่งเป็นบ้านหรูเลยนะคะที่เพิ่งจะซื้อใหม่ๆผู้ต้องหาเนี่ยให้ข้อมูลว่าซื้อมาในราคา 19-20 ล้านบาทแต่ยังอยู่ระหว่างการตกแต่งซึ่งทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเปิดเผยเบื้องต้นมีพยานหลักฐานชัดเจนค่ะที่มันไปเชื่อมโยงไปถึงนายกเฮงส่วนการเชื่อมโยงไปถึงอธิบดีหรือไม่ขนาดนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะคะตลอดข้อกล่าวหาแต่ว่าเจ้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลโดยยังต้องรอผลการสอบปากคำแล้วก็พยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาแก่เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปคุณผู้ชมคะตามที่ปรากฏข่าวกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปปท.ไปนำหมายจับของศาลอาญาทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบกลางเข้าไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง2คนกรณีก็มีหลักฐานนะคะไปเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อขอรับราชการเป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษขอชี้แจงว่ามีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการพิเศษ1คนแล้วก็ระดับชำนาญการอีก1คนของกรมสอบสวนคดีพิเศษจริงซึ่งพฤติการการกระทำผิดเป็นการกระทำในฐานะส่วนตัวมิได้ใช้อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษไปดำเนินการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษขอยืนยันว่าเมื่อพบว่ามีข้าราชการทุจริตหรือประพฤติมิชอบจะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเฉียบขาดเพื่อทำความจริงให้ปรากฏแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์เชี่ยวชาญซื่อสัตย์ตามเจตนารมณ์ขององค์กรและเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างกับบุคคลรายอื่นเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตหรือว่าประพฤติมิชอบต่อไปค่ะนั้นหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวต้นสังกัดเองก็ออกมาบอกว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลย
1: ใช่ค่ะเพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเส้นทางการเงินน่ะมันเป็นหลักแสนหมายความว่า600,000กว่าบาทเลยนะคะไม่ใช่แค่แสนต้นๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าโควต้าที่บอกว่ามีการเพิ่มให้กับผู้ที่ร่วมสอบผู้ที่เข้าสมัครสอบนั้นบอกว่ามีการขอโควต้าเพิ่มด้วยจะต้องรอตรวจสอบการว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันมีเส้นทางการเงินแล้วก็มีการทุจริตส่วนไหนอย่างไรกันบ้างก็เชื่อว่าน่าจะใกล้จบเร็วๆนี้แล้วนะคะเพราะว่ามีการขยายผลถึงเครือข่ายต่างๆด้วยเช่นเดียวกับเรื่องของสุสานชาวยิวค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พร้อมกับสื่อมวลชนเลยไปตรวจสอบสุสานชาวยิวที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเขาไปตรวจสอบบอกมีเสียร่างใหม่ๆเนี่ยที่นำมาฝังอยู่ตรงนี้แต่ว่าแน่ๆคือทางกระทรวงมหาดไทยบอกว่ามันยังไม่มีหนังสือรับรองการเสียชีวิตแจ้งเข้ามาอย่างหน่วยงานภาครัฐของในส่วนของไทยเลยดังนั้นค่ะจึงต้องเร่งมีการตรวจสอบทั้งเรื่องของอัตลักษณ์บุคคลหรือแม้แต่เรื่องของการพิสูจน์หาสาเหตุของการเสียชีวิตของที่จะเอานำมาฝังศพในครั้งนี้ด้วยค่ะเอาไปดูกันสักหน่อยค่ะเมื่อวานนี้สื่อมวลชนลงพื้นที่พร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณพลพีสุวรรณชวีลงพื้นที่ไปเลยไปที่สุสานจิวิชคอมมิตี้ไทยแลนด์คือที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราไปพร้อมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมต้องบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าทางกระทรวงมหาดไทยเขาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่รวมถึงเรื่องของการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าการที่พื้นที่ตรงนี้เขาไม่ได้มีใบอนุญาตแล้วตั้งแต่ปี2566แต่ยังคงมีการนำเอาศพมาฝังอยู่ดังนั้นค่ะจะต้องมีการตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงสถานที่ดังกล่าวอย่างที่บอกไปว่าไม่มีใบอนุญาตในการประกอบศาสนกิจสุสานหรือแม้แต่การชาปนสถานตามกฎหมายก็ไม่ได้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใดๆทั้งสิ้นเลยซึ่งตรวจสอบพบว่ามีร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ภายในพื้นที่จำนวน4ร่างด้วยกันโดยแบ่งเป็นหลุมที่มีการโบกปูนปิดเอาไว้แล้วแล้วก็มีการสลักชื่อที่หินอ่อน3หลุมด้วยกันระบุปีที่เสียชีวิตตั้งแต่ปี2566จำนวน1ร่างและปี2568กับปี2569อีกจำนวน2ร่าง อันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการนำเอามาฝังในช่วงที่ไม่มีการอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตนั่นเองส่วนอีกหนึ่งร่างค่ะยังอยู่ที่บริเวณเต็นท์คุมแสลนเอาไว้แต่ยังไม่มีการโบกปูนนะคะก็คาดว่าจะนำเข้ามาในปีนี้เช่นเดียวกันโดยประเด็นที่สำคัญเร่งด่วนที่จะต้องมีการตรวจสอบว่าขณะนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องที่ทางบริษัทจะมีการประสานขอย้ายร่างของผู้เสียชีวิตแต่เป็นการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าทั้งสี่ร่างเป็นชาวต่างชาติตามที่มีการกล่าวอ้างจริงหรือไม่และตรงกับที่มีการสลักชื่อเอาไว้หรือไม่ด้วยเนื่องจากว่าฝ่ายปกครองท้องที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาไม่เคยได้รับการแจ้งข้อมูลการเสียชีวิตเลยจึงได้มอบหมายให้ทางกรมการปกครองร่วมกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะว่าศพทั้ง4ศพนั้นเกิดจากเหตุธรรมชาติหรืออุบัติเหตุหรือเหตุปะทุสลายซึ่งก็เป็นการป้องกันการอำพรางศพในราชอาณาจักรด้วยพร้อมสั่งการให้ทางบริษัทค่ะนำส่งเอกสารหลักฐานรับรองตัวบุคคลและสาเหตุการเสียชีวิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อทางเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายศพนั่นเองแล้วเขาก็บอกว่าสำหรับความประสงค์ที่จะมีการเคลื่อนย้ายร่างไปยังสุสานย่านเจริญกรุงนั้นก็มีพื้นที่ที่เช่าของทางบริษัทและปัจจุบันค่ะหลุมศพของชาวอิสราเอลมีอยู่ประมาณ49หลุมยังคงจะต้องมีการตรวจสอบถึงความพร้อมของสถานที่รองรับควบคู่กับเอกสารในการแสดงตัวตนของผู้ตายส่วนข้อสงสัยเรื่องที่ได้รับใบอนุญาตเมื่อปี2564ทั้งที่พื้นที่นั้นเขาติดกับแหล่งน้ำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยหรือแม้แต่ถนนสาธารณะยังไม่ได้รับอนุญาตต่ออายุในปี2566นั้นในอำเภอรายงานนะคะว่าในอดีตถนนบางเส้นนั้นอาจจะยังไม่ได้มีการยกสถานะเป็นทางหลวงหรือว่าถนนสาธารณะตามระเบียบอย่างไรก็ตามการดำเนินการในปัจจุบันถือว่ายังคงผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและทางจังหวัดค่ะจะต้องทำรายงานข้อเท็จจริงส่งไปยังศาลปกครองเพื่อประกอบการพิจารณาคดีที่มีการยื่นฟ้องร้องและการบรรเทาความกังวลของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยส่วนการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเขาพบว่าการดำเนินการในการซื้อของทางบริษัทกาชาบัตรจำกัดบนเนื้อที่ประมาณ15ไร่มูลค่าประมาณ20ล้านบาทซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติอิสราเอลได้รับสัญชาติไทยจำนวน3รายจึงมีสิทธิ์ในการซื้อที่ดินตามกฎหมายแต่จากการตรวจสอบเขาพบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกับสถานประกอบการในพื้นที่ของอำเภอป่าตองจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเครือข่ายธุรกิจในจังหวัดชลบุรีที่กระทรวงยุติธรรมเขาได้ดำเนินการตรวจค้นซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะได้ออกหมายเรียกเอาไว้แล้วหากตรวจพบว่ามีการกระทำผิดจริงทางภาครัฐสามารถดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินเพิกถอนสัญชาติไทยแล้วก็ผลักดันออกนอกราชอาณาจักรได้นะคะส่วนที่บริเวณด้านหน้าของชาบัตรป่าตองค่ะซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการจัดงานปีใหม่ยิวมีนักท่องเที่ยวชาวยิวค่ะทยอยเดินทางเข้าออกอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจำนวนไม่ค่อยมากซึ่งคนที่เขาเดินทางเข้าไปจะต้องพอเข้าด้านประตูเล็กด้านหลังบริเวณป้อมยามซึ่งการเข้าออกนั้นเขาใช้วิธีการสแกนนิ้วค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเขาก็นำเอาแผงในราคามากั้นเอาไว้บริเวณพื้นที่ที่จะมีการเข้าออกเพื่อดำเนินการป้องกันแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างศูนย์ชาบัตรป่าตองแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาคัดค้านงานเทศกาลปีใหม่ชาวยิวสำหรับงานปีใหม่ชาวยิวค่ะเขาเริ่มเมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาจนถึง21นาฬิกานะคะเขาคาดว่ามีชาวยิวมาร่วมงานกว่า700ถึง800คนด้วยกันค่ะไปฟังแล้วในส่วนของในนามนะคะที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเซฟภูเก็ตกลุ่มมวลชนตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่เขาเห็นคือเดินทางมาที่บริเวณหน้าชาบัตรคือมาร่วมชุมนุมกันอยู่บริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการจัดงานปีใหม่ของชาวยิวอีกด้วยซึ่งจะบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะบรรยากาศที่ทีมข่าวไปเก็บนั้นเขาบอกว่ามีความอาจจะยังไม่วุ่นวายมากเขาสามารถควบคุมพื้นที่ได้แล้วก็มีการปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้มีการปะทะกันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าคงมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ
1: สักครู่ค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: กลางวันเขาคือตำรวจธรรมดาแต่คืนพระจันทร์เต็มดวงเขาคือกฎหมายติดเขี้ยวเล็บลืมตำรวจทุกนายที่คุณเคยรู้จักเพราะหมวดนี้ไม่จับแต่จะขย่ำละหำฮาและหัวทุจอในหูคอปตำรวจมนุษย์หมาป่าติดตามได้ทางมูฟวี่วิกเอ็นสเปเชียลกับวูฟคอปตำรวจหมาป่าล่าทรชนในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: ของการดูแลผืนป่านะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหนึ่งนั้นคือกระทรวงกลาโหมค่ะได้ไปจับมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะผนึกกำลังเลยใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศดูแลผืนป่าอนุรักษ์ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธีความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความมั่นคงมาประยุกต์ใช้สนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ควบคู่กับการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละและปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในพื้นที่การลงนามในครั้งนี้นะคะจะนำไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อผืนป่าเจ้าหน้าที่และประชาชนอย่างแท้จริงตลอดจนเป็นต้นแบบของการบูรณาการศักยภาพด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของภาครัฐและความมั่นคงของประเทศในมิติที่กว้างขึ้นท่านี้เองค่ะกระทรวงกลาโหมพร้อมสนับสนุนการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าโดยเชื่อมโยงความมั่นคงของประเทศเข้ากับความมั่นคงของทรัพยา

0: ากรธรรมชาติและประชาชนเพื่อร่วมกันรักษาทรัพยากรของชาติให้คงอยู่สำหรับคนไทยและคนรุ่นต่อๆไปค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันเป็นการดูแลผืนป่าแล้วก็การดูแลบนเกาะต่างๆค่ะต้องบอกว่าที่เกาะเต่าตอนนี้เขาต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นในส่วนของกองทัพเรือไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะดูแลทั้งประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวบนเกาะเต่าด้วยก็เลยนำเอาเรือหลวงมันในลำเลียงน้ำสะอาดค่ะจำนวน 600,000

0: ตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยนะคะว่าการช่วยเหลือเป็นการบริการความร่วมมือกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานในพื้นที่หลังได้รับการประสานงานว่าปริมาณน้ำในแหล่งน้ำบนเกาะเต่านั้นลดลงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนค่ะและยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวสำหรับการปฏิบัติการนั้นเมื่อวันที่10กันยายนเรือหลวงมันในเข้าท่อสมอด้านใต้ของเกาะเต่าแล้วก็เริ่มส่งน้ำสะอาดตั้งแต่เวลา 8:30 น.สามารถลำเลียงน้ำได้90ตันหรือประมาณ 90,000 ลิตรแล้วก็ออกจากพื้นที่ในช่วงเวลาเที่ยงกลับมาเข้ามาเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมทวดอำเภอดอนสักในเวลา 18:00 น.โดยภารกิจค่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับภารกิจดังกล่าวนำขีดความสามารถด้านการลำเลียงและการสนับสนุนทางทะเลมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เกาะและชายฝั่งที่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งจากแผ่นดินใหญ่ทั้งนี้กองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมให้การสนับสนุนตามขีดความสามารถเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้การช่วยเหลือการเข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจค่ะ
1: กองทัพบกค่ะส่งนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะไปลุยแข่งโดรนระดับโลกนะคะ HUAS 2026ที่สหรัฐอเมริกาค่ะกองทัพบกส่งนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4เข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนระดับนานาชาติ SUAS 2026ที่สหรัฐอเมริกามีการประชันฝีมือจาก84ทีมทั่วโลกเลยนะคะในภารกิจจำลองกู้ภัยพายุถล่มกองทัพบกโดยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านำโดยพันเอกแดนชัยกองแก้วนำคณะอาจารย์แล้วก็นักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รวม15นายออกเดินทางร่วมการแข่งขัน Student Unmanned Aerial System 2026หรือว่า HUAS 2026ที่สนาม Sky Ranch เมืองทันซารัฐโอคลาโฮมาสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้การแข่งขันครั้งนี้ค่ะมาในโจทย์กู้ภัย Storm Response เพื่อทดสอบการพัฒนาระบบโดรนอัตโนมัติในพื้นที่เปิดขนาดใหญ่โดยทีมนักเรียนในร้อยเนี่ยต้องใช้ทักษะขั้นสูงเลยนะคะทั้งการวิเคราะห์ภาพผ่าน AI การส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์การระบุพิกัด GPS แม่นยำแล้วก็การทิ้งพัสดุช่วยเหลือลงจุดเป้าหมายโดยมีคู่แข่ง84ทีมจากสถาบันชั้นนำทั่วโลกทั้งจากสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็โปแลนด์การส่งทีมเข้าร่วมครั้งนี้ค่ะมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางวิศวกรรมของกำลังพลให้สอดรับกับนโยบายของกองทัพบกที่บรรจุวิชาปฏิบัติการโดรนแล้วก็ระบบต่อต้านไว้ในหลักสูตรเพื่อที่จะรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่ค่ะ
0: มาแล้วค่ะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประชาชนแบบรอกันไทยช่วยไทยพลัสจะหมดในสิ้นเดือนนี้แล้วแต่ในส่วนของประชาชนหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกเลยว่าอยากจะให้ต่อไปอีกหน่อยได้ไหมมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะ
1: มีแรงใจจะไปใช้เงินซะหน่อยหนึ่งถ้ามีไทยช่วยไทยพลัส
0: ก็คือหลายคนน่ะก็ชอบแหละนโยบายนี้นะคะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติอ่ะก็รับเรื่องนี้ไปพิจารณาเหมือนกันเดี๋ยวจะมีการเสนอในที่ประชุมครม.ลองพิจารณากันดูว่าจะสามารถต่อได้อีก 1-2 เดือนหรือเปล่าแต่คาดว่าจะสรุปผลได้ภายในปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะเดี๋ยวต้องมารอกันสักหน่อยคุณผู้ชมคือต้องรอการพิจารณานิดนึงว่าจริงๆกับผลตอบรับมันดีมากๆคือหลายคนก็เรียกร้องกันช่วยลดค่าของชีพไปได้แหมเศรษฐกิจช่วงนี้เนาะข้าวยากหมากแพงเหมือนกันนะการที่จะได้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมาช่วยในการใช้จ่ายเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันแล้วก็เรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยยิ้มได้เลยนะโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนไงพอเงินเข้าระบบปุ๊บอ่ะก็มีการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจกันไปโดยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็กล่าวถึงการรับข้อเสนอในการพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีกหลังจากที่มีการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ค้ารวมถึงประชาชนโดยส่วนใหญ่ต่างเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาในการขยายเวลาของโครงการเพื่อเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อออกไปอีก 1-2 เดือนแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วยรวมถึงยังมีการกระตุ้นเงินหมุนเวียนในระบบด้วยนะคะทั้งนี้ก็คาดว่าจะเห็นข้อสรุปภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ส่วนเม็ดเงินงบประมาณที่เหลืออยู่นะคะก็สามารถนำมาต่ออายุโครงการได้แล้วก็จะเห็นความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์สำหรับปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งในการต่ออายุโครงการก็มาจากวิกฤตราคา าพลังงานที่ยังไม่คลี่คลายค่ะก็ส่งผลต่อ

0: ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งจะกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันหากมีการต่ออายุโครงการออกไปจะพิจารณาในการปรับสูตรโครงการสักหน่อยเดี๋ยวจะพิจารณากันอีกทีว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมจะต้องเป็นกลุ่มไหนอัตราการเข้าร่วมจ่ายระหว่างรัฐกับประชาชนต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งต้องรอติดตามนะคะทั้งนี้ปัจจุบันค่ะโครงการมีประชาชนเข้าร่วมใช้สิทธิ์กว่า26ล้านคนและเมื่อรวมกับผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อีก13ล้านคนดังนั้นมีประชาชนได้รับประโยชน์จากการลดค่าครองชีพกว่า40ล้านคนส่วนข้อกังวลเรื่องของกำลังซื้อที่อาจจะชะลอตัวหลังจากสิ้นสุดมาตรการนั้นถือว่าเป็นการถอดบทเรียนจากโครงการคนละครึ่งพาสในอดีตค่ะว่าในช่วงดำเนินโครงการคนละครึ่งพาสนั้นยอดขายของร้านค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ500ถึง600แล้วก็หลังจากที่จบโครงการร้านค้าก็ได้รับการฝึกอบรมเป็นการอัพสกิลรีสกิลในการช่วยเหลือด้านการค้าขายออนไลน์ที่ยังคงมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกร้อยละ200ด้วยกันค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมใครที่บอกว่าโอ้โหวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวต้องบอกว่าในช่วงปลายปีแบบนี้รัฐบาลเขาก็อยากกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเหมือนกันในส่วนของการท่องเที่ยวนั้นเขาจะแบ่งสิทธิ์ของโครงการไทยเที่ยวไทยพาสออกเป็น2ช่วงคุณผู้ชมคือต้องฟังกันให้ดีๆนะคะเพราะว่าจะแบ่งเป็นช่วงของเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมส่วนอีกช่วงนึงเนี่ยมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570เลยโดยนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพาสว่าจะมีการเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าแล้วโดยจะมีการใช้เงินในพรบ.เงินกู้วงเงิน4,000 ล้านบาทในส่วนนี้ก็จะแบ่งมาใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทยพาสโครงการนี้เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4ของปี2569แล้วก็ช่วงไตรมาส1ของปี2570ภาครัฐค่ะจะสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก1สิทธิ์จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทหากค่าที่พักสูงเกินกว่า 2,000 บาทนักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายส่วนต่างเองแต่หากราคาต่ำกว่า 2,000 บาทก็จะมีการจ่ายตามจริงส่วนเรื่องของคูปองท่องเที่ยวเมืองหลักค่ะจะได้รับ 1,500 บาทต่อสิทธิ์เมืองรอง 2,000 บาทต่อสิทธิ์โดยหลักการใช้คูปองก็จะคล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งนะคะแต่ครั้งนี้จะขยายประเภทของผู้ประกอบการที่สามารถใช้คูปองได้จากเดิมที่ใช้เฉพาะร้านอาหารก็จะครอบคลุมถึงสปาร้านขายของที่ระลึกร้านนวดหรือแม้แต่พวกแพ็คเกจหรือแพ็คเกจการท่องเที่ยวต่างๆค่ะก็สามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันเบื้องต้นจะเปิดให้1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนจะใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์ฟังกันดีๆค่ะจะใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์นะคะคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้แล้วและเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม2569และจะเว้นช่วงไปในช่วงเทศกาลปีใหม่กลับมาใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งคือตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2570เลยค่ะ
1: วางแผนการท่องเที่ยวได้แล้วนะคะอากาศน่าจะดีขึ้นเนาะไม่ฝนตกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจค่ะ
0: สักครู่ค่ะ

0: าแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน

0: QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
2: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
3: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
4: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
0: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
6: ขอเชิญมาสัมผัสซีรีส์สารคดีสร้างสรรค์ฮวนพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยฮวนสู่เวทีโลก
7: ในโลกที่ต้องการความรวดเร็วสุกี้พวนคือภาษาของการเวลาที่สอนให้เรารู้จักความช้าเพื่อให้ได้มาซึ่งรสชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนี่คือตำนานที่หลอมรวมความทรงจำของชาวไทยพวนผู้รักความละเมียด
6: แล้วคุณจะหลงรักความเป็นไทยพวนที่บ้านปากพลีจังหวัดนครนายก
8: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
9: สิ่งที่คนตัวเล็กจะชนะได้ก็คือเราต้องสู้ด้วยคุณภาพหรือสู้ด้วยความละเอียดอ่อนที่สเกลใหญ่ๆยังทำไม่ได้เราเลยใช้จุดนี้เป็นจุดขายเพื่อขายคราฟช็อกโกแลตเพื่อให้ผู้บริโภคได้สิ่งที่ดีที่สุดส่งออกโกโก้ไทยช็อกโกแลตไทยที่เราเห็นแล้วมันดีแค่ไหนให้คนต่างประเทศได้รู้สึกมันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตคอมเมอร์เชียลมันมีเจ๋งกว่านั้นและนั่นคือช็อกโกแลตไทย

0: ผู้ชมคะมีรายงานด่วนเข้ามาค่ะว่าเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดชวาของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายอย่างรุนแรงค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่าหน่วยงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 6.6ใกล้กับเกาะเตลุกนากาในจังหวัดชวาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินโดนีเซียเมื่อเวลา 4:23 นาทีของวันนี้และเกิดที่ระดับความลึกกว่า358กิโลเมตรอย่างไรก็ตามค่ะยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายที่รุนแรงแต่อย่างใดค่ะ
1: มาดูเหตุระทึกนะคะนักเรียนมัธยมในโครเอเชียก่อเหตุใช้ของมีคมแทงเพื่อนและพาโรงบาดเจ็บ2คนค่ะสำนักข่าว AP ค่ะรายงานว่าเกิดเหตุระทึกขวัญในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในกรุงซาเกร็บของโครเอเชียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังนักเรียนคนหนึ่งค่ะใช้อาวุธมีคมทำร้ายนักเรียนอีกคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารจนได้รับบาดเจ็บก่อนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวโดยนักเรียนที่รับบาดเจ็บเนี่ยมีบาดแผลจากการถูกแทงหลายแห่งเลยและต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่ว่าอย่างไรก็ตามอาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าสื่อโครเอเชียเนี่ยรายงานว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนักเรียนทั้งสองเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกันตั้งแต่วันพฤหัสบดีก่อนเหตุการณ์มันจะบานปลายค่ะในวันถัดมาเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง2ปีนะคะหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญในกรุงซาเกร็บเมื่อเดือนธันวาคมปี2567เมื่อมีอดีตนักเรียนคนหนึ่งค่ะถือมีดเนี่ยบุกเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ไปก่อเหตุแทงเด็กหญิงวัย7ขวบเสียชีวิตพร้อมทำให้เด็กอีก3คนและครูได้รับบาดเจ็บต่อมาผู้ก่อเหตุถูกศาลพิพากษาจำคุก50ปีหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยโรงเรียนหลายแห่งในกรุงซาเกร็บเองแล้วก็พื้นที่อื่นๆของโครเอเชียได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาภายในสถานศึกษาค่ะ

0: พาผู้ชมไปที่เคนยากันบ้างค่ะปกติไฟเขียวไฟแดงของเรานั้นอาจจะเห็นคนขายของบ้างแต่ที่เคนยาค่ะเขาเห็นนักกายกรรมค่ะมาโชว์กายกรรมหวาดเสียวใจกลางเมืองและที่สำคัญเนี่ยแยกไฟเขียวไฟแดงมีกลุ่มคนที่เขาบอกว่าชอบแสดงกายกรรมมาแสดงกายกรรมเพื่อเป็นการแลกเงินกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ดังกล่าวทันทีที่พอไฟเขียวไฟแดงเกิดขึ้นเนี่ยพอรถติดปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่านักกายกรรมทั้ง6คนค่ะออกมาแสดงกายกรรมจะเห็นได้เลยว่ามีการแต่งกายในชุดหลากหลายสีสันต่างๆนานาแล้วก็โชว์กายกรรมอย่างเช่นการโยงของ3ชิ้นขึ้นบนอากาศหรือแม้แต่การแสดงลีลาที่หวาดเสียวด้วยคือต้องบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี2563แล้วช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะว่ากลุ่มคนบางกลุ่มนั้นเขาบอกว่าใช้ช่วงเวลาที่รถติดนั้นออกมาแสดงกายกรรมเพื่อแลกกับเงินบางวันเนี่ยได้เงินมากถึง200บาทก็ถือว่าสามารถดำรงชีวิตได้แต่ว่าผู้ใช้รถถนนก็มองไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกว่ามันก็บันเทิงดีแต่บางคนก็บอกว่าสร้างความน่ารำคาญค่ะ
1: ไปติดตามความเคลื่อนไหวค่ะของเหล่านักแสดงคนดังแล้วก็ซีรีส์ในวงการบันเทิงต่างประเทศนะคะในEntertainment FIกันต่อเลยค่ะ
2: สัปดาห์นี้มาเริ่มกันที่ข่าวของโนเอล คลาร์กนักแสดงและผู้กำกับชาวอังกฤษที่ตอนนี้ถูกตั้งข้อหากระทำผิดทางเพศต่อหญิงสาว5คนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าการกระทำผิดดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปี2550ถึงปี2559โดยสำนักงานอัยการสูงสุดตัดสินใจดำเนินคดีคลาร์กในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ2กระทงคดีถ้ำมองหรือแอบถ่าย2กระทงและคดีอนาจารอีก1กระทงซึ่งการตั้งข้อหาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการสอบสวนเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วซึ่งคลาร์กจะต้องไปปรากฏตัวต่อศาลในวันที่21ตุลาคมนี้ค่ะและมาต่อกันที่เรื่องราวดีๆที่ทำเอาแฟนๆซาบซึ้งและปรบมือให้ดังๆเมื่อพระเอกฮอลลีวูดระดับออสการ์อย่างคริสเตนเบลไม่ได้เป็นแค่ฮีโร่ในจอภาพยนตร์แต่ยังเป็นฮีโร่ในชีวิตจริงของเด็กๆหลังเจ้าตัวปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขรวมเปิดศูนย์อุปถัมภ์รับเลี้ยงเด็กกำพร้าและเด็กถูกทอดทิ้งแห่งใหม่ในเมืองปาล์มเดลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐภายใต้โครงการ Together California ซึ่งเขาและภรรยาใช้เวลานานถึง18ปีในการสร้างศูนย์อุปถัมภ์แห่งนี้เบลบอกว่าจำนวนเด็กที่ต้องได้รับการอุปถัมภ์มีจำนวนมากซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งคู่สร้างศูนย์อุปถัมภ์แห่งนี้ขึ้นและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องที่อยู่ด้วยกันภายใต้การดูแลของพ่อแม่บุญธรรมที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างมืออาชีพในขณะที่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดได้รับการสนับสนุนและคำปรึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเบลบอกว่าเป้าหมายของเขาคือการที่เจ้าตัวหมดความจำเป็นเพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักว่านี่คือต้นแบบที่ยอดเยี่ยมและนี่คือแนวทางที่ควรใช้ในการดูแลเด็กในระบบอุปถัมภ์ค่ะแล้วมาปิดท้ายกันที่ข่าวของคู่สามีภรรยาคนดังอย่างฮาวิเออร์บาเดมกับเพเนโลเป้ครูซที่ควงคู่หวานเดินพรมแดนในงานรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องบังเกอร์ผลงานใหม่ล่าสุดของทั้งคู่ที่นำมาฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์เวนิสพี่หนุ่มบาเดนกับสาวครูซต้องมารับบทบาทที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานของคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันมานานต้องเผชิญกับความตึงเครียดเมื่อหนุ่มบาเดนผู้รับบทเป็นสามีที่เป็นสถาปนิกตกลงรับงานสร้างหลุมหลบภัยให้กับมหาเศรษฐีรายหนึ่งนอกจากนี้ในงานยังมีผู้กำกับฟลอเรนซ์เซเลอร์และนักแสดงคนอื่นๆจากเรื่องดังกล่าวอย่างหนุ่มแพทริกชวาสเนเกอร์ร่วมเดินพรมแดนในครั้งนี้ด้วยโดยเซเลอร์เคยคว้ารางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมในปี2561จากเรื่อง The Father ส่วนภาพยนตร์เรื่อง The Sun ของเขาก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสิงโตทองคำที่เทศกาลภาพยนตร์เวนิสในปีถัดมาและตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องบังเกอร์ก็กำลังเข้าฉายเพื่อชิงรางวัลในเทศกาลนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ขอบคุณล่ำภาษามือค่ะคุณคงคิดศาสนาเกียรตินะคะและสำหรับวันนี้ข่าวเด่นเช้านี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไทยจีนมิใช่อื่นไกลพี่น้องกันจงไทยเอี้ยจะชินพบกับรายการที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนานร่วมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการลงทุนและเรื่องราวดีๆระหว่างไทยจีนติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันทุกวันเสาร์เวลา 10:05 น.ถึง 10:35 น.ทางททบ5
1: The People Show ปรับเวลาใหม
2: ่เมาทุกข่าวดี
3: ท็อกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
4: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
1: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง 5:00 น.ถึง 13:00 น.
2: กับยายใหม่มรกต
4: เป้พานุพงษ
2: ์และโอยดา
5: แล้วพบกันนะคะ
6: ไว้ขังคนโจ
7: ผมว่ามันเป็นคำพูดที่

0: ูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
1: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
0: เราเป็นยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
1: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: ผู้เสียหาย600คนเนี่ยเป็นเงิน130กว่าล้าน
1: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
0: ไก่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากผ่อนเดือน10,000 กว่าบาท 15,000 เหลือ 1,500 อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: ผมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ท่านนายกรีเคยพูดกับว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเข้าใจว่าคำนี้จริงๆก็เป็นวอร์ดดิ้งที่นักกฎหมายทั่วโลกให้ความสำคัญจากคำพูดนี้ที่นักกฎหมายทั่วโลกยึดเป็นหลักสำคัญในกระบวนการยุติธรรมท่านนายกรีก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้เองในส่วนของกระทรวงยุติธรรมครับนำหลักคิดตรงนี้เนี่ยมากำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนงานเองครับ
0: เรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทางยุติธรรมเราเนี่ยก็ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักเลยนะครับซึ่งการดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก7ข้อนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ถือปฏิบัติเลยนะครับก็ข้อแรกก็คือในเรื่องการน้อมนำโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็พระบรมราชโองการเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อที่สำคัญนะคร
1: ับ
0: เป็นนโยบายข้อแรกของทางกระทรวงเราเลยนะครับส่วนข้อที่2ครับเป็นเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับซึ่งมีผลกระทบกับทางประชาชนนะครับข้อที่3ก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับข้อที่4ก็เรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเรื่องของการเยียวยานะครับแล้วการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือการพัฒนากฎหมายนะครับระบบงานยุติธรรมซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับให้ทันสมัยให้เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่6ก็เรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับให้กลับคืนสู่สังคมนะครับและจะไม่ไปกระทำผิดซ้ำนะครับซ
1: ึ
0: ่งเรามีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องตลอดเรื่องนี้เรื่องข้อที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะ
1: ครับ
0: ส่วนข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางข้าราชการนะครับและตัวผมเนี่ยจะต้องเร่งรัดและกำชับการปฏิบัติทุกคนก็คือในเรื่องของการบริหารงานอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง7ข้อเนี่ย เราก็ได้มีการกำหนดนะครับมีกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับ จากเดิมที่หลายเรื่องหลายราวเนี่ยใช้เวลาจำนวนเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ วันนี้กับทางท่านปลัดกระทรวงที่ทำท่านใหม่ ท่านก็มาได้เร่งรัดนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแม้ตัวผมเองก็ไปดูความพร้อมทางท่านปลัดเองก็ไปดูความพร้อมว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้การเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทางเราได้กำชับการปฏิบัติทุกกรมนะครับและทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ครับท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าท่านเองน่าจะเคยได้ยินวอร์ดดิ้งหรือคำพูดคำหนึ่งที่มักจะพูดต่อกันครับว่าคุกมีไว้ขังคนโจงภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในยุคของท่านเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
0: คือคำพูดเนี่ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
1: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
0: ครับก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับ
1: ครับ
0: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ์

0: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับ
1: ครับ
0: เราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ครับผม
1: ขยับจากตัวนโยบายในภาพใหญ่นะครับเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศที่เราพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ประกาศยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างไรบ้างครับ
0: ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานสำคัญนะครับหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานของทางทหารเนี่ยที่เป็นหน่วยกำลังที่เราบูรณาการกันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องมองในภาพรวมก็คือทุกมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูนะครับก
1: ็
0: คือการเฝ้าระวังนะครับต้องมองให้ครบทุกมิติทั้ง4ส่วนเกือบ1ปีที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราดูตั้งแต่ในข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันผมไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
1: ครับ
0: ไปกับทางเลขาปปส.ไปประเทศลาวนะครับไปดูสามเหลี่ยมทองคำ
1: ครับ
0: ไปสนับสนุนใช้เงินของทางปปส.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับ
1: ครับ
0: เรามีป้อมมีจุดตรวจที่เราใช้เงินส่วนนี้เราไปเทรนเจ้าหน้าที่เขาตั้งแต่เรียนพื้นที่ของประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศพม่านะกับประเทศลาวนะครับเราป้องกันตั้งแต่ตัวยาเนี่ยยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ
1: ตั้งแต่ต้นทางอยู่ตั้งแต่ต้นทาง
0: เลยครับผมเราไปป้องกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นประมาณสักเดือนนึงก็ไปที่ประเทศพม่าไปคุยกับผู้นำเขาเลยไปคุยกับทางประธานที่ปรึกษาเลยนะของทางประธานาธิบดีเขาไปดูขอความร่วมมือประสานงานนะครับทุกมิตินะครับแม้กระทั่งการประสานงานในเรื่องของผู้ต้องหาที่หลบหนีประเทศพม่าผ
1: ู้
0: ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศลาวซึ่งมีเยอะนะก็ก่อเหตุกระทำผิดในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีไปที่พม่าเรามีเบาะแสปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปนะครับได้รับการประสานเรามีเงินรางวัลให้กับทางทั้งสองประเทศให้กับทางเจ้าที่นะทั้งสองประเทศไปเราก็ได้รับการจับกลุ่มแล้วก็นำส่งเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนหลายเลยหลายรายเลยท
1: ั้
0: งประเทศลาวและทั้งประเทศพม่าด้วยนะครับก็ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของผู้ค้านะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์สินซึ่งตรงนี้นะครับดูจากตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมา1ปีนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยสถิติต่างๆนะครับก็มีสถิติที่สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งศาลตั้งต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเราไปยึดได้เป็นจำนวนมากซึ่งศาลชุดนั้นเนี่ยถ้าหลุดรอดไปได้เนี่ย
1: ครับ
0: สามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณ 1,000 กว่าล้านเม็ดซึ่งถือว่าสูงมากนะ
1: ครับ
0: ก็แล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะก็ในเรื่องของการจับกลุ่มมีทั้งชุดของปปส.เองนะครับมีทั้งชุดของบชปส.ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ที่ชายแดนนะครับก็จะเป็นและตอนนี้จะมี3ส่วน3หน่วยก
1: ็
0: คือนบชส.หน่วยสกัดกั้นนะครับจะมีนบชส.ที่17เนี่ยก็ดูทางภาคตะวันตกนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่กาญจนบุรีติดกับทางพม่านะครับแล้วก็ทางนบชส.ที่35
1: ครับ
0: 17เนี่ยก็จะเป็น
1: ทางภาค1ภาค7
0: ครับผมเป็นแม่ทัพภาคที่1
1: เออครับ
0: 7คือเขตของปปส.มาตกลงกัน
1: ครับ
0: นบชส.35ก็คือแม่ทัพ
1: ชั้นภาค3
0: ภาคที่3
1: ครับ
0: กับเขต5ของปปส.
1: อ๋อ
0: ผมก็เป็นลักษณะนี
1: ้
0: ดูแลทางภาคเหนือนะครับส่วนทางภาคอีสานเนี่ยก็เป็นนบชส.ที่24นะครับก็คือแม่ทัพภาคที่2
1: ครับครับ
0: ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
1: ครับ
0: ในการปราบปรามนะครับสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยเพราะเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เส้นทางที่ยาวมากนะครับ
1: ครับ
0: แม่น้ำโขงแล้วก็เป็นที่ทางบกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหน่วยงานทั้ง3หน่วยก็มีการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเลยนะครับ
1: ครับ
0: มีจุดสกัดอะไรต่างๆนะครับจนถึงเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางปปส.นะครับก
1: บ
0: ชปส.ก็ร่วมมือกันการสกัดกั้นอย่างดีนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัด

0: เนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับสปสในส่วนของจังหวัดนะครับก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานแล้วก็มีทางท่านผู้การนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้กลไกของท้องถิ่นนะครับจนไปถึงสปสของระดับอำเภอซึ่งมีท่านนายอำเภอท่านผู้กับนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
1: ครับคือใช้หลายกลไกในการบริหารการความร่วมมือร่วมกันในการแก้ปัญหาตรงน
0: ี
1: ้นะครับอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้านะเรื่องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเข้าใจว่าจริงๆกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีหลายๆกลไกแต่หนึ่งในกลไกที่น่าจะถูกคาดหวังมากจากพี่น้องประชาชนที่จะขยายผลไปถึงผู้บงการตัวการใหญ่เหล่านี้ฮะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าอาชญากรรมข้ามชาติตรงนี้ยังไงบ้างฮะ
0: เรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับผมเป็นประธานอนุนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและปราบปรามนะคร
1: ับ
0: อาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ครับ
0: ก็สุขุมง่ายก็คือทั้งพวกออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับรวมทั้งพวกโนมินีอะไรต่าง
1: ๆ
0: นะครับตั้งแต่รัฐบาลท่านอนุทินหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องกันมาซึ่งทางผมก็จะมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็จะมีดีเอสไอเป็นกำลังหลักนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ในส่วนของบูรณาการกันก็จะมีทั้งตำรวจด้วยนะครับมีทั้งตำรวจแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนนี้ดีไซน์นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งประชุมกันในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: สรุปผลการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1: ครับ
0: เรามีทั้งหมด7ชุดนะครับแบ่งชุด7ชุดย่อยนะครับมีระดับท่านรองผบตร.นะครับเป็นหัวหน้าชุดแต่ละชุดเลยนะครับมีผู้ช่วยผบตร.เป็นหัวหน้าชุดซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางแต่ละชุดได้มาสรุปนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์กับฟอกเงินเนี่ยม
1: ี
0: ทั้งหมด4ชุดนะครับเรื่องของโนมินีเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็มีสถิตินะครับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญนะเมื่อวานเราได้มาพูดคุยกันทำให้รู้ถึงปัญหาของการแพร่ระบาดในเรื่องนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างของออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วนะครับเป็นนิติบุคคลแล้วซึ่งจะตามค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพวกอิสราเอลพวกอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นเครือข่ายของอิสราเอลนะครับรายใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรนะครับก็ประมาณภายในเดือนนี้เราก็จะมีปฏิบัติการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนของดีเอสไอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของมูลค่าของความเสียหายค่าเท่าไหร่ถึงจะรับเป็นคดีพิเศษได้
1: เงื่อนไขถึงจะรับเป็นคดีพิเศษที่ดีเอสไอเข้าไปดำเนินการได้
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้ทุกคดี
1: ครับ
0: แต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงาและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปและทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานก็ประชุมเรื่องนี้กันถึง2คณะในเวลาพร้อมๆกันเลย
1: ครับผมพอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องบัญชีม้าก็คือส่วนใหญ่ก็คือการที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคำถามคือสำหรับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดฮะก็คือเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินที่สูญเสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเราจะเข้าไปทำสิ่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไงบ้างครับ
0: ตัวนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเพราะรู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะคร
1: ับ
0: โอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถว1ก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
1: ครับ
0: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจน่ะก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลามีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ย ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตัวนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง DSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะมาเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย์ในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายๆนะครับก็เป็นจำนวนเกือบ700รายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปงนะครับ
1: ครับ
0: ก็ดำเนินการปปงก็มีเรื่องของการขายทอดตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: พอขายทอดตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
1: ไหนๆก็พูดถึงพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องเงินทองๆครับท่านฮะเข้าใจว่าอีกหนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
0: ครับ
1: นะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนใจเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
1: ๆครับ
0: ก็คือในเรื่องของมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และกรมบังคับคดีนะครับกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไปช่วยเหลือในช่วงที่ก่อนมีการฟ้อง
1: ครับ
0: ก่อนมีการบังคับคดีนะครับกรมบังคับคดีก็จะไปช่วยเหลือช่วงที่มีคำสั่งของศาลให้บังคับคดี
1: ครับ
0: จะมีความต่อเนื่องเลย
1: ครับคือตั้งแต่กระบวนการก่อน
0: เลย
1: ก็เข้าไปช่วยได้
0: ก่อนถึงศาลก่อนศาลตัดสินเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
1: บังคับคดีลงมาแล้ว
0: ก็เข้าไปช่วยนะคร
1: ับ
0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ย
1: ครับ
0: เราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งนะครับในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาค
1: ครับ
0: แต่ละภาคเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมอย่างยกตัวอย่างว่าจากที่นครราชสีมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีจากชัยภูมิมาร่วมสระบุรีมาร่วมถ้าก็ทราบ
1: จังหวัดข้างเคียง
0: ครับผม
1: ใกล้พื้นที่ไหนก็จะมาร่วมที
0: ่
1: นั่นด้วย
0: เพราะเราสามารถจัดได้เนี่ยไม่ครบทุกจังหวัดเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอา
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าราย
1: ครับ
0: ก็มีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลย
1: ครับ
0: พอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยทางท่านอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์และอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้ง
1: ครับ
0: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็มาโคบูต้าก็มา
1: ครับ
0: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งในทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
1: เยอะมาก
0: ครับผมพอผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะครับ
1: ครับคือถ้าไปเปิดงานด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
0: ก็ลงไปคุย
1: กับพี่น้องประชาชนด้วยก
0: ับ
1: กลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนโรงงานเพื่อนโรงงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจนเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
1: ครับ
0: ก็มีการมาก ู้เงินแล้วก็มาค้ำ
1: กันค้ำกัน
0: ค้ำกัน3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
1: โอ
0: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
1: ครับ
0: ครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปเจอปัญหามีคุณป้าคนหนึ่งนะครับออกรถให้ลูกสาวแต่รถคันนี้ลูกสาวอาจจะไปจำนำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็รถก็หายไปไม่สามารถเอารถมาคืนทางบริษัทได
1: ้
0: ก็จากจะต้องผ่อนเดือนละ10,000กว่าบาท15,000
1: ก็คือผ่อนลงไปเลยเพราะลูกสาวก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะก็ไม่สามารถเอารถมาคืนให้กับบริษัทได
1: ้ครับก็ต้องผ่อนต่อไป
0: ก็ไปสามารถต่อรองได้เหลือเดือนละ1,500บาท
1: โอ้จากหลักหมื่น
0: ครับ
1: ลดลงมาเหลือหลักพัน
0: ครับ
1: โอ้
0: ซึ่งคุณป้าเขาดีใจมากนะผมว่าอีกประมาณ10,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าเขาสามารถไปดูแลครอบครัวอะไรก็ได้เนี่ยหลายๆรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: จากนี่บัตรเครดิตนะครับแสนกว่าบาทเนี่ย หลือ15,000

0: ครับครับแล้วก็มีลูกสองคนผมก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยดูแลลูกนะครับไปก็ไม่ได้ไกลเปิดอย่างเดียวนะไปแต่ก็เดินลงด้วยเลยนะ
1: ครับ
0: ลงไปตามบูธอะไรต่างๆซึ่งผมว่าก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินหลายที่นะครับก็อย่างกรุงไทยอย่างอมสินอะไรเนี่ยเขาให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแม้กระทั่งบจส.เนี่ยเขาก็มาพูดคุยมาสามารถปลดผู้ค้ำประกันหนี้อะไรได้จำนวนหลายรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ปีนี้ก็หมดไปแล้วที่3ครั้งปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มใหม่นะครับเราประกาศประชาสัมพันธ์ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ไปใกล้ๆเนี่ยจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ลองไปดูนะครับเพราะหลายคนเนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากมานึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้นะครับไม่สามารถทำอะไรได้ไม่จริงพอไปปุ๊บคนหนึ่งไปอย่างที่ผมนำเรียนนะจากผ่อนเดือน10,000 กว่าบาท15,000เหลือ1,500อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่เสียไม่มีอะไรจะเสียเลยนะครับ
1: ก็เกิดการบอกต่อ
0: ครับ
1: ลงพื้นที่ปุ๊บหลังคนก็มา
0: หลังมาครั้งสุดท้ายเนี่ยจัดที่จังหวัดปทุมธานีนะครับใครกรุงเทพผมก็ลงไปก็ถามเข้ามาหมดเลยนนทบุ
1: ร
0: ี
1: ครับ
0: อยู่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาอย่างเงี้ยเขามาพอก็รู้แล้วแล้วเขาบอกจะจัดอีกว่าอะไรบอกว่าปีงบประมาณนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วรอปีนะงบประมาณหน้าเนี่ยมกราเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับต้องฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ใครน่าจะปักหลักรอเลยนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นโครงการนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้จังหวัดฉันเดี๋ยวฉันไปแน่นอนเฉพาะบรรดากลุ่มนี้เพราะว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เยอะเลยทีเดียว
0: 5,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเป็นที่ลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างที่จะสูงนะที่ลดปัญหาแล้วประชาชนเขาก็จะได้มีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับผมยกตัวอย่างป้าบอกแทนที่จะต้องผ่อนมาเดือนละ15,000นะครับเหลือ1,500มีหลานด้วยก
1: ็
0: ได้เลี้ยงหลานส่งหลานเรียนในต่าง
1: ๆ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผม
1: ครับวันนี้ถือว่าได้เห็นหลากหลายมิตินะครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่ได้เข้าไปอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาในเชิงสังคมนะครับที่เป็นปัญหามาช้านานในเรื่องของมิติยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงเรื่องของหนี้สินนะครับที่หลากหลายได้ครบวงจรมากๆวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีโทรัฐพลนวรัตน์นะครับท่านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับขอบคุณครับ
2: หมอกอายุ18

0: สวัสดีครับพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยองนั้นมีมากมายครับแต่ใครจะไปคิดครับว่าโกโก้พืชต่างถิ่นของเมืองไทยจะมาสร้างเรื่องราวบทใหม่ให้กับเกษตรกรที่นี่ครับและหนึ่งในผู้ที่กล้าบุกเบิกปลูกและแปรรูปโกโก้แบบครบวงจรที่เราจะไปพูดคุยในวันนี้ครับคือคุณอามปรินนิพัฒน์โกศลสุขไปพบกับเขากันครับโอ้โหต้นนี้เยอะเลย
1: พี่เจอรี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนัดพี่ที่สวนนี้พี่ก็เดินทั่วสวนเลยอามพี่ไม่เจอเลยพวกเงาะทุลงทุเรียนมังคุดเจอแต่โกโก้อย่างเดียวเลย
1: แน่นอนครับพี่มาที่อินฟินิตครับเขาก็ต้องเจอโกโก้สิคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้พี่รู้พี่ก็แกล้งแย่เล่นแหละแต่ว่าเยอะมากเลยนะโกโก้พี่เองอ่ะพี่มีโอกาสได้ไปลองชิมโกโก้ทางภาคเหนือ
1: ครับ
0: รสชาติประมาณนึงก็เลยอยากรู้ว่าทางฝั่งตะวันออกหรือระยองเนี่ยรสชาติจะแตกต่างกันยังไงไหม
1: ครับก็พื้นที่ต่างกันครับรสชาติต่างกันแน่นอนครับพี
0: ่ดีเดี๋ยวจะมีโอกาสชิมอยากรู้เหมือนกันว่าพื้นที่ตรงนี้อ่ะพื้นที่เท่าไหร่

0: ก็ตรงเนี้ยครับจริงๆมีประมาณ10ไร่แต่ว่าผมทดลองปลูกประมาณ2ไร่ครับผม
1: ปลูกมากี่ปีแล้วเนี่ย
0: ประมาณ11ปีแล้วพี
1: ่ความรู้สึกพี่คือเหมือนพืชของทางต่างประเทศแต่มาปลูกในไทยนี่มันยากมั้ย
0: คนน่ะเข้าใจว่ามันปลูกในพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าพื้นที่หนาวๆครับจริงๆแล้วโกโก้เขาปลูกร้อนชื้นนะครับแล้วมันปลูกได้ตั้งแต่เชียงรายยันนราธิวาสนั้นระยองปลูกได้แบบไม่มีปัญหาเลยครับ
1: รสชาติล่ะรสชาติมันประมาณไหน
0: รสชาตินะผมจะบอกเลยว่ามันไม่เหมือนโกโก้นอกมันมีความเขาเรียกว่าฟรุตตี้หรือว่าความเปรี้ยวๆคล้ายๆผลไม้อยู่ในช็อกโกแลตซึ่งอันเนี้ยแปลกใหม่มากๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์มากๆ
1: ฟังแล้วแบบรู้สึกอยากสัมผัสแล้วมันได้ทั้งลูกเลยใช่ไหมเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ลูกนี้นี่คือสุกยัง
0: อันนี้ถ้าเป็นอันเนี้ยพืชหัดอยู่พี่
1: เออเหรอแหม
0: อ
1: ัน
0: นี้สุกแล้ว
1: เหรอยังไม่เสาเนาะเสาคือลูกมันจอดแน่แม
0: ่เล่นหยอกเล่นครับสุกแล้วครับปั๊บเราก็ตัดตรงขั้วตรงนี้นะ
1: ครับ
0: ทุบตรงนี้ก็ได้นะครับ
2: ฟังเสียงนะพี
1: ่โอ้ยเม็ดมันเล็กๆ
0: ใช่ซึ่งรสชาติเป็นไงพี
1: ่หวานๆดี
0: หวานๆอมเปรี้ยวครับส่วนที่เอาไปทำช็อกโกแลตก็คือเจ้าสีม่วงๆเนี่ยครับ
1: อืมว้าวไม่น่าเชื่อเลย Amazing ดีที่คุยกับอาเมื่อสักครู่นี้โอ้โหอามีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับโกโก้มากเลยจริงๆโกโก้นี่เป็นสิ่งที่เราตัดสินใจทำตั้งแต่เริ่มเลยป่ะ
0: ก็จริงๆไม่ครับจริงๆพื้นเพบ้านเราเนาะเป็นทำเกษตรครับเรามีสวนยาง
1: ครับ
0: แล้วเราก็ทำปลูกยางมาเนี่ยต้นยางอายุประมาณ 3-40 ปีแล้วครับซึ่งเขาก็จะเริ่มแบบถึงอายุที่จะต้องโค่นแล้วไม่ให้น้ำยางแล้วครับเราก็เลยเริ่มต้องคิดต่อแล้วว่าเราจะทำยังไงกับสวน
1: แล้วอามเรียนเกษตรอะไรพวกนี้มาไหม
0: ไม่ครับ no basic เรื่องเกษตรแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ชอบเกษตรด้วย
1: นั่นน่ะสิแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงเรามาจับงานเกษตรแล้วมาปลูกโกโก้ได้เนี่ย
0: พอถึงจุดเปลี่ยนนะครับตรงที่เราต้องปลูกอะไรทดแทนหรือว่าจะปลูกยางอีกรอบนึงอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะเราลองปลูกหลายๆอย่างครับพี
1: ่ครับ
0: โกโก้เป็นหนึ่งในตัวเลือกครับทุกคนน่ะกินช็อกโกแลตกันหมดเลยทุกวันนี้เรายังนำเข้ากันอยู่เลยทำไมเราไม่ปลูกกันเองนะครับเราต้องเล่นตัวเนี้ยไม่รู้แหละยังไงไม่มีคนแปรรูปในประเทศเราจะเป็นคนแปรรูปเราจะเป็นคนทำช็อกโกแลตขายในประเทศ
1: พอเราตัดสินใจลงเรื่องของโกโก้เต็มตัวแล้วเป็นอย่างที่คิดไหม
0: โอ้ไม่เลยครับแรกเริ่มเลยคืออย่างที่บอกคือผมไม่มีพื้นเรื่องเกษตรแต่สิ่งที่ทำให้ผมเริ่มชอบมันเริ่มหลงรักมันมากขึ้นก็คือเราอ่ะเห็นโกโก้ตั้งแต่ผลสดแล้วเราพยายามจะขายแล้วมันขายไม่ได
1: ้
0: พอมันไม่เป็นตามที่คาดอ่ะเราเลยต้องหาทางแก้อย่างแรกเลยก็คือเราต้องไปแปรรูปให้ได้ยังไงก็ได้
1: อ
0: ่ะนะครับสิ่งแรกที่ผมแปรรูปนั่นคือเมล็ดแห้งอายุจัดเก็บจากบนต้นน่ะมันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวใช่ป่ะ
1: ครับ
0: แต่พอแปรรูปเมล็ดแห้งแล้วพี่เก็บได้เป็นปีนี่คือแบบเอ้ยผมเริ่มมีความหวังแล้วแต่ณเลเวล1ตอนนั้นน่ะที่เราเริ่มอ่ะครับเมล็ดแห้งเนี่ยเอาไปขายผมก็ยังขายไม่ได้อยู่ดี
1: ทําไงฮะ
0: ผมก็เลยลองทําช็อกโกแลตดูครับกระโดดข้ามครับจากผลสดมาเป็นเมล็ดแห้งเมล็ดแห้งไม่มีคนซื้ออ่ะไปช็อกโกแลตดูซิไอ้ช็อกโกแลตอ่ะจะมีคนซื้อหรือเปล่า
1: ชิ้นแรกนั้นกี่ปีนะ
0: ประมาณ6ปีที่แล้ว
1: 6ปีอยากเห็นเหมือนกันว่าเมื่อ6ปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้ขั้นตอนวิธีการทำช็อกโกแลตทำยังไงพาไปดู
0: เดี๋ยวผมพาพี่ไปดูที่โรงงานผลิต
1: โอ้อยากเห็นเลยร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต
3: หมูกระดาษกระปุกออมสินตัวแทนการประหยัดอดออมเสริมความมั่งคั่งจากกระดาษเหลือใช้นำมาเป็นสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมูลค่าได้มหาศาลไอเดียงานคราฟต์สู่งานศิลป์ร่วมสมัย
4: ผู้พ่อก็เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังวัดเราเนี่ยมีหมูเยอะคนเข้ามาปล่อยแล้วก็ออกลูกออกหลานเยอะแยะคนมาขโมยไปกินก็เลยเอาไปที่อื่นพ่อก็เลยทำเป็นกระปุกออมสินขึ้นมา
3: ด้วยแนวคิดที่ดีบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มช่องทางการค้าขายก่อเกิดเป็นอาชีพและสร้างรายได
4: ้ขอขอบคุณไทยเบฟนะคะที่มาช่วยให้ป้าและคนในชุมชนรู้อยู่และอีก6ชุมชนได้มีที่ทำมาหากิน
3: ไอเดียงานคราฟต์จากการสร้างสรรค์ของช่างฝีมือยุคโบราณสู่งานศิลป์ร่วมสมัยสร้างความแปลกใหม่สร้างรายได้กลับสู่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา

0: ดำน้ำปีนเขาเดินป่า
1: เข้าสปาพาไปฟิตไปช้อปปิ้งไปคาเฟ่
0: จะสตรีมมิ่งตัวหนังคอนเสิร์ต
1: หรือละครเวทีก็จัดให้มื้อแบบไหนก็ฟินจัด
0: เมืองไทยสมายคลับยกระดับประกันให้คุณได้มากกว่าความคุ้มครอง
1: เพราะมาพร้อมสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน
0: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: เยอะกว่าเดิมอีกนะ
3: ถ้าอยากเยอะกว่านี้โหลด MTL คลิกเลย
0: เมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต

0: ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ที่นี่ก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนโกโก้จังหวัดระยองครับก็นอกจากสวนของอาร์มเองครับอาร์มจะมีรับซื้อผลโกโก้สดแล้วเราตั้งกลุ่มกับเกษตรกรครับแล้วก็รับซื้อผลโกโก้สดจากพวกเขาด้วยครับ
2: ใครที่ปลูกโกโก้ส่วนใหญ่จะรู้จักที่นี่หมด
1: ใช่ครับก็สามารถปลูกได้เลยแล้วก็มาขายที่นี่ได้ครับแล้วก็รับซื้อ
2: ครับผมอยากเห็นเหมือนกันแล้วขั้นตอนการแปรรูปการที่จะเปลี่ยนจากโกโก้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไงบ้าง
1: ครับเดี๋ยวผมพาไปดูทีละขั้นตอนดีไหมครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากกระบวนการหมักก่อนละกันพี
2: ่ครับผมได้ครับผม
1: กระบวนการแรกครับคือกระบวนการหมักและเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการทำช็อกโกแลตครับพี
2: ่
1: กระบวนการนี้มันจะทำให้รสชาติของโกโก้ครับเมล็ดสดเนี่ยเปลี่ยนสภาพแล้วก็สร้างรสชาติของโกโก้ขึ้นมาครับพี่ในกระบวนการนี้นะพี่มันจะมีพวกจุลินทรีย์แบคทีเรียครับผมซึ่งเราหาจากใบตองธรรมชาตินะถ้าพี่สังเกตนะข้างใต้ใบตองมันจะมีนวลขาวๆนะครับตัวนี้เป็นพวกยีสต์หรือแบคทีเรียพวกนี้ครับซึ่งเขาก็จะมากินปุยขาวที่เรากินกันไปที่สวนหวานๆนั่นแหละกินน้ำตาลเสร็จแล้วเขาก็จะย่อยเป็นกรดออกมาครับซึ่งกรดเหล่านี้เขาก็จะซึมเข้าไปในเมล็ดแล้วก็ย่อยเนื้อเยื่อครับแล้วพอย่อยเสร็จรสชาติโกโก้นแหละจะเริ่มต้นมาตอนนั้นแหละครับ
2: ต้องหมักไว้นานขนาดไหนเนี่ย
1: ตัวนี้เราใช้เวลาประมาณ7วันครับพี
2: ่
1: เราจะต้องมานั่งคลุกเนี่ยทุกวันนะครับวันละครั้งหลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วครับพี่เราก็จะเอาไปเข้าห้องอบนะครับช่วงนี้ฝนเยอะครับความชื้นเยอะเนี่ยมันจะทำให้เป็นลาได้นะครับกระบวนการตรงนี้ครับจะใช้เวลาอย่างน้อยเนาะประมาณ3วัน3คืนถ้าเป็นห้องอบแต่ถ้าธรรมชาติเนาะประมาณ7วันถ้าเราไม่อยากได้เปรี้ยวนะจริงๆมันควรจะเอาออกซิเจนหรือเอาอากาศใหม่ๆโฟลว์เรื่อยๆซึ่งห้องนี้เราดีไซน์มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยพอเป็นเมล็ดแห้งเสร็จปั๊บกระบวนการต่อไปคือกระบวนการคั่วครับ
2: ครับ
1: เราจะใส่เมล็ดโกโก้เข้าไปนะครับแล้วเครื่องก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะคั่วนะครับหลังจากที่เราคั่วเสร็จแล้วอะครับมันยังมีความชื้นที่ออกมาเรื่อยๆ
2: ครับ
1: เราจำเป็นต้องไล่ความชื้นให้เร็วที่สุดเราอยากล็อกกลิ่นล็อกรสตอนที่มันคั่วสุกพอดีเป๊ะๆเราจะทำให้มันใช่เราฟรีซกระบวนการโดยการทำให้มันเย็นเร็วที่สุดนะครับก็เลยจะมีเครื่องตัวนี้เมื่อกี้เราคั่วแล้วเน
2: า
1: ะเราคั่วเสร็จแล้วครับมันยังใช้เลยไม่ได้นะครับจะต้องมาผ่านการกระเทาะเพื่อเอาเนื้อข้างในก่อนเวลาที่เมล็ดโกโก้เนี่ยหล่นเข้าไปนะครับเขาก็จะตีให้มันแตกพอมันแตกเสร็จปั๊บเขาก็จะไหลลงข้างล่างครับฝั่งข้างหลังครับจะเป็นแวคคัมดูดเปลือกเนี่ยด้วยความที่น้ำหนักเขาเบาเขาจะถูกดูดออกแล้วเนื้อก็จะหล่นลงข้างล่างครับแล้วเนื้อก็จะมาข้างหน้าส่วนเปลือกจะถูกดูดไปข้างหลังครับ
2: ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรครับ
1: กระบวนการบดโม่ช็อกโกแลตครับพี
2: ่
1: จากเมื่อกี้ที่เรากระเทาะเปลือกกันแล้วนะครับเราจะเอาโคโคนัทครับเข้ามาบดในเครื่องนี้ครับ
2: ทำไมมันเหลวในแสดงต้องมีส่วนผสมน้ำด้วยป่ะ
1: จริงๆแล้วครับมันเหลวเพราะว่ามันมีน้ำมันครับพี่ข้างในโคโคนัทเมื่อกี้ครับมีโกโก้บัตเตอร์นะครับซึ่งโกโก้บัตเตอร์มีอยู่ประมาณ 50% ที่อยู่ในเม็ดเวลาที่เราใส่เข้าไปในนี้ครับเขาจะรีดโกโก้บัตเตอร์ออกมาโดยธรรมชาติเอาจากที่โม่เหลวๆมาสกัดเราจะได้2ส่วนส่วนของแข็งเรียกว่าโกโก้พาวเดอร์หรือโกโก้โซลิดของเหลวคือโกโก้บัตเตอร์ครับพี่แต่ถ้าเวอร์ชันช็อกโกแลตบาร์เนี่ยครับเราจะไม่สกัดอะไรเลยเราจะเอาอย่างนั้นอ่ะเข้ามาครับแล้วผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเทมเปอริงครับ
2: เทมเปอริงนี่ที่เห็นอยู่นี่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับซึ่งกระบวนการเนี้ยเขาก็จะใช้หินอ่อนนะครับแล้วก็ผัดปรับอุณหภูมินะครับเพื่อให้ได้โมเลกุลที่เสถียรแล้วมันจะทำให้โครงสร้างช็อกโกแลตครับแข็งแรงขึ้น
2: ครับ
1: แล้วก็มีความเงางามแล้วก็ทำให้ล็อกกลิ่นรสได้นานขึ้น

พูดถึงอาร์มก็ใช้วิธีเหมือนเรียนรู้วิธีการกระบวนการแปรรูปเองมาโดยตลอดลองผิดลองถูกจนมาเป็นช็อกโกแลตบาร์นี่ใช้เวลานานไหมกว่าจะลงตัวเนี่ย

0: จนได้ช็อกโกแลตบาร์ที่อร่อยขึ้นเรื่อย
1: ๆแตกต่างยังไงช็อกโกแลตเรากับช็อกโกแลตทั่วๆไปอ่ะ
0: ก็ช็อกโกแลตทั่วๆไปอ่ะครับส่วนใหญ่แล้วเนาะเวลาที่ขายตามห้างนะครับก็จะผ่านกระบวนการนึงที่เรียกว่าดัชโปรเซสครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการปรับด่างไม่ให้มันเปรี้ยวครับกลับกันครับสำหรับคราฟช็อกโกแลตเราจะลดลงมาสเต็ปหนึ่งโดยที่ไม่ใช้สารปรับด่างตัวเนี้ยแล้วเราโชว์เพนพอยต์ให้เห็นเลยว่าเฮ้ยหน้าสดๆมันเป็นอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่คุณจะได้ก็คือสารอาหารเต็มที่นะครับจากธรรมชาติให้มาเป็นยังไงเรานำเสนออย่างนั้นรสชาติเป็นยังไงเรานำเสนออย่างนั้นนะครับดังนั้นรสชาติมันเลยจะไม่นิ่งมีความหวือหวามีความเปรี้ยวมีความคล้ายผลไม้มีความคล้ายถั่วในบางทีขึ้นอยู่กับการคั่วขึ้นอยู่กับสภาพอากาศขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับ
1: ทำไมเราถึงเลือกคราฟช็อกโกแลตทั้งที่มันอาจจะเป็นของใหม่ในตลาดแล้วแบบคนผู้บริโภคยังไม่ค่อยรู้จักไม่กลัวแบบขายไม่ได้หรอ
0: แวบแรกกลัวครับกลัวครับแต่ว่าพอเรามองจากมุมบนลงมาครับเราเห็นว่าทั้งตลาดเนี่ยมันเต็มไปหมดแล้วด้วยช็อกโกแลตที่สู้กันด้วยราคาซึ่งโมเดลนี้อามรู้สึกว่ามันลำบากระยะยาวตรงที่ว่าพอเราตัวเล็กอะสิ่งที่คนตัวเล็กจะชนะได้ก็คือเราต้องสู้ด้วยคุณภาพหรือสู้ด้วยความละเอียดอ่อนที่สเกลใหญ่ๆยังทำไม่ได้เราเลยใช้จุดนี้เป็นจุดขายเพื่อขายคราฟช็อกโกแลตเพื่อให้ผู้บริโภคได้สิ่งที่ดีที่สุด
1: เลยมั่นใจในการที่จะจับจุดเด่นตรงนี้ในการทำ
0: ใช
1: ่เห็นมีเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนด้วยไปเกี่ยวข้องยังไงนะ
0: ก็ยุคแรกเริ่มครับอามเริ่มปลูกเนาะแล้วเราออกจากงานประจำแล้วเราเริ่มที่จะลงปลูกทั้งหมดเลยทีนี้มันมีแก็บอยู่ช่วงประมาณ2ปีครับช่วงนั้นเนี่ยพอเราไม่มีผลผลิตอ่ะเราเลยอยากไปหาผลผลิตครับแล้วเราก็เลยไปเจอเกษตรกรที่จันทบุรีเนาะมีการเขาเรียกว่าโดนส่งเสริมมาเนาะส่งเสริมให้ปลูกส่งเสริมให้ปลูกแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขามีผลผลิตแต่ว่าคนส่งเสริมไม่รับซื้อกลับ มันเลยเจอปัญหาเนี้ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับอามเลยเริ่มขอรับซื้อเอามาเพื่อที่อามจะมาต่อยอดมันเลยเกิดเป็นการวินวินครับตรงที่ว่าอามได้ของด้วยพี่เขาก็มีที่ขายด้วยอามก็เลยเห็นว่าเฮ้ยจริงๆโมเดลนี้มันเวิร์กนะเกษตรกรอ่ะไม่จำเป็นจะต้องแปรรูปเป็นก็ได้ขอแบบทำสิ่งที่เขาถนัดกลายเป็นว่าเขามีตลาดเรามีของขายเลยกลายเป็นวินวินครับอามก็เลยอยากจะตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตอะไรแบบนี้ครับ
2: ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยโก๋แก่มันทุกเม็ดเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน
3: หมูกระดาษกระปุกออมสินตัวแทนการประหยัดอดออมเสริมความมั่งคั่งจากกระดาษเหลือใช้นำมาเป็นสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมูลค่าได้มหาศาลไอเดียงานคราฟต์สู่งานศิลป์ร่วมสมัย
4: คุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังวัดเราเนี่ยมีหมูเยอะคนก็มาปล่อยแล้วก็ออกลูกออกหลานเยอะแยะคนมาขโมยไปกินก็เลยเอาไปที่อื่นพ่อก็เลยทำเป็นกระปุกออมสินขึ้นมา
3: ด้วยแนวคิดที่ดีบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มช่องทางการค้าขายก่อเกิดเป็นอาชีพและสร้างรายได้
4: ขอขอบคุณไทยเบฟนะคะที่มาช่วยให้ป้าและคนในชุมชนอยู่และอีก6ชุมชนได้มีที่ทำมาหากิน
3: ไอเดียงานคราฟต์จากการสร้างสรรค์ของช่างฝีมือยุคโบราณสู่งานศิลป์ร่วมสมัยสร้างความแปลกใหม่สร้างรายได้กลับสู่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา

0: คลับจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเดินป่า
1: เข้าสปาพาไปฟิตไปช้อปปิ้งไปคาเฟ่
0: จะสตรีมมิ่งตั๋วหนังคอนเสิร์ต
1: หรือละครเวทีก็จัดให้มื้อแบบไหนก็ฟินจัด
0: เมืองไทยสมายคลับยกระดับประกันให้คุณได้มากกว่าความคุ้มครอง
1: เพราะมาพร้อมสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน
0: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: เยอะกว่าเดิมอีกนะ
3: ถ้าอยากเยอะกว่านี้โหลด MTL คลิกเลย
4: เมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต

0: แปรรูปเป็นอะไรบ้าง
1: ครับมีเยอะเลยครับเดี๋ยวผมแนะนำให้ครับ
0: ได้เลย
1: ก็เราจะมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์แรกเลยเนาะคือเมล็ดโกโก้คั่วที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับต่อมาก็จะมีเป็นโกโก้นิปนะครับก็คือแบบที่เรากระท้อให้แล้วมาดูด้านล่างครับจะเป็นโปรดักที่เป็นเรียกว่าโกโก้แมสสำหรับเอาไว้ชงเครื่องดื่มครับพี่เราจะมีตั้งแต่ดาร์ก 100% ที่ไม่มีน้ำตาลเลยนะครับดาร์ก 72% เป็นสูตรกลมกล่อมของทางร้านนะครับแล้วก็จะมีเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะครับดาร์ก 66% ตัวเนี้ยสเปเชียลมากเราได้เหรียญทองมาปี2025ออกโทนแบบฟรุตตี้ต่อมาครับเป็นดาร์ก 72% ตัวนี้จะเป็นสูตรออริจินอลของทางร้านครับโดยที่เราจะใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะครับแล้วก็ตัวโปรดักที่เราชอบมากๆเลยก็คือโกโก้ไรซ์เป็นการต่อยอดจากโกโก้พาวเดอร์ตัวนี้ครับเอามาผสมกับข้าวสำหรับคนที่แพ้นมวัว
0: เห็นมีในตู้เย็นด้วย
1: มีครับในตู้เย็นนะพี่จะเป็นพวกช็อกโกแลตบาร์เราจะมีหลากหลายรสชาตินะมีรสคราฟโคลาตัวนี้น้ำผึ้งมานูก้านะครับKing of Tangguyen ตัวนี้เป็นช็อกโกแลตบาร์ตัวแรกที่ผมทำขึ้นมาครับเมื่อย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้ว
0: ตัวไหนขายดีสุดเนี่ย
1: ตัวไหนขายดีสุดครับผมจริงๆจะเป็นตัว Plain Origin ตัวนี้ดาร์ก 66% ตัวที่ออกฟรุตตี
0: ้แต่อันนี้ดูแปลกๆนะ
1: ช็อกโกแลตรสน้ำเต้าหู้ครับแล้วมีเท็กซ์เจอร์กรอบๆของปลาต้องโกด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับ
0: อะไรเนี่ยฮะ
1: ตัวใหม่ล่าสุดของเราครับช็อกโกแลตรสกะปิครับสิ่งที่ยากคืออะไรรู้มั้ยครับสิ่งยากคือเราจะเอาของเค้ามาทำให้เข้าของหวานยังไงตัวนี้ผมใช้ความหวานของไวท์ช็อกโกแลตมาตัดกันแล้วเพิ่มความหอมด้วยตัวหอมเจียวงั้นมันจะมีเท็กซ์เจอร์หอมเจียวกรอบๆด้วยแล้วก็มีความอูมามิเค็มปลาแล้มปลาแล้มเบาๆของกะปิแล้วเป็นกะปิระยองที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
0: ถ้าเกิดจะมาดื่มโกโก้ที่เนี่ยแบบสดๆต้องมานั่งที่เคาน์เตอร์นี้ใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ครับพี่แนะนำได้ไหมว่าบุคลิกอย่างพี่ควรจะทานอะไร
1: โอ้ยอย่างพี่เจอรี่นะหน้าหล่อๆนะต้องเจอตัวแชมเปี้ยนพี่ตามคอนเซปต์ก็คือตอนที่ผมไปแข่งเนาะชื่อ King of Tangguyen ครับเวลาฝรั่งมาครับเราก็อยากให้เขาจำได้นะเป็นภาพจำครับไอ้ตอนที่ผมได้แชมป์มามันคือตัวนี้ครับก็เลยอ่ะตั้งชื่อเป็นตัวแชมเปี้ยนนี่แหละตัวนี้พี่ต้องใช้ไม้กายสิทธิ์ตัวซินนามอนนะครับผมตัวนี้ค่อยๆคนครับมันทำให้กลมกล่อมมากขึ้นบางคนไม่ชอบซินนามอนก็คน 7-8 รอบก็เอาซินนามอนทิ้งได้เลยนะครับแต่ถ้าใครชอบก็สามารถแช่ไว้ได้ครับรสชาติก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอด
0: อามครับวันนี้อินฟินิตคาเขาก็มีสินค้าแปรรูปมากมายเลยระหว่างทางก่อนจะมาถึงจุดนี้เคยมีโมเมนต์แบบมันเหนื่อยมันท้อแล้วแบบรู้สึกมันไม่อยากเดินต่อจะเลิกมีไหม
1: โอ้เอาจริงครับพี่
0: uh-huh.
1: มีช่วงแรกๆครับที่ผมเริ่มอ่ะมันไม่มีใครอิน
0: uh-huh.
1: เราเริ่มทำโกโก้คนเดียว
0: uh-huh.
1: ต้องไปหาคำตอบของปัญหาต่างๆคนเดียวเพื่อที่จะเข้าใจได้ว่ามันเกิดปัจจัยอะไรขึ้น
0: uh-huh.
1: ซึ่งไอ้ทางตรงนี้กว่าจะไปถึงความสำเร็จเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยพี่แต่ที่สำคัญเลยอ่ะผมมีครอบครัวที่ดี
0: uh-huh.
1: มีพี่ๆที่สนับสนุน
0: uh-huh.
1: มีพ่อแม่ที่เอ้ยอยากทำไม่ปิดกั้น
0: ถ้าย้อนกลับไปในช่วงนั้นมันเจอคำพูดหรือเหตุการณ์อะไรไหมที่ทำให้รู้สึกแบบพอแล้วมีไหม
1: มันมีแหละพี่แต่ผมเลือกที่จะมองข้ามคำพูดแย่ๆคำพูดของคนที่เคยดูถูกทำมันไม่เวิร์กหรอกมันทำออกจากงานประจำเนี่ยชัวร์ได้ไงมันจะรอดกลายเป็นว่าเราเทิร์นแรงผลักดันเหล่านั้นให้เป็นกำลังใจพยายามจะคิดบวกในสถานการณ์ที่มันเป็นลบเพื่อที่จะดึงตัวเองขึ้นมา
0: แล้ววันนั้นกลัวไหมถ้าว่าจะไม่สำเร็จ
1: ลึกๆครับ มีความกลัวนิดนึงแต่ผมก็รู้สึกว่ามันต้องไปได้ดิวะ มันมีคนสำเร็จให้เราเห็นมันมีความลำบากที่เขาผ่านมาคนกว่าจะสำเร็จคนนึงอ่ะ มันผ่านความยากลำบากมาเยอะมาก
0: มาถึงวันนี้คิดว่าเป็นอย่างที่ฝันยัง
1: ถึงวันนี้นะผมรู้สึกว่ามาได้ประมาณสัก 70% แล้วครับไปตามทางที่ฝันอยู
0: ่
1: แล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมต้องการแต่ก็ยังไม่สุดนะครับค่อยๆเป็นค่อยไปอยู่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะทุ่มเวลาไปกับเรื่องช็อกโกแลตเกือบทั้งชีวิตเลยประมาณ 95% ของชีวิตเกี่ยวกับช็อกโกแลตทั้งหมดเลย
0: มองอนาคตอยากเห็นอินฟินิตคาเคาไปถึงจุดไหน
1: วันนี้ครับอนาคตเนี่ยผมอยากจะส่งออกไปต่างประเทศครับอยากส่งออกโกโก้ไทยช็อกโกแลตไทยที่เราเห็นแล้วมันดีแค่ไหนให้คนต่างประเทศได้รู้สึกโคตรดีมันเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตคอมเมอร์เชียลที่ดังหรอกไม่ใช่แค่นั้นครับมันมีเจ๋งกว่านั้นและนั่นคือช็อกโกแลต

0: ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: อามครับที่อินฟินิตคาเคานี่มีเขาเรียกสินค้าจากโกโก้ที่

0: ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่เรารอดเพียงคนเดียวครับแต่คือการนำพาผู้คนรอบข้างให้เติบโตไปด้วยกันเช่นเดียวกับเรื่องราวของคุณอาร์มและอินฟินิตคาเขาโกโก้ไทยที่เข้มข้นด้วยความฝันและหอมมันกลมกล่อมไปพร้อมๆกับชุมชนอย่างยั่งยืนครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แล้วผมอินกับการที่เราได้พัฒนาได้ต่อยอดครับในขั้นตอนถัดๆไปเนี่ยพอผมเริ่มทำเป็นแล้วอ่ะผมก็พยายามใช้วัตถุดิบของไทยอื่นๆนะครับมาเชื่อมโยงเพื่อลิงก์ความเป็นชุมชนความเป็นวิถีครับให้มันเป็นของระยองของประเทศไทยให้ต่างชาติเขาได้รู้จักว่าโกโก้ไทยหรือช็อกโกแลตไทยเฮ้ยเราทำได้นะ
2: ไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันจงไทยเอี้ยจะชินพบกับรายการที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนานร่วมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการลงทุนและเรื่องราวดีๆระหว่างไทยจีนติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันทุกวันเสาร์เวลา 10:05 น.ถึง 10:35 น.ทางททบ5
3: The People Show ปรับเวลาใหม
4: ่เมาทุกข่าวดี
5: ท็อกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
1: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
3: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง 5:00 น.ถึง 18:00 น.
4: กับยายใหม่มรกต
1: เป้พานุพง
5: ษ์และโอยดา
6: แล้วพบกันนะคะ

0: นับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันณัฐนันท์เรืองศิลป์สักครู่ค่ะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตรึงราคาน้ำมันทุกชนิดรับมือตลาดโลกผันผวนบรรเทาภาระค่าครองชีพที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดไว้เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักทำให้ราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงล่าสุดราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงถึง 191.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นประมาณ148เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนอกจากนี้กบน.ยังมีการพิจารณาถึงมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้กับประชาชนต่อไปสำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นในรอบหลายเดือนเกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงโดยเฉพาะการโจมตีเรือขนส่งน้ำมันในจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มุสและทะเลแดงส่งผลให้เกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานทำให้ต้นทุนค่าขนส่งและค่าประกันภัยเรือพุ่งสูงขึ้นทันทีกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการส่งมอบโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมโครงการประกอบประจำปีงบประมาณ2569ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน12ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลหาดทรายขาวและตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานให้ประชาชนสามารถผลิตอาหารไว้บริโภคภายในครัวเรือนลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกลดรายจ่ายและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวทั้งนี้หน่วยบัญชาการเคลื่อนที่23ได้สนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปบริโภคหรือสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันที่12ถึง13กันยายนนี้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งทะเลเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งวันนี้ประเทศไทยมีฝนมากถึง40-70%ของพื้นที่และมีพื้นที่เสี่ยงกับฝนตกหนักถึงหนักมากใน36จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในจำนวนนี้เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต้ที่จังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์ชุมพรจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
2: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
3: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
2: กลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา 11:00 น.ดูช่อง 5กฎหมายเลข 5สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ中泰一家亲开启新篇章很高兴一家亲节目今天又和观众朋友们见面了地大物博的中国有一个遥远的地方叫东北在中国雄鸡型的地图上东北位于鸡头的部位中国的东北拥有三个省份包括吉林省辽宁省黑龙江省东北靠近日本和韩国和泰国遥隔数千里历史上中国的东北和泰国困于地域的阻挠交往生疏然而斗转星移时代至今泰中两国的交往已经高度密切中国东北的辽宁省和泰国的交往非常密切其中就要提到一个民间组织的力量今天我们邀请了泰国辽宁总商会会长康丹先生做客一家亲节目有请康丹
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันค่ะรายการที่จะมาให้ข้อมูลความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศไทยและจีนค่ะถ้าหากจะพูดถึงประเทศจีนนะคะก็จะนึกถึงประเทศที่มีอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งในประเทศจีน

0: ีนะคะก็จะมีภูมิภาคหนึ่งค่ะนั่นก็คือตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่ยังอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยมากๆนะคะซึ่งในสมัยก่อนค่ะทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนและประเทศไทยนะคะก็จะมีการติดต่อสื่อสารการเชื่อมโยงที่ค่อนข้างลำบากมีข้อจำกัดนะคะเนื่องจากอุปสรรคทางภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะที่โลกได้มีวิวัฒนาการพัฒนาไปในหลายๆเรื่องนะคะทำให้ความสัมพันธ์ของประเทศจีนและประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะกับทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้เข้าใกล้กันมากยิ่งขึ้นได้มีความสัมพันธ์ที่กลมเกลียวมีการแลกเปลี่ยนติดต่อสื่อสารกันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะโดยก็มีพลังที่ขับเคลื่อนจากภาคเอกชนเป็นส่วนสำคัญด้วยเช่นเดียวกันค่ะและวันนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากคุณชนะพลคลังรุ่งเรืองประธานสมาคมนักธุรกิจเหลียวหนิงแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในหัวข้อการสร้างสะพานเชื่อมการแลกเปลี่ยนทั้งความสัมพันธ์วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 我是康丹来自中国东北辽宁省我在泰国已成家立业打拼快四十年了
4: 康丹会长作为泰华新华侨新华商的一个代表人物我们非常好奇当年四十年前您是怎么到泰国来定居的如何在泰国打拼事业的从您的身上我们希望看到一代新华商的创业之路
3: 谢谢主持人我出生在中国辽宁省沈阳市1984年毕业于沈阳建筑大学我分配到辽宁省外经局也叫中国辽宁国际经济技术合作公司工作当时我们公司是挂两个牌子我们是辽宁省对外的一个窗口随着中国改革开放的步伐我们公司也走向世界1985年我们和泰国当地公司合作承建了在巴通塔尼府纳瓦纳康地区泰国陆军军官住宅项目我被派到现场做监理工程师在泰国工作期间我认识了我的夫人泰国华人孔平于是我辞职结婚定居泰国定居泰国后因为我是建筑工程师所以我还是从事建筑方面的工作一切从零开始首先要突破语言障碍然后是进行设计现场施工监理购买材料等基础工作做起不分白天黑夜脚踏实地拼搏使我的公司不断扩展业务不断发展壮大我主外夫人主内我们齐心协力使我们在泰国生活打下了一定的基础同时我们也养育了三个儿女现已长大成人我们家庭和睦幸福这也是对我们努力的回报
0: คุณชนะพลก็ได้เล่าให้ฟังค่ะว่าตั้งแต่เกิดนะคะก็เกิดที่มณฑลเหลียวหนิงประเทศจีนนะคะเกิดและเติบโตที่นั่นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะหลังจากเรียนจบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เข้าทำงานที่กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศแห่งมณฑลเหลียวหนิงค่ะและในช่วงที่ทำงานนะคะก็ได้รับมอบหมายให้เดินทางมาที่ประเทศไทยมาร่วมงานเกี่ยวกับการสร้างอาคารแล้วก็ที่พักอาศัยค่ะของทางราชการนะคะในประเทศไทยในระหว่างการทำงานค่ะก็ได้พบรักกับภรรยานั่นก็คือคุณวรพินนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันค่ะแล้วก็พอหลังจากแต่งงานเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทยค่ะโดยก็เริ่มธุรกิจจากศูนย์เลยนะคะจากสิ่งที่มีก็คือการเป็นวิศวกรแล้วก็คือทำทุกอย่างค่ะตั้งแต่ควบคุมดูแลจัดการในเรื่องของการก่อสร้างนะคะการออกแบบไปจนถึง

0: 工商会、美国营业工会、日本大连商会、韩国辽宁商会共同创立了大连侨商海外联盟这个组织，并两年一次在不同国家举行会议，目前已经在大连、迪拜召开过会议。第六，我们商会受辽宁省有关部门的委托，与泰国村屋里府建立了友好关系，并实现了双方多次互访。2018年，经本商会联络沟通，携泰国芭提雅正副市长及市议员共16人访问盘锦市，签署了建立友好城市的备忘录和两地旅游产业合作协议。七，2017年2月，泰国辽宁总商会加入泰国中华总商会及各行业工会联谊会，这是泰国华侨社团最高组织，门槛还是比较高的。八，商会成立以来，我们利用在泰国的优势，协助我们辽宁省及各市有关部门来泰国进行考察、调研、推介活动。九，2019年，我们组织28家泰国中小企业50余人参加了首届辽宁洽谈会。十，2019年底，新冠疫情爆发，2020年初，我们响应侨联的号召，捐赠急需的医疗用品，空运到了沈阳，是国外援助沈阳的第一批医疗物资。辽宁省医院医疗队将这批物资带到了武汉抗疫的第一线使用，我们也受到了省侨联的表彰，
1: 雪中送炭。
0: 是的。十一，2023年9月，泰国辽宁总商会派团出席首届全球辽商大会，我荣幸受到了辽宁省委书记郝鹏、省长李乐成的接见。在接见时，我发言提出了促进辽宁旅游业发展的一系列建议，受到了郝鹏书记和李乐成省长的赞扬。十二，2024年1月，我作为辽宁省政协海外特邀列席人士，出席辽宁省两会期间，具体对接了辽宁省文旅厅的负责人，并于2024年8月陪同泰国出境旅游协会副会长到辽宁考察旅游路线，落实旅游方案。十月，已有泰国游客落地辽宁。十三，2024年10月25日，泰国辽宁总商会到第五电视台捐款18万铢，救助泰国水灾，受到了副台长塔维南空堪女士的热情接待，为我们赖以生存的泰国做了一点实事。
2: โดยคุณชนะพลค่ะก็ได้บอกว่าสมาคมนักธุรกิจเหลียวหนิงแห่งประเทศไทยค่ะได้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2556โดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างโดยจุดประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นมาค่ะก็เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนโดยเฉพาะกับมณฑลเหลียวหนิงและประเทศไทยค่ะแล้วก็ยังอยากจะให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านของความสัมพันธ์ในเรื่องของวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการค้าด้วยค่ะซึ่งก็ได้ผลักดันส่งเสริมในสิ่งเหล่านี้ค่ะตลอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะที่ทำมาตลอดก็จะมีทั้งตั้งแต่การจัดนิทรรศการต่างๆนะคะในการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมก็อย่างเช่นการจัดนิทรรศการผู้กันจีนนะคะหรือว่าการจัดมหกรรมสินค้าต่างๆในประเทศไทยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดประชุมทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะในระดับนานาชาติด้วยซึ่งก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายนะคะจากทั้งสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยนะคะรวมถึงได้รับความร่วมมือจากคนจีนนักธุรกิจจีนที่อยู่ในประเทศไทยด้วยค่ะที่ผ่านมาไม่กี่ปีนี้นะคะจนถึงเร็วๆนี้นะคะก็ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่มากๆนะคะอยากจะให้คนไทยนะคะได้ไปเที่ยวที่มณฑลเหลียวหนิงกันเยอะๆนะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ไปเที่ยวไปสัมผัสนะคะตอนนี้ก็มีการพัฒนาส่งเสริมอยู่ตลอดนะคะ
3: ข้างหัวจ่า作为一个熟悉中国又熟悉泰国的一代新华商，以您的视角和思考，您看在中泰

0: 合作上我们还有哪些欠缺，我们还有哪些商机带我们大家去开发的呢？
1: 谢谢主持人。我个人认为中泰建交50周年来关系稳步发展，加深了100年来的传统友谊，中泰一家亲已经深入两国民心，在经济方面不断扩展，稳步增长。尤其近年来中国企业到泰投资日益增加，泰国已经成为中国企业出海的首选地，这基于两国的友好关系和泰国的优惠政策。如果说有缺陷，我觉得主要还是交流沟通宣传不够。比如说泰国绝大多数人不知道辽宁省在中国的什么地方，
0: 对，
1: 每当有人问起我，我都要做一番解释。另外泰国的商品出口到中国的数量、品种和地域还不够多。
0: 对，主要好像在南方哈。
1: 对，
0: 泰国的大米、水果、农产品主要在广州这一带，东这个华南地区这一带多。
1: 是，
0: 去到东北的不多。
1: 是，就在我们东北，像我们辽宁省，泰国的商品落地的非常少，所以目前泰中出现了贸易逆差，泰国民众可能也有一些想法。我觉得这确实是一个问题，也是一个机会，我们应该尽量用各种方法把泰国的商品，尤其是农产品输入到中国的每一个角落，让中国民众不断消费到泰国的优秀产品。这里面的商机很多，需要我们不断的努力，同时呢也需要两国政府出台一些政策，促进扩大两国的经贸往来，互惠双赢。我们商会想要这么做，我们商会也正在这么做，希望为泰中友谊，为中泰一家亲做一点实实在在的事情。
2: ในฐานะที่คุณชนาพลนะคะก็คุ้นเคยกับทั้งประเทศไทยและประเทศจีนเป็นอย่างดีนะคะก็อยากจะให้พูดถึงความร่วมมือการเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศไทยประเทศจีนค่ะที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะว่ามีจุดไหนที่ยังขาดหรือว่ามีจุดไหนที่มองเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้บ้างนะคะคุณชนาพลก็ได้บอกว่าโดยส่วนตัวมองว่าจากสถานการณ์นะคะที่เห็นมาโดยตลอดตั้งแต่ครบรอบ50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันดีมาตลอดนะคะระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนนะคะก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะโดยที่ถ้ามองในเรื่องของการลงทุนการทำธุรกิจนะคะก็จะเห็นว่าคนจีนก็มาร่วมลงทุนมาทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นเป้าหมายเป็นจุดหมายหลักๆเลยของชาวจีนนักธุรกิจจีนที่อยากจะมาลงทุนในประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคตด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนิมิตหมายของความสัมพันธ์ที่เติบโตพัฒนาอย่างมั่นคงระหว่างไทยและจีนนะคะแล้วก็มองว่าก็จะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ถ้ามองในสิ่งที่ยังขาดนะคะก็มองเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์การขอบเขตหรือว่าข้อจำกัดของการประชาสัมพันธ์ในบางเรื่องค่ะอย่างเช่นเรื่องของสินค้าในประเทศไทยนะคะที่ยังมีบทบาทในประเทศจีนที่น้อยยังไม่ค่อยทั่วถึงนะคะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยจะกว้างใหญ่มากๆมีหลายเมืองหลายมณฑลนะคะซึ่งแม้แต่เหลียวหนิงเองมณฑลเหลียวหนิงเองนะคะก็อาจจะยังไม่รู้จักสินค้าของประเทศไทยในหลายๆอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นในพื้นที่หรือมณฑลอื่นๆนะคะก็ยังไม่รู้จักสินค้าของประเทศไทยอยากให้สินค้าของประเทศไทยอะค่ะเป็นที่รู้จักให้ประชาชนชาวจีนในทุกๆพื้นที่ได้รู้จักได้บริโภคสินค้าของประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยค่ะก็เป็นสินค้าทางการเกษตรของประเทศไทยนะคะที่มีความโดดเด่นมากๆค่ะซึ่งถ้าแก้ไขตรงนี้ในจุดที่ขาดตรงนี้ไปได้นะคะก็จะแก้ไขในเรื่องของความเขาเรียกว่าการขาดดุลของสินค้าประเทศไทย

0: ไทยที่อยู่ในประเทศจีนได้ด้วยนะคะซึ่งก็มองว่าเป็นโอกาสด้วยในอีกทางหนึ่งที่อยากจะส่งเสริมในเรื่องนี้นะคะให้มีความพัฒนาแล้วก็ช่วยกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มองว่าตรงนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทแล้วก็หน้าที่ที่สำคัญที่จะดำเนินการนะคะในทางของสมาคมและภาคเอกชนของทางคุณชนะพลด้วยนะคะแล้วก็มองว่าอยากจะให้มีนโยบายที่ดีในเรื่องนี้ค่ะระหว่างเอกชนและรัฐบาลได้ร่วมมือกันให้เกิดขึ้นทำให้ความเป็นพี่น้องเป็นเมืองพี่เมืองน้องเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะได้เข้าสู่ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นระหว่างครอบครัวไทยจีนทั้งสองแผ่นดินค่ะ
1: 今天为我们一家亲节目演唱的不是别人正是我们邀请的嘉宾康丹会长康丹会长不仅是一位成功的企业家，更是一位拥有一副嘹亮歌喉的歌唱家。今天他将为我们献上中国歌曲《我爱你，中国》。同时，我们也可以看到，在泰国的华商多彩多姿的风采。
0: และในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะมีเพลงเพราะๆนะคะมาให้คุณผู้ชมรับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะผู้ที่จะมาขับร้องเพลงเพราะๆให้คุณผู้ชมฟังนะคะนั่นก็คือคุณชนะพลนั่นเองนะคะนอกจากเป็นนักธุรกิจที่เก่งแล้วนะคะก็ยังมีเสียงที่ไพเราะด้วยนะคะบทเพลงที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะคือบทเพลงฉันรักเธอประเทศจีนค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณชนะพลคลังรุ่งเรืองค่ะ
1: 感谢康丹会长
0: 非常感谢你
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมรายการบันเทิง5วอลไรตี้รับชมละครแนววรรณคดีเรื่องหิมพานต์กินนรีตอนธิดาศรีสุวรรณาออกอากาศวันอาทิตย์ที่13 กันยายนเวลา 5 นาฬิกาที่
1: บันเทิง5วอลไรตี้

0: สวัสดีครับ
1: วันนี้เรา3คนมาเจอกันอีกแล้วนะครับเรื่องราวของปัญหาการเกษตรนะครับเดี๋ยวนี้ปัญหาการเกษตรก็เหมือนปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทั้งประเทศเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่านเลยนะครับดังนั้นต้องเปิดรายการดูเรานี่คือเกษตรได้เลยครับ
2: ใช่แล้วค่ะเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางทรบ5นะคะ 9:30 นถึง 10:00 นและวันเสาร์ 10:35 นถึง 11:00 นค่ะ
1: ผมพูดไม่เกินจริงใช่ไหมเดือดร้อนกันแบบว่าทุกภาคท
3: ุ
1: กเรียกว่าม
2: ันกระทบเน
1: า
2: ะ
1: ปลูกอะไรก็ตามจะข้าวจะเป็นสวนจะเป็นผลไม้เศรษฐกิจจะเป็นพืชที่แบบว่าเก็บเกี่ยวเร็วมันเดือดร้อนกันไปหมดเลย
3: ตอนนี้ต้องตั้งหลักดีๆนะครับบรรดาเกษตรกรชาวไทยนะบอกว่าต้องตั้งหลักดี
2: ๆ
3: นะครับถ้าตั้งหลักไม่ดีเนี่ยโงนเงินฮะแล้วจะพานเวียนหัวแล้วก็พานจะวูบ
2: นั่นน่ะสิ
3: แล้วก็จะพานจะจบชีวิตไปง่าย
1: ๆโอ้อันนี้ไม่ดีอย่า
3: ค
1: ิดนั้น
3: ใช่
1: รายการเรามีทางรอด
3: ใช่ครับตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู
1: ่
3: นะครับก้าวขายังเดินได้อยู
1: ่
3: นะครับเราต้องสู้กันต่อไป
2: อย่ายอมแพ้ง่ายๆ
3: ครับ
2: เราต้องรอด
1: คุณผู้ชมพี่แป๊ะพี่ต
2: ๋
1: อเมื่อประมาณปีที่แล้วผมจำได้ผมเปิด Facebook ขึ้นมาปึ้งผมเจอเพื่อนสมัยประถม
3: ครับ
1: เพื่อนชื่อแพทริกเป็นลูกครึ่งฝรั่งเคยเรียนด้วยกันตอนเด็ก
3: ๆ
1: ปรากฏว่าโพสต์ Facebook เรื่องของเอามะม่วงไปขายแล้วเพื่อนก็แบบเหมือนได้เงินมานิดเดียวแล้วเพื่อนก็บ่น
3: ครับ
1: บ่นเยอะมากบ่นจนถึงขั้นแบบไม่ปลูกแล้วมะม่วง
3: ครับ
2: ท้อใจลงทุนไปเยอะ
1: อยู่ที่พิจิตรด้วยอยู่ที่พิจิตรมันเหมือนกับข่าวนี้เลย
3: ทำไม
1: ซึ่ง
3: ทำไมถึงไม่ปลูก
1: ข่าวนี้เนี่ยมาในปีนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนผมหรือเปล่าเขาบอกวันนี้ชาวสวนพิจิตรนะฮะน้ำตาตกเลยนะครับ เพราะว่ามะม่วงปกติก็เดือดร้อนกันอยู่แล้ววันนี้เดือดร้อนหนักนะครับเพราะว่าย
3: ังไม่ชินเหรอฮะยังไม่ชินเหรอฮะ
1: มันไม่ชิน
2: เ
1: ลยสิ
2: ครับ
1: มันไม่ชินน่ะสิมะม่วงวันนี้นะครับราคาเนี่ยเหลือโลละ2บาท
2: โอ้โหเดี๋ยวก่อน
1: โลละ2บาทท
2: ำเป็นเล่นนี่คือหน้าสวนราคานี้นะเราซื้อกินก็ถูกลงแล้วก็ว่ามันถูกจัง
1: 2บาทเน
2: ี่
1: ย
2: สงสารเกษตรกร
1: 2บาทว่าถูกแล้วนะครับขนไปทิ้งยังเสียเงินมากกว่า2บาทแต่ก็ต้องทำ
3: ครับ
1: ชาวสวนชาวไร่ต้องขนมะม่วงนะฮะไปเทที่บ่อขยะทิ้งฮ
2: ะ
1: เพราะว่ามันไม่ได้ราคา2บาทมันจะได้อะไรไม่มีใครซื้อด้วยนะฮะแล้วอันนี้คือฟ้าลั่นและเขียวเสวยพี่แป
3: ๊บ
1: มันอย่างนี
3: ้
1: พิจิตเนี่ยโลละ2บาท
3: บ
1: แต่ถ้าเราเดินซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองเนี่ย79 89
3: ครับ
1: ผมเคยเจอมะม่วง
2: 100กว่าบาทก็มีโลละ100กว่าบาทเสวย
1: ผมก็แบบเฮ้ยทำไมอ่ะพิจิตกับในเมืองทำไมมันต่างกันแบบฟ้ากับเหวลึกจังเลยอ่ะ
2: ผมเคย
3: พี่เคยไปศึกษาเรื่องเนี้ยเคยไปสอบถามเลย
1: ครับ
3: ไอ้กรณีของมะพร้าวนี่แหละนะครับพี่บุกไปที่เนี่ยอยู่ที่บางแพอ
1: ันนั้นมะพร้าวนะนี่มะม่วง
3: ราชบุรีนะครับไปถามเลยนะครับถามว่าทำไมราคาหน้าสวนมันถึงถูกเวลาเรามาซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างอะไรมันแพงนะครับซึ่งเขาก็ตอบว่ามันก็มีเขาเรียกว่าราคาดำเนินการนะดำเนินการก่อนจะถึงปากคนกินเนี่ยมันมีค่าโน่นค่านี่มันมีต้องค่าแพ็คค่าลังค่าส่งต่างที่ว่านี้โดยเฉพาะตอนนี้นะคุณวินนะครับเนี่ยตอนนี้นะน้ำมันเนี่ยฮะ2ลิตรเนี่ย100เนี่ยไม่ได้แล้วนะ
1: 2ลิตร100
3: 2ลิตรเนี่ยมากกว่า100แล้วตอนเน
2: ี้
3: ย
2: 40
3: ไปใช่ๆๆๆเนี่ย
1: ดีเซลมันสูง
3: มันก็เลยเป็นแบบนี้มันก็เลยบอกว่าอ้าวนี่ราคาหน้าสวนเท่านี้นะครับแต่ว่าราคาที่ห้างเนี่ยแพงขึ้นแบบนี้
2: ขนส่งไม่ไหว
3: มันมีค่าจัดการ
1: มันจัดการเยอะจังเลยอ่ะ
3: มันก็ไม่รู้
1: เกษตรกรก็จัดการเหมือนกันนะกว่าจะแบบว่าใส
3: ่
1: ลินซีกว่าจะเติมน้ำกว่าจะเลี้ยงให้ใบ
2: ดิน
1: ว
2: ่าอะไร
1: ผลมันออกมาดีอันเมื่อกี้เนี่ยนะฟ
3: ้
1: าลั่นกับเขียวเสวยนะฮะก็เรียกว่าเป็นมะม่วงกินดิบทีนี้ไอ้มะม่วงที่แบบว่ากินกับพวกข้าวเหนียวมูลค่าแพง
3: ๆน้ำดอกไม้
1: พี่แป๊ะทานไปในห้างกลางกรุงนะหลายร้อยนะหลายร้อยนะแค
2: ่ขายเป็นลูกด้วยนะ
1: ขายเป็นลูกหรือแบบบางทีเนี่ยครึ่งลูกเองน
2: ะ
1: แล้วก็มาโปะเนี่ยนะหลายร้อยคุณรู้ไหมว่าหน้าสวนนะฮะน้ำดอกไม้สีทองนะฮะเขาบอกว่าเหลือกิโลละ10บาท
3: หน้าสวนใช่ไหมหน้าสวนใช่ไหมสิบบาทใช่ไหม
1: สิบบาท
2: โลละด้วยนะ
1: โลละ
2: ลูกนะโลเลยนะโอ้โห
1: คือมันต่างกันเยอะมากแล้วเขาบอกว่าตอนนี้นะมีมะม่วงแก้วที่มาจากต่างประเทศ
3: อ๋อนำเข้าดิ
1: มาตีตลาด
3: นำเข้าแบบเถื่อนเปล่าน
1: ำเข้าแล้วถูกกว่าในไทยอีกอย่างแล้วเขาก็ไปแบบเฮกันตรงนั้นมะม่วงแก้ว
3: นี่แหละต้องไปจัดการอยู่ที่ชายแดนฮะอย่างเงี้ย
1: เขาก็เลยมีการขอให้รัฐบาลช่วยดูนิดนึงนะฮะว่าจะทำยังไงให้ผลผลิตมันได้ราคาที่เขาไปเททิ้งกันผมเลยเนี่ยพออ่านข่าวนี้ปุ๊บนึกถึงเพื่อนเมื่อปีที่แล้วที่เขาโพสต์ว่าโอ้โหทำไมปีนี้มันย่ำแย่จังเลย เดี๋ยวว่าจะไปขุดดูเหมือนกันว่าปีนี้เขาโพสอะไรหรือยังเพราะว่ามะม่วงหนักกว่าปีที่แล้วนะ
3: เอาอย่าง
1: น
3: ี้
2: หน
3: ัก
2: มากหนักมาก
3: คุณนวิน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับเนี่ยเอาแบบที่ผมเจอเนี่ยแล้วผมก็จะทำยังไงนะครับทำยังไงในแง่แนะนำบรรดาเกษตรกรเนี่ยนะ
2: ครับ
3: คืออย่างน้อยเนี่ยแน่นอนฮะเราจะต้องผลิตเองนะผลิตเองแล้วก็กำหนดราคาเองแล้วก็ขายเองนะฮะคือผมทำแบบนี้ไม่ทราบว่าท่านจะทำได้หรือเปล่าไม่รู
2: ้
3: นะครับการที่เราจะกำหนดราคาเองได้เราต้องหนึ่งทำให้ผลผลิตเราเนี่ยมันมีคุณภาพใช่ไหมหนึ่งอร่อยแล้วก็ผลสมบูรณ
2: ์
3: สองเนี่ยจะต้องมีใบการันตีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากกรมวิชาการเกษตร GAP นี่ได้ไหม GI ได้ไหมประมาณเนี้ยถ้าเรามีไอ้ตัวสัญลักษณ์ที่เป็นสากลแบบนี้นะครับแน่นอนครับคนบริโภคเนี่ยนะครับก็จะเชื่อเรา1ความอร่อย2คุณภาพ3เรียกว่าปลอดสารเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมทำนะแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะลองทำดูก็ได
2: ้
3: นะครับตราบใดที่เรามีผลผลิตแบบนี้นะครับบางทีมันก็คละกันนะสุดท้ายก็ถูกพ่อค้าคนกลางเนี่ยขายไม่ขายขายไม่ขายมะม่วงเนี่ยตัดมาหลายวันแล้วผีถึงป่าช้าเนี่ยไม่เผาไม่เผาเอากลับบ้านแล้วจะเอาผีกลับบ้านได้ยังไงมันต้องขายเท่าไหร่ก็ขาย
2: ใช่ตัดมาแล้วเนี่ย
3: ครับ
2: นะหากันหลายๆทางค่ะเผื่ออันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางรอดของพี่น้องเกษตรกรนะคะฟื้นพืชทั้งสวนเลยแก้ปัญหาดินทั้งระบบด้วยนะคะลองใช้จุลินทรีย์ดูนะคะประหยัดเงินลงไหมนะวันนี้เนี่ยราคาพิเศษด้วยนะเซตแบบ4ขวด4ลิตรใช้งานได้40ไร่ไปเลยค่ะคือ2แถม2นะคะฝาสีทองแบบนี้เป็นสูตรแก้ดินโดยเฉพาะเลยนะคะดินโทรมนะคะหรือใครบางคนบอกว่าไปเสียเงินกับค่าปุ๋ยเยอะพืชไม่กินปุ๋ย

อร์นี้02-666-0011นะคะใครที่แบบมีปัญหาไม่แน่ใจปลูกไปแล้วมันยังไม่ได้ผลผลิตหรือได้ผลผลิตแล้วแต่อยากลดต้นทุนอ้าวทำยังไงดีอันนี้เป็นทางรอดได้รีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่02-666-0011ได้เลยโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่1 เมษายนถึง30 เมษายน2570ค่ะ

0: นะพี่วินขาอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนคนก็เครียดคนก็หงุดหงิดหันไปเจอคนข้างกายก็โอ๊ยเหนียวเหนอะเหนียวตัวไปหมดเลยเหวี่ยงโมโหอารมณ์ไม่ดีเครียดแล้วเราเครียดพี่วินบอกเราไม่ใช่แต่เครียดพืชก็เครียดอากาศร้อนเนี่ยแหละพาพืชเครียดเราจะรู้ได้ไงพืชเราเครียดสัญญาณพืชเครียดเอามาบอกกันลองสังเกตดูใครปลูกอะไรก็แล้วแต่อยู่นะคะลองดูซิว่าใบมันห่อใบมันม้วนหรือเปล่าใบมันตกหรือเปล่าอ่ะคอพับคออ่อนแบบนี้เครียดแน่นอนนะคะคือเครียดเนี่ยบางทีแล้วเจออากาศร้อนจัดไงคายน้ำไม่ทันมั่งใบมันก็จะม้วนเลยนะอันนี้จะทำให้แบบว่าสังเกตดูดีช่วงเย็นแดดล่มแล้วทำไมเอ๊ะใบมันกลับมาตึงเหมือนเดิมอ้าวแสดงว่าเครียดชั่วคราวดูก่อนว่าเขาเฉาไปแล้วเฉาไปเลยไหมหรือบางทีไปดูตามขอบใบสังเกตขอบใบไหมใบซีดเหลืองอันนี้คือแดดมันแรงจัดเกินไปแสงก็จะเข้าไปทำลายคลอโรฟิลล์นะคะใบมันก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถ้าหนักหน่อยเนี่ยขอบใบก็จะแห้งเหมือนโดนแบบไฟลนน่ะสังเกตเลยแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแบบคือเครียดแบบดอกร่วงสลัดผลทิ้งเลยคราวนี้อ้าวยุ่งเลยค่ะคือพืชที่กำลังจะมีดอกมีผลน่ะบางทีเนาะมีออกดอกแล้วใกล้แล้วใกล้จะได้กินแล้วปรากฏว่าเจอความร้อนสะสมเยอะๆก็เลยเลือกเอาตัวรอดก่อนค่ะเลยสลัดดอกแล้วก็ผลทิ้งไปเลยนะคะเพื่อจะลดภาระการส่งอาหารสรุปก็คือเราก็ไม่ได้ผลผลิตติดลูกยากมั่งลูกออกมาทรงไม่สวยมั่งขายไม่ได้ราคามันบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวแบบนี้นะพี่น้องเกษตรกรก็เนี่ยเสียผล
1: ต้องสังเกตเนาะคือใบม้วนนะฮะหรือใบมีขอบใบไหม้นะครับหรือใบเหลืองเนาะแล้วก็บางทีผลผลิตอะไรต่างๆเนี่ยมันร่วงหมดเลยเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่ามันเครียดก็ต้องดูแลมันนิดนึงพี่แพะมีเจอปัญหานี้ไหมฮะ
2: คือผมก็ปล่อยให้น้องเขาเครียดไปให้เขาตุยไป
1: ไม่ได้สิไม่ได้สิ
0: พ
1: ี่
0: แพะ
1: แก้น
0: ิ
1: ดน
0: ึ
1: งสิ
2: ค
1: ือ
2: มันเป็นปัญหาแบบนี้ตลอดเลยเรารู้เลยนะครับเนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยให้ใบไม้เนี่ยเป็นลักษณะที่แม่ต๋อบอกเมื่อสักครู่
1: เน
2: ี่
1: ย
2: เราเห็นเลยนะครับเราจะรู้เลยว่าถ้าหากว่าไม่ถึงขนาดใบหรอกเอาแค่ต้นซีดเนี่ยเราก็รู้แล้วแล้วก็ต้องแก้นะครับภาวะแบบนี้นะครับภาวะแบบนี้ผมเนี่ยรณรงค์เลยนะบอกพี่น้องชาวเกษตรกรเราเนี่ยนะฮะเราอย่าตกไปเป็นเรียกว่าเหยื่ออันโอชะของสถานการณ์เรื่องวิกฤตพลังงาน
1: ครับ
2: ใช่ไหม
0: นึกออกปะ
2: ช่วงนี้นึกออกปะนี่นะครับเนี่ยเราสมมติว่าเราเป็นเกษตรกรเนี่ยนะเราไม่ใช้ผมตั้งโจทย์เลยนะผมตั้งโจทย์เลยคุณอวิน
1: ครับ
2: เราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีได้หรือไม
0: ่
2: นี่คือตั้งโจทย์เลยหรือถ้าเราใช้น้อยลงได้หรือไม
1: ่
2: นะครับน้อยลงขนาดไหนก็อยู่ที่เรานะครับทำไมฮะก็เพราะว่าเนี่ยทุกวันนี้ฮะไอ้เรื่องพลังงานมันมีแต่ปัญหาตามมานะครับเนี่ยราคาน้ำมันมันพุ่งสูงขึ้นนะครับราคาปุ๋ยยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกไม่มีลง
1: ไม่มีลง
2: เกษตรกรก็บานฮะอะไรบานฮะอะไรบานฮะ
0: ลงทุนนะสิ
2: เรียกว่าตูดบานประธานโทษใช่ไหม
0: ใช่มีแต่จ่ายไปอ่ะ
1: แรงอีกแล้วนั่นแหละ
0: ดึงไว้
1: เนี่ยทีมงาน
2: คือแบกรับภาระไม่ไหวใช่ไหมค่าปุ๋ยค่ายาโอ้โหเนี่ยข้าวไฟยังไม่ต้องพูดนะเนี่ยสูบน้ำขึ้นมาเนี่ยนะฮะเรามาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ไหม
1: ครับ
2: นะฮะมาแก้ปัญหาที่ดินเลยดินต้นไม้เนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ของเราเนี่ยมีคุณภาพเหมือนกันเนี่ยเอาไปให้จุลินทรีย์ที่ว่านี้นะครับดินนี้ต้นดีเนี่ยเอาไปบำรุงดินเลยใช่ไหมเขาจะทำหน้าที่ในการบำรุงดินใช่ไหมเมื่อดินมันดีเนี่ยใช่ไหมพืชก็จะดีก็จะงามตามไปด้วยนะครับนี่คือเราไม่ต้องไปง้อนะคือไหนๆเนี่ยเราคือเราเนี่ยถูกดันมาจนตอกแล้วถ้าเป็นมวยเนี่ยถูกดันเข้ามุ
1: ม
2: เข้ามุมเนี่ยเวลาออกมุมไม่ออกเนี่ยนะหนีไม่ออกเนี่ยมีอย่างเดียว
0: ใช่ไหม
2: คะนับ10ครับผม
0: ต้องให้ผ่านให้ได้
2: กรรมการนับ10ฮะ
1: ดังนั้นต้องหาทาง
2: ต้องวิ่งออกจากมุม อย่าไปจนตอกนะฮะถ้าต้องชิ่งออกมาออกนอกมุมให้ได้มีพื้นที่เยอะใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าเอ้าในโลกใบนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยเราจะตายไหมฮะลองดู
1: ไม่ตายหรอก
2: ลองดูฮะเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์ไปช่วยได
0: ้
2: นี่อย่างเงี้ยไปช่วยได้เลยเขาเรียกว่าเนี่ยมันเขาเรียกว่าเรียกอะไรมีประโยชน์มากกว่า

0: ปุ๋ยเคมีที่ว่านี้ด้วยจอมไป
1: เข้าใจนะฮะมันคือจุดเริ่มต้นเลยถ้าเกิดสมมุติเราใช้ตัวนี้ได้เนี่ยปุ๋ยไม่ต้องใช้เนี่ยแม้ว่ามันจะขึ้นวิกฤตยังไงที่เราควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไป
0: ภาวะแบบนี้ต้องหาทางออกต้องพยายามที่จะปรับตัวให้ได้
1: ไปหาทางออกอีกทางนึง
0: ถูกต้องเลยนี่คือทางออกของเกษตรกรนะนี่ผมแนะนำแบบนี้ถ้าเราไปฝืนว่าเฮ้ยมันต้องใช้ปุ๋ยเหมือนเดิมนะฮะต้องหอครับผม
1: ต้องหอ
0: ต้องหอเรือหายครับผม
2: โอ้ไม่กล้าแปลเลยค่ะ
0: ต้องหอเรือหายเลย
2: คุณขยายความ
1: เข้าใจตายเลยตายเลยไม่อยากให้คุณเครียดนะคือเราบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดไอทางนึงใช้ไม่ได้หรือมันแพงเราก็ไปหาอีกทางนึงที่มันลดต้นทุนเพราะถ้าเราดันทุลังไปใช้มันเนี่ยหนึ่งนอกจากเราจะเครียดใบไม้ที่เครียดที่พี่ต้อเล่าเนี่ยเงินเราก็หายด้วยกำไรเราก็ไม่ได้จมเลยทุกอย่างมันจมอยู่ตรงนี
0: ้ใช่ใช่ใช
2: ่นะต้องเป็นคนที่ปรับตัวกับสถานการณ์ไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยอันนี้ฉันไม่เอาฉันยึดติดกับตรงนี้ลองปรับตัวดูแล้วมันเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองด้วย
0: ใช่ใช่ใครปรับตัวได้ไวในสถานการณ์แบบนี้นะครับคนนั้นจะชนะครับบอกเลย
1: หรือเราต้องมีอะไรหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างพี่แป๊ะอย่างเงี้ยถ้าเราดู VTR อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นพี่แป๊ะปลูกหลายอย่างนะปลูกองุ่นตั้งแต่แรกเลยเนาะทุเรียนก็ไปนะ
2: มะละกอ
1: ก็ไปมะละกอคือหลายอย่างมากแต่ไอ้อย่างหลายๆอย่างแบบเนี้ยมันมีอย่างเดียวที่พี่แป๊ะเนี่ยยึดถือไว้เลยก็คือดินต้องดี
0: ดินต้องดีฮะดินนี่มันเป็นอันดับแรกเลยนะไม่ว่าคุณจะปลูกต้นเล็กต้นใหญ่ต้นหมากต้นน้อยเนี่ยฮะดินเท่านั้นนะฮะดินเท่านั้นมันจะทำให้เนี่ยผลไม้คุณเนี่ยเกิดไม่เกิดโตไม่โต
1: เขาเรียกว่ามันก็จริงๆหลักการมันไม่ได้เยอะขอให้ดินดีแล้วคุณจะปลูกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันคุณก็ปลูกได้
0: เดี๋ยวต้นไม้เขาจะปรับตัวเองนะครับเมื่อดินดีน้ำพร้อมเนี่ยนะครับเขาก็จะปรับตัวเองแต่ขณะนี้หลายที่เนี่ยดินมันแห้งจากสภาพที่ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมร้อนก็ร้อนจัดนะครับเวลาหนาวก็หนาวจัดเวลาท่วมก็ชะหน้าดินออกไปหมดนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจดินก่อนอันดับแรกนะครับเมื่อดินดีทุกอย่างมันก็จะดีตามมาถึงบอกไงใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะมาทำราคาเองได้วางการตลาดได้ขายเองได้ไม่ต้องง้อไอ้พ่อค้าคนกลางเนี่ย อย่าตกเป็นเครื่องมือของพ่อค้าคนกลางใช่ไหมเราต้องควบคุมคุณภาพเราเองตั้งราคาเองขายเองเรียกแบบนี้นะได้เลย
1: คุณผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะผมจะมาแนะนำเซตนี้นะครับซึ่งเซตนี้ก็เป็นเซตที่พี่แป๊ะใช้อยู่เป็นประจำนะครับนี่คือดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B นะครับเป็นสูตรคู่ตรงวัยต้นจะแข็งแรงใบจะเขียวผลจะดกนะครับแล้วก็ทำให้พืชผลของคุณเนี่ยเจริญงอกงามได้น้ำเยอะแป้งเยอะน้ำหนักก็เยอะด้วยนะครับแล้วก็เรามีกรดอะมิโนด้วยแล้วก็สารอาหารที่จำเป็นต่อพืชอีกมากมายเลยนะครับซิลิก้าก็มีนะครับแล้วก็ทำให้ต้นพืชเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำให้แมลงลดลงด้วยคุณผู้ชมดูบนจอนะอันเนี้ยคือซื้อ2แถม2ในช่วงนี้ที่หลายๆอย่างขึ้นราคาของเราไม่ขึ้นราคาเราให้คุณจ่ายในราคาเดิมนะครับซื้อ2แถม2เซตนี้ใช้ได้ถึง40ไร่ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้เพิ่มด้วยเราใช้เขาเรียกว่าแทนปุ๋ยก็ได้นะครับไม่ใช้สารเคมีตัวนี้นะจึงทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อกี้เราพูดไปแล้วลดเรื่องของปุ๋ยลงไปทำให้จุลินทรีย์ทำให้เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันดีขึ้นในสวนในแปลงของเรานะครับทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับคุณผู้ชม999บาทเท่านั้นเอง2แถม2 4ขวดนี้1ขวด1ลิตรนะครับ4ลิตร40ไร่999บาทใครสนใจโทรหาเราด่วนตอนนี้ที่02ครับ666-0011ย้ำ02-666-0011นะครับโทรหาเราได้เลย999บาทเท่านั้นระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง30เมษายน2570ครับเดินเข้ามาในสตูดิโอเนี่ยคุยกับพี่ต้อเนี่ยค่าคือ1ค่าเล่าเรียนลูกค่าน้ำมันค่าน้ำมันนี่หนักสุด
0: หนักสุดฮะ
1: ผมยังเคยคิดเลยนะคือก่อนที่มาทำรายการการเกษตรเนี่ยนะเคยคิดก็ว่าแค่ค่าน้ำมันก็คือเราขับรถจากบ้านไปทำงานเนาะแต่เชื่อไหมว่าพี่น้องเกษตรกรที่เขาต้องใช้รถแท็กเตอร์รถไถรถอะไรต่างๆเนี่ย
0: เครื่องสูบน้ำ
1: เขาต้องใช้น้ำมันหมดเลยใช่ไหม
0: ครับผม
2: ไหนจะขนส่งอีกอะผลผลิตอีกอะ
1: เดือดร้อนผมเห็นในภาพข่าวนะเขาต้องไปต่อคิวเอาแกลอนไปเติมแล้วช่วงที่แบบว่าขึ้นกันแบบว่าต่อเนื่องขึ้นกันทุกวี่ทุกวัน
2: เ
1: นี่ย
2: ตื่นเต้นลุ้นกันเป็นอะไรเลย
0: เนี่ยนี่ต่อที่จะไม่ให้ผมขึ้นเลยก็พยายามที่จะนำเนี่ยพยายามที่จะเปิดประเด็น
1: ผมก็พยายามแบบเขาเรียกว่าปูทางว่าเดี๋ยวปูทางให้พี่แป๊ะอยู่บนยอดแล้วพี่แป๊ะก็ทุบทีเดียวปึ้ง
2: ใช่ไม่ๆที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่อะไรรู้ป่ะจะขอความรู้จากพี่แป๊ะให้พี่น้องเกษตรกรว่าก็ยุคสมัยตอนนี้มันเป็นแบบเนี้ยเราจะรอดได้ยังไงล่ะ
0: อย่างที่บอกเลยนะฮะเราต้อง

0: ปรับตัวให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้แน่นอนฮะต่อไปนี้นะเราจะไม่มีวันที่จะมาใช้น้ำมันราคาเดิมแต่ก่อนหน้านี้อีกแล้วจริง29.90 บาทแต่ก่อนหน้านี้ที่เขาตึงไว้เนี่ยต่อไปนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นแบบนั้นอีกแล้ว
1: หนูจะไม่เห็นตัวเลขขึ้น
0: ไม่มีมีแต่จะขึ้นครับตอนนี้เนี่ย50.54 บาทต่อลิตรดีเซลนะครับยังไม่แน่ว่านะครับเนี่ยจะขึ้นอีกเท่าไหร
1: ่
0: มีคนนี่บอกว่า70 บาทเห็น70 บาทต่อลิตรเนี่ยเห็นแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปรับตัวนะครับทำใจเลยนะฮะว่าต่อไปนี้นะครับเราจะใช้ชีวิตยังไง
2: พี่แป๊ะเดี๋ยว
0: โดยเฉพาะเกษตรกร
1: หนูเดินมาทำงานไม่ได้จริง
2: พี่แป๊ะพูดอย่างนี้นะ29 บาทต่อลิตรเกษตรกรต้องใช้น้ำมันถูกไหม
0: ใช่
2: ถูกไหมเมื่อก่อนเนี่ยเรานั่งคุยกันเนี่ยปลูกอะไรก็เหมือนขาดทุนเพราะว่าค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยอะไรก็แพงทุกอย่างมันแพงหมดเลยเราพยายามรณรงค์ให้ใช้จุลินทรีย์เพื่อให้ลดต้นทุนวันนี้ถ้ายังไม่ยอมใช้เนี่ยแล้วน้ำมันมันพุ่งไป50 กว่าบาทอย่างเงี้ยไม่มีทางเลยนะ
0: ไม่มี
2: ทางรวยเลยนะ
1: 3เท่าอ่ะอนาคต
0: คือมันไม่มีทางแต่ชีวิตมันยังหายใจอยู่ใช่ไหมมันก็ต้องสู้กันต่อใช่ไหมตราบใดที่ไม่มีลมหายใจอันนั้นจบกันใช่ไหมเกษตรกรบ้านเราเนี่ยลมหายใจมีอยู่ก้าวขายังเดินได้อยู
2: ่
0: มือทำงานได้อยู่อย่าไปยอมแพ้มัน
2: อย่าไปยอมแพ้
0: คือให้ขึ้นอยู่กับปัจจุบันแน่นอนเลยนะครับราคาน้ำมันดีเซลผมเอาเฉพาะดีเซลไงเพราะว่าเป็นเพื่อนๆเราใช้เยอะนะครับแน่นอนฮะ70 บาทแต่มีโอกาสถึง70 บาทมีโอกาสถึงต่อลิตรเพราะฉะนั้นนะครับเกษตรกรนะครับผมถึงบอกว่าเราลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง
2: เนี่ย
0: ได้ไหม
2: กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูทางบ้านแล้วจะงงว่าเราได้ทำยังไง
0: อันนี้นะก็
2: ทำยังไง
0: นะฮะหนึ่งไอ้ที่เคยใช้เยอะๆเนี่ยลดลงปุ๋ยนะฮะอันนี้เฉพาะเกษตรกรนะปุ๋ยเนี่ยถ้าเราลดลงคือถ้าหากว่าเลิกไม่ได
1: ้
0: ลดลงนะฮะครึ่งหนึ่งได้ไหม
1: กระสอบกระสอบหลายๆกระสอบเนี่ยลดลง
2: ลดลง
0: ไอ้ที่ลดลงเนี่ยก็มาเพิ่มจุลินทรีย์แน่นอนฮะในดินเนี่ยนะครับไอ้ที่เป็นอาหารของพืชเนี่ยก็คือจุลินทรีย
2: ์
0: นะครับทำให้ดินมันนุ่มทำให้ดินมันหลว
1: ม
0: แล้วก็ทำให้รากเนี่ยมันดูดอาหารได้ง่ายจุลินทรีย์เนี่ยนะครับเนี่ยขณะนี้นะครับมีประโยชน์มากและก็เข้ากับสถานการณ์มากใช่ไหมฮะหนึ่งราคามันถูกกว่าคุณ
1: เ
0: อวิน
1: เห็นเลย
0: ราคามันถูกกว่าดินเดียต้นดีราคาถูกกว่าเห็นเลยแล้วก็แน่นอนฮะประโยชน์เนี่ยนะครับได้ดีกว่าได้มากกว่า
1: 40 ไร่
0: อย่างนี้นะฮะเนี่ยครับปริมาณการใช้เนี่ยฮะนิดเดียวแต่ว่าพื้นที่ในการใช้มันเยอะมากนะครับเกษตรกรนี่นะฮะคือฟังผมพูดเนี่ยนี่คือแนะการแนะนำทางออกนะฮะอย่าไปจมปลักกับเรื่องเก่าๆใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยให้คิดนอกกรอบให้คิดนอกคอกเข้าไว้นี่นะครับให้คิดนอกกรอบเข้าไว
1: ้
0: นะครับเอาจุลินทรีย์นะครับเนี่ยไปใช้4ขวดเนี่ยแค่พันเดียว
1: 40ไร
0: ่พันเดียวขณะที่ปุ๋ยเนี่ยนะกระสอบนึงอะตอนนี้ 1,800 เนี่ย900แล้วแต่สูตรแล้วแต่ว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากเชิญชวนท่านนะครับเรามางดการใช้ปุ๋ยเคมีลงนะฮะถือถ้าหากว่าถ้าไม่ใช้เลยก็ไม่มีใครว่ามันยิ่งดีนะครับหันมาใช้จุลินทรีย์ดีกว่านี่คือการเขาเรียกว่าปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นขนาดนี
1: ้
0: ถ้าเราไปฝืนเนี่ยนะโอ้โหน้ำมันพ่อแม่พี่น้องบ่ไหวหรอกครับผมบ่ไหวครับเดี๋ยวมันจะหยุดหายใจครับผม
2: ดันทุลังไปก็ไม่มีประโยชน
0: ์
2: ทุกอย่างมันก็หายไป
0: นะ
2: ไม่เหลือกำไรไม่เหล
0: ือใช่ทีนี้ถ้าหากว่าเราใช้จุลินทรีย์เสร็จนี่มาแล้วก็ผลไม้เราพืชผักเราเนี่ยนะครับมันก็จะถูกการันตีว่าเป็นพืชผักที่นะครับเนี่ยปลอดสารพิษ
1: ปลอดภ
0: ั
1: ยผู้บริโภคชอบนะ
0: นั่นแหละครับในมุมของผมนะครับที่เป็นคนเกษตรเนี่ยฮ
1: ะ
0: ราคาพืชผลเนี่ยจะแพงเท่าไหร่นะครับแต่ขอให้มีคุณภาพนะครับผู้บริโภคไม่สน
1: ยอมจ่าย
0: ยอมจ่ายเลยขณะนี้ยอมจ่ายเลยนะครับปกติขายองุ่นโลละ250ต่อไปนี้ผมจะขึ้นราคาละขึ้นราคาแล้ว
1: ใจเย็นพี่ป้า
2: ใช่แล้วมันจะมาขึ้นอะไรตอนนี้ล่ะขาย250ก็ขาย250ไปสิช่วยเหลือกันหน่อยช่วยเหลือกันหน่อย
0: ไม่ขึ้น
1: โอเค
0: ไม่ขึ้นเราเห็นใจเพื่อนเกษตรกรด้วยกันนะครับได้รับประทานของดีนะครับสุขภาพจิตจะดีได้สุขภาพกายต้องมาก่อนเอางี้ดีกว่า
2: คุณผู้ชมก็ต้องหาทางนะอย่าไปคิดในเรื่องเดิมๆกรอบเดิมๆเพราะถ้าเกิดคิดเรื่องเดิมเนี่ยมันไม่มีอะไรทางรอดออกมาได้วันนี้แนะนำแล้วลดนะฮะการซื้อกระสอบลงไปแล้วมาเพิ่มจุลินทรีย
0: ์
2: จะได้ปลอดภัยด้วยได้ตรีตาว่าเนี่ยไม่ใช้สารเคมี
0: ควายมีไหม
1: ฮะ
2: ด่าใครพี่แป๊ะ
0: ไม่ใช
1: ่
0: ถามว่าควายมีป่ะ
1: ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้
0: ไม่ค่อยมี
1: ไปใช้รถไถ
0: นั่นน่ะสิลองกลับมามาใช้ควายไถเนี่ย
1: นี่
0: ได้ไหม
1: หันไปล่ะ
2: อันนี้ก็อีกทางนึง
1: ประหยัด
2: เก็ทละตอนแรกก็นึกว่าอ๋อด่าใครอ๋อหมายถึงว่าเมื่อก่อนเราต้องเติมน้ำมันใช่มั้ยใช้รถใช
3: ่ไ
2: หมกลับมาใช้ควาย
1: ตกใจหมดเลยเอามือแนบอกเลยอ้าวอีกหนึ่งทางรอดให้กับทุกคนนะคะกับช่วงนี้เกษตรโปรดีค่ะคุณผู้ชมค่ะชอบแบบไหนเลือกได้เลยถ้าจะแก้ปัญหาดินแบบทั้งระบบต้องสูตรนี้ฝาสีทองดินดีต้นดีสูตรแก้ดินนะคะดูแลดินจะปลูกอะไรก็แล้วแต่หาใช้ได้เลยดินโทรมนะคะใส่เท่าไหร่ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่พืชไม่กินอยากจะเปลี่ยนแล้วล่ะดินมันตายค่ะอันนี้เป็นดินที่แบบมีจุลินทรีย์แท้นะคะหลายสายพันธุ์ใส่เข้าไปในดินของคุณนะคะแก้ปัญหารากเน่าโคนเน่าเชื้อราในดินได้ด้วยย่อยสลายต่อสั่งฟังข้าวก็ได้2แถม2ค่ะ4ขวด4ลิตรใช้งานได้40ไร่นะคะราคาเต็มเกือบ 3,000 ไม่ต้องจ่ายวันนี้999บาทเท่านั้นค่ะ
2: 999บาทนะครับนี่คือชุดหนึ่งนะฮะที่คุณต้องมีฝาทองเอาเรียกอย่างนี้นะฝาทองนะคราวนี้อีกชุดหนึ่งคุณผู้ชมครับจะเป็นฝาแดงและฝาเขียวอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะครับเป็นชุดสูตรคู่โตวัยนะครับใบจะเขียวผลจะดกแล้วก็ใช้งานได้เนี่ย1ขวด1ลิตรนะมีทั้งหมด4ขวดแบบนี้40ไร่คุ้มค่ามากๆนะครับนี่คือดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B นะครับตัวนี้จะทำให้พืชผลของคุณเจริญงอกงามได้น้ำเยอะแป้งเยอะน้ำหนักก็เยอะนะครับตัวนี้มีสารอาหารที่จำเป็นนะฮะต่อพืชมากมายรวมไปถึงซิลิก้าก็มีด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ต้นพืชแข็งแรงแล้วก็แมลงก็ลดลงด้วยนะครับเราใช้ด้วยกันนะครับเราใช้ด้วยกัน2สูตรนี้ A และ B นะครับแล้วก็ตัวฝาสีทองใช้ด้วยกันได้ด้วยเหมือนกันแล้วตัวนี้พอใช้เสร็จปุ๊บคุณตีตาได้เลยว่าไม่ใช่สารเคมีเพราะทั้งหมดนี้ไม่ใช่สารเคมีใดทั้งสิ้นแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานด้วยนะครับคุณผู้ชมดูบนจอวันนี้ซื้อ2ขวดแถมให้อีก2ขวดนะครับสุดคุ้มเลย1ขวด1ลิตรนะครับ2ขวดไม่พอแถมให้อีก2ขวดเป็นทั้งหมด4ขวด4ขวดนี้ใช้งานได้ถึง40ไร่นะครับสนใจจะเป็นชุดไหนจะเป็นชุดแก้ดินก็ได้ฝาสีทองหรือจะเป็นชุดนี้ก็ได้สูตร A และสูตร B นะครับในราคาเซตละ999บาทเท่านั้นโทรหาเราที่02ครับ666-0011ย้ำ02666-0011นะครับกดหาเราด่วนตอนนี้ได้เลยระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2570ครับโอเคคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวมาเจอทางรอดกับเราใหม่กับเกษตรไดเรกวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
3: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันณัฐนันท์เรืองศิลป์สักครู่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับมอบข้าวสาร1ตันพร้อมน้ำตาลทรายจากมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนเตรียมกระจายช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่เดือดร้อนกว่า 15,000 ครัวเรือนที่เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับมอบข้าวสาร20กระสอบน้ำหนักรวม 1,000 กิโลกรัมพร้อมน้ำตาลทรายจากมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครอบคลุม5อำเภอ21ตำบล117หมู่บ้านมีประชาชนเดือดร้อน 15,634 ครัวเรือนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายและเสียชีวิต1รายมีสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายจำนวนมากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งประสานทุกภาคส่วนกระจายสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่และบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอย่างต่อเนื่องศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ดำเนินการฝึกซ้อมการแจ้งเตือนภัยสึนามิตามระเบียบปฏิบัติประจำด้านการแจ้งเตือนภัยสึนามิณห้องปฏิบัติการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบางนาโดยจำลองสถานการณ์สมมุติเกิดแผ่นดินไหวในทะเลบริเวณตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียขนาด 8.9 ความลึก10กิโลเมตรห่างจากประเทศไทยประมาณ548กิโลเมตรรวมทั้งได้ทดสอบระบบสื่อสารระหว่างศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติดุสิตกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบางนาเพื่อเป็นการซักซ้อมกระบวนการปฏิบัติประจำของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สพช.ได้ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมด้านการแจ้งเตือนจากคลื่นสึนามิเป็นประจำทุกเดือนอย่างนี้ตลอดไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชนใน6จังหวัดตลอดพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลอันดามันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ

0: สุดท้ายของปีศึก US Open ที่สหรัฐหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศเทเลอร์ทาวเซนนักโหดอเมริกันที่จับคู่กับคาเทรีนาซิเนโควาจากเช็กหญิงคู่มือวางหนึ่งของรายการช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่เซตแรกแพ้ให้กับแอสลิงครูเกอร์กับโรบินมอนโกเมอรี่สองสาวเจ้าถิ่นมือวายการ์ดไปก่อน5-7แต่หลังจากนั้นคู่มือวางหนึ่งกลับมาโชว์ฟอร์มสมราคาด้วยลูกตีหน้าเซตจนแซงชนะไปได้ใน2เซตหลัง6-0และ6-2ทำให้ทาวเซนกับซินิโควาพลิกชนะ2-1เซตคว้าแชมป์ US Open ร่วมกันเป็นครั้งแรกหลังอกหักจากปีที่แล้วที่ทั้งคู่คว้ารองแชมป์หญิงคู่รายการนี้ไปครองหลังแพ้ให้กับคู่มือวาง3ไป4-6ทั้ง2เซต
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: กลับมารับชมทางข่าวได้อีกครั้งในเวลา12 นาฬิกาดูช่อง 5กฎหมายเลข 5สวัสดีค่ะ

ผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของเมนูชุมชนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะทำเมนูตรงวัตถุดิบพื้นบ้านที่เมืองตรังนี่เองนะครับที่ผมไปได้ปลามาเมื่อวานนั่นคืออันนี้คือปลาอังเกยนะครับซึ่งเป็นคล้ายๆตระกูลของปลากระพงแต่เนื้อจะนุ่มกว่าเป็นปลาท้องถิ่นที่นี่นะครับผมตั้งชื่อเมนูนี้ว่าอังเกย3รสสมุนไพรสารข้าวนั่นเองทีนี้มาดูเครื่องปรุงหัวใจมากๆเลยเครื่องปรุง3รสสมุนไพรเนาะคือ1ตอนนี้กระชายขาวมาแรงถูกไหมฮะกระชายขาวนะครับ2ดอกกระเทียมกับหอมแดงอย่างละเท่ากันอันนี้แม่ขมิ้นจะใช้แม่ก็ได้หรือจะใช้ลูกก็ได้นะครับใส่ไปหน่อยเนาะส่วนสมุนไพรอันก็คือขิงอันนี้ขิงแก่นะครับเอาละอันนี้พริกขี้หนูเนาะสัก8เม็ดแล้วกันวันนี้เจ้าเห็นแล้วว่าสมุนไพรมีหอมกระเทียมขิงกระชายขมิ้นนะครับกับพริกแล้วมีพริกชี้ฟ้าอีกประมาณ2เม็ดนะครับเสร็จแล้วผิวมะกรูดนะแล้วก็แน่ฮะสับปะรดชิ้นหนึ่งสับอย่างนี้นะครับสับอย่างนี้นะครับแล้วก็ขิงซอยนะครับกระเทียมเราสับจะหยาบหน่อยเอาละครับตัวนี้เราได้ครบแล้วทุกอย่างเราล้างก่อนใช้อยู่แล้วเราก็ใส่ไปเราใส่เกลือประมาณ3หยิบนะครับเราใส่กะปิเยื่อเคยหรือกะปิหวานใส่ลงไปอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดนะครับเราก็ใส่ไปพอปั่นให้ละเอียดได้นะครับ

ก่อนนั้นเราก็ใส่น้ำมันพืชไปหน่อยเสร็จแล้วเวลาเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลจับจากถูกไหมไอ้นี่เป็นของดีของตรังเราใช้น้ำตาลตะโหนดด้วยผสมกันนะครับแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกแล้วมีน้ำส้มนะครับพอน้ำมันร้อนตอนนี้เราเคี่ยวไว้นะครับผัดเชฟขอใส่น้ำตาลตะโหนดไปนิดนึงก่อนเวลาเราได้อธิบายว่าเอปลาสามรสสมุนไพรของเราเนี่ยเราไม่ได้เคี่ยวไฟแรงนะครับค่อยๆเคี่ยวไฟอ่อนๆไปตอนนี้น้ำตาลจากจากเพราะนั้นความหวานเราได้จากน้ำตาลจากและก็น้ำตาลตะโหนดน้ำมะขามเปียกไม่ได้เยอะมากรสชาติคือหวานเปรี้ยวเท่ากันนะครับแล้วก็เค็มตามมาเพราะอย่างนี้เป็ดเราก็ต้องเติมนะครับเขาเรียกไล่รสใส่เค็มไปใส่น้ำปลาไปใส่น้ำตาลไปอีกนะครับใส่น้ำตาลจากไปอีกเนาะเคี่ยวไปช่วงจังหวะเดียวกันเราไม่ให้เสียเวลาเรามาดูปลากันเลยดีกว่าปลานะครับเราตัดครีบไปเขาหน่อย

ันประมาณนี้ใช้เกลือโรยที่ตัวก้างเล็กน้อยเนาะแป้งทอดมาถึงเนื้อปลาเราจะปรุงด้วยเกลือเล็กน้อยนะตอนนี้เนื้อปลาเราปรุงด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วเราก็ใช้แป้งตบเอาตอนนี้เราทอดให้เหลืองเลยนะครับใช่ป่ะเวลาใส่ไปแล้วอย่าเพิ่งไปแตะให้นี่ให้เขาเหลืองเลยเสร็จแล้วพอได้เหลืองกรอบอย่างนี้เราขึ้นเลยเห็นไหมฮะวันนี้สีต้องนี่ฮะนี่แหละครับค่อยๆทอดแล้วก็พยายามประคองเนาะปลาตัวนี้ก็ทอดเสร็จแล้วเรียบร้อย

0: ตัวนี้นะครับน้ำซอสตัวนี้ได้ที่แล้วแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราทอดไว้แล้วเราหั่นซอยพริกแดงกับขิงอ่อนไปแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวเราจะมาอุ่นซอสแล้วเสิร์ฟกันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงที่รอซอสให้เดือดนะครับเรานำปลามาเรียงเลยนะแล้วเราก็นำหมึกมาเรียงให้เรียบร้อย

0: เราเรียงไว้อย่างนี้เลยนะคะตอนนี้น้ำซอสนะซอสเริ่มจะเหนียวแล้วข้นนะครับเราใช้พริกแล้วก็ใช้ขิงเราซอยนะครับเราลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้พอลงไปแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่คือเคล็ดลับนิดหนึ่งเสร็จแล้วนี่เลยเสร็จแล้วใบมะกรูดกรอบนะครับความสวยงามที่เราจะเติมแต่งไปได้
1: ผลิตภัณฑ์เกษตรตราไร่ทิพย
2: ์ New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรกให้คุณ

0: ให้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
1: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเพื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: อร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจและสร้างสรรค์กะทิ 100% ตาอร่อยดีการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
3: สนับสนุนโดย My Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลก

0: มกำลังจะกลับจากกองถ่ายนะฮะก็คือไปสะดุดตาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตต่อสันชัยนะต้องบอกเลยว่าเด่นสะดุดตามากๆเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมแล้วก็ทีมงานเนี่ยไปชิมพร้อมๆกันเลยครับตามเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ภายในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตต่อสันชัยนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ทางเจ้าของร้านนะครับพี่โบสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: พี่โบผมสอบถามก่อนเลยว่าทำไมต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสอสันชัย
1: เป็นชื่อของแฟนค่ะใช่ก็เลยตั้ง อีกอย่างหนึ่งก็เป็นสูตรทางบ้านเขาด้วย
0: อ๋อก็คือส่งต่อกันมาจนถึงรุ่นพี่โบเลย
1: เป็นเหลนแฟนเป็นเหลน
0: มาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตสอสันชัย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าไปนี่คือเต็มโต๊ะเลยนะคุณผู้ชมเราเริ่มตั้งแต่เมนูซิกเนเจอร์เลยที่มาแล้วต้องสั่ง
1: เป็นน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยว
0: ก๋วยเตี๋ยวชัดเจนใช่ไหมฮะผมขอชิมเลย
1: ได้ค่ะ

0: เป็นลูกชิ้นเนี่ยเราก็จะเลือกที่แบบว่าจะบอกว่าไม่ผสมแป้งเป็นไปไม่ได
1: ้
0: เราจะเลือกที่ว่าผสมไร้สดมาให้ลูกค้าได้ทาน
2: ทานเข้าไปต้องบอกเลยว่ารสสัมผัสแรกก็คือตัวน้ำเขาอะเข้มข้นดีแล้วก็แบบในเรื่องของตัวเครื่องเคียงลูกงงชิ้นเนี่ยอร่อยฮะ
0: ทางเราทำเองหมดเลยนะคะจะเป็นคั่วพริกหรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้ซื้อตามท้องตลาดเราจะซื้อพริกแล้วก็มาคั่วเองใช่
2: อย่างเมนูนี้คือเป็นอะไรครับมีตับ
0: อันนี้จะเป็นเกาเหลาค่ะเกาเหลาตับหวาน
2: เกาเหลาตับหวานใครชอบทานตับเนี่ยต้องสั่ง แทบละลายในปากเลย อร่อยครับ
0: ต่อไปก็จะเป็นกะเพราละวาอ
2: ัน
0: นี้ก็ขายดีบางทีลูกค้ามาแบบเอ้ยคืออะไรอ่ะพี่กะเพราละวาอะไรไม่ใช่มันก็เหมือนกะเพราทั่วไปแต่ว่าทางร้านเราจะมีเป็นกะเพราทอดกรอบร้านไปมันจะเด็ดตรงที่กะเพราทอดกรอบนี่แหละ
2: คูณมากคูณมากเครื่องเคียงวัตถุดิบเนี่ยสดจริงๆครับยกนิ้วให้เลยฮะ
0: อันนี้ก็ขายดีค่
2: ะ
0: เป็นสุกี้สุกี้แห้ง
2: ทะเลโอ้โหน่าทานมาก
0: ใช่ค่ะ
2: อันนี้เด่นที่อะไรครับตัวสุกี้แห้ง
0: นน
2: ทางร้าน
0: น้ำจิ้มเลยค่ะ
2: น้ำจิ้มใช่ไหมผมก็ต้อง
0: ใช่นี่เลย
2: อันนี้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเราจะผสมมาให้ลูกค้าบางส่วนบางส่วนลูกค้าจะชอบทานอ่อนไม่จัดเราก็จะมีน้ำจิ้มมาเพิ่มให้ลูกค้าใช่ค่ะ
2: ขอทานปลาหมึกหน่อย
0: ได้ค่ะทางร้านเราซื้อของสดวันเราจะไม่เอาของค้างมาทำให้ลูกค้าทาน
2: สดรสชาติดีกลมกล่อมฮะในเรื่องของสุกี้แห้งก็คือแต่ก่อนเราอยู่แถวนครนายกอ่ะแม่ผมชอบพาไปทานสุกี้แห้งก
0: ็
2: คือรสชาติเนี้ยคือใช่เลยถูกใจใช่เลย
0: อันนี้จะเป็นข้าวผัดปลาทู
2: อุ้ยข้าวผัดปลาทูชอบมากเลยฮะทีเด็ดของร้านนี้ก็คือจากของเมนูนี้ก็คือใส่ตัวตะไคร้
0: ใช่ใบมะกรูดแล้วก็จะมีพริกโรยค่ะเราใส่ปลาทูเป็นตัวเลยค่ะเราไม่หวงค่ะไม่หวงแบบเครื่องเคียงลูกค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดแหน
2: ม
0: ค่ะ
2: อัน
0: นี้ก็ทางร้านเราเลือกใช้เป็นข้าวหอมนะคะ
2: อร่อยกลมกล่อมครับผมด้วยรูป

0: ้าของเขาอะวัตถุดิบเครื่องเคียงของเขาอะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบใส่ไปแบบไม่มีกากนะฮ
1: ะ
0: ถ้าใครชอบแนวข้าวผัดเนี่ยต้องลองสั่งดูแล้วจะอร่อยนอกจากนี้คือยังมีเครื่องดื่มด้วย
1: ใช่เครื่องดื่มของนี่เลย
0: ใหญ่มากอ
1: ลังการมากเลยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรครับพี่
1: อันนี้เป็นภูเขาลาวาภ
0: ู
1: เขาไฟลาวาแล้วก็ราคาไม่แรงเลยนะคะเห็นอย่างเงี้ย45 บาทจับต้องได
0: ้เข้มข้นและจับต้องได้แล้วก็ยังมีเครื่องดื่ม
1: ใช่อันนี้จะเป็นบูฮาวาย
0: บูฮาวาย
1: ใช่อันนี้ก็เป็นสับปะรดโซดาอันนี้ก็ขายดีค่ะ
0: ถ้าใครทานแล้วรู้สึกมีความเผ็ดเรามีขนมถ้วย
1: ขนมถ้วยนี่จะเป็นขนมถ้วยอันชันปกติร้านเราจะมี2 รสชาติจะเป็นใบเตยกับอันชันแต่ว่าวันนี้ขอทําอันชันแล้วกันเพราะว่าใบเตยหมดค่ะขายดีมาก
0: รสชาติดูจากรูปลักษณ์นี่ก็คืออร่อยแน่นอนนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาช่วยฝากร้านนิดนึงครับว่ามายังไงครับผม
1: เราจะมีเพจเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตสุนชัยเราจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นหรือทางนี้มันจะเป็นทางผ่านไปทางสระบุรีก็ได้นครนายกก็ได้มันก็เลยเป็นทางผ่านหรือจะเข้ามาทางข้างหน้าจะเป็นถนนรังสิตนครนายกค่ะของเราจะอยู่เป็นหนองเสือคลอง10อยู่ข้างโรงพยาบาลหนองเสืออ
0: ๋ออยู่ข้างโรงพยาบาลหนองเสือเลย
1: ใช่ตรงข้ามก็เป็นบ้านเอื้ออาทรคลอง10
0: ครับก็เห็นป้ายชัดเจนเลยชื่อร้าน
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่โบมากเลยนะฮะ
2: Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
3: อร
4: ่
3: อยด
4: ีอร
5: ่
4: อยด
5: ีอร่อยดีครับพ่ออ
6: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจและสร้างสรรค์กะทิ 100% ตาอร่อยดีการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
7: เที่ยวสนุกทั้งวันที่สยามอเมซิ่งพาร์คมันไม่อั้นกับสุดยอดเครื่องเล่นมากมายคลายร้อนด้วยสวนน้ำสุดชุ่มฉ่ำเยี่ยมที่สยามอเมซิ่งพาร์ค
8: New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเครื่อง
9: การศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญครับโดยเฉพาะการพัฒนาและการปรับตัวเพื่อให้การศึกษานั้นดีขึ้นในมองมุมใหม่ Fight Focus ครับ

0: โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนให้มีภาวะโภชนาการที่ดีวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเราจะมาดูโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการกิจกรรมสนับสนุนนักเรียนบ้านไกลพักนอนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็นของที่นี่กันค่ะ
1: สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับนักเรียนบ้านไกลพักนอนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมาอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับในปี2569นะคะคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้มีมติปรับขึ้นค่าอาหารเป็นมื้อละ25บาทซึ่งทำให้เด็กในแต่ละวันนะคะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน50บาทต่อคนต่อวันเป็นจำนวน200วันตามภาวะทางเศรษฐกิจค่ะ
2: ครับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะจังหวัดตากตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปัจจุบันปีการศึกษา2569นักเรียนของโรงเรียนมีทั้งหมด160คนมีนักเรียนบ้านกายพักนอน78คนซึ่งเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณ2โครงการคือโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการกิจกรรมสนับสนุนนักเรียนบ้านไกลพักนอนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาหารมื้อเช้าและเย็นเพื่อจัดอาหารมื้อเช้าและเย็นที่มีคุณภาพสารอาหารครบถ้วนเพียงพอกับวัยของนักเรียนแต่เนื่องจากพื้นที่ห่างไกลการจัดซื้อวัสดุราคาแพงดังนั้นเราจึงขอรับการสนับสนุนโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษางบประมาณที่เราได้รับเรามาดำเนินการจำนวน2กิจกรรมกิจกรรมที่1กิจกรรมด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่ไข่และเลี้ยงเป็ดไข่2กิจกรรมด้านการเกษตรมีการปลูกผักและเพาะเห็ดนางฟ้านำผลผลิตที่ได้ไปแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
3: เติมในอาหารเช้ากลางวันและเย็นเพื่อให้เพียงพอ
2: ดังนั้นนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะจังหวัดตากจึงได้รับอาหารครบทั้ง3มื้อ
4: ตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นป.6เป็นเด็กบ้านไกลอาศัยพักอยู่ที่นี่ได้กินอาหารทั้งมื้อเช้าและมื้อเย็นอาหารอร่อยมากค่ะได้กินทั้งเนื้อสัตว์และผักซึ่งผักที่เรานำมาทำอาหารเราก็ปลูกเองที่โรงเรียนส่วนเนื้อสัตว์เราก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเอามาประกอบอาหารค่ะ
5: ผมอยู่ชั้นป.5พักนอนอยู่ที่นี่มา3ปีแล้วครับบ้านห่างจากโรงเรียนไกลมากครับอยู่ในโรงเรียนมีอาหาร2มื้อครับมื้อเช้ากับมื้อเย็นอาหารที่นี่อร่อยมากครับอาหารแต่ละวันเราจะกินไม่ซ้ำกันครับอยู่ในโรงเรียนมีความสุขมากครับแล้วอาหารเราก็ช่วยทำกับครูครับ
0: ค่ะและนี่ก็คือโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการบ้านไกลพักนอนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
6: น้ำดื่มซาร่าเราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเพื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: อร่อยดี
8: อร่อยดีครับ
9: พ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจและสร้างสรรค์กะทิ 100% ตาอร่อยดีการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
10: เที่ยวสนุกทั้งวันที่สยามอเมซิ่งพาร์คมันไม่อั้นกับสุดยอดเครื่องเล่นมากมายคลายร้อนด้วยสวนน้ำสุดชุ่มฉ่ำเยี่ยมที่สยาม

ณชุมชนบางกระทุ่มแห่งเมืองสองแควจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณอำนวยช่างเผาอสมดีเด่นที่อยู่ที่ตัวทำงานเพื่อสังคมมาอย่างยาวนานตำนานที่ถูกกล่าวขานของคนในชุมชนแห่งภาคเหนือครับ

0: เอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับทางคุณอำนวยชังเภานะฮะอสมดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่2และภาคเหนือปี2568ครับพี่อำนวยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่อำนวยครับสอบถามนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาของชุมชนที่นี่พี่อำนวยมีวิธียังไงบ้างครับ
1: ตำบลบ้านไร่ของเราเนี่ยมี10หมู่บ้านแต่ในเขตที่ดิฉันรับผิดชอบกับทีมงานเนี่ย6หมู่บ้านวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือ1เรามีข้อมูลโดยอสมของเราเนี่ยรับผิดชอบ10ถึง15หลังคาเรือนเราทำงานบนฐานข้อมูลเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเราก็จะเอาปัญหามาทางพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงก็จะลงสู่ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาทีมงานของเราค่อนข้างเข้มแข็งเราทำงานไปแก้ปัญหาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะเวลาเราเจอปัญหาเราก็แก้ณตอนนั้นเลยแต่ถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็จะมาพบกับเจ้าหน้าที่ค่ะ รวมทั้งผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นค่ะ
0: พี่อำนวยมีวิธีการเตรียมความพร้อมของตัวเองยังไงบ้างครับ
1: สำหรับตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความพร้อมอย่างมากเพราะว่าสิ่งอะไรที่ไม่รู้ดิฉันจะเข้ารับการอบรมทุกครั้งที่มีการอบรมด้านสุขภาพหรือว่าอบรมแกนนำและต้นแบบ
0: ถ้าพูดถึงปัญหาของชุมชนนะฮะไม่ทราบว่าตอนนี้มีอะไรบ้างที่เราเจออยู่ครับ
1: ตอนนี้ปัญหาที่เราเกิดจริงๆเลยกลุ่มวัยทำงานจะเป็นกลุ่มเสี่ยง NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเริ่มมีกลุ่มเสี่ยงที่มากขึ้นนะคะเลยตอนนี้เราทำนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเราก็นำนโยบายอันนี้ลงสู่อสมของเราทั้ง55คนแล้วก็ลงสู่ชุมชนค่ะสร้างเสริมความเข้มแข็งและก็สุขภาพที่ดีค่ะ
0: โอ้โหแต่วันนี้ได้ข่าวว่าเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่กับพี่อำนวยด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับ
1: อันนี้เป็นผู้ป่วยข้อเข่าไม่ดีนะคะแล้วก็เดินไม่ได้ก็นอนติดเตียงค่ะถึงแล้วนะคะหลังนี้เลยค่ะ

0: ำนวยครับถ้าพูดถึงในเรื่องของอุปสรรคเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยตั้งแต่เราได้มาเป็นเรียกว่าอสม.เส้นทางจนมาถึงทุกวันนี้พี่ท้อไหม
1: ถามเคยถามตัวเองเนาะว่าเหนื่อยไห
0: ม
1: ท้อไห
0: ม
1: ยอมรับเหนื่อยท้อแต่ก็ไม่เคยถอยเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเรายอมรับว่าเราเป็นคนที่ว่าคอยเอาความรู้ใส่ตัวเองอย่างสม่ำเสมอเมื่อก่อนเนี่ยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจองค์การอสม.เราจึงดึงกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเป็นอสม.ผู้ช่วยมาเป็นอสม.เพื่อที่จะให้เขาว่ามารับรู้ในการทำงานของเรา
0: อย่างสุดท้ายนี้พี่อยากจะขอบคุณใครบ้าง
1: ค่ะขอบคุณครอบครัวเลยครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งเขาเข้าใจเราออกไปทำงานเขาไม่เคยบ่นเขาไม่เคยว่าเพียงแต่เราต้องให้เหตุผลกับเขาว่าเราไปไหนไปทำอะไรเมื่อไหร่กลับตอนไหนอันดับแรกครอบครัวอันดับที่สองเพื่อนร่วมงานอันดับที่สามผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและอันดับที่สี่พี่เลี้ยงสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลบางกระทุ่มและนายอำเภอสนับสนุน
2: การได้ลงมาพื้นที่พิษณุโลกครั้งนี้ผมได้รับรู้อะไรมากมายจากอสม.ได้เห็นความตั้งใจได้เห็นมานะความบากบั่นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆของกลุ่มอสม.ในแต่ละชุมชนนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากเลยครับ

ิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้า

0: ต่อการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: สวัสดีค่ะรับชมรายการบันเทิง5วอลไรตี้รับชมละครแนววรรณคดีเรื่องหิมพานต์กินรีตอนธิดาศรีสุวรรณาออกอากาศวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา5นาฬิกาที
2: ่บันเทิง5วาไรตี้
3: จากภารกิจรับจ้างเสี่ยงตายกลับกลายเป็นการถูกหักหลังเพื่อแลกกับชีวิตเขาจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ต้องถูกไล่ล่าต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดและไขความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นสงครามรับจ้างตายตอนแลกตายในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ5
4: The People Show ปรับเวลาใหม่
5: เมาทุกข่าวดี
6: เพราะเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
7: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
4: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
5: กับยายใหม่มรกต
7: เป้พานุพง
5: ษ์และโอยดา
8: แล้วพบกันนะคะ
9: ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทยในสถานศึกษาทั่วประเทศได้คิดค้นการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบ
10: ติดตามชมรายการ Gen C Chef ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทางททบ5หรือทางช่อง YouTube Gen C Chef
11: มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKOถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาทางททบ5กดเลข5การันตีความมันโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน
12: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับรายการ The Diary มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้บอมนะครับจะพาคุณผู้ชมไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารบรรยากาศดีๆและที่พักสบายๆเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ The Diary มีดีที่เดินทางนะครับกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้บอมนะครับยังอยู่ที่ชะอมมีที่พักนะครับมีคาเฟ่แล้วก็มีร้านอาหารนะครับบางร้านคือเพิ่งเปิดมาไม่นานเลยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกันนะครับแล้วก็อยากจะบอกจริงเลยว่าชะอมเนี่ยน่าเที่ยวมากๆใครมีแพลนนะครับหรือว่าว่างอยู่ลองมาดูกันแล้ววันนี้ผมมีสถานที่แนะนำให้กับทุกคนด้วยครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับพาทุกคนเนี่ยมาดื่มกาแฟกันนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่บ้านไร่พอเพียงนะครับอยู่กับคุณปอนะครับสวัสดีครับคุณปอ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เคยเจอกันแล้ว
1: เจอกันแล้ว
0: ต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับว่ารายการของเราติดใจชะอมมากก็เลยมีแผนว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวทุกๆปีเลยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ประทับใจและอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มารู้จักกับบ้านไร่พอเพียงนะครับเป็นยังไงบ้างพี่ปอนผ่านมาผมเนี่ยไม่ได้มาปีกว่าๆแล้วนักท่องเที่ยวที่สนใจในชะอมรู้สึกว่ามีเพิ่มมากขึ้นไหมครับพี่บอล
1: ค่อนข้างเยอะครับกลุ่มลูกค้าจะค่อนข้างเยอะขึ้นมากๆแล้วก็มาไวไปไวขึ้น
0: มาไวไปไวไปว่าอะไรอ่ะ
1: หมายถึงว่าเขามาเที่ยวได้หลายที
0: ่
1: ใช่พอมีสต็อปมากขึ้น
0: ครับ
1: เขาก็จะมาปุ๊บแล้วก็ค่อยๆไปใช่
0: คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าที่บ้านไร่พอเพียงเนี่ยนอกจากคาเฟ่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีที่พัก
1: ใช่ครับมีที่
0: มีร้านอาหารซึ่งที่พักเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในที่พักที่แบบอ่ะมีส่วนที่ติดน้ำแล้วก็ส่วนที่เป็นวิลล่าเพราะฉะนั้นใครนะครับที่แบบโอ้ไม่ใช่สายแบบแคมปิ้งจ๋าอยากจะเหมือนแบบฟิลนอนโรงแรมอยู่ที่นี่ตอบโจทย์คุณแน่นอนเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในทุกเนี่ยช่วงเนี้ยกันยายนไฮซีซั่นคาเฟ่ที่พี่ปอนดูแลก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับพี
1: ่จะมีการอัปเดตเมนูใหม่ครับแล้วก็มีพวกเบเกอรี่ที่จะเพิ่มขึ้น
0: ขนมเค้กก็จะมีการเปลี่ยนเหมือนกัน
1: ใช่ครับจะมีการโรเตทไปเรื่อยๆตามซีซั่น
0: ครับผมแล้วอย่างเวลาที่สมมุติว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นน่ะอย่างที่พักมีกิจกรรมอะไรไหมครับพี
1: ่ของเราของเรามีเป็นปั่นจักรยานครับแล้วก็พายเรือใช่แล้วก็ที่ในชุมชนนี้จะเพิ่มขึ้นมาก็คือเดินป่าครับเป็นน้ำตกเจ็ดโค้ดที่อยู่ใกล้ๆเรานี่เองใช่ใช่
0: แล้วถ้าสมมุติว่านักท่องเที่ยวมาเขาอยากจะเดินนี่สามารถติดต่อทางที่พักให้แบบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1: ได
0: ้ครับได้
1: ใช่เราก็จะส่งคอนแทคต่อให้เจ้าหน้าที่อุทยาน
0: โอเค
1: ใช่สามารถคอนแทคแล้วก็ติดต่อเดินป่าได้เลย
0: ครับผมมาที่กาแฟบ้างดีกว่าพี่พรครั้งที่แล้วเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการเอากาแฟไปผสมกับนู่นกับนี
1: ่
0: ให้มันมีแบบ texture ใหม่ๆมีกลิ่นใหม่ๆนะครับวันนี้มี2ตัวที่พี่ปอนเอามาแนะนำมีอะไรบ้างครับ
1: เป็นบัดดี้เบอร์รี่ครับแล้วก็เป็นอูเมกแกรน
0: อูเมกแกรนบวย
1: ใช่ครับเป็นบวยเราใช้ไซรัปจากบวยญี่ปุ่นมาผสมผสานกับน้ำสับปะรดครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีกระวานกับพริกไทยขาวที่เราจะบดเข้าไปตอนเชกใช่แต่ว่าเราจะกรองออกตอนเสิร์ฟ
0: โอเค
1: เพื่อไม่ให้มีเท็กเจอร์ในปาก
0: เดี๋ยวมันแบบเหมือนต้องเคี้ยวต้องคายอะไรออกมา
1: ใช่คร
0: ับ ครับ
1: ให้มีกลิ่นอยู่ในน้ำเพื่อให้ลูกค้าได้
0: ได้
1: ความรู้สึกเพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: จากเครื่องดื่มปกติครับ
0: แล้วนี่ก็เป็นบัตตี้มั
1: ตช์ใช่ตัวนี้เป็นบัตตี้เบอร์รี่ครับตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่เราล้อมาจากบัตตี้แมรี
0: ่
1: ที่เป็นน้ำมะเขือเทศ
0: ครับ
1: ใช่แต่เราเปลี่ยนเป็นน้ำมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ของเขาไว้ก็คือตัวซอสทาบาสโก้ครับ
0: ครับ
1: ใช่ที่จะมีเผ็ดอัฟเตอร์เทสอยู่ในคอตอนกลืนลงไปแล้วใช่แต่ตอนดื่มไม่มีเป็นทีเด็ดตรงนี้คร
0: ับ ครับผมพี่ปอนเขามีความรู้ด้านนี้คุณผู้ชมถ้าใครที่แบบอยากจะสอบถามก็มาถามพี่ปอนได้เหมือนกัน
1: ได้เลย
0: นะครับอ่ะแล้วก็ขนมเค้ก2ตัวที่วันนี้เอามาให้เราดู
1: ใช่ตัวนี้เป็นคันชี่ช็อกโกแลตคร
0: ับ ข้างบนดูแบบมันเคี้ยวได้นะแบบกรอบ
1: เลยครับใช่แล้วก็มีความหนึบของช็อกโกแลตอยู
0: ่
1: ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมัทฉะสตรอเบอรี่โลครับเราจะเน้นไปที่ตัวสตรอเบอรี่ตรงกลางที่ให้ความฉ่ำข้างในใช่
0: ครับ
1: ท้าย
0: นี่อ่ะผู้ชมให้ดูนะเป็นซอสแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่เราบอกกันไปนะครับว่าเดี๋ยวกันยา มีอะไรปรับเปลี่ยนแน่นอน
1: มีอัปเดตแน่นอน
0: อยากทานพวกนี้รีบมาทานก่อนนะครับคุณผู้ชมส่วนใครนะครับที่มีโอกาสมีแพลนมาเที่ยวที่ชะอมนะครับบอกเลยว่าบ้านไร่พอเพียงเนี่ยเอาเป็นหนึ่งในช้อยส์เลยช้อยส์ต้นๆเลยละกัน
1: ได้เลย
0: มาแล้วครบจบอาหารก็มี
1: ครบจบในที่เดียวเลยครับ
0: คาเฟ่ก็มีที่พักก็มีลานกางเต็นท์ก็มีเหมือนกัน
1: ใช่
0: ถ้าคุณอยากจะมาพักแบบโอเคอะอยู่ยาว
1: ๆไม่ต้องออกไปไหนเลย
0: ไม่ต้องออกไปไหนแล้วมีนะมีลำธารให้เล่นข้างหน้าด้วย
1: ให้เล่นด้วย
0: แล้วกว้างก็มันกว้างนะของที่นี่นะ
1: เดินเล่นวิ่งเล่นได้เลยคร
0: ับ ครับผม
1: จักรยานเล่นก็ได
0: ้ถูกต้องนะครับผมฝากคนไปด้วยนะครับยังไงวันนี้นะครับขอบคุณพี่ปอนมากที่ต้อนรับเราครั้งที่2ในการกลับมาครั้งนี้ขอบคุณมาก
1: ต้อนรับเสมอครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ไงเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับรายการของเรากันต่อครับ
2: ทานขนมและเครื่องดื่มอร่อยๆพร้อมธรรมชาติที่สวยแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปหาอะไรลงท้องกันหน่อยดีกว่าเริ่มหิวแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นอาหารประเภทอะไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: หมูกระดาษกระปุกออมสินตัวแทนการประหยัดอดออมเสริมความมั่งคั่งจากกระดาษเหลือใช้นำมาเป็นสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมูลค่าได้มหาศาลไอเดียงานคราฟต์สู่งานศิลป์ร่วมสมัย
2: หูพ่อก็เล่าฟังว่าบ้านหลังวัดเราเนี่ยมีหมูเยอะคนเข้ามาปล่อยแล้วก็ออกลูกออกหลานเยอะแยะคนมาขโมยไปกิน

0: านศิลป์ร่วมสมัยสร้างความแปลกใหม่สร้างรายได้กลับสู่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: Food Diary สนับสนุนโดย Qcon ส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

0: ช่วงที่2ของรายการ The Diary นะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พาทุกคนมาทานอาหารกันวันนี้นะครับอยู่กับเจ้าของร้านเลยพี่บุ๋มสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ครัวคุณบุ๋มกับพี่บุ๋มนะครับคุณผู้ชมอ่ะถามพี่บุ๋มก่อนว่าร้านอาหารของเราเนี่ยอยู่ในระแวกชะอมเปิดมานานหรือยังครับ
1: ครบ1ปีเมื่อเดือนมิถุนาค่ะ
0: เพิ่งเปิดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หรอเพราะว่าเป็นร้านที่ใหม่มากสำหรับชะอม
1: ใช่
0: ถ้ามาอยู่ดีถึงมีความคิดอยากจะเปิดเป็นร้านอาหารครับพี่บุ๋ม
1: ตัวเราอ่ะชอบทำกับข้าวให้ลูกกินอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเมนูที่เราแบบถนัด
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็คือเป็นเมนูแบบสไตล์อาหารไทย
1: ใช่ค่ะ
0: จัดจ้านนะพี่บุ๋มอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็นิดนึง
0: เนาะใครที่ยังไงคนไทยทานอาหารจัดแน่นอน
1: ใช
0: ่วันนี้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูอาหารนะครับที่ร้านของพี่บุ๋มกันเปิดมา1ปีแต่ว่าจากฝีมือที่บอกว่าชอบทานอาหารอยู่แล้วแน่นอนว่าแซ่บแน่นอน
1: รสจัดจ้าน
0: ครับผมอ่ะมาเดี๋ยวให้พี่บุ๋มนะครับช่วยอธิบายแล้วกันว่าแต่ละเมนูเนี่ยคือเมนูชื่อว่าอะไรแล้วก็ความพิเศษของแต่ละเมนูเป็นยังไงนะครับขอเป็นอันแรกอันนี้เลยเพราะว่าเตะตามาก
1: ก็เป็นแกงคั่วกระดูกหมูค่ะ
0: ครับ
1: เราก็จะตุ๋นให้หมูนุ่มก่อนที่จะลงมาผัด
0: โอเคเอาไปตุ๋น
1: ก็เป็นน้ำขุกขิกค่ะเราก็จะไปตุ๋นให้มันนุ่ม
0: ครับแทะดีแทะอร่อยแทะมันคอลลาเจนก็มีด้วย
1: ได้ค่ะ
0: ครับผมอ่ะเมนูนี้ต่อเลยครับพี่
1: เป็นยำวุ้นเส้นโบราณค่ะก็เป็นสูตรที่ทำเองก็คือเราชอบแบบนี้เราก็ใส่แบบนี้ไป
0: ใส่ไปมันต้องลองมาชิมเองว่าสูตรของพี่บุ๋มเนี่ยเป็นยังไงนะครับจะออกเผ็ดมากไหมพี่บุ
1: ๋
0: ม
1: ไม่มากค่ะ
0: ไม่มาก
1: ใช่
0: ก็ทานได้เรื่อยๆเปรี้ยวๆมีทั้งหลายรสชาติอยู่ในคำเดียวกันนะครับมาต่อกันเลยนี
1: ้เป็น3ชั้นจิ้มแจ่วค่ะ
0: 3ชั้นจิ้มแจ่วนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เมนูทอดสวยมากเลยคุณผู้ชมอยากให้ดูเนี่ย
1: ถ้าลูกค้ามาที่ขาดไม่ได้ก็คือเมนูนี้
0: อันนี้คือเมนูที่ลูกค้าทุกคนสั่งทาน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมแล้วน้ำจิ้มแจ่วนี่คือทำเองเลยไหม
1: ทำเองค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือต้องสำคัญมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของซอสด้วยความที่คนไทยเนี่ยติดอยู่แล้วติดการจิ้มทานกันอันนี้เป็นสูตรที่พี่บุ๋มคิดขึ้นมาเองเลยหรือว่าเป็นของแบบต้นตระกูล
1: ไม่ค่ะทุกอย่างคิดเองหมด
0: เริ่มจากของพี่บุ๋มเลยโอเคต้องมาลองกันนะครับทุกคนอ่ะอันนี้ล่ะ3ชั้นเหมือนกันครับ
1: 3ชั้นคั่วพริกเกลือค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่พี่คิดมาเอง
0: ครับ
1: ว่าเราจะต้องมาปรับปรุงเพื่อที่จะให้แม่ครัวได้ใช้ง่ายๆ
0: โอเคครับอ่ะอันนี้แหละครับพี
1: ่ก็เป็นไก่ผัดตะไคร้ก็จะเป็นสมุนไพร
0: ครับผมเมนูไก่หลากหลายมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นไก่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะไก่กรอบซอสครีมมะนาว
0: ครับนอกจากอาหารแล้วที่นี่ก็จะมีเป็นขนมหวานด้วยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คืออะไรครับพี่บุ๋ม
1: เป็นบัวลอยอันนี้ก็จะเป็นบัวลอยทรงเครื่องค่ะท็อปปิ้งก็จะมีไข่อีก
0: เอามีไข
1: ่ใช่ค่ะแล้วก็ฟักทองเผือก
0: ครับข้าวโพดก็มีค
1: ือ
0: เยอะเลย
1: ใช่
0: สั่งมาเมนูนี้ก็คือได้เต็มๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอยู่ดี
1: มาปรับสูตรเองก็ปรับใช้เวลาทำทดลองทำค
0: ่
1: ะก็เป็นเดือนเหมือนกันแล้วก็ถึงมาทำ
0: มันเรื่องปกติ
1: เราคิดคนสูตรปรับสูตรเอง
0: ครับผมแทนที่จะทานแค่บัวลอยอย่างเดียวมีเครื่องอื่นๆใส่เข้าไปให้มันกลมกล่อมกับขนมหวานอันนี้ด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างนะครับว่านอกจากร้านครัวบ้านบุ๋มแล้วจริงพี่บุ๋มเนี่ยเปิดอีกร้านหนึ่งเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เรียกว่าร้านแล้วกันนะเรียกว่าที่เลยทุกคนอยู่ตรงข้างของร้านนี่เองคืออะไรพี่บุ๋ม
1: เป็นไม้ขุดล้อมค่ะ
0: ต้นไม้ที่เขาลงทุนกันนี่แหละครับลงทุน10ปีได้ต้นไม้ใหญ่มาแล้วก็ปลูกประดับบ้านใครที่กำลังมองหาอยู
1: ่ก็ติดต่อได้นะคะเพจไม้ล้อมคาเฟ
0: ่ไม้ล้อมคาเฟ่แต่ละต้นเนี่ยเขามีแบบชื่อมงคลของเขาหรือเปล่าครับ
1: มีค่ะก็จะมีต้นคุณทรัพย์หรือเรียกอีกอย่างว่ากระบอกต้นกระบอกค่ะ
0: ต้นกระบอก
1: ค่ะก
0: ็
1: จะมีต้นนางกวักต้นมั่งมี
0: ต้นมั่งมีใครอยาก

0: วยติดต่อพี่บุ๋มได
1: ้
0: ผ่านเพจนะครับทุกคนครับส่วนราคา
1: ก็เข้าไปดูที่เพจได้เลยค่ะก็จะมีแอดมิน
0: ส่วนเรื่องราคาก็ต่อรองกันเองส่วนใครหิวข้าวมาเที่ยวชะอมก็ต้องมาที่ร้านครัวบ้านบุ๋มนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้พี่บุ๋มนะครับฝากร้านหน่อยดีกว่าครับว
1: ่
0: าเพจให้ติดตามรวมทั้งวิธีการเดินทางมาที่นี่ครับ
1: ค่ะขอฝากร้านเล็กๆของเราด้วยนะคะบ้านครัวคุณบุ๋มขอให้เป็นส่วนหนึ่งในมื้อสำคัญของทุกๆท่านด้วยค่ะ
0: ฝากไปด้วยนะครับเพจละเพจ
1: อ๋อเพจบ้านครัวคุณบุ๋มค่ะ
0: บ้านครัวคุณบุ๋มนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนู้น
1: ก็เป็นเพจไม้ล้อมคาเฟ่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้ล้อมคาเฟ่ฝากไว้2อันเลยนะครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่บุ๋มมากๆที่เปิดร้านนะครับแล้วก็พาเราไปรู้จักว่าโอ้โหไม้ล้อมเนี่ยเยอะมากใครที่สนใจสามารถติดต่อพี่บุ๋มได้เลยนะครับขอบคุณพี่บุ๋มมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวตอนนี้เราพักเบรกกันแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมรายการของเรากันต่อครับ
2: หลังจากทานอาหารอร่อยๆเยอะแยะมากมายแล้วนะครับช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พักบ้างดีกว่าจะสวยแค่ไหนบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: นับสนุนโดยคอตโต
1: ้หมูกระดาษกระปุกออมสินตัวแทนการประหยัดอดออมเสริมความมั่งคั่งจากกระดาษเหลือใช้นำมาเป็นสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมูลค่าได้มหาศาลไอเดียงานคราฟต์สู่งานศิลป์ร่วมสมัย
2: หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังวัดเราเนี่ยมีหมูเยอะคนก็มาปล่อยแล้วก็ออกลูกออกหลายเยอะแยะคนมาขโมยไปกินก็เลยเอาไปที่อื่นพ่อก็เลยทำเป็นกระปุกออมสินขึ้นมา
1: ด้วยแนวคิดที่ดีบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มช่องทางการค้าขายก่อเกิดเป็นอาชีพและสร้างรายได
2: ้ขอขอบคุณไทยเบฟนะคะที่มาช่วยให้ป้าและคนในชุมชนอยู่และอีก6ชุมชนได้มีที่ทำมาหากิน
1: ไอเดียงานคราฟต์จากการสร้างสรรค์ของช่างฝีมือยุคโบราณสู่งานศิลป์ร่วมสมัยสร้างความแปลกใหม่สร้างรายได้กลับสู่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: เช็คอินไดอารี
0: ่สนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต้

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาดูที่พักที่ชะอมกันหน่อยดีกว่านะครับที่นี่ยังเปิดไม่ถึง1ปีเลยใหม่มากๆเลยอยู่ที่บ้านภูเคียงทานอยู่กับคุณว่านนะครับสวัสดีครับคุณว่าน
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เปิดมาไม่ถึง1ปี
1: ใช
0: ่แต่ช่วงไฮซีซั่นเต็มไปหมดแล้ว
1: เต็มทั้งเดือนเลยค่ะ
0: โอ้โหคือจะมาพักนี่คือเอาจริงนะคุณผู้ชมผมต้องเตือนก่อนเลยว่าถ้าใครเนี่ยชื่นชอบความเป็นลำธารเนาะคุณว่านเนาะความเป็นชะอมความที่แบบน้ำมันสีฟ้าสีเขียวต้องจองล่วงหน้าประมาณกี่เดือนดี
1: 2เดือนเป็นต้นไป
0: 2เดือนเป็นต้นไปนะครับ
1: เพราะว่าถ้าช่วงวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มเลยมากๆเลย
0: วันหยุดอะไรพวกนี้เต็มเร็วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถามคุณว่านก่อนดีกว่าว่าโปรเจกต์นี้บ้านภูเคียงทานเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงครับ
1: พอดีเคยทำอยู่ที่เกาะล้านมาก่อน
0: อ้าวเราเป็นคนเกาะล้านปะเนี่ย
1: ไม่ค่ะจริงๆเป็นคนลพบุรี
0: อ๋อเป็นคนลพบุรีอ
1: ่
0: ะแล้วไปทำอะไรเกาะล้าน
1: ก็คือว่าธุรกิจที่บ้านนะคะบ้านแฟนเนี่ยค่ะ
0: ค
1: เขาเคยทำมาก่อนแล้วเราก็ไปดูให
0: ้
1: ใช่แล้วคือจริงๆแล้วคืออ้าวชอบ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ได้เรียนตรงสายนี้ว่าโดยตรงใช่แต่ว่าชอบอะค่ะก็เลยมาหาดูที่แบบหน้าฝนน่ะเราจะทำอะไรดีเพราะว่าทางเกาะล้านนะคะถ้าหน้าฝนทำเรือไปก็ยาก
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะว่าลมฟ้าลมฝนเรือก็ไม่ออกก็เลยลองมาหาดูที่มันแบบหน้าฝนดูมีน้ำอะไรเงี้ยก็เลยลองมาแถวนี้ดู
0: ก็เลยเป็นที่ชะอมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่นะครับผู้ชมครับมีที่พักทั้งหมดอยู่12ห้องด้วยกันความพิเศษคือมี1ห้องที่เป็นห้องที่พิเศษมาก
1: ใช่ค่ะห้องนั้นจะชื่อว่าห้องสวีทก็คือจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าก็คือ

0: ติดลำธารเหมือนกันหมดทุกหลังเลย
1: ครับผมห้องใหญ
0: ่
1: ครับแต่ว่า1ถึง11เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ต้องบอกก่อนว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรก็อลังการอยู่ดีมีลำธารนะครับให้อยู่ข้างหน้าตัวห้องพักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบกังวลว่าวิวจะไม่เหมือนกันเหมือนกันนะครับผมอ่ะอีก1เรื่องคือห้องที่เนี่ยเริ่มต้นด้วยเลข5หมดเลยไปดูดวงที่ไหนมาหรือเปล่าคุณว่าน
0: ไม่ได้ดูดวงค
1: ่ะ
0: พอดีว่าก่อนที่จะเปิดเราก็คือมาทำการเซอ
1: ร์
0: เวย์พื้นที
1: ่
0: แล้วก็จัดตั้งแบบบ้านขึ้นมาใช่ไหมคะระหว่างการก่อสร้างคือเราถ่ายรูปแล้วไปติดเงาในน้ำแล้วมันเป็นแบบเลข5พอดี
1: เป็นเลข5
0: ใช่จริงๆตั้งใจจะตั้งแบบ3ตัวอยู่แล้วก
1: ็
0: เลยอ่ะงั้นเราเลยขึ้นด้วยเลข5เป็นต้นไป
1: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปดูห้องพักที่นี่ดีกว่า
0: ได้
1: ไปเดี๋ยวให้คุณว่านนำเราไปเลยแล้วกันนะครับผมเชิญเลยครับคุณว่านตามมาครับทุกคน

0: ย่างที่เราบอกกันไปนะครับคุณผู้ชมครับว่าด้านหน้าของห้องพักเนี่ยนี่คือลำธารสามารถลงไปเล่นน้ำได้นะครับแล้วก็มีสนามหญ้าตรงนี้เหมือนกันเลยเผื่อใครที่อยากจะมาถ่ายภาพก็ถ่ายภาพได้เหมือนกันเนาะห้องก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเริ่มตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์12เลยไปเดี๋ยวเราเข้าไปห้องนี้508
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครอยากตามเลขตามได้นะครับทุกคนไปลุยกันเลยครับคุณว่านเข้ามาในห้องพักแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านี่คือห้องพักที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบสไตล์ชะอมแคมปิ้งแต่ว่าทุกอย่างครบ
1: ครบ
0: ทีวีก็มีให้เผื่อใครที่ติดทีวีโซฟาก็มีให้เหมือนกันนะครับปลั๊กโฟมปลั๊กไฟแอร์ใหม่เย็นเฉียบแน่นอนอ่ะทั้งหมดเดี๋ยวให้คุณว่านเนี่ยขายห้องหน่อยละกันความพิเศษของห้องครับ
1: ได้ค่ะก็อย่างห้องนี้นะคะจะเรียกว่าห้องดีลักซ์นะคะวันธรรมดาจะเริ่มต้นที่ 2,690 บาทพักได้2ท่านราคานี้จะรวมทั้งอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ค่ะแล้วก็จะมีหมูกระทะให้ด้วยตอนเย็นก็คือหมูกระทะไม่ต้องกลัวว่าไม่อิ่มนะคะเพราะว่าให้แบบเยอะจุกๆเลย
0: อิ่มแน่นอนนะครับ
1: อิ่มแน่นอนค่ะแล้วก็พิเศษของที่นี่ก็คือหนูจะมีทีวีให้ทุกห้องจริงๆชะอมเขาจะเป็นสไตล์แบบ
0: เนาะไม่มีทีวีอยากให้แบบอยู่กับธรรมชาติแต่มันก็ต้องมีแหละคนที่แบบติดทีวี
1: ใช่ค่ะใช่ก็เลยติดขึ้นมาแล้วก็คือที่นี่อาหารก็คือจะเป็นห้องน้ำในตัวลงจอดรถก็คือส่วนตัวก็คือลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะต้องแบบลากกระเป๋าเดินไกลอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะก็คือจอดปุ๊บลากกระเป๋าขึ้นห้องสบาย
0: สบายมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือที่นี่นะครับบอกเลยว่าย้ำกันหน่อยละกันเรื่องการจองห้องพักนะครับเพราะว่าหนึ่งคือธรรมชาติของชะอมตอนนี้บูมมากๆในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเริ่มเห็นแล้ว
1: เริ่มแล้ว
0: เพราะฉะนั้นคนไทยเราต้องเที่ยวกันก่อนนะครับทุกคนจองล่วงหน้า2เดือนโดยเฉพาะช่วงที่หน้าที่เป็นไฮซีซั่นนะครับผมอ่ะไปส่วนห้องใหญ่ล่ะ
1: ห้องใหญ่จะเป็นห้องสวีทค่ะราคาวันธรรมดาก็คือ 3,090 บาทพักได้2ท่านแต่ว่าห้องนี้พิเศษก็คือเสริมได้อีก2คน
0: เป็น4คน
1: จะเป็นแฟมิลี่เลย
0: เป็นแฟมิลี่เลย
1: ห้องน้ำสบาย
0: ห้องน้ำก็ใหญ่กว่าขนาดห้องใหญ่กว่าแต่วิวเนี่ยยังไงทุกคนได้เท่ากันแน่นอนนะครับผม
1: ป่ะ
0: ดูห้องแล้วเดี๋ยวพาทุกคนนะครับเดินดูบรรยากาศโดยรอบของที่พักนี้กันครับป่ะครับ
1: ใช่เชิญค่ะ

0: ใครที่อยากได้บรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับทุกคนครับต้องมาที่นี่เลยให้คุณว่านฝากช่องทางการติดตามแล้วก็ช่องทางการจองแล้วกันครับ
1: ได้ค่ะสำหรับการจองนะคะให้จองผ่านเพจ Facebook นะคะเสิร์ชคำว่าบ้านภูเคียงทานชะอมสระบุรีได้เลยภาษาไทยเพจจริงผู้ติดตามอะค่ะจะมี 2.9 หมื่นนะตอนนี้แล้วก็จะมีเครื่องหมาย Verify Tick ถูกสังเกตง่ายๆแค่นี้ระวังเพจมิจฉาชีพด้วย
0: ดีนะครับช่วงนี้มิจฉาชีพยังเยอะอยู
1: ่
0: มีอยู่นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณคุณว่านมากๆที่เปิดที่พักนะครับแล้วก็ต้อนรับเราด้วยโอ้โหวิวดีๆแบบนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณเช่นกันนะคะ
0: ครับผมสวัสดีครับและเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนคอตโต้อิฐบนเบาคิวคอนและขนมอบกรอบตราโฮมมี่นะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันแต่ว่าวันนี้ขอลาไปด้วยวิวดีๆแบบนี้ที่ชะอมแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ

0: The People Show ปรับเวลาใหม
1: ่เมาทุกข่าวดี
2: ทอกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
3: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
0: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
1: กับยายใหม่มรกต
3: เป้พานุพง
2: ษ์และโอยดา
4: แล้วพบกันนะคะ
5: ลพบุรีเนี่ยจะเรียกปลาส้มว่าปลาส้มฟักนะคะค่ะเป็นของขึ้นชื่อแล้วเมนูเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นเมนูที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ทานง่ายด้วยใช่ก็เลยคิดที่จะเอา2 อย่างนี้เนี่ยมารวมกัน
6: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยปลาส้มฟักของดีเมืองลพบุรีที่ว่าเด็ดแล้วยังไม่เท่ากับเมนูเด็ดสุดสร้างสรรค์เบอร์เกอร์หมูส้มราดด้วยซอสฉ่ำๆผสมผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นที่ทานง่ายและอร่อยอีกด้วยติดตามชมฝีมือเชฟโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยความสนุกครบรสความอร่อยจัดเต็มที่ทุกคนห้ามพลาดวันอาทิตย์ที่13กันยายน9โมงเช้าทางช่อง5และสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen C Chef นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันณัฐนันท์เรืองศิลป์สักครู่ค่ะคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีมติปรับขึ้นค่ารถโดยสารประจำทางข้ามจังหวัดกิโลเมตรละ3สตางค์ตามเรทราคาต้นทุนน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นกรมการขนส่งทางบกอนุมัติปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่มตั้งแต่15กันยายนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาท84สตางค์และตั้งแต่เดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาสถานการณ์ราคาน้ำมันผันผวนจึงพิจารณาปรับเพิ่มและลดรวมเป็นจำนวน5ครั้งอย่างไรก็ตามคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาถึงอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมจึงมีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาในตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชโดยรอบสถาบันปนวตนิยะเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดภายในชุมชนควบคู่กับการสร้างความร่วมมือดูแลและปกป้องปนรวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่และความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนสำนักข่าว CMG รายงานว่าสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ปรับลดการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปี2569ลงโดยให้เหตุผลว่าการเจรจาที่ชะงักงันระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้ชะลอความเป็นไปได้ที่การไหลเวียนของน้ำมันจะกลับสู่ภาวะปกติในปีหน้าโดยรายงานด้านตลาดน้ำมันของ IEA สำหรับเดือนกันยายนคาดการว่าความต้องการน้ำมันทั่วโลกจะลดลง 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2569ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณไว้ก่อนหน้านี้ที่วันละ 940,000 บาร์เรลและจนถึงขณะนี้สต๊อกน้ำมันดิบมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ตลาดน้ำมันไม่ผันผวนพร้อมกันนี้เน้นย้ำว่ามีความจำเป็นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนจะได้รับการคลี่คลายอย่างเร่งด่วนเพื่อ

0: ้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
1: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: กลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา 14:30 น.ดูช่อง 5กฎหมายเลข 5สวัสดีค่ะ

0: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
1: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
0: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
2: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
3: ดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเต็มคำ
4: สนับสนุนโดยสมัยริเวอร์ไซด์ล่องเรือเจ้าพระยาชม2ฝั่งแม่น้ำอาหารดีดนตรีไพเราะ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ The People Show ประจำวันเสาร์ที่12กันยายนค่ะสำหรับเสาร์นี้นะคะก็อยู่กับคุณเป้พานุพงษ์และดิฉันโอยดานะคะกับเวลาดีๆแบบนี้เริ่มต้นที่เที่ยง5นาทีไปจนถึงบ่ายโมงค่ะ
5: คุณผู้ชมฮะวันนี้อยากให้ติดตามตลอด1ชั่วโมงเต็มของรายการเรานะฮะวันนี้เราเชิญแขกจากมูลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ก็คือเป็นมูลนิธิของในหลวงรัชกาลที่9ดูแลเรื่องของสุขภาพช่องปากเรื่องฟันมีออกหน่วยแพทย์แล้วก็มีศูนย์วิจัยของตัวเองนะฮะแล้วเจ๋งขนาดที่ว่ารากฟันเทียมเราขนาดไปทำโรงพยาบาลรัฐนะซี่หนึ่งเนี่ยนะฮะยังหลายหมื่น
1: อ
5: ่ะเกือบแสนแล้วแต่สเปคนะฮะแต่อันนี้เนี่ยคือนักวิจัยไทยคิดเองผลิตเองแล้วทำเหลือซี่หนึ่ง 20,000 กว่าบาทเดี๋ยวนี้เล่าพวกนี้ให้ฟังนะฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมจากหญ้าแฝกนะฮะเอามาทำเป็นพวกน้ำยาบ้วนปากผลิตภัณฑ์อะไรอีกเพียบเลย
1: หลายอย่างมาก
5: ใช่ใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมรอติดตามนะครับแต่ว่าเรื่องแรกครับท่านผู้ชมฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพนี้ก่อนนะครับสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพนะครับภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
1: ค่ะซึ่งงานนี้นะคะท่านนายกอนุทินและคณะรัฐมนตรีข้าราชการประชาชนก็ไปเข้าร่วมงานนะคะซึ่งอาคารทั้งสองแห่งค่ะจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านการรักษาและก็กายภาพบำบัดนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยโรคเฉพาะทางนะคะซึ่งช่วยให้ประชาชนกว่า 90,000 คนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะสามารถเข้าถึงการทางการแพทย์ได้สะดวกแล้วก็ทั่วถึงยิ่งขึ้นค่ะ
5: ครับนะฮะแล้วก็ไปต่อเลยนะฮะก็อยากจะเล่าข่าวนี้แล้วก็แสดงความยินดีด้วยน
1: ะ
5: ครับกับทางสำนักงานกปร.ในโอกาสที่นะฮะสดๆร้อนๆเลยเพิ่งจะได้รับรางวัล Civil Service Engagement Award นะครับอ่ะเป็นรางวัลอะไรคือเป็นรางวัลที่ยกย่ององค์กรที่สร้างความผูกพันของคนภาครัฐแล้วก็แสดงความยินดีในโอกาสที่ครบรอบ45ปีด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาสำนักงานกปร.เนี่ยนะฮะเขาทำหน้าที่เป็นแกนกลางประสานทุกภาคส่วนนะฮะให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยเกิดผลเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้วย
1: ใช่ค่ะและผลงานสำคัญนะคะ

0: มีทั้งการขยายศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเป็น221แห่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็สร้างเยาวชนนะคะให้เป็นกำลังสำคัญในการสืบสานแนวพระราชดำริต่อไปนะคะผ่าน RDPB Camp นะคะโดยมีน้องๆเยาวชนเนี่ยเข้าร่วมแล้วนะคะกว่า 3,300 คนค่ะสร้างคนกปร.ตัวคูณเป็นเครือข่ายกำลังสำคัญนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการประสานพลังขับเคลื่อนแนวพระราชดำริมา10กว่ารุ่นแล้วนะคะรวมไปถึงค่ะยังได้ยกระดับผลิตภัณฑ์จากโครงการค่ะให้ได้รับการรับรองแล้วนะคะกว่า182รายการและสถานที่ผลิตอีก17แห่งด้วยนะคะ
1: โอ้ยนี่คือสิ่งที่ทำมาตลอดต่อเนื่องเลยนะฮะส่วนทิศทางสู่ปี2570ต่อเนื่องในปีหน้าเนี่ยนะฮะสำนักงานกปร.เนี่ยเขาจะยกระดับจากการพัฒนาเป็นรายโครงการสู่การสร้างระบบการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่าน4มิติสำคัญสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและสุดท้ายคือสร้างโอกาสนะฮะซึ่งสิ่งที่สำนักงานกปร.ทำอยู่ทุกวันเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นการสานต่อพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยครับ
2: เราเองเนี่ยก็ได้ดำเนินงานโครงการโดยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยต้องการพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักนะฮะในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องความผันผวนเรื่องของโลกมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสงครามหรืออะไรก็ตามเนี่ยทางเราเองก็ได้มีการมาปรับเปลี่ยนในเรื่องของบริบทของการทำงานให้สอดคล้องกับสถานะของปัจจุบันมากขึ้น
1: เมื่อกี้ดีที่คุณโอเล่าข่าวให้ฟังสำนักงานกปร.เขาจัดนะฮะที่จะสร้างเป็นเครือข่ายที่เขาเรียกว่ากปร.ตัวคูณนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะสำหรับการสร้างคนกปร.ตัวคูณประจำปี69นะฮะคือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอ่ะ4กันยายนที่ผ่านมานะครับสำนักงานกปร.เนี่ยเขาก็ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือว่านบร.นี่เป็นรุ่นที่14นะครับแล้วก็ยังมีหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริพพร.รุ่นที่13ด้วยนี่หลักสูตรนี้น้องทิพย์นะฮะผู้จัดรายการ The People Show ก็ไปร่วมอบรมกับเขาด้วยนะนะครับภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปี2569นะครับ
0: ค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะ
1: ครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะโครงการที่สร้างคนกปร.ตัวคูณเนี่ยคือต้องการให้เป็นเครือข่ายสำคัญที่จะมีองค์ความรู้นะ
0: ค่ะ
1: นอกจากมีเอาไปใช้และก็ถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริไปสู่หน่วยงานและพื้นที่ต่างๆได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นข้าราชการด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะก็สามารถนำแนวทางพระราชดำริไปปรับใช้ในองค์กรของตัวเองรวมถึงเอกชน
0: ค
1: นเอกชนอย่างน้องทิพย์เนี่ยก็เป็นตัวอย่างก็เป็นสื่อในมุมของสื่อนะครับก็ไปเรียนรู้ไปศึกษาแล้วก็นำมาใช้ด้วยนะครับและอีกหนึ่งงานนะฮะที่ทางกปร.เดินหน้าขับเคลื่อนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำนักงานกปร.เนี่ยเขาร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานลงนามครับเป็นความร่วมมือนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนไปใช้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าหรือว่าระบบโครงข่ายเนี่ยยังเข้าไม่ถึงนะคะจะมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนนะคะทั้งการศึกษาสาธารณสุขการเกษตรการบริหารการจัดการน้ำการแปลรูปผลผลิตนะคะแล้วก็สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพค่ะโดยทางกรมอุทยานค่ะได้เข้ามาช่วยในการคัดเลือกพื้นที่นะคะที่มีความจำเป็นแล้วก็ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าเริ่มต้น19โครงการด้วยกันค่ะ
1: นะฮะท่านผู้ชมฮะนอกจากนี้ทางกปร.เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะลงพื้นที่น
0: ะ
1: พัฒนาให้พื้นที่โครงการเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเลยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานไปสู่ทั้งเกษตรกรเยาวชนและประชาชนก็จะได้ช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาพระยะยาวเนี่ยนะฮะมันคือความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาต่อกันอีกหนึ่งงานนะฮะท่านผู้ชมฮะสำหรับการจัดงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569นะครับก็เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานโดดเด่นนะฮะทั้งการให้บริการประชาชนการบริหารจัดการและการเปิดโอกาสให้กับประชาชนมีส่วนร่วมปีนี้เนี่ยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรวมแล้ว250แห่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานเลยแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นความสำเร็จนะเนา
0: ะ
1: นะฮะรางวัลเลิศรัฐ

0: มีหน่วยงานรัฐอะไรต่างๆนี่เยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมกองเชียร์นี่ก็มาเชียร์กันสนุกสนานเลยคือบรรยากาศที่สนุกนะฮะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ร่วมการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่แต่ละหน่วยงานเขาก็ทั้งพัฒนาเนาะแล้วก็ทำงานบริการประชาชนกันอย่างเต็มที่เลยนะครับโดยคุณยุพาทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอธิบดีแรมลุงนะกระทรวงพม.ก็รับคนเดียวไป3รางวัลเลยนะครับทางวช.นวัตกรรมแห่งชาติจังหวัดสระบุรีทำแซนด์บ็อกซ์เรื่องคาร์บอนนะฮะส่วนจังหวัดอุทัยธานีนี่ท่านผู้ว่าท่านก็มารับรางวัลด้วยนะครับ
1: ค่ะและรางวัลสูงสุดค่ะเลิศรัฐยอดเยี่ยมหรือ Best of the Best นะคะเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากผลงานเด่นนะคะเช่นในเรื่องของการยกระดับการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดค่ะและการสร้างเครือข่ายอสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยค่ะ
0: นี่เนาะโอ้โหเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้ได้ดูนะฮะท่านผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีผลงานที่พูดง่ายใกล้ตัวพี่น้องประชาชนอย่างเช่นแพลตฟอร์มที่เขาพัฒนาขึ้นมาดูแลโภชนาการเด็กไทยสคูลลันช
1: ์
0: นะฮะแล้วก็ยังมีคิดเดลี่รวมถึงนี่ผมเชื่อว่าหลายพื้นที่ได้ใช้คนกรุงเทพใช้กันประจำเลยทราฟฟี่ฟองดูนะฮะช่วยแจ้งปัญหาแล้วก็ติดตามการแก้ปัญหาเมืองอะไรต่างๆด้วยนะครับ
1: ค่ะตลอดจนศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์นะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการในพื้นที่ชายแดนใต้สะท้อนการทำงานของภาครัฐนะคะที่ไม่ได้วัดเพียงจากระบบบริหารแต่ต้องสร้างผลลัพธ์ที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จริงค่ะ
0: โอ้เนี่ยฮะเป็นพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่าสำนักงานกพร.นะครับท่านผู้ชมฮะมาต่อกันเรื่องนี้กันหน่อยนะคือช่วงนี้บอกว่าเศรษฐกิจหลายคนก็บ่นนะแล้วก็บอกว่าอาชีพหรือว่าการทำมาหากินเนี่ยมันลำบาก
1: ลำบากยากเย็นอยากไปเรียนเพิ่มแต
0: ่
1: ก็ไม่มีเวลาจะหาเงินก็ยังไม่ทันเลยทำยังไง
0: เป็นแนวทางนะที่บอกว่าต้องไปอัพสกิลรีสกิลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจตรงนี้ว่าเอ้ยฉันต้องไปอัพสกิลรีสกิลกันละนะฮะเรียนต่อหรือว่าไปเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆน
1: ะ
0: แต่ว่าบอกโอ้ยปัญหาจัดการเวลายากเหลือเกินนะครับล่าสุดฮะมสท.ครับจัดงานเฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่48แนวคิดคือพลิกโฉมการศึกษาทางไกลสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับ
1: ค่ะภายในงานนะคะก็ยังมีการมอบรางวัลค่ะให้นักศึกษาบัณฑิตและหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นนะคะรวม68รางวัลด้วยนะคะซึ่งทางมสท.เนี่ยก็เตรียมนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะมาพัฒนาการเรียนการสอนพร้อมเพิ่มหลักสูตรระยะสั้นนะคะทั้งอัพสกิลแล้วก็รีสกิลให้ตอบโจทย์คนทุกวัยนะคะแล้วก็ตลาดแรงงานด้วยค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะฮะท่านผู้ชมและที่สำคัญเนี่ยคือเลือกเรียนตามเวลาที่แต่ถ้าสะดวกได้เลยนะเพราะนั้นการเรียนไม่มีข้อจำกัดแล้วณปัจจุบันนะครับเข้าถึงความรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจหลักสูตรหรือว่ากิจกรรมต่างๆค่ะสามารถติดตามรายละเอียดนะคะแล้วก็ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์และ Facebook ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยนะคะ
2: ตลอดระยะเวลา48ปีที่ผ่านมานะครับมสท.ของเราเนี่ยเริ่มพัฒนาการศึกษาทางไกลเนี่ยจนถือว่าเป็นมาตรฐานระดับสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและมีความรู้ที่ตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุค AI เนี่ยเป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยนะครับที่เราจะพัฒนานักศึกษาให้ไปถึงจุดนั้นให้ได
3: ้ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สถาปนาก่อตั้งมาครบ48ปีนะครับบริบทสิ่งแวดล้อมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมากปรัชญาของเรายังเหมือนเดิมครับคือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตแต่มาถึงวันนี้48ปีผ่านไปนะครับการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังคงอยู่แต่วิธีการต้องเปลี่ยนแปลงไปมหาวิทยาลัยก็ต้องใช้สื่อต่างๆที่มีความเหมาะสมมีความทันสมัยการเรียนการสอนก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปให้เหมาะสมนะครับเป็นการเรียนทางไกลเหมือนเดิมนะแต่วิธีการเรียน
0: เป็นวิธีการที่ปรับให้เหมาะกับยุคสมัยนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับท่านผู้ชมฮะเอาภาพนี้มาให้ได้ดูกันหน่อย
1: นะสำหรับสายรักสุขภาพ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: คือเมื่อ
1: ต้องห้ามพลาดเลย
0: ใช่ใช่สัปดาห์ก่อนเนี่ยงานวิ่งฮาฟมาราธอนจัดกันที่ริมโขงหนองคายเลย
1: ใช่ค่ะเป็นงานวิ่งนะคะฮาฟมาราธอน2569ชิงถ้วยประธานนะคะของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณค่ะณลานวัฒนธรรมริมโขงนะคะงานนี้นะคะจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองหนองคายค่ะโดยท่านวีระชัยโชคนะคะมงคลภูมิรัตและภาคีเครือข่ายร้านอาหารรักริมโขงนะคะสมาคมเมโลเดียนนะคะนะโดยได้รับเกียรติค่ะจากท่านสุชาติธรมณีปลัดจังหวัดหนองคายนะคะมาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็มอบรางวัลแก่เหล่านักวิ่งค่ะซ
0: ึ่
1: งนอกจากจะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแล้วนะคะยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนริมฝั่งโขงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านกันสักนิดนึงค่ะ

0: ผมมาเป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัลนะครับประธานจากพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณนะครับซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมของหนองคายฮาล์ฟมาราธอนได้รับความร่วมมือจากหลายๆส่วนราชการนะครับที่ได้สนับสนุนให้มีการแข่งขันเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมกันในการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ
1: สำหรับในการจัดงานหนองคายฮาล์ฟมาราธอนนี่ก็ถือว่าเราได้นักท่องเที่ยวร่วมนักวิ่งมาเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับเราจะพยายามจัดให้เกิดทุกปีครับก็เชิญชวนมาที่จังหวัดหนองคายครับ
2: นะฮะก็ปีนี้พลาดไม่เป็นไรปีหน้าปลายใหม่เพราะว่าท่านรองนายกเนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าพยายามจัดให้ได้ทุกปีนะครับเพราะว่ามันเป็นสีสันบรรยากาศวิ่งริมโขงบรรยากาศดีมากนะครับส่วนภาพนี้ฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวพาไปดูข่าวนี้ฮะเป็นการแข่งขันกีฬาบลิชโอ้แล้วเป็นแมตช์ใหญ่นะเพราะว่าเป็นแมตช์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับนี่ปิดฉากไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะสำหรับการแข่งขันกีฬาบลิชชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี69นะประเภทคู่เยาวชนชิงถ้วยพระราชทานซึ่งปีนี้เนี่ยมีนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า800คนนะคือนักกีฬาเนี่ยเยอะแล้วเขาก็มาแข่งกันนะรอบคัดเลือกเหลือ116คู่จาก45โรงเรียนและสโมสรทั่วประเทศฮะ
3: ค่ะซึ่งกีฬาบลิชเนี่ยนะคะไม่ได้ให้แค่ความสนุกนะคะแต่ว่ายังช่วยฝึกการคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจนะคะรวมไปถึงการทำงานเป็นทีมแล้วก็น้ำใจนักกีฬาค่ะซึ่งเป็นทักษะสำคัญนะคะสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยค่ะ
2: หลายคนกีฬาบลิชคืออะไร
3: คืออะไร
2: ที่ใช้ไพ่ไงเหมือนเล่นไพ่อ่ะ
3: ค่ะ
2: พูดง่ายนะฮะคือเกมไพ่สากลนะครับท่านผู้ชมฮะป๊อกอ่ะป๊อก
3: ไม่เด้งนะ
2: ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกัน
3: ไม่รู้เหมือนกันไง
2: แต่ถ้าป๊อกอ่ะเคยเล่น
3: เป็นยังไงป๊อก
2: ป๊อกเด้งอ่ะเคยเล่นแต่อันนี้น่ายากหน่อยนะฮะเพราะว่าใช้ไพ่ป๊อก52ใบแล้วผู้เล่นเนี่ย4คนก็ต้องวางแผนต้องแข่งแล้วทำงานกันเป็นทีม
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: ซึ่งการแข่งขันนี้นะฮะก็มีการมอบถ้วยพระราชทานแก่ผู้ชนะรวม5รายการนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีการแข่งขันนะที่ช่วยพัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างนักกีฬาบลิชรุ่นใหม่นะครับให้ก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไปนะครับ
4: ก็รู้สึกดีใจนะที่ได้มางานร่วมงานแล้วก็เห็นเด็กๆจากทุกภาคส่วนนะครับที่มาแข่งขันแล้วก็ยิ่งดีไปกว่านั้นก็คือว่าเด็กต่างจังหวัดก็ได้รับรางวัลหลายคนแปลว่ากีฬานี้สามารถแพร่กระจายไปทั้งประเทศไทยด้วยนะแล้วก็ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่สมาคมให้ความสำคัญเรื่องนี้นะกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ากีฬาเนี่ยมันสร้างสมาธิให้กับเด็กๆซึ่งยุคปัจจุบันเนี้ยเด็กๆเนี่ยมีสมาธิสั้นแล้วก็ใช้พวกโทรศัพท์มากขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็พัฒนาได้กับกีฬาประเภทนี้ครับ
5: เด็กๆของเราทุกคนนะคะมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาตนเองต้องขอขอบคุณครูทั้งคุณครูและผู้ฝึกสอนที่ช่วยสนับสนุนและพาเด็กๆมาแข่งขันในวันนี้ค่ะบริดจ์ของเราเนี่ยนะคะก็เข้าไปอยู่ในกีฬาเยาวชนกีฬานักเรียนนะคะแล้วก็กีฬาทีมโรงเรียนด้วยค
2: ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวปิดท้ายพาไปดูแอปพลิเคชันใหม่นี้หน่อยนะฮะเขาพัฒนาแล้วตั้งชื่อแบบเก๋มากเลยทิปโซ
3: ค่ะ
2: คือใครที่เป็นลูกค้าของทิพยประกันภัยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เนี่ยง่ายสะดวกรวดเร็วนะฮะผ่านทางแอปพลิเคชันอันนี้เขารวบรวมบริการเนี่ยมาอยู่ที่นี่ทิปโซนี่แหละท่านผู้ชมเป็นแอปของทิพยประกันภัยนี่เพิ่งเปิดตัวกันไปนะครับท่านผู้ชมก็สมกับการเป็นดิจิทัลอินชัวร์จริงๆนะครับล่าสุดเนี่ยเปิดตัว Loyalty โปรแกรมนะครับอย่างที่บอกนะฮะก็คือทิปโซเป็นจักรวาลแห่งความสุขที่รวบรวมสิทธิพิเศษมาให้กับลูกค้าแบบครบวงจรในที่เดียวเลยนะครับแล้วก็เปิดตัวน้องนุมมอนฮานุมอนฮานุมอน
3: ฮานุมอน
2: ฮานุมอนนี่
3: น่ารักนะ
2: น้องฮานุมอนนะฮะ Chief Happiness Officer นี่คนแรกของวงการประกันภัยเลยนะครับ
3: ใช่ค่ะและความพิเศษของทิปโซนะคะก็คือการดูแลลูกค้าครบ7มิติค่ะทั้งเรื่องของการเดินทางบ้านสุขภาพความงามสัตว์เลี้ยงท่องเที่ยวกินช็อปชิลและสายมูนะคะรวมดีลจากร้านค้าแล้วก็บริการชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะ
2: โอ้โหดีเรียกว่าไม่ใช่แค่บริการลูกค้าง่ายๆสะดวกสบายอย่างเดียวนะแต่สิทธิประโยชน์ที่เข้าไปในแอปนี้ได้หมดเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วถามว่าลูกค้าทำอย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวฮะเพิ่มเพื่อน LINE แอดทิพยะอินชัวรันส์นะครับแล้วก็ไปเลือกเมนูทิปโซนะลงทะเบียนครั้งเดียวก็เลือกรับสิทธิพิเศษได้สูงสุด30ต่อเดือนเลย
3: ค่ะและสำหรับใครที่อยากเติมความสุขนะคะให้ทุกไลฟ์สไตล์เนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางไลน์ของทิพยะประกันภัยนะคะหรือว่าโทรนะคะที่หมายเลขค่ะ1736กด7ได้เลยค่ะ
2: นะฮะสะดวกสบายนะครับสำหรับลูกค้าของทิพยะประกันภัยนี่ผมก็เป็นลูกค้าทำประกันภัยรถยนต์อยู่นะล่าสุดเพิ่งเคลมโอ้โหไวมากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีเซอร์เวย์มาดู
3: ไม่ใช่แล้วเวลาเรามีอะไรติดขัดเนี่ยเรากด1736เนี่ยมีคนตอบคำถามเราตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ
2: ครับนะฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูข่าวกันต่อครับ
6: ส่งต่อสิ่งดีๆด้วยรังนกดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปให้ปริมาณเนื้อรังนกเยอะแบบเต็มคำดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเต็มคำ
7: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
8: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
7: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
9: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
6: ดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเต็มคำ
10: สนับสนุนโดยสมัยริเวอร์ไซด์ล่องเรือเจ้าพระยาชม2ฝั่งแม่น้ำอาหารดีดนตรีไพเราะ
2: ท่านผู้ชมฮะเชิญชวนเที่ยวงานนี้ก่อนเลยเพราะว่างานจัด2วันเสาร์และอาทิตย์นี้เท่านั้น
3: ก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้ค่ะ
2: นี่ท่านผู้ชมงานนี้เขาเพิ่งจะแถลงข่าวกันไปนะฮะเชิญชวนไปที่วัดกัลยาณมิตรงานเนี่ยเริ่มบ่ายๆวันนี้นะฮะประมาณบ่าย2ยาวไปจนถึงกลางคืน 3-4 ทุ่มเลยครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นงานเทศกาลอาหารวิถีเสน่ห์วังคลองตลาดคืองานเนี่ย5มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์เขาร่วมกันจัดขึ้นคืออาจารย์มหาลัยเขามีองค์ความรู้ใช่ไหมเขาก็ลงพื้นที่ไปทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆแล้วก็พัฒนาดึงซอฟต์พาวเวอร์ไปเศรษฐกิจสร้างสรรค์พวกอาหารนะครับมีอาหารอะไรที่มันแบบสูญหายเป็นท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเขาเอามารวมกันอยู่ที่วัดกัลยาณมิตรนะครับ
3: ท่านผู้ช
2: มไปได้เลยเสาร์อาทิตย์นี้นะครับไปต่อกันนะฮะสำหรับนะฮะสำนักงานกกท.นะครับเขาได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่3นะครับแล้วก็คนเข้าร่วมงาน265คนนะฮะเปิดระบบออนไลน์ด้วยให้อปท.ทั่วประเทศได้มาร่วมแสดงความเห็นกันนะครับ
3: ใช่ค่ะและภายในงานนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนนะคะทั้งเรื่องของงบประมาณการถ่ายโอนบุคลากรการปรับปรุงกฎหมายนะคะและการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะเพื่อนำข้อเสนอไปปรับร่างแผนให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่นะคะก่อนที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไปค่ะ
2: ครับผมท่านผู้ชมชวนเที่ยวสงขลาก็ต่อเลยนะครับช็อปชิมแชะแชร์แลวิถี2เลนะครับก็จัดขึ้น 11-20 กันยายนนี้ไปดูรายละเอียดจากสกู๊ปกันได้เลยครับ
11: จังหวัดสงขลาเชิญเที่ยวงานมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปและผลิตผลการเกษตรในงานชวนเที่ยวสงขลาช็อปชิลแชะแชร์และวิถี2เลช็อปของดีสินค้าเด่นชิมอาหารรสเลิศจาก5จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกว่า100ร้านค้าเพลิดเพลินกับการแสดงทุกวันวันที่16กันยายนพบกับบิวกัลยาณีห้ามพลาด 11-20 กันยายน 2569 เวลา 10 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกา ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเดินสบายภายในเต็นท์ติดแอร์จัดโดยจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
3: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะตามยายเมี้ยนไปเที่ยวกันที่จังหวัดระยองค่ะไปกันที่วัดมาบตาพุธค่ะไปกันเลยค่ะ
12: Thank you.
8: ท่านผู้ชมเจ้าขาที่วัดมาบตาพุธจังหวัดระยองได้มีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อรวยอคตโรรุ่นเจ้าสัวโดยผู้สร้างคุณภักดีราชพฤกษ์มีเนื้อต่างๆเช่นเนื้อทองคำเนื้อเงินนวโรหะทองแดงและเหรียญหน้ากากสตางค์พ.ศ. 2493ที่สำคัญสร้างน้อยมีด้านหลังมียันเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อรวยและหลังทุเรียนเจตนาเพื่อเผยแพร่บารมีหลวงพ่อรวยชูเอกลักษณ์ท้องถิ่นเมืองระยองณวัดมาบตาพุธซึ่งทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้ดังไกลทั่วโลกสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์น้ำทุเรียนยังช่วยกันป้องกันความชั่วร้ายที่สำคัญชาวต่างชาติศรัทธาและมีความต้องการกันอย่างมาก

0: แล้วคนไทยจะไม่หาสะสมเก็บไว้บ้างหรือเจ้าค่าสร้างน้อยพิธีสุดยอดบารมีสูงมีมูลค่ามากใครๆต่างหาเหรียญที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกแถมมีแจกทุเรียนและพระรุ่นนี้แก่ผู้ที่มาร่วมงานด้วยเจ้าค่ะท่านผู้ชม
1: รุ่นนี้คือรุ่น
2: เจ้าสัวที่ชูเอกลักษณ์ของเมืองระยอง
1: เช่น
2: หลังเหรียญทุเรียนแล้วก็มีเอกลักษณ์ของหลวงพ่อรวยหลังยัน
1: ค่ะที่สำคัญวันนี้เราสร้างไม่มาก
2: สร้างจำนวนน้อยครับเพราะเราไม่ได้เน้นปริมาณเราเน้นคุณภาพกับงานฉลุงานที่โซนภาคระยองไม่ค่อยมีคนทำหลายเนื้อด้วยกันเช่นมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองทิพย์
1: แล้วก็ที่สำคัญเหรียญ
2: คือเหรียญจะมีงานฉลุเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามแล้วจะมีเหรียญที่เป็นพิเศษคือเราใช้เนื้อสตังค์2493มาทําเป็นงานหน้ากากที่ว่าไม่มีที่ไหนทํา
1: สั่งจองได้ที่เบอร์อะไรนะคะ
2: 0814864258ผมภักดีราชพฤกษ์ครับสอบถามก่อนเพราะมีบางรายการเต็มหมดแล้วครับเน้นเอกลักษณ์เจ้าสัวแล้วเน้นคําว่ารวยด้านหน้าเหรียญที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อน
1: นะรวยมั้ยท่านผู้ชมท่านแม่ตามาขอให้ลูกหลานโชคดีรวยทุกคนค่ะสาธุหลวงปู่ไปค่อยๆท่านผู้ชมเจ้าขาจะเห็นเลยว่าวันนี้หลวงพ่อรวยแล้วก็รุ่นนี้เจ้าสัวรวยอย่างเดียววันนี้เราลูกศิษย์หลวงพ่อ
3: รวย
1: เจ้าสัวรวยรวยรวย
4: ค่ะแล้วเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปไหว้พระขอพรกันต่อค่ะไปไหว้หลวงพ่อหายนะคะให้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยกันที่วัดร่วมการนนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
5: แล้วผมก็เดินทางมาถึงวัดร่วมการนนท์วัดที่โด่งดังมากในจังหวัดสมุทรสาครแล้วเดี๋ยววันนี้ผมนัดกับพระอาจารย์ไว้จะพูดคุยถึงเรื่องราวของประวัติหลวงพ่อหายที่มีชื่อเสียงมากๆในจังหวัดสมุทรสาครอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าประวัติเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าว่าวัยรุ่นที่เข้าวัดจะเป็นยังไง
6: อาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาวัดร่วมกระโดนมานมัสการหลวงพ่อหายครับอาจารย
7: ์มี2คนผัวเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์ได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาป่วยเข้าห้อง ICU เตรียมจะผ่าตัดหมอบอกว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอานิสงส์ทางหนึ่งก็บอกกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออานิสงส์บุญนั้นน่ะจะได้เกิดขึ้นกับเราแฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู
6: ่ครับ
7: ก็บอกว่าอาจารย์ก็บอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขายักหน้าโอเค
6: อุ๊ยพระอาจารย์ผมคนรู้กัน
7: แล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้ว
6: ครับผม
7: บอกก็อนุโมทนาให้บุญกุศลนั้นช่วยหนุนนำให้ปลอดจากอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอ่ะ
6: ครับผม
7: แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพรรณแล้วก็มาถวายอีกทีเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้งชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมาย
6: ตอนแรกคือยังไม่มีชื่อ
7: ก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเลขานิเทศมาวัดก็เลยถามอาจารย์ทำไมชื่อหลวงพ่อหายก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลง YouTube ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามาฉะนั้นอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือกหรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจ
6: เชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมมติเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชำระล้างร่างกายเนี่ยจะปลอดภัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยแล้วกันนะครับ
8: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.

0: ุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
5: ดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเต็มคำ
6: สนับสนุนโดยสมายริเวอร์ไซด์ล่องเรือเจ้าพระยาชม2ฝั่งแม่น้ำอาหารดีดนตรีไพเราะ
7: วันนี้อยากจะพูดถึงความเก่งของนักวิจัยไทยเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากท่านผู้ชมฮะคือดำเนินงานโดยมูลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะเอาย่าแฝกมาทำงานวิจัยอะไรต่างๆทำน้ำยาบ้วนปากทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเยอะแยะเลยรากฟันเทียมที่บอกว่าโอ้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะถูกๆเราเห็นโปรโมชั่นเนี่ยซี่หนึ่งก็ 50,000 กว่าบาทอันนั้นอุปกรณ์ต่างชาตินะท่านผู้ชมแต่เนี่ยนักวิจัยไทยคิดค้นได้แล้วก็เป็นราคาที่แบบคนไทยอ่ะ 20,000 กว่าบาทต่อซี่วันนี้มาคุยกันทั้งหมดนะฮะท่านผู้ชมท่านแรกนะฮะคุณวรวุฒิกุลแก้วเลขาธิการมูลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับและท่านหนึ่งนะฮะคุณกมลชนกสกุลประเสริฐผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา DIF เพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: ค่ะ
7: ผมเชื่อว่าหลายท่านนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลคงเคยได้ไปใช้บริการ
9: ครับ
7: ในการออกหน่วยแพทย
9: ์พื้นที่กรรมพระราชทาน
7: นะฮะแล้วก็วันนี้อันนี้บางส่วนนะฮะที่เป็นผลงานนักวิจัยไทยนะครับเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปทีละเรื่อง
2: แต่ตอนนี้อยากให้เล่าที่มาที่ไปนิดนึงว่ามีที่มาที่ไปยังไงคะ
9: ครับมูลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเป็นหน่วยงานอยู่ในหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งหน่วยทันตกรรมพระราชทานเนี่ยก็จะมีอยู่หลายที่ก็คือที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงขลานครินทร์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มอสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาใหม่ใน2ปีที่ผ่านมาก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับก็มีกระจายไปอยู่ในคณะทันตแพทย์ทั้งทั่วทุกภูมิภาคนะครับเป็นหน่วยซึ่งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงพระราชทานให้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะได้ดูแลประชาชนที่ด้อยโอกาสแล้วก็แต่ว่าทันตแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีความรู้ความสามารถสูงศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ทั้งหลายนะครับได้ไปออกหน่วยนะครับทีนี้มูลนิธิทันตะเนี่ยเมื่อปี2552ก็เกิดท่านทรงพระราชทานให้จัดตั้งขึ้นที่เดิมทีอยู่ที่ทันตะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยได้ย้ายสถานที่มาที่ย่านพระราม9นะครับก็อยู่ที่อาคารปฏิบัติการหน่วยทันตกรรมพระราชทานมีหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของหน่วยทั้งหมดทั้ง8แห่งนะครับแล้วก็ภารกิจอันสำคัญนอกจากดูแลหน่วยแล้วนะครับก็ทำวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะเกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อมาแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากคนไทยนะครับซึ่งก็มีอยู่สัก6เรื่องฟันผุรากฟันผุสูญเสียฟันปริทันฟันสึกปากแห้งน้ำลายน้อยมะเร็งช่องปากนะครับแต่ว่าไอ้โรคทันตกรรมเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโรค NCD คือโรคทางระบบของผู้สูงอายุด้วยก็คือหลอดเลือดหัวใจไตวายเรื้อรังกดอ้วกลุงพุงถุงลมโป่งพองเบาหวานมะเร็ง
7: มันไปเกี่ยวกับปากยังไ
9: งเชื้อในช่องปากไปทำให้เชื้อในโรคทางระบบรุนแรงขึ้น หรือเชื้อโรคทางระบบย้อนกลับมาทำให้โรคทางโอรัลเฮลท์ทางสุขภาพช่องปาก มีปัญหามากขึ้นอันนี้มันเป็นงานวิจัยซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยและพัฒนาเนี่ยก็ทรงพระราชทานให้เอานักเรียนทุนอนันทมิดลแล้วก็นักวิจัยที่เก่งๆเนี่ยได้มาช่วยกันวิจัยเพื่อผลิตขึ้นเองในประเทศ
7: ผลิต
9: ขึ้นเองในประเทศ
7: ผลิตยา
9: ผลิตยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทั้งหลายเพื่อทดแทนการนำเข้า
7: ที่เกี่ยวกับช่องปาก
9: ที่เกี่ยวกับช่องปากนะครับแต่ก็มีบางอันที่ไปเกี่ยวกับทางการแพทย์ด้วยเช่นอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นเรื่องใหญ
7: ่ในปัจจุบัน
2: คือลำบาก
9: ใช่ครับ
2: บางทีอาจจะอยากได้เห็นว่ามีเป็นหลายรสชาติด้วยใช่ไหม

0: ไหมคะ
1: ครับมีน้ำลายเทียมมีสารเคลือบหลุมร่องฟันมีฟูไรวานิซีแลนมีหลายอย่างนะครับแต่ตัวที่เป็นไฮไลท์ก็คือรากฟันเทียมนะครับซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งที่สองในเอเชียต่อจากเกาหลี
2: ครับ
1: นะครับก็คือรากฟันเทียมรุ่นพระราม9รุ่น PRK นะครับ
2: อันนี้คือนักวิจัยไทย
1: นักวิจัยไทยครับ
2: ทางผอ.นกเนาะผอ.นกก็จะดูงานในส่วนตรงนี
0: ้ครับส่วนใหญ่ก็นกจะดูแลเรื่องของงานวิจัยแล้วก็พัฒนาตัวของนวัตกรรมต่างๆของทางมูลนิธิท่านต่านวัตกรรมนะคะก็จะมีพวกที่เป็นเรื่องของอาหารทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์แล้วก็งานทางด้านของเวชภัณฑ์ก็คืองานที่เป็นงานวิจัยทางด้านของยาแฝดค่ะใช่ก็จะเป็นเหมือนเป็นทีม R&D ก็จะมีทีมนะคะที่ทำงานร่วมกัน
3: ค่ะแล้วอย่างในส่วนของรากฟันเทียมอย่างเงี้ยค่ะประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปทำได้เลยไหมคะหรือต้องเป็นผู้มีขายว่ามีรายได้น้อยหรือยังไงหรือใครก็ได้ถ้าอยากจะทำรากฟันเทียมในราคาที่เป็นของคนไทยแบบเนี้ยค่ะ
1: รากฟันเทียมในประเทศไทยเวลานี้เนี่ยจากงานวิจัยของมูลนิธิเนี่ยก็นำไปสู่เป็นสิทธเป็นสวัสดิการในสิทธิบัตรทองสปสช.สำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อยแล้วก็มีบัตรทองเนี่ยได้ทำรากฟันเทียมฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประกันสังคมก็อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนที่กรณีผู้ที่พอมีสตังค์เล็กน้อยจะมาทำที่มูลนิธิก็ราคา 28,000 บาทถูกที่สุดในโลก
3: สามารถ walk in เข้าไปได้เลยต้องนัดล่วงหน้าที่ไหนยังไงคะมี Facebook หรือว่ามีเบอร์ติดต่อยังไงไหมคะ
0: ติดตามที่ช่องทางของมูลนิธิท่านตัดวัตกรรมได้ค่ะหรือว่าถ้าสะดวกแอดไลน์ก็จะเป็นแอด DAF คลินิกค่ะ
3: ค่ะ
2: คือปกติเนี่ยจะมีเป็นคลินิกของทางมูลนิธิอยู่แล้วด้วยนะ
1: ครับ
2: อยู่ตรงไหนฮะคลินิก
0: อยู่ที่ตึกอาคารปฏิบัติการหน่วยทันตกรรมพระราชทานเลยค่ะแต่อยู่ที่ชั้น2ของมูลนิธิท่านตัดวัตกรรมค่ะ
2: ซึ่งอยู่
0: พระราม9
2: อยู่ตรงพระราม
0: 9
2: เห็นบอกอยู่หลังศูนย
0: ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
2: อ๋อคืออยู่ด้านหลัง
1: ครับ
2: ก็อยู่
1: เป็นตึกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
2: อ๋อ
1: คือเนื่องจากตอนนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านอยากให้ราษฎรที่เรียกว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนในย่านนั้นเนี่ยได้รับบริการที่ดีก็เลยไปตั้งศูนย์แพทย์พัฒนาขึ้นมาก่
2: อ
1: นต่อมาเมื่อมูลที่ทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จะสร้างคลินิกก็เลยได้ทรงพระกรุณามอบที่ดินด้านหลังให
2: ้
1: ก็เลยสร้าง
2: ตึกตรงนั้น
1: ครับแล้วก็มีโรงงานผลิตอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในช่องปากซึ่งพระราชทานเงินส่วนพระองค์มาให้400ล้านนะครับ
2: โอ้ยเรื่องไม่ทราบเลย
1: ครับเพื่อที่จะผลิตพวกผมมีหน้าที่ผลิตให้กับประชาชน
2: แล้วผลิตแล้วเอาไปใช้ในหน่วยแพทย์ตัวเองหรือว่า
1: ผลิตแล้วเนี่ยเนื่องจากก็ตอนวิจัยนั้นน่ะทำร่วมกับกรมการแพทย์ก็คือศูนย์มะเร็งทั้ง7นะครับก็ประชาชนที่อยู่ในโรงพยาบาลเขาก็จะมารับจากที่มูลนิธิไปให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในศูนย์มะเร็งได้ใช้นะครับ
2: ก็
1: เป
2: ็
1: นการให้ฟรีครับ
2: ใช่มั้ยฮะ
1: แล้วก็ถ้าเวลาเราออกหน่วยทันตกรรมได้ทานในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็จะมีให้ประชาชนได้รับฟรีครับ
2: นะฮะซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยอย่างที่ผอ.นกบอกนะฮะว่าอาจจะออกหน่วยแพทย์ที่ไหนถูกไหมฮะก็จะมีบอกอยู่ในเพจ
0: ใช่ค่ะนะฮะ Facebook มูลนิธิท่านตะนวัตกรรม
2: Facebook ก็เซิร์ชไปเลย
0: มูลนิธิท่านตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หรือว่าถ้าอยากจะไปที่คลินิกตอนนั้นเขาเรียกคลินิกทันตกรรมของทางมูลนิธิ
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะอยู่ตรงศูนย์การแพทย์ตรงพระราม9นะฮะก็ walk in ไปทำบัตรทำประวัติอะไรได้เลย
1: ในเดือนหน้านี้ที่สำนักงานกปล.วันที่5ที่6ก็จะมีออกหน่วยทันตกรรมได้ทันฟรีให้กับประชาชนที่ฝั่งทนนะอยู่แถวถนนอรุณอมรินทร์แล้วก็ในเดือนพฤศจิกาอันนั้นใหญ่ก็คือหน่วยใหญ่จะไปออกที่จังหวัดบุรีรัมย์23ถึง27
0: พฤศจิกา
1: แล้วก็ดูแลประชาชนได้เป็นหมื่นเลยที่นั่นนะครับ
2: ที่ขึ้นสแกนอันนั้นเป็นอะไรฮะเป็นไลน์ฮะ
0: เป็นลงทะเบียนค่ะ
2: อ๋อลงทะเบียนที่จะไป
0: ที่สำนักงานกปร.ค่ะในเดือนตุลาคม
3: จะไปทำฟันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะที่จะไปออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานค่ะ
2: อ๋อสแกนลงทะเบียนก่อน
0: ค่ะ
2: ถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
2: 5ถึง6ตุลาคม
0: ใช่
3: ค่ะทีนี้อยากจะมาคุยกันต่อถึงเรื่องยาแฝดกันบ้างเพราะว่าเมื่อกี้เราได้คุยกันไปคร่าวๆแล้วแต่รู้สึกว่ายาเขาเรียกอะไรนะคุณเป้ยาแฝดใช่ไหมหนึ่งยาแฝดเนี่ยมีคุณสมบัติค่อนข้างมากมายแล้วก็สามารถเอามาทำผลิตภัณฑ์ได้เยอะแยะมากมายแล้วตัวที่สกัดออกมาจากยาแฝดจริงๆเนี่ยคืออะไรยังไงคะ
0: จริงๆต้องเล่าให้ฟังว่าเรื่องของยาแฝดค่ะเรามาจากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9

0: ของสารสกัดอย่างไรบ้างนะคะจากผลการวิจัยในครั้งนั้นก็พบว่าย่าแฝกมีฤทธิ์ทางด้านของทันตกรรมซึ่งมันมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าเวทติวอลินนะคะซึ่งก็ทำให้เราได้นำสารตัวนี้จากการสกัดย่าแฝกอะค่ะมาใช้ต่อยอดในหลายๆผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิด้านนวัตกรรมเรา
1: แล้วสารตัวนี้มันช่วยอะไรฮะ
0: ก็จะช่วยเรื่องของการลดเชื้อปริทันนะคะเรื่องของเหงื่ออักเสบลดลงนะคะแล้วก็เรื่องของลดเรื่องของเชื้อก่อโรคฟันผุได้นะคะในงานวิจัยในขณะนั้น
1: ที่ท่านเลขาถืออยู่น่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที
0: ่
1: ใส่สารสกัดจากย่าแฝกเป็นน้ำยาบ้วนปาก
2: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่ผอ.นกบอกว่ามันจะช่วยเรื่องของเหงือกหรอ
0: ก็คือเป็นเรื่องของเหงื่ออักเสบนะคะก็จะช่วยลดลงซึ่งงานผลิตภัณฑ์ที่เราทำอะค่ะเราก็ได้มีการวิจัยร่วมกับทางด้านของคณะทันตแพทย์ศรีมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีทันตะจุฬานะคะแล้วก็มอพยาวนะคะแล้วก็เทคโนโลยีสุรานารีนะคะที่เราร่วมงานวิจัยตรงนี้กันนะคะเพื่อที่จะนำผลิตภัณฑ์เราค่ะไปทดลองทดสอบในอาสาสมัครนะคะซึ่งผลก็เป็นไปตามที่เราตั้งสมมติฐานงานวิจัยนี้ไว้นะคะก็สามารถที่จะช่วยลดเรื่องของปริทันได้นะคะเหงื่ออักเสบแล้วก็ลดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้แล้วก็เรื่องของความพึงพอใจเลยต่างๆการแพ้เนี่ยค่ะก็ไม่ได้มีฟีดแบ็กอ
3: ยากจะให้ช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมีราคาพิเศษไหมคะเกิดแฟนๆรายการเนี่ยดูแล้วสนใจอยากจะซื้อจะต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็จริงๆเริ่มต้นตัวแรกของเราก็คือน้ำยาบ้วนปากตัวแรกเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้นะคะแล้วก็มียาสีฟันนะคะที่เราพามาด้วยนะคะวันนี้แล้วก็มีเมาส์สเปรย
3: ์
0: นะคะที่ทางเราทันตนวัตกรรมเราทำนะคะนอกเหนือจากบ้านทางด้านนี้แล้วนะคะเราก็ต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนคล้ายๆ head to toe นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ในด้านของแชมพูคอนดิชเนอร์ชาวเวอร์เจลต่างๆรวมไปถึงโฟมมิ่งสำหรับล้างมือ
3: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรานำย่าแฝกค่ะมาต่อยอดทั้งหมดเลย
1: นี่ท่านผู้ชมทั้งหมดนี้เนี่ยวันนี้ไหนๆท่านเลขามาผอ.ศูนย์วิจัยมาขอเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนๆรายการเราเดี๋ยวขึ้นหน้าจอตรงนั้นมาเลยสแกนแล้วทักไลน์ไปนะฮ
0: ะ
1: มีโปรโมชั่นไปผลิตภัณฑ์นะครับลด 20%
0: ค่ะ
1: นะฮะตรงนี้ได้เลย
0: สแกนแอดไลน์ภูมิพัฒน์สแกนไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็มีราคาพิเศษสำหรับรายการ The People Show ด้วย
1: นะครับคือทั้งหมดรายได้เนี่ยเข้ามูลนิธิแล้วมูลนิธิก็เอาไปใช้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะฮะท่านเลขามูลนิธิทันตนวัตกรรมนะท่านวรวุฒิกุดแก้วและปอนกด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ
3: ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะตามไปดูวช.ค่ะเขาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องฟอกอากาศเพื่อเพิ่มผลผลิตเกษตรที่เชียงใหม่นะคะไปชมกันเลยค่ะ
4: ที่โครงการร้อยใจรักอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงรายดร.วิภารัตน์ดีอองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิวช.ลงพื้นที่ติดตามผลสำรวจของการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจนบวกลบเพื่อยับยั้งโรคพืชจากแบคทีเรียและเชื้อราที่มุ่งส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
5: ว่าในรอบปีถึง2ปีเห็นว่าในเทคโนโลยีที่ทางวช.ให้การสนับสนุนนะคะกับทางสมาคมกีฬาเครื่องมือยานยนต์เรื่องครับพบว่าผลผลิตดีกว่าโลกแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ของการปลอดเชื้อเนี่ยสูงทีเดียวซึ่งในส่วนนี้ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่เป็นไปตามนโยบายของทางกระทรวงอว.
4: นายณรงค์อภิชัยประธานสายงานปฏิบัติการงานพัฒนามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงกล่าวว่าโครงการร้อยใจรักเป็นการพัฒนาพื้นที่เชิงถูกในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงรายโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดการนำนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกดอกเก๊กฮวยและดอกเบญจมาศเป็นการลดการใช้สารเคมีและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
6: ผลการทดลองเราผ่านการทดลองจากห้องแลบนะครับโดยเฉพาะทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ก็เป็นคนทดลองให้ทำให้เราได้นวัตกรรมที่ดีมาช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะในโครงการของในหลวงนะครับโครงการหลวงเนี่ยสามารถที่ช่วยชาวบ้านให้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
7: โครงการซึ่งเป็นของโครงการของพระองค์ท่านที่ว่าชาวบ้านได้อยู่ดีมีสุขนะครับก็คิดว่าก็เป็นอาชีพเสริมนะครับแต่ก็มีรายได้ทั้งตลอดทั้งปีครับ
4: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจนบวกลบด้านการเกษตรในการยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งโครงการที่ทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้รับการสนับสนุนจากวช.ในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการยกระดับประสิทธิภาพของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
8: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิกอัพ

0: มาจากทิพยประกันภัย
1: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
0: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
1: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: ดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเต็มคำ
5: มาถึงช่วงไฮไลท์ Talk of the Town ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายกเล็กนะฮะวันนี้น้องทิพย์นะฮะจะพาไปเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารคือเมืองเนี่ยเขาจะมีเรื่องเล่าเรื่องเทียนพรรษานะแล้วก็แห่เทียนสวยๆที่อุบล นะครับบอกเลยว่าแหมสวยอลังการมากๆเลยนะครับไปติดตามกันเลยครับ

พบกับทิปและ Talk of the Town ในโครงการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนครและเมืองค่ะซีซั่นนี้เรามาในตอนพัฒนาท้องถิ่นไทยไปกับนายกเล็กค่ะมาถึงเมืองพิบูลมังสาหารทั้งทีต้องไปดูเรื่องของต้นเทียนโบราณที่มีอายุมากกว่า100ปีค่ะที่นี่เขาเพิ่งมีงานเทศกาลประจำปีเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ระดับประเทศเลยกับงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากไกด์กิตติมศักดิ์ท่านนายกเล็กของเมืองพิบูลมังสาหารด้วยไปพบกับท่านกันเลยค่ะ

0: นี้ทิพย์ก็อยู่กับท่านนายกเล็กเมืองพิบูลมังสาหารแล้วค่ะท่านดร.สิริมาเมวดีศิระธนิตราสวัสดีค่ะนายก
1: สวัสดีค่ะ
0: จะบอกจริงๆว่าท่านนายกจูทำงานเป็นสมัยที่2เปรียบเมืองพิบูลมังสาหารเป็นบ้านหลังนึงก็เรียกได้ว่ารีโนเวทกันหลายรอบเลยทีเดียว
1: ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานค
0: ่ะ
1: หลักๆแรกๆมานี่การศึกษาก่อนเลยค่ะการพัฒนาในด้านการศึกษาเนี่ยมันคือการสร้างคนงานไอทีงานสาธารณสุขดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนร้องเรียนร้องทุกแจ้งได้ว่าแบบครบทุกมิติเลยค่ะที่นี่นะคะพิบูลมังสาหารเนี่ยเราจะเป็นเมืองเทียนโบราณที่เดียวในโลกจะเป็นเทียนเล่มเล็กๆถูกมัดรวมตัวกันฐานเป็นแปดเหลี่ยมบ้างเป็นวงกลมบ้างเนื่องจากว่าเทียนโบราณเนี่ยเวลาที่เราเข้าพรรษาเราเอาไปมอบที่วัดใช่ไหมคะวัดสมัยก่อนจะได้ใช้ประโยชน์มากเพราะว่าเขาจะจุดเทียนเล่มเล็กๆหลายๆจุดเขาก็จะเอาจากตรงกลางนี่แหละค่ะเพื่อใช้ในวัดวัดนี้เขาจะมีจุดพิเศษไฮไลท์เขาจะทำดอกเทียนค่ะแล้ววัสดุที่ใช้ทำดอกเทียนเนี่ยไม่ใช่ใช้ถ้วยขนมนะคะแต่เขาใช้ลูกโพสีก็จะมีลูกใหญ่ลูกเล็กสลับเรียงรายกันไปเป็นแบบพิมพ์ธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่วัดโพตากค่ะก็จะมีพ่อแม่ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านสอนภาพสอนทำเทียนโบราณอยู่ที่นั่นค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะ
0: ไปเลยค่ะคุณผู้ชมผู้ชมค่ะที่แห่งนี้ความงดงามไม่ได้อยู่แค่ที่ต้นเทียนค่ะแต่อยู่ในทุกลวดลายที่ยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนพิบูลที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเลยล่ะค่ะแล้วกว่าจะมาเป็นต้นเทียนสวยๆแบบนี้เขาทำกันยังไงท่านนายกจะพาพวกเราไปพูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านกันค่ะ
2: ทุกชุมชนมันจะทำคนละอย่างแบบเจดพญานาคของเราจะมีจีบขจรและจีบเล็บฟุต2ชั้นนายกก็มาช่วยสนับสนุนชุมชนเราตลอดนะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มีพวกน้ำพวกกับข้าววัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างนะ
1: ต้องขอชื่นชมทุกชุมชนในพื้นที่ของเทศบาลพิบูลเนี่ยเข้มแข็งกันหมดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีงานพ่อแม่ที่ท่านว่างปุ๊บท่านจะมารวมตัวกันที่วัดเพื่อที่จะทำเทียนพรรษาเข้าร่วมขบวนแห่เทียนโบราณของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารกันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะพิบูลยังคิดต่อไปกระทั่งว่านอกจากมีพ่อแม่ทำแล้วเนี่ยพิบูลมังสาหารเองยังส่งเสริมเด็กเยาวชนค่ะช่วงเทศกาลเขาจะมานั่งเรียนรู้กับปราชุมชนพอหมดจากเทียนใช่ไหมคะเขาก็จะมีงานประเพณีลอยกระทงในเดือนพฤศจิกา
0: ใช่เลยเราก็ต้องใช้แบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเราก็จะให้เด็กเยาวชนในโรงเรียนเนี่ยประกวดกระทงค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาก็จะเอาความรู้โนว์ฮาวที่คุณพ่อคุณแม่สอนเนี่ยเอาไปพับใบตองก่อนเทศบาลก็จัดประกวดกระทงในโรงเรียนเพื่อเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดชุมชนคนทำเทียนโบราณ
0: อีกห้องหนึ่งที่พี่จูบอกว่าภูมิใจนำเสนอมากเลยที่นี่คือพิบูลวอลลูมค่ะ
1: พิบูลวอลลูมเนี่ยต้องบอกว่าตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องประชาชนบางทีเนี่ยเกิดเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในพื้นที่เราอย่างเช่นน้ำท่วมก่อนหน้านั้นมันไม่มีการพยากรณ์ไม่มีการวางแผนในระบบพิบูลวอลลูมมีการจำลองด้วยนะคะว่าอีก3เดือนข้างหน้าถ้าฝนตกพายุมากี่ลูกน้ำในปริมาณแม่น้ำมูลขนาดเท่าไหร่เกิดเหตุการณ์อย่างไรในพิบูลเนี่ยระบบนี้จำลองได้ด้วยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโรคอุบัติใหม่โรคไข้เลือดออกอย่างเงี้ยเราก็จำกัดแอเรียแล้วเราก็จัดการภัยตรงเนี้ยได้จากพิบูลวอลลูมเนี่ยภายใน24ชั่วโมงเลยระบบนี้มันจะเชื่อมไปยังโรงพยาบาลอำเภอแล้วก็สพอด้วย
0: เมืองพิบูลนี่ใช้เทคโนโลยีคุ้มค่ามากคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ใช้กับทุกภาคส่วนเลย
1: ใช่ค่ะเวลาที่ผู้ป่วยติดเตียงอยู่บ้านนะคะที่จะต้องไปหาหมอนะคะ
0: ค่ะ
1: บางทีเนี่ยถ้าตรวจเล็กๆกองสาธารณสุขพาหมอไปตรวจที่บ้านเราทำ MOU ร่วมกับโรงพยาบาลพิบูลค่ะโรงพยาบาลพิบูลเองอ่ะก็ให้ความร่วมมือ
0: ท่านนายกคะอยากให้ฝากถึงผู้ที่ยังไม่ได้ใช้ค่ะ
1: ท่านสามารถเข้าไปในไลน์ง่ายๆเลยค่ะค้นหาคำว่าเมืองพิบูลคอนเน็กเท่านั้นเองท่านก็คลิกเข้าไปไม่ต้องกรอกอะไรเลยค่ะก็เข้าไปใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ในพื้นที่ไหนหรือบางทีลูกหลานที่ไปทำงานที่กรุงเทพอะค่ะอยากใหเทศบาลดูแลพ่อแม่ให
0: ้
1: ที่อยู่ในพื้นที่หรือพ่อแม่มีปัญหาน้ำประปาไม่ไหลไฟไม่สะดวก คลองหน้าบ้านต้องการล้างลูกที่อยู่กรุงเทพสั่งการเทศบาลได้เลยนะคะ
3: ส่งไลน์บอกได้
1: มาได้เลยเดี๋ยวเทศบาลดูแลให้อย่างดีเลยค่ะ
3: ต้องกดไลน์ให้กับพี่บุญคอนเน็กต์เลยค่ะ
0: นี้ท่านนายกพาพวกเรามาอยู่ที่แก่งสะพือค่ะแก่งสะพือก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวของเมืองพิบูลเลย
3: ใช่ค่ะ
0: คนมาเที่ยวที่แก่งสะพือเยอะขนาดไหนคะท่านนายกคะ
1: แก่งสะพือคนจะเยอะก็จะเป็นช่วงมีนาเมษาพฤษภาช่วงนี้ค่ะคนจะเยอะมากเลยบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวไปหมดเลยแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะในวันที่17พฤศจิกายน2498เป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่9และพระราชินีท่านเสด็จมาที่แก่งสะพือเพื่อมาถ่ายรูปบริเวณลานแก่งหินด้านล่างนะคะแล้วก็มาซื้อปลากับพ่อแม่พี่น้องชาวพิบูลมาอุดหนุนชุมชนเราก็ทำให้วันที่17พฤศจิกายนเป็นวันครอบครัวเมืองพิบูลเราก็จะจัดงานยิ่งใหญ่ที่บริเวณแก่งสะพือนี้อีกนะคะแล้วงานอื่นๆที่เกิดขึ้นที่แก่งสะพือตรงนี้เราจะมีมหาสงกรานต
0: ์ที่ท่านนายกเล่าว่าบริเวณนี้เขาเล่นสงกรานต์กันเป็นเดือนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือลงไปเล่นในน้ำกันเลยแล้วก็สาดน้ำกันตรงนี
1: ้เรามีถนนซาลาเปาสายน้ำมหาสนุกมาตั้งแต่ด้านหน้าแล้วค่ะมีงานแก่งสะพือลันมันทะลุแก่งเราวิ่งมาปีนี้เป็นปีที่4จัดช่วงประมาณวันที่12 13หรือวันที่9เมษาช่วงเนี้ยจะอยู่ในห้วงเนี้ยเราก็จะมีเอ็กซ์ตร้ารันเนี่ยใครวิ่งเทลนะคะลงในน้ำกับเราเราจะมีธงเหมือนพี่ชิดเขายอดเขาเอเวอเรสต์ค่ะปีนขึ้นไปบนโขดหิน3ชั้นแล้วก็ถือธงก็จะมีธงนั้นมอบให้ไปเป็นของที่ระลึกลอยกระทงที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าสวยงามมากนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าคุ้งน้ำเราอะค่ะเหมือนวันเพ็ญเดือน12จริงๆเลยมีพระจันทร์ขึ้นบริเวณท้ายน้ำแล้วเราก็จะลอยกระทงบริเวณริมตลิ่งแล้วเทศกาลถัดไปนะคะที่เดือนหน้านี้เรามีจัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
0: แล้วต่อจากนี้แก่งสะพือจะถูกพัฒนาต่อยอดไปยังไงอีกคะท่านนายก
1: วันนี้เรามีโครงการใหญ่เลยค่ะในปี70เราได้รับความช่วยเหลือจากกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เรายังมีหาดทรายแก้วที่สวยงาม
0: ตลอดระยะเวลาที่ท่านนายกบริหารงานมาท่านนายกมีแนวคิดในการบริหารงานยังไงบ้างคะ
1: พี่จูเน้นจากปัญหาเพื่อที่จะตอบโจทย์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนโยบายแต่ละด้านเนี่ยถูกสกัดออกมาจากปัญหาของชาวพิบูลอย่างจริงจังนะคะนำปัญหามาสร้างวิสัยทัศน์พอสร้างวิสัยทัศน์แล้วเราก็มาสร้าง Data Data เสร็จเราก็จะต้องสรุปรีพอร์ตรายงานหัวหน้าใหญ่เราค่ะก็คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอะไรก็ตามที่ทำตอบโจทย์ชาวบ้านได้อะไรก็ตามที่มีเป็นข้อมูลที่จะชี้แจงชาวบ้านได้อันนั้นเราจะทำบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็สืบสานรักษาต่อยอดให้เมืองพิบูลยังคงอยู่และดีๆยิ่งขึ้นไปค่ะก็อยากเชิญ

0: ชวนนักท่องเที่ยวนะคะพิบูลมังสาหารมีแหล่งวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีความอร่อยของเมืองพิบูลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นก๋วยจั๊บทานร้านไหนก็อร่อยร้านนั้นซาลาเปาทานร้านไหนหยิบร้านไหนก็อร่อยร้านนั้นเช่นเดียวกันเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองพิบูลเยอะๆนะคะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จูมากๆนะคะที่พาพวกเรามาเที่ยวเมืองพิบูลมังสาหารอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมปักหมุดมาเลยค่ะเมืองพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเราให้พวกเราได้มาสัมผัสเสน่ห์แล้วก็วิถีชีวิตของคนที่นี่อยู่ค่ะสำหรับสัปดาห์หน้า Talk of the Town เราจะไปปักหมุดที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมนะคะวันนี้ทีมและท่านนายกจูต้องลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสมาคมเทศบาลนครและเมืองที่พาพวกเราไปสัมผัสท้องถิ่นไทยสัปดาห์หน้าครับจะพาไปที่ไหนนะฮะรอติดตามเห็นว่าจะไปเมืองไดโนเสาร
3: ์นั่นแหละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ The People Show แล้วค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ปิดไป74สาขา
1: 74สาขา
0: 4ปีหลังไม่เฉลี่ยปีละ15ถึง18ครับคุณภาพของสินค้าต้องมาก่อนเราต้องทำระบบโรงงานเราให้ดีก่อนระบบคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ
1: ขยายเข้าสู่ CVS เข้า Modern Trade เรามีการเตรียมความพร้อมยังไงคะ
0: ความสะอาดสูงรักษานี่ไม่ต้องพูดถึงมันต้องได้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้ขนมออกมาทันตามท้องตลาดลูกค้าเราพร้อมแล้วทั้งกำลังการผลิตทั้งเรื่องที่เราจะเซิร์ฟตลาดที่ใหญ่ขึ้น
1: โซอี้อยู่ที่งานไทยเฟกนะคะเป็นงานแสดงสินค้าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะไม่ใช่แค่ระดับประเทศนะคะแต่เป็นระดับนานาชาติเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะไปที่บูธปังสยามนะคะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะจากห้องแถวเล็กๆนะคะสู่การขยายหน้าร้านเนี่ยมีสาขาทั่วประเทศและเขากำลังเติบโตไประดับนานาชาติแล้วเดี๋ยวไปดูเลยค่ะเจอแล้ว

0: อนนี้นะคะเราอยู่กับผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวความสักเซสของแบรนด์ปังสยามค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมหนุ่มนะครับชวดลจากกายวรกรนะครับ CEO ของปังสยามครับ
0: เราเริ่มต้นแบรนด์ปังสยามยังไงเพราะรู้ว่าพี่หนุ่มมาเริ่มจากการเป็นเจ้าของโรงงานก่อนนะคะแล้วก็มาออกเป็นแบรนด์ปังสยามแล้วก็อยากรู้ถึงที่มาที่ไปของคำว่าปังสยามพ.ศ. 2515
1: ใช่ตอนที่ทำแบรนด์ตั้งแบรนด์ปังสยามพ.ศ. 2515เนี่ยณตอนช่วงนั้นจำได้ว่าคำว่าปังสมัยนั้นคือถูกวัยรุ่นสมัยนั้นเอามาใช้ว่ามันคือความปังความมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาบวกกับคำแรกของชื่อร้านที่บ้านที่เป็นโรงงานตึกแถวคือสยามรุ่งเรืองบวกกับปีที่เราเกิดมันเป็นปีที่คุณแม่สตาร์ทค
0: ุ
1: ณแม่คุณพ่อสตาร์ทธุรกิจเกี่ยวกับเบเกอรี
0: ่และเราก็เกิดในปีนั้นด้วย
1: ปีนั้นเลย
0: คำนี้ก็เลยมาอยู่ในชื่อแบรนด
1: ์ใช่ใช่
0: ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นค่ะพี่หนุ่มความยากของการเปิดร้านเบเกอรี่เนี่ยมันมียังไงบ้างคะ
1: สมัยแรกที่เปิดสาขาแรกที่สุสาครเลยความที่เราใหม่กับความเป็นผู้ประกอบการที่ขายรีเทลปีแรกที่ลำบากก็คือเราเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานใหญ่เป็นต้นน้ำเป็นโรงงาน
0: เราเป็นโรงงาน
1: มาถึงมาทำรีเทลเลยอันนี
0: ้เราเลยพยายามอัดของทุกอย่าง
1: ใช่ใช่ซึ่งไม่ดี
0: มันอาจจะไม่ได้ขายได้ทุกตัว
1: ใช่เวลาเลือกสาขาเลือกการเปิดสาขาก็ไม่ได้คำนึงถึงทำเลไม่ได้คำนึงถึงทาร์เก็ตอันนี้ก็เป็นจุดที่ก็ต้องแนะนำให้น้องๆหลานๆนะหลายคนละคุณต้องดูเงื่อนไขเทรนด์เกมคืออะไรถ้าเราเปิดตรงนี้คืออะไร
2: ตอนที่เป็นบางสยามคือตอนนี้ก็เปิดไป74 สาขา
1: เพิ่งมาเปิดไล่ปีละ10กว่าสาขาก็ช่วง 3-4 ปีหลังนี่4ปีหลังได้เฉลี่ยปีละ15-18ประมาณนี
0: ้
1: มันถึงได้เร็วขึ้นมาจนเป็น70
0: เพราะว่า
1: แต่ก็มีเปิดก็มีปิดนะฮะต
0: ้
1: องบอกทุกคน
0: โปรดักต์ตัวไหนเป็นซิกเนเจอร์คะ
1: ซิกเนเจอร์ตัวแรกเลยก็ต้องเค้กโบราณครับเพราะเค้กโบราณมีอายุตั้งแต่ปีที่คุณแม่เริ่มทำดีกว่าก็คือ2515

0: นี้เป็นโปรดักที่เป็นจุดเด่นเราแล้วตัวที่ถ้าเกิดเป็นพี่หนุ่มเองอยากจะ recommend หรือแนะนำตอนเนี้ยพี่หนุ่มมองเป็นตัวไหนคะ
1: ก็คิดว่ามีทั้งชิฟฟ่อนเคซึ่งเราทำสูตรเองที่มันเนื้อจะนุ่มกว่าชิฟฟ่อนทั่วไปสังขยาชาไทยไส้ใบเตยแล้วใบเตยมะพร้าวอ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ขนมปังลาวาซึ่งเป็นเบสอยู่แล้วขนมปังลาวาไส้สังขยาใบเตยสังขยาชานมสังขยานมแล้วก็พวกเป็นพวกสังขยาเผือกอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่มันขายยืนพื้นมาตลอดแล้วก็โปรดักที่อยากแนะนำเป็นรุ่นใหม่คือเป็นสไตล์ขนมปังที่เป็นโชกุปังเรามาดัดแปลงทำเป็นใส่ไส้กะละแม
0: พี่หนุ่มมีกลยุทธ์ยังไงคะทำให้แบรนด์ปังสยามเนี่ยดูร่วมสมัยคนรุ่นใหม่ก็ยังนิยมที่จะมาทานแบรนด์ปังสยามอยู
1: ่น่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เด็กๆเจนซีเนี่ยกลับมา back to basic นี่พี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยนั่นเราก็ทำตีบเดิม GI เดิมนี่แหละแต่ว่าเราแต่งร้านให้มันดูโมเดิร์นขึ้นเอามา mix กัน mix and match กันให้เหมาะสมสินค้าเราก็ปรับแพคเกจจิ้งนิดนึงแต่ว่าตัวแบรนด์ไม่ได้เปลี่ยนคือมาปรับแพคเกจจิ้งรูปแบบการขายใหม่ว่าขายเป็นยกกล่องไปทำเป็นของฝากไปบ้างอะไรเงี้ยทุกคนซื้อได้ขายคล่อง
0: ฟังดูเหมือนทั้งแพคเกจจิ้งดีไซน์ทั้งการออกแบบหน้าร้านการให้ไลติ้งต่างๆมันจะโบราณเลยทีเดียวก็
1: ไม่ใช่
0: แต่เป็นการร่วมสมัย
1: ค่
0: ะด้วยเมนูสินค้าต่างๆด้วยมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะคะ
1: ใช่

0: การเตรียมความพร้อมค่ะเวลาเราเติบโตขึ้นเราขยายเข้าสู่ CVS นะคะเข้า Modern Trade เรามีการเตรียมความพร้อมยังไงคะพี่หนุ่ม
1: คุณภาพของสินค้าต้องมาก่อนเราต้องทำระบบโรงงานเราให้ดีก่อนระบบคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญที่เราสามารถเข้าในตลาดแล้วเป็นแชร์ส่วนแบ่งอย่างเซเว่นหรือว่าโมเดิร์นเทรดต่างๆเนี่ยเพราะเราเรื่องคุณภาพเราให้ความสำคัญเรื่อง QA ระบบประกันคุณภาพนะครับแล้วก็การเซตไลน์ผลิตที่ต้องทันต่อความต้องการต้องได้ทั้งคุณภาพความสะอาดสุขภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงมันต้องได้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้ขนมออกมาทันตามความต้องการลูกค้าตอนนี้คือพี่เพิ่งเปิดโรงงานใหม่ที่2เอาไว้เซิร์ฟกับสินค้าโมเดิร์นเทรดสินค้าที่คุณภาพที่ไฮขึ้นแล้วก็สินค้าส่งออก
0: การมาออกบูธที่ไทเฟรกครั้งนี้ปี2569ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญเลยของบริษัทอยากให้พี่หนุ่มช่วยเล่าให้ฟังทีค่ะ
1: ปีนี้เป็นปีที่เราจะมีการเปิดไลน์ผลิตใหม
0: ่
1: ซึ่งเป็นไลน์ผลิตที่ผมทำไว้สำหรับสินค้าเบเกอรี่สดเอาไว้สำหรับส่งออกถือเป็นก้าวใหม่สำหรับปีนี้ที่เรามาเพื่อเปิดตัวว่าเราพร้อมละตอนนี้เริ่มสร้างกำลังการผลิตนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องที่เราจะเซิร์ฟตลาดที่ยังมีอยู
0: ่ที่ใหญ่ขึ้น
1: ที่ใหญ่ขึ้น
0: อีกบูธนึงก็น่าสนใจนั่นคือเซเซ่
1: เป็นแบรนด์ใหม
0: ่ค่ะ
1: ที่เป็นเหมือนเรือธงที่เราอยากขยายสู่ตลาดต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: เป็นขนมที่สามารถส่งออกด้วยแล้วก็ขายในตลาดแม้ทางชายแดนบ้านเราเซเซ่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโปรดักชันไลน์ใหม่นะครับเป็นสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามา
0: ที่บอกว่าขยายเชลฟ์ไลฟ
1: ์
0: ให้ยาวขึ้นเพราะว่าเราจะโฟกัสตลาดส่งออกที่มากขึ้นด้วย ในอนาคตค่ะพี่หนุ่มวางแผนว่าแบรนด์ปังสยามเนี่ยจะเติบโตไปในทิศทางไหนต่อคะ
1: พี่อยากให้องค์กรปังสยามเป็นองค์กรที่เติบโตแบบยั่งยืนถ้านโยบายที่ออกไปอย่างการอยู่แบบยั่งยืนมันต้องทำให้เด็กมีความสุขในการทำงานด้วยสำคัญที่สุดของเราคือฝ่ายผลิตที่เป็นเหมือนหัวใจที่ต้องผลิตอย่างของอย่างมีคุณภาพที่มีมอตโต้ในใจอยู่ที่มาจากคุณพ่อนะว่าเราซื่อสัตย์เราขยันเราอดทนแล้วเราก็มีความเกื้อกูลในองค์กรและให้ผู้อื่นเมื่อเรามีพอแล้วเราก็ให้กับสังคมสู่สังคม

0: 4ปีแล้วพี่หนุ่มผ่านอะไรมาเยอะมากคิดว่าอะไรคือ key success ที่ทำให้แบรนด์แปลงสยามเนี่ยคนรู้จักทั้งประเทศคะ
1: 10ถึง11ปีแรกเนี่ยล้มลุกคลุกคลานมาเปิดสาขาเนี่ยมีทั้งปิดทั้งเปิดเยอะมากจนมาเกือบ20เนี่ยนี่คือใช้เวลา10ปีเลยนะ
0: ค่ะ
1: จนมา4ปีหลังแหละที่เราอดทนและรอเวลาที่พอแบรนด์เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นประกอบกับเซอร์อี้ดิจิทัลช็อตพอดแคสต์แหละแนะนำตอนที่ TikTok มาเนาะเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วเรามาใช้มาพวกเนี้ยมันมีประโยชน์กับ
0: ออนไลน์มาพาดวกด้วย
1: ใช่ๆ Key Success จริงๆคือพี่ยกให้กับพนักงานที่มาร่วมกับเรา
0: แต่เมื่อกี้พี่หนุ่มพูดคำว่าอดทนบ่อยมากเลยซึ่งโซอี้เห็นมันอยู่ในคีย์ที่พี่หนุ่มพูดมาเราขยันนะเราซื่อสัตย์เราอดทนแล้วเราเกื้อกูลนะคะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการที่อยากเขาทำธุรกิจครอบครัวเหมือนกับเราคะ
1: ถ้ายึดหลักความกตัญญูรู้คุณกตัญญูแล้วต้องกตเวทิตาด้วยคำว่ากตัญญูเนี่ยใช้ได้กับทุกสถานะนะครับไม่ใช่ใช้กับคุณพ่อคุณแม่เราหรือญาติพี่น้องเราทั้งซื่อสัตย์ขยันอดทนกตัญญูเกื้อกูลทุกอย่างเนี่ยมันรวมอยู่ในความเป็นปังสยามมากสิ่งที่พี่เติบโตมาเนี่ยมีโอกาสเข้ามาพี่ไม่เคยเลือกเลยพี่คว้ามันแล้วพี่สู้พี่อยากจะบอกว่าคำว่าอดทนที่ผ่านมาคือมันก็ต้องมากับความมุ่งมั่นกับความสู้แล้วอดทนนะครับ
0: อดทนมุ่งมั่นสู้ไม่ถอยค่ะและนี่ค่ะคือ The Success ของเราค่ะติดตามรายการ The Success ทาง ททบ. 5 HD นะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงค่ะไอเดียแรงบันดาลใจและก็กลยุทธ์ในการทำธุรกิจรอคุณอยู่ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรวมมิติจอมาแล้วครับเปิดรายการด้วยบรรยากาศสวยๆที่งานนิทรรศการชื่อว่าสาธิตโซโล่เอ็กซิบิชัน The Resume ซึ่งจัดขึ้นที่ Art Jewel สยามพารากอนนะครับมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเหมือนเช่นเคยเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับทั้งสาระความรู้และความบันเทิงส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามช่วงแรกกับรวมมิตรทั่วไทยครับ
1: สนับสนุนโดยเควิลูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดธรรมชาติ12ชนิดแบบแคปซูลรับประทานง่ายพกพาสะดวกเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราเควิโกมีส่วนประกอบของสมุนไพร19ชนิดโทร0945542582กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราเควิคอฟฟี่กาแฟอาราบิก้าแท้มีสารสกัดจากธรรมชาติ19ชนิดพกพาง่ายดื่มสะดวกโดนใจคอกาแฟอรุณสยามยูนิพลาสผู้รับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดโทร0816393326 0812794046
0: งานบางกอกเจมครั้งที่74เปิดตัวสุดคึกคักในปีนี้ต้อนรับสเต็กโฮลเดอร์ในอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับจากทั่วโลกคาดว่าจะมีเงินสะพัดในระบบกว่า160ล้านเหรียญสหรัฐครับ
1: ร่วมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนสมาคมการค้าสำคัญในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับกว่า17องค์กรรวมทั้งผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐเอกชนจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่74ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจระหว่างวันที่8ถึง12กันยายนโดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากโดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเอ็กซิบิเตอร์ทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,300 บริษัทรวม 2,800 คู่หาจัดแสดงเต็มพื้นที่ชั้น G และ LG ฮอล์1ถึง8รวมถึง Plenary Hall โดยคาดว่ามีผู้เข้าชมประมาณ 45,000 คนทำให้มีเงินสะพัดในประเทศกว่า160ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยกว่า 5,000 ล้านบาทนอกจากนี้มีการแสดงไฮไลท์นิทรรศการ The Craft of Billions เล่าประวัติศาสตร์การรังสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับของไทยนิทรรศการ The Ones to Watch เสนอผลงานสุดครีเอทีฟของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่เข้าแข่งขัน Reality The Secret James และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
0: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูงานดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเขาชื่อว่างานไทยคิทเช่นเดโมเดย์2026ซึ่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นครับ
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าส่งเสริมและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาหารของไทยผ่านโครงการ Thai Kitchen 2026 Crafted Food Tech Accelerator Program
2: ก็สำคัญที่สุดนะ Thai Kitchen เนี่ยในอนาคตมันคือแพลตฟอร์มที่ในบรรดาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Food Tech Ecosystem สามารถมาร่วมกันนะในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการกิจกรรมสายอาหารให้เขาสามารถประสบความสำเร็จได้เอาจุดแข็งของแต่ละท่านมาร่วมกันท่านอยู่ภาคพิเศษท่านรู้มาร์เก็ตติ้งเอาจุดนั้นมาเสริมให้ผู้ประกอบการเราท่านรู้เรื่องอาหารดีรู้เรื่องโปรดักต์เรื่องของการซอร์ซิ่งอินกรีเดียนท่านเก่งเรื่องแพ็คเกจจิ้งท่านเก่งเรื่องของการส่งเสริมไปตลาดต่างประเทศเรามาร่วมกันนะทำให้ผู้ประกอบการไทย

0: สามารถเติบโตอย่างแท้จริงค่ะ
1: ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยค่ะอย่างคำว่าเกษตรเนี่ยเราก็เน้นอยู่แล้วเรื่องความกินดีอยู่ดีนะคะแล้วก็เรามีทั้งองค์ความรู้มีทั้งหลักสูตรมีทั้งงานวิจัยนะคะแล้วก็ไปถึงนวัตกรรมค่ะตอนนี้การทำงานร่วมกับ NIA นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันผู้ประกอบการของไทยที่เป็นทางด้านนี้ค่ะให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นค่ะ
2: เอาใจสายงานศิลปะนะครับวันนี้เราจะพามาดูนิทรรศการนี้ครับสาธิตโซโล่ Exhibition The Resume ซึ่งจัดขึ้นที่ Art Jewel สยามพารากอนส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นติดตามชมได้ในช่วงนี้กันเลยครับ
3: สยามพารากอนขอเชิญชมนิทรรศการสาธิตโซโล่ Exhibition The Resume เกิดขึ้นตั้งอยู่ทำต่อไปด้วยแนวคิดการสมัครงานครั้งแรกของสาธิตกาลวันตวานิชนักคิด Creative Director ผู้ก่อตั้งบริษัท3นอและบริษัท Phenomena นักออกแบบระดับตำนานของประเทศไทยผู้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกจากการเป็นผู้ให้กำเนิดแบรนด์ดีไซน์ Propaganda และคาแรคเตอร์สุดเทเลนต์อย่าง Mr. P และผู้ก่อตั้งสตูดิโอ Avocado ที่วันนี้ได้นำประสบการณ์ตลอด66ปีมาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะในฐานะศิลปินเดี่ยวสำหรับนิทรรศการ The Resume จะเป็นจุดเติมพลังให้ทุกคนออกเดินทางค้นหาดอทหรือจุดต่อไปในชีวิตของตัวเองโดยไม่ยอมให้คำว่าอายุมากหรือถึงเวลาเกษียณมาเป็นขอบเขตจำกัดของจินตนาการร่วมสัมผัสดอทหรือจุดเล็กๆตลอดเส้นทางชีวิตของสาธิตกาลวันตวานิชได้แล้ววันนี้ถึง4ตุลาคม2569ณ Art Jewel ชั้น5สยามพารากอนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออนไลน์ของสยามพารากอนทุกช่องทาง
2: เริ่มแล้วนะครับสำหรับเวทีการประกวด Miss International Queen 2026อีกหนึ่งความภาคภูมิใจลิขสิทธิ์ของคนไทยเปิดบ้านต้อนรับสาวงามจาก27ประเทศทั่วโลกปีนี้พิเศษครับฉลองครบรอบ20ปีครับ
3: Miss International Queen 2026 แถลงข่าวเปิดตัวการประกวดพร้อมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ20ปีการเดินทางบทใหม่ของเวทีแห่งความเท่าเทียมระดับโลกเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าประกวดสาวทรานเจนเดอร์จาก27ประเทศทั่วโลกท่ามกลางบรรยากาศแห่งความตื่นเต้นสีสันและมิตรภาพจากตัวแทนสาวงามจากทั่วโลกที่จะมาสานฝันบอกเล่าเรื่องราวพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งการประกวดในปีนี้สะท้อนการพัฒนาตลอด2ทศวรรษของ Miss International Queen จากเวทีที่เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่การมองเห็นและการยอมรับให้กับผู้หญิงทรานเจนเดอร์สู่แพลตฟอร์มระดับโลกที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงความสามารถถ่ายทอดเรื่องราวและใช้เสียงของตัวเองขับเคลื่อนประเด็นที่มีความหมายต่อสังคมโดยสาวงามทุกคนจะร่วมทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่14กันยายนนี้โดยการประกวดในรอบ The Preliminary Competition จะจัดขึ้นณวันที่17กันยายนและรอบตัดสิน The Crowning Final ในวันที่19กันยายนณโรงละคร Tiffany Show พัทยาร่วมเชียร์และส่งกำลังใจสาวงามคนใดจะเป็นผู้ครองมงกุฎ Miss International Queen 2026สามารถติดตามกิจกรรมและการประกวดในรอบต่างๆได้ทางช่องทางออนไลน์ของ Miss International Queen ทุกช่องทาง
2: ช่วงสุดท้ายของรมิทั่วไทยยังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ
3: จังหวัดบุรีรัมย์ชูเถียงนาเชฟเทเบิลเป็นอันซีนไทยๆเสน่ห์ทางวัฒนธรรมทั่วไทยสามารถใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างงานสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวและนักศึกษาร่วมเยี่ยมชมและทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เถียงนาเชฟเทเบิลบ้านสวายสอตำบลสแกโพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวที่นำภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยๆเสน่ห์ทางวัฒนธรรมทั่วไทยที่โดดเด่นที่ผสานคุณค่าความเป็นไทยดั้งเดิมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยมาสร้างกระบวนการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมสันทนาการเพื่อดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาชุมชนจับจ่ายใช้สอยเกิดรายได้ในชุมชนสำหรับบ้านสวายสอเป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นพื้นที่อนุรักษ์และถิ่นอาศัยของนกเรียนพันธุ์ไทยซึ่งแสดงถึงการเป็นเกษตรอินทรีย์ 100% และเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์และเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ต่อยอดนำอาหารท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนมาพัฒนาเป็นสินค้าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตและเรียนรู้วิถีของชุมชน
4: สนับสนุนโดยเควิลูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดธรรมชาติ12ชนิดแบบแคปซูลรับประทานง่ายพกพาสะดวกเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราเควิโกมีส่วนประกอบของสมุนไพร19ชนิดโทร0945542582 เครื่องดื่มมัทฉะชาเขียวปรุงสำเร็จชนิดผงผสมคอลลาเจนตราเควีมัทฉะผสมสารสกัดจากพืชผักผลไม้และสมุนไพร32ชนิดหอมอร่อยไม่มีน้ำตาลคอเลสเตอรอล 0% อรุณสยามยูนิพลาสผู้รับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดโทร0816393326 0812794046
2: สัปดาห์นี้นะครับเอาใจสายกินเราจะพาไปรู้จักสุกี้ในตำนานตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยที่ชื่อว่าสุกี้แคนตันอยู่ที่สยามสแควร์นะครับวันนี้เขาก็ยังอยู่ครับแต่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนิวแคนตันสุกี้และย้ายไปอยู่ที่ฝั่งธนบุรีที่พระราม8ไปดูว่าเขายังมีเสน่ห์ที่ดึงดูดคนทุกเจเนอเรชันอย่างไรโดยเฉพาะผู้ก่อตั้งในยุคบุกเบิกยังคอยต้อนรับทุกท่านอยู่ติดตามได้ในช่วงรวมมิตรเอ็กซ์คลูซีฟครับ

0: คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีญาติอยู่ทางกวางเจานะคะพอไปกวางเจาก็ต้องแวะกวางฮ่องกงนะคะแล้วเราก็ไปทานอาหารกันที่นั่นเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็มีอาหารที่หลายๆอย่างเราก็เห็นอะไรที่เราจะสามารถที่จะมาเข้ามาเปิดในเมืองไทยได้นะคะก็มีความคิดหลายๆท่านที่ช่วยกันคิดกันค่ะแล้วก็มาคิดเลยก็เลยมาปรึกษากับพี่ๆเขาก็เลยมาตั้งที่เมืองไทยนะคะ
1: เพราะเราเป็นคนกวางตุ้งเราก็เลยใช้ชื่อว่าแทนตันแทนตันนี่คือหมายถึงว่าคนกวางตุ้งเสน่ห์ของแทนตันสุกี้นะคือเน้นที่ว่าน้ำจิ้มเราไม่เหมือนน้ำจิ้มทั่วไปที่เขาทำอยู
0: ่น้ำจิ้มมันเป็นหลักแล้วก็น้ำซุปด้วยแล้วก็ทุกอย่างแรกที่เปิดเราจำได้ว่าตั้งแต่ปีกรกฎาคม60นะคะที่เราเปิดกันนะคะเราย้ายมาที่นี่ตั้งแต่ปีมีนา51รวมแล้วตั้งแต่ย้ายมานี่ตั้งแต่สยามมาที่นี่นะคะรวมแล้วเราอยู่ได้50ปีแล้วค่ะ
1: พวกส่วนประกอบแต่ละอย่างนี่ตอนแรกขายเรายังไม่มีเยอะอย่างนี้แล้วตอนหลังก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนอยู่นี้เป็นตำนานของแคนตันสุกี้แล้วที่มีหลายๆอย่างที
0: ่ให้มีหลากหลายขึ้นมา
1: หลากหลายเลยแล้วแต่ลูกค้าจะสั่ง
0: เพราะว่าสุกี้ที่ร้านน่ะนะคะประกอบด้วยอาหารหลากหลายชนิดนะคะบนเครื่องบินที่เป็นของสุกี้จริงๆนะคะก็จะมีประกอบด้วยอาหารที่ปรุงจากกุ้งหอยปูปลานะคะและยังมีบะหมี่ไหมหยกนะคะที่เราจะต้องมาทานด้วยกัน
1: มีหยกนี่เราทำเองนะคะทำจากไข่ล้วนเลยแล้วก็สีเราก็ทำจากพืช
0: และลูกค้าต้องไม่อดไม่ได้เลยที่ไม่สั่งก็คือจะต้องมีอาหารที่เสริมก็คืออาหารจานอาหารจานก็คือมีหมูทอดนะคะหมูกรอบนะคะแล้วก็มีเป็ดแล้วก็มีหมูแดงไม่มีอาหารเสริมที่จะรับประทานเล่นๆก็คือลิ้นเป็ดนะคะลิ้นเป็ดแล้วก็อาหารที่จะเป็นกุ้งสลัดลูกชิ้นกุ้งแล้วก็ปอเปี๊ยะนะคะนี่มีอาหารที่จะเป็นอาหารหลักต่อไปก็อาจจะมีเกี๊ยวน้ำนะคะแล้วก็มีข้าวต่างๆข้าวแคนตันนะคะแล้วก็มีโจ๊กแคนตันนะคะมีโจ๊กปลาแล้วก็มีโจ๊กหมูแล้วแต่ลูกโจ๊กกุ้งด้วยแล้วแต่ลูกค้าต้องความต้องการของลูกค้าและมีข้าวค่ะเนื้อเปื่อยนะคะมีข้าวยังมีข้าวกินเป็นแล้วมีข้าวหลายชนิดเลยมีพวกผักนะคะผักก็มีผักกวยเล้งแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็มีผักบุ้งต้นหอมแล้วก็มีของหวานที่ในร้านนะคะที่ลูกค้าจะสั่งมากที่สุดนะคะก็จะมีถั่วแดงร้อนนะคะแล้วก็ถั่วแล้วก็งาดำนะคะร้อนแล้วก็จะมีถั่วแดงเย็นนะคะของเย็นที่เย็นแล้วก็มีเต้าหู้เย็นด้วยเต้าหู้นมสดนะคะลูกค้าที่เป็นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตูตายเนี่ยก็จะบอกว่าเขาพามาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ลูกเขายังเล็กๆนะคะตอนนี้ลูกเขานี่มีหลานแล้วมีสะใภ้มีอะไรลูกชายมีอะไรเนี่ยมีหมดละมีทั้งเขยมีหลานมาเป็นที่สืบต่อมาก็เป็นคนแนะนำก็ยังไม่ทิ้งที่สุกี้ร้านเราเลยลูกค้าที่ตอนนี้ติดตามเรามาก็คือคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็เจเนอเรชั่นใหม่ที่เขาไม่เคยรู้จักเรามาเลยนะคะแต่มาเห็นที่นี่แล้วเขาก็มาติดใจพอเราทานครั้งเดียวแล้วเขาก็จะมาติดใจแล้วก็เชิญพักเพื่อมาหมดเลยค่ะ
1: เนื่องจากเราย้ายมาจากสยามย้ายมาถึงพระราม8นี่เราไม่ได้ลงโฆษณาแต่ก็มาทานทีนึงก็ติดใจเลยก็บอกไม่นึกว่า

0: เขาจะได้ชิมรสอาหารที่สุกี้ที่อร่อยอย่างนี้เขาบอกเขาก็ติดใจเขาบอกวันหลังเขาจะมาอุดหนุนใหม่ขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาอุดหนุนขอบคุณค่ะ
1: ขอฝากถึงลูกค้าของแคนตันนะคะที่เรามาตั้งรกรากมาตั้งแต่ที่เรามาจากเอาสูตรจากฮ่องกงนะคะเด็กปังเจาแล้วมาตั้งที่เมืองไทยนี่นะที่สยามสแควร์ก็หลายสิบปีแล้วก็มาตอนนี้ปัจจุบันนี่ก็อยู่ที่ขอเชิญชวนให้มาที่แคนนิวแคนตันสุกี้นะคะที่ใต้สะพานพระราม8ค่ะฝั่งอรุณอมรินทร์ค่ะแล้วลูกค้าที่จะมาทานที่นี่นะคะก็จะมาเจอพวกผู้ก่อตั้งที่อาวุโสยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่สองท่านที่จะให้ความบันเทิงกับท่านให้ความอร่อยกับท่านอยู่ตลอดเวลาค่ะ
0: สั้นของตรงจางโบผู้หนึ่งก็ไว้ก้องลำต่อเจต่อเจ
1: พี่มองก็ไว้ดีก้องลำมติของตรงจางโบต่อเจต่อเจ
2: นิวแคนตันสุกี้คือบทพิสูจน์ว่าคุณค่าทางวัฒนธรรมอาหารและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าระดับตัวจริงคือโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดที่ไม่เคยหมดยุคสมัยและยังสะท้อนให้เราเห็นว่าความจริงในรสชาติไม่เคยเก่าไปตามกาลเวลาแต่กลับกลายเป็นเสน่ห์อันทรงพลังที่เชื่อมคนต่างรุ่นให้มันล้อมวงอิ่มอร่อยร่วมกันได้อย่างน่าประทับใจแล้วอย่าลืมไปสัมผัสรสมือระดับตำนานที่นิวแคนตันสุกี้พระราม8นะครับสนับสนุนโดยเควิลูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดธรรมชาติ12ชนิดแบบแคปซูลรับประทานง่ายพกพาสะดวกเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราเควิโกมีส่วนประกอบของสมุนไพร19ชนิดโทร0945542582เครื่องดื่มชาไทยปรุงสำเร็จชนิดผงตราเควิชาไทยผสมสารสกัดจากพืชผักผลไม้และสมุนไพร32ชนิดดื่มง่ายไม่มีน้ำตาลคอเลสเตอรอล 0%อรุณสยามยูนิพลาสผู้รับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดโทร0816393326 0812794046รวมมิติไลฟ์ในสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของงานศิลปะนะครับที่สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือแม้จะเป็นศิลปะเพียวๆเหมือนด้านหลังที่เห็นอยู่นี้ก็ตามนะครับส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงนี้กันเลยครับ เมื่อศิลปะก้าวข้ามกรอบของกรอบผ้าใบและบทสนทนาไม่ได้จำกัดอยู่แค่คำพูดเราเลยขอพาคุณผู้ชมมาปักหมุดเช็คอินย่านป้อมปราบศัตรูพ่ายกับงานศิลปะของกลุ่มศิลปินที่ชื่อว่า Transboundary Dialogue ณ4649 Restaurant Bar and Gallery พื้นที่ทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงอาหารเครื่องดื่มและงานศิลปะแนวทดลองเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
3: ครั้งนี้เป็นการเปิดแกลเลอรี่ครั้งแรกครับของ4649ของตึกนี้ครับของร้านนี้ด้วยนะครับใครที่ผ่านมาย่านนี้นะครับย่านพระพาชัยนะครับวงเวียน22เยาวราชนะครับใกล้ๆนี้ก็ตามนะครับก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจพูดคุยแลกเปลี่ยนเบาสมองกันได้นะครับในเรื่องของทั้งงานศิลปะดนตรีต่างๆนะครับรวมทั้งเยี่ยมชมแกลเลอรี่หรือเยี่ยมชมภาพถ่ายที่อยู่หน้าห้องแกลเลอรี่ตามเวียนกันไปก็ตามครับมีรอบนึงอาจจะเป็นภาพถ่ายมีรอบนึงอาจจะเป็นภาพวาดก็อยากยินดีให้มาแวะดูแวะเวียนกันครับพูดคุยกันครับสำหรับศิลปินเองผมก็รู้สึกว่าถ้าใครที่อยากจะติดต่องานหรือว่าเพียบพร้อมในการอยากจะออนวอลสักทีในชีวิตหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมยินดีเป็นพื้นที่ตรงนั้นให้ได้เลยครับ
4: นิทรรศการในครั้งนี้ครับก็เป็นเรื่องของมุมมองของแต่ละท่านทั้งหมด9ท่านมาร่วมจัดนิทรรศการโดยในมุมมองความถนัดของแต่ละบุคคลบางคนเป็นประติมากรรมบางคนเป็นกิจกรรมแบบเทคนิคแบบสีน้ำมันสีอะคริลิกหรือ เป็นภาพวาดดรออิ้งประติมากรรมก็จะมีทั้งใช้วัสดุที่เป็นงานเหล็กงานปั้นงานเทียนมาร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้ให้เกิดแบบความหลากหลายถ้าเทียบเป็นอาหารก็หลากหลายรสชาติแล้วกันก็ขอเชิญชวนมาชมผลงานได้ที่แกลเลอรี่ที่นี่นะครับใจกลางเมืองกรุงเทพตรงเยาวราชเลยก็สามารถรับชมผลงานศิลปะในนิทรรศการครั้งนี้ได้จนถึงวันที่1ตุลาและก็จะมีเป็นนิทรรศการหมุนเวียนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นที่นี่
2: ช่วงสุดท้ายของรายการรวมมิติจอแล้วนะครับฝากกันไว้ด้วยกับงานนิทรรศการดีๆที่ให้เราได้มาถ่ายรายการในวันนี้นะครับกับ

การสาธิตโซโล่เอ็กซิบิชัน The Resume ซึ่งจัดขึ้นที่ Art Jewel สยามภารกรมีไปจนถึง4ตุลาคมนี้นะครับและขอขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการใจดีไม่ว่าจะเป็นอรุณสยามยูนิพลัสรับผลิตงานพลาสติกทุกชนิดนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มเควีและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook YouTube และ TikTok รวมมิติจอเท่านี้ก็จะไม่พลาดเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ศึกษาบทเรียนแห่งชัยชนะบทนี้เรียนกันเป็น10ปีตัวอย่างจากว่าที่สัตวแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมอดีตรปภ.เริ่มต้นกันที่ต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน
1: นายสัตวแพทย์วีรพงษ์แซ่หานครับชื่อเล่นชื่อวีครับเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบคณะสัตวแพทย์ครับจบเมื่อประมาณปี67ครับรับปริญญาปี68แล้วก็ทำงานคลินิกแล้วก็ลงพยาบาลเอกชนมาประมาณ1ปีตอนนี้ก็คือเรียนเฉพาะทางด้านศัลยกรรมสัตว์เล็กอยู่ครับ
0: มองปัจจุบันอาจจะนึกอดีตไม่ออกถ้าบอกว่ากว่าจะถึงวันนี้คุณหมอเคยเป็นรปภ.มาก่อน จะนึกออกไหมว่ายากขนาดไหน
1: ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่อยู่มัธยมศึกษาปีที่6ครับเป็นช่วงที่กำลังคิดว่าเราอยากเรียนอะไรอยากเป็นอะไรครับแล้วก็จบแล้วครับเราอยากทำอะไรในอนาคตค่อนข้างใช้เวลากับตัวเองมากพอสมควรกับการค้นหาตัวเองครับว่าอยากเรียนอะไรจนได้พบกับคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเป็นทุนจุฬาชนบทร่วมด้วยครับก็เลยได้สอบเข้าชิงทุนอย่างนี้มาครับ
2: ตอนที่เรียนม.6นี่เรียนที่จังหวัดอะไรคะ
1: ตอนม.6เรียนอยู่โรงเรียนท่าผาพิทยาคมครับเป็นโรงเรียนประจำอำเภอจังหวัดน่านครับ
2: ก็คือไกลจากจังหวัดน่านไปอีกกี่กิโล
1: ถ้าจากตัวเมืองน่าจะประมาณ40ไกลจากตัวบ้านประมาณ18กิโล20กิโลตอนนี้ผมอยู่กับแม่2คนช่วงที่เรียนอยู่เราไม่สามารถทำพาร์ทไทม์ที่แบบเป็นฟูลไทม์ได้ส่วนใหญ่ก็จะไปช่วยแม่ในการรับจ้างทั่วไปได้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยสาเหตุที่ตัดสินใจไปทำงานรปภ.ก็คือเป็นช่วงปิดเทอมหลังสอบเข้ามหาวิทยาลัยเสร็จครับก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีเวลาประมาณ1-3เดือนครับที่ต้องรอผลสักพักเราก็เริ่มอยากหาอะไรใหม่ๆลองก็เลยตัดสินใจไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สุดท้ายได้งานเป็นรปภ.ทำกับเพื่อน2คนครับก็สุดท้ายก็ทำไปด้วยแล้วก็รอผลใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆในการทำงานรปภ.ครับ
2: แต่ว่าตอนนั้นก็คือไม่ได้ติดกับอาชีพอะไรเลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ไม่ติดครับ
0: ตอนม.3ได้ทุนจากมูลนิธิจุฬาภรณ์ส่งเรียนจนจบปริญญาตรีสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุนจุฬาชนบทถ้าเราอายุเท่ากันแล้วก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกลขนาดนั้นจะออกจากจังหวัดยังทำได้ยากแล้วเราจะออกแบบชีวิตเหมือนคุณหมอได้หรือเปล่าที่แน่ๆคุณต้องเรียนเก่งก่อนและการได้พาตัวเองไปอยู่ในที่ดีๆก็จะได้พาสิ่งดีๆตามมายากนะแต่หมอวีทำได
1: ้ตอนนั้นค่อนข้างสับสนมากอย่างเช่น1เรายังเพิ่งจบ2คือเรายังไม่รู้ว่าเราสอบติดไหม3คือเราจะทำอาชีพอะไรถ้าเราไม่ติด
2: ค่ะ
1: 4คือถ้าติดแล้วเราชอบคณะนั้นจริงๆหรือเปล่าคือมันมีหลายความคิดมากนะตอนนั้นตอนนั้นเราพยายามที่จะโฟกัสกับการทำงานครับแล้วก็รอประกาศผลก็ค่อนข้างสับสนกับตัวเองพอสมควรถ้าไม่ติดจะทำยังไงครับอย่างทุนจุฬาชนบทก็เขาประกาศแล้วมีชื่ออะไรเงี้ยครับถึงแม้ประกาศแล้ว

0: หลายสเต็ปหลายกระบวนการมากเป็น3เดือนที่ค่อนข้างมืดมน
1: มืดมนมากใช่ก็ต้องผ่านมาได้เน
0: า
1: ะ
0: แต่ก็คิดแผนสำรองไว้หลายๆแบบครับอย่างเช่นถ้าไม่ติดก็อาจจะต้องทำงานรปภ.ต่อไปหรือว่าอาจจะแบบทำอาชีพเสริมเพื่อหารายได้มาซัพพอร์ตตัวเราเองแล้วก็แม่ด้วยถ้าผมย้อนตัวเองไปตอนที่ผมยังอยู่ม.3ผมคงมองไม่เห็นตัวเองณวันนี้ครับ
2: เราเป็นคนแบบไหนไม่ใช่แค่เรามองตัวเองแต่ว่าต้องให้คนอื่นเขามองเราด้วย
3: แล้วหน่องรู้จักกับคุณหมอวีนะคือตั้งแต่ในช่วงไหนอะคะ
4: เรามีโอกาสได้พบกันนะคะตอนที่น้องอยู่ปี3ปี3แล้วตอนนั้นก็มีโปรเจกต์ของการสัตวแพทย์โครงการนึงซึ่งก็จังหวะนั้นก็ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับน้องในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ได้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของน้องตั้งแต่นั้นมาก็จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะด้วยมาค่ะด้วยจุดเด่นของน้องที่มีวินัยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบมีความพยายามเนี่ยการพัฒนาของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบบก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็เรื่องของทักษะหัตถการต่างๆมีจุดเด่นของน้องอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือน้องมีซอฟต์สกิลมีภาวะที่ทุกคนอยากคุยด้วยเป็นที่รักของทุกคนทีนี้เมื่อน้องมีการพัฒนาอยากจะฝึกทักษะเพิ่มเนี่ยเราก็สนับสนุนให้เขาได้ไปฝึกเพิ่มซึ่งจากการที่เราสนับสนุนเขาไปค่ะเราก็ได้รับคำชมมาตลอดเวลากับสถานประกอบการที่เราส่งเขาไปฝึกว่าน้องวีเป็นนิสิตที่ดีมากตั้งใจฝึกงานแล้วก็พร้อมที่จะเปิดรับนะคะการพัฒนาตัวเองเสมอค่ะ
3: คือเด็กม.ปลายถ้าเป็นต่างจังหวัดอันนี้เทียบของพี่อ่ะเป็นเด็กม.ปลายอาจจะยังคิดออกแบบอะไรเงี้ยยังไม่ได้เลยอ่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรปลูกฝังมาใช่ไหมเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นการเรียนหรือเป็นอะไรคะ
0: อันดับแรกคือครอบครัวก็จะได้รับคำปรึกษาจากแม่แม่เป็นคนที่ค่อนข้างปล่อยอิสระในเราในการคิดในการเลือกเส้นทางชีวิตครับเขาไม่ได้กดดันไม่ได้บังคับเราไม่ได้อยู่ในกรอบครับแล้วเราถูกอบรมต่อจากสถาบันการเรียนครับกับครูที่ดีอะไรเงี้ยครับทำให้เราเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นครับ
3: คุณหมออาจจะแตกต่างจากคนหลายๆคนน่ะก็คือเรื่องการยอมรับไหมคะ
0: ใช่ผมเป็นคนยอมรับตัวเองครับไม่ได้ลืมว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนทุกชีวิตมีความสำคัญหมดไม่สามารถขาดใครได้เลยทำให้รู้สึกว่าเรายอมรับตัวเองครับว่าเรามีต้นทุนชีวิตยังไงแล้วก็เราสามารถมาถึงณจุดนี้ได้เราก็ไม่ลืมว่าเราเคยเจออะไรมาก่อนอยากบอกน้องๆทุกคนหรือใครก็ตามครับที่รู้สึกว่าตัวเองมีต้นทุนชีวิตที่ไม่ดีครับไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถทําได้สุดท้ายครับสิ่งที่เราคิดเนี้ยมันจะเป็นชุดความคิดที่เราปิดกั้นตัวเองทําให้เวลามีโอกาสและเข้ามาครับเราจะไม่ได้อยากลองหรืออยากท้าทายกับโอกาสนั้นๆทําให้เราพลาดไปสุดท้ายเราก็จะจมอยู่กับคําว่าต้นทุนชีวิตน้อยแต่สิ่งที่ผมเชื่อมั่นว่าผมมีแล้วก็เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําผมมาถึงจุดนี้ได้ก็คือความมีวินัยกับความพยายามแล้วก็เป้าหมายของเราคืออะไรครับถ้าสมมติว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเรามองเห็นภาพตัวเองในอนาคตแล้วเรามีวินัยกับความพยายามครับสุดท้ายผมคิดว่ามันสำคัญกว่าต้นทุนชีวิตที่น้อยอีก
2: การรู้จักตัวเองไม่ใช่แค่คำไว้พูดให้ดูเท่แต่ว่าเป็นคำท้าทายชีวิตว่าแต่ละคนจะได้เห็นตัวเองชัดขนาดไหนใครชัดกว่าก็เอาชัยชนะไปเลยเหมือนหมอวีสัตวแพทย์อนาคตไกลท่านนี้นั่นเองสุขแบบไทยใจพอเพียงพักกันสักครู่

กลับเข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะช่วงนี้นะคะไปดูการจัดการผลผลิตมังคุดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะมีการแก้ปัญหามังคุดล้นตลาดเป็นการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะปตท.ร่วมสนับสนุนองค์ความรู้และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์

0: ถึงแม้จะมีผลผลิตมังคุดจำนวนมากแต่ชาวตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรกลับสามารถบริหารจัดการผลผลิตและปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีจนรับมือปัญหาสินค้าล้นตลาดการกดราคาและปัญหาแรงงานลงได้จากความรู้และนวัตกรรมที่นำมาปรับใช้ในการทำเกษตรร่วมกับการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการตลาดและนวัตกรรมต่างๆอาทิระบบ IoT โซลาร์เซลล์และนาโนซิงค์ออกไซด์จากปตท.
1: ปตท.สนับสนุนหลายอย่างหลายด้านเลยในเรื่องของนวัตกรรมนะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านปัญญาองค์ความรู้โซลาร์เซลล์พลังงานการทด

0: มังคุดยังคงอยู่กับหลังสวนได
1: ้เมื่อมีความรู้วิสาหกิจชุมชนจึงค่อยๆพัฒนาศักยภาพของตนเองเริ่มจากการยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่อยอดผลิตภัณฑ์จนแตกแขนงพัฒนาระดับพื้นที่สร้างชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
0: มังคุดที่เราเอามาใช้ในการจัดการเราเอามาแปรรูปในเรื่องของการทำผงแห้งเอามาทำเป็นสกัดมาเป็นผงแห้งทำเป็นแชมพูสระผมทำเป็นสบู่เหลวเปลือกและผลที่มันยังเล็กเราเอามาทำน้ำหมักชีวภาพแบรนด์วิสาหกิจเราทำภายใต้ของบ้านน้อยกลางป่าใหญ่โดยวิสาหกิจจะมีแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์เรียกว่าแบรนด์สมรมเราก็เลยหาจุดศูนย์กลางร่วมกันว่าจะทำแพ็กเกจยังไงให้ดูน่ารักยังบอกเล่าเรื่องราวยังเห็นคุณค่าของมังคุดเราก็เลยทำงานร่วมกับทางปตท.แล้วก็ชุมชน
1: นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรพรีเมียมวังตะกอยังสะสมองค์ความรู้เพื่อยกระดับเป็นพื้นที่เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติบ้านน้อยกลางป่าใหญ่สำหรับเชื่อมโยงการเกษตรสมัยใหม่และการท่องเที่ยวโดยชุมชน
0: ถ้ากิจกรรมหลักๆของบ้านน้อยกลางป่าใหญ่เรื่องของการส่งต่อเรื่องของภูมิปัญญาในเรื่องของการจัดการน้ำจัดการดินจัดการป่าและก็สร้างอาหารและส่งต่อภูมิปัญญาในเรื่องของการจัดพื้นที่เราจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติในเรื่องของการจัดการในเรื่องของพลังงานสะอาดและก็การเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจร
1: วิสาหกิจชุมชนและแปรรูปสินค้าเกษตรพรีเมียมวังตะกอและบ้านน้อยกลางป่าใหญ่เป็นการเรียนรู้ผสมผสานเชื่อมโยงการเกษตรสมัยใหม่นำไปสู่การพัฒนาสินค้าเกษตรพรีเมียมเพื่อให้เกษตรกรมีแนวคิดที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ปตท.พร้อมสร้างความเข้มแข็งทั้งในภาคการเกษตรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับท้องถิ่นให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้เพราะเราเชื่อว่าความยั่งยืนเริ่มได้เมื่อเราเติบโตไปด้วยกัน Together for Thai แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Facebook สมรมและหากชุมชนไหนมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.
2: จากความรู้ก็พัฒนาต่อยอดค่ะทำให้ในพื้นที่ก็ยังสามารถที่จะได้รักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับผลผลิตมังคุดของตัวเองได้นะคะที่สำคัญเลยก็คือชาวบ้านในพื้นที่มีองค์ความรู้เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดชีวิตของตัวเองต่อไปค่ะและติดตามกระบวนการทำงานแก้ปัญหาใช้ชุมชนเป็นแกนนำหลักค่ะแล้วก็นำไปสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะลดปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ส่งเสริมการลดรายจ่ายให้กับชุมชนค่ะ
3: กระบวนการทำงานจนทำให้เกิดข้อมูลการแก้ไขปัญหาบุหรี่ปัญหาหนี้สินของแต่ละชุมชนภายในบูธนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงในเวทีนโยบายสาธารณะภายใต้หัวข้อลดการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและส่งเสริมการลดรายจ่ายโดยชุมชนท้องถิ่นที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สารพลังภาคียุทธศาสตร์และเครือข่ายท้องถิ่นจัดขึ้น
4: กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ต้องเริ่มตั้งแต่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเราใช้นโยบายเรื่อง data driven นะครับหมายความว่าตอนนี้จะสำรวจเลยว่าชุมชนไหนมีอัตราการสูบบุหรี่สูงก็ร่วมกับท้องถิ่นนะครับในการที่กำหนดนโยบายสาธารณะในการทำงานร่วมกันคาดหวังนะครับว่าจะมีการลดลงนะครับ2ปีถัดจากนี้เนี่ยนะครับจะลดการสูบบุหรี่ในชุมชนได้ประมาณ 10% ก็จะเป็นกระบวนการที่ท้องถิ่นและก็ชุมชนทำงานร่วมกันในการเรียนรู้ร่วมเพื่อพัฒนาให้คนในชุมชนนั้นมีอายุยืนยาว
3: โดยสสส.ตั้งเป้าลดอัตราการสูบบุหรี่

0: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนก็คิดว่าตรงนี้สสคงเปิดพื้นที่ตรงกลางแล้วก็ใช้รูปธรรมดึงแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันนะคะ
1: โดยผลสำเร็จจากการลงมือทำของแต่ละชุมชนท้องถิ่นจะเป็นเกราะป้องกันและนำไปสู่ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่าง
2: ๆการเปิดเวทีครั้งนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อลดการแพร่ระบาดของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนเรื่องนี้
1: องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบที่สามารถแก้ไขปัญหาบุหรี่ในเด็กและเยาวชนได้สำเร็จ
3: ในเรื่องของการแก้ปัญหาดึงภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมอีกเยาวชนต้นแบบในเรื่องของการขับเคลื่อนแล้วก็ในเรื่องของทักษะชีวิตต่างๆทำ MOU ทุกปีการศึกษานั่นก็คือครูแดเราสร้างมาตรการขึ้นมาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในส่วนของเด็กและเยาวชนเพิ่มในเรื่องของกล้องวงจรปิดเข้ามาด้วยแล้วก็ให้คุณครูสำรวจในเรื่องของจุดอับจุดเสี่ยงต่างๆแล้วก็เพิ่มในเรื่องของกิจกรรมทางกายปีการศึกษานี้ค่ะ2569ค่ะเราได้เข้าถึงสื่อของทางสส.ที่ได้ทำไว้ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาตรงเนี้ยได้ออกแบบในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงปัจจุบันนี้นะคะเราไม่พบเด็กสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตัวเลขตรงนี้เราไม่พบเรียกว่านักสูบหน้าใหม่ที่เข้ามา
1: ด้านตำบลหันเทาอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงอีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบที่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินในชุมชนได้สำเร็จ
4: จำนวนหนี้ลดลงครับอยู่ที่ประมาณ7ล้านผมกับเพื่อนมาระยะหนึ่งเนี่ยผมลดหนี้ให้กับชุมชนอยู่ที่ประมาณ2ล้าน7พอเรามาบูรณาการเป็นทุนชุมชนขึ้นมาเราก็ทำเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับเขาการลดรายจ่ายลดรายจ่ายเราก็ส่งเสริมด้านที่พอมาเปิดโรงเรียนสร้างสุขเพื่อลดปัญหาเรื่องของโรคซึมเศร้าโรคเครียดอะไรต่างๆเพราะมันแก้ได้ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่เรื่องการบันนันเรื่องอบายมุขต่างๆเนี่ยให้มาอยู่ในศูนย์โรงเรียนสร้างถูกเนี่ยเปิดเป็นรุ่นที่5แล้วตอนนี
1: ้เวทีในครั้งนี้ทำให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะคือ 1. เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตอบโจทย์พื้นที่และเป็นไปได้จริง 2. สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีสร้างเสริมสุขภาพหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น 3. เกิดการสื่อสารสาธารณะที่ผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 4.เกิดระบบติดตามและขยายผลนโยบายอย่างต่อเนื่องสามารถขยายผลจากระดับพื้นที่ไปสู่ระดับจังหวัดและประเทศได้ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดนี้คือเสียงสะท้อนจากชุมชนท้องถิ่นในหลายๆพื้นที่ที่เป็นเจ้าของปัญหาและลงมือทำได้สำเร็จและความสำเร็จนี้จะนำไปสู่การปกป้องคนทุกวัยจากการแพร่ระบาดของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงการลดรายจ่ายและภาระหนี้สินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนในชุมชน
5: ในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการทำกระบวนการทำงานนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างให้ในพื้นที่อื่นๆนะคะได้มาศึกษาแล้วก็ดูงานแล้วก็นำไปต่อยอดการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในชุมชนของตัวเองค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงเจอกันใหม่ค่ะวันศุกร์หน้าบ่าย 2:30 ทางช่อง 5 กดเลข 5วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สัปดาห์นี้พบกับ
1: ความเชี่ยวชาญนะครับในความรู้ความสามารถทั้งหมดนะครับของทั้งสององค์กรนะครับจะเป็นพลังสำคัญยิ่งนะครับในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับงานที่สำคัญแล้วก็ทำให้เกิดนะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างดีนะครับแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับ
2: อยู่ในครั้งนี้พูดง่ายพวกเราปิติกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ว่านับจากนี้ต่อไปเรามองเห็นอนาคตที่ชัดเจนในการสร้างคนส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ถัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะช่วยกันสร้างภายใต้อัมเบร่าของจุฬาลงกรณ์นี่แหละนะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนจะต้องภูมิใจในสิ่งที่พวกเราทำด้วยกัน
3: ในฐานะบริษัทเอกชนเนี่ยเราก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆอันนึงในการขับเคลื่อนนะครับถึงเวลาที่ต้องเข้ามาใส่ใจนะครับ
0: วันอาทิตย์นี้เวลา10 น.

กคนคะพอพูดถึงชุดหม้อห้อมแล้วเนี่ยชุดหม้อห้อมที่ทุกคนคิดเป็นยังไงกันคะทุกคนคงนึกถึงชุดแบบนี้กันใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าจะซื้อไปฝากเนี่ยมันก็ดูเชยไปหน่อยปะไม่กล้าใส่อ่ะแกแต่รู้ไหมคะชุดหม้อห้อมเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะ

0: ชุดหม้อห้อมเก๋ๆชิคๆแบบนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากป้าคนนี้แหละค่ะ
1: ป้าชื่อประภาพันธ์ศรีไตรเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติค่ะ
0: คุณป้าประภาพันธ์หรือที่คนแพร่รู้จักกันดีว่าหม้อห้อมป้าเงี่ยมบรรพบุรุษของป้าเงี่ยมนะคะทำหม้อห้อมกันมาตั้งแต่200กว่าปีมาแล้วค่ะ
1: ชุมชนเป็นลาวพวน200กว่าปีที่เข้าอพยพมาแล้วก็มาสืบทอดกันเป็นรุ่นสู่รุ่น
2: ค่ะ
1: ป้านี่รุ่นที่3 60กว่านี่นะรุ่นแรกๆนะคะที่เขาอพยพมาเขาก็มาทำห้อมเนี่ยธรรมชาตินี่แหละแค่ใช้ในครัวเรือนพอมารุ่นที่2เนี่ยรุ่นพ่อแม่ป้าเนี่ยเริ่มจะเป็นธุรกิจเป็นการค้ารุ่นพ่อแม่ก็ทำเป็นไอเคมีละย้อมทีก็10ตัว20ตัว30ตัวมันก็กระดำกระด่างมันไม่เสมออย่างนี้ไงทีนี้ปัญหาก็คือสงกรานต์ที่เหงื่อออกทีตัวก็เขียวหมด
2: นี่คือ
1: ที
2: ่
1: มาของที่มาของหม้อห้อมสีตกพอมารุ่นที่3รุ่นป้านี่เริ่มจะว่าต้องกลับมาใช้ธรรมชาตินะทำอย่างนี้ที่ป้าต้องตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นี่แหละ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็กลับไปใช้กระบวนการเหมือนกันกับรุ่น1
1: ใช่เลย
2: ไหนๆวันนี้ป้าก็ได้มาหาป้าเหงี่ยมที่โรงทำหม้อห้อมแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: ให้ป้าเหงี่ยมสอนป้าทำได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะเชิญไปเลือกได้เลยค่ะ
2: ต้องเลือกผ้าก่อนใช่ไหมคะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องไปทำความสะอาดผ้าก่อน
2: อ๋อค่ะ
1: แล้วเลือกลาย
2: ค่ะ
1: แล้วเราก็มัดตามลายที่เราเลือกไว้แล้วก็ไปย้อม
2: โอเคค่ะ
1: ค่ะ
2: งั้นเราไปขั้นตอนต่อไปก
1: ็
2: คือทำความสะอาดผ้า
1: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ้นหอยนะคะ
1: ค่ะเขาก็จะหมุนเป็นก้นหอยเอาสันมือไหมลูก
0: อย่างนี้ค
1: ่
0: ะ
1: เออเห็นไหมมันจะไปเองเนี่ยไปเอง
0: ค่ะ
1: ม้วนให้หมดเลยหมดผ้าเลย

0: ปลกใจอีกอย่างไม่ว่าที่ทำไมถึงเรียกหม้อห้อมที่จริงคืออัตลักษณ์ของมันจริงๆผ้าหม้อห้อมน่ะต้องตัดเป็นตัวก่อนแล้วถึงไปย้อมจะต่างกับของภาคอีสานผ้าย้อมครามอีสานจะย้อมเส้นได้แล้วไปทอปิดผืนผ้าของเรานี่ต้องตัดเอาผืนผ้ามาตัดหม้อที่บรรจุนั้นมันจะต้องเป็นหม้อเป็นโอ่งใหญ่ๆเขาถึงเรียกว่าหม้อห้อมไฮไลท์ของมันที่ได้ทำเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี
1: ้
0: ลุ้นออกมาว่าลายมันเป็นอะไรเนาะเนี่ย
1: กางได้ทั้งมันเขียวๆเนี่ยเลยเหรอคะ
0: ค่ะเนี่ยดูสิผลงานเนี่ย
1: อ๋อ

0: พอทำค่ะโอ้นี่คือก้นหอยที่เรามัดใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เป็นไงคะพอทำค่ะทุกคนจากที่ป้าเหงี่ยมเล่าให้ฟังนะคะส่วนประกอบเนี่ยมาจากธรรมชาติ 100% เลยค่ะอันได้แก่ใบหอมน้ำด่างที่ได้จากขี้เถ้าที่เราใช้หุงต้มและน้ำมะขามเปียกค่ะมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยไม่มีสารตกค้างแน่นอนค่ะซึ่งถ้าหม้อหอมจากธรรมชาติ 100% อย่างนี้สีไม่ตกใช่ไหมคะ
1: ตก
0: อ้าวป้าโหเราก็มั่นใจมากพร้อมขายมากว่าไม่ตกแน่นอน
1: แต่สามารถซักรวมกับผ้าขาวได้มันไม่ติดคือสีส่วนเกินนั่นเอง
0: สีส่วนเกิน
1: ที่มันติดเส้นใยอ่ะมันเกินไปแล้วก็คือมันไม่ละลายในน้ำมันจะย้อมติดได้มันต้องเป็นกรดเป็นด่างไง
0: อ๋อค่ะแสดงว่ามันก็ตกช่วงนึงแต่ว่า
1: ค่ะ
0: พอมันเซตตัวแล้วมันก็ไม่ตกแล้ว
1: ไม่ตกแล้ว
0: อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะไม่เหมือนเคมีค่ะ
0: โอเคค่ะแบบนี้โล่งใจ
1: คิดว่าเราทำธรรมชาตินี่ก็คือต้องการจะอนุรักษ
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็สืบสานต่
0: อ
1: เพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาของเราเรากลัวมันจะสูญหายรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยน
0: ะ
1: อนุรักษ์ด้วย

0: ถึงตอนนี้นะคะที่นี่จะกลับไปใช้กระบวนการสีธรรมชาติเหมือนรุ่นแรกแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือลวดลายค่ะมีความทันสมัยแล้วก็น่าใช้มากๆไม่เหมือนกับหม้อห้อมแบบเดิมๆที่เรานึกถึงกันใช่ไหมล่ะคะ
1: เมื่อก่อนป้าเป็นข้าราชการครูแล้วก็เออร์ลี่ออกมา
0: ค่ะ
1: ป้าก็เลยมาจับกลุ่มกับเพื่อนๆตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนป้าก็มีแนวคิดเนี่ยป้าคิดนอกกรอบนะ
0: ค่ะ
1: จากมะฮ่อมชาวนาเนี่ยเพราะว่าเราไปขายที่เมืองทองธานีเนาะทุกร้านก็เหมือนกันหมดก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะเอาผ้าที่ไม่ใช่ผ้าดิบเป็นผ้านิ่มๆ
0: ค่ะ
1: แล้วมามัดมาจุ่มให้มันเกิดลวดลายเหมือนผ้ามัดย้
0: อม
1: ก็เลยได้แนวคิดตรงนี้มาเมื่อปี55นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ดังระเบิดเถิดเทิงถึงตอนนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้เมื่อก่อนนี่ก็ไม่อยากจะใส่พวกหนูไม่อยากใส่แล้ว
0: ไม่อยาก
1: ชาวนาเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องคิดเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยทำเสื้อสายเดียวชุดเดรสใช
0: ่
1: ไหมคะแล้วก็ต้องพัฒนาต่อไปอีกจากที่เรามัดย้อมอย่างนี้เราก็ลองเอาน้ำย้อมมาเพ้นเป็นลวดลายต่างๆขึ้นมาอีก
0: เรียกว่าลองทำหลายๆรูปแบบ
1: ค่ะหลายๆรูปแบบ
0: แต่การที่จะพัฒนาสินค้าหม้อห้อมมาให้เป็นแบบทุกวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
1: มาลองผิดลองถูกทำนั่นทำนี
0: ่
1: พอปีที่8ถึงจะสำเร็จก็คิดท้อเหมือนกันว่าจะทำยังไงนะอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะทำไปลงทุนไปแล้วมันจะได้คืนไหมอย่างเงี้ยนะคะการรวมกลุ่มด้วยกลุ่มก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเพราะเขาไม่เห็นรายได้ก็จะมีคนเริ่มลาออกอะไรโอ้ยก็คิดท้อเหมือนกันว่าเราจะทำไงดีนะอย่างเงี้ยค่ะว่าโอ้มันคงเป็นไปไม่ได้แล้วมั้งคงไม่เกิดแล้วมั้งอย่างนี้นะคะ
0: ตอนนั้นมีสักแวบไหมคะที่แบบจะหยุดทำไปเลย
1: ก็ไม่มีเพราะว่าเราต้องสู้ปัญหามีไว้ให้สู้เราต้องสู้ต่อไปอย่างนี้นะคะ
0: บ้างเหี่ยมไม่ยอมแพ้ค่ะไปรวบรวมคนในชุมชนมาร่วมด้วยช่วยกันจนเป็นกลุ่มก้อนที่แข็งแรงจนสามารถสร้างสินค้าที่ติดตลาดได้อย่างทุกวันนี้เพราะอาศัยฝีมือจากหลายๆคนในทีมค่ะซึ่งคนในทีมไม่ได้มีแต่วัยป้าๆเท่านั้นนะคะมีวัยกลางคนผู้หญิงผู้ชายและคนรุ่นใหม่ๆมาเข้าร่วมด้วยค่ะ
2: เป็นคนทำลายค่ะก็คิดลายออกมาใหม่ๆแขกที่มาที่นี่เขาก็ชมเราว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็เรียกเป็นคุณครูบ้างสอนเขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาคภูมิใจค่ะ
3: ก็ทำแบบขายรับออเดอร์อย่างแม่รับมาเขาส่งผ้ามาย้อมก็ทำตามที่ลูกค้าเอามาอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เปิดเพจไม่ได้เปิดอะไรก็จะเป็นการโปรโมทช่วยในด้านโลกโซเชียลไปในตัว
4: ป้ามีนิธิซักผ้าเจ้าแล้วก็ทำหัวไปมาที่นี่บอกว่าเป็นดีก็เขาจะอีจะอันนี้เลยเป็นดีแท้นะจีจังว่าเขาว่าคาดหวังเรื่องว่าเงินทองเขาบ่อเขาบ่อหัวบ้านเขาเบิกตัวเป็นได้จีอีเนี่ยเป็นเรื่องเขานี่เป็นดีด้วยเขาเนาะว่าความดีคือนี่คิดว่าเป็นเมย์คนที่สองก็แล้วกันนะ
5: ป้าเงียบเป็นคนปากร้ายใจดีเนาะเป็นคนพูดจานิสัยผู้ชายนะครับถ้าใครทำงานด้วยนะจะรู้ว่าป้าเงียบเวลาทำงานก็คือก็จะดุแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจดี
6: มาอยู่นี่กับอีฟตลอดเป็นไงยังไงอยู่ในครอบครัวกันเจ้าชวนมีอย่างกับปรึกษากันแล้วก็อันยังเข้ามากับตัวกันเนี่ยเจ้าตัวกันทำตัวอีกกันทั้งว่าเพื่องานมันแล้วสำเร็จลุล่วงได้ดี
0: ทุกวันนี้นะคะบ้านป้าเงี่ยมเนี่ยมีคนแวะเวียนเข้ามาเรียนรู้การทำหม้อห้อมจากสีธรรมชาติไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะป้าเงี่ยมแล้วก็ทุกคนที่นี่นะคะจะคอยให้ความรู้เรื่องหม้อห้อมกับทุกคนที่เข้ามาค่ะได้เห็นสีหน้าแววตาของคนที่ได้มาสัมผัส ได้มาเล่นสนุกกับห้อมจากธรรมชาติแล้วเนี่ยถือว่าป้าเงี่ยมดีโอไอดอลของเราในวันนี้ที่ตัดสินใจลงมือลงแรงก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์หม้อห้อมไปไม่เสียเปล่าเลยจริงๆค่ะ
1: ตอนรับราชการครูเราก็จะได้เงินเดือนครั้งเดียวแต่ตอนนี้เราได้ทุกวันถึงจะเล็กๆน้อยๆแต่มันได้ทุกวันเนา
0: ะ
1: แล้วก็ได้ความสุขด้วยความสุขที่มีคนวนเวียนเข้ามาหาเราแล้วเขามาขอความรู้กับเราเราก็ให
0: ้
1: ให้เนาะให้เพื่อสืบสานนั่นแหละเวลาเขาทำโอ้ยนี่เราฉันทำเองมีความสุขค่ะ
0: กับเพื่อนร่วมงานก็แฮปปี้กันดี
1: ใช่ไหมคะดีค่ะดีเหมือนครอบครัวกัน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนับสนุนโดย New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only
2: โรงแรมคริสตัน7ระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ครับยังอยู่กับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะครับต้องบอกก่อนว่าใครที่ติดตาม Drive and Line เป็นประจำเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งเรื่องราวของรถยนต์เรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์อัปเดตข้อมูลต่างๆให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับเพราะนั้นใครที่คิดถึงเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ก็สอบถามเข้ามาได้อดใจรอกันเอาไว้หน่อยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกเรามาได้นะครับเราจะนำเสนอข้อมูลที่ทุกคนต้องการรู้ต้องการทราบให้เป็นสาระให้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนสัปดาห์นี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันครับ
4: Suzuki Fronxเป็น GLX Plus นะครับความคล่องตัวครับ Paddle Shift กดซะหน่อยเป็นไงโอ้ขับในเมืองนี่มันเปลี่ยนเลนหน่อยนะช่วงล่างแจ๋ว
5: ทีม Mitsubishi Rally Art สร้างผลงานสุดยอดคว้าแชมป์ประเภท Overall ในการแข่งขัน Asia Cross Country Rally 2026ที่จัดขึ้นในประเทศไทย

0: สนับสนุนโดย New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only
1: โรงแรมคริสตัน7ระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ

ขับรถในเมืองนี้มันต้องหารถที่คล่องตัวคล่องแคล่วครับแต่ว่านั่งสบายด้วยนะฮะวันนี้เลยจัดมาเลย Suzuki Fronx นี่คันนี้นี่ต้องเป็น GLX Plus นะครับเป็นตัวท็อปคนถามว่าเฮ้ยเขาเพิ่งมีแคมเปญไหมเสียดายแคมเปญตัวนั้นน่ะมันรุ่น GL ครับ 599,000 บาทแค่200คันแป๊บเดียวหมดไปแล้วนะครับ Suzuki บอกจัดให้ใครที่พลาดไปแล้วก็เสียใจด้วยนะแต่ว่าสนใจก็รอติดตามข้อมูลข่าวสารจากทาง Suzuki ให้ดีนะครับอ่ะว่ากันด้วยพื้นฐานของ Fronx ก่อนนะครับ Fronx นี่ต้องบอกว่าเป็นสำหรับผมเนี่ยผมว่าเป็นรถที่1คุ้มค่ากับการใช้งานนะครับสไตล์ Suzuki เขาเลยบางคนบอกเฮ้ยแม่แบบแหมก็เทคโนโลยีไฮบริดคุ้มค่ากับการใช้งานเพราะอะไรเรื่องของวารันตีวอลลี่ฟรีสบายๆซื้อไปก็เติมน้ำมันขับใช้งานอย่างเดียวที่เหลือเขามีแคมเปญมีโปรโมชั่นที่เขารองรับไว้อยู่แล้วนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของความคล่องตัวครับอย่างที่ผมบอกเนี่ย Paddle Shift กดซะหน่อยเป็นไงโอ้ขับในเมืองนี่มันใช่มันใช่นี่นะมี Paddle Shift มาให้พวงมาลัยขนาดกำลังเหมาะนะครับขับคล่องตัวกำลังของเครื่องยนต์ก็100แรงม้าแรงบิด135นิวตันเมตรครับชูดนะได้ยินเสียงป่ะเสียงเครื่องมาเลยนะแป๊บเดียว100นะครับเก็บเสียงใช้ได้ทีเดียวขอเปลี่ยนเลนหน่อยนะนี่ขยับพวงมาลัยนิ่มๆช่วงล่างแจ๋วขอนี่ขอเจอลูกระนาดบั๊มๆหน่อยนะครับก็ทรงตัวดีครับช่วงล่างดีนั่งสบายดีผมยังจำได้เลยตอนที่เขาไปลองขับที่ฝั่งสปป.ลาวอ่ะโอ้วิ่งบนทางไฮเวย์นะนั่งเบาะหลังด้วยสบายนะครับเน้นการใช้งานจริงๆสำหรับรถยนต์ของ Suzuki โดยเฉพาะเจ้า Fronx ตัวนี้แถมคันนี้พอเป็นรุ่นท็อปนะมี Wireless Charge มาให้นะครับมีตัว Idling Start Stop นะ Idling Stop ที่คอยช่วยหยุดการทำงานเสียบ USB นะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอรองรับการทำงานได้ครบถ้วนเลยนะส่วนเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยก็มีมาให้ครบนะครับผมเนี่ยบอกแล้วเวลาซื้อรถหรือว่าดูรถเนี่ยนี้ผมจะดูอย่างแรกเลยคือตัวเบาะIsofix นะครับที่ติดเบาะนั่งเด็กคาซีทสำหรับเด็กถ้ามีอันนี้ก็ถือว่าแหมถูกใจเราแหละมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้นะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะผมชอบจริงๆนี่ผมชอบเนี่ยความปราดเปรียวความคล่องตัวของเขาเห็นป่ะแล้วก็มาตรวัดหน้าจอดูสบายตาครับเห็นชัดๆดูง่ายระบบปรับอากาศนะครับนั้นใครที่อยากได้รถแบบคล่องตัวนะแต่ว่าไม่เล็กคล่องตัวแต่อเนกประสงค์นั่งสบายมีระบบไฮบริดรับประกันยาวๆดูแลกันยาวๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยแหละสำหรับเจ้า Suzuki Fronx นะนี่ให้ดูมีดีไซน์ที่ผมว่าเฮ้ยเนี่ยมองลงไปปุ๊บเห็นทัศนวิสัยโล่งโปร่งดีนะครับปรับกระจกมองข้างปุ๊บตามนี้กระจกไฟฟ้านะมีมาให้ครบอ่ะแต่ว่าจะเลือกเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางหรือรุ่นท็อปอันนี้แล้วแต่คุณต้องไปดูออปชันคุณนะครับมันจะแตกต่างกันที่ออปชันแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่กระทัดรัดปัดเปรียวแต่ว่าห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายบางคนถามว่าเฮ้ยมันสวนทางกันเว้ยบอมกระทัดรัดปัดเปรียวแล้วห้องโดยสารมันจะกว้างขวางสะดวกลองดูอ่ะลองมาดูลองขับดูลองนั่งดูแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งนะกับคนที่มีบัดเจ็ตจำกัดมีงบจำกัด

คือล็อกสเปคเอาไว้เลยซื้อรถคันหนึ่งแล้วใช้ยาวๆทนๆซ่อมบำรุงดูแลรักษาไม่แพงแบบอย่างเงี้ยซูซูกินี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ต้องไม่พลาดนะคุณควรจะไปดูนะครับสำหรับอย่างตัวรุ่นท็อปเนี่ยถ้าดาวสัก 20% 25% ผ่อนเริ่มต้น84เดือนก็ตกอยู่ประมาณสัก 8,000 กว่าบาทเท่านั้นเองไม่ถึง 9,000 บาทน่าสนใจครับสำหรับเจ้าซูซูกิฟรองก์คันนี้Suzuki Frontนะครับต้องบอกว่า1กระทัดรัดปราดเปรียวครับ2ภายในห้องโดยสารนั่งสบายครับ3ฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างมีครบครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบความสะดวกสบายความบันเทิงระบบความปลอดภัย4ครับอย่างที่ผมบอกระยะยาวครับเรื่องของความทนทานการใช้งานที่คุ้มค่าค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาที่สบายกระเป๋าอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจลองไปขับดูก่อนนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณได้ขับอยู่แล้วนะคุณน่าจะถูกใจนะครับแล้วก็จุดเด่นๆอย่างที่ผมบอกไปลองไปสัมผัสดูครับสำหรับเจ้า Suzuki Frontคันนี้ครับ

0: สนับสนุนโดย New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only
1: โรงแรมคริสตัน7ระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ

ีม Mitsubishi Rally Art สร้างผลงานสุดยอดคว้าแชมป์ประเภท Overall ในการแข่งขัน Asia Cross Country Rally 2026ที่จัดขึ้นในประเทศไทยพร้อมรักษาแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยความสำเร็จครั้งนี้เป็นของคัตซึฮิโกะทาคุชิและผู้นำทางทาคาฮิโรยาสุอิที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นคู่หูชาวญี่ปุ่นคู่แรกที่คว้าแชมป์ Overall ของการแข่งขัน Asia Cross Country Rally ด้วยรถแข่ง Mitsubishi Triton หมายเลข106ตลอดระยะเวลากว่า 2,100 กิโลเมตรที่ต้องเผชิญกับเส้นทางสุดโหดไม่ว่าจะเป็นทางที่ผ่านทั้งป่าหินและสภาพอากาศที่สุดท้าทายแต่ทั้งคู่ก็สามารถรักษาความได้เปรียบนำรถ All New Mitsubishi Triton เข้าเส้นชัยด้วยเวลา12ชั่วโมง58นาที20วินาทีทิ้งห่างอันดับที่2ถึง2นาที25วินาทีพิเศษกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของทีม Mitsubishi Rally Art ในการแข่งขัน Asia Cross Country Rally ครั้งนี้กันครับกับตำนานปาริสซาก้าฮิโรชิมาซูโอกะแล้วก็แชมป์ในปีนี้ครับคาซึฮิโกะทาคุชิครับ

0: まあ全部があったからこそ本当たった2分25秒なんですね。これはもう全てが噛み合ってないとできないし、どれかが欠けてたら絶対2分25秒をリードできなかった。
1: คิดว่าต้องมีปัจจัยก็ทีมงานพร้อมรถพร้อมนะแล้วก็คว้าแชมป์อันดับหนึ่งมาได้ก็เป็นความสามัคคีของเราจริงๆที่เขาชนะเนี่ยชนะเวลาเพียงแค่2นาที25วิถ้าปัจจัยไหนหายไปเนี่ยเขาคิดว่าไม่สามารถคว้าชัยในครั้งนี้ได้ครับ
0: はい我々ですねやっぱAXCで初の日本人ペアでの優勝ということでね初優勝それからそういう歴史的な優勝ということで本当に嬉しく嬉しい大会でありました。
1: ก็สำหรับรายการ AXCR ก็เป็นครั้งแรกที่คู่คนญี่ปุ่นสามารถคว้าแชมป์ได้นะครับก็ยินดีมากๆนะครับด้วยรถยนต์ Mitsubishi Triton ครับ
0: そうですね一番はやっぱりハンドリングじゃないですかね本当にね今回の車は自分の意のままに走れるとフロントタイヤの場所それからリアタイヤの

0: 滑る量もですね、タイヤ1本分、2本分滑らしたりとか、そのあたりの後ろのコントロールも自分の思う通りに走れたので、もうそれだけ狙ったラインにぴったり入ることができて、ちょっとした石の間もギリギリ、抜けれていったと、まあ、そういうところが勝利に結びついたと思います。
1: ว่าจุดแข็งของรถ Mitsubishi Titan น่าจะต้องให้เรื่อง handling อันนี้ก็คือไม่ได้แค่ล้อหน้าอย่างเดียวเขารู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมล้อหลังได้อย่างตั้งที่ตั้งไว้ด้วยนะครับอย่างถนนที่ค่อนข้างยากที่มีช่องว่างระหว่างก้อนหินอะไรเงี้ยก็สามารถขับได้ตามแบบที่ต้องการเลยนะครับ
2: こういう過酷なラリーで勝てる車をぜひ一般の皆様にも
1: ก็อยากให้คนขับรถทั่วไปทุกท่านนะครับได้มาลองใช้รถยนต์ Mitsubishi Titan ที่สามารถคว้าแชมป์ในครั้งนี้ได้นะครับรถยนต์ที่คุณภาพดีมากๆครับDrive your ambition Mitsubishi Motors
3: แกร่งตัวจริงต้อง Ranger Wolf Track ครับนี่เป็นแท็กไลน์นะครับของ Ford Ranger รุ่น Wolf Track ซึ่งจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทาง Ford เขาบอกว่าเอาใจคนที่อยากจะได้ความโดดเด่นความแตกต่างส่วนรุ่นนี้นะครับจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงจะมีราคาพิเศษเงื่อนไขอะไรยังไงที่น่าสนใจเดี๋ยวพาไปดูครับ

แรกนะครับต้องบอกว่าตัวของ Ranger Wolf Track เนี่ยเขาจะมี2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับก็คือรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อกับขับเคลื่อน4ล้อเป็น4ประตูทั้งคู่นะครับแต่ในตัวขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยเขาจะเป็นยกสูงเหมือนขับเคลื่อน4ล้อก็จะแตกต่างกันด้วยของระบบขับเคลื่อนนะครับซึ่งราคาก็จะต่างด้วยนะอย่างราคาของตัวที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยราคาของเขาคือ 999,000 บาทแต่เขามีราคาพิเศษครับลดไป 50,000 บาทเหลือ 949,000 บาทสำหรับคนที่เป็นเจ้าของภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับเพราะนั้นใครอยากได้ส่วนลด 50,000 บาทภายใน30กันยายนนี้คุณไปจับจองเป็นเจ้าของเลยในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ4ประตูแต่ยกสูงเหมือนขับเคลื่อน4ล้อส่วนในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ย 1,89,000 บาทนะครับแล้วเขาก็จะมีสีภายนอกเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับก็คือสีขาวสีดำสีเทาแล้วก็สีเขียวเอาว่าเลือกสีนี้ก่อนผมว่าสีเนี้ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนะสีออกเทาๆแบบนี้แต่เดี๋ยวพามาดูว่าแล้วพอเป็น Wolf Track เนี่ยเขาจะมีอะไรที่แตกต่างบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเนี่ยที่เขาเรียกว่าสีเขียวนี่เขาเรียกลามกรีนนะครับจะเป็นชิ้นอุปกรณ์ตกแต่งที่เพิ่มเติมขึ้นมากระจังหน้านะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นดำเงานะครับเป็นกรอสซี่แล้วก็ตัดกระดำด้านและมีแถบลามกรีนใส่เข้ามานะครับรวมไปถึงชิ้นด้านล่างด้วยไฟหน้าดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Ranger อันนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวล้อครับขอบซุ้มล้อตรงนี้จะเป็นสีดำแต่ว่าไม่ได้ยื่นออกมานะก็จะเสมออยู่อย่างนี้นะครับดีไซน์ความบึกบึนของเขายังเหมือนเดิมยางที่เขาเลือกใช้นะครับก็ยังเลือกใช้สำหรับติดรถมาเนี่ยเป็นยางในรหัส HT นะครับสำหรับ Highway Terrain ก็วิ่งใช้งานบนท้องถนนได้ปกติยางตัวนี้ก็จะเป็นของ Bridgestone นะครับ Duller HT 255/70 R17 ออกมาใช้งานปกติวิ่งบนถนนสบายเลยแต่จะเห็นว่าเขาเผื่อไว้อยู่แล้วสำหรับคนที่จะไปใส่ยางที่มันดูใหญ่ขึ้นกระจกมองข้างสีดำนะครับบันไดข้างนะแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะครับตัว Wolf Track ตัวนี้มือจับสีดำด้านหลังก็จะมีตัวบาร์ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วยก็จะเป็นเรื่องของความต่างแล้วก็อ้าวนี่จุดขายของเขาก็คือตัวบันไดข้างอันนี้บางคนถามว่าเฮ้ยไปทำอะไรนี่ปีนขึ้นข้างเห็นไหมใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปขึ้นตรงบันไดหลังใช้บันไดข้างตัวนี้ตัวบอกด้านหลังที่เป็น Wolf Track นะครับบันไดหลังนะครับสีดำนี่นะกระบะใส่เข้ามาครบเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานมือจับนี้เปิดปิดง่ายนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3เหมือนกันฝั่งนี้มีที่เหยียบครับนี่ผมโหนให้ดูเลยนะอ้าวก็จะมีนี่ดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับมีความสวยงามโดดเด่นแตกต่างขึ้นมาหน่อยก็จริงๆต้องเน้นว่าเน้นเป็นสีเขียวมะนาวนะครับลามกรีนของเขานี่แหละเดี๋ยว

0: พาขึ้นไปดูในห้องโดยสาร
1: ปุ๊บเป็นที่พักแขนเป็นที่วางแก้วอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมามีช่องแอร์ด้านหลังมาให้นะครับมี USB กับ USB-C นะเสียบชาร์จให้สำหรับคนข้างหลังนะครับและแน่นอนเดี๋ยวนี้ต้องมีตัวนี้ด้วยที่ล็อกเก้าอี้เด็กครับตัว ISOFIX ตัวนี้นะสามารถที่จะใส่ล็อกเก้าอี้เด็กเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับก็เนี่ยเสียบกรึบล็อกเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีที่แขวนนะครับตรงตัวล็อกตัวนี้ก็ไว้แขวนของก็ได้นะหรือบางทีถ้าเกิดว่านั่นก็เป็นแบบว่าติดกับไอ้ตัวที่เป็นบังแดดก็ได้เวลาในกรณีที่เกิดว่าเราจอดรถเอาไว้จุดประสงค์จริงๆเนี่ยผมว่ามีฟังก์ชันเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเข้าไปดูตรงห้องโดยสารด้านหน้าก่อนเป็นสไตล์ของเรนเจอร์เขานะครับหน้าจอตรงกลางนะขนาดเหมือนแบบ iPad ใหญ่ๆแท็บเล็ตใหญ่ๆนี่เลยนะอยู่ตรงนี้นี่ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็จะมีสวิตช์บอกให้ใช้งานเลย2 SCSCL ส่วนโหมดในการขับขี่เนี่ยเขาก็จะมีทั้งโหมดที่เป็นโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากจูงนะครับแล้วก็โหมดที่ต้องเป็นแบบว่าเหมือนกับเวลาถนนลื่นๆทุกอย่างก็เรียกว่ามีให้เพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ทำให้คนเป็นเจ้าของตัว Ford Ranger ได้ง่ายขึ้นก็เป็นที่มาของเจ้าตัว Wolf Track ตัวนี้นั่นแหละนะครับฟีลลิ่งอารมณ์ดีไซน์การออกแบบต่างๆยังคงความเป็น Ranger แต่ว่าเรียกว่า Customize นะครับจับให้มันมาเจอกันให้มีความเป็นตัวของ Wolf Track นะครับยังโดดเด่นด้วยดีไซน์โดดเด่นด้วยสมรรถนะมีระบบขับเคลื่อนการขับขี่ต่างๆมีมาให้ตามเท่าที่คนที่จะใช้งานมีความจำเป็นต้องใช้งานบางทีบางคนบอกว่าเฮ้ยโหมดการขับขี่ที่มันมีเยอะเกินไปเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ใช้สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โหมดออฟโรดเลยนะครับอยากได้ที่เป็น4ประตูขับ2แต่ยกสูงแล้วดูเท่ๆเขาถึงมีรุ่นขับเคลื่อน2ล้อมาให้เกียร์อัตโนมัตินะครับเบรกมือปุ่มฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ Start Stop มีที่ชงที่ชาร์จมีมาให้ครบตอนนี้เราอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าตัว Wolf Track เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์อะไรเดี๋ยวพาไปเปิดฝากระโปรงดูกันครับเดี๋ยวดูฝากระโปรงแต่ว่าอย่าแปลกใจไปนะครับนี่ผมให้ดูคือจะเปิดฝากระโปรงเนี่ยที่เปิดฝากระโปรงนี่เขาอยู่ข้างซ้ายคุณต้องมาเปิดประตูข้างซ้ายนี่ก็ง่ายๆครับจริงๆแล้วเขาเป็นแพทเทิร์นมาจากทางรถอเมริกันไงพวงมาลัยซ้ายเพราะนั้นฝั่งขวาไม่มีนะครับคุณต้องมาเปิดฝั่งซ้ายนี่เราไปดูกันครับเขาใช้เป็นเครื่องยนต์ 2.0 เทอร์โบครับถามว่าทำไมนะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องบล็อกนี้ 2.0 เทอร์โบเนี่ย170แรงม้า405นิวตันเมตรเนี่ย Ford เขาใช้เหมือนแทบจะเป็นเมนหลักเลยก็เป็นเครื่องที่ได้รับการยอมรับว่ามีความทนทานให้สมรรถนะที่ดีนะครับทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแต่ว่าใส่เข้ามาในตัวของเจ้า Ranger Wolf Track เนี่ยเขาก็มีการปรับจูนใหม่นิดหน่อยนะครับให้มันมีการขับขี่ที่มันตอบสนองการใช้งานที่มันมากดีมากยิ่งขึ้นนะครับสมูทมากขึ้นมองไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยภายในห้องเครื่องเนี่ยมันไม่แน่นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเครื่องอย่างที่ผมบอกข้อดีของเครื่องบล็อก 2.0 เนี่ยก็คือพอมันเป็นเครื่องขนาดเล็กน้ำหนักเบาแต่ให้สมรรถนะที่ดีเนี่ยพอมันไม่แน่นแบบนี้เนี่ยเวลาที่จะซ่อมบำรุงดูแลรักษานะครับมันก็ทำได้ง่ายเนาะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาใส่เข้ามาผมบอกแล้วว่าจุดประสงค์สำคัญของเจ้า Ford Ranger Wolf Track ตัวนี้เลยคือยังคงความเป็น Ford ยังคงความเท่แบบ Ranger ใช้งานได้ตามสมรรถนะของเขานะครับแต่ว่าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ราคาย่อมเยามากขึ้นทั้งหมดนี่คือ Ford Ranger Wolf Track นะครับอย่างที่บอกว่าแท็กไลน์ของเขาบอกเลยว่าแกร่งตัวจริงต้อง Ranger Wolf Track ครับถามว่านี่เป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานของใครตอบโจทย์การใช้งานของคนที่อยากได้รถที่มีสไตล์เท่โดดเด่นบึกบึนอย่าง Ford Ranger มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างด้วยความเป็น Wolf Track ของเขาคือด้วยสีที่ตกแต่งเข้าไปนะครับสีเขียวลามกรีนนะครับที่กระจังหน้าที่ประตูด้านข้างสติ๊กเกอร์ที่ล้อนะครับรวมไปถึงยังต้องการสมรรถนะการใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบ4ประตูขับเคลื่อน2ล้อยกสูงหรือแบบ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อก็แล้วแต่ยังได้เครื่องยนต์ 2.0 เทอร์โบนะครับกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดซึ่งได้ทั้งในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ในเรื่องของการใช้งานสมบุกสมบันได้สบายๆนะครับสำคัญที่สุดเลยคือผมบอกแล้วว่านี่ทำให้เข้าถึง Ranger ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์มีความมีสไตล์โดดเด่นในแบบของตัวเองย้ำนะครับเขามีกัน2รุ่นนะครับถ้ารุ่นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ย 999,000 บาทแต่กากบาทไว้อย่างนี้นะครับถึงวันที่30กันยายนเนี่ยเขามีราคาพิเศษ

0: คือ949,000บาทลดไป50,000บาทส่วนตัวขับเคลื่อน4ล้อเนี่ย1,89,000บาทใครที่อยากได้ราคาพิเศษก็ถึง30กันยายนนะผมย้ำไว้ส่วนเรื่องของการรับประกันวารันตีอะไรต่างๆ Ford ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มี4สีนะครับสีขาวสีดำสีเทาแล้วก็สีเขียวโดยสีเทากับสีเขียวเนี่ยเพิ่ม 10,000 บาทนะครับเพราะว่าเป็นสีพิเศษแต่ถ้าถามใจผมนะผมแนะนำสีเทาเลยครับผมชอบนะครับไม่เทาก็เขียวส่วนขาวก็ดำอันนั้นเบสพื้นฐานแล้วแต่อยู่แล้วแล้วคุณก็ไปชั่งใจแค่ว่าคุณอยากได้ขับเคลื่อน4ล้อหรือคุณอยากได้แค่ขับเคลื่อน2ล้อแต่ผมดูเขาตั้งราคามาแบบเนี้ยตัวราคาขับเคลื่อน2ล้อผมว่าน่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งกับราคาพิเศษที่มีให้ก่อน30กันยายนนี้ครับ
1: รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ
2: มูฟวี่วิกแอนด์สเปเชียลพร้อมส่งมอบความสุขความสนุกความมันในช่วงวันหยุดให้กับคุณไปกับภาพยนตร์คุณภาพครบรถหลากอารมณ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น. ทาง TTV 5

0: คทบ5ร่วมกับเอลิสต้าคลับเสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
1: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าถามรับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ล้ำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk about whatไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันอวสานทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ช่อง 5กฎหมายเลข 5นะคะ
2: สัปดาห์นี้พบกับ
3: ความเชี่ยวชาญนะครับในความรู้ความสามารถทั้งหมดนะครับของทั้งสององค์กรนะครับจะเป็นพลังสำคัญยิ่งนะครับในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับนะที่สำคัญแล้วก็ทำให้เกิดนะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างดีนะครับแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับ
4: อยู่ในครั้งนี้พูดง่ายพวกเราปิติกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้วันนับจากนี้ต่อไปเรามองเห็นอนาคตที่ชัดเจนในการสร้างคนส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ถัดไปถัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะช่วยกันสร้างภายใต้อัมเบรล่าของจุฬาลงกรณ์นี่แหละนะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนจะต้องภูมิใจในสิ่งที่พวกเราทำด้วยกัน
5: ในฐานะบริษัทเอกชนเนี่ยเราก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆอันนึงในการขับเคลื่อนนะครับถึงเวลาที่ต้องเข้ามาใส่ใจนะครับ
2: วันอาทิตย์นี้เวลา 10:35 น
6: มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึงเวลา 20:00 นทางททบ5กดเลข5การันตีความมันโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน

สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันณัฐนันท์เรืองศิลป์สักครู่ค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดหลักฐานโต้เขมรใช้พระวิหารเป็นฐานทหารย้ำมรดกโลกไม่ใช่เกราะสงครามขอประชาคมโลกตรวจสอบพิกัดภาพอาวุธไทม์ไลน์ใครยิงจากไหนเมื่อใดพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ระบุถึงกรณีที่ฝ่ายไทยมีหลักฐานว่าทหารกัมพูชาใช้บริเวณปราสาทพระวิหารเป็นฐานที่มั่นทางทหารโดยไทยยืนยันบนหลักว่าการนำพื้นที่มรดกโลกไปใช้ประโยชน์ทางทหารเป็นประเด็นสำคัญตามกฎหมายระหว่างประเทศข้อมูลที่ฝ่ายไทยนำเสนอประกอบด้วยภาพทางอากาศพิกัดและภาพอาวุธที่ระบุว่าอยู่ในบริเวณดังกล่าวทั้งอาวุธต่อต้านรถถัง RPG อาวุธประจำกายและตำแหน่งอาวุธต่อสู้อากาศยานสิ่งที่ไทยต้องการคือให้มีการตรวจสอบหลักฐานเหล่านี้อย่างเป็นกลางไม่ใช่ตัดสินจากคำกล่าวหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนกรณีที่ไทยกล่าวหาว่ากัมพูชาใช้พื้นที่มรดกโลกเป็นฐานยิงใส่ทหารไทยใช่หรือไม่ผู้อำนวยการ JIC ระบุว่าฝ่ายไทยมีข้อมูลว่าบริเวณดังกล่าวถูกใช้ในกิจกรรมทางทหารและมีข้อกล่าวหาที่ต้องตรวจสอบว่ามีการใช้อาวุธจากพื้นที่นั้นต่อกำลังไทยโดยฝ่ายไทยพร้อมนำเสนอพิกัดเวลาภาพและข้อมูลประกอบเพื่อให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งรถวินมอเตอร์ไซค์และรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีขณะที่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีตรวจสภาพได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.ได้ทุกแห่งประชาชนสามารถค้นหาตำแหน่งตรอ.ใกล้เคียงในระยะ30กิโลเมตรหรือค้นหาตรอ.ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆได้ผ่าน LINE Official Account Inspection Map ของกรมการขนส่งทางบกทั้งนี้ให้เตรียมสมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาเมื่อผ่านการตรวจสภาพแล้วให้นำหลักฐานพร้อมกรมธรรม์พรบสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่รถจดทะเบียนกรณีรถจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครชำระภาษีได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5พลตรีพงกิจรุจิโยธินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21เป็นประธานเปิดโครงการ Fix It จิตอาสาประจำปี2569ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคนครโคราชร่วมกับมณฑลทหารบกที่21ชมรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาและชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารนครราชสีมาร่วมกันจัดขึ้นโดยนำนักศึกษาออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์การเกษตรรวมทั้งยังมีจุดให้บริการตัดผมชายหญิงบริการเสริมสวยนวดแผนไทยการทำเทียนหอมนอกจากนี้ยังนำรถครัวสนามประกอบอาหารกลางวันแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อลดค่าครองชีพสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้และทักษะวิชาชีพจากห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติจริงโดยมุ่งให้บริการและช่วยเหลือประชาชนกอล์ฟ DP World Tour รายการ Amgen Irish Open ที่ไอร์แลนด์วันที่3รอรี่แม็กอินรอยจากไอร์แลนด์เหนือแชมป์เก่าได้1อีเกิล2เบอร์ดี้แต่เสียไป3โบกี้ได้ไป1อันเดอร์พา69จบครึ่งทางสกอร์2อันเดอร์พา138รั้งที่20ร่วมส่วนหลี่เหาตงโปรจากจีนได้เพิ่มอีก7อันเดอร์พา63จาก1อีเกิล7เบอร์ดี้เสีย2โบกี้ก่อกลุ่มหัวตารางด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พา132อยู่ที่2ร่วมขณะที่ผู้นำเป็นเชนลอรี่จากไอร์แลนด์ที่รอบนี้ระเบิดฟอร์มหวด9เบอร์ดี้เสียโบกี้เดียวได้เพิ่ม8อันเดอร์พา62เท่าสถิติสนามจบ2วันสกอร์11อันเดอร์พา129ขึ้นนำเดียวทิ้งห่างอันดับ2ร่วม3สโตรกขณะที่โปรอาร์มกีรเดชอภิบาลรัฐไม่ผ่านการตัดตัวหลังสกอร์2วันเกิน6โอเวอร์อยู่ที่113ร่วมหมดเวลาทันข่าวสำหรับวันนี้แล้วดิฉันณัฐนันท์เรืองศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ซ่า Family Food เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายใน 7-Eleven Nestle Good Food Good Life Beta Grow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์มาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
1: อาจารย์สวัสดีครับเจออาจารย์ทีไรอาจารย์สดชื่นทุกทีเลย
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
1: แล้วอาจารย์ไม่เคยอ้วนเลยนะฮะสุดยอดมากดูแลสุขภาพได้ยอดเยี่ยมมาก
2: ขอบคุณค่ะ
1: อาจารย์ตำแหน่งอาจารย์คืออะไร
2: คือกรรมการผู้จัดการค่ะ
1: ว้าว
2: ที่ร้าน The Premium SKU ค่ะคือเราตั้งบริษัทแล้วนะคะเมื่อช่วงปลายปี
1: เป็นบริษัท
2: เป็นบริษัทแล้วก็ต้องมีกรรมการผู้จัดการในการบริหารงาน
1: เมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมา
2: ใช่
1: แสดงว่าตั้งยังไม่ถึงปีแล้วเนี่ย
2: จริงๆเราเปิดร้านตั้งแต่25มีนาคม2565ตอนนี้เราก็ครบ1ปีแล้ว
1: First
2: Anniversary ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ Anniversary เรียบร้อยชื่อเต็มๆของเขาเดิมวัตถุประสงค์การตั้งบริษัท The Premium SKU ขึ้นมาคืออะไร
2: คือท่านอธิการบดีนะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะท่านดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์นะคะ
1: ครับ
2: ท่านก็ได้ตั้งปรัชญาไว้ว่าร้าน The Premium SKU เนี่ยจะเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าที่มาจากงานวิจัยพัฒนานะคะของทั้งศูนย์วิจัยของบุคลากรท่านคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็นิสิตนะคะและยังสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรนะคะเพื่อให้เขามีแพลตฟอร์มมีช่องทางในการที่จะกระจายสินค้านะคะแต่คำว่าพรีเมียมเนี่ยฟังแล้วดูเหมือนจะแพงใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่เข้าถึงยากไฮโซ
2: แต่อาจารย์ค่ะคำว่าพรีเมียมเนี่ยคือพรีเมียมแวลูไม่ใช่เป็นพรีเมียมไพรซ์เราเรียกว่าสินค้าที่มีคุณค่าพิเศษค่ะไม่ใช่ราคา
1: พิเศษไ
2: ม่ใช่ราคา
1: แต่คุณภาพของสินค้าพิเศษจริงๆเลยเรียกว่าพรีเมียมเฮ้ยของดีราคาถูกมันไม่มีหรอก
2: ที่นี่นะคะเราไม่ได้ขายของถูกค่ะเราขายในสินค้าที่เรียกว่าสมราคา
1: ผมใช้ภาษาอังกฤษว่า reasonable price
2: ถูกต้องค่ะอาจารย์ค่ะขอซื้อค่ะ
1: ขอซื้อคำนี้เลยเพราะว่าภาษาไทยแปลว่าสมน้ำสมเนื้อ
2: ค่ะ
1: คุณได้ของดีไปคุณจ่ายแพงนิดนึงแต่เมื่อคุณกินหรือคุณใช้เข้าไปแล้วมันคุ้มมากกว่าของถูก
2: ถูกค่ะ
1: นี่เรียกว่า reasonable price ขอชื่นชมคำนี้มากและขอชื่นชมอธิการบดีท่านนี้ดร.จงรักวิสัยทัศน์ไกลมาก
2: ค่ะ
1: คือท่านพยายามจะเอาศาสตร์แห่งแผ่นดินที่เป็นมอตโต้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แตกออกมาเป็นรูปมาทำที่จับต้องได้ปกติแล้วมหาวิทยาลัยหลายแห่งอาจารย
2: ์
1: ให้นิสิตให้อาจารย์วิจัยออกมาเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์แล้วไปขายให้กับเอกชนแต่ณขณะนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตขึ้นมาเองแล้วมีเอาท์เล็ตในการวางจำหน่าย
2: เรากำลังพัฒนาทรัพยากรอีกด้านหนึ่งคือทรัพยากรบุคคลคนเกษตรทั้งที่เป็นคณาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติงานตามศูนย์วิจัยสถานีต่างๆ
1: ซึ่งเรามีศูนย์วิจัยเยอะมากและนิสิตด้วย
2: ใช่ค่ะอาจารย์คะคือที่นี่เนี่ยเราจะเป็นที่ขายสินค้าแต่ว่าสินค้าถูกบ่มเพาะด้วยความคิดด้วยการตกผลึกด้วยการวิจัยพัฒนามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีเหมือนเวทีที่เป็นจริงแล้วขายให้บุคลากรของเราเนี่ยเขามีพื้นที่ขายแล้วก็มีเกษตรกรที่เขาก็ได้มีโอกาสกระจายสินค้าที่นี่
1: เพราะฉันเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้ามาวางจำหน่ายในที่นี้ด้วยอาจารย์พูดนิดนึงเกษตรกรก็ดีหรือผลิตผลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามวิทยาเขตต่างๆผลิตขึ้นมาแล้วอาจารย์เอาอะไรเป็นเกณฑ์วัดว่าไอ้นี่คือพรีเมียม
2: จริงๆแล้วเรามี KU Standard ค่ะอาจารย
1: ์เยี่ยมมากเลย
2: ค่ะคือเราจะสกรีนนิ่งสินค้าที่อยู่ในคำว่าคุณค่าพิเศษโดยใช้มาตรฐานของ KU คือเราไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จะหวังกำไรสิ่งที่เราทำเนี่ยทำเพื่อสุขภาวะคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1: อาจารย์ชื่นจิตอย่าบอกนะว่าขาดทุนคือกำไร
2: ท่านอธิการบอกนะคะจริงๆไม่ได้บอก
1: ผมไปได้ยินท่านพูดแบบนี้บ่อยกับมากเลย
2: จริงๆคำว่าขาดทุนของท่านเนี่ยท่านมี2มีนิ่งท่านบอกว่าขาดทุนในตัวเงินกับขาดทุนในเรื่องของประโยชน
1: ์ถูกต้อง
2: ประโยชน์ที่เราให้กับสังคมท่านเรียกว่า in kindin cash เนี่ยอาจจะกำไรนิดหน่อยแต่ว่าได้ in kind
1: แต่ in kind ตีออกมาเป็นตัวเงินไม่ได้แต่ตีออกมาเป็นคุณภาพ
2: เป็นคุณภาพชี
1: ว
2: ิ
1: ต
2: แล้วก็โอกาสในการเข้าถึงสินค้าที่ดีกับสุขภาพ
1: ผมนะเวลาเดินทางผ่านไร่สุวรรณเมื่อไหร่แล้วผมก็จะไปซื้อน้ำข้าวโพดผมไม่เคยซื้อได้เลยมันหมดแล้ว
2: อ๋ออาจารย์อาจารย์ต้องมาที่นี่
1: ผมจะบอกว่าพิพิธภัณฑ์ที่ The Premium at KU มันมีความหลากหลายทางสินค้าที่เป็นผลผลิตทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนิสิตกับอาจารย์แล้วลงไปสู่ชุมชนวันนี้เราอยากจะไปเดินตะเวนดูอาจารย์ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าพิพิธภัณฑ์และสินค้าต่างๆที่มาจาก4วิทยาเขตกับศูนย์วิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยมันมากองอยู่ตรงนี้อาจารย
2: ์
1: ตอกย้ำคำว่าพรีเมียมอีกนิดนึง
2: ภาษาไทยคุณค่าพิเศษค่ะ
1: คุณค่าพิเศษ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูสินค้าคุณค่าพิเศษกันครับ เราเริ่มกันที่บางเขนนุ่มหอม
2: ไปกำแพงแสนไหมคะ
1: อยู่ในตู้เย็นผมเดาออกเลยสุดท้ายสกลนครสินค้าเยอะมาก
0: น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์โรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว NSL Food Nestle Good Food Good Life Beta Grow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดี Mamaเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
1: สินค้าที่ขายอยู่ใน The Premium at KU นี้ล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพพิเศษจริงๆมันเยอะเหลือเกินแต่เราจะหยิบออกมาเป็น 4-5 ประเภท 1. เป็นสินค้าพรีเมียมที่มาจาก4วิทยาเขตแล้วก็ตามศูนย์วิจัยและวิสาหกิจชุมชนวันนี้อาจารย์ชิดจิตครับเราเริ่มกันที่บางเขนก่อนได้ไหมฮะมันเยอะเหลือเกินอาจารย์ช่วยบอกไฮไลท์หรือตัวที่โดดเด่นขายดีที่สุดคือตัวไหนครับอาจารย
2: ์อันนี้ค่ะนี่แหละนี่ผลิตภัณฑ
1: ์อาจารย์ณวันนี้ผมไม่เคยทำน้ำปลาหวานกินเองผมซื้อน้ำปลาหวานจากKU Food จริงๆครับคุณผู้ชมครับผลิตโดย
2: สถาบันอาหารค่ะ
1: สถาบันอาหาร
2: นะคะ
1: เก่าแก่มากคุณผู้ชมอร่อยอร่อยได้อรรถรสมากๆเลยขายดีมากเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: อันนี้ขายอันดับหนึ่งเลยนะคะ
1: อันดับหนึ่งมีหลายขนาดเนี่ยอาจารย
2: ์จริงๆแล้วเนี่ยไซซิ่งที่ขายดีคือ
1: ประมาณนี
2: ้พี่บิ๊กดม
1: โอ้สุดยอดเลยผิดไม่ทันเลยได้ยินข่าว
2: ใช่ค่ะลูกค้ามาจะต้องซื้อไซส์ใหญ่ค่ะ
1: อะไรอีกเอ่ยของบางเขน
2: ขออนุญาตไปที่ขนมที่ดูหน้าตาธรรมดาแต่ความอร่อยพิเศษนะคะ
1: ขนมอาจารย์ชื่นจิตขนลุกอีกแล้วขนลุกเพราะอะไร40กว่าปีที่แล้วเข้ารับราชการอยู่ที่กรมอนามัย
2: ค่ะ
1: เขาใช้ขนมผิงเกษตรไปแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารในถิ่นทุรกันดารอาจารย
2: ์
1: ผมนี่จะเป็นคนแบกไปผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2: ์
1: สมัยนั้นชื่อว่าสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์
2: อาหาร
1: ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แก้ไขปัญหาเด็กขาดโปรตีนและพลังงาน

0: วิทยาเขตศรีราชาคุณผู้ชมที่เป็นแฟนพันธุ์แท้จำได้ไหมครับเราไปติดอกติดใจกับขนมพายแอปเปิ้ล
1: เค้ก
0: เป็นพายแอปเปิ้ลเค้กแล้ววันนั้นใครจำได้อุ้ยทำไมแพ็กเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์มันสวยสวยยิ่งกว่าของญี่ปุ่นอีกแต่พอแกะออกมาปุ๊บแล้วชิมอาจารย
1: ์โอ้สุดยอด
0: นุ่มหอมสับปะรดศรีราชา
1: สับปะรดศรีราชา
0: เออสุดยอดมาก
1: ไปกำแพงแสนไหมคะ
0: กำแพงแสนนี
1: ่วันนี้มี
0: อยู่ในตู้เย็นผมเดาออกเลยคุณผู้ชมที่ดูร่องสลานจานสง่ามาโคขุนกำแพงแสนดังระเบิดระเบ้อไปทั่วโลกมีไหมอ
1: าจารย์ขานี่เลยค่ะ
0: นี
1: ่เนื้อโคขุนกำแพงแสนนะคะค
0: ่
1: ะแล้วก็มีหลายชนิดมากๆเลยค่ะนี่สันในนะคะคือเขาจะแพ็คให้แบบเหมาะกับการทานหนึ่งมื้ออย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาลัยแห่งแรกของโลกที่บรีดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ขึ้นมาแล้วก็ขายเป็นข้าวสารไรซ์เบอร์รี่คนก็กินกันทั่วประเทศคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่เขาบอกเอามาสร้าง value added โดยเอาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่มาทำเป็นอาหาร
1: เสริมอ
0: าจารย์มีขายที่นี่ไหม
1: อาจารย์คะต้องทางนี้นะคะอาจารย์
0: คะอ้าวเหรอมี
1: นี
0: ่มีด้วยจริงด้วยเออจำได้แล้วแพ็คเกจแบบนี
1: ้นะคะ
0: โอ้มีน้ำมันล้ำข้าวแล้วมีโปรไบโอติกพรีไบโอติก
1: ค่ะ
0: เป็นอาหารเสริมสุดยอดเลยครับผิดมาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1: สารต้านอนุมูลอิสระสูงมากอ
0: ยู่ในนี้เพียบเลยสุดท้ายสกลนครซึ่งตอนที่เราไปถ่ายทำเนี่ยสินค้าเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องผ้าเรื่องครามเรื่องมอนเรื่องไหมเยอะไปหมดเลย
1: อาจารย์ขานี่เลย
0: เนี่ยนะฮะอุ้ยต้องไปถ่ายไม่เห็นมีแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: อุ้ยสวยอ่ะ
1: ใช้ดู
0: โอ้โห
1: นี่เป็นผ้าพันคอค่ะ
0: สวยงามจริง
1: บางท่านเอาไปตกแต่งบ้านก็มีนะ
0: ใช่ไหมครับอาจารย์ขอ
1: เขาเป็นทิ
0: ชเป็นนางแบบหน่อยนะฮะ
1: นางแบบ
0: คุณผู้ชมครับสวยจริง
1: ๆสวยไหมคะ
0: นะฮะนี่คือของสกลนครแล้วมีอะไรอีกฮะของสกล
1: อาจารย์พลาดไม่ได้เลยนะคะทาร์ตลูกหม่อน
0: อัจฉาคาเฟ่ทับเบิร์กคุณผู้ชมเดี๋ยวเราคงต้องไปพิสูจน์แล้วล่ะว่าที่ภูทับเบิร์กซึ่งมีศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาปลูกกาแฟกันอย่างไรแล้วออกมาเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้จนกระทั่งยกระดับขึ้นมาเป็นสินค้าพรีเมียม
1: ค่ะ
0: อาจารย์ชื่นจิตเคยชิมไหมเนี่ย
1: อันนี้หอมมากอาจารย์คะ
0: ไม่รู้กลิ่นเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเป็นโอ้โหนี่เป็นกาแฟ
1: แล้วก็มีของดอยปุยค่ะ
0: ในห้างดอยปุย
1: นี่ค่ะดอยปุยแล้วก็ข้างบนนี่ก็เป็นของดอยปุยค่ะ
0: ดอยปุยหมดเลย
1: ค่ะ
0: พวกนี้ก็จะเป็นไส้กรอกใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปทำให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วเราก็ไปส่งเสริมเกษตรกรมีตัวอย่างสินค้าไหมฮะ
1: อาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์เห็นคุณเขาสวยมากเลยเป
0: ็
1: นผ้าไหมลีรี่เขาบอกว่าเป็นไหมป่าไหมป่าเนี่ยเขาก็น้องตัวไหมป่านี่อย่างนี้แล้วกันเนาะเขากินใบมันสำปะหลังค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ปกติตัวหนอนตัวหมอนตัวไหมมันจะต้องกินใบหมอน
1: ใช่ไหมคะ
0: แต่นี่กินใบมันสำปะหลังและ
1: ใบมันสำปะหลังแล้วก็ใบระหุ่มอันนี้มาจากขอนแก่น
0: อ๋อเป็นของขอนแก่นเหรอฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
1: เห็น
0: เปิดออกมาแล้วสวยงาม
1: เนี่ยค่ะเขามีความแบบยืดหยุ่นคงตัวแล้วก็น้ำหนักเบาน
0: ุ่ม
1: นะคะ
0: จริงๆแล้ววิสาหกิจชุมชนเหล่านี้เขาผลิตสินค้าเหล่านี้อยู่แล้วแต่มาตรฐานยังไม่ได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เลยไปส่งเสริมให้มันได้คุณภาพแล้วกลายเป็นพรีเมียม
1: และเราก็จะให้เขาได้รับสัญลักษณ์ของ KU Standard
0: อีกต่างหาก
1: ใช่
0: ไอศครีมรสโยเกิร์ตหอมมากเลยเอารายได้ไปทำอะไร
1: สมทบการสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์สวยงามมาก
2: น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฝ้ามีจำหน่ายแล้วที่ CJ Supermarket Nestle Good Food Good Life

0: เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
1: คุณกันมาตั้งนานนี่ชิมอะไรสักอย่างเลยไอศกรีมรสโยเกิร์ตอันนี้เราทำมาจากนมเคยูมิลเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเป็นนมที่มีคุณภาพ
2: เราก็ทำในฟอร์มของไอศกรีมนม
1: ขอบคุณค่ะ
2: ที่เรียกซอฟเสิร์ฟ
1: ถูกมากเลยอ่ะราคา
2: ใช่อาจารย์ค่ะ
1: มันเป็นพรีเมียมแล้วราคานี้หากินที่ไหนไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับหอมมากเลย
2: ค่ะ
1: คือการกินไอศกรีมแล้วเน้นคุณภาพด้านโภชนาการก็คือการมีนมเยอะ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่เด็กกินไอศกรีมนั้นหมายถึงเขาก็ได้กินนมด้วย
2: ถูก
1: เพราะไอศกรีมเป็นผลิตภัณฑ์จากนม
2: อาจารย์คะอยากพาอาจารย์มาดูนี่เลยสวยมากเลยค่ะในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมีเขาเรียกว่าการเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเราก็ได้ทำสัญลักษณ์พิเศษขึ้นมาเราก็มีเสื้อนะคะเสื้อนี้แค่199บาท
1: ถูกมากเลยเนื้อดีดีหน้าร้อนใส่แล้วเย็นหน้าหนาวใส่แล้วอุ่น
2: ใช่ค่ะบางคนบอกว่าเนี่ยไปวัดได้วิ่งได้
1: ใช่ใส่ได้ทุกโอกาสเลย
2: ไปเที่ยวได้เนี่ย
1: สวยงามมาก
2: เป็นนาฬิกาแขวนผนังนะคะ
1: สวยมาก
2: อาจารย์ไซโก้นะคะ
1: อีกจังหา
2: ใช่ค่ะ
1: เราไม่ได้โฆษณาให้เขานะแล้วเอารายได้ไปทำอะไรขายเนี่ย
2: ตอนนี้เรานำรายได้จากการจำหน่ายไปสมทบนะคะการสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1: โอ้อาจารย์มันสวยมากเลยโดยเฉพาะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นแล้วน้ำลายไหลอยากได
2: ้
1: เป็นที่ระลึกแล้วที่สำคัญบอกแล้วว่าไซโก้ทนทานมากๆเลยแล้วมันมีคำว่า80ปีนะอาจารย์
2: 80ปี knowledge of the land ค่ะอาจารย์
1: จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะคนจบเกษตรหรือนิสิตเก่าเกษตรใครก็อยากได้เพราะมันสวยอาจารย์ถ้าสนใจอยากจะซื้อสั่งซื้อได้
2: มีช่องทางการติดต่อสั่งซื้อได้นะคะนี้หมายเลขโชว์ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะคะ
1: เยี่ยมมากเลยครับคุณผู้ชมดูหมายเลขข้างล่างนี้โทรศัพท์ติดต่อซื้อได้เลยและที่สำคัญที่สุดหลังจากหักค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วเอาเงินไปสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้นาฬิกามีคุณภาพแล้วได้ทำบุญ
2: ร่วมกันด้วยอ
1: าจารย์มันไม่ได้มีอยู่แค่นั้นนะผมเห็นอันนี้แล้วทำไมมันสวยมากเลยหน้าท้าย
2: อันนี้เป็นลิมิเต็ดค่ะ
1: ลิมิเต็ด
2: สัญลักษณ์80ปีอยู่ที่ตัวกระเป๋าด้วยนะคะ
1: ยอด
2: ค่ะ
1: ลิมิเต็ดนี่มีอยู่แค่2อันนะหมดแล้วนะเอาพูดผิดเลยมีเยอะนะครับแต่ว่าลายแบบนี้มันไม่มีโอ้โหอาจารย
2: ์นี่ค่ะ
1: อาจารย์ผมจะบอกว่าอันนี้เป็นแห่งเดียวอันนี้ลิมิเต็ดเหมือนกันนะเพราะไปหาซื้อที่อื่นไม่ได้อีกแล้ว
2: อาจารย์ค่ะนี่กัน UV
1: อีกต่างห
2: ากกันฝน
1: เออกันฝนกันแดดเราเคยไปเยี่ยมโรงนมแล้วก็เอ่ยถึงเรื่องโรงพยาบาลกับนมมันเกี่ยวกันยังไงอาจารย
2: ์คือตอนนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่ทางนมเกษตรเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อจะสมทบการสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Mill for KU Hospital
1: โอ้ชื่อที่เพราะๆนะ KU Mill for KU Hospital แปลว่าซื้อนมแล้วยังไง
2: ทุกถุงนะคะทางนมเกษตรเนี่ยจะสมทบเพื่อจะสร้างโรงพยาบาลถุงละ1บาท
1: อิ่มมีประโยชน์หอมอร่อยแล้วได้ทำบุญอีกต่างหาก
2: ใช่ไ
1: หม The Premium at KU เป็นตัวบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เป็นร้อยๆพันๆสินค้าสะท้อนให้เห็นถึงความชาญฉลาดความที่แปลงเอาความรู้จากมหาวิทยาลัยลงไปสู่ชุมชนแล้วออกมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างสวยงามวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชื่นจิตขอบคุณมากๆเลย
2: อาจารย
1: ์กำลังสร้างคุณงามความดีให้กับแผ่นดินนี
2: ้
1: โดยอาจารย์มาเป็นผู้บริหารที่นี่และอาจารย์จะเป็นผู้ช่วยอธิการบดีอีกขออาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: กำลังซื้ออะไรอยู่ฮะ
3: กาแฟค่ะ กินกาแฟเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะทานเป็นประจำทุกเช้าเลยค่ะ
1: ว้าวกาแฟที่นี่กับกาแฟที่อื่นต่างกันยังไงอะ
4: กาแฟที่นี่ก็คุณภาพดีค่ะถูกใจรสชาติดีค่ะ
1: ถามจริงๆมาบ่อยไหม
4: มาเป็นค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะ
1: บ่อยแล้วมาทุกครั้งเนี่ยนอกจากกาแฟแล้วสินค้าอะไรที่หนูซื้อเป็นประจำ
4: ก็นี่เลยค่ะ
1: เอา
4: น้ำปลาหวาน
1: หนูนี่ตาถึงมากเลย
4: ของดีมีคุณภาพค่ะอร่อยแน่นอนนะคะ
1: ใช่คนมาที่นี่ถ้าเข้ามาถึงThe Premium at KU ถ้าไม่ซื้อน้ำปลาหวานของ KU ไปนะฮะแสดงว่ามาไม่ถึง
4: มาไม่ถึงใช่ค่ะจ้า
1: ส้มมายังไงเนี่ย
4: รถยนต์ส่วนตัวค่ะ
1: แล้วขับมายังไง
4: เข้าตรงประตู2ค่ะ
1: ประตู2นี่คือถนนงามวงวานถูกไหม
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วยังไง
4: แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะสัญลักษณ์เด่นๆก็จะเห็นสนามกีฬาอินทรีค่ะ
1: สนามอินทรีจันทรสถิต
4: ใช่ตรงข้ามเลยค่ะ
1: แล้วนี่อยู่ตรงข้าม
4: ใช่อาจารย
1: ์งั้นแสดงว่าถ้าจะให้มาจากถนนงามวงวานเนี่ยจริงๆแล้วมันจะอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลวิภาวดี
4: ใช่ค่ะ
1: นะฮะถนนงามวงวานติดเลยง่ายนิดเดียวครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งสินค้าที่ The Premium at KU เหมือนน้องส้มมาง่ายนิดเดียว
4: ใช่ค่ะอ
1: ย่างที่น้องส้มบอกไปแล้ววันนี้ขอบคุณน้องส้มมากๆเลยนะครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: โชคดีนะครับ
0: เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก

ู้ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ขอเชิญมาสัมผัสซีรีส์สารคดีสร้างสรรค์ฮวนพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยฮวนสู่เวทีโลก
2: ในโลกที่ต้องการความรวดเร็วสุกี้ฮวนคือภาษาของการเวลาที่สอนให้เรารู้จักความช้าเพื่อให้ได้มาซึ่งรสชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนี่คือตำนานที่หลอมรวมความทรงจำของชาวไทยฮวนผู้รักความละเมียด
1: แล้วคุณจะหลงรักความเป็นไทยฮวนที่บ้านปากพลีจังหวัดนครนายก
3: สัปดาห์นี้พบกับ
4: ความเชี่ยวชาญนะครับในความรู้ความสามารถทั้งหมดนะครับของทั้งสององค์กรนะครับจะเป็นพลังสำคัญยิ่งนะครับในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับงานที่สำคัญแล้วก็ทำให้เกิดนะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างดีนะครับแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับ
5: อยู่ในครั้งนี้พูดง่ายพวกเราปิติกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ว่านับจากนี้ต่อไปเรามองเห็นอนาคตที่ชัดเจนในการสร้างคนส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ถัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะช่วยกันสร้างภายใต้อัมเบรลล่าของจุฬาลงกรณ์นี่แหละนะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนจะต้องภูมิใจในสิ่งที่พวกเราทำด้วยกัน
6: ในฐานะบริษัทเอกชนเนี่ยเราก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆอันหนึ่งในการขับเคลื่อนนะครับถึงเวลาที่ต้องเข้ามาใส่ใจนะครับ
3: วันอาทิตย์นี้เวลา 10:35 น
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดย Mu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์และปุ๊กออนอุมาเกษตรพืชผลค่ะวันนี้เราพาท่านผู้ชมทุกท่านนะสัญจรมาที่จังหวัดชลบุรีค่ะและในวันนี้นะเราอยากจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะมารับรู้ถึงเรื่องราวปัญหาทุกร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนะของคนที่เป็นข้าราชการครูนะดิฉันอยากจะพาทุกท่านนึกภาพนะฮะว่าครูคนหนึ่งนะที่ท่านทำงานมาตลอด30-40ปีนะฮะสอนเด็กอยู่หน้าห้องเรียนนะฮะแล้วก็ในวันที่ท่านต้องเกษียณนะฮะภาพเกษียณที่พวกเรานึกออกเอ๊ะคนเป็นครูเกษียณแล้วเขาจะเป็นยังไงชีวิตครูจะเป็นยังไงแม่พิมพ์ของชาติพ่อพิมพ์ของชาตินะฮะแต่ปรากฏว่าภาพหนึ่งนะฮะที่ปรากฏขึ้นและหลายๆคนบอกเริ่มได้ยินได้เห็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือครูต้องไปยืนอยู่ในศาลเกิดอะไรขึ้นทำไมครูต้องไปอยู่ในที่นั่นนะคะซึ่งในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ต้องเรียนทุกท่านเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่เพียงครูคนเดียวเท่านั้นนะคะยังมีนะคะทั้งบุคลากรทางการศึกษานะคะเฉพาะในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือที่พวกเราอาจจะเคยได้ยินก็คือสพท.อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้แตกต่างกันนักแต่ความหนักเบาของปัญหาอาจจะแตกต่างกันบ้างถึง 700,000 คนปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะสนามเป้าบรรเทาทุกข์สัญจรจังหวัดชลบุรีวันนี้จะไม่ได้แค่มาเล่าเรื่องราวของปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เราจะพยายามหาทางออกของปัญหาร่วมกันซึ่งในกระบวนการหาทางออกของปัญหาร่วมกันนะฮะมีทั้งในส่วนของภาครัฐที่จะมาช่วยกันภาคประชาสังคมนะฮะซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญอีกหนึ่งส่วนที่จะต้องมาผนึกกำลังกันและยิ่งไปกว่านั้นนะคะในการทำรายการของเราวันนี้นะคะไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่จะมาร่วมสนทนา3ท่านบนเวทีนะคะเรายังมีในส่วนผู้ที่เข้ามาร่วมชมนะคะแล้วก็จะร่วมแลกเปลี่ยนหาทางออกของปัญหาร่วมกันนะคะทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นหมอนี่นะคะในส่วนของผู้ที่เป็นผู้ไก่เกลี่ยนะคะรวมถึงท่านยุติธรรมจังหวัดจากอีก76จังหวัดร่วมกันนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะซึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันนะฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ไกลกว่าเวทีแห่งนี้แน่นอนนะคะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้นะฮะเราเชิญอยู่บนเวทีด้วยกัน3ท่านนะฮะทุกท่านซ้ายมือดิฉันท่านแรกค่ะท่านเป็นครูบำนาญ นะคะของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเขต7ค่ะท่านคุณครูขวัญใจกาดก้องนะฮะขอเสียงปรบมือให้ครูขวัญใจด้วยค่ะนะคะส่วนท่านที่2นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.นะคะท่านดร.พลพิพัฒน์วัฒนเศรษฐานุกูลค่ะและสำหรับท่านที่3นะคะก็เป็นในส่วนของประธานมูลนิธิเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ค่ะก็คือคุณอาจินจุ้งลกค่ะนะฮะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้นะฮะถามในส่วนของทางท่านอาจารย์ขวัญใจคุณครูขวัญใจของเราก่อนเลยนะคุณครูเกษียณมากี่ปีแล้วคะคุณครูฮะ
2: 2ปีแล้วค่ะ
1: 2ปีแล้วนะคะอยากถามคุณครูว่าตอนก่อนเกษียณเนี่ยนะฮะคุณครูคิดมั้ยว่าเอ๊ะหลังเกษียณเราจะทำอะไรนะเราจะเป็นยังไงเคยคิดภาพตัวเองไว้มั้ยคะครูคะ
2: ค่ะก็เป็นคนที่ชอบวางแผนแล้วก็คิดตลอดเวลาค่ะแต่ว่าภาพที่คิดเอาไว้มันตรงกันข้ามเมื่อเกษียณอายุราชการนะคะสาเหตุของการมันเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของการเป็นหนี้ค่ะนะคะก็เป็นหนี้2สถาบันนะคะ2สถาบันการเงินที่หนักๆที่เรารู้นะคะก็คือหนี้ชป
1: ค.
2: นะคะจำนวนเงินที่กู้ครั้งแรกคือ 2.8 ล้านกู้มาตอนนั้นมาสร้างบ้านค่ะ
1: ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้นะ
2: มาสร้าง
1: ผู้สร้างบ้านนะโดยส่วนมากน
2: ะแล้วก็มีหนี้ตัวหนึ่งก็คือสหกรณ
1: ์
2: สหกรณ์นี่3ล้านนะคะ
1: ขออนุญาตด้วยความเคารพครูกู้ไปทำอะไรคะของสหกรณ์อันนั้นบ้างอันนี้
2: สหกรณ์นี่ไม่ได้3ล้านเลยกู้ทีละนิดค่ะเขาให้กู้ทีละนิดแต่สะสมมาเป็นยอด
1: คือเขาให้กู้เมื่อไหร่เราก็ใช้สิทธิ
2: ์ในหนี้สินของตัวเองเนี่ยเราจะรู้ปริมาณรู้ศักยภาพว่าเรากู้มาเราใช้ได
1: ้
2: ตรงนี้ก็ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเราก็ไม่มีปัญหาเราก็ส่งตลอดแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นวิกฤตมากๆเลยคือการไปค้ำประกันเพื่อนกัน
1: ที่เราไปค้ำให้เขาเพราะว่าเขาค้ำให้เราด้วยไหม
2: ไม่ค่ะคืออันที่หนึ่งก็คือคิดว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะหลอกลวงกันไม่เคยคิดว่าเราจะทิ้งกันเพราะว่าคนเป็นครูเนี่ยก็ไว้เนื้อเชื่อใจ นะคะไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นเพื่อนกัน
3: เข้าใจหลายคนจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือด้วยความรักความไว้เนื้อเชื่อใจก็เลยไปค้ำประกันให
2: ้
3: โดยเฉพาะคุณครูขวัญใจเองก็ไปค้ำให้หลายคนนะคะ
2: อันนี้คนหนึ่งก่อนแล้วก็ต่อมาก็คนเดิมอีก
3: ค่ะ
2: ค้ำชวคอันนี้3คน
3: แล้วหนี้สินที่เราไปค้ำประกันยอดรวมทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะ
2: แค่คนเดียวเนี่ย5ล้าน
3: คนเดียว5ล้านแล้วมีแค่คนนี้ไหมฮะหรือมีคนอื่นด้วย
2: คนอื่นยังไม่โดนฟ้อง
3: เออเอาชนะ
2: ค่ะ
3: มีเอาเฉพาะที่ฟ้องนะฮะ
2: เขาล้มละลาย
3: เขาล้มละลายอีกนะฮะคนที่บ้านบอกอย่าถึง5ล้านเลยนะฮะแค่ล้านเดียวก็ขาสั่นแล้วนะฮะแต่คุณครูขวัญใจรับไป5ล้านเลยท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะในห้องส่งของเราไม่ใช่แค่ครูขวัญใจคนเดียวนะฮะที่เจอไป5ล้านนะฮะครูขวัญใจมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะฮะดิฉันได้รับรู้ข้อมูลมานะฮะบอกว่าเป็นคุณครูคณรัฐจงกลางนะฮะคุณครูคณรัฐจงกลางนี่ก็เป็นคนที่ใจดีมากนะฮะคุณครูคณรัฐคะสวัสดีค่ะนะฮะคุณครูก็ไปเป็นผู้ค้ำประกันให้เพื่อนครูด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: หรือคะไปค้ำประกันให้เพื่อนครูกี่คนคะครู
4: คือขอย้อนก่อนนะคะตอนที่เรากู้ทั้ง1กลุ่มมี9รายค่
3: ะ
4: ตอนที่เรากู้ต่างคนต่างอยู่ในราชการ
3: ใช่ค่ะ
4: เงินเดือนก็หักได้ไม่มีใครมีปัญหานะคะ
3: ค่ะ
4: บางคนพอเข้าเกษียณเงินเดือนเขาเหลือแค่18,000
3: ค่ะ
4: แต่นี่เขาคงเดิม
3: โอ้ส่งไม่ไหวค่ะถ้าอย่างนั้นไม่ได้
4: นี่ก็คงเดิมส่งไม่ได้ประจวบกับว่าทุกรายเรากู้แล้วสัญญามันใกล้จะหมดอายุความ
3: ค่ะ
4: ธนาคารก็เลยฟ้องค่ะฟ้องล้มละลายหมดเลยทั้งกลุ่มในขณะที่9คนนี้โดนฟ้องล้มละลายก็จะพัวพันไปวงที่2คือคนที่ค้ำเรา
3: เพราะว่าส่วนมากครูเขาจะใช้ระบบไขว้กันใช่ไหมฮะ
4: ใช่
3: คือฉันค้ำให้เธอก็มาค้ำให้ฉันหน่อย
4: ใช่
3: นะฮะ
4: 9คนค้ำกันทุกคนในกลุ่มแล้วก็ยังมีบางคนในกลุ่มเนี่ยจะมีเพื่อนคนอื่นมาค้ำอีกคือสรุปง่ายๆธนาคารที่เราค้ำเฉพาะธนาคารในวงที่1กับวงที่2 72คนค่ะทีนี้ในขณะที่เราโดนล้มละลายความเดือดร้อนของกลุ่มนะคะกระทบไปถึงสากลค่ะสากลทุกคนที่เราค้ำกันก็จะมีเป็นคนเป็นหนี้สากลอยู่เมื่อเราเกิดภาวะล้มละลายสากลก็จะให้เราออกจากความเป็นสมาชิกแล้วเอาหุ้นไปปิดหนี้ให้เราสมาชิกของเราก็หมดแล้วเราจะทำธุรกรรมใดๆไม่ได้ คนที่ค้ำเราก็จะทำไม่ได้ทั้งกู้ทั้งค้ำก็ไม่ได้ถ้าแยกออกมาเป็นธนาคารนะคะ72รายที่ค้ำด้วยกันเนา
3: ะ
4: แล้วสากล75ราย
3: รวมเป็นทั้งสิ้น
4: 147
3: ราย147
4: ร
3: ายมีชื่ออาจารย์คณรัฐเป็นผู้ค้ำประกันอยู
4: ่ใช่
3: แล้ววงเงินเท่าไหร่คะอาจารย
4: ์คนละ27ล้าน
3: มันเยอะขนาดนี้แล้วอาจารย์ทำยังไงกับชีวิตอาจารย์คะอาจารย์โอ้โหไม่เครียดแย่เหรอคะอาจารย
4: ์ก็ตอนแรกก็เครียดค่ะถึงขั้นคิดยังไงว่าไปมองดูหน้าต่างบ้านก่อนค่ะ
3: ดูหน้าต่างบ้านเพื่อ
4: มันมีลูกกรงไหมถ้าไม่มีฉันก็จะกระโดดในความในตอนนั้นความคิดนะแต่เรามาคิดอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราทำร้ายตัวเองหนี้เราก็ไม่หมด
3: ใช่
4: ตกไปเป็นภาระของเพื่อนและก็เป็นภาระของลูกอีกก็ไปพึ่งพาผู้รู้นะ
3: หาทางรอดเราก็หาทางรอดของเราไว้ได
4: ้หาทางรอด
3: โดยไปดูว่ามีใครที่พอช่วยได้บ้างใช่ไหมคะ
4: ก็ดูช่อง5บ้างดูรายการต่างๆนะคะว่าใครบ้างที่สามารถช่วยแนะนำเราได
3: ้
4: ผลสุดท้ายสรุปก็คือรอดค่ะ
3: นี่นะคะแต่ว่าในกระบวนการที่รอดนั่นหมายความว่าเราเห็นช่องทางเราเห็นคนมาช่วยได
4: ้คือรอดก็คือรอดแค่1คนคือคนที่กู้คนที่โดนฟ้องแล้วก็พัวพันมาถึงพวกเรา
3: ค่ะ
4: ณเวลานี้คนค้ำเราเหลืออีกค่ะยังเหลืออีกพวงนึงก็คือเรามี9คนใช่ไหมคะ
3: อาจารย์พูดเห็นภาพเลยนะหรืออีกพวงนึงนะฮะ มันมากมันเยอะมันเยอะ
4: 9คนแล้ว
3: เราจะรอดทุกคนนะอาจารย์เราต้องรอดให้ได้นะ
4: แล้วตอนนี้รอดมาแค่2คน
3: ช่วยกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องดึงเข้ามาให้รอดนะครับเพราะว่าเป้าหมายของรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ของเราวันนี้ก็คือเราจะทำให้พี่น้องประชาชนรอดจากปัญหาหนี้สินให้ได้เรามาคุยกันบนเวทีนะครับเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐนะฮะหรือว่าภาคประชาสังคมอย่างที่ท่านเกริ่นไปนะครับว่ามาช่วยกันนะฮะในเรื่องนี้อย่างในส่วนภาครัฐเรียนถามทางสปท.เพราะว่าถือว่าเป็นต้นสังกัดของอาจารย์เหล่านี้เลยนะตอนนี้ปัญหาหนี้ครูโดยเฉพาะครูสปท.สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับท่านดร.คะ
5: ต้องบอกว่าคุณครูในสปท.ของเรานะครับมีอยู่ประมาณ 740,000 กว่ารายเรามี

0: การจัดโซนนิ่งนะครับเป็นโซนสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดง
1: คือ
0: โซนสีเขียวก็คือมีเงินเดือนสุทธิเหลือมากกว่า 50% อยู่ที่ประมาณ 420,000 กว่าราย
1: อันนี้ไม่ค่อยน่าห่วงน่าจะไปได้
0: กลุ่มสีเหลืองเนี่ยอยู่ระหว่าง 30-50% อยู่ประมาณ 270,000 กว่าราย
1: เริ่มมีสัญญาณนิดหนึ่งนะฮะ
0: เริ่มมีสัญญาณนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กลุ่มโซนสีแดงเนี่ยอยู่ที่ 36,000 กว่ารายตีแล้วประมาณ 5% ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเนื่องจากว่าเรามีศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับเราได้มีการลงทะเบียนผ่านสถานีแก้หนี้ครูทั่วประเทศ245เขตบวกกับระบบ OBEC Debt Center มีคนลงทะเบียนเข้ามาที่สปท.ทั้งหมด 7,353 รายอ้าวแล้วงั้นกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มสีเหลืองเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขามีหนี้เฉลี่ยเนี่ยอยู่คนละเท่าไหร่
1: เท่าไหร่คะ
0: ปรากฏว่าอยู่ที่ประมาณ 3.98 ล้านบาทต่อคน
1: 3.98 ล้านบาท
0: เกือบ4ล้านบาทต่อคน
1: คนหนึ่งเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับนี่คือกลุ่มสีเหลืองถ้าเป็นกลุ่มสีแดงนะครับ
1: สีแดงจะขนาดไหน
0: ถ้ากลุ่มสีแดงจะแบ่งออกเป็น2ส่วนสีแดงกลุ่มที่ยังไม่ถูกฟ้องกับกลุ่มสีแดงที่ถูกฟ้องไปแล้วกลุ่มสีแดงที่ยังไม่ถูกฟ้องเนี่ย มีหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.11 ล้านบาทต่อคนในขณะเดียวกันนะครับยังมีกลุ่มสีแดงที่ถูกฟ้องไปแล้วนะครับหนี้เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 8.93 ล้านบาทต่อคนนี่คือหนี้เฉลี่ยเฉพาะส่วนตัวบุคคลนะครับยังไม่ได้รวมถึงว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากการเป็นผู้ค้ำประกันคือหนี้คือส่วนตัว
1: เหมือนอาจารย์ขวัญใจนะที่ไปช่วยเพื่อน
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้น
1: สถานการณ์มันวิกฤตอย่างนี้แล้วทางกระทรวงศึกษาธิการโดยสพท.โดยศูนย์ของเราเนี่ยมีแผนมีมาตรการยังไงบ้างอาจารย
0: ์อย่างแรกเลยนะครับเราได้มีการออกหนังสือนะครับไปที่เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ทางเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยได้จัดเก็บนะครับจัดเก็บแล้วก็เค้าเรียกหักหนี้เนี่ยส่งเจ้าหนี้เนี่ยโดยอย่างไรก็ตามให้เหลือสุทธิเพียงแค่ 30% เท่านั้น
1: ค่ะ
0: เพื่อให้เงินเดือนเหลือผ่านบัญชีของเขาน
1: ี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะ
0: ใช่ใช่อย่างแรกเลยก็คือต้องขอบคุณทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพอเวลาเรามีเคสที่เกี่ยวกับเรื่องของการขายทอดตลาดทางฟ้องร้องล้มคดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะส่งขั้นตอนความขอความช่วยเหลือไปทางท่านนะครับแล้วก็จะมีกระบวนการในการไกล่เกลี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็ได้เขาเรียกเหมือนประสานเรามาเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกว่ามีประมาณ300กว่ารายที่สามารถที่จะไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ค้ำกับผู้กู้เนี่ยเรียบร้อยแล้วประมาณ300กว่าราย
1: นี่คือสถานการณ์ภาพรวมณปัจจุบันว่ามีมาตรการออกมายังไงพยายามช่วยกันยังไง
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเราพยายามจะประสานกับสหกรณ์นะครับทั่วประเทศก็คือทำอย่างไรก็ได้ที่จะทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้ของเราเนี่ยอยู่ที่ความเหมาะสมก็คือไม่เกิน 4.75 ซึ่งตอนน
1: ี้วันนี้อยู่ที
0: ่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ5กว่า
1: ๆเอาละก็เริ่มนำร่องแล้วเห็นแสงสว่างแล้วนี่คือสิ่งที่ทางภาครัฐนะฮะอย่างกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการอยู่นะฮะคราวนี้ดูภาคประชาสังคมนะฮะอย่างในส่วนของพี่อจินเองนะฮะเราเองก็เป็นคนที่ลงพื้นที่นะฮะทำงานกับพี่น้องครูเยอะเลยนะเราพบเห็นไหมครับว่าในการทำงานของเราตรงนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะปัญหาไหนที่มันเป็นต้นเหตุจริงๆแล้วเจอซ้ำๆเห็นถึงรากของปัญหาเรื่องหนี้สินครูตรงนี้ไหมฮะ
2: เรามาตรวจสุขภาพการเงินกันว่าฝั่งลูกหนี้เนี่ยเขากินอยู่ใช้เท่าไหร่นะให้เขากินก่อนได้ไหมเรามาทำแผนฉุกเฉิน6เดือนกันนะคะจะจัดการยังไงฝั่งลูกหนี้ทางหมอหนี้ได้เอ็กซเรย์แล้วว่าบ้านรถบัตรเครดิตนอกระบบเป็นหนี้เท่าไหร่ 100% กินอยู่ใช้เท่าไหร่กฎหมายบอกว่า 20,000 ในชั้นแพ่งแต่กระทรวงศึกษาบอกไม่น้อยกว่า 30 ซึ่งมันสอดคล้องกัน
1: ก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้กัน
2: แต่กรมส่งเสริมบอกว่าหักเท่าไหร่ก็ได้สหกรณ์หักเท่าไหร่ก็ได้เหลือ0ก็ได้แต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมานิดคือไม่น้อยกว่า 6,000 ครูกินพอมั้ยคะ
1: คือสหกรณ์เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของครูหรือแม้แต่ข้าราชการในสังกัดอื่นๆแต่ว่าไม่ได้ยึดเกณฑ์เดียวกันมันก็เลยเป็นประเด็นทำให้การบริหารเงินของลูกหนี
2: ้
1: ลดลงกว่าที่เขาจะอยู่ได้
2: เพราะฉะนั้นเสนอแผนฉุกเฉินก่อนอาจจะทัวลงก็ได้นะคะแต่ฟังใ

0: จบนะคะ
1: คือ
0: หยุดหักหน้าซองก่อนให้ครูมีเงินเดือนกินอย่างน้อย 20,000 บาทส่งกลับไปก่อน6เดือนจนกว่าจะเจรจากันเป็นข้อตกลงเงินที่เหลือค่อยเอาไปชำระหนี้ให้เขากินอิ่มนอนอุ่นก่อนนะคะแล้วส่วนที่เหลือค่อยเอาไปใช้หนี้ตามแผนฟื้นฟูหยุดหักหน้าซองปล่อยเงินครูกินคนละ 20,000 บาทอยากให้ปรบมือหรือไม่ปรบมือนี
1: ่อ๋อนี่คือสิ่งที่เราขอเสนอนะเพราะว่าเราเห็นความลำบากเดือดร้อนนะของลูกหนี้แผนฉุกเฉินนะเอาละในการช่วยเหลือกันตรงนี้นะฮะนอกเหนือจาก3ท่านบนเวทีเนี่ยเราก็มีคนที่เขาอยู่กับพี่น้องครูที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเรามีในส่วนของทางประธานเครือข่ายชมรมครูภาคอีสาน10จังหวัดด้วยนะฮะก็คือทางคุณเจริญศรีสุวงศ์ด้วยนะฮะอยากให้ฉายภาพให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะว่าในพื้นที่ของครูนะ10จังหวัดที่ท่านรวมกลุ่มกันเป็นยังไงบ้างคะหนี้สินครู
2: ทางอีสานตอนเหนือตั้งแต่อุบลขึ้นไปทางอุดรทางมุกดาหารนครพนมนะครับสถานการณ์ก็ไม่ต่างจากทางโคราชคือหนี้ของตัวเองอ่ะส่วนใหญ่ก็บริหารกันได้เพราะว่าวางแผนมาไว้แล้วคุณครูเราทุกคนมีคุณธรรมมีศักยภาพพอที่จะบริหารตัวเองได้แต่ที่เดือดร้อนกันส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะไปค้ำประกันเพื่อนนะครับแล้วก็ถูกฟ้องถูกอะไรนี่ก็เป็นเพราะผูกประกันค้ำประกันเพื่อนโดยเฉลี่ยก็อย่างที่ท่านพอฟลุกว่าเฉลี่ยก็ท่านหนี้ส่วนตัวก็ประมาณ3ล้านกว่าๆแต่ถ้ารวมทั้งค้ำประกันด้วยก็จะตกไปประมาณ 7-8 ล้านต่อคนครับ
1: ค่ะนี่หนักหนาสาหัสทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าดูรายได้ที่เหลืออยู่กับยอดหนี้ที่เหลืออยู่ยังมองไม่เห็นเลยว่าเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เขาได้หมดนะคะ
2: ถ้าตามหลักการที่ท่านคุณจินเสนอว่าให้เหลือเงินไว้ 30% หรือ 20,000 บาทเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันดูแลครอบครัวเนี่ยที่เหลือก็ใหเฉลี่ยเจ้าหนี้กันทุกรายเนี่ยครูเราก็จะไม่ถูกฟ้องนะครับ
1: โอ้โหท่านผู้ชมครับเราเห็นถึงปัญหาชัดเจนมากๆนะฮะที่เจอดีไม่ดีท่านผู้ชมที่ชมรายการที่นั่งอยู่ที่บ้านจะบอกว่าดิฉันก็เจออย่างนั้นอยู่เหมือนกันช่วงหน้านะฮะท่านผู้ชมเราจะมาคุยกันว่าแล้วทางออกมันอยู่ตรงไหนได้บ้างที่ครูมีเงินกินเงินใช้ต่อเดือนให้รอดก่อนนะฮะแล้วก็จะนำไปสู่ในการแก้ไขปัญหาใครจะมาช่วยได้ติดตามได้สนามเป้าบรรเทาทุกข์สุด
3: ท่านสามารถแจ้งเรื่องเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์สนามเป้าบรรเทาทุกข์กรมการจัดหางานร่วมกับสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีหรือ HRD Korea จะทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานหรือ Point System ครั้งที่18เพื่อคัดเลือกแรงงานไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบ EPS โดยมีโควต้าแรงงาน 3,300 คนและผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ 13,127 คน
4: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบ EPS Topicณมหาวิทยาลัย Southern East บางกอกกรุงเทพมหานคร
3: พร้อมกำชับให้การทดสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมโดยโควต้าแรงงานแบ่งเป็นอุตสาหกรรมการผลิต 2,000 คนเกษตรและปศุสัตว์ 1,000 คนและก่อสร้าง300คนโดยจะทดสอบภาษาเกาหลีระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง15กันยายน2569ณศูนย์ทดสอบกรุงเทพมหานครและจังหวัดอุดรธานีผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานตามเกณฑ์จะได้รับการขึ้นบัญชีเพื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาคัดเลือกและเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อในหน้าหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านขึ้นบัญชีหรือรับรองการได้งานเพราะการจะส่งรายงานภายใต้ระบบ EPS เป็นความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ผ่านกรมการจัดหางานและไม่มีผู้ใดสามารถแทรกแซงผลการสอบได
4: ้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีภายในวันที่6ตุลาคม2569และติดตามประกาศรับสมัครงานต่างประเทศได้ที่ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2
5: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธกส.จะเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่พร้อมเริ่มต้นอาชีพการเกษตรเพื่อผลักดันให้

0: เข้าสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจและมุ่งมั่นให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายตรงกับความต้องการของทุกกลุ่มวันนี้ธ.ก.ส.พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกคนด้วยความเข้าใจ
1: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
2: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
1: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
2: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
1: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
2: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
1: ้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00
2: ทางสื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
3: ไปต่อแล้วนะ
4: ไปกี่ที
3: ่ไป10กว่าที่อ่ะ
5: ตันหรือเปล่า
6: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
7: ตันทุกเดือนขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
6: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
8: ้สนับสนุนโดย Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต BAACThe way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
9: กลับเข้าสู่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะฮะท่านผู้ชมครับทุกร้อนของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมั่นใจได้เลยนะฮะว่าในทุกที่สาหัสที่สุดอีกหนึ่งทุกข์ก็คือทุกข์จากหนี้สินนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นที่วันนี้เรามาสัญจรกันนะฮะที่จังหวัดชลบุรีนะฮะมีการพูดคุยกันนะฮะในกลุ่มของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะอบรมเกี่ยวกับหมอหนี้ด้วยนะฮะแล้วก็การทำงานขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชนในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะฮะเราเองเป็นสื่อมวลชนได้มีโอกาสมาติดตามงานนี้นะฮะเราก็อยากจะรู้เพราะว่ารายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินบ่อยมากนะฮะแล้วเราเองก็ทุกข์ใจด้วยนะฮะเพราะว่าเราพยายามหาทางออกว่ามันจะแก้ได้จริงหรือแก้ได้สักแค่ไหนนะฮะแล้วก็ทราบว่าวันนี้แนวทางชัดเจนขึ้นเลยมาพูดคุยกันบนเวทีแห่งนี้นะคะช่วงแรกนะฮะแต่ละท่านได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะทั้งภาพเฉพาะบุคคลแล้วก็ภาพใหญ่คราวนี้ในวิธีแก้ไขปัญหานะถามทางพี่อจินก่อนเลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเรื่องที่บอกว่าหยุดนะฮะหยุดเก็บหนี้เขาก่อนนะฮะในกรณีนี้นะฮะมีวิธีดำเนินการได้หรือได้อย่างไร
10: ง่ายนิดเดียว
9: ง่าย
10: เพราะว่ากระทรวงศึกษาเป็นคนตัดเงินเดือนสั่งหยุดตัดเงินเดือนหักเฉพาะในส่วนของชาปนกิจเจ้าหนี้ที่หนึ่งคือเจ้าหนี้ภาษีเจ้าหนี้รัฐอีกอันหนึ่งคือกยศ.กบข.อะไรพวกนี้นะคะที่เป็นสวัสดิการจริงๆ
9: ค
10: ือสวัสดิการที่เป็นตัวพวกนี้ให้หักส่วนที่เหลือเงินจากนั้นเนี่ย 20,000 บาทให้คุณครูกินส่งเงินไปให้คุณครูกิน 20,000 ที่เหลือพักเอาไว้ที่กระทรวงก่อนเจรจาตามแผนกันภายใน6เดือนคือแผนฉุกเฉินมันต้อง emergency case แล้วมันต้องวี่บ่อส่งปุ๊บไม่ต้องมานั่งเป็นโรคอะไรชื่อมาจากไหนไม่ต้องแล้วไม่ต้องดูค่ะผ่านกระบวนการ fast track นี้ไปก่อนเลย
9: โซนสีแดงก่อนเลยใช่ไหมฮะกลุ่มคนที่วิกฤตนะครับ
10: ถูกฟ้องร้องมาครับคดีถูกขายทอดตลาดอยู่หยุดหมดนะคะ automatic stayซึ่งกฎหมายกำลังจะออกด้วยนะ
9: คำถามก็เลยถามเลยนะฮะดร.พลพิพัฒน์ครับทำไมกระทรวงศึกษาธิการจึงทำไม่ได้เพราะว่าเราเคยได้ยินนะฮะเรื่องข้อกฎหมายที่บอกว่าต้องเหลือเงิน 30% ให้ครูที่เป็นลูกหนี้เพื่อเอาไว้ใช้ในการยังชีพเราทำได้ไหมฮะท่านดร.พลพิพัฒน์ครับ
11: คือต้องบอกงี้นะครับว่าเวลาคือสมการของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรในการศึกษาเนี่ยก็คือมีอยู่3ส่วน1ก็คือครู2คือคนกลางก็คือสปท.แล้วก็3ก็คือสถาบันทางการเงินดังนั้นพอเวลาเราจะมีการตกลงเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมันต้องเอา3คนเนี่ยมารวมกันถ้า3คนเนี่ยจะต้องมีความพึงพอใจซึ่งกันและกันด้วย
9: แล้วที่ผ่านมาเราเคยคุยพร้อมกัน3คนแล้ว
11: เรียบร้อยนะครับ
9: แล้วพึงพอใจกันไหม
11: มันก็จะมีบางส่วนที่เราสามารถจัดทำได้ในเช่นสมมติอย่างที่บอกว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับสหกรณ์บางสหกรณ์ที่แบบว่าสามารถที่จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าร้อยละ 4.75 ได้อย่างเงี้ยหรือว่าคุยกับในส่วนของสถาบันทางการเงินอย่างเงี้ยอย่างรอบล่าสุดนะครับก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการคุยกับธนาคารออมสินแล้วก็โดยเฉพาะคนที่อยู่ในโครงการของชปค.ชปส.เนี่ยก็สามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้เลยนะครับลงถึง 3.5% สำหรับคนที่ลงทะเบียนอย่างเงี้ยก็คือมันจะต้องพูดเป็นแบบรายกรณีไปอย่างเงี้ย

0: อ่าฮะแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากภาคของกระทรวงทราบว่าในส่วนของทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเองก็เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยดิฉันได้ยินคำว่าหมอนี่ใช่ไหมครับพี่อาจินนะฮะในห้องส่งนี้มีหมอนี่ด้วยใช่ไหมฮะในห้องประชุมเรา
1: เยอะเลย
0: เยอะเลยเดี๋ยวขอตัวแทนสักหมอนี่ท่านหนึ่งละกันนะคะหนึ่งท่านเป็นหมอนี่ของเราท่านอาจารย์ชัยพลใช่ไหมคะอาจารย์ก็เป็นครูด้วยเดี๋ยวก่อนมีนี่ไหมคะต้องถามก่อน นะถามอาจารย์ชัยพลเป็นครูด้วยมีนี่ไหมตอบเลยว่ามีใช่ไหมคะ
2: มีครับ
0: แล้วอาจารย์เป็นหมอนี่ด้วยเหรอคะ
2: ครับผม
0: อาจารย์มาเป็นหมอนี่ได้ยังไงคะอาจารย
2: ์เหตุที่มาเป็นหมอนี่เพราะเราเป็นนี่เราต้องรู้ตัวเราว่าเฮ้ยมันต้องมีทางออกครับปัญหาทุกปัญหาแต่ทีนี้เนี่ยเราพยายามหาทุกทางนะครับไปในที่สุดต้องขอบคุณนะครับกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับที่ให้โอกาสให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการแก้ไขนี่มันมีโปรแกรมนะครับผมถือว่าเป็นนวัตกรรมตัวใหม่
0: คือมันมีหลักสูตร
2: มีหลักสูตรครับ
0: แก้นี่
2: ใช่ครับ แล้วเขาเหล่านั้นเมื่อเรียนรู้เขาจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นนี่อย่างไรแล้วตรงนี้ต้องขอบคุณคุณอาจินคุณน้อยหนานะครับที่ลงลึกใช่ครับ
0: วิทยากรนะคร
2: ับใช่ครับแล้วเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยสัดส่วนในการคำนวณเนี่ยเราจะอยู่จะกินยังไงเราก็เลยหาทางออกโดยเรียนรู้โปรแกรมการแก้ไขตรงนี้ success already ทุกอย่างสมบูรณ
0: ์ถ้าอย่างนั้นต้องถามเลยที่บอกว่า success already ทุกอย่างสมบูรณ์มีภาษาอังกฤษด้วยนะ success แปลว่าสำเร็จนะฮะ already แปลว่าเรียบร้อยแล้วนะฮะสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์ชัยพลอาจารย์สอนภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
2: มีบ้าง
0: ได้แต่ว่าทั้งนี้ถามในส่วนของทางพี่อาจินนะครับเพราะเมื่อกี้นี้ทางอาจารย์ชัยพลบอกว่าในหลักสูตรที่จัดอบรมนะคนที่เข้าอบรมเนี่ยก็คือคนที่มีปัญหาเป็นลูกหนี้นี่แหละ
1: ใช
0: ่แล้วเขามาอบรมเป็นหมอนี่นี่เขาจะได้รู้อะไรครับอบรมเนื้อหาสาระซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาหนี้สินยังไง
1: ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าลูกน้องตัวเองอ่ะมีหนี้อะไรบ้างมูลนิธิก็เลยให้สำรวจหนี้ตั้งแต่บ้านรถบัตรเครดิตนอกระบบนะคะหนี้ทุกหนี้แล้วเรายังก็ไม่เชื่อด้วยนะว่าเขาจะมีหนี้ได้ขนาดนั้นขอเครดิตบูโรมาเลยคุณต้องขอเครดิตบูโรมาแล้วก็ดูต่อไปว่าอ่ะอาจารย์ชัยพลเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายกันแน่แล้วมา
0: เป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายอะคะ
1: โอ้ก็เป็นหนี้และเบี้ยวหนี้เขาหรือเปล่าต้องเอาสเตทเมนต์ตั้งแต่เริ่มกู้มาบวกเลยว่าตั้งแต่เริ่มกู้เนี่ยสัญญาเนี้ยจ่ายมาแล้วเท่าไหร่ตัดต้นตัดดอกกี่บาทอันต่อมาใครมาช่วยจ่ายบ้างเช่นสกสคหรือสวัสดิการที่เรียกว่าชปคซึ่งมีอยู่แต่ก่อนเนี่ยมันล้านกว่าบาทแต่ตอนนี้มันเหลือ 900,000 แล้วเพราะว่าคุณครูมีจำนวนลดลงนะคะ 900,000 บาทเนี่ยเขาเอาเงินไปสำรองจ่ายค่าดอกเบี้ยไตรมาสของธนาคารออมสินหรือเปล่าหรือตัดต้นทั้งหมดปรากฏว่า1ล้านตัดต้น 50,000 ค่ะตัดดอก 950,000
0: คือคล้ายๆกับว่าพี่อาจินจะบอกว่าม
1: าตรวจสุขภาพ
0: การเงินของคนที่เป็นลูกหนี
1: ้ใช
0: ่ตัวสุขภาพละเอียดยิบเลยปอดตับไตไส้พุงถ้าเป็นเชิงกายภาพแต่ก็คือเป็นหนี้ที่ไหนยังไงใช้เท่าไหร่ไม่ใช้อะไรยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือคนที่เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมหมอนี่ต้องรู้ตรงนี้
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นเป็นยังไงต่อคะ
1: จากนั้นก็ต้องมาดูว่าเงินเดือนของเขาไปไหนในซองถูกหักไปเท่าไหร่เจ้าหนี้ชื่ออะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: เหลือเท่าไหร่กันแน
0: ่
1: ก็ไม่เชื่
0: อ
1: เราไม่เชื่อคนไข้นะเราต้องเอาเอกสารมาพิสูจน์ด้วยตาแล้วก็ทำได้อุ๊ยทีนี้มาดูอ้าวนี่ในซองเหลือ 2,000 สมมติเงินเดือน 20,000 เหลือ 2,000 อ้าวแล้วมีนอกซองอีกล่ะที่ยังจ่ายนอกพวกบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลผ่อนรถ
0: นี่นอกระบบ อันนี้ต้องมีแล้วพอเราเห็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้ว
1: ติดลบแต่ที่กระทรวงศึกษาธรรมน่ะเขามองแค่ว่าให้เหลือ30แล้วก็โอนไปที่กรุงไทยปรากฏว่าครูมีหนี้กับกรุงไทยอีกตอนตีสองดูเหมือนคุณครูจะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อขโมยเงินตัวเอง
0: ขอโทษครูขโมยเงินตัวเอง
1: ใช่
0: แล้วเงินเราทำไมเราต้องไปขโมยคะ
1: เอาเพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยต้องไปหักไงคะ
0: อ๋อเจ้าหนี้เขาก็จะตัดเงินจากระบบอัตโนมัติน
1: อกซองอีกเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า30ทิป
0: คือได้แต่จริงๆเราไม่ได้
1: ไม่ได้
0: อ๋อนี่คือคนที่เป็นหมอที่ต้องรู้ละเอียดต้องรู้ยิบถึงลักษณะการใช้เงินของคนที่เป็นหนี้

0: ค่ะแล้วก็มาวางแผนกินอยู่ใช้เขากินเท่าไหร่สมมติเขากิน 20,000 อ่ะที่มาตรฐานเลยบอกกฎหมายบอก 20,000 กิน 20,000 ใช้หนี้ 10,000 สมมติเงินเดือน 30,000 นะ 10,000 ตัวเนี้ยค่ะไปวางแผนการชำระหนี
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยค่ะแผนฟื้นฟูมีแค่นี้คุณครูทำได้แต่ถ้างานยากไปกว่านั้นต้องหาหมอเฉพาะทางเช่นอยู่ระหว่างการขายทอดตลาดถูกฟ้องล้มละลายหรืออะไรพวกนี้
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นคุณครูที่เป็นหมอหนี้ของกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยค่ะหรือผู้ไกล่เกลี่ยที่เข้ารับอบรมหลักสูตรนี้เนี่ยก็จะคิดเป็น
1: แต่คราวนี้เรามาดูนะครับเราพยายามหาวิธีป้องกันหลายๆทางนะฮะต้นสังกัดทำอย่างนี้นะฮะทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็อบรมหมอนี่นะในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับในห้องส่งของเราก็มีผู้ที่ผ่านการอบรมหมอนี่ด้วยนะเอาต้นสังกัดนะฮะในพื้นที่เราด้วยนะฮะก็คือชลบุรีวันนี้มาชลบุรีมีหมอนี่ชลบุรีมาไหมคะอ้าวงั้นขออนุญาตนะฮะแถวชลบุรีเนี่ยก็มีคนเป็นหนี้อยู่ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: บอกไม่มีไม่เชื่อนะฮะ
2: มีครับมีครับเยอะครับ
1: ค่ะ
2: เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมในปัจจุบันคนอยู่ที่นี่เยอะครับเพราะฉะนั้นหนี้สินสถาบันการเงินจะเยอะส่วนผมเนี่ยจะเป็นที่ผมผ่านหลักสูตรมาครับแก้หนี้องค์รวมแล้วก็หมอหนี้เนี่ยคือการผมจะเป็นเคสของที่ผมประทับใจก็คือหนี้สินประชาชนสาวโรงงานครับ
1: โดยตัวพิธีรัฐเองนี่ขออนุญาตประกอบอาชีพอะไรคะ
2: เป็นธุรกิจส่วนตัวครับทำงานบริษัทแล้วก็มาเป็นผู้ไก่เกียร์ผู้ไก่เกียร์ภาคประชาชนผู้ไก่เกียร์ภาครัฐที่ขึ้นกับยุติธรรมจังหวัดชลบุรีแล้วก็ผู้ไก่เกียร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ค่ะคือต้องเรียนท่านผู้ชมว่าในการเป็นผู้ไก่เกียร์นี่เราเปิดรับนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนทั่วไปนักธุรกิจครูบาอาจารย์ได้หมดเลยนะฮะที่จะมาผ่านอบรมหลักสูตรเป็นผู้ไก่เกียร์แล้วก็เข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหากับประชาชนคราวนี้ในส่วนพี่ธีรทัศน์เองพอได้เป็นผู้ไก่เกียร์แล้วเนี่ยนะฮะเข้ามาช่วยปัญหาหนี้สินของใครครับที่บอกว่าประทับใจมาก
2: มีน้องท่านหนึ่งทำงานโรงงานปรากฏว่าเขาเคยมาปรึกษาเราว่าเขาเป็นหนี้นะอยู่ในชั้นหนี้มูลหนี้ประมาณ3ล้านอยู่ในชั้นบังคับคดี
1: ซึ่งเป็น
2: บ้านและที่ดินแล้วก็คือผมก็พาก็ลองไปขึ้นศาลขึ้นอะไรดูแล้วปรากฏว่าหลังจากอบรมผมก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยการทำแผนการสำรวจหนี้แล้วก็การเจรจาไก่เกียร์มันไปได้ก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เขาต้องปล่อยโดนยึดทุกอย่างตอนนั้นเขาเตรียมครอบครัวนี่ย้ายบ้านเช่าแล้วครับกำลังเตรียมตัวไปเช่าบ้านอยู่ปรากฏว่าตอนนั้นส่งอยู่เดือนละ 50,000
1: แล้วทุกวันนี้ล่ะครับพอผ่านกระบวนการช่วยเหลือของผู้ไก่เกียร์ของหมอหนี้อย่างเราที่พาไปติดต่อตามหน่วยงานต่างๆที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะแต่เราช่วยแนะนำเขาเนี่ยตอนนี้เขาส่งเดือนละเท่าไหร่คะ
2: ตอนนี้นะครับเนื่องจากเป็นบริหารหนี้แบบองค์รวมผมเน้นองค์รวมนะคร
1: ับ
2: ทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้โรงงานหนี้นอกระบบในระบบรวมแล้วนะครับเราก็ไปกู้ก้อนเดียวอ่ะสมมุติเขาไปหนี้2ล้านแล้วเรากู้2ล้านแบบเนี้ยพอได้มา2ล้านก็เท่ากับส่งเดือนละ10,000กว่าบาท
1: โอ้จากส่งเดือนละ50,000เหลือเดือนละ 10,000 บาทไม่ต้องย้ายบ้านแล้วด้วยใช่มั้ยฮะ
2: อ๋อได้ทรัพย์คืนหมดครับก็เป็นหนี้กองทุนหมุนเวียนอบก.อย่างเดียวที่เดียวเลยครับ
1: โอ้ขอเสียงปรบมือกับพี่ธีรทัศน์ด้วยค่ะนะคือพี่ธีรทัศน์เล่าเรื่องราวนะฮะตั้งแต่ก่อนตัวเองมาเป็นหมอหนี้จนกระทั่งได้รับความรู้แล้วก็กระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือคนนะฮะให้พ้นจากนี้แล้วก็ช่วยได้จริงๆนะฮะ
2: ขอนิดนึงครับ
1: ได้ค่ะ
2: มหากรรมแก้หนี้เนี่ยถือว่ากรมคลองสิทธิ์เนี่ยดีมากครับมันทำให้เขาได้รู้ขั้นตอนแล้วก็ติดต่อที่ยุติธรรมจังหวัดเนี่ยคือมีทุกอย่างอยู่ในนั้นครับปรึกษากฎหมายแล้วก็มีแหล่งทุนมีค่าทนายความมีทุกอย่างครับวันนี้ท่านผอ.ชลบุรีผมก็มาครับผอ.น้องครับ
1: ผอ.น้องนะฮะผมให้ผอ.น้องด้วยนะฮะอันนี้ก็คือช่วยกันนะทั้งภาครัฐภาคประชาชนต้องจับมือกันนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นละทางออกมีจริงๆนะฮะแต่การที่เราจะพาคนไปนี่ก้าวเดินไปสู่ทางออกเนี่ยมีแนวทางอย่างไรช่วงหน้าติดตามในสนามเป้าบรรเทาทุกข
3: ์สนามเป้าบรรเทาทุกข์แจกฟรีรถเข็นวีลแชร์ไม้เท้าวอล์กเกอร์ถังออกซิเจนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้พิการคนชราผู้ป่วยและผู้ที่ยากไร้อินบ็อกซ์มาได้ที่เพจ Facebook สนามเป้าบรรเทาทุกข์หรือโทร0817159551-3
4: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
5: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง

0: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
1: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
2: ้ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกข์เราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่าย 4 ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
3: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
4: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
3: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
4: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
3: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
4: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได้
3: ทุกวันศุกร์เวลา2 ทุ่ม
4: ทางสื่ออาสาประชาชนและเจนซีมีเรื่อง
5: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
6: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
5: สบาย
6: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
5: สบาย
6: ถ้าต้องลุยป่า
5: สบาย
6: ลุยคุ้มเทพหมดเลยอ่ะ
1: อีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
2: สนับสนุนโดย Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตน้ำนมถั่วเหลืองตราโอไฮโอคัดจากถั่วเหลือง 100%
7: ท่านผู้ชมคะทุกร้อนในเรื่องของหนี้สินพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะดิฉันว่าเป็นปัญหาใหญ่นะฮะของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติก็ว่าได้ฉะนั้นแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่เราจะมาพูดมาคุยกันมาแบ่งปันประสบการณ์นะฮะเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราได้ฟังในส่วนของทางคุณธีรทัศน์นะฮะก็เป็นหมอหนี้เป็นผู้ไก่เกลี่ยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนี้นะที่ไปอบรมกับกรมคุ้มครองสิทธิ์และก็เสรีภาพของเราแล้วก็ได้เอามาใช้ช่วยคนได้จริงๆคราวนี้ในส่วนการทำงานนะฮะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าภาครัฐที่อยู่ในแต่ละจังหวัดนะฮะเราทราบว่ามีในส่วนของทางยุติธรรมจังหวัดใช่ไหมฮะที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้เรียนขอตัวแทนของยุติธรรมจังหวัดสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะที่มาร่วมในวันนี้นะทราบว่ามีทางจากอุดรธานีใช่ไหมฮะท่านทวีศักดิ์ใช่ไหมคะ
8: ครับ
7: เวลาที่เราลงไปช่วยนะฮะแก้ปัญหาหนี้สินให้พี่น้องประชาชนอะไรคือความท้าทายของพวกเราคะท่าน
8: สิ่งที่เราอยากได้มันเป็นความท้าทายก็คือความสำเร็จทำยังไงจะให้เกิดความสำเร็จมันก็ต้องมาจากกฎกติกาที่มันมีอยู่อย่างสถาบันการเงินเนี่ยเราต้องดูว่าไอ้กฎที่แท้จริงเนี่ยใครคือผู้คุมกฎธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเป็นผู้คุมกฎการที่เราจะไปลดปรับลดปลดออกเนี่ยมันจะต้องบริหารจัดการเรื่องนี้ให้ได้สิ่งแรกเราจะต้องให้ภาครัฐเนี่ยคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนอันที่หนึ่งแล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของการปรับลดปลดออกนะครับอันที่สองสิ่งเหล่านั้นเราก็มาปฏิบัติซึ่งหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะบริหารจัดการในเรื่องสร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชนในหลักการเนี่ยถ้าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะครับสำนักงานยุติธรรมทั่วประเทศพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขเรื่องพวกนี้ครับ
7: ให้ท่านเดินมาหาเราได้
8: ใช่ครับ
7: มาคุยกันมาบอกกล่าวกันแล้วเดี๋ยวหาวิธีให
8: ้และตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการภายในสำนักงานยุติธรรมแต่มันเป็นเรื่องของกระบวนการที่เราไปสร้างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนขึ้นซึ่งศูนย์เหล่านี้มันก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดในแต่ละตำบลอำเภอเช่นกันสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้เช่นกันครับ
7: ไม่ได้อยู่ไกลพี่น้องประชาชนเลยต่อให้คุณอย
8: ู่
7: ต่างจังหวัดอยู่อำเภออยู่ตำบลเล็ก
8: ๆ
7: มีคนที่พร้อมจะช่วยพวกเรานะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะขอเสียงปรบมือกับท่านทวีศักดิ์จากอุดรธานีด้วยนะคะขออีกสักท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเห็นบอกว่ามีมาจากทางใต้ด้วยได้ใช่ไหมคะขอทางใต้สักท่านหนึ่งค่ะเรียนเชิญเลยค่ะจากจังหวัดไหนคะท่าน
9: ครับจากสุราษฎร์ธานีครับ
7: สุราษฎร์ธานี คุณพี
9: ่เชิดชายช่วงเสมครับ
7: พี่เชิดชายนะ
9: ครับ
7: เราทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องหนี้สินเนี่ยนะฮะความท้าทายหรือแม้แต่อยากให้ส่วนกลางเนี่ยนะฮะช่วยยังไงบ้างเชิญเลยค่ะ
9: ครับในเรื่องปัญหาหนี้สินนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นนโยบายที่สำคัญนะครับของกระทรวงยุติธรรมและก็กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอยู่แล้วความท้าทายอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการแสวงหาข้อมูลนะครับจากทั้งฝ่ายของเจ้าหนี้และลูกหนี
7: ้
9: นะครับว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับที่จะพอช่วยหรือลดหย่อนนะครับให้กับลูกหนี้ได้นะครับในระดับไหนเอาแบบที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ต้องไปหาข้อมูลกับลูกหนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกหนี้มีภาระค่าใช้จ่ายอย่างไรนะครับ

0: และมีความสามารถแค่ไหนนะครับแต่นั่นหมายถึงว่าตัวลูกหนี้เองก็ต้องบอกให้รู้ทุกเรื่องด้วยนะครับเพราะหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้เป็นหนี้กับสถาบันการเงิน
1: ต้องบอกให้หมด
0: สถาบันเดียว
1: ต้องบอกให้หมดอันนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่ามีเงินเหลือเยอะส่งไหว
0: ส่งไหว
1: เจรจาไกลเกลี่ยจริงๆส่งไม่ไหวเพราะว่าไม่ได้บอกยุติธรรมจังหวัดว่ามีหนี้นอกระบบอีก 50,000 อะไรเงี้ยนะต้องส่งทุกเดือนเดือนละ 2,000 อะไรเงี้ยนะฮะโอ้เห็นภาพชัดเจนเลยนะฮะทางยุติธรรมจังหวัดนะที่ทำงานร่วมกับหมอหนี้ต่างๆเองก็งานหนักนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ถือว่าได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสำเร็จไปไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะขอบคุณพี่ชัชชัยมากๆค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ชัชชัยด้วยนะคะนี่คือเรามองดูนะฮะว่าส่วนร่วมนะฮะแต่ละภาคส่วนเนี่ยขับเคลื่อนงานกันยังไงเมื่อสักครู่นี้เห็นหลายท่านพูดถึงทีมวิทยากรนอกจากทางพี่อาจินแล้วนะฮะยังมีในส่วนคุณกมลพรพี่น้อยหนานะฮะเราอยู่ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสไปอบรมให้ความรู้หลายจังหวัดนะฮะสิ่งที่พี่น้อยหนาอยากจะให้คนที่เป็นหมอหนี้ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลเพื่อ นำไปสู่การช่วยกันแก้ปัญหาหนี้สินให้ครูให้ประชาชนเนี่ยอยากเสริมตรงไหนบ้างคะ
2: ค่ะการแก้หนี้เนี่ยมันใช้แต่นิติศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้ค่ะมันต้องใช้รัฐศาสตร์อย่างที่ท่านยุติธรรมบอกมานะคะการแสวงหาข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะบางทีเนี่ยคู่กรณีบอกว่ามันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยมันมีข้อเท็จจริงกันคนละอย่างนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันต้องมีการกฎหมายตัวไหนที่ไม่มีความเป็นธรรมหรือว่ามันลิดรอนสิทธิเนี่ยนะต้องกลับเข้าไปแก้ไขมันต้องเริ่มจากการทำสัญญาที่เป็นธรรมก่อนนะคะแล้วก็กฎหมายที่เป็นธรรมอำนวยความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม่ยึดว่าในส่วนของว่าการกำกับดูแลก็ต้องมีมาด้วย
1: อันนี้คืออยากฝากไว้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะฮะในส่วนของทางพี่น้อยหนาจากมูลนิธินะฮะคราวนี้ในส่วนของท่านดร.พลพิวัฒน์จากสพฐ.เราคุยกันเราเห็นแนวทางการทำงานจริงแล้วนะฮะอาจารย์อยากเสนอทิ้งท้ายยังไงตรงนี้เชิญเลยค่ะ
3: สองส่วนนะครับที่เราควรจะต้องมีการเสริมองค์ความรู้อย่างที่บอกว่าตัวคุณครูเองอ่ะพอเวลาโดนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการขายทอดตลาดหรือว่าหมายสารมาเนี่ยจะมีความตกอกตกใจดังนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเขามีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นหมอหนี้เนาะสามารถที่จะดีดตัวเลขได้ว่ารายรับรายจ่ายเป็นแบบไหนแล้วก็รู้ว่าประมาณเนาะประมาณการว่าเราสามารถที่จะไปใช้หนี้ให้กับสถาบันทางการเงินอย่างไรสามารถที่จะจัดสรรสัดส่วนในการที่จะแบ่งสัดส่วนของเจ้าหนี้ในแต่ละรายแบบไหนกับอันที่สองก็คือองค์ความรู้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องฝากถึงคุณครูรุ่นใหม่ๆที่ว่าเราได้บทเรียนราคาที่ทรงคุณค่าจากพ่อแม่ๆมาแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยอีกหนึ่งองค์ความรู้คือเรื่องของวินัยทางการเงินว่าจะทำอย่างไรในเรื่องของการที่ว่าแบบสมดุลระหว่างรายรับกับหนี้ที่เรากำลังจะก่อขึ้นไปอะไรอย่างเง
1: ี้ยเอาละค่ะมีในส่วนของคุณครูอยู่ที่นี่ด้วยอีกท่านหนึ่งนะคุณครูดุจดาวใช่ไหมคะจากจังหวัดไหนคะคุณครู
4: จากจังหวัดขอนแก่นค
1: ่
4: ะ
1: ขอนแก่น
4: ก่อนอื่นขอเล่าย้อนหลังนิดนึงนะคะว่าครูนี่เป็นนักร้องคือเมื่อเราเกษียณเราจะเจอปัญหาทันทีในการที่เงินเดือนไม่พอชำระหนี้นะคะตอนนั้นเราไม่มีอะไรเราร้องลูกเดียวค่ะรัฐมนตรีที่ไหนมาเราไปหมดค่ะเราไปหมดนะคะเมื่อวันที่16พฤษภาวันนั้นท่านไตรฤทธิ์นะคะท่านเป็นประธานในที่ประชุมนะคะดิฉันได้เข้าไปในฐานะตัวแทนครูวันนั้นเราสร้างโมเดลขึ้นมาว่าเราจะใช้ขอนแก่นโมเดลในการแก้หนี้เราก็ยื่นเข้าไปนะคะยื่นเข้าไปสกรยอมถอยระดับหนึ่งนะคะในเงื่อนไขเราเข้าใจนะคะแต่ในขณะที่สถาบันอีกการเงินดึงบอกผมถอยไม่ได
1: ้
4: ผมถอยไม่ได้เพราะนั้นขอนแก่นโมเดลจบค่ะท่านไตรฤทธิ์ก็ยังเมตตาต่อนะคะจับครูทั้งชมรมนี่นะคะ50รายนี่ค่ะไปอบรมผู้ไก่เกียร์ก่อนไปติดอาวุธทางสมองทางปัญญาให้แค่นั้นยังไม่พอนะคะเอาไปอบรมหมอนี่อีกเพื่อที่จะเขียนแผนฟื้นฟูนะคะเพราะนั้นดิฉันในฐานะตัวแทนครูบาลานต้องกราบขอบคุณนะคะขอบคุณกระทรวงยุติธรรมขอบคุณยุติธรรมจังหวัดนะคะโดยเฉพาะผอ.ฝนเนี่ยท่านดูแลครูดีมากขอบคุณคุ้มครองสิทธิ์นะคะโดยท่านไตรฤทธิ์ขอบคุณสพฐ.นะคะที่มีสถานีแก้หนี้ให้ขอบคุณมูลนิธินะคะที่ช่วยติดอาวุธให้เรามีความรู
1: ้
4: ขึ้นมานะคะคือพูดง่ายๆว่าครูมีศักดิ์ศรีแต่ขอใช้หนี้ด้วยความเป็นธรรมนะ
1: ครูมีศักดิ์ศรีแต่ขอใช้หนี้ด้วยความเป็นธรรมปรบมือให้หน่อยค่ะ

0: ้นวันหนึ่งของชีวิตมาถึงเอาสวัสดิการชาปนกิจเหล่านั้นมาชำระหนี้นะคะตายหนี้จบศพสวยค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่อาจินด้วยนะคะคือพวกเราเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะหน้านะตอนนี้นะฮะที่หมอหนี้ออกไปดำเนินการหรือแม้แต่ในภาพใหญ่เชิงนโยบายที่จะต้องทำนะฮะในส่วนของทางภาครัฐเองก็ดีพร้อมกันนี้นะฮะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาเฉพาะหน้าทันด่วนหมอหนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงขอไปเจอหน่อยมาดูกรณีฉันหน่อยก็ดีหรือแม้แต่บางคนบอกว่าอยากเป็นหมอหนี้บ้างจังเลยอยากแก้ปัญหาตัวเองอยากช่วยคนอื่นด้วยนะขออนุญาตไหนๆทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอยู่ตรงนี้ด้วยท่านผอ.ทัพพักหากพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่บอกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแก้ไขปัญหาตรงนี้นะฮะท่านอยากจะฝากยังไงบ้างคะเชิญค่ะ
2: ครับก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะฮะโดยเฉพาะกระทรวงธรรมกรมคุ้มครองสิทธิสำนักงานจังหวัดเนี่ยจริงๆแล้วพร้อมที่ให้บริการปัจจุบันนี้เราพัฒนาทั้งเรื่องของกฎหมายพัฒนาเรื่องกลไกมีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมีศูนย์ยุติธรรมชนมีศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมีความพร้อมแต่อีกอันหนึ่งที่เราต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือพัฒนาศักยภาพของมนุษย์โดยเฉพาะผู้ไกลเกลี่ยนะปัจจุบันถึงแม้เริ่มมีผู้ไกลเกลี่ยอยู่ในหลักพันก็จริงเนี่ยแต่ว่าเราก็ยินดีที่จะเขาเรียกว่าเพิ่มเติมโดยเฉพาะคนที่เป็นเด็กเจ้าของปัญหาเนี่ยมักจะเห็นปัญหาเมื่อเรามีพัฒนาการมีความรู้เราก็จะแก้ปัญหาตัวเองได้ดังนั้นบุคคลที่เป็นหนี้โดยเฉพาะครูบาอาจารย์เนี่ยที่เป็นหนี้แล้วหันกลับมาใช้กระบวนการแผนฟื้นฟูแล้วก็เข้ามาเรียนรู้จนกลายเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเราเรียกว่าหมอหนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกลับไปช่วยคนอื่นได้ดังนั้นกระทรวงธรรมยินดีต้อนรับนะฮะถ้าท่านจะมาเป็นเขาเรียกว่าผู้ก่อการดีในการที่จะแก้หนี้ประชาชนด้วยกันขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากขอเสียงปรบมือกับท่านผอ.ทัพพักนะฮะผู้ก่อการดีนะฮะเราจะมาช่วยกันไกลเกลี่ยนะฮะมาเป็นหมอหนี้ช่วยพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะกลับมานี่แหละค่ะต้นเรื่องของเราอาจารย์ขวัญใจคะในความรู้สึกของอาจารย์จักใจเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์
3: ค่ะที่ตัดสินใจมาวันนี้นะคะก็คือยินดีที่จะเป็นครูให้กับทุกท่านในเรื่องของหนี้ครั้งแรกไม่กล้าไปไหนไม่ออกทีวีกลัวเขารู้ว่าเป็นหนี้นะคะก็ในการเป็นหนี้ของตัวเองเนี่ยอยากจะฝากถึงสมาชิกทุกท่านจะได้สบายใจนะคะว่าทุกคนที่เป็นหนี้อย่าไปปิดบังตัวเองนะคะให้ออกมายอมรับนะคะแล้วก็มาเล่าสู่ผู้อื่นฟังว่าความทุกข์ของการเป็นหนี้ของเราคืออะไรเราจะได้รับการแก้ไขจึงอยากให้ทุกคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะเกษียณอายุราชการแล้วหรือที่ยังทำงานอยู่ให้กลับไปสำรวจหนี้ของตัวเองนะคะแล้วก็รีบไปปรึกษาหาทางเพราะมันไม่ใช่โรคร้ายมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็ยืนในสังคมแล้วก็ทำให้เรามองว่าโอ้ก่อนจะตายก็หมดหนี้แน่นอนเพราะมีหมอแก้หนี้แล้วก็มีหน่วยงานมีส่วนราชการช่วยเราขอบคุณทุกหน่วยงานที่ไม่ได้เอ่ยถึงทั้งหมดแล้วขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่าหลายๆคนอาจจะเดินไปหาท่านเพราะว่าเขาไม่ได้มาอยู่ในส่วนของกลุ่มเราเขาอาจจะได้ยินข่าววันนี้เขาเดินไปที่ยุติธรรมจังหวัดของตัวเอง
1: นะคะไปเคลียร์ไปหาหมอนี่
3: เขาก็จะได้รับการแนะนำที่ดีให้ยิ้มให้ก็มีแรงแล้วค่ะ นะคะถ้าเกิดว่าเรามีทุกข์นะเรามาที่ช่อง5เราก็คลายทุกข์แล้วก็ไปที่หมอแก้หนี้ไปที่ยุติธรรมจังหวัดไปที่ผู้ไก่เกลี่ยไปที่สปท.เราก็จะหมดทุกข์ในเรื่องของการเป็นหนี้ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะนะคะนี่คือนะฮะอาจารย์ขวัญใจของเราทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งไหมฮะอาจารย์คณรัตน์นะฮะอาจารย์นี่ไม่น้อยกว่าใครนะฮะฟังวันนี้แล้วอาจารย์มีพลังขึ้นยังไงบ้างคะอาจารย์ฝากทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะหัวอกเดียวกันเชิญค่ะ
4: ก็ดีใจค่ะเพราะว่าตอนเป็นหนี้เรามีทุกข์นะคะแต่พอเรามีที่ปรึกษาแล้วมีพี่น้องครูบาอาจารย์บางคนที่เขาโดนหนักกว่าเราเรามองดูว่าเขาหนักกว่าเราเราก็มีแรงขึ้นและณเวลานี้หนี้ตัวเองก็เบาบางลงนะคะเพราะแต่ยังมีเหลืออยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ตกใจแล้วค่ะเพราะว่าเรารู้ที่มาที่ไปแล้วว่าเราจะแก้ไขตัวเองยังไงค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์คณรัตน์ด้วยนะคะท่านผู้ชมที่ชมรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ในวันนี้นะคะดิฉันว่าไม่ใช่เพราะแค่คนที่เป็นคุณครูนะไม่ใช่คนที่อยู่ในแวดวงของกระทรวงศึกษาธิการที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินทุกคนเลยดีกว่านะฮะที่เป็นหนี้เราเห็นทางออกไปพร้อมๆกันนะฮะเหลือแต่พวกเราทุกคนเนี่ยจะก้าวเดิน

0: ินออกมาบนเส้นทางนี้นะคะหลายภาคส่วนที่พร้อมจะช่วยเหลือนะฮะวิธีการเขามีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แนวทางที่จะช่วยเหลือนะฮะในแผนการข้างหน้านะฮะเชิงนโยบายก็มีอยู่ไม่น้อยนะฮะเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะและถ้าหากว่ารายการสนามเป้าบรรเทาทุกจะช่วยได้นะฮะอย่าได้ช้านะฮะติดต่อเข้ามาแล้วเดี๋ยวทางรายการก็จะได้ประสานงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงยุติธรรมนะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทางกระทรวงศึกษาธิการทางสปทนะคะหรือแม้แต่ทีมงานนะฮะของพี่อาจินนะฮะของทางมูลนิธินะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะฮะทุกคนที่รับชมรายการอยู่ทราบแล้วก็บอกต่อๆไปเราจะได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณนะฮะผู้ร่วมสนทนากับเราค่ะอาจารย์ขวัญชัยกาดก้องนะคะแล้วก็ดร.พลพิพัฒน์วัฒนเศรษฐานุกูลนะคะทางคุณอาจินจุ้งรกนะฮะขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะผู้ร่วมรายการกับเราในวันนี้นะฮะสนามเป้าบรรเทาทุกข์สัญจรชลบุรีค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะสวัสดีค่ะ
1: สัปดาห์นี้พบกับ
2: ความเชี่ยวชาญนะครับในความรู้ความสามารถทั้งหมดนะครับของทั้งสององค์กรนะครับจะเป็นพลังสำคัญยิ่งนะครับในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับนาที่สำคัญแล้วก็ทำให้เกิดนะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างดีนะครับแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับ
3: อยู่ในครั้งนี้พูดง่ายพวกเราปิติกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ว่านับจากนี้ต่อไปเรามองเห็นอนาคตที่ชัดเจนในการสร้างคนส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ถัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะช่วยกันสร้างภายใต้อัมเบรลล่าของจุฬาลงกรณ์นี่แหละนะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนจะต้องภูมิใจในสิ่งที่พวกเราทำด้วยกัน
4: ในฐานะบริษัทเอกชนเนี่ยเราก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆอันหนึ่งในการขับเคลื่อนนะครับถึงเวลาที่ต้องเข้ามาใส่ใจนะครับ
1: วันอาทิตย์นี้เวลา10:35

0: ามชมรายการ Gen Z Shape ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทางททบ5หรือทางช่อง YouTube Gen Z Shape
1: ททบ5ร่วมกับ Elista Club เสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
2: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าถามรับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ล้ำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk About What ไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 นช่อง5กฎหมายเลข5นะคะ

มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา18 นาฬิกาถึงเวลา20 นาฬิกาทางททบ 5กดเลข5การันตีความมันโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่เคารพท่านสู่การถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569นะครับด้วยแนวคิดสิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยนะคิดนี้มาจากว่าเวลาคนเราทุกคนมีอาการเจ็บป่วยนะครับเราไม่ได้ต้องการที่สุดคือแค่ยาหรือการรักษานะครับสิ่งที่เราต้องการคือความหวังครับและความหวังว่าเราจะหายความหวังว่าเราจะได้กลับไปหาคนที่เรารักความหวังว่าพรุ่งนี้ยังมีโอกาสให้เราได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีสถานที่หนึ่งที่นำความหวังเหล่านั้นกลับมานั่นก็คือที่สิริราชครับ
2: ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะครับสิริราชไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยนะครับแต่ว่าสิริราชยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับจากพระราชปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณในวันนั้นแสงแห่งความหวังได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากแพทย์สู่ผู้ป่วยจากผู้ให้สู่อีกหนึ่งชีวิตจากแสงแรกในวันนั้นสู่แสงแห่งความหวังของผู้คนนับล้านในวันนี้ครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลสิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยในปีนี้นะคะนอกจากจะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกแล้วนะคะเรายังออกอากาศผ่านหลายช่องทางหลายสถานีโทรทัศน์แล้วก็หลายช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะนอกจากช่อง5ของเรายังมีการถ่ายทอดไปที่สถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision 784สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง32สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง36ช่องวัน31ค่ะนอกจากนี้เรายังมีการเชื่อมสัญญาณออกอากาศทาง Facebook Live ด้วยนะคะTV 5 HD ออนไลน์ TNN 2 True Vision 784ช่อง7 HD ช่อง3นะคะ CH3 Thailand งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษสิริราชและสิริราช PR ค่ะเท่านี้ยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมยังสามารถรับชมรายการของเราผ่านช่องทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ TNN 2 True Vision 784 PPTV HD 36ช่อง7 HD ค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์ของทาง True ด้วยค่ะ True ID Application True ID WebsiteTrue ID TV Box และ True Vision Now Application ค่ะ
3: และเดือนกันยายนของทุกปีนะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยซึ่งเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะมาร่วมตามรอยพระบาทไปด้วยกันค่ะในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสจากโรงพยาบาลศิริราชนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาในรายการของเราหรือว่าจะเป็นการบริจาคกับน้องน้องกลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดลก็จะได้รับเป็นธงมหิดลปีนี้ธงเป็นสีแสดนะคะนอกจากนี้ค่ะนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จริงๆที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเป็นประธานในการจัดงานหารายได้เนื่องในวันมหิดลนี้ค่ะ
2: แล้วก็เราได้ยินเสียงโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมก็เริ่มโทรเข้ามาก่อนได้เลยนะครับก็เป็นประจำแบบนี้ครับทุกปีในรายการพิเศษวันมหิดลเนี่ยนะครับเราก็จะมีเรื่องราวพิเศษให้กับคนที่ได้ติดตามรายการในปีนี้ครับเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศิริราชที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับต้องบอกว่าที่ศิริราชเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยโรคมะเร็งมารักษาเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นนะครับผู้ป่วยจากหลากหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศที่มีเคสมะเร็งที่ซับซ้อนเนี่ยนะครับก็ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าที่โรงพยาบาลศิริราชนั้นมีความพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวท่านจะได้ติดตามรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในจุดเริ่มต้นนี้นะครับโอกาสนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับเงินบริจาคจากกองทุนการกุศลสมเด็จย่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น4ล้านบาทนะครับและจากกองทุนพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จำนวนเงินทั้งสิ้นอีก4ล้านบาทเป็นปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กระแตได้มีโอกาสนะคะได้รับเกียรติมาทำหน้าที่พิธีกรร่วมกับพี่ๆนะคะน้องๆตรงนี้ด้วยดีใจมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนเป็นคนโทรวันนี้เป็นคนมาเชิญคุณผู้ชมโทรนะคะซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าโรงพยาบาลศิริราชนะคะเป็นศูนย์รวมความเป็นเลิศในเรื่องของทางการแพทย์ ในแบบบูรณาการนะคะแล้วก็เป็นสหสาขาวิชามีบุคลากรที่เก่งแล้วก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยด้วยแล้วก็ทราบมาอีกว่าศิริราชไม่เคยปฏิเสธนะคะไม่เคยปฏิเสธคนไข้เลยนะคะการเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่มีคนมารักษามากขนาดนี้ศิริราชอยู่มาอย่างยาวนานได้อย่างไรวันนี้เข้าใจแล้วนะคะได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วก็ผู้ใจบุญที่เข้ามาบริจาค กันเนี่ยก็เป็นน้ำหล่อเลี้ยงนะคะให้กับศิริราชนั่นเองค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลในปีนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคมะ

0: ร็งค่ะซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะหมดความหวังในการรักษาหมดหนทางในการใช้ชีวิตนะคะแต่ณวันนี้มีโอกาสที่จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ก็เลยอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะช่วยกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ค่ะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์022702222ย้ำอีกครั้งนะคะ022702222ค่ะสามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้ตลอดรายการสดของเราทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะจบรายการก็ยังสามารถบริจาคได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้วางระบบผู้สายในการรับโทรศัพท์เนี่ยนะคะ80คู่สายด้วยกันโอ้โหเสียงโทรศัพท์ดังเลยดังแล้วทันทีนะคะ022702222ค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนดำเนินการประมวลผลในการรับบริจาคค่ะนอกจากนี้นะคะสิริราชมูลนิธิค่ะก็จะให้บริการออกใบเสร็จรับบริจาคถึงหน้าห้องส่งเลยนะคะ
1: 022702222ตลอดทั้งรายการนะครับคงจำกันได้แล้วนะครับส่งข้อมูลนี้ไปสู่คนที่ท่านรู้จักเพื่อให้เขาร่วมบริจาค กับเราด้วยนะครับนั่นมี80ช่อง80คู่สายด้วยกันอีกช่องทางนึงนะครับ022702555อันนี้เป็นการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอนะครับจะมี20คู่สายคุณหมอก็มารอที่จะให้คำปรึกษากับทุกท่านฟรีนะครับก็โทรกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่เราพูดกันวนไปวนมาอยู่4คนจริงๆยังมีอีกคนนึงที่ยืนรออยู่นะครับตอนนี้ก็ยืนรอจนโตเป็นผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ของเราหมอเนิร์ฟนะเรียกว่าหมอเนิร์ฟแล้วกันนะหมอเนิร์ฟทักทายท่านผู้ชม
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะดิฉันนางสาวณัฐวดีกาญจนโอภาสนะคะนักศึกษาแพทย์ศิริราชชั้นปีที่3ค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมในรายการวันนี้นะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีนะคะที่ได้มาเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ศิริราชเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่ารายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลวันนี้นะคะตอนศิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญค่ะที่จะช่วยให้ศิริราชนำรายได้จากผู้ใจบุญนะคะไปทำประโยชน์เพื่อผู้ป่วยได้โอกาสต่อโรงพยาบาลศิริราชต่อไปค่ะ
2: และที่สำคัญนะครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในวันมหิดลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของกลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งเป็นน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาจากหลากหลายคณะของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งวันนี้เรามีตัวแทนนักศึกษามาด้วยนะครับเชิญเลยนะครับสวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ
1: เหล่านี้ก็เป็นน้องๆที่จะร่วมกันจัดมีมากกว่านี้อีกนะครับที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลนะครับก็เป็นการระดมเงินบริจาคจากคนไทยทั้งประเทศนะครับไปสู่ทุกท่านนะครับก็จะมีตัวแทนที่จะคุยกับเรา2คนนักศึกษาแพทย์พันณทัศน์กนกวรานนท์ชั้นปีที่5คนไหนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: อีกคนนึงนะครับนักศึกษาแพทย์สุภาณิชลิ่มเจริญพาณิชปี5เหมือนกันนะครับเราเล่าให้เราฟังหน่อยครับเรื่องการทำธงแบ่งเวลาอะไรยังไงจัดกลุ่มยังไงบ้างครับ
5: ครับได้ครับก็สำหรับนักศึกษานะครับในมหิดลเนี่ยก็มีส่วนร่วมตั้งการจัดทำธงวันมหิดลนะครับโดยนักศึกษากลุ่มอาสานะครับก็ทำแบบโอเวอร์ไนท์ครับตั้งแต่เย็นวันศุกร์ยาวถึงเช้าวันเสาร์นะครับทั้ง12คืนด้วยกันนะครับแล้วก็เป้าหมายปีนี้เราอยู่กันที่ 60,000 ผืนครับแต่ว่าจากการร่วมแรงร่วมใจเนี่ยเราทำไปได้กว่า 71,000 ผืนแล้วครับผม
1: โอ้
5: ครับผม
1: เก่งมาก
5: นอกจากนี้นะครับเราใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาช่วงเย็นหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับในการไปรับบริจาคที่ต่างๆนะครับกว่า40ที่ด้วยกันครับแล้วก็ทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเลยนะครับก็การบริจาคเนี่ยก็คือธงผืนที่ราคา24บาทแล้วก็ธงพร้อมเสาเนี่ยในราคา300บาทครับสำหรับวันที่23นี้นะครับ23กันยายนเนี่ยเป็นวันรับบริจาคใหญ่ครับก็หากพบนักศึกษาเดือนที่ใดนะครับสามารถร่วมมาบริจาคกันได้ครับแล้วก็ในปีนี้ครับมีสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับแบบพิเศษของปีนี้เลยก็คือสามารถค้นหาได้ที่แอปพลิเคชันไลน์นะครับเสิร์ชคำว่าศิริราชธงนี69ครับ
1: ต้องตามหากลุ่มน้องๆนักศึกษาเรามีตรงไหนประชาสัมพันธ์ไหมว่าเราไปรับบริจาคตรงไหน
6: ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับช่องทางการติดตามข่าวสารแล้วก็กิจกรรมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ธงมหิดล .org ค่ะแล้วก็ผ่านทาง Facebook แล้วก็ Instagram ธงมหิดลนะคะโดยทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าไปค้นหาจุดการออกรับบริจาคค่ะใกล้ท่านนะคะได้แบบเรียลไทม์เลยผ่านเว็บไซต์ธงมหิดล .org ค่ะแล้วก็เข้าไปค้นหาจุดที่ท่านสะดวกนะคะแล้วก็ได้เดินทางไปบริจาค กับน้องๆ นักศึกษาที่กำลังเดินสายออกบริจาคตอนนั้นได้เลยค่ะและในปีนี้นะคะก็ยังเป็นปีแรกที่เราเนี่ยได้มีการจัดทำธงที่ระลึกในรูปแบบดิจิทัลขึ้นมาค่ะชื่อชุดณศิริราชนะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ความผูกพันของศิริราชเนี่ยผ่านทาง ลวดลายในผืนธงค่ะเป็นสีแลนด์มาร์คในโรงพยาบาลศรีราชที่สำคัญค่ะทุกท่านสามารถบริจาคผ่านทางช่องทางใดก็ได้นะคะเข้าศรีราชมูลนิธิแล้วก็ส่งหลักฐานการออกรับบริจาคเข้ามาค่ะแล้วก็แลกรับในแลกรับนะคะใน
1: อันเมื่อกี้ดังแล้วลูกหรือให้เปลี่ยน
4: สลับไมค์ไหมคะ
1: อ๋อสลับหน้าเลย
6: แลกรับนะคะในช่องทาง LINE Official @ธงมหิดลได้เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมธงวันมหิดล Virtual Run 2026ในปีนี้ค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์ From ธงมหิดล to Steps of Giving จากธงมหิดลสู่ก้าวแห่งการให้นะคะซึ่งก็จะเป็นการเดินวิ่งสะสมระยะทางออนไลน์ค่ะจากที่ใดเวลาใดก็ได้นะคะให้ครบ24กิโลเมตรค่ะแล้วก็ส่งผลวิ่งเข้ามาในระบบนะคะเปิดรับสมัครผ่านทางช่องทางไทยรันค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือเปิดมาช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็สมัครได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะแล้วก็ส่งผลวิ่งได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569นี้ค่ะ
1: สิ้นเดือนตุลาคมคือวันสุดท้ายของการสะสมการวิ่ง
6: ใช่ค่ะ
2: ขยันมากเลย
4: ปีนี
1: ้ต้องทำเราต้องทำเราม
2: ีไลน์สติ๊กเกอร์มี Virtual Run
1: ใช่คือเราจะพยายามให้มีทุกช่องทางที่ท่านจะรู้สึกดีในการร่วมบริจาคผมอยากจะบอกให้นะครับราคาธงหรือสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยยืนหยัดมาเกิน10ปี20ปีแล้ว20บาท40บาท300อะไรเนี่ยคืออยากจะเชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำบุญร่วมกันบริจาคนะครับขอบคุณน้องๆมากเลยครับน้องๆทุกคนเลยนะครับเก่งมากอดหลับอดนอนทำงานแล้วหน้ายังใสอยู
4: ่ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ
0: เอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะรับชม VTR ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจากฝีมือของน้องๆ นักศึกษาแพทย์ค่ะ
1: เชิญครับ
7: ปกติคุณวิ่งเพื่ออะไรกันครับวิ่งเพื่อความสนุกและมิตรภาพวิ่งเพื่อสุขภาพเพราะมีความสุขที่ได้เห็นพัฒนาการของตัวเองมากขึ้นวิ่ง
8: เอ้าปู่หลานโทรมา
9: เอ้ารับสิ
8: จินนี่ว่าไงลูก
10: ฮัลโหลค่ะย่าทำอะไรอยู่คะหนูกลับบ้านมาหาไม่เจอเลย
8: ย่ามาวิ่งกับปู่นะ
10: โหทำไมพิษกันจังเลยคะ
8: ก็จะได้อยู่กับเราได้นานๆเนาะ
7: เพื่อที่จะได้อยู่กับคนที่รักได้นานขึ้นและไม่ว่าการวิ่งของคุณจะเริ่มต้นจากเหตุผลไหนทุกก้าวของการวิ่งก็เป็นก้าวสำคัญที่สามารถมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยได้ผ่านกิจกรรมธงวันมหิดลวอร์ชวลรัน
11: ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมธงวันมหิดลวอร์ชวลรัน2026เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครับ
7: โดยเข้าร่วมผ่าน4ขั้นตอนง่ายๆ 1. สมัคร 2. วิ่งสะสมยอดวิ่ง 3. ส่งยอดวิ่งในระบบ 4. รอรับของรางวัล
11: มาร่วมกันเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้เป็นการส่งต่อความหวังเพื่อผู้ป่วยกันนะครับ
7: From ธงมหิดล to steps of giving จากธงมหิดลสู่ก้าวแห่งการให้
12: ผู้ป่วยเด็กชายอายุ8ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสมองชนิดเมดัลโลบลาสโตมาได้รับการผ่าตัดแล้วก็ฉายแสงครบเมื่อ3ปีก่อน2เดือนก่อนมีอาการปวดศีรษะแล้วก็ปวดหลังมากขึ้นรวมถึงมีอาเจียนวันละหลายครั้งตรวจพบว่ามีปัญหาการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งสมองชนิดนี้หลายจุดแล้วก็กระจายมาที่ไขสันหลังวันนี้มีอาการปวดศีรษะมากก็เลยมาแอดมิดเพื่อรักษาอาการในครั้งนี้วางแผนว่าจะปรึกษากับทีมหมอเด็กและก็หมอระบบประสาทเรื่องให้เคมีบำบัดแบบประคับประคอง
13: เอ้าน้องตุลทำไมอยู่นี่คนเดียวอ่ะพ่อยังไม่มารับเหรอ
14: พ่อไปทำงานที่ต่างจังหวัดครับ
13: แล้วพ่อจะมารับเมื่อไหร่
14: เดี๋ยวพ่อบอกว่าเดี๋ยวถ้าทำคีโมเสร็จเดี๋ยวมารับครับ
13: แล้วหมอเขาบอกยังนะว่าจะทำคีโมวันไหน
14: ไม่รู้ครับ
13: อ พี่ครับน้องตุนเตียงหนึ่งต้องทำคีโมไม่ใช่เหรอครับแต่ผมเห็นน้องเขานอนอยู่หลายวันแล้วทำไมน้องเขายังไม่ได้ทำคีโมครับ
9: น้องเตียงนั้นเหรอคะก็คือเขามาด้วยปวดหัวอาเจียนเยอะค่ะ

0: เนี่ยเขาเลยมาก่อนวันนัดคีโมตอนนี้ดูเรื่องของอาเจียนนะยังดูไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ค่ะก็เลยเดี๋ยวยังไงรอดูอาการก่อนถ้าดีขึ้นเดี๋ยวกลับมาให้คีโมตามรอบได้เน
1: า
0: ะ
1: ใครรับเตียงหนึ่งอะคะเล่าเคสให้ฟังหน่อย
2: ผมเองครับผมเคสเด็กชายอายุ8ปีครับผมเป็นเมโดโรบาสโตมาครับที่เข้ามาก่อนเพราะว่ามีคลื่นไส้อาเจียนมากครับผมคนไข้มาทำคีโมตามนัดครับซึ่งวันนี้ผมไปดูเนี่ยอาการคลื่นไส้อาเจียนก็น้อยลงตื่นดีกินได้นอนหลับเหมือนเดิมครับผมไม่มีอาการซึมส่วนไวท์เฮลซ่าเนี่ยก็ปกติดีส่วนอาการผิดปกติอื่นๆเนี่ยไม่มีครับ
1: คือเคสเนี้ยเขานอนโรงพยาบาลต้องนานแน่เลยเนาะเขาอยู่ในวัยเรียนนะคะแปลว่าเขาจะต้องขาดเรียนนานมากทีเดียวพี่คิดว่าความเข้าใจของเขาอาจจะไม่เท่ากับผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่เขาอะพี่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่คุณหมอน่าจะซักเขาเพิ่มเติมว่าเขามีความรู้สึกยังไงหรือเข้าใจเกี่ยวกับโรคการรักษาครั้งนี้ยังไงบ้างพรุ่งนี้จะได้มาอัปเดตทีมเราดีไหม
2: ขอบคุณมากครับ

0: สวัสดีครับน้องตุ้นวันนี้เป็นไงบ้างมีปวดหัวมีแบบแขนขาอ่อนแรงไหมไม่มีปกติดีเนาะนี่เป็นไงบ้างมีปวดหัวมีเป็นไข้อะไรเจ็บหัวอะไรไหม
1: ไม่มีคร
0: ับ วันนี้ครับน้องตุ้นงั้นเดี๋ยวไปคีโมกันเนาะ
2: อ้าวน้องตุ้นทำไรเนี่ยดึกๆดื่นๆยังไม่นอนอีก
3: ทำกันบ้างครับ
4: พี่หมอครับวันนี้พี่หมอว่างไหมครับช่วยสอดกันบ้านให้หน่อยได้ไหมครับ
5: ข้อนี้ถามว่าทำไมต้นไม้ถึงต้องใช้แสงถึงโตได้ครับ
2: มันเพราะนี่ไงเพราะว่าต้นไม้อ่ะมันใช้แสงเป็นพลังงานในการเติบโตถูกไหมล่ะก็เหมือนน้องตุ้นนั่นแหละน้องตุ้นก็ต้องกินข้าวเยอะๆน้องตุ้นได้เจริญเติบโตไงแสงมันก็เป็นเหมือนพลังงานให้ต้นไม้นั่นแหละ
5: ถ้าผมออกไปโดนแสงผมจะได้โตไวๆใช่ไหมครับ

0: ไปทำคีโมมาเป็นไงบ้างเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยครับ
0: น้องตุ้นดูเพลียๆเนาะมาเดี๋ยวพี่ขอตรวจร่างกายหน่อยนะไหนขอฟังหน่อยยังไงหัวใจอยู่ตรงนี้งั้นขอฟังเสียงปอดน้องตุ้นหน่อยนะโอเคพี่ตรวจร่างกายก็ปกติดีเนาะเราดีน้องตุ้นเป็นไงบ้างเนี่ย
1: ผมอยากกลับบ้านครับอยู่ที่นี่แล้วเหงาอยากกลับไปนอนกอดพ่อกับแม่ที่บ้านครับอยากไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนครับ
0: เดี๋ยวน้องตุ้นก็ได้กลับบ้านไปเจอพ่อแม่ไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนแล้วแต่น้องตุ้นต้องเชื่อฟังที่หมอบอกนะแล้วก็ทำตามด้วยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วมาแตะมือพี่หน่อย

0: บาสโตมานะครับเท่าที่ดูก็ไม่มีคลื่นไส้อาเจียนเนาะรับประทานอาหารไม่ตามปกตินะครับผมก็วันนี้ไม่มีปวดหัวแล้วไม่มีแขนขาอ่อนแรงเพิ่มเติมผู้ป่วยจะให้คีโมในวันนี้นะครับผมแล้วก็ผู้ป่วยต้องการอุปกรณ์ในการช่วยเดินกลับไปฝึกต่อที่บ้านครับน้องอยากรีบหายจากอาการป่วยครับผมน้องอยากกลับบ้านไปกอดพ่อกอดแม่ครับน้องต้องหยุดเรียนหลายวันรู้สึกเรียนไม่ทันเพื่อนด้วยครับผม
1: งั้นแสดงว่าเราทำได้เยี่ยมเลยเนาะความร่วมมือจากคนไข้หรือความรู้สึกที่เขาจะอยากร่วมมือกับเราก็สำคัญจริงๆขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

0: เออเพื่อนน้องตุนเตียงหนึ่งเขากลับแล้วเหรอ
1: น้องตุนกลับเมื่อตอนบ่ายแล้วปะ
0: เออน่าเสียดายเนาะยังไม่ได้บอกลาน้องเลยน้องเขากลับซะแล้ว
1: พี่โอครับ
2: เพราะการรักษาอาการเจ็บป่วยไม่ใช่แค่การรักษาโรคแต่เป็นการรักษาโรคทั้งใบของผู้ป่วยขอเชิญร่วมเป็นผู้ให้เนื่องในวันมหิดลเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราช

0: มื่อสักครู่นะครับได้ทราบการมีส่วนร่วมของน้องๆนักศึกษานะครับต้องบอกว่ามาจากกลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดลนี่ต้องปลื้มใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะแต่ละคนก็นอกจากจะเรียนหนักแล้วนะครับยังอดหลับอดนอนร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะได้ส่งสิ่งดีๆให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยนะครับทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและปีนี้นะครับมีกิจกรรม Virtual Run แล้วก็การจัดทำลายสติ๊กเกอร์มาช่วยเสริมให้กิจกรรมเนื่องในวันมหิดลเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับ
1: เนี่ยเดี๋ยวเราสองคนก็ไหวไหมคะคุณเปอร์เข่าได้ไหม Virtual Runร่วมไหม
0: ช่วงนี้
1: สติ๊กเกอร์ลายแล้วกัน
0: เดินเดิน virtual walk ได้ไหม
1: ได้ค่ะเก็บสะสม virtual walk นะคะต้องบอกอย่างที่คุณเปิร์บอกค่ะว่าชื่นชมจริงๆกับเด็กๆนะคะน้องๆเยาวชนของเราเพราะอย่างที่บอกไปนอกจากจะมี virtual run แล้วยัง VTR ธงมหิดลที่เราได้ดูกันนะคะ VTR ธงมหิดล virtual run เนี่ยก็เลยทำให้หลายๆคนอยากจะไปร่วมกันนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่ง VTR ที่เราได้ชมกันไปก็คือ the progress note บันทึกผู้ป่วยอันเนี้ยเขียนหมดแล้วก็กำกับนะคะโดยทีมเด็กๆเยาวชนด้วยค่ะก็คือ SI Motion Picture นะคะที่เป็นการรวมตัวกันของน้องๆนะคะนักศึกษาแพทย์นั่นเองที่บอกเรียนหนักแล้วแต่ว่ามีเวลามาทำสื่อให้เราได้ดูให้เข้าใจการทำงานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยมีพี่ๆจาก PPTV HD ช่อง36ช่วยดูแลในการถ่ายทำค่ะ
0: ถือว่าเป็นวิดีโอที่เท่มากๆเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะร่วมบริจาคนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะตอนนี้นะครับที่02-270-2222จำนวนทั้งสิ้น80คู่สายนะครับปรึกษาปัญหาสุขภาพจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ20ท่านนะครับ02-270-2555นะครับและในวันนี้นะครับเรามีผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้มีชื่อเสียงหลายๆคนมาช่วยรับโทรศัพท์กันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับส่งให้คุณมิ้วแล้วก็น้องเนิร์ฟนะครับสัมภาษณ์ผู้ที่มารับโทรศัพท์กันหน่อยนะครับ
2: ค่ะขอบคุณน้องเปิร์ลน้องกระแตนะคะคุณผู้ชมขานี่ค่ะอยากให้เห็นภาพกว้างกันก่อนเลยนะคะนี่คือผู้ทรงคุณวุฒิแขกผู้มีเกียรติที่ท่านให้เกียรติกับรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลของเราในปีนี้นะคะมาร่วมรับบริจาคค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์เราก็เน้นกันไปแล้วนะคะ02-270-2222เดี๋ยวมิ้วจะขออนุญาตพูดคุยกับถือเป็นผู้แทนของท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมรับโทรศัพท์ในวันนี้นะคะศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะขออนุญาตให้คุณหมอเป็นผู้แทนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้นะคะในการมารับโทรศัพท์วันนี้คุณหมอพูดถึงความรู้สึกนิดนึงค่ะ
3: คืออย่างเงี้ยเสียงโทรศัพท์ทุกเสียงที่เข้ามาจะส่งตรงไปถึงความรู้สึกของผู้ป่วยได้โอกาสโรงพยาบาลศิริราชนั่นคือกำลังใจที่ดีที่สุดกับพวกเราทุกคนอยากได้ยินเสียงโทรศัพท์เยอะๆนะครับกรุณาช่วยกันบริจาคเข้ามาด้วยเลยครับ
2: ค่ะทุกๆปีเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นต่อเนื่องทุกปีเลยปีนี้คุณหมอเชิญชวน
3: ยังน้อยไปหน่อยยังน้อยไปหน่อยอยากเชิญชวนมาเยอะๆนะครับผมคิดว่าคนที่ได้โอกาสเขาอยากฟังเสียงโทรศัพท์เหล่านี้จริงๆก
2: ็
3: อยากให้พวกเราทุกคนมาร่วมกันรับรู้สิ่งเหล่านี้แล้วช่วยคนเหล่านั้นครับ
2: ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะ
4: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกผู้มีเกียรติอีกท่านนะคะคุณสมพันธ์จารุมิรินค่ะรองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท True Vision จำกัดค่ะตอนนี้เนี่ยสายเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้รับไปกี่สายแล้วคะ
5: ครับบรรยากาศดีมากครับคึกคักมากครับ
4: ครับ
5: ในโอกาสนี้ขอสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็อยากจะชวนให้ท่านร่วมใจกันนะครับร่วมกันบริจาคกันในวันนี้นะครับเงินทั้งหมดที่ท่านบริจาคเนี่ยนะครับก็จะมาใช้เพื่อผู้ป่วยนะครับที่ด้อยโอกาสที่รักษาอยู่ที่ศิริราชครับเชิญกันบริจาคกันเยอะๆเลยนะครับขอบคุณครับ
4: ค่ะ
0: ยังโทรศัพท์เข้ามาได้อีกนะครับ02-270-2222นะครับตอนนี้สายว่างค่อนข้างเยอะนะครับมีคนรอรับสายอยู่เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยนะครับไม่มีใครปรึกษาปัญหาสุขภาพเลย
1: คนไทยแข็งแรงเหรอคะ
0: แข็งแรงมากเลยครับไม่ต้องพึ่งคุณหมอถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากสอบถามโทรมาเลยนะครับ02-270-2555นะครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่นั่งรอให้คำปรึกษาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะและในช่วงต่อไปนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับรายการเจาะใจตอนพิเศษเป็นเรื่องราวของศิริราชกับความหวังของผู้ป่วยมะเร็งและความก้าวหน้าของการรักษาโรคมะเร็งด้วยนะคะผ่านการบอกเล่าของท่านคณบดีและท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชนะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นเคสที่เข้ามารักษาเยอะมากจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนตั้งใจดูนะคะไม่ว่าเราจะเป็นโรคมะเร็งหรือว่ามีคนในครอบครัวหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ยังโชคดียังไม่ได้เป็นมะเร็งก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆเอาละค่ะเราไป

0: มรายการเจาะใจตอนพิเศษกันเลยค่ะ
1: เชิญครับ
2: ท่านผู้ชมครับมาสู่ช่วงเจาะใจสัมภาษณ์พิเศษเนื่องในวันมหิดลนะครับในเรื่องที่เราจะคุยกันนั้นต้องยอมรับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันของการเจ็บป่วยในสังคมไทยในประเทศไทยของเราเนี่ยมีโรคร้ายที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมและมีปริมาณผู้ป่วยที่มากขึ้นกว่าเดิมสิ่งนี้ทำให้ความจำเป็นของอุปกรณ์ทางการแพทย์เทคนิคพิเศษความรู้ชั้นสูงทางวิชาการและความสามารถของบุคลากรต่างๆกลายเป็นเรื่องจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆตามวันเวลาที่ผ่านพ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคร้ายชนิดหนึ่งที่เรารู้จักคุ้นเคยก็คือโรคมะเร็งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ว่าศิริราชพยาบาลเป็นหนึ่งในสถานที่ดูแลรักษาโรคมะเร็งในอันดับต้นๆของประเทศไทยและศิริราชมีการพัฒนาสิ่งใดมารองรับการดูแลรักษาโรคชนิดนี้กันบ้างเราจะคุยกับ2ท่านครับท่านแรกเป็นท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลสวัสดีครับคุณหมอครับและท่านหนึ่งนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชครับศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนอักษรครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมเชื่อว่าในอันดับโรคร้ายที่คนเป็นแล้วพูดถึงกันเสมอมะเร็งก็น่าจะไม่เกิน1หรือ2ในสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมของประเทศไทยมะเร็งอยู่ในสถานะแบบไหนอย่างไรครับ
4: ตอนนี้บอกว่ามะเร็งนี้ฆ่าชีวิตคนไทยและคนบนโลกนี้น่าจะอันดับต้นๆ นะอย่างประเทศไทยเนี่ยวันนึงเรามีคนไข้ใหม่ที่เป็นมะเร็ง400คนนะฮะ
2: ทุกวันเลย
4: ในแต่ละวันปีนึงเคสใหม่เนี่ย 140,000 คนแล้วในจำนวนนี้กว่า300รายเสียชีวิตต่อวันแล้วบอกว่าเลยว่ามะเร็งเหล่านี้เป็นมะเร็งที่เราเห็นอยู่เช่นมะเร็งตับท่อน้ำดี
2: ครับ
4: มะเร็งปอด
2: ครับ
4: มะเร็งทางเดินอาหาร
2: ครับ
4: สุขภาพสตรีก็เต้านม
2: ครับ
4: แล้วก็ปากมดลูก
2: ครับ
4: 4-5โรคมะเร็งเนี่ยเจอบ่อยในคนไทยมากที่สุดครับ
2: ครับ
4: สาเหตุจริงมันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องครับพันธุกรรมอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
2: ฮะ
4: แต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเราเองด้วยครับบุหรี
2: ่
4: ก็แน่นอนที่สุดคือมะเร็งปอดปิ้งย่างก็เหมือนกันเราชอบนะฮะป
2: ิ้
4: งย่างมันจะมีสารก่อมะเร็งส่วนหนึ่งอาจจะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้แล้วที่สำคัญสุดคือมลภาวะ PM 2.5 อันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะนั้นสิ่งสำคัญสุดคือถ้าเราสามารถสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ความรู้ให้กับประชาชนได้โดยเฉพาะพฤติกรรมความเสี่ยงจากการดูแลเรื่องของพฤติกรรมตัวเองอ
2: ัน
4: นี้สำคัญที่สุด
2: คร
4: ับอันที่สองแน่นอนสุดแพทย์ยังเป็นคนที่สามารถที่ช่วยดูแลเราได้ถ้าเรามีอาการผิดปกติหรืออย่างน้อยปีนึงควรจะไปตรวจร่างกายประจำปีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับทำให้คุณหมอสามารถที่จะวินิจฉัยในเบื้องต้นได้การรักษาก็จะง่ายขึ้น
2: คุณหมอยงยุทธมีอะไรจะเสริมอันนี้ไหมฮะภาพรวมก่อนคือผมไม่รู้ว่าเหมือนสมมติโรงพยาบาลเรามีคนไข้เกี่ยวกับมะเร็งเข้ามากี่เปอร์เซ็นต์เป็นแบบเป็นน้อยๆหรือเราเจอเป็นแต่เป็นเยอะอันไหนมันมากน้อยกว่ากันหรือภาพรวมมันเป็นยังไงฮะ
3: โรคมะเร็งเป็นโรคที่รักษาด้วยเรียกว่าสาขาวิชาชีพ
2: บ
3: างโรคดีต่อการผ่าตัดบางโรคดีต่อการให้เคมีบำบัดบางโรคดีต่อการฉายแสงแต่เวลาคนไข้คนหนึ่งไปพบแพทย์เนี่ย บางครั้งกว่าจะไปถึงจุดที่ใช่เนี่ยครับมันอาจจะมีเวลาที่เสียเวลาไปพอสมควรตรงนี้ยังเป็นปัญหาใหญ่ถ้านับที่ศิริราชเองเนี่ยเนื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลระดับติยภูมิดังนั้นส่วนใหญ่ของเคสของคนไข้ที่เรารับมาเนี่ยมักจะเป็นเคสที่ยากๆหรือว่
2: าส่ง
3: ต่
2: อมา
3: ใช่ครับดังนั้นเนี่ยโรคมะเร็งผมว่าถ้าเกิดเราแก้หรือว่าป้องกันเนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่โรงพยาบาลระดับที่เป็นระดับต้นเลยเราทำการวิจัยเราเพราะว่าเวลาที่เสียตรงนี้ครับมันวิ่งแข่งกับระยะการเจริญของโรคขึ้นไปอีกเราอยากเจอในภาวะต้นๆ
2: อ่ะนี่คือภาพรวมให้ท่านผู้ชมได้เห็นเราพัฒนาอะไรขึ้นมาที่เป็นรูปธรรมขณะนี้ที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังครับคุณหมอยงยุทธฮะเห็นมีสถานวิทยามะเร็งศิริราช
3: อ๋อครับอันนี้เป็นเรียกว่า
2: ส่วนหนึ่งที่ทำสิ่งนี้ไหมฮะ
3: คือจริงๆอันนี้เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าภาควิชาครับ
2: อ๋อเหรอ
3: ครับหน่วยงานนี้ตั้งมาถึงวันนี้70ปีแล้วนะครับ
2: ครับ
3: การตั้งยูนิตนี้ขึ้นมาหรือหน่วยงานนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าข้อดีก็คือว่าเป็นตรงกลางที่ไว้ประสานงานเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลตรงสถานวิทยามะเร็งเนี่ยครับจะเป็นศูนย์กลางที่จะทำให้มีการรวมตัวกันของแพทย์แขนงวิชามารวมกันจนถึงด้านวิจัย
2: คุณหมอกำลังจะบอกว่าการรักษามะเร็งเนี่ยใช้แพทย์เกือบทุกแขนงเลย
3: ต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะสู้กับเขาเนี่ยครับไม่จำเฉพาะเรื่องรักษานะเราจะต้องเอาแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านวิจัยมาด้วยคนที่ทำเรื่องยีน

0: เรื่องต่างๆเนี่ยจะต้องมาผนวกกัน
1: อ๋อต้องรู้เหตุให้ได้ก่อนไอ้ผลที่เราอยากได้จึงจะตามมาได้
0: เพราะเขาจะเอาสิ่งที่เราตรวจพบในคนไข้ไม่ว่าเป็นเลือดเป็นเนื้อโดยที่เราขออนุญาตคนไข้ถูกต้องนะครับเอาไปวิจัยเพื่อจะค้นหาว่ามันมี2เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องสาเหตุกับเรื่องของการรักษา
2: จริงแล้วทางสถาบันมะเร็งเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราล้อมรวมคุณหมอที่มาทำงานแบบ one stop service
1: ครับ
2: เพราะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะรักษาคนไข้ได้เนี่ยต
1: ้
2: องมีหมอที่วินิจฉัยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิแพทย์ร
1: ัง
2: สีแพทย์เข้ามาตรงจุดนี
1: ้ครับ
2: เสร็จเรียบร้อยพอรักษาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าผลการรักษาเป็นอย่างไร
1: ครับ
2: เพื่อจะได้ follow ต่อไปอย่างนี
1: ้
2: และแน่นอนสุดคือเราได้ผลของการรักษาในแต่ละอย่างทำให้มีข้อมูลในการที่เราจะมาพัฒนาต่อว่าโรคมะเร็งแต่โรคมะเร็งเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาได้อย่างไรบ้างเพราะนั้นเราเองพยายามจะต้องใช้การวิจัยเข้ามาช่วยจับนะซึ่งเดี๋ยวนี้มีนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจเรื่องนี้มากแล้วปัจจุบันนี้เรามีข้อดีคือเรามีเทคโนโลยีเช่น AI ป
1: ั
2: ญญาประดิษฐ์ทำให้การคิดหรือว่าการหาวิธีใหม่ๆเนี่ยมันมีโอกาสที่ดีขึ้นและเร็วขึ้นด
1: ัง
2: น
1: ั้
2: นทุกอย่างที่ประเทศอื่นที่พัฒนาแล้วเนี่ยประเทศไทยเรามีหมดทุกอย่างครับแล้วเราเองไม่ได้ทำงานโดยเฉพาะศิริราชเราทำงานทั้งทั่วประเทศช่วยกันมองว่าใครมีความเข้มแข็งด้านไหนก็ช่วยกันรวมถึงเพื่อนต่างประเทศด้วยครับเพราะว่ามะเร็งมันสงครามครับพี่ดูย
1: ัง
2: ไม่จบฮะคือเราจำเป็นที่จะต้องหาองค์ความรู้ใหม่ครับที
1: ่
2: จะมาสู้กับมะเร็งเพราะว่าอย่างที่ว่ามะเร็งมันยังมีโอกาสพัฒนาอีกเยอะมากตั้งแต่ระดับเซลล์ระดับยีนหลายๆอย่างมันมีหลายอย่างที่เราจะต้องช่วยกันล้อมรวมพลังในการตรงจุดนี
1: ้ผมว่านี่เป็นคำตอบชัดเจนว่าเราในฐานะประชาชนคนไทยจะปล่อยให้ศิริราชลุยเดี่ยวไปแล้วก็เวลาเราป่วยแล้วก็วิ่งไปหาว่าช่วยฉันหน่อยอะไรเงี้ยกับถ้าท่านกำลังยังมีกำลังแข็งแรงมีกำลังที่สามารถเจือจุนได้เราจะเจือจุนเพื่อให้คุณรบกับมะเร็งต่อไปอย่างนั้นนี่คือฝั่งของการรักษาOne Stop Service ฟังรีเสิร์ชล่ะฮะคุณหมอ
0: คืออย่างรีเสิร์ชเนี่ยครับจะไปไม่ได้เลยถ
1: ้
0: าไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันอย
1: ่
0: างผมเสริมในสักครู่นี้เรื่องการรักษาครับว่าจริงๆเป็นการจัดให้มีเวทีด้วยครับว่าที่เราเรียกว่าเป็น Tumor Clinic Tumor แปลว่าเนื้องอกก็คือว่าเวลามีคนไข้หนึ่งรายเราดูทุกคนเที่ยวเทียมกันหมดครับถ้ามีหนึ่งรายที่มีความซับซ้อนเนี่ยคุณหมอทุกสาขาจะมานั่งรวมกันประชุมร่วมกันครับว่าเคสนี้เนี่ยควรจะมีการวางแผนการรักษาอย่างไร
1: ครับ
0: บางรายต้องให้เคมีก่อนแล้วย้อนมาผ่าตัดไปฉายแสงต่อพวกน
1: ี้
0: เป็นการวางแผนร่วมกันของสาขาวิชาชีพและหลังจากนั้นฝั่งวิจัยจะเอาเลือดไป analyze อะไรเนื้อที่เราตัดออกมาฝ
1: ั่
0: งวิจัยจะไปตรวจนะครับว่าในเชิงระดับโมเลกุลาร์เลยหรืออณูวิทยาเลยครับว่าม
1: ัน
0: มีจีนอะไรบ้างที่จะมาใช้และ respond ต
1: ่
0: อยาตัวไหน
1: ผมรู้สึกว่าอันนี้ปิดทองหลังพระของจริงเลยคนไข้ก็ไม่เคยรู้จักแต่คนไข้อาจจะได้รับยาหรือได้รับอะไรกระบวนการต่างๆที่เกิดจากงานวิจัยเหล่านี้ซึ่งมันเหมือนทำงานโดยไม่รู้ว่าจุดจบอยู่ตรงไหนอ่ะเขาจะทำไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าอีกกี่วันมันถึงจะสำเร็จออกมาแล้วใช้งานดูแลรักษาผู้ป่วยได้แต่ก็ต้องทำ
2: ซึ่งมาตรฐานนี้จริงๆเราสามารถให้กับโรงพยาบาลอื่นในประเทศไทย
1: ได้ด้วย
2: มาใช้บริการที่เรารวมถึงในภูมิภาคด้วยเราไปทั้งอินโดนีเซียไปทั้งเวียดนามก
1: ็
2: เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เราได้พัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิจัยและบริการครับตอนนี้เราก็มีเพื่อนบ้านเราสามารถนำเงินเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของระบบนิเวศของการรักษาแล้วก็การทำวิจัยต่อไปในอนาคตนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ
1: ครับสุดท้ายอยากให้ฝากถึงผู้ป่วยมะเร็งจะให้ความเชื่อมั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงกลไกที่ศิริราชพยายามทั้งหมดเพื่อดูแลท่านครับ
2: เราในฐานะที่โรงพยาบาลของแผ่นดินเราดูแลคนไข้ทุกสิทธิ์แต่ว่าต้องยอมรับความจริงว่าบางครั้งเองก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมการรักษานั้นได้ก็ด้วยน้ำจิตน้ำใจแล้วจิตเมตตาของประชาชนที่ได้นำเงินมาบริจาคช่วยผ่านทางมูลที่โรคมะเร็งหรือศิริราชมูลนิธิก็จะทำให้เราสามารถใช้เงินลงทุนนั้นมาช่วยชีวิตช่วยทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นขอให้พวกเรามั่นใจในระบบสุขภาพของเราครับถ้าเรามีโอกาสแล้วสงสัยมีอาการไปหาคุณหมอดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเร็วแต่สำคัญที่สุดก็ต้องดูแลตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตออกกำลังกายประจำพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันในการไม่ให้เกิดมะเร็งต่อไปก็อยากฝาก กำลังใจให้ทุกๆคนดูแลตัวเองครับสำคัญที่

0: สุดเลยครับ
1: ครับขอบพระคุณท่านคณบดีครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีราษฎร์นะครับคุณหมออภิชาติคุณหมอยงยุทธครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับในช่วงนี้ครับขอบคุณคร
0: ับ
2: ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือจากท่านขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินพร้อมรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศครับ
3: ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชพร้อมรับธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกด้วยการบริจาคได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศเพราะทุกการให้ยิ่งใหญ่เสมอ
4: ยังมีผู้ป่วยด้วยโอกาสอีกจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือจากท่านขอเชิญชวนทุกท่านเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินพร้อมรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศมาช่วยกันต่อลมหายใจของพวกเขากันนะคะ
5: มาร่วมเป็นผู้ให้เพื่อผู้ป่วยด้วยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชบริจาคเงินพร้อมรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศเงินทุกบาทของท่านสามารถต่อชีวิตพวกเขาได้สอบถามโทร02-414-1414ครับ
6: มาช่วยกันต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชบริจาคเงินพร้อมรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศเพราะการบริจาค1ครั้งสามารถส่งต่อการรักษาให้อีกหลายชีวิตเลยนะคะสแกนบริจาคผ่าน QR Code ด้านล่างได้เลยค่ะ
7: เนื่องในโอกาสวันมหิดล24กันยายนของทุกปีครับขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นผู้ให้มาร่วมกันบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชนะครับพร้อมกับรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันครับที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศครับ
8: เนื่องในโอกาสวันมหิดล24กันยายนของทุกปีค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคสมทบทุนผู้ป่วยด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะโดยผู้ที่บริจาคจะได้รับธงที่ระลึกเนื่องในวันมหิดลนี้ด้วยนะคะบริจาคได้ทุกวันค่ะที่ศิริราชมูลนิธิหรือธนาคารทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แอดไลน์หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
9: มาร่วมเป็นผู้ให้ให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชกันนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมบริจาคเงินค่ะและจะได้รับธงมหิดลเป็นของที่ระลึกไปนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศมาร่วมเป็นผู้ให้กันค่ะ
10: ขอเชิญชวนมาร่วมบริจาค กันนะครับผู้ช่วยเหลือนะครับผู้ป่วยด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับพร้อมรับธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกด้วยนะครับด้วยการบริจาคได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธินะครับและก็ธนาคารทั่วประเทศด้วยเพราะผู้การให้ยิ่งใหญ่เสมอนะครับมาร่วมส่งต่อการให้ไปด้วยกันนะครับ
9: ร่วมต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชด้วยการบริจาคเงินพร้อมรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิแล้วมาร่วมกันบริจาคเยอะๆนะคะ
1: ยังคงอยู่ในรายการถ่ายทอดสดของเราอยู่นะครับแล้วเราก็หวังว่าระหว่างที่ท่านติดตามชมข้อมูลเรื่องราวต่างๆนั้นท่านจะร่วมกันบริจาคเข้ามานะครับที่หมายเลข02-270-2222แล้วก็ในช่วงเวลานี้เราก็มีผู้มีจิตอันเป็นกุศลมากจะมาบริจาคถึงในห้องส่งเลยนะครับให้ได้เห็นเลยว่าบริจาคเท่าไหร่อย่างไรนะครับท่านคณบดีครับคุณหมออภิชาติอัศวมงคลกุลจักรกรุณาเป็นผู้รับมอบครับเริ่มบริจาคจากรายแรกนะครับธนาคารกรุงเทพครับโดยคุณพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่คุณวรนุชศิรธารานนท์ซีเนียร์ไวส์เพรสิเดนต์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบัตรเครดิตมอบเงินกว่า55ล้านบาทนะครับจากการใช้บัตร B First SmartPTN ศิริราชหรือบัตรเครดิตวีซ่าแพลตินัมศิริราชนะครับและมีการส่งมอบให้กับศิริราชอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนกว่า660ล้านบาทแล้วครับปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
11: ลำดับต่อไปนะคะดร.กัลยาโลรัตนเสน่ห์โดยดร.เฉลิมพลโลรัตนเสน่ห์บริจาคเงิน1ล้านบาทค่ะ
1: ดร.กัลยาโลรัตนเสน่ห์นะครับขอบคุณครับต่อไปครับบริษัท Ensis จำกัดโดยคุณวราลีกันมนคุณทิพวรรณแสงพุทธเงินฐานะและคุณนารีรัชโลธรบริจาคเงิน1ล้านบาทครับ
11: ลำดับต่อไปนะคะบริษัทบางกอกเทรดดิ้งคอสเมติกจำกัดลายโดยคุณอาวุธสุดดีบริจาคเงิน 500,000 บาทค่ะ
1: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับรายที่5ครับบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดโดยนาวาโทนายแพทย์คมเดชธนวัชิรศิลป์บริจาคเงิน 300,000 บาท

0: 200,000 บาทค่ะ
1: Immortal Thailand โดยคุณสุรศักดิ์โสพลนาบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทครับมีคุณสันธยาโพเกตด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
0: และลำดับต่อไปนะครับบริษัท Pink Diamond Property จำกัดค่ะโดยคุณสุรพงษ์และคุณจินตนาอัจฉริยะอนุชนบริจาคเงิน 200,000 บาทค่ะ
1: ขอบคุณครับต่อไปครับคุณลัดดาณภาพฤกษชาติบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทครับ
0: และลำดับต่อไปนะคะบริษัทพรมสุวรรณธุรกิจจำกัดโดยคุณเพิ่มศักดิ์และคุณเบญจรัตน์สิงห์สมบุญบริจาคเงิน 100,000 บาทค่ะ
1: ขอบพระคุณครับต่อไปครับบริษัท SAT Land จำกัดบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทครับขอบคุณครับ
0: และบริษัท Asia Metal จำกัดมหาชนบริจาคเงิน 100,000 บาทค่ะ
1: ขอบคุณครับต่อไปครับบริษัท LED Lighting Company Limited โดยคุณดร.ทิพวรรณจากเพชรครับบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทครับ
0: และคุณดารณีบัณฑิตยานนท์ค่ะโดยคุณสุพินดาโชคชัยนิรันดร์บริจาคเงิน 100,000 บาทค่ะ
1: ขอบคุณครับบริษัท12 Victory Exchange จำกัดบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาทครับคุณชนาพรคุณทรัพย์ฮิรันดร์ครับ
0: และบริษัทเทคโนเมดิคอลจำกัดมหาชนโดยคุณสุนทรีจันลงบุตรบริจาคเงิน 100,000 บาทค่ะ
1: และคุณวิวัฒน์คุณชมพูนุชเตชะไพบูลย์โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชายลีลากุศลวงศ์หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ครับบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทครับครบถ้วนกราบขอบพระคุณท่านคณบดีเป็นอย่างสูงนะครับและเรื่องราวต่อไปของเราก็เป็นความน่าประทับใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนความกลัวเป็นความหวังนะครับ
0: เป็นเรื่องราวของเด็กน้อยหัวใจแกร่งค่ะคุณผู้ชมคะที่ต้องเผชิญกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ณวันนี้รักษาจนโรคสงบแล้วขอเชิญรับชมได้เลยนะคะ

0: ตอนที่น้องเขาเริ่มป่วยนะคะก็คืออายุ1ขวบ8เดือนนะคะมีไข้พอเจาะเลือดออกมาปุ๊บเนี่ยก็พบว่าค่าเลือดอ่ะมันผิดปกติผลมันสอไปทางว่าจะเป็นมะเร็งพอเขายืนยันว่าผลเลือดอ่ะมันเป็นตามนี้จริงน้องอ่ะเข้าขั้นวิกฤตค่าเลือดทุกอย่างมันแย่หมดเลยถามว่าตอนนั้นน่ะมันแบบใจเราไม่คิดอ่ะเพราะว่าลูกเราเพิ่งจะขวบ8เดือนเอาง่ายๆเลยคือแบบมันยังไม่มีความทรงจำเกี่ยวกันเลยอ่ะเรารู้สึกว่าทำไมลูกเราแบบเป็นแบบนี้ได้อะไรเงี้ย
1: ทีมเราก็เรียกว่ากังวลเนื่องจากตัวโรคเนื้อแท้เขาเองเนี่ยหายขาดค่อนข้างยากเขามียีนบางจำพวกที่บ่งบอกว่าโรคมักไม่ดีโรคดื้อต่อยาทุกๆตัวค่ะเราก็เลยรู้ว่ากำลังสู้รบปรบมือกับคนไข้ที่น่าจะหายยากทีเดียวค่ะทางทีมเราก็เลยเสนอให้ยารักษาที่หนักขึ้นคนไข้ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนมากมายก็มีปัญหาเรื่องไขกระดูกฝ่อคนไข้ติดเชื้อลง ICU แล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลหลายเดือนค่ะ
0: คือค่ามะเร็งเขาอะกลับขึ้นมาอีกจบคอร์สแรกก็โรคกลับผ่านไปอีก2คอร์สโรคก็กลับอีกเราก็เริ่มแบบรู้แล้วว่าลูกเราอะมันไม่ได้เป็นแบบแค่ธรรมดาคือหมอบอกว่าจริงๆอ่ะโรคมันไม่ได้น่ากลัวนะคุณแม่เราก็ให้เคมีบำบัดไปเด็กบางคนอ่ะเขาก็โรคสงบเขาก็อยู่ต่อได้ถ้าคนไข้ที่มีการโรคกลับก็จะต้องเตรียมตัวที่จะต้องปลูกถ่ายไขกระดูกเอารายชื่อน้องค่ะเข้าสภากาชาดไว้เพื่อที่จะเตรียมตัวหาผู้ปลูกถ่ายไขกระดูกให้สุดท้ายมันต้องรอผู้บริจาคจากสภาทุกครั้งที่เขาโทรมาเราได้ยินเสียงอ่ะเราก็จะแบบมันน้ำตาจะไหลเลยแบบว่าดีใจว่าเฮ้ยจะมีคนที่ตรงกับลูกเราแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งอ่ะมันก็จะเฟลหมดเลยเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ย

0: เรื่องราวของน้องอั่งเปานะคะท่านผู้ชมเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะแล้วก็หวังว่าจะสามารถสร้างกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังดูอยู่ได้นะคะแล้วก็ทุกท่านคะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ยังสามารถโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะต้องการพวกเราเนี่ยยังต้องการเสียงโทรศัพท์ที่ดังเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะคะเพราะนั่นหมายถึงเงินที่ได้รับบริจาคเนี่ยจะนำไปเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะสามารถโทรมาที่เบอร์022702222นะคะแล้วก็ถ้าหากต้องการพูดคุยกับคุณหมอค่ะเรื่องสุขภาพนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์022702555ค่ะคุณหมอทุกท่านตรงนี้นะคะพร้อมให้คำปรึกษาค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเราจะไปกับที่พี่เปิร์ลและพี่กระแตค่ะพูดคุยกับท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรับสายโทรศัพท์กับพวกเราในวันนี้ค่ะ
1: เชิญครับพี่กระแตครับ
2: ตอนนี้นะคะกระแตอยู่กับพระเอกช่อง7นะคะน้องโหนธนากรสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างนี่คือคาสายอยู่เลย
3: อันนี้คาสายนะครับถ้าคนทางบ้านดูอยู่ต้องขออภัยด้วย
2: ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวขอคุยกับโหนแป๊บนึงเป็นยังไงบ้างคะคึกคักขนาดไหนวันนี
3: ้ครับก็ถือว่าโหนเป็นตัวแทนของนักแสดงแล้วก็แฟนละครช่อง7 HD นะครับทุกคนที่มาเป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะครับก็ตอนนี้ก็คือทุกคนแบบมือระวิงมากเลยในการรับสายนะครับทุกคนน่ารักมากเลยนะครับ
2: เชิญชวนหน่อยดีกว่าค่ะให้ทุกท่านโทรมาบริจาคเผื่อจะติดเครื่องโหนนะ
3: ครับผมโหนนะครับแล้วก็น้องปูเป้นะครับสวัสดีนะครับ
4: สักครู่นะคะสวัสดีค่ะปูเป้เกษรินทร์ค่ะนักแสดงจากช่อง7ค่ะ
3: เรา2คนก็ถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับท่านใดที่สนใจร่วมบริจาคนะครับก็เรียนเชิญนะครับคนละเล็กคนละน้อยรวมพลังกันแล้วยิ่งใหญ่ครับผม
2: ได้ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่จากช่อง7เท่านั้นนะคะจากช่อง3ก็มีเหมือนกันนะคะคุยกันต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวส่งไมค์ผ่านให้กับน้อง Enjoy นะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: น้อง Enjoy แนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
4: ค่ะ Enjoy นะคะก็ตัวแทนจากช่อง3ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมบริจาคเยอะๆค่ะก็ไม่ว่าจะเล็กจะน้อยหรือว่าเชื่อว่าเป็นการส่งมอบโอกาสแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยหลายท่านด้วย
2: แล้วเป็นยังไงคะบรรยากาศการรับสายตั้งแต่เปิดชั่วโมงมา
4: ดีใจค่ะเราก็ตื่นเต้นมากๆแบบน่ารักมากแบบพอเราได้ยินเสียงหัวเราะจากทุกคนที่โทรมาเรารู้สึกฟูลฟิลแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะ
2: คือคนบริจาคก็แฮปปี้คนรับสายก็แฮปปี้นะคะคนได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ก็แฮปปี้ด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณ Enjoy นะ
4: คะ
2: ตอนนี้ส่งต่อให้คุณเปิดดีกว่าเพราะว่าแถวหน้าก็คึกคักไม่แพ้กันค่ะ
1: มาที่ท่านคณบดีบ้างนะครับท่านคุณหมออภิชาติอัศวมงคลกุลนะครับเมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างครับสายโทรศัพท์
5: วันนี้คึกคักเช่นเดิมนะครับก็มาทาง QR code แล้วก็โทรศัพท์เข้ามานะครับไม่หยุดหย่อนเลยครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณแทนผู้ป่วยที่ศิริราชนะครับในจิตเมตตาแล้วก็ความตั้งใจของทุกๆท่านนะครับพวกเราชาวศิริราชทั้งคุณหมอแล้วก็พยาบาลทุกคนก็ขอเป็นสะพานบุญที่จะนำเอาความตั้งใจที่ทุกท่านจะช่วยเหลือคนไข้นะครับนำไปทำให้คนไข้หายและสามารถที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่หรือว่าดำเนินชีวิตได้เหมือนกับพวกเราทุกๆคนครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาบริจาคเยอะๆนะครับเพื่อผู้ป่วยที่ศิริราชของเราครับ
1: ถ้าคุณผู้ชมติดตามมาโดยตลอดเนี่ยนะครับเราจะเห็นหน้าท่านคณบดีติดต่อกันมาหลายปีสมัยก่อนก็เป็นอาจารย์ประสิทธิ์ก่อนหน้านั้นก็เป็นคุณหมออุดมตอนนี้ก็มาเป็นคุณหมออภิชาติซึ่งได้ยินว่าคุณหมอกำลังจะfarewell
5: ใช่ครับ
1: ตำแหน่งคณบด
5: ีครบวาระ
1: ครบวาระเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นนี่คือครั้งสุดท้ายแล้วป่ะครับในฐานะคณบดีค
5: ุ
1: ณหมอเชิญชวนบริจาคหน่อยครับ
5: เยอะๆเลยครับก็แน่นอนที่สุดก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์นี้เราก็จะได้ไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็ซื้อเวชภัณฑ์ในการช่วยเหลือคนไข้เยอะๆครับยิ่งมากยิ่งดีครับเพราะคนไข้ที่ศิริราชจำนวนมากเลยเกินครับจำเป็นที่จะต้องมีใช้งบประมาณต่างๆที่ไปช่วยเหลือคนไข้ต่อไปครับ
1: พอพูดจบปุ๊บเสียงโทรศัพท์ดังที่หน้าท่านคณบดีเลย
5: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับคุณหมอครับ
6: ลูกสดานะฮะ
1: มีใครโอ้แต่ละท่านไม่ว่างเลยนะครับกำลังรับสายโทรศัพท์กันหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะขอคุยกับทางคุณหมออุดมบ้างนะครับ
6: เบอร์โทรที่ติดต่อได้คนเบอร์อะไรนะครับโทรศัพท์ครับ
1: คุณหมอครับเชิญชวนบริจาคครับผมทำหน้าที่นี้

0: แนนให้ครับอ่ะเอาโทรศัพท์มาครับคุณหมอ
1: ผมกำลังจะออกใบนี้นะเดี๋ยวพูดกับคุณเปิร์นนะคร
0: ับ ได้ครับ
1: เลยครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะครับวันไม่ดนนะครับที่สำคัญคืออยากจะเรียนงี้ว่าศรีราชมีความมุ่งมั่นนะครับที่อยากให้คนไข้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงการรักษาใหม่ๆการรักษาที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายสูงตรงนี้ครับต้องการสนับสนุนจากท่านครับว่าอยากให้ท่านบริจาคเข้ามาในรายการวันไม่ดนวันนี้นะครับเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเราเอาไปใช้กับคนไข้ทุกบาททุกสตางค์ครับอยากให้ท่านได้รับการรักษาซึ่งมีผลการรักษาที่ดีขึ้นด้วยเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆครับและเป็นการที่จะตอบสนองและระลึกถึงเจ้าฟ้าไม่ดนนะครับซึ่งเป็นท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของเรานะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ
2: อนุโมทนาบุญนะครับเดี๋ยวเรียนสายกับคุณหมออุดมนะครับสักครู่ครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับคุณหมอครับอันนี้ครับอันนั้นสคริปต์อันนั้นสคริปต์ผมครับคุณหมอสวัสดีครับมาที่ศาสตราจารย์คลินิกเกรียงชัยประสงค์สุการนะครับท่านเป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารบกนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสายโทรศัพท์ที่โทรมาวันนี้ครับ
4: วันนี้มาเยอะเลยครับผมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ว่าได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในร่วมเป็นสะพานบุญอันยิ่งใหญ่นะครับผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนนะครับทุกการให้แม้เพียงเล็กน้อยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่มีความหมายต่อชีวิตของผู้ป่วยมากเลยนะครับ
2: ครับ
4: ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคนะครับเพื่อวันมีดลของเราครับ
2: ขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณนะครับมาอีกที่หนึ่งท่านนะครับพลเรือตีบริพลสุวชิรัตน์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพเรือนะครับซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชรุ่นที่95ด้วยนะครับจบปี2533นะครับสวัสดีครับคุณบริพลครับ
5: สีราชมูลนิธิครับ
6: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
6: ผมนายแพทย์บริพลแต่ว่าไปอยู่ที่กองทัพเรือคร
2: ับ
6: ก็เลยเป็นศิษย์เก่าแล้วก็เป็นผู้แทนกองทัพเรือแล้วก็กรมแพทย์ฐานเรือมาร่วมรับบริจาคในวันนี้ครับ
2: ครับรู้สึกเชิญชวนผู้ชมรับ
6: รู้สึกก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยแล้วก็โรงพยาบาลศรีราชครับที่จะมีผู้ใจบุญแล้วก็มีผู้จิตกุศลที่จะร่วมบริจาคเพื่อต่อชีวิตแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสได้เห็นวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับเป็นวันนี้คึกคักมากครับขอบคุณมาก
2: เร
6: ีย
2: กได้ว่ามาครบเลยนะครับกรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารเรือนะครับเป็นศิษย์เก่าจากโรงพยาบาลศรีราชด้วยนะครับกลับไปที่ศิษย์ปัจจุบันครับคุณหมอเนิร์ฟครับ
7: ค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณหมอทางด้านนี้กันบ้างนะคะตั้งแต่รับสายมามีเคสที่เข้ามาปรึกษาทางด้านอะไรบ้างคะ
8: ก็วันนี้ก็จะมีครับเป็นผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดขาปวดเข่าปวดหลังครับผมครับ
7: ค่ะเดี๋ยวรับสายก่อนได้เลยค่ะไหนฝากท่านนี้นะคะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะมีเคสอะไรบ้างไหมคะที่เข้ามาปรึกษาซะส่วนใหญ่ค่ะ
9: ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นปวดหัวครับก็คือมีปวดหัวแล้วก็ปวดตามร่างกายแล้วก็มาถามเรื่องยาที่ทานอยู่อะไรประมาณนี้ครับผม
7: มีเคสยากๆบ้างไหมคะ
9: ก็ที่ถามมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยากมากครับผมเป็นเคสทั่วไป
7: ยังไงก็ขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ช่วยมาให้คำปรึกษาในวันนี้นะคะโอเคค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะความหวังของผู้หญิงที่จะได้เป็นแม่คนนะคะเกือบถูกปิดกั้นด้วยความเจ็บปวดจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะคะแต่ที่ศิริราชผู้ป่วยพร้อมที่จะถ้าผู้ป่วยพร้อมที่จะสู้ไปพร้อมกันนะคะทางทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะสู้ไปกับท่านค่ะอย่างเคสต่อไปนะคะเคสของแม่ปิ่นค่ะที่จะนำเสนอในเจาะจงตอนพิเศษช่วงที่2นี้นะคะเชื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับภาวะโรคแบบที่คุณปิ่นกำลังเผชิญอยู่หรือว่าที่ผ่านมาแล้วอย่างแน่นอนค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยค่ะ
10: ท่านผู้ชมครับมาสู่ช่วงของเจาะใจสัมภาษณ์พิเศษในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้นอกจากเรื่องราวทางวิชาการที่แสดงให้เห็นขีดความสามารถของศิริราชพยาบาลแล้วจะเป็นเรื่องราวที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกท่านในการผ่านพ้นวิกฤตการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับแขกรับเชิญของเราเป็นสุภาพสตรีที่ป่วยเป็นโรค SLE แพ้ภูมิตนเองมาตั้งแต่อายุ17อายุยังน้อยแล้วก็เป็นหนักมาก

0: ผ่านการรักษาผ่านการผ่าตัดผ่านการดูแลเกิน10ครั้งแล้วก็ถ้าจะพูดคำว่าผ่านพ้นวิกฤตเกือบถึงชีวิตเนี่ยก็หลายครั้งทีเดียวนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่หลังจากที่เธอคิดว่าความหนักหนาเหล่านั้นน่าจะผ่านพ้นไปแล้วอาการดีขึ้นเกือบจะเป็นปกติก็กับครอบครัวว่าน่าจะมีลูกพอมีลูกไปแล้วปรากฏว่าเมื่ออายุครรภ์ประมาณ6เดือนก็ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดร้ายแรงซึ่งแน่นอนมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับบุตรในท้องเกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองด้วยซ้ำไปเรื่องนี้น่าจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการผ่านพ้นโรคร้ายต่างๆและกลับมาเป็นปกติได้จอดใจขอต้อนรับคุณนิรินยาอัครพัสลาโรจน์คุณปิ่นสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: และอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคุณหมอทางด้านสาขาวิชาโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสิตานันท์ปรีชาทวีกิจสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ทบทวนให้ท่านผู้ชมได้รู้จักทั้งสองท่านดีขึ้นนะครับคุณปิ่นเนี่ย2ปีก่อนเคยมาออกเจาะใจ
2: ถูกต้อง
0: ตอนนั้นเราคุยกันเรื่อง SLE ว่าโอ้มีผ่าตัดมีฟอกไตทุกคนให้ฟังก่อนว่ามันหนักนะขนาดไหนก่อนเดี๋ยว
2: จะอีกก็จริงๆเบื้องต้นเนี่ยปิ่นก็คือป่วยเป็นแพ้ภูมิตัวเองนะคะตั้งแต่อายุ17เลยแล้วก็รักษามาเรื่อยๆนะคะจนพอเรียนจบละกันเรียนจบเนี่ยเราก็มีการผ่าตัดข้อกระดูกสะโพกขวาเพราะว่ากระดูกหัวสะโพกมันตายนะคะครั้งนั้นเป็นผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกแล้วก็รักษามาเรื่อยๆสักแป๊บนึงค่ะเริ่มลงไตอักเสบจนไตวายเฉียบพลันพร้อมกับSLE ขึ้นสมองพร้อมๆกันตอนนั้นก็เรียกว่าเฉียดตายอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สลบไปเลยแล้วก็พอเราฟื้นขึ้นมาเราก็ต้องฟอกไตเกือบๆ4ปีแล้วก็ได้ปลูกถ่ายไตค่ะเมื่อปี60ที่ผ่านมา
0: เสร็จปุ๊บมันดีขึ้นแล้วตอนนั้นมาออกจอใจแล้ว
2: ถูกต้อง
0: ทำเพจด้วย
2: ใช่ค่ะทำช่อง Happy SLE
0: ก็คือให้ความรู้ประสบการณ์ที่เธอเจอทั้งหมด
2: ใช่เกี่ยวกับ SLE แล้วก็เรื่องของไตปลูกถ่ายไตทุกอย่างค่ะ
0: พอมันดีขึ้นก็คุยกับครอบครัวว่าเรามีลูกได้งั้นผมไม่รู้ย้อนถามคุณหมอได้ไหมว่าคนป่วยเป็น SLE แบบเยอะอะแบบเขาเนี่ยเราสามารถมีบุตรได้ไหมแล้วอะไรถึงจะปลอดภัยกับลูกปลอดภัยกับตัวเขาเองหรืออะไรยังไงครับ
2: ที่จริงถ้าผู้ป่วย SLE เนี่ยก็สามารถมีบุตรได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากตัวโรค SLE เองเนี่ยก็ถ้าเวลาตั้งครรภ์ก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนบางอย่างเพิ่มมากขึ้นเช่นคันเป็นพิษหรือว่าถ้าสมมุติว่าโรค SLE กำเริบระหว่างที่ตั้งครรภ์ก็ต้องมียากดภูมิที่ต้องปรับแล้วก็อาจจะมีผลต่อตัวคุณแม่แล้วก็ตัวน้องในท้องได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสมมติว่าจะตั้งครรภ์อันนี้ก็ต้องรอให้โรคสงบก่อนอย่างน้อย6เดือนแล้วก็ทีนี้เรื่องยากดภูมิที่ใช้อยู่อะค่ะบางตัวจะมีผลต่อเด็กในครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าวางแผนว่าจะท้องอันนี้ต้องมีการคุยกับคุณหมอที่ดูแลต้องมีการปรับเปลี่ยนยาเป็นตัวที่มีผลต่อเด็กน้อย
0: อ๋อแปลว่าหยุดยาเป็นศูนย์เลยไม่ได
2: ้ต้องแล้วแต่กรณีไป
0: อ๋อแล้วแต่กรณีนะครับท่านผู้ชมปรึกษาคุณหมอตามขั้นตอนทุกอย่าง
2: ทุกอย่างค่ะก็ปรับเปลี่ยนยากดภูมิที่ปลอดภัยกับเด็กในท้องแล้วก็พร้อมที่จะตั้งครรภ์ก่อนประมาณ1ปีเปลี่ยนยาทุกอย่างค่ะเพราะว่าปิ่นปลูกถ่ายไตด้วยเพราะปลูกถ่ายไตเนี่ยเราก็เลยจะต้องกินยากดภูมิด้วยนะคะ
0: ซึ่งคุณหมอปฏิเสธไต
2: ถูกต้องค่ะยังไงก็ต้องกินโรคแพ้ภูมิตัวเองสงบแล้วเนกาทีฟแล้วถึงจะเริ่มตั้งครรภ์วางแผนแล้วก็ไตก็ทำงานดีในระดับนึงเลยค่ะก็คือทุกอย่างคุมได้ในที่เรียกได้ว่าปลอดภัยที่จะสามารถที่จะตั้งครรภ์ได้แต่ถามว่าเรารู้ความเสี่ยงไหมก็รู้ค่ะรู้บ้างแต่ก็ทุกอย่างก็คือปรึกษาให้รอบครอบก่อนนะที่จะตั้งครรภ
0: ์โอเค6เดือนเจออะไรครับ
2: เจอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองต
0: อนนั้นอาการ
2: อาการผิดปกติแรกนะคะคือมันไม่ได้แบบอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นเลยนะพี่ดูเพราะอย่างที่พี่บอกตอนแรกมันดูปกติมาก
0: กำลังแฮปปี้แล้วล่ะเอาแล้ว
2: เราเที่ยวได้เราอะไรได้เราไปท้องไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีมันก็เหมือนแบบมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยเหมือนเป็นหวัดธรรมดาแล้วก็กินยาฆ่าเชื้อกินยาแอนติไบโอติกปกติครบ1โดสแล้วก็เอ๊ะมันก็ไม่เจ็บคอแล้วนะทุกอย่างอาการปกติแต่เหมือนกับว่าทำไมส่องคอค่ะแล้วต่อมทอนซิลข้างซ้ายเนี่ยเหมือนในคอมันโตอยู่ข้างเดียวเหมือนทุกที่เราส่องเราก็ส่องเห็นคอแดงถูกต้องไหมฮะแต่เนี้ยมันเหมือนมันโตเป็นก้อนๆเป็นกลมๆแล้วมันก็เอ๊ะมันโตขึ้นเรื่อยๆภายในระยะเวลาแค่อาทิตย์เดียวปิ่นส่องแล้วมันเห็นแบบชัดเจนแล้วเวลากลืนก็รู้สึกเหมือนแบบมันเหมือนมีอะไรแบบติดคอนิดหน่อยแล้วปิ่นก็เลยเสิร์ชแบบ Google เลยค่ะง่ายๆก็แบบเอ้ยต่อมทอนซิลโตข้างเดียว

0: แล้วมันก็ขึ้นมาว่าเป็นเกี่ยวกับมะเร็งหรือเปล่าปิ่นก็เอ๊ะเลยรีบไปหาคุณหมอ
1: กลับมาคุณหมอติตานาน
2: ค่ะ
1: มันคืออะไรยังไงแล้วมันมาแบบไหนมันเกิดอะไรยังไงได้บ้างครับ
2: ก็คือต้องบอกก่อนว่าตัวต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็เป็นอวัยวะนึงที่ช่วยกำจัดเชื้อโรคอะค่ะแล้วก็อยู่ทั่วตามร่างกายของเราแต่ว่าทีนี้ถ้าสมมติว่ามีความผิดปกติของการแบ่งตัวของเซลล์เช่นตัวเซลล์ในต่อมน้ำเหลืองมันโตเร็วขึ้นมันก็จะกลายเป็นตัวมะเร็งขึ้นมาได
1: ้แล้วคนธรรมดากับคนท้องพอเราเจอว่าเอาล่ะเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าจะต้องระวังเยอะกว่าเดิมเยอะเลยไหมฮะ
2: มากเลยค
1: ่
2: ะ
1: ในแง่ตัวคุณหมอเองที่จะรักษา
2: การรักษาของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่จริงมันก็จะมีหลายๆแบบนะคะการให้ยาเคมีบำบัดให้ยามุ่งเป้าฉายแสงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นหลักๆในผู้ป่วยที่ไม่ได้ตั้งครรภ์แล้วชนิดของคุณปิ่นเป็นชนิดเบอร์กิตลิมโฟมาเป็นชนิดที่รุนแรง
1: ค
2: ือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะมีหลายชนิดนะคะทีนี้ถ้าชนิดที่รุนแรงหมายความว่าจะค่อนข้างโตเร็วเช่นว่าถ้ามีก้อนดอดก้อนก็โตเร็วเป็นเร็วมากขึ้นมีอาการรุนแรงได
1: ้
2: ตอนนั้นก็เลยคุยกันในทีมหนักกันอยู่เหมือนกันว่าทางที่เราจะทำได้หนึ่งเนื่องจากตอนนั้นคุณปิ่นประมาณ6เดือนเนาะซื้อเวลาไปก่อนเราคอยติดตามอาการ
1: ให
2: ้เด็กแข็งแรงขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ค่อยมารักษาอีกทีนึงหรือว่าของคุณปิ่นอาการจะให้เลยไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: สรุปได้ว่า
2: สรุปตอนนั้นก็คือหลักๆเจอที่ทอนซิลเป็นหลักแล้วก็จากอันตราซาวกับตัวน้ำไขสันหลังไขกระดูกของคุณปิ่นไม่ได้เจอว่าลามไปที่อื่น
1: โอ้โชคดี
2: ค่ะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจร่วมกัน
1: โดยการ
2: ว่าขอรอเวลาไปก่อนแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าคุณปิ่นมีอาการอะไรผิดปกติ
1: เป็นไปได้ไหมคุณหมอรอจนเข้าคลอดเลย
0: คือเราลุ้นไปแบบว่ายังไม่มีกำหนดเลยแหละคือถ้ามันผิดปกติเมื่อไหร่เราก็ค่อยพิจารณาเมื่อนั้นเลย
1: อ๋อนี่คือที่เขาเรียกว่ามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเดือนนี้แหละ
0: ถูกต้องเราลุ้นกันทุกวันจริงๆปิ่นไปโรงพยาบาลทุกอาทิตย
1: ์
0: อาทิตย์นึงแบบ 1-2 ครั้งอะช่วงนั้นนะ คือเจาะเลือดเหลือปิ่นมีอะไรผิดปกตินิดเดียวคุณหมอก็มาเลยคือแบบคือลุ้นกันจับมือลุ้นจริงๆค่ะ
1: อยู่อย่างนั้นตั้งแต่6เดือนก็ต้องไปอีก3เดือน
0: สุดท้ายยื้อได้ถึง8เดือนค่ะพี่ดูเพราะว่าเริ่มมีอาการผิดปกติประมาณเกือบ8เดือนตอนนั้นมีก้อนในอีกต่อมทอนซิลอีกฝั่งนึงอะค่ะก้อนเนื้องอกขึ้นมาอีก1เซนแล้วส่องคอแล้วเจ
1: อ
0: ก็คุณหมอก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาแสดงว่าโรคมันเริ่มแอคทีฟอีกรอบนึงแล้วก็เลยเหมือนอีกก็เลยตัดสินใจว่าน่าจะต้องเอาน้องคลอดก่อนช่วง8เดือน8เดือนเขาคลอดออกมาก็แข็งแรงไม่ได้เข้าตู้อบเลยแล้วก็ทุกอย่างน้ำหนักก็คืออยู่ในเกณฑ์แทบจะเหมือนเด็กปกติเลยค่ะ 2.9 ตัวใหญ่ทุกอย่าง
1: ชื่อน้องอะไรครับ
0: สกาย
1: อายุเท่าไหร่แล้ว
0: 10เดือนแล้วค่ะ
1: 10เดือนแล้วกำลังจะพูดและกำลังจะเดิน
0: ใช่ค่ะ
1: ถามเผื่อเด็กน้อย ครับคุณหมอครับ เป็น SLE ด้วยแล้วมาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยมันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กที่โยงจากแม่ไปในทางว่าเอ้ยได้เป็นด้วยหรืออะไรยังไงหรือไม่ต้องเป็นก็ได้ทั้งสองแบบใช่ไหม
2: ก็โดยทั่วไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์นะคะแล้วก็อย่างตอนที่คุณปิ่นท้องก็ไม่ได้รับยาหรือว่าไม่ได้รับพวกรังสีอะไรเพิ่มเติมอะค่ะก็เลยคิดว่าไม่น่าส่งผล
1: เป็นคุณแม่ได้ผู้ป่วยก็เป็นคุณแม่ได้ทั้งสองโรคเลยแต่ว่าทั้งหมดต้องอยู่ในการดูแล
2: ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
1: คุณหมอมีอะไรจะฝากให้กับท่านผู้ชมที่อาจจะเป็น SLE หรือว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรืออะไรเหล่านี้ครับมีคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยอะไรยังไงไหมครับ
2: ก็รู้สึกว่าที่จริงทุกโรคอะค่ะแม้ว่าชื่อมันจะฟังดูน่ากลัวนะคะแต
1: ่
2: คิดว่าทุกโรคในปัจจุบันเนี่ยทางการรักษาของเราก็ดีขึ้นมากๆแล้วนะคะก็เลยคิดว่าไม่ว่าจะยังไงเนี่ยนอกจากตัวผู้ป่วยเองนะคะก็จะมีคุณหมอที่ดูแลประจำนะคะแล้วก็คุณหมอหลายๆแผนกที่พร้อมที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยให้ผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้ค่ะ
1: ครับอย่าคิดว่าคุณสู้อยู่คนเดียว จะมีทีมที่จะคอย ช่วยเหลือดูแลคุณอยู่คุณปิ่นอยากบอกอะไรผู้ป่วยท่านอื่นไหมครับ
0: อยากให้ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เหมือนกับเรียนรู้ละกันที่จะอยู่กับมันยังไงให้เรามีความสุขมากที่สุดใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะเหมือนให้อยู่กับโลกไปให้ได
1: ้
0: ละกันนะคะแล้วก็และที่สำคัญก็คือก็ทำตามที่คุณหมอบอกแนะนำนะคะมีอะไรก็คืออยู่ใกล้ชิดคุณหมอให้ได้มากที่สุดค่ะก็เขาก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้ในทุกๆอย่าง
1: เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมแพทย์มากๆเลยครับ คุณหมอ

0: ตานันคุณปิ่นนะครับแล้วก็น้องสักชาขอบคุณมาก
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
3: หวังว่าเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้ติดตามชมไปนั้นจะเป็นประโยชน์กับใครก็ตามที่มีคนรู้จักมีญาติมีใครก็ตามที่เจ็บป่วยอยู่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกท่านมีโอกาสสู้ได้กลับมาเป็นวันที่ดีของเราในด้านสุขภาพได้เนื่องจากวันนี้จริงๆในรายการของเราเนี่ยมี20คู่สายและมีคุณหมอมากกว่า20คนมีเกือบร้อยเลยมั้งที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพของท่านในหมายเลข022702555 20คู่สายแต่ว่าตอนนี้สายมันค่อนข้างแบบเบาบางลงเราเลยถือว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเอาความรู้จากคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อท่านที่จะประเมินแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองอาจจะได้ไม่ต้องมาหาหมอหรือนานๆหาที
4: ใช่ค่ะเสียงโทรศัพท์ไม่ค่อยดังมันก็มอง2มุมให้ดู
3: ครับ
4: คนไทยสุขภาพดีไม่ต้องโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพ
3: 2คนไทยฉลาดรู้แล้ว ไม่ต้องถาม อะไรเงี้ยหรอ
4: แต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะได้พูดคุยกันจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าคุณหมอแต่ละท่านก็คือจะมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป
3: แต่ท่านยังโทรได้นะครับ022702555คุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาก็จะอยู่ที่นี่หมอของศิริราชอยู่ที่นี่มากมายเลยทีเดียวผมเรียนขอคุยกับคุณหมอกีรติกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชนะครับผู้เชี่ยวชาญเป็นหมอกระดูกใช่ไหมครับออร์โธปิดิกผมถามตรงนี้เลยครับที่คุณหมอรักษามาหลายสิบปีคุณหมอผ่าเขาเรียกเข่ามา
5: ครับ
3: เป็นหมื่นเลยมั้งฮะ
5: ครับหลายหมื่นครับ
3: จริงๆหลายหมื่นแล้วก็จะถามคุณหมอว่ามันเกิดจากอะไรคนไทยเป็นอะไรตรงไหนมากที่สุดแล้วควรจะระวังอะไรครับ
5: ครับคนไทยเราเข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับ
3: ครับ
5: สูงอายุก็คือ5คนมี1คนละและอีก10ปีข้างหน้าจะ2คนใน5คนเลยนะครับแล้วสูงอายุเป็นโรคข้อกระดูกข้อต่อทุกคน
3: ครับ
5: พอทุกคนเนี่ยเคยมาโรงพยาบาลปีละหนกลายเป็นปีละ 3-4 หน
3: ครับ
5: เพราะว่ามีข้อเข่าข้อสะโพกกระดูกสันหลังยุบและสำคัญคือผู้สูงอายุหกล้มเนี่ยแหละครับหักทั้งนั้นเลยนี่ก็คือสิ่งที่ต้องพึงระวัง
3: พึงระวังถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุอย่าล้ม
5: ใช่ครับ
3: อย่าไปถึงกันหัก
5: ครับ
3: อะไรที่ทำให้เข่าเราเสื่อมกิจกรรมอะไรหรืออะไร
5: น้ำหนักตัวน้ำหนักตัวสำคัญมากเลยครับต้องดูแลให้ดีนะครับอย่าโอเวอร์เวทแล้วก็อย่าอ้วนในภาวะอ้วนแล้วก็อย่าไปพฤติกรรมที่ทำให้สึกมากคือนั่งยองๆนั่งกับพื้นเนี่ยครับขัดสมาธ
3: ินั่งยองๆ
5: เพียบก็จะทำให้เสี่ยงสูงครับ
4: ผู้สูงวัยแบบนั่งสมาธินั่งนานๆนั่งแท่ท่าเดิมนานๆอันนี้ก็เสี่ยง
5: กดต่อข้อเข่าสูงมากครับก็เลยจะสึกเร็วครับ
3: เออจริงเหรอคุณหมอ
5: ครับชาวเราเนี่ยชาวตะวันออกเป็นมากกว่าชาวตะวันตกเรื่องข้อเข่าเนี่ยครับเพราะเราใช้ชีวิตกับพื้นเป็นส่วนใหญ่นั่งพื้นก็จะต้องคุกเข่าขัดสมาธินั่งยองๆแน่นอน
3: จริงๆเรามีไม่กี่ท่าเองนะพับเพียบขัดสมาธ
5: ินั่งยองๆ
3: ซึ่งไม่ดีสักท่า
5: ไม่ดีสักท่า
4: อ๋อเหรอคะ
5: ต่อข้อเข่านะครับ
4: ต้องยืดเหยียดขาบ่อยๆใช่ไหมคะ
5: สำคัญที่สุดคือยืดเหยียดคือยาที่ดีที่สุดยาอายุวัฒนะโมชั่นการขยับขับเคลื่อนคือยาที่ป้องกันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับ
4: ค่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่เราควรเฝ้าระวังเรื่องของข้อเข่าคะคุณหมอ
5: ข้อเข่าก็ตั้งแต่อายุ 3-40 ก็ต้องเริ่มดูแลรักษา
4: เขาแล้วนะครับเริ่มแล้วใช่ไหมคะ
5: ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอดูแลดีๆพักผ่อนทานอาหารให้ดีเขาจะแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆมวลกระดูกจะหนาแน่นมากครับแล้วพอเราอายุสูงขึ้นเรื่อยๆก็จะป้องกันกันที่ล้มแล้วไม่หักแล้วก็แข็งแรงครับไม่ล้มครับ
3: ครับออกกำลังกายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับ
5: ส่วน
3: ไม่ใช่วิธีคิดว่าไม่ใช้มันจะได้ไม่เจ๊งง่าย
5: โอ้กระดูกแปลกนะครับไม่ใช้กับยิ่งบางลง
3: ไม่ใช้ยิ่งบาง
5: ครับเขาต้องทำงานต้องขยับขับเคลื่อนเขาถึงจะทั้งกล้ามเนื้อและกระดูกก็จะแข็งแรงก็จะทำให้อวัยวะส่วนอื่นๆแข็งแรงไปด้วยเพราะโครงสร้างของกระดูกเนี่ยจะผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวที่ทำให้เกล็ดเลือดทำให้อวัยวะอื่นแข็งแรงแรงผลิตเลือดสำคัญมากก็คือกระดูกครับเราก็ต้องดูแลกระดูกให้แข็งแรงครับโดยการขยับขับเคลื่อนดูแลเขาครับ
4: ค่ะวันนี้มีคนโทรศัพท์มาปรึกษาเรื่องอะไรบ้างคะคุณหมอ
5: มีมะเร็งต่อมมีมะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับแล้วก็โรคข้อเนี่ยครับเยอะมาก
3: โรคข้อ
5: โรคข้อเยอะมากครับ
3: ย้ำว่าเดี๋ยวโทรมาได้นะครับคุณหมอยังตอบคำถามอยู่นะครับยังช่วยอยู
5: ่
3: ขอบพระคุณคุณหมอกีรติครับขอบพระคุณครับ
5: สวัสดีครับ
3: เราจะรบกวนคุณหมอวรวง
4: ศ์
3: แต
4: ่
3: ว่าคุณหมอปรึกษาอยู
4: ่รองศาสตราจารย์ในแพทย์วรวงศ์
3: กีรติรับให้
4: อัตกรนะคะ
6: สวัสดีครับ
3: ครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วรวงศ์สฤทธิ์อัตกร
4: สฤทธ
3: ิ์อัตกรนะครับ
4: สวัสดี
3: ครับคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนครับ
6: ผ่าตัดหัวใจครับ
3: ผ่าตัดหัวใจ
1: มันมีปัญหาว่าเดี๋ยวนี้ในภาวะหนึ่งในประเทศเรามีคนแบบอยู่ๆก็หัวใจขาดเลือดอะไร
5: ครับ
1: มีอะไรที่เราจะป้องกันหรือมีอะไรที่พึงระวังหรือมีอะไรที่ควรจะตรวจตอนอายุเท่าไหร่ยังไงบ้างไหมครับ
5: ก็โรคหัวใจนี่ก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่2ของประเทศนะคร
1: ับ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงเช่นเบาหวานความดันไขมันหรือสูบบุหรี
1: ่
5: หรือมีประวัติในครอบครัวที่เป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยแนะนำให้ไปตรวจไปพบคุณหมอหัวใจเพื่อจะทำการตรวจฮะพออายุสัก 40-50 เนี่ยแนะนำให้ไปตรวจนะครับ
1: ตรวจอะไรฮะ
5: ตรวจเรื่องหัวใจเช่นเบื้องต้นอาจจะมีการเช็คคลื่นหัวใจหรือตรวจหินปูนที่เส้นเลือดหัวใจพวกนี้นะครับ
1: หินปูนที่หัวใจ
5: ที่เส้นเลือดหัวใจ
1: เส้นเลือดหัวใจ
5: ครับผมครับ
4: ค่ะ
5: นะฮะ
1: มันโหดไหมฮะต้องเจาะเข้าไปอะไรยังไงไหมฮะ
5: ครับไม่ครับก็คงจะเป็นการเอ็กซเรย์ทั่วๆไปนะครับเอ็กซเรย์ไปถ้ามีปัจจัยเสี่ยงโดยที่คุณหมออายุรแพทย์หัวใจจะเป็นคนดูประเมินก่อนว่าจำเป็นจะต้องตรวจแบบนี้ไหมนะครับจะมีการตรวจประเภทที่ใช้เดินสายผ่านเพื่อจะดูว่าหัวใจทำงานเป็นอย่างไรเวลาที่มีการกระตุ้นอะไรพวกนี้ครับคร
1: ับอันนี้ควรจะทำทุกคนเมื่ออายุถึงไหมคือผมยังไม่เคยทำเลยคุณหมอ
5: ผมว่าน่าจะไปตรวจครับน่าจะไปตรวจ
1: น่าจะไปครับหมอที่อันต้าซาวตรงเส้นเลือดตรงคอนี
5: ่
1: คืออะไรฮะ
5: อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของเส้นเลือดที่จะไปสมองครับเพื่อจะดูเช่นว่ามีในผนังเส้นเลือดมีพวกไขมันหรือหินปูนอะไรไหมที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดพวกไอ้ริมเลือดไปที่สมอง
1: อันนั้นต้องตรวจไหมครับ
5: อยู่ที่ปัจจัยเสี่ยงเช่นกันครับอยู่ที่ปัจจัยเสี่ยงเช่นกันครับ
1: ปัจจัยเสี่ยงก็อันที่หมอบอกไปแต่แรก
5: ใช่ครับใช่ครับ
1: ว่าครบถ้วนหรือไม
5: ่
1: ถ้ามีเหล่านั้น
5: ครับ
1: มันจะมีอะไรเป็นอาการบ่งที่มั้ยครับเจ็บหน้าอกอะไรอย่างงี้มีมั้ย
5: เจ็บหน้าอกจะเป็นอาการที่พบบ่อยเลยฮะพบบ่อยเลยครับก็จะมี2แบบแบบนึงก็คือเช่นเราทำงานแล้วมีเจ็บแน่นอก
1: ครับ
5: นะครับหรือขึ้นบันไดมีเจ็บแน่นอกอย่างเงี้ยเราก็แนะนำไปพบแพทย์นะครับแต่อย่าปล่อยให้ประเภทที่ว่าอยู่ดีเจ็บเฉียบพลันแล้วก็ไปห้องฉุกเฉินอันนี้จะเหนื่อยหน่อยจะเหนื่อยหน่อยก็แต่แนะนำว่าถ้าเกิดมีอาการก็รีบไปโรงพยาบาลครับผม
4: ค่ะ
5: นะฮะ
4: อย่างร่างกายของเราอวัยวะส่วนอื่นๆนะคะเราออกกำลังกายเราบริหารได้ใช่ไหมคะอย่างหัวใจอย่างเงี้ยค่ะเราจะออกกำลังกายหัวใจหรือทำยังไงให้หัวใจเราแข็งแรง
5: ใช่ครับคือการออกกำลังกายหัวใจก็จะเป็นการออกกำลังกายเป็นในตัวอยู่แล้ว
4: ค่ะก็คือการออกกำลังกายคาร์ดิโอบ่อยๆให้เหมาะสมกับร่างกายของเราใช่ไหมคะ
5: ครับผม
4: มากเกินไปก็ไม่ดี
5: หนักหักโหมไปก็ไม่ดี
4: หนักหักโหมไปก็ไม่ดี
1: โอเค
4: ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับคุณหมอวรวงศ์ครับขอบพระคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ต้องดูแลนะครับอย่าปล่อยไว้ท่านที่3ครับแพทย์หญิงเมธาวีอุรานวงศ์
2: คุณหมอสวัสดีครับ
7: สว
2: ั
7: สด
2: ี
7: ค่ะ
1: ค
7: ุ
1: ณหมอเป็นหมอสู
7: ใช่ค่ะ
1: หมอสูตินารีแพทย์นะครับคุณผู้หญิงมี
4: ส่วนใหญ่ผู้หญิงเวลาไปพบคุณหมออะค่ะมักจะมีปัญหาเรื่องไหนบ้างอะคะ
7: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องประจำเดือนผิดปกติค่ะแล้วก็อาจจะมีตกข่าวหรือฤดูข่าวผิดปกติค่ะ
4: เป็นเรื่องที่บางคนมักจะอดทน
7: ใช่ค่ะ
4: เวลาไม่ปกติเวลาปวดท้องเวลามาไม่ตรงเวลาก็อดทนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา
7: ใช่
4: จริงๆเราไม่ใช่ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
4: คุณหมอแนะนำยังไงบ้างอะคะ
7: จริงๆก็ปกติประจำเดือนของคนเราควรมาสม่ำเสมอค่ะเดือนนึงเนี่ยควรมาแค่ครั้งเดียวหรือว่าแต่ละรอบเนี่ยควรขั้นต่ำเลยควร21วันบางคนคิดว่ามา1รอบ1เดือนมามากกว่า1รอบเป็นเรื่องปกติอะค่ะต้องคอยสังเกตตัวเอง
4: สาวๆบางคนก็อายค่ะไม่กล้าไปตรวจ
7: ค่ะ
4: คุณหมอแนะนำยังไงดีคะ
7: จริงๆเป็นเรื่องต้องลองครั้งแรกก่อนค่ะว่าไม่ต้องอาย
1: คุณหมออายุมันเป็นข้อบ่งชี้ไหม
7: จริงๆก็แนะนำเริ่มตรวจตั้งแต่มีเพศสัมพันธ์ก็ได้ค่ะหรืออายุขั้นต่ำ25ปี
1: อ๋อก็ไม่เกี่ยวกับอายุเท่าไหร่นะก็ยังสาวอยู่เลย
7: จริงๆความผิดปกติมีทุกช่วงวัยเลยค
1: ่
7: ะ
1: อ๋อมีทุกช่วงวัย
4: ค่ะแล้ววันนี้ได้รับโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะ
7: วันนี้ยังไม่ได้รับเกี่ยวกับทางสูนะคะ
4: ค่ะยังไม่ได้รับเรื่องตรง
7: ใช่ค่ะเรื่องทั่วไปเรื่องเกี่ยวกับการปัสสาวะผิดปกติเรื่องเกี่ยวกับไขมันในเลือดค่ะ
4: ค่ะ
1: โอเค
4: ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
4: ค่ะ
1: ผมดีใจที่ท่านผู้ชมพอเรามาคุยกับคุณหมอแล้วก็โทรมาปรึกษากันเยอะขึ้นวางคืนได้เลยครับเดี๋ยวรับได้แล้วก็คือเราอยากให้ท่านได้ประโยชน์จากการชมรายการเรามีเวลา2ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มต้นการถ่ายทอดสดเพราะว่าถ้าเราทุกคนทำให้ทุกช่วงเวลาทุกช่องทางเนี่ยเกิดประโยชน์กันท่านผู้ชมเราก็จะรู้สึกดีใจมาก
4: ใช่ค่ะพี่ดูคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเรามี VTR ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมนะคะเป็นมะเร็งที่พบในอันดับต้นๆของสุภาพสตรีเลยบางคนก็เป็นตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะพี่ดูเรื่องของก การรักษาเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าถ้ารักษาภายใต้ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือในการตรวจรักษาอาจจะสามารถกลับมาสดใสและใช้ชีวิตกันได้เหมือนปกติเลยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมวิธีอาร์นี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ทุกวันมีผู้คนจำนวนมากเดินเข้ามายังโรงพยาบาลศิริราชด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือความหวัง
1: คิว0611คุณสิรินทาเข้าห้องตรวจค่ะ
2: ที่เราตรวจร่างกายกันเราก็ทำอันตราซาวด์เบื้องต้นคุณหมอคิดว่ามีความเสี่ยงในระดับหนึ่งที่คุณสิรินทาอาจจะเป็นเนื้อร้ายหรือที่เราเรียกว่าเป็นมะเร็งเต้านม

คำเจอมาสักพักแล้วค่ะรู้สึกว่ามันโตเร็วมันใหญ่ขึ้นเร็วแล้วก็แข็งก่อนหน้านั้นไม่มีอาการอะไรเลยค่ะไม่เจ็บไม่ปวดแค่มันโตเร็วพ่อวันนี้ฝากร้านก่อนนะเดี๋ยวไปธุระแป๊บมาที่บ้านก็มีแต่คนแก่กับเด็กนะพี่พ่อแม่ก็แก่ขึ้นลูกๆ ก็ยังเล็กๆทุกคนครอบครัวถ้าขาดหนูไปคนนึงจะทำยังไง

0: เชิญคุณศิรินทาสวัสดิ์จันทร์ค่ะเชิญด้านในได้เลยนะคะเดี๋ยวยืนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดินตัวมาหาหนูนิดนึงนะเดี๋ยวจะทำการเอ็กซเรย์เต้านมนะคะเจ็บตึงนิดนึงนะคะไม่เกรงนะเอามือจับตรงนี้ไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะทำการเอ็กซเรย์นะคะยืนนิ่งไม่ขยับนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณศิรินทรานะคะอันเดี๋ยวขออนุญาตทำอัลตราซาวด์นะคะ
2: อันนี้จะเป็นแมมโมแกรมของคุณศิรินทราที่ตรวจไปเราเห็นเรื่องของที่ชัดๆเด่นๆเลยคือก้อนนี้ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้วก็จะเห็นก้อนที่เต้านมเป็นจุดตรงบริเวณข้างขวาบนที่เห็นโดยคร่าวๆเนี่ยมันดูเหมือนจะมีมากกว่า1จุดแล้วก็ตรงจุดที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นเหมือนก้อนที่อยู่ในท่อน้ำนมหรือกระจุกของท่อน้ำนมคือตัวนี้ประมาณเซนกว่าๆเพราะนั้นเราเห็นอย่างน้อย3จุดซึ่งตัวเนี้ยมันเริ่มมีการกระจายไปที่ตัวต่อมน้ำเหลืองเนาะชนิดของมะเร็งที่คุณศิรินทราเป็นชนิดที่เราเรียกว่าตัว HER2 มันอาจจะแบ่งตัวเร็วนิดหน่อยแต่ว่ายาที่เราจะได้เนี่ยมันเป็นยาดีมันเป็นเคมีบำบัดบ่งมุ่งเป้าเวลาที่ให้ไปคนไข้ครึ่งๆมีโอกาสที่ก้อนมันจะยุบจนหายหมดแต่ถามว่าไม่ผ่าได้ไหมไม่ได้ยังคงต้องผ่า
3: คุณหมอคะไอ้ก้อนที่3จุดที่คุณหมอพบมันสามารถเก็บเต้าได้ใช่ไหมคะ
2: ถ้าผล MRI ที่ตรวจไปยืนยันว่ามีแค่นี้หรือมันกระจุกอยู่ที่เดียวกันคุณหมอให้เก็บเต้าได้ค่ะปลอดภัย
4: ว่าไงดีวะบอกแม่ว่าไงดี
5: กลับไปเลย
4: พี่ให้โทรมาแน่เลย
6: สิ่งที่เธอต้องเผชิญเธอเลือกไม่บอกใครในบ้านบอกแค่สามีเพียงคนเดียวและเลือกฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่โรงพยาบาลสิริราช
4: หมอบอกว่าหนูเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้ายแรงมากหรอกแต่ไอ้ที่หนูเป็นเนี่ยมันต้องใช้เหมือนยาเคมีอะแม่แต่ว่ามันจะมีผลข้างเคียงนะบอกไว้ก่อนมันข้างเคียงอาจจะผมร่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่มันไม่ร้ายแรงอะไรมากแต่ว่าช่วงที่หนูรักษาอาจจะหาไปหาหมอบ่อยหนูก็จะให้แม่ขายของให้ก่อนได้ไหม
7: เดี๋ยวไปรักษาตัวให้หายลูก

0: ตอนนั้นหนูไม่รู้เลยว่าการรักษามันจะต้องผ่านอะไรบ้างหนูรู้แค่ว่าหนูจะต้องผ่านไปให้ได้และสู้ให้ถึงที่สุด
1: แผนการรักษาที่วางไว้ค่อยๆดำเนินไปทีละขั้น
2: ในการผ่าตัดของคุณหมอจำเป็นต้องมีอุปกรณ์มาตำแหน่งชี้เป้าคราวนี้ตัวที่ว่าเนี่ยบางทีเราก็เรียกกันว่าเป็นคลิปพอดีตอนนี้ที่ศิริราชเนี่ยมีอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่ทั่วโลกใช้เพื่อใช้ในการบอกตำแหน่งหรือมาตำแหน่งของตัวก้อนที่คุณศิริราชเป็นเพื่อที่จะเอาเนื้องอกออกให้ได้หมดโดยที่ความแม่นยำในการออกสูงโอกาสที่จะต้องผ่าตัดซ้ำก็ลดลงราคาตัวคลิปตัวนี้มันจะค่อนข้างสูงเทียบกับคลิปปกติทั่วไปทางศิริราชให้โอกาสในการใช้คลิปตัวนี
0: ้ตอนหนูให้คีโมหนูคิดว่าหนูจะผ่านไปได้ด้วยดี4เข็มแรกหนูไม่มีอาการแพ้อะไรเลยแต่4เข็มหลังคือจุดเปลี่ยนสำหรับหนูมันทำให้หนูปวดไปทั้งตัวลุกนั่งเข้าห้องน้ำก็ต้องมีสามีคอยพยุง
3: ปวดตั้งแต่หัวยันขา
0: ไม่อยากจะร้องให้ใครเห็นมันคือความอ่อนแอไม่อยากจะแสดงความอ่อนแอให้คนในบ้านเห็นร้องให้เสร็จแล้วค่อยออกไปยิ้มเหมือนเดิมอาการหนูหนักมากหนักจนลูกถามว่าแม่เป็นมะเร็งใช่ไหม
4: แม่แม่เป็นมะเร็งเหรอ
0: แม่ไม่ได้เป็นใครว่าไปไปเล่นกับน้องไปกลับ

0: ทุกข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลคือสิ่งที่ช่วยให้ทีมรักษามั่นใจว่าการวางแผนตั้งแต่วันแรกกำลังพาผู้ป่วยเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผ่าตัดกันเนาะนะคะอย่างที่คุยกันไว้ว่าผลการรักษามันดีเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยไม่ใช่งานยากละนะคะเดี๋ยวเราผ่าตัดเอารอยโรคเอาตอกน้ำเหลืองออกกันตื่นมาเสร็จเลยนะคะไม่ได้เจ็บเยอะมีอะไรกังวลเพิ่มเติมไหมไม่เนาะโอเคไม่ยากค่ะ

0: ลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วหนูก็ได้รับการฉายแสงพร้อมกับยามุ่งเป้าครบทุกเข็มตามที่คุณหมอให้ตอนนี้หนูรักษาเสร็จทุกขั้นตอนแล้วหนูกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม
1: เข็มสุดท้ายแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะ
0: ดีค่ะตอนที่หนูต่อสู้กับมะเร็งหนูต้องแอบร้องไห้คนเดียวทุกวันในห้องน้ำเพื่อที่จะไม่อยากให้คนอื่นเห็นน้ำตาของตัวเองกลัวลูกจะเครียดกลัวพ่อแม่จะคิดมากเลยต้องยิ้มไว้ก่อนแต่ตอนนี้หนูยิ้มได้จริงๆแล้วนะคะขอบคุณสิริราชและพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำให้หนูกลับมาอยู่คนที่หนูรักได้อีกครั้งขอบคุณนะคะ
2: ในทุกๆวันยังมีผู้ป่วยอีกหลายคนที่เริ่มต้นการรักษาด้วยความกังวลด้วยความหวังและด้วยคำถามมากมายเบื้องหลังผู้ป่วยแต่ละคนคือทีมบุคลากรที่ร่วมกันทำหน้าที่ของตัวเองในทุกขั้นตอนเพื่อให้การรักษาเดินหน้าต่อไปอย่างดีที่สุดและทุกครั้งที่ผู้ป่วยคนหนึ่งได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกตินั่นคืออีกหนึ่งความหมายของการรักษาที่เกิดจากความร่วมมือของทุกคนวันมหิดลโรงพยาบาลศิริราช
3: ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของคุณศิรินทราที่เราได้ชมไปนั้นก็ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่ามนุษย์เราจะป่วยเป็นโรคร้ายแบบไหนอะไรอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับนอกจากวิทยาการที่ศิริราชมีให้การดูแลที่เต็มที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือกำลังใจจากครอบครัวครอบครัวไหนมีกำลังใจให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยมีโอกาสกลับมาดีได้นะครับอันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะตระหนักถึงสิ่งนี้ครับอีกเรื่องนึงที่เราจะบอกในช่วงนี้ก็คือในการบริจาคของเราในการโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาของเรามีท่านที่กดโทรศัพท์ผิดอยากจะเรียนว่าจำเบอร์ดีๆกดให้ถูกไม่ต้องรีบกดนะครับ
4: มีคอมเมนต์เข้ามาครับบอกว่าโทรผิดไปผิด

0: เออเยอะมาก
1: ไปบ้านเขาอย่างงี้ไง
0: โทรไปออฟฟิศเขาบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นขอย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการจะบริจาคนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่02-270-2222นะครับ270-2222
1: อันนี้เป็นบริจาค
0: 80คู่สายครับศิลปินนักแสดงแล้วก็คุณหมอพยาบาลรอรับสายอยู่นะครับอีกเบอร์นึงนะครับด้านหลังผมด้านหลังพวกเราโอ้ตอนนี้เกือบแทบทุกคน
1: เกือบเต็ม
0: รับคำปรึกษาอยู่นะครับที่เบอร์022702555
1: อันนี้5มี3ตัวนะครับอันแรกนู้นอ่ะ2มี4ตัวอันนี้มี5 3ตัวข้างหลังต้องมี2ก่อนนะฮะ022702555
0: ครับอย่าโทรผิดนะครับอย่าโทรผิดครับ
1: ครับอันนี้เพื่อเป็นประโยชน์นะครับตอนนี้เราไปดูว่าท่านผู้มีเกียรติที่กรุณามารับโทรศัพท์กับเรามีใครแล้วก็รู้สึกอย่างไรกันบ้าง
0: เชิญครับ
1: 3สาวของเราเชิญจ้ะ
2: ค่ะขอบคุณพี่ดูน้องเปิร์นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ให้เกียรติมาร่วมรับโทรศัพท์นะคะเพื่อรับบริจาคเนื่องในวันมหิดลในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าท่านเนี่ยมิวอยากคุยด้วยมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นทั้งผู้บริจาคเป็นทั้งผู้ที่สละเวลามาร่วมรับโทรศัพท์และมาต่อเนื่องเป็น10ปีแล้วนะคะมาพูดคุยกันค่ะกับดร.โอค่ะคุณปรีชาพรสุวัฒโนดมค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มิวสวัสดีครับ
2: ได้ข่าวว่ามาช่วยเราทุกปีเลย
3: มา10กว่าปีแล้วครับไม่เคยพลาดแม้แต่ปีเดียวครับ
2: 10กว่าปีแล้วแล้วก็เป็นผู้บริจาคให้กับเราด้วย
3: ครับผม
2: ต่อเนื่อง
3: ครับผม
2: ค่ะ
3: เหตุผลเพราะว่าเมื่อผมตอนผมเกิดมาเนี่ยผมเป็นโรคหัวใจรั่วลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็ผนังหัวใจรั่ว
2: ค่ะ
3: ครับตอนนั้นก็ตอนที่เป็นตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีหมอไหนรักษาได้หมอก็บอกว่ารอให้โตขึ้นไปก่อนเนี่ยครับก็มีที่ศิริราชแหละนะครับที่ผมมาที่นี่แล้วเขาก็ช่วยชีวิตผมไว้นะครับก็เอาสว่านอะไรตัดซี่โครงแล้วหัวใจเขาก็ซ่อมให้เรียบร้อยนะครับซ
2: ่อม
3: ผน
2: ัง
3: ประมาณ10กว่าปีที่แล้วแล้วครับหลังจากนั้นก็เลยสัญญากับตัวเองว่าจะมาช่วยศิริราชทุกปีครับผม
2: จำได้เลยมิวเจอเราต้องทุกปีเลย
3: ครับผม
2: ปีนี้อยากจะให้พูดถึงความรู้สึกหน่อยค่ะที่ได้มาร่วมกับเราอีกครั้งนะคะ
3: ดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวันมหิดลวันสำคัญนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบเนี่ยว่าเวลาคนเราไม่สบายอ่ะมันไม่ใช่เวลาเราป่วยเราไม่ได้ป่วยคนเดียวคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเราก็เครียดไปด้วยนะครับแล้วก็ศิริราชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณพ่อคุณแม่ทุกคนให้ช่วยกันบริจาคมาที่ศิริราชมูลนิธินะครับเพราะว่าศิริราชจะได้เอาเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณดร.โอมากๆเลยปีหน้าเราพบกันอีก
3: ครับผม
2: นะคะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณคร
2: ับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวมิวจะขออนุญาตขอไมค์ด้วยนะคะเดี๋ยวมิวจะมาพูดคุยกับอีกท่านนึงนะคะคุณสุนทรีจันลงบุตรค่ะคุณสุนทรีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะ
2: อีกหนึ่งท่านนะคะที่ให้เกียรติมากับเรานี่ไหมนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะได้รับโทรศัพท์คนที่โทรศัพท์มาร่วมบริจาคค่ะ
5: ค่ะมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคมากมายเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่จบมหิดลด้วยกันตัวดิฉันเองก็เป็นศิษย์เก่ามหิดลนะคะเพื่อนๆที่จบมหิดลด้วยกันเนี่ยร่วมมาร่วมบริจาคเพื่อให้ศิริราชมูลนิธิเนี่ยได้มีโอกาสช่วยผู้ป่วยนะคะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นกล
2: ับ
5: มาเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป
2: ค่ะเป็นผู้บริจาคให้กับเราแล้วก็สลับเวลามาร่วมรับโทรศัพท์ให้เราด้วย
5: ใช่ค่ะ
2: พูดถึงความรู้สึกสั้นๆนิดนึงนะคะ
5: รู้สึกดีใจมากนะคะที่มีโอกาสได้มาร่วมทำบุญให้กับทางศิริราชมูลนิธิเป็นประจำทุกปีค่ะ
2: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยปีหน้าเราพบกันใหม่นะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
5: ุ
2: ณค่ะส่งต่อไปที่น้องกระแตเลยค่ะ
6: พี่มิ้วค่ะตอนนี้นะคะกระแตอยู่กับสาวสวยนะคะที่มาร่วมกับเรานะคะในการรับโทรศัพท์ค่ะเพื่อรับบริจาคพูดคุยกับคุณผู้ชมผู้ใจบุญทุกๆท่านเลยนะคะอยู่กับมิสแกรนด์อำนาจเจริญปี2026คุณมาลินีส่วนมีสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: เดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าตัวจริงแนะนำตัวเองแบบมิสแกรนด์ให้หน่อยค่ะ
7: แนะนำเลยนะคะสวัสดีค่ะนางสาวมลินีส่วนมีมิสแกรนด์อำนาจเจริญ
6: นี่นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมาร่วมกับเรารับโทรศัพท์รับบริจาคค่ะ
7: รู้สึกมีความปิติค่ะมีเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมการกุศลในครั้งนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสนะคะโรงพยาบาลศรีราช
6: ค่ะอ่ะแล้วเราอยากจะฝากเชิญชวนนะคะให้คนที่ดูอยู่อาจจะเป็นแฟนๆของเราแฟนๆนางงามมาร่วมบริจาคกันได้เชิญเลยค่ะ
7: อยากให้ทุกท่านนะคะ

0: บริจาค กันเยอะๆนะคะเพื่อผู้ป่วยได้โอกาสแล้วก็ช่วยเหลือปัญหาหลายๆด้านในด้านของสุขภาพนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะเมื่อบริจาคเยอะเนี่ยก็ทำให้รู้สึกชื่นอกชื่นใจ
1: ค่ะค่ะงั้นฝากให้เป็นตัวอย่างละกันนะคะให้กำลังใจคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์หน่อยค่ะ
0: ก็คุณหมอนะคะและพยาบาลนะคะทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยนะคะแหม่มซ่ามาลินีมิสแกรนด์อำนาจเจริญนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะให้คุณหมอและคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับมิสแกรนด์ของเรานะคะใครโทรเข้ามาก็พูดคุยกับน้องคนสวยของเราได้เลยนะคะขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวพี่เอาไปให้ก็ได้ค่ะไปเดี๋ยวเราส่งต่อให้กับน้องเนิร์ฟนะคะแล้วก็เชิญเลยค่ะแม่ค่ะน้าปิ่น
2: นี่นะคะค่ะคุณนิรินยาอัครพัสราโรจน์ค่ะหรือว่าคุณปิ่นนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะที่ได้มาร่วมรายการค่ะ
3: ครั้งแรกเลย
2: ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ
3: ตื่นเต้นนะคะ
2: ตื่นเต้น
3: แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่ค่ะ
2: ค่ะอยากจะช่วยบอกว่าช่วยเชิญชวนผู้ที่กำลังรับชมรายการอยู่ได้ไหมคะว่าให้ร่วมบริจาคค่ะ
3: ได้เลยค่ะก็ต้องเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ร่วมบริจาคนะคะเข้ามากันเยอะๆเลยเพราะว่าคือทีมแพทย์ทุกท่านนะคะก็ตั้งใจมากๆเลยในที่จะแบบรักษานะคะทุกๆคนทุกท่านนะคะให้หายดีนะคะเพราะฉะนั้นกองทุนเนี้ยหรือว่าวันนี้นะเป็นวันมหิดลนะคะก็เรียกได้ว่าคือเหมือนกับถือว่าแบบเป็นวันที่เรานะคะต้องบริจาคกันเยอะๆนะคะเพราะว่าทางโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเขาก็ต้องการนะคะเงินทุนนะคะไปรักษานะคะผู้ป่วยเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
2: เมื่อสักครู่นะคะได้รับชมวิทีอาร์ของคุณปิ่นค่ะแล้วรู้สึกว่าทัชใจมากๆเลยค่ะอยากจะช่วยบอกว่าให้กำลังใจผู้ป่วยที่อาจจ
3: ะ
2: กำลังเผชิญสิ่งที่คุณปิ่นเคยเจอมาหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะก็ขออนุญาตเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่กำลังเผชิญอยู่กับโรคที่แบบกำลังเจ็บป่วยอยู่นะคะทุกคนเลยนะขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็หายดีกันทุกคนเลยนะคะค่ะ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขออนุญาตส่งต่อให้กับ
3: ได้เลย
2: คุณสัญญาแล้วก็คุณมิกรมเลยค่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ได้เห็นแล้วเนาะว่าเราได้รับเกียรติจากหลายๆท่านมากมายที่กรุณาช่วยกันนะครับมาเป็นกำลังใจมารับโทรศัพท์มาพูดคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านที่อยากจะบริจาคเข้ามา
5: ซึ่งสามารถโทรมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อสักครู่ที่เรามองเห็นอยู่ยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับ
4: ผู้สายที่ยังมีโอกาสว่างอยู่นะครับยังโทรมาได
5: ้โดยเฉพาะด้านหลังของผมครับผมแอบได้ยินเสียงคุณหมอกิริติคุยสายอยู่ตลอดเวลา
4: ผมได้ยินว่าเรื่องโรคหัวใจมาถามเยอะเลย
5: บทสนทนาคือบอกว่า มีคำถามอะไรสงสัยไหมครับถามได้เลยนะครับถามได้เลย
4: ไม่ต้องเกรงใจ
5: ไม่ต้องเกรงใจถามไม่ได้ซึ่งปกติแล้วหมอกฤตินี่คิวทองมากนะครับ
4: ถูกต้อง
5: กว่าจะให้คำปรึกษาได้แต่วันนี้นี่มาสแตนด์บาย
4: นัดคุยหลายเดือนนัดผ่าหลายปีกว่าจะได
5: ้แต่วันนี้คุณหมออีกหลายท่านเลยครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอีกหลายด้านด้วยกัน
4: ครับ
5: สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-270-2555
4: อันนี้ปรึกษา
5: ปัญหาสุขภาพนะครับ270-2555นะครับส่วนหมายเลขรับบริจาคนะครับ02-270-2222นะครับ
4: มีคนสงสัยแล้วมีคำถามเยอะมากว่าอยากทำบุญแล้วมั่นใจว่าได้บุญจริงๆก็นี่แหละตัวอย่างหนึ่งที่ท่านจะบอกคนที่ท่านรักหรือว่ามันเป็นวาระเป็นวันดีของใครก็ตามคุณพ่อคุณแม่วันเกิดใครก็ได้ไม่ต้องเป็นวันนี้ก็ได้นะครับวันไหนก็ตาม
5: ที่สำคัญนะครับจะบริจาคมากจะบริจาคน้อยสามารถบริจาคได้หมดเลยเมื่อสักครู่ผมมีโอกาสได้รับสายโทรศัพท์แทนคุณหมอตอนที่ไปคุยกับคุณหมออุดมแล้วคุณชมโทรมาบอกว่าจะบริจาคเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าบอกตัวเลขได้หรอคะบริจาคน้อยนะคะ
4: เท่าไหร่ก็20บาทบาท50
5: เท่าไหร่ก็ได้ครับบริจาคเท่าไหร่คะ100บาทโอ้โห100บาทนี่ก็ถือว่าช่วยชีวิตคนอื่นได้แล้วเพราะฉะนั้น5บาท10บาท100บาท1,000บาทล้านบาทแล้วแต่ท่านเลยนะครับโทรมาได้เลย02-270-2222นะครับ
4: ครับเราหวังว่าท่านจะร่วมกันทำบุญนะครับในวาระดีๆถือว่าเป็นอีกวันนึงที่ดีแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นบางทีเนี่ยเราก็จะบอกตัวเองว่าเราเกิดมาไม่ได้มีอาชีพช่วยเหลือใครเพราะไม่ได้ทำงานในหน้าที่สำคัญมาก
5: ครับ
4: อาจจะหาเลี้ยงชีพไปวันๆแต่จริงๆแล้วนี่คือกลไกนึงที่ท่านกำลังช่วยเหลือผู้อื่นอย่างชัดเจนออกมาเป็นรูปธรรมเลยครับมีคนมีชีวิตรอดเพราะว่าเขาได้รับการรักษาเขาได้ไปต่อเพราะเงินที่ท่านบริจาคนั่นเองนะครับตอนนี้เราจะไปที่เรื่องราวต่อไปที่เราจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับเป็นเรื่องการเดิมพันครั้งสุดท้ายความหวังของการเป็นแม่

0: จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
1: เชิญครับ
2: เขาบอกว่าถ้าหมอไม่สามารถที่จะเก็บมดลูกให้เขาไว้ได้เขายินยอมที่จะเสียชีวิตไปพร้อมกับมะเร็งก็เป็นผู้หญิงอายุน้อยถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอื่นด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกการรักษามาตรฐานของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็คือการตัดมดลูกหมอก็จะต้องพยายามที่จะตัดออกให้หมดเพื่อที่จะรักษาชีวิตของคนไข้เป็นหลักสิ่งที่เขาจะต้องสูญเสียไปก็คือความสามารถในการที่จะมีทายาทแต่ว่าในกรณีของเคสนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะมีบุตรต้องการที่จะมีครอบครัวอันอบอุ่นเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวแล้วก็ลูกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เขานึกถึงถ้าหมอไม่สามารถที่จะเก็บมดลูกให้เขาไว้ได้เขายินยอมที่จะเสียชีวิตไปพร้อมกับมะเร็งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็รู้สึกว่าจะต้องหาทางที่จะช่วยดูแลเขาให้มันปลอดภัยทำให้ชีวิตครอบครัวของเขากลับมาสุขสมบูรณ์อีกครั้งครับ

0: เป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างยากอาจจะไม่ได้ทำได้ในโรงพยาบาลทั่วๆไปการผ่าตัดใช้เวลานานเสียเลือดมากเพราะว่าปกติแล้วนอกจากการตัดอวัยวะออกในคนไข้ทั่วไปแล้วถ้าเรายังต้องการที่จะมีเก็บมดลูกไว้เนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนในกระบวนการของการต่อซึ่งมันจะทำให้เสียเวลาเสียเลือดความเสี่ยงของการผ่าตัดเพิ่มขึ้นการผ่าตัดประสบความสำเร็จนะครับเราใช้การทำผ่าตัดที่นานแต่ว่าคนไข้สามารถตัดมะเร็งออกได้หมดสามารถเก็บมดลูกได้หลังจากการตรวจติดตามคนไข้เนี่ยปีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบอกว่าเขาสามารถตั้งครรภ์ได้ในที่สุดเขาก็สามารถคลอดลูกสมบูรณ์แข็งแรงทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยกลับมาสมบูรณ์แล้วก็อบอุ่น
1: สวัสดีครับพวกเรามีแม็กนะครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาเป็นผู้ให้นะครับด้วยการบริจาคเงินนะครับพร้อมกับรับธงที่ระลึกวันมหิดลนะครับผมได้ที่ศิริราชมูลนิธินะครับแล้วก็ธนาคารทั่วประเทศครับผมยังมีผู้ป่วยด้อยโอกาสอีกจำนวนมากนะครับที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่นะครับมาร่วมเป็นผู้แบ่งปันด้วยกันนะครับ
2: ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชพร้อมรับธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกด้วยการบริจาคได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศเพราะทุกการให้ยิ่งใหญ่เสมอสแกนบริจาคผ่าน QR code ด้านล่างได้เลยนะครับ
3: สวัสดีครับพวกเราลังดุลนะครับอยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาเป็นผู้ให้นะครับให้ครั้งนี้เป็นการให้ที่รุ่งเรืองมีคุณค่ามากนะครับว่ายังมีผู้ป่วยที่ได้โอกาสจำนวนมากและจะต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วการให้ครั้งนี้บริจาคครั้งนี้จะได้ทำ
4: การที่เราเลือกด้วย
3: เป็นการเลือกด้วยนั่นคือวันเป็นเรื่องของมหิดลนะครับเราจะบริจาคที่ไหนกับพี่แก
4: คือเราร่วมบริจาคกันได้ทุกวันนะครับที่ศิริราชมูลนิธินะครับ
3: แล้วก็ธนาคารประเทศเลยครับหวังเหลือเกินเพื่อนๆชาวไทยทุกคนจะมาบริจาคกันเยอะๆมาเป็นผู้ให้กันนะครับ
5: ยังมีผู้ป่วยด้อยโอกาสจำนวนมากนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินพร้อมรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันได้เลยค่ะที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันกันด้วยนะคะ
6: ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชพร้อมรับธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกด้วยการบริจาคทุกวันได้ที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศเพราะทุกการให้ยิ่งใหญ่เสมอมาร่วมส่งต่อการให้ไปด้วยกันนะคะ
7: ยังมีผู้ป่วยด้วยโอกาสจำนวนมากเลยนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือจากท่านค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินพร้อมกับรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันที่สิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศนะคะมาช่วยกันต่อลมหายใจให้พวกเขากันค่ะ
8: สวัสดีค่ะแพรชนะค่ะแพรก็อยากชวนทุกคนนะคะมาร่วมเป็นผู้ให้เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชค่ะร่วมบริจาคเงินพร้อมรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศไทยค่ะมาร่วมส่งต่อการให้ไปด้วยกันนะคะ
9: ขอเชิญร่วมบริจาคนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชนะครับ

0: ังไงเรา
1: ใช่
0: ร
1: ัก
0: ษาถูก
2: ท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของการถ่ายทอดสดรายการพิเศษในวันนี้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่พวกเราทุกคนได้มีโอกาสเห็นความหวังของคนมากมายและเราก็ได้รับรู้ว่าความหวังของแต่ละคนนั้นมีโอกาสจะเป็นความจริงได้ความหวังในสิ่งที่ดีของทุกท่านว่าจะมีวันใหม่ที่สวยงามแข็งแรงกลับมามีสุขภาพดีมันเป็นความจริงได้เพราะการบริจาคของท่านผู้ชมทุกๆท่านในวันนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็นั่นเป็นสิ่งที่ดีเป็นความภูมิใจว่าแสงแรกแห่งสิริราชก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ
1: ใช่ค่ะและทุกๆครั้งนะคะที่เราได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะคะเป็นเสียงแห่งความสุขจริงๆค่ะคุณผู้ชมยังมีเวลานะคะในการบริจาคสมทบทุนเนื่องในวันมหิดลในปีนี้นะคะถึงแม้ว่าจบรายการไปแล้วก็ยังสามารถบริจาคได้อย่างต่อเนื่องนะคะและอย่างที่เราได้เล่าคุณผู้ชมไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการเรามีกิจกรรมของน้องๆนะคะทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะคะได้ช่วยกันทำกิจกรรมที่น่าภาคภูมิใจโดยเฉพาะเรื่องของธงที่เราคุยกันไว้น้องน้องทำข้ามวันข้ามคืนแล้วก็มีการทำธงแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่เชิญชวนคุณผู้ชมได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมบริจาคกับเราได้ด้วย
0: ค่ะ
3: ครับและในเรื่องของการบริจาคนะครับจริงๆแล้วก็สามารถทำได้ทุกวันแหละครับแต่ว่าการที่เรามีโอกาสได้มาเจอกันทุกๆปีในวันมหิดลเนี่ยนะครับนอกจากที่เราจะมีโอกาสได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อการแพทย์ของเราแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นอีกภาพนึงที่เราจะได้เห็นว่าสิริราชนั้นมีการปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนน้องๆนักศึกษาที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกันมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Virtual Run Line Sticker นะครับอย่างน้องเนิร์ฟที่เป็นพิธีกรอยู่ข้างๆเราในตอนนี
1: ้
3: ปีถัดไปเราก็จะได้เห็นเป็นอาจารย์หมอ เป็นคุณหมออยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนะครับเช่นนี้แหละครับคุณผู้ชมเองก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันวันมหิดลทุกๆปีเราสามารถเจอกันแบบนี้แล้วก็ร่วมสมทบทุนเพื่อที่จะบริจาคให้กับผู้ป่วยยากไร้ได้นะครับ
4: ค่ะอย่างที่คุณเปิร์ลบอกนะคะว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนาะนักศึกษาแพทย์เขาไม่ได้แค่เคร่งแค่การเรียนอย่างเดียวหูกิจกรรมก็จัดเต็มนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสื่อต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์งานนี้ให้กับทุกๆท่านได้ทราบกันนะคะรวมไปถึง Virtual Run อย่างที่บอกทำธงก็ทำอดหลับอดนอนกันด้วยนะคะเยาวชนกลุ่มนี้ล่ะค่ะจะมาเป็นอนาคตนะคะของประเทศของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างแน่นอนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเขาเป็นกำลังใจให้สิริราชคุณผู้ชมยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมบริจาคกันได้ในตอนนี้คู่สายยังว่างอยู่นะรอรับสายคุณผู้ชมอยู่นะคะที่เบอร์022702222นะคะ022702222อันนี้เป็นการบริจาคนะคะส่วนสอบถามปัญหาสุขภาพคุณหมอก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเช่นกันนะคะสอบถามกันได้ฟรีๆโอกาสแบบนี้นะคะพิเศษจริงๆ022702555นั่นเองค่ะ
1: และตลอดเวลาเกือบ2ชั่วโมงเต็มนี้นะคะท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆค่ะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับกำลังใจแล้วก็พลังความเป็นนักสู้นะคะที่สัมผัสได้จากเคสผู้ป่วยที่ได้เคยได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลศิริราชค่ะแล้วก็ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะแล้วก็มุมมองการใช้ชีวิตตลอดจนเรายังได้พาท่านไปพบกับวิทยากรทางการแพทย์นะคะเพื่อผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าการบริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยด้วยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชท่านสามารถทำได้เรื่อยๆไม่มีวันหยุดค่ะน้ำใจจากทุกท่านโรงพยาบาลศิริราชยินดีรับค่ะ
3: ของสุดท้ายแล้วครับพี่ดูครับ
2: โอเคได้เวลาแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะเรียนท่านผู้ชม ทุกท่านนะครับว่าจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านเมื่อรวมกันแล้วก็จากคนทั้งประเทศวันนี้เราได้ยอดบริจาคที่จะไปดูแลผู้ป่วยของศิริราชพยาบาลอย่างไรนะครับและยอดบริจาคจนถึงวินาทีนี้ของเรานะครับก็คือ102ล้านบาท 122,751 บาท 58 สตางค์ครับ102ล้านครับ
3: โอ้โหยังไม่จบรายการยังไม่จบรายการยังไม่จบ
2: ยังเพิ่มได้อยู่นะครับยังเพิ่มได้อยู่
4: กลายเป็นว่าโค้งสุดท้ายคนโทรเยอะขึ้นนะคะคุณผู้ชมรีโพลเลยนะคะนอกจากจะรับบริจาคในวันนี้กันแล้วยังฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะคะเพราะว่าที่เว็บไซต์ค่ะก็คือ www.simahidol.mahidol.ac.th นะคะ /mahidolday จริงๆก็เซิร์ชไปเลยนะคะอยากร่วมบริจาคสามารถ Google ได้เลยค่ะหรือว่าบริจาคโดยตรงได้ที่สิริราชมูลนิธิก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: และโค้งสุดท้ายต้องเรียนเชิญท่านคณบดีค่ะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะคุณหมอเชิญค่ะ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: ค่ะ
2: เชิญครับคุณหมอครับ
4: ฟังเลยค่ะ
5: สวัสดีครั้งครับ
1: สวัสดีครับให้คุณหมอความรู้สึกนิดนึงค่ะ
6: วันนี้รู้สึกปลื้มเป็นอย่างยิ่งครับที่ศิริราชเราเป็นสถาบันที่ทุกคนยังให้ความเคารพและศรัทธาครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนได้กรุณาบริจาค

0: ให้เราจะนำไปช่วยเหลือชีวิตคนไข้ที่โรงพยาบาลศิริราชครับแล้วผมเชื่อว่าเงินบริจาควันนี้102ยังไม่หยุดหรอกครับมากกว่านั้นแน่นอนครับผมเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้คงจะต้องไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่รายการนี้หรือหลังจากที่เราจบรายการแล้วก็สามารถบริจาคผ่านที่ศิริราช
1: แต่ลืมว่ายังมีน้องๆที่จะไปเจอ
0: ใช่ครับฝากดูแลน้องๆนักศึกษาแพทย์ของผมด้วยนะครับทุกคนก็ตั้งใจอย่างยิ่งแล้วก็อยากจะไปบอกบุญแล้วก็ถือว่าเป็นสะพานบุญที่ต่อเนื่องให้กับคนที่อยากจะช่วยเหลือคนไข้ที่ศิริราชต่อไปครับผมต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านเลยครับที่มีส่วนร่วมในการทำรายการพิเศษวันไม่ดนของศิริราชของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกที่ให้การสนับสนุนเป็นแม่ข่ายสถานีโทรทัศน์ True Vision 784สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง32สถานีโทรทัศน์ PPTV ช่อง36ช่องวัน31ช่อง7 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง3สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี34 HD รวมถึงการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนบริษัท JSL Global Media จำกัดรวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงทุกๆท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการทำให้รายการพิเศษวันไม่ดนของศิริราชมีคุณค่าอย่างยิ่งครับขอบคุณอย่างสูงครับ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค
3: ่
2: ะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค่ะ
4: อาจารย์ครับครบวาระพอดีครับอยากทิ้งทวนสร้างทำลายสถิติเอาเท่าไหร่ดีครับ
0: ผมมั่นใจครับว่าปีที่แล้วเราได้ประมาณเกือบ130ล้านครับเพราะนั้นขอให้ทุกท่านช่วยกรุณานะครับบริจาคผ่านมาทางนี้เลยครับแล้วก็แน่นอนสุดครับเราจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ไปซื้อวัสดุซื้ออุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือชีวิตปีต่อปีซึ่งสิ่งนี้ศิริราชเรามีคนไข้ปีละเกือบ5ล้านคนแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนไข้30บาทที่ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลทั่วประเทศครับเพื่อหวังว่าเราจะรักษาให้เขาหายให้เขาออกไปเป็นผู้นำของครอบครัวเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อสังคมแล้วก็ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งครับผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งครับว่าความเอื้ออาทรของคนไทยไม่เคยหยุดครับ
1: อาจารย์ครับเราเคยเห็นยอดบริจาคตั้งแต่ปีก่อนๆเรามีข้อมูลอยู่บ้างนะครับแล้วก็แล้วแต่ภาวะเศรษฐกิจเราโลกเรามีสงครามหรือไม่อะไรอย่างไรแต่ถามว่าในช่วงเวลาที่ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรหรือไม่มนุษย์ต้องเจ็บป่วยอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้จึงเป็นคำถามกับอาจารย์ว่าเรามีข้อมูลหรือไม่ว่าแต่ละปีจริงๆแล้วเราต้องการเงินในการรับบริจาคเนี่ยไปดูแลผู้ป่วยและซะหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาตอบสนองการรักษาพยาบาลต่างๆมันมากกว่ายอดที่เรามีขนาดไหนอย่างไรหรือเรามีโครงการกำลังมีส่วนขยายส่วนไหนที่เราก็เห็นอยู่ว่าศิริราชตอนนี้เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยและญาติที่เราก็อยากจะดูแลให้ดีกว่านี้นะครับมีข้อมูลไหมฮะอาจารย
0: ์พี่ดูว่าจริงๆแล้วที่ศิริราชเรามีคนไข้เดินเข้ามาวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 20,000 คนเฉพาะคนไข้นะครับ
1: คนไข้นะอันนี
0: ้แล้วก็กว่า 50% เป็นคนไข้มาจาก30บาทบัตรทอง
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเคสที่ยากที่สุดของประเทศที่ไม่สามารถที่จะดูแลโดยโรงพยาบาลหรือทีมแพทย์จากที่อื่นได้แต่ละเคสที่มาเนี่ยต้องใช้เงินในการซื้อยาซื้อเวชภัณฑ์ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงครับหลายเคสเราไม่สามารถที่จะเบิกผ่านจากกองทุนได้อย่าง
1: เต็มที่มันมีกติกาของมันอยู่
0: ใช่ครับเพราะนั้นน่ะต้องบอกว่าปีนึงก็อาจจะเป็นเงินเป็นพันล้านที่เราอาจจะมีโอกาสที่เราจะขาดทุนจากตรงจุดนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราได้มาก็คือการที่คนไข้บริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิเงินเหล่านั้นแหละครับเป็นเงินที่เรานำมาซื้อไม่ว่าจะเป็นหัวใจเทียมหูเทียมให้กับเด็กๆหรือรวมถึงกระดูกเทียมที่เราทำสามารถ 3D printing ได
1: ้
0: ยาต่างๆที่เป็นยาที่จะต้องใช้ในการฆ่าเชื้อโรคสูงที่สุดเพื่อที่หวังผลว่าคนไข้จะได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บตรงจุดนี้แหละครับจุดที่ผมเชื่อว่าเรามาถึงวันนี้ได้ก็เพราะว่าศรัทธาประชาชนครับที่ช่วยเรามาโดยตลอดครับ
4: จะรออะไรล่ะครับ022702222โค้งสุดท้ายแล้วครับ
2: ค่ะ
1: สุดท้ายจริงนะตอนนี้นาฬิกาผมบอกว่า55นาทีเรากำลังจะเข้าสู่การเคารพธงชาติตอน18นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะมีเวลาที่จะคุยกับท่านถ้าจะคุยได้เราก็จะคุยกับอาจารย์ให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าผมเชื่อว่าท่านผู้มีเกียรติที่อาจจะถ้าท่านยังไม่เคยเป็นผู้ป่วยของศิริราชท่านอาจจะจินตนาการไม่ชัดเจนแต่ถ้าท่านมีญาติหรือมีอะไรที่เป็นคนป่วยและท่านต้องการการดูแลรักษาท่านจะเข้าใจเลยว่าการเข้ามาสู่ตรงนั้นและบุคลากรทุกคนพยายามอย่างยิ่งที่จะดูแลคนไข้ทุกคนให้เท่าเทียมกันทั้งหมดอย่างที่เราได้บอกไว้แล้วว่าเราไม่มีการปฏิเสธสิ่งต่างๆของคนไข้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าต้นทุนของเรามีจำกัดอย่างยิ่งนั่นคือเหตุผลของการต้องการความช่วยเหลือจากคนทั้งประเทศในการดูแลนะครับคงต้องท้ายจริงแล้วอาจารย์จะฝากอะไรเป็นสุดท้ายไหมครับ
0: แน่นอนที่สุดครับวันนี้เรา

0: มีความดีใจอย่างยิ่งที่เห็นคนไทยที่ช่วยเหลือศิริราชของเราก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับแล้วก็ผมมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่ทุกท่านได้กรุณาบริจาคผ่านมาในรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่จะติดตามมาในศิริราชมูลนิธิเราก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับในการที่จะนำเงินต่างๆไปช่วยเหลือชีวิตผู้คนจำนวนมากในอนาคตครับก็ขอบคุณเป็นอีกครั้งครับขอเป็นตัวแทนของคนไข้ทุกคนของศิริราชนะครับที่ได้กรุณาได้รับความช่วยเหลือจากทุกๆคนในวันนี้ครับต้องขอบคุณทุกท่านทุกท่านนะที่ช่วยทำให้รายการเรามีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับขอบคุณอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับคุณหมออภิชาติอัศวมงคลกุลนะครับท่านคณบดีนะครับแล้วก็คงจะเป็นเวลาสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับพวกเราทุกคนที่ห้องส่งททบ5ก็มีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจไม่ว่ายอดจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าทั้งหมดนั้นมาจากหัวจิตหัวใจของท่านผู้ชมทุกท่านที่มีใจอันเป็นกุศลอย่างยิ่งจริงก็ขอให้ผลบุญอันงดงามที่ท่านทำขอให้จิตใจของท่านเข้มแข็งแล้วก็มีความสุขในชีวิตแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยผลบุญที่ท่านได้ทำไว้นะครับปีหน้าเราก็จะมาพบกันใหม่ด้วยความตั้งใจดีงามเหมือนเดิมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับติดตามข่าวเด่นทันสถานการณ์ครับวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569ครับพบกับคุณแตงกวาธนัญญาผมโก้ทวาริครับ
0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะแฟนเพจ Facebook TV Fast HD Online เว็บไซต์ thaitvfasthd.com ททบ5เชื่อมคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์นำคุณค่าสู่สังคมไทยค่ะ
1: วันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะครับหนึ่งเรื่องที่เรายังตามกันต่อเนี่ยคือเรื่องของสมีโชตนะครับแล้วก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอัปเดตนะครับระหว่างสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาครับนอกจาก2ประเด็นนี้มีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างไปติดตามในหัวข้อข่าวครับตำรวจเร่งตรวจสอบ2ประเด็นเส้นทางการเงิน215ล้านบาทคดี

0: อยุธยาทั้งการยักยอกเงินวัดเข้าสู่บัญชีส่วนตัวและผู้กระทำความผิดร่วมที่คาดว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องอีก 1-2 คน
1: ผู้นำสหรัฐทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในโอกาสครบรอบ25ปีเหตุการณ์ในวันวัน11กันยายนค่ะ
0: ช่อง5ทันกระแสไปติดตามการรับมือภัยพิบัติดินถล่มที่เกิดขึ้นที่เนปาลไทยต้องเตรียมการรับมืออย่างไรมีจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวัง
1: คดีสมิโชตนะคะผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงแต่ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายมีเรื่องให้ติดตาม2เรื่องคุณผู้ชมที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของยอดเงินมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีณวันที่จับกลุ่มนะคะยอดอยู่ที่ประมาณ92ล้านบาทแต่ว่าสืบสวนไปสืบสวนมาโอ้โหมีทรัพย์สินอีกเพียบเลยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพิรุธเรื่องการยักยอกเงินวัดรวมมูลค่า215ล้านบาทเข้าไปแล้วส่วนเรื่องของผู้ต้องหาสมิโชติกับสีกาคนสนิทยักยอกเงินวัดทำกันแค่2คนหรอหรือมีตัวละครลับคนอื่นๆอีกขณะนี้ยังไม่ยืนยันค่ะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีสมิโชติและสีกาเอนะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยถูกควบคุมตัวไปฝากขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบ2ประเด็นประเด็นที่1ค่ะกรณีสมิโชติกระทำผิดวินัยของสงฆ์ยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดแล้วก็ลงลายมือชื่อตอนที่เป็นเจ้าอาวาสไว้ด้วยนะคะกับส่วนที่สองตำรวจกำลังไล่ดูอยู่คือเส้นเงินของผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาบัตรในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระวัตถุมงคลรวมถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดซึ่งมันเยอะมากๆคุณผู้ชมคะหลายรายการนะคะอ่ะตอนนี้รวมมูลค่าทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าเป็นยอดอะไรทั้งหมดที่จะต้องตรวจสอบกัน215ล้านค่ะผู้บังคับการกองปราบคาดว่าในคดีนี้อาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกสักประมาณคนหรือ2คนที่ดิฉันนำเรียนคุณผู้ชมตอนต้นว่าคนสงสัยกันมากว่าเนี่ยทำแค่2คนจริงๆหรอระหว่างสมิโชติกับสีกาคนสนิทหรือมีผู้อื่นรู้เห็นเป็นใจด้วยนะคะแล้วเนื่องจากเป็นคดีในวงการผ้าเหลืองคนก็บอกว่าอ้าวคนในวัดเกี่ยวด้วยหรือเปล่านะคนที่อยู่ในร่มกาสาวพัดรูปอื่นๆหรือคารวาสก็ตามประเด็นนี้ตำรวจก็ยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะในขณะที่การตรวจสอบเส้นเงินค่ะกองปราบส่งเอกสารไปให้ปปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรียบร้อยแล้วปปง.ก็จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจหาเส้นเงินการทุจริตและโยงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามกรอบระยะเวลายังไม่สามารถที่จะระบุได้แต่ว่าทางตำรวจก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนะคะ
0: แน่นอนครับทุกครั้งที่มีข่าวคราวที่เป็นข่าวคราวไม่ดีเกี่ยวกับวงการพระสงฆ์นะครับพระรูปหนึ่งที่มักจะออกมาให้ความคิดเห็นเตือนสติสังคมนะครับก็คือพระพยอมคราวนี้ท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับบอกว่าพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยไม่ควรเรียกว่าพระนะครับแล้วก็ย้ำว่าไม่มีสิ่งใดที่จะศักดิ์สิทธิ์ไปมากกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็เตือนว่าใครที่ยังหลงไหลในเรื่องของปาฏิหาริย์การปลุกเสกเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวไปฟังพระพยอมกันครับพระพยอมหรือว่าพระราชธรรมนิเทศนะครับเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะครับแสดงความคิดเห็นกรณีการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีสีกาคนสนิทที่ถือว่าเป็นหนึ่งในขบวนการร่วมด้วยนะครับจากกรณีนี้นะครับอายัดทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากครับโดยพระพยอมกล่าวว่าตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าอันเนี้ยหลักธรรมเนี้ยเป็นของแท้แต่การมีพฤติกรรมดังกล่าวที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับถ้าพระรูปไหนมีไม่ควรเรียกพระรูปนั้นว่าเป็นพระนะครับอีกทั้งพฤติกรรมก็คือยังปล้นเงินศาสนาเนี่ยเอาไปใช้ส่วนตัวซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนไปแล้วว่าไม่ว่าพระรูปใดอยู่วัดไหนหากว่าพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็จะต้องถูกจับกุมดำเนินคดีส่วนประเด็นการปลุกเสกวัตถุมงคลนั้นพระพยอมกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคนเนี่ยกลับไปให้ความสำคัญกับเรื่องของปาฏิหาริย์เรื่องของการปลุกเสกเพราะว่าควบคุมกิเลสของตนเองไม่ได้นะครับ
2: อยากฝากให้ประชาชนเนี่ยทำตามพระพุทธเจ้า

0: อย่าเรียกพระถ้าเป็นขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าต้องให้บอกว่าต้องเรียกภิกษุมหาโจรเพราะว่าปล้นเงินศาสนาไปใช้เนี่ยโจรมา2วันปล้นธนาคารได้แค่ล้าน5แต่นี่ปล้นเป็น200 100 200ล้านจึงต้องเรียกว่าภิกษุมหาโจรแล้วต้องใช้กองปราบไปจับคุมเหมือนกับโจรใหญ่ๆเลยอ่ะไม่ใช่โจรกระจอกนั้นช่วยเรียกคนพวกนี้ว่าภิกษุมหาโจรแล้วก็อย่าฝากว่าภิกษุทั้งหลายที่ตำรวจแม้ตำรวจพูดดีมากตำรวจเตือนว่าหลวงพี่หลวงพ่อที่ทำแบบนี้อยู่ให้รีบหยุดถ้าไม่หยุดผมจับแน่ที่ตำรวจเตือนดีมากงั้นพวกหลวงพี่หลวงพ่อทั้งหลายที่กำลังทำตัวจะเป็นภิกษุมหาโจรหยุดซะก่อนที่จะเข้าตาราง
1: อย่างนี้ใช้นโยบายของท่านนายกได้ไหมที่บอกปิดชื่อถือพฤติกรรม อันนั้นเนี่ยไปใช้กับข้าราชการแต่อันนี้ก็สามารถใช้ได้ว่าจะเป็นพระชื่อดังแค่ไหนไม่ว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแค่ไหนถ้าพฤติกรรมไม่ดีตำรวจก็ต้องจัดการ
2: แล้วไม่เกี่ยวกับความเป็นพระไม่เกี่ยวกับเรื่องพระเหลืองด้วยคุณผู้ชมคะเกี่ยวกับตัวบุคคล
1: ครับ
2: พระดีๆยังมีเยอะพระที่ออกมาเตือนสติสังคมว่าอย่าหลงงมงายให้เรายึดหลักเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งนี้แหละจริงแท้ที่สุดนะคะ
1: ครับ
2: อ่ะตามต่อเรื่องนี้บ้างคุณผู้ชมคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากที่มีการจับกุมนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ท่านหนึ่งนายกเฮงซัดทอดนะคะยอมเปิดปากไปถึง DSI 2คนและนำมาสู่การจับกุมเจ้าหน้าที่ DSI ดังกล่าวล่าสุดค่ะตำรวจอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว2เจ้าหน้าที่ DSI แล้วโดยพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว2เจ้าหน้าที่ DSI นะคะที่ถูกสาวที่ถูกโยงว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการในการเอื้อประโยชน์ทุจริตสอบท้องถิ่นหนึ่งในนั้นคือนายอิทธิพลค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศกับอีกคนนึงนายอนุรักษ์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษทั้งสองคนนะคะได้ยื่นขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันคุณผู้ชมครับข้าราชการสามารถทำแบบนี้ได้ไม่ได้เป็นอภิสิทธิ์พิเศษอะไรของเจ้าหน้าที่ DSI นะคะอันนี้บอกเป็นข้อมูลเฉยทางพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงเป็นหลักเป็นแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะทั้งสองคนตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดฐานเรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมายหรืออาศัยอิทธิพลของตนในการกระทำในหน้าที่อันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143แล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา175ทั้งสองคนถูกเจ้าหน้าที่ที่นำโดยบิ๊กเต่านะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยตำรวจปปป.นำกำลังลงพื้นที่เข้าจับกุมตัวนายอนุรักษ์เนี่ยถูกจับที่บ้านพักย่านเทิดราชัน27ก่อนพบเอกสารที่ทำให้ทราบว่าผู้ต้องหามีบ้านพักอีกหลังหนึ่งจึงนำไปสู่การเข้าตรวจค้นบ้านพักอีกแห่งที่อยู่ย่านดอนเมืองส่วนนายอิทธิพลก็ถูกจับกุมตัวได้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีการจับกุมดังกล่าวเป็นการขยายผลจากคำให้การนะคะของนายกเฮงคุณผู้ชมคะนายกเฮงเนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นคนดังนะคะเคยลงการเมืองใหญ่ด้วยในฐานะผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยแต่หลักๆแล้วแกก็จะอยู่ในเวทีท้องถิ่นนายกเฮงนายประวิตรจารุรัชกุลผู้ต้องหาในคดีเรียกรับเงินเพื่อช่วยในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซัดทอดไปว่าเจ้าหน้าที่ DSI 2คนนี้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งการสอบปากคำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนยังคงให้การปฏิเสธนะคะความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม DSI ปกติมีหน้าที่ต้องไปจับคนอื่นโดยเฉพาะการจับกุมในคดีใหญ่ๆคดีสำคัญสำคัญระดับประเทศไม่งั้น DSI ไม่ต้องลงมือถ้าคดีทั่วๆไปถูกไหมคะแต่เนี่ย DSI กลับเป็นคนที่ถูกตำรวจเข้ามาจับกุมซะเองจากการถูกซัดทอดว่าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตท้องถิ่นซึ่งมันเกี่ยวกับการสอบของกระทรวงมหาดไทยล็อตปี2568บิ๊กเต่านะคะก็นำกำลังเข้าไปจับกุมแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลา

0: ่านำกำลังเปิดปฏิบัติการจับแบบเนี้ยเป็นข่าวใหญ่ทุกครั้งรวมถึงเรื่องสมีโชตินี่แกก็เกี่ยวนะแกก็เป็นคนหนึ่งในที่นั่งแถลงด้วยอาจจะไม่ได้เห็นภาพในวันที่บุกไปจับคากุฏิอะไรนะคะอ่ะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะจากการสืบทราบข้อมูลเจ้าหน้าที่ DSI ทั้งสองคนนะคะชื่อขึ้นต้นได้ออ่างทั้งคู่เลยนะคนหนึ่งชื่ออนุรักษ์กับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะไม่ใช่อนุทินคุณผู้ชมหาเดี๋ยวทวนให้อิทธิพลนะ เดี๋ยวเผลอเป็นอนุทินไม่ได้สองคนชื่อ อเหมือนกันจะใจจำง่ายนะคะ DSI สองคนนี้ทำหน้าที่ในลักษณะเป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าคือใครลูกค้าคือคนเข้าสอบนะคะแล้วอยากจะเป็นข้าราชการจัดก็เลยยอมลงทุนจ่ายเงินหลักแสนหวังจะเส้นวิ่งเต้นเอาชื่อเข้าไปเป็นราชการให้ได้สองคนนี้เป็นตัวกลางเอาเงินสดจากลูกค้าไปยังจ่าพิชิตคุณผู้ชมตัวละครอีกหนึ่งตัวปรากฏมาแล้วจ่าพิชิตค่ะก็ยังไม่ใช่สุดทางของขบวนการนี้จ่าพิชิตก็เป็นคนกลางๆของขบวนการเหมือนกันโดยเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวเช่นจ่าพิชิตเรียกเก็บเงินจากการได้สิทธิ์บรรจุราชการ 250,000 เจ้าหน้าที่ DSI 2คนนั้นก็จะบวกไปเพิ่มอีก 250,000 เพราะอะไรเพราะว่าเหมือนช่วยทำงานกันเป็นทอดๆอะค่ะ
1: บ
0: วกบวกบวกต่อกันมาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมรายงานยังระบุว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าดำเนินการดังกล่าวจ่ายกันเป็นเงินสดไม่มีบิลไม่มีใบเสร็จแต่เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญนำไปสู่การจับกุมเป็นคลิปเสียงการสนทนาผ่านไลน์มีภาพถ่ายที่ระบุวันเวลาข้อมูลอื่นๆที่สามารถนำมาประกอบเป็นพยานหลักฐานได้พร้อมทั้งเตรียมขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเชื่อว่ายังมีบุคคลที่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อีกหลายคนค่ะเจ้าหน้าที่ DSI ที่ถูกจับกุมตัวเนี่ยคุณผู้ชมคะไม่ใช่ท่านอธิบดีนะคะ
1: ค
0: ไม่ใช่คนที่เป็นตำแหน่งระดับอธิบดีไม่รู้จะกลมอะไรก็แล้วแต่แหละตอนนี้ก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: นะครับจากเรื่องของทุจริตสอบนะครับมาติดตามสถานการณ์ระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชานะครับแม้ว่าหลังๆอาจจะไม่ได้มีข่าวคราวที่เป็นสถานการณ์ที่รุนแรงนะครับแต่ว่าล่าสุดครับผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยและกัมพูชาครับเปิดหลักฐานนะครับเพราะว่าฝั่งไทยเราเองมีหลักฐานว่าทางกัมพูชาเนี่ยใช้พระวิหารเนี่ยนะครับเป็นทหารเป็นเหมือนก็เป็นฐานทัพของเขานะครับในการโจมตีนะครับทางไทยเองก็ย้ำนะครับว่ามรดกโลกเนี่ยไม่ใช่กรอบสงครามนะครับแล้วก็วันขอให้ประชาคมโลกเนี่ยไปตรวจสอบพิกัดภาพอาวุธแล้วก็ไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC ครับระบุถึงกรณีที่ฝ่ายไทยมีหลักฐานว่าฝั่งกัมพูชาใช้บริเวณปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นฐานที่มั่นทางทหารโดยไทยก็ยืนบนหลักการครับว่าการที่จะนำเอาพื้นที่มรดกโลกไปใช้ประโยชน์ทางทหารเนี่ยอันนี้ถือว่าประเด็นเป็นประเด็นสำคัญตามกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าจริงๆแล้วมันทำไม่ได้นะครับข้อมูลที่ฝ่ายไทยนำเสนอเนี่ยประกอบด้วยนะครับภาพทางอากาศระบุพิกัดแล้วก็มีภาพอาวุธด้วยระบุว่าอยู่ในบริเวณดังกล่าวทั้งเป็นอาวุธต่อต้านรถถัง RPG อาวุธประจำกายแล้วก็ตำแหน่งอาวุธต่อสู้อากาศยานทั้งนี้สิ่งที่ไทยต้องการก็คืออยากจะให้มีการตรวจสอบหลักฐานเหล่านี้อย่างเป็นกลางไม่ใช่เป็นคำตัดสินจากคำกล่าวหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือไทยเราก็แฟร์พอนะครับเรามีหลักฐานเราก็ไปกล่าวหาเขาอะก็ให้คนกลางเนี่ยมาตัดสินจากหลักฐานที่เรามีนะครับส่วนที่กรณีไทยบอกว่ากัมพูชาเนี่ยใช้พื้นที่มรดกโลกเป็นฐานยิงใส่ทหารไทยใช่หรือไม่พอ JIC ระบุว่าฝ่ายไทยเนี่ยมีข้อมูลว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยถูกใช้ในกิจกรรมทางทหารและมีข้อกล่าวหาที่ต้องตรวจสอบว่ามีการใช้อาวุธจากพื้นที่นั้นต่อกำลังของฝ่ายไทยหรือไม่โดยฝ่ายไทยพร้อมที่จะนำเสนอพิกัดเวลาภาพและข้อมูลประกอบเพื่อให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงส่วนหากมีการยิงจากพื้นที่มรดกโลกเนี่ยไทยจะมีสิทธิ์ตอบโต้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและกฎหมายในขณะนั้นไม่ใช่เพียงเพราะว่ามีทหารหรือว่ามีอาวุธอยู่แล้วจะสามารถโจมตีได้ทันทีภายใต้หลักคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอันนี้ต้องพิจารณาว่าสถานที่นั้นเนี่ยกลายเป็นวัตถุประสงค์ทางทหารหรือไม่มีทางเลือกอื่นหรือไม่นะครับและต้องใช้มาตรการที่เป็นไปได้เพื่อลดความเสียหายต่อมรดกทางวัฒนธรรมครับ

0: โดยหลักดังกล่าวนะครับปรากฏชัดใน Second Protocol ปี1999ต้องดู Full Timeline ทั้งหมดนะครับว่าใครนำกำลังและอาวุธเข้าไปใครใช้อาวุธจากตำแหน่งไหนเมื่อใดและฝ่ายที่โต้ตอบกลับไปเนี่ยมีเป้าหมายอะไรต้องดูสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันดำเนินมาอย่างไรนะครับจึงจะสามารถประเมินความรับผิดชอบได้อย่างเป็นธรรมฉะนั้นการตัดสินเรื่องนี้ไม่ควรจะเริ่มเรื่องจากภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ปลายเหตุครับ
1: คุณผู้ชมคะอีกเรื่องนึงนะคะประเด็นอันคลอสที่เดี๋ยวจะมีการไปคุยกันที่ประเทศสิงคโปร์ในสัปดาห์หน้านี้แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยไทยมั่นใจด้านข้อกฎหมายเตรียมประชุมคณะกรรมการการประนอมอันคลอสรอบแรกในสัปดาห์หน้าค่ะนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้กล่าวในรายการคนในข่าวเป็นการให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ FM 100.5 ถึงกรณีที่ไทยจะเตรียมเข้าร่วมการประชุมอันคลอสUNCLOSนี่เป็นตัวย่อแต่ชื่อเต็มคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสต์ศักราช1982หลังจากที่ยกเลิก MOU 44เป็นต้นมาเราก็จะติดตามข่าวสารเรื่อง UNCLOSติดตามเรื่องกระบวนการขั้นตอนต่างๆมาโดยตลอดนะคะไทยกับกัมพูชาที่จะประชุม UNCLOSนัดแรกกันเนี้ยนัดไว้14-16กันยายนแต่ว่าสถานที่ที่จะประชุมไม่ใช่ทั้งที่ไทยไม่ใช่ที่กัมพูชาเรานัดกันคุยที่สิงคโปร์นะคะโดยในวันที่15กันยายนจะเป็นการประชุมสมัยแรกอย่างเป็นทางการซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีการกล่าวถ้อยแถลงแสดงท่าทีของแต่ละฝ่ายประมาณ15นาทีและจะมีการถ่ายทอดสดด้วยค่ะคุณผู้ชมฝั่งไหนว่ายังไงเอาให้เห็นชัดๆมีพยานหลักฐานถ่ายทอดสดนะคะรับชมกันแบบจะเลยสำหรับฝ่ายไทยเองขณะนี้เราคุยกันเองแล้วระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอะไรบ้างเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากต่างประเทศเข้ามาช่วยหลายท่านทั้งหญิงทั้งชายนะคะก็เชื่อว่าเป็นทีมงานฝีมือดีโดยรอบนี้มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศยืนยันถึงความพร้อมว่าเรามีการหารืออย่างรอบด้านส่วนในประเด็นการกล่าวอ้างค่ะกัมพูชามักจะมีพฤติการนอกเหนือจากไม่เคารพข้อตกลงหยุดยิงไม่เคารพจอยสเตทเมนต์และกฎหมายระหว่างประเทศแล้วคุณผู้ชมคะการกล่าวอ้างโดยเฉพาะเวลามีถ่ายทอดสดพูดอะไรไม่รู้บ่อยครั้งนะคะรองนายกศิหศักดิ์ยังคงเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยเองก็มีจุดยืนที่ค่อนข้างมั่นใจในด้านข้อกฎหมายขณะที่ในเรื่องของการประนอมภาคบังคับค่ะไทยยังมองว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งของฝ่ายกัมพูชาอย่างไรก็ดีเมื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการนี้แล้วเราก็มีความพร้อมโดยจะมีการนำเสนอท่าทีของไทยตามเหตุผลและหลักการต่างๆนอกจากนี้รองนายกศิหศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศนะคะยังกล่าวว่าเมื่อกระบวนการสิ้นสุดจะนำมาสู่ข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายค่ะคนฟังแล้วอาจจะงงอ้าวแล้วไปคุยกันทำไมเป็นข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายรัฐมนตรีอธิบายแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายก็จริงแต่จะนำไปสู่การพูดคุยระหว่าง2ประเทศเราต้องการการพูดคุยอยู่แล้วพูดคุยกันบนพื้นฐานของเหตุและผลอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการและกรณีจากยกเลิก MOU 44ใช่ไหมคะพื้นที่ทางทะเลเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอย่างเช่นเกาะกูดของประเทศไทยนะคะรองนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นของเส้นแบ่งเขตแดนและไม่ตามมาซึ่งข้อสงสัยค่ะ
0: เรื่องของการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะจังหวัดหรือพื้นที่บริเวณที่อยู่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชานะครับการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญครับจะเป็นการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนหรือในหน่วยงานรัฐกันเองนะครับฉะนั้นแล้วนะครับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็ประสานงานกับกองทัพภาคที่2นะครับยกระดับสัญญาณสื่อสารชายแดนไทยกัมพูชาครับตั้งใจว่าจะอุดช่องโหว่แล้วก็เสริมโครงข่ายดิจิทัลหนุนภารกิจแนวหน้าครับนางสาวแนนบุญทิยาขออภัยครับบุญทิดาสมชายครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เปิดเผยว่าจากการประชุมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารทางยุทธการและสัญญาณการสื่อสารบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาร่วมกับกองทัพภาคที่2และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสัญญาณโทรศัพท์ที่ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงในหลายจุดและช่องว่างการประสานงานระหว่างภาคประชาชนหน่วยงานรัฐและกำลังคนในพื้นที่ต้องการให้มีความรวดเร็วนะครับสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและเพิ่มช่องทางการเข้ารหัสความปลอดภัยครอบคลุมพื้นที่อับสัญญาณที่โทรศัพท์เข้าไม่ถึง

0: ช่วยร่นระยะเวลาการประสานงานและที่สำคัญครับลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดจากความล่าช้าในการสื่อสารทำให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชายแดนเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้นะครับก็ยังเป็นการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารที่มั่นคงและตรวจสอบได้ในพื้นที่ชายแดนปิดช่องว่างเครือข่ายมิจฉาชีพและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับที่ทั้งสองรูปแบบนี้นะครับจะอาศัยความไม่ครอบคลุมของสัญญาณตามแนวชายแดนเป็นช่องทางในการแทรกซึมลักลอบใช้สัญญาณหรือว่าอุปกรณ์เถื่อนเนี่ยมาหลอกลวงประชาชนซึ่งหากดำเนินการตรงนี้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยครับก็จะช่วยเสริมความมั่นคงให้กับประเทศทั้งในมิติด้านความมั่นคงทางทหารนะครับแล้วก็มิติการป้องกันภัยไซเบอร์จากมิจฉาชีพข้ามชาติไปในคราวเดียวกันด้วยครับ
1: ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นข่าวดีเขาลงพื้นที่ไปปฏิบัติการจับกลุ่มเสาสัญญาณที่มันตั้งหันการกระจายสัญญาณไปทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะคะอันนี้ต่อเนื่องมาเป็นการดูแลประชาชนภายในพื้นที่ชายแดนของเราเองให้ได้รับการสื่อสารที่มันครอบคลุมเพิ่มขึ้นแล้วก็ป้องกันภัยอาชญากรรมข้ามชาติด้วยกระทรวงกลาโหมเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน4ด้านสำคัญในพื้นที่แนวความมั่นคงชายแดนหวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและกำลังพลค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวางทิศทางเน้นหนักใน4ปัจจัยหลักน้ำสะอาดไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและสัญญาณโทรศัพท์โดยมองว่าความมั่นคงที่แท้จริงเกิดจากการที่ประชาชนในพื้นที่อยู่ดีมีสุขและมีระบบการสื่อสารคมนาคมที่เชื่อมโยงกันกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไร้รอยต่อแนวคิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ไม่เพียงแต่จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนฐานรากแต่ยังถือเป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของกำลังพลตามแนวชายแดนซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมสูงสุดตลอดเวลาการพัฒนาครั้งนี้จึงเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและกองทัพเพื่อเป้าหมายในการรักษาความมั่นคงปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างยั่งยืนภายใต้สโลแกนทำทันทีรวมเป็นหนึ่งจึงชนะ
0: ไปกันที่หนองคายนะครับมีคนพบวัตถุระเบิดแบบยิงนะครับถูกทิ้งไว้ในหมู่บ้านครับทางชุด EOD ก็เข้าไปทำลายวัตถุระเบิดนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายกับประชาชนครับที่บริเวณไร่อ้อยบ้านเวินตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับร้อยตำรวจเอกสุริยันทิพสุทธิ์รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายในฐานะหัวหน้าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD ครับนำเจ้าหน้าที่ชุด EOD พร้อมด้วยตำรวจภูธรเวียงคุกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันขุดหลุมนะครับเพื่อ นำลูกระเบิดยิงขนาด40มิลลิเมตรที่ใช้ยิงจากเครื่องยิงแบบ M203 มาทำลายทิ้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับมีพลเมืองดีพบลูกระเบิดถูกวางทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ที่บ้านหนองบัวตำบลกวนวันที่อำเภอเมืองหนองคายนะครับก็เลยแจ้งกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ EOD ก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็นำมาทำลายเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับอันนี้ก็ถูกต้องครับประชาชนไปเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
1: ค่ะโดยเฉพาะวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่นะคุณผู้ชมถ้าเจอตามเลือกสวนไร่นาอยากเข้าไปดูแบบสุ่ม4สุ่ม5แจ้งกำนันแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เขาประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบนะคะดูเรื่องราคาน้ำมันกันบ้างค่ะราคาน้ำมันโลกผันผวนต่อเนื่องทะลุ100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแม้ล่าสุดราคาจะปรับตัวลงมาบ้างแต่สำหรับประเทศไทยเองยังต้องดูสถานการณ์กันวันต่อวันนะคะเราเอาหลังไปอิงกับราคาของตลาดสิงคโปร์ซึ่งขณะนี้ราคาตลาดสิงคโปร์ขึ้นโหดเหมือนไม่รู้ว่าโกรธใครมาค่ะสำหรับภาพรวมตลาดน้ำมันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นกว่า 8% นะคะส่งผลให้ราคาขายปลีกในประเทศไทยแตะระดับราคาสูงสุดเกือบจะลิตรละ40บาทอีกแล้วปริ่มค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่ได้ใช้แบบพวกน้ำมันพรีเมียมนะคะอย่างเช่นดีเซลตอนนี้39.84 บาทสตางค์ต่อลิตรจะเรียก40บาทก็ไม่ผิดนะส่วนแก๊สโซฮอล์95เบนซินก็จะอยู่ที่39.09 บาทสตางค์ต่อลิตรด้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ยังคงใช้กองทุนน้ำมันเป็นกลไกในการช่วยพยุงราคาดีเซลค่ะโดยตั้งแต่วันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะกบน.ได้กำหนดอัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันดีเซลธรรมดาไว้ที่5บาทต่อลิตรน้ำมันเบนซินนำส่งเงินเข้ากองทุน6.14 บาทสตางค์ต่อลิตรถ้าหากราคาน้ำมันโลกยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องก็ต้องจับตาฐานะกองทุนน้ำมันและแนวทางของกบน.รวมไปถึงผลกระทบต่อต้นทุนขนส่งและราคาสินค้าในประเทศซึ่งปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะติดลบกว่า 83,000 ล้านบาท

0: สถานะติดลบนี่เราก็ฟังกันมาตลอดเพราะว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกองทุนหลักในการที่จะบริหารกลไกราคาน้ำมันบ้านเราไม่ให้มันสูงปรุดรัดจนประชาชนโดยเฉพาะที่อยู่ในภาคประกอบการขนส่งเดือดร้อนกันแบบหนักๆ นะคะตัวเลข100นี่น่ากลัวจริงๆเพราะจริงๆแล้วเล่าให้คุณผู้ชมฟังบ่อยมากว่าราคาน้ำมัน60ถือว่าปกตินะคะ60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเกินจากนั้น70 80อะไรขึ้นไปเนี่ยแต่ละประเทศจะต้องเริ่มมีกลไกในการบริหารจัดการไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนจากราคาขายปลีกน้ำมันมากเกินไปถ้าเกินลอยแล้วใช้กองทุนน้ำมันแปลว่ากองทุนน้ำมันแบกหนักแบกหลังแอ่นนะคะปัจจัยสำคัญก็ยังมาจากเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะกรมการขนส่งทางบกอนุมัติปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ขยับไปลิตรหนึ่งเกือบจะ40บาทอีกแล้วอันนี้แจ้งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนะคะรถทัวร์ที่วิ่งจากกรุงเทพไปยังจุดต่างๆในพื้นที่ต่างจังหวัดรถโดยสารที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งอย่างเพียงพอต่อความต้องการการเดินทางของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับคุณภาพการให้บริการมีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่ารถโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดเป็นจำนวน3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นถ้าพูดแบบนี้จะเห็นภาพมากขึ้นคุณผู้ชมซื้อตั๋วเดินทางประมาณสัก100กิโลเนี่ยนะคะราคาก็จะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งเดินทาง100โลปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งนะคะ
1: ถ้าน้ำมันลด
0: เดี๋ยวก็ลดเดี๋ยวก็ลด
1: แต่ก็ลดนะ
0: ลดเพราะว่านี่คือรถโดยสารสาธารณะที่เขามีข้อสัญญ
1: า
0: ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถของภาครัฐเองของบขสเองหรือรถเอกชนที่เขามาร่วมวิ่งเขาน่ารักตลอดแหละภาคขนส่งสาธารณะนะคะเวลาน้ำมันลดเนี่ยเขายอมปรับลดราคาลงมาเลยแล้วก็แจ้งข่าวมาทั้งสื่อสื่อก็ช่วยเอาไปแจ้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดในขณะที่ผู้ใช้รถค่ะอันนี้ที่ฉันบอกโปรให้แต่ขอบอกดังๆเพราะว่าโปรนี้ไม่ได้จำกัดโควต้านะคะเติมน้ำมันครบ500ที่ปั๊ม PTT Station บางจาก PT และ Suscoมีทั้งหมด4ปั๊มนะคะคุณผู้ชมรวม800สาขาในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครจนถึงวันที่13กันยายนนี้จะได้รับแจกมังคุดฟรีครึ่งกิโลกรัมทันทีค่ะสนใจไหม
2: สนอยู
0: ่เห็นหลายคนก็ชอบทานมังคุดนะคะอ้าวเติมต้องครบ500ได้มังคุดถุงหนึ่งนะคะครึ่งโลนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าได้รับความร่วมมือจากสถานีบริการน้ำมัน4รายใหญ่ค่ะช่วยรับซื้อมังคุดมาจากเกษตรกรในภาคใต้แล้วก็นำมาแจกจ่ายเป็นของสมนาคุณแก่ประชาชนผู้ใช้บริการทั้งนี้ก็ถือว่ามันเป็นโปรโมชั่นไปในตัวและเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาผลผลิตผลไม้ภายในประเทศซึ่งมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 300,000 กิโลกรัมนะคะช่วยเกษตรกรด้วยแล้วจะช่วยพวกเราด้วยไหมราคาน้ำมันลิตรนึงจะ40บาทอีกแล้วนะคะคุณผู้ชม
1: นะครับมาต่อเนื่องกันเรื่องของไทย i Passport นะครับก็ล่วงเลยมาถึง11กันยายนนี้แล้วนะครับมีผู้ที่ลงทะเบียนประมาณ1.5 ล้านคนซึ่งผมยังไม่ได้ลงทะเบียนคุณแตงกวาย
0: ังไม่ได้ลงทะเบียนจำได้ว่ายอดของวันที่เริ่มเปิดใช้งานอยู่ที่ประมาณ1.3 ล้านคนวันนี้ขยับมานิดนึง
1: ใช่
0: ค่ะ
1: 1.5 ล้านนะครับซึ่งเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้นี่ก็คือ5 ล้านคนนะครับถ้าตอนนี้คิดก็คือประมาณแค่ 30% นะครับนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยครับว่าตอนนี้ประชาชนลงทะเบียนโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยอันนี้คือชื่อไทยนะฮะแต่ถ้าที่เรารู้จักกันเนี่ยพูดแล้วอ๋อเลยคือโครงการไทย AI Passport นะครับจนถึงวันที่11กันยายนคือเมื่อวานนี้นะครับมีคนลงทะเบียนไปแล้ว 1.5 ล้านคนนะครับประมาณคร่าวๆนะครับมีการป้อนคำสั่งใช้งานแล้วในประมาณ 8.7 ล้านพร้อมนะครับซึ่งอันนี้นะครับเขาคิดค่าบริการเป็น Pay per Active Userถ้างบประมาณจาก 1.52 ล้านเนี่ยนะครับรัฐบาลจะแบกรับค่าใช้จ่ายในอัตรา 24.6951 บาทต่อคนต่อเดือน

0: นะครับซึ่งในจำนวนประชาชนเนี่ยที่ลงทะเบียนแล้วก็มีการใช้งานเป็น active user นะครับมีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งแล้วเนี่ยทั้งหมด 1,297,924 บทเรียนนะครับมี user ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรนะครับก็คือเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขไปทั้งหมด 139,519 ใบนะครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้เป้าหมายหลักเลยคือนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่จะเริ่มต้นใช้งานพวก AI เหล่านี้นะครับรัฐบาลก็อยากจะส่งเสริมให้พวกเขาเนี่ยสามารถจะเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนี้เป็นทางผ่านในการทดลองใช้งานจริงควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้วยอันนี้ก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นระยะเวลา1ปี
1: ดิฉันสนใจยอด active user คุณผู้ชมคะคือยอดลงทะเบียนเนี่ยไม่ถึง5ล้านเอาจริงๆมันอาจจะขยับไม่ค่อยมากกว่านี้แล้วแหละเห็นชัดว่าชะลอตัวนับตั้งแต่
0: เปิด
1: ลงทะเบียนเป็นต้นมานะคะแต่ active user ที่มันไม่โชว์ยอดในช่วงวันแรกๆคนใช้จริงมันอยู่ที่เท่าไหร
0: ่
1: หรือยอดของการลงทะเบียนเป็นยอดที่ยังไม่ได้เข้าทดลองใช้งานไหนใครมีข้อมูลตรงนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมกันแล้วเดี๋ยวทีมข่าวเราตามต่อเนื่องเช็คข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเอามาบอกเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ชมคะขอพาไปดูบรรยากาศพรรคภูมิใจไทยกันหน่อยค่ะวันพรุ่งนี้วันเกิดนายกรัฐมนตรีปกติวันเสาร์เนี่ยเราจะเห็นภาพที่นายกรัฐมนตรีท่านชอบไปเที่ยวตามงานต่างๆในอิริยาบถสบายๆไปงานโอท็อปบ้างอะไรบ้างนะคะพาภรรยาไปด้วยวันนี้ท่านเข้าพรรคภูมิใจไทยร่วมประชุมพรรคก่อนที่จะครบรอบวันเกิดไซยิด60ปีวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าพักภูมิใจไทยค่ะวันนี้มีการประชุมพักนะคะเราจะเห็นว่าคุณอนุทินใส่เสื้อโปโลสีอะไร
0: น้ำเงิน
1: สีน้ำเงินตีความได้นะว่าเป็นสีของพักภูมิใจไทยไม่รู้ว่าจงใจหรือไม่จงใจอะแต่ว่ามาในธีมนี้นะคะผู้สื่อข่าวสอบถามคุณอนุทินว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเป็นวันเกิดนายกละครบรอบ60ปีนายกอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดไหมนายกก็ยิ้มก่อนตอบสั้นๆว่ายังจากนั้นจึงเดินเข้าไปภายในที่ทำการพักเพื่อเข้าร่วมการประชุมนะคะบรรยากาศของที่พักค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายพบว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยครม.ในสังกัดพักรวมถึงคณะกรรมการบริหารพักและผู้บริหารส่วนต่างๆทยอยเข้าที่ทำการพักกันอย่างต่อเนื่องวันนี้โอ้โหหลายท่านมาในชุดสบายๆเนาะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เมื่อกี้คุณพลดรใส่เสื้อยืดสีดำนี่ค่ะคุณสุภชัยหรือเปล่าคุณผู้ชมคุณสุภชัยใจสมุทรใช่ใช่นะคะตามกำหนดการเนี่ยค่ะร่วมประชุมเวลา 16:30 นาที1ประเด็นที่ต้องจับตาไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดนายกวันที่13กันยาอย่างเดียวนะคะอันนั้นก็สำคัญดิฉันเข้าใจแต่อีกเรื่องนึงคือ14กันยายนนี้วันถัดไปหลังจากวันเกิดนายก1วันนะกกต.จะพิจารณาว่าจะมีมติส่งหรือไม่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาในประเด็นที่เกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ซึ่งก็ต้องติดตามว่าที่ประชุมกกต.จะมีมติออกมาในทิศทางใดเกี่ยวไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะด้านนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมพรรคในวันนี้ค่ะถึงกรณีที่คุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องให้กกต.เร่งส่งสำนวนคดีหัวสว.ให้ศาลฎีกาพิจารณาชี้ขาดตามขั้นตอนของกฎหมายและชัดเจนแล้วนะคะประชาธิปัตย์เขาบอกว่าถ้ากกต.ไม่ส่งศาลฎีกาเนี่ยประชาธิปัตย์ก็จะออกมาเรียกร้องหรือคัดค้านผลการตัดสินดังกล่าวด้วยทางคุณสุภชัยค่ะมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเห็นส่วนตัวของคุณอภิสิทธิ์และเห็นว่าที่คุณอภิสิทธิ์พูดก็ถูกเพียงครึ่งเดียวหากกกต.มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดเดี๋ยวกกต.เขาก็ส่งเรื่องไปยังศาลตามกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันกกต.ก็มีอำนาจวินิจฉัยว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือไต่สวนสอบสวนนั้นมีเหตุอันควรเชื่อได้ไหมว่ามีการกระทำความผิดหากเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อก็มีสิทธิ์ยกคำร้องและไม่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาอยากให้ประชาชนเข้าใจว่าอำนาจของกกต.ตามรัฐธรรมนูญมีความชัดเจนวลีเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะคุณสุภชัยช่วงนี้ท่านปล่อยวลีเด็ดบ่อยนะคะแต่อันเนี้ยดิฉันว่าเด็ดจริงในรอบสัปดาห์เลยแหละท่านบอกว่ากกต.ไม่ได้เป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์เมื่อไต่สวนเสร็จแล้วจะต้องส่งเรื่องไปศาลทุกเรื่องแต่มีหน้าที่ต้องวินิจฉัยในแต่ละคดีด้วยว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมากกต.เองก็ปฏิบัติในลักษณะนี้มาโดยตลอดทั้งคดีที่เกี่ยวกับส.ส.และคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะ
0: ช่วงนี้ถ้าติด

0: ตามข่าวสารเรื่องของการเมืองนะครับสิ่งที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆครับเป็นวาทกรรมตะกี้ก็คือระบอบสีน้ำเงินนะครับหรือว่าเรื่องของหัวสวครับซึ่งหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นการตั้งคำถามจากทั้งประชาชนแล้วก็ฝ่ายค้านด้วยนะครับทีนี้ทางโฆษกของรัฐบาลเองนะครับก็บอกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าพรรคภูมิใจไทยกลายเป็นเป้าโจมตีนะครับก็คืออาจจะเหมือนเป็นเป้านิ่ง
1: เป็นระบอบสีน้ำเงิน
0: ใช่นะครับก็เหมือนถูกคนนู้นว่าทีคนนี้ว่าทีนะครับก็อยากจะพยายามอธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เกิดการสร้างวาทกรรมแบบนี้นะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะครับก็กล่าวถึงกระแสที่มีการโจมตีรัฐบาลแล้วก็พรรคภูมิใจไทยนะครับตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าตอนนี้มีความพยายามที่จะสร้างผู้ร้ายทางการเมืองตัวใหม่เพื่อให้พรรคแกนนำรัฐบาลเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีในระยะต่อไปแล้วก็มีการสร้างวาทกรรมว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินนะครับซึ่งอันนี้เขาถือว่าเป็นการสร้างคู่ขัดแย้งทางการเมืองในอนาคตอาจจะนำไปสู่ประเด็นต่างๆที่มาเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องทั้งการบริหารงานของรัฐบาลการเมืองในสภาแล้วก็ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการเลือกสว.ด้วยนะครับเพื่อเป็นการสะสมกระแสความไม่พอใจของประชาชนให้มันสุกงอมจนไปถึงช่วงใกล้การเลือกตั้งครั้งใหม่ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องของหัวสว.นะครับก็บอกว่าถ้าหากว่าฝ่ายค้านนะครับหรือองค์กรอื่นๆมีหลักฐานก็ควรจะนำหลักฐานเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายไอ้การที่นำรายชื่อหรือข้อมูลบางส่วนออกมาเปิดเผย
1: มีเอกสารอ้างว่าเป็นสำนวนคดีหัวสวหลุดว่อนเลยนะคะคุณผู้ชมไม่รู้จริงไม่จริงนะ
0: ครับมาเต็มไปหมดเลยจากแหล่งนู้นทีแหล่งนี้ทีนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับเขาบอกว่ากระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดเลยนะครับไอ้การปล่อยเอกสารออกมาทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ซึ่งผู้ที่ถูกกล่าวหาบางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะชี้แจงอย่างเต็มที่และมองว่าการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยอาจจะมีผลทางการเมืองควบคู่กันไปด้วย
1: ค่ะหลายท่านยังไม่ค่อยคุ้นหน้าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านใหม่คนนี้นะคะคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษเพิ่งจะเข้ารับหน้าที่ครม.เพิ่งจะเคาะให้เป็นโฆษกรัฐบาลท่านใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองตั้งเป้าว่าจะทำงานเชิงรุกสื่อสารบทบาทของรัฐบาลให้มากขึ้นส่วนคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลท่านเดิมก็ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยแหละลาออกไปจากตำแหน่งโฆษกนะคะพักก่อนครู่นึงคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวต่อค่ะ

ายถึงนี่ปลาแม่เถื่อเหลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: ราวมีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: ที่จังหวัดน่านกันหน่อยนะคะหลังโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมมีรอยแตกของแผ่นดินซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นวัน2วันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2568ช่วงกลางปีตอนแรกรอยแตกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตรไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่หลังจากนั้นจนมาถึงปัจจุบันรอยแตกขยายเรื่อยๆณปัจจุบัน100เมตรค่ะเอาภาพมาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่คือเหตุการณ์รอยแผ่นดินแยกและดินทรุดตัวบนภูเขาโอ้โหคุณผู้ชมภาพมุมสูงนี่ดิฉันเพิ่งเห็นนะคะก็เห็นพร้อมคุณผู้ชมนี่แหละตกใจมากอย่างนี้มันเรียกว่าดินแยกหรอเราเห็นภาพนี้นะคะณปัจจุบันเราเลยคงไม่เรียกว่าดินแยกหรอกนะแต่คนในพื้นที่อ่ะเขาเห็นมาตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มเป็นรอยแยกแค่2เมตรเมื่อตอนพฤษภาคมปี2568แล้วณวันเนี้ยมันเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะก็เลยต้องเรียกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อประเมินสถานการณ์แนวทางเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเหมาะสมค่ะโรงเรียนนะคะที่มีรอยแยกหลังโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนบ้านดอยติ้วอยู่ตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพอดิฉันบอกพี่กัดไปคุณผู้ชมยิ่งตกใจเลยใช่ไหมเพราะว่าอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจริงๆเป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศเสี่ยงภัยดินโคลนถล่มอะไรแบบนี้บ่อยมากๆเลยโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ฝนตกเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมามีรอยแยกแบบนี้นะคะความน่ากังวลคูณ3คูณ4เท่าเข้าไปเลยคนในพื้นที่เขากังวลกันมากไม่สบายใจชั้นหินชั้นดินในพื้นที่นะคะด้วยองค์ประกอบของมันก็มีความอ่อนไหวอยู่แล้วประกอบกับการเคลื่อนตัวของมวลดินเสี่ยงที่จะทำให้เกิดแผ่นดินถล่มในระดับปานกลางถึงสูงมากได้ที่สำคัญการเคลื่อนตัวของมวลดินส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารภายในโรงเรียนหลายจุดค่ะเป็นรอยแยกหลังโรงเรียนนะแต่มันเหมือนกับว่าดินมันคงมีความเชื่อมต่อกันหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าหลังจากเริ่มมีรอยแยกหลังโรงเรียนก็มาเกิดรอยแตกร้าวในอาคารตามต่อมาหลายจุดต้องเฝ้าระวังตรวจสอบกันต่อไปเพื่อความปลอดภัยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เขาจะเข้าตรวจสอบอีกทีเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของเด็กนักเรียนและประชาชนเป็นสำคัญจากจังหวัดน่านขอพาไปที่ดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยใน Facebook อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเขาประกาศว่าเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกหมอกฟ้าน้ำเพิ่มขึ้นและน้ำมีสีขุ่นแดงค่ะสัญญาณแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงขอปิดการท่องเที่ยวน้ำตก3แห่งนี้ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกติค่ะและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งตอนที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะ
2: เรื่องของภัยพิบัตินะครับแม้ว่าประเทศไทยเองจะไม่ได้ค่อยเจอภัยพิบัติร้ายแรงเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับแต่การที่เราศึกษาแล้วก็ดูวิธีการที่จะเอาตัวรอดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำนะครับวันนี้ช่อง5ทางกระแสนะครับก็ไปติดตามการรับมือกับภัยพิบัตินะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาลครับที่ดินถล่มนะครับเราจะถอดบทเรียนอันนี้อย่างไรนะครับไปติดตามจากคุณพานุพงศ์กันนาธิกรครับ

0: ทันกระแสกับผมพานุพงศ์กนาธิกรครับท่านผู้ชมวันที่ถอดบทเรียนกันนะฮะเพราะว่าพอผมไปดูข้อมูลจากแขกรับเชิญที่วันนี้มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราเนี่ยนะเหตุการณ์ที่เนปาลนะที่มันเป็นดินถล่มลงมานะครับจากทะเลสาบฐานน้ำแข็งเนี่ยนะปรากฏว่าพอไปดูสถิติย้อนกลับไปบ้านเราเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆกันเป็นแต่ว่าต้นกำเนิดเนี่ยมันต่างกันแค่นั้นเองนะฮะตรงนั้นเป็นน้ำแข็งแต่บ้านเราเป็นดินนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังกันรวมถึงว่าแล้วจะคาดการณ์ว่ามีพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษด้วยหรือไม่นะครับวันนี้พูดคุยกับท่านปรีชาสายทองรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีในฐานะโฆษกกรมทรัพยากรธรณีครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับ
1: คร
0: ับ ถ้าชื่อที่เราเพิ่งจะเคยได้ยินเหมือนกันนะ
1: ฮะ
0: GLOF การเกิดน้ำท่วมจากการทะลักของทะเลสาบฐานน้ำแข็ง
1: ครับ
0: ที่

0: เราก็คงต้องตอบคำถามว่าแบบ
1: ใช่ครับ
0: แล้วประเทศไทยของเราเห็นเมื่อกี้ท่านบอกข้อมูลผมว่าโอ้โหถ้าดูย้อนกลับไปประเทศไทยในหลายพื้นที่ก็เคยเจอแบบนี้นะ
1: ครับ
0: เพียงแต่เราไม่ใช่เราไม่มีฐานน้ำแข็งแต่เราเป็นพวกดินทรายใช่ไหม
1: ครับผมครับผม
0: อยากให้ท่านเล่านิดนึง
1: ครับบ้านเราก็จะเป็นเรื่องของดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับอย่างที่บอกครับว่าบ้านเราเคยเกิดเหตุการณ์สำคัญนะครับเมื่อปี2531-32ที่นครศรีธรรมราชนะครับนั่นคือเกิดเหตุดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเข้ามาก็ท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับคราวนี้เมื่อปี2545อยู่ที่น้ำก้อน้ำชุนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับปี4647จะอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์อ
0: ัน
1: นี้ก็เคยเกิดเหตุดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกครับว่าขบวนการเกิดเนี่ยบ้านเราไม่มีฐานน้ำแข็งแน่นอนแต่วิธีการรูปแบบการเกิดก็คือเมื่อมีเกิดดินโคลนน้ำป่าไหลหลากลงมาแล้วเนี่ยก็มีอาจจะมีเขื่อนธรรมชาติมีการกักน้ำโดยต้นไม้หักโค่นลงมามาพัดพาพังแล้วก็ช่วงเวลานึงเนี่ยเขื่อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับโดยต้นไม้อะไรต่างๆที่ไหลลงมากองรวมกันเนี่ย
0: ร
1: ับน้ำไม่ไหวนะครับก็มีการถล่มลงมานะครับอันนี้คือรูปแบบการเกิดที่บ้านเรานะครับลักษณะร่องน้ำอาจจะแตกต่างกับที่เนปาลนะอย่างที่บอกครับเนปาลเนี่ยเราเห็นร่องน้ำขนาดใหญ่เลยในการเดินทางมวลน้ำมวลหินมวลทาน้ำแข็งเยอะมากแต่บ้านเราไม่ใหญ่ขนาดนั้นจะเป็นรูปแบบเล็กวีร่องน้ำเป็นรูปแบบรูปตัววีจะเล็กกว่าครับผม
0: ครับเพราะนั้นความสูญเสียหรือความเสียหายไม่ได้หนักเท่านั้น
1: ไม่ได้หนักเท่านั้น
0: ครับเมื่อกี้ท่านยกตัวอย่างอย่างปี45ปี31แต่จริงๆคำว่าดินสไลด์ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเราได้ยินทุกปีแล้วมันเกิดทุกปีแต่เราไม่ได้นับว่าอยู่ในเกณฑ์แบบนี้หรอ
1: ครับอยู่ครับอยู่ที่ผมยกอย่างคือเหตุการณ์สำคัญถามว่าในอดีตเลยเนี่ยเรามีเหตุการณ์พวกนี้ไหมเราก็กลับไปค้นหานะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเนี่ยหลักฐานที่เหลืออยู่ให้เราเห็นก็คือหลักฐานที่อยู่ในธรรมชาติตะกอนดินที่มาสะสมตัวใหม่ว่ามันเกิดอย่างไรอย่างว่าครับหินหนึ่งก้อนกรวดที่มาเนี่ยเราเห็นก้อนกรวดที่มีความกลมมนที่เราจัดสวนจากกลมมนนะครับอีกก้อนกรวดอีกแบบนึงเป็นรูปเหลี่ยมถามว่า2อันเนี้ยมาจากที่เดียวกันแต่การพัดพามาต่างกันไอ้กลมมนนี่คือมีการขัดสีมาเรื่อยๆแต่ที่เหลี่ยมๆนี่คือถล่มลงมาอยู่กับที่ผุพังอยู่กับที่หรือมาจากต้นกำเนิดไม่ไกลมากนักนี่แหละครับเราต้องไปดูว่าหินที่เราเจอหรือดินที่เจอธรรมชาติวันนี้เป็นแบบกลมมนหรือเป็นแบบเหลี่ย
0: ม
1: เหลี่ยมๆก็มีหลายขนาดคะกันมาเลยในพื้นที่ที่สำคัญคือเรากลับไปย้อนดูว่าพื้นที่บางพื้นที่ก็จะมีลักษณะตะกอนดินแบบนี้นี่แหละครับกระบวนการเกิดหนึ่งอาจจะเกิดจากการถล่มดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากหรือเกิดจากแผ่นดินไหวก็ได้นี่เราก็กลับไปดูในพื้นที่เสี่ยงว่าในพื้นที่นั้นมีความเสี่ยงอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นจังหวัดน่านมีสองเหตุการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้คือหนึ่งเราจังหวัดน่านเองมีรอยเลื่อนที่สำคัญที่ว่ารอยเลื่อนปัววางตัวตั้งแต่เหนือจดใต้ของจังหวัดน่านเลยนะครับวางตัวแนวทิศเหนือทิศใต้เนี่ยกับอันนึงก็คือดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากก็เกิดร่วมกันได้เราก็ไปดูว่าพื้นที่ตะกอนบางแห่งก็จะเป็นตะกอนดินที่เกิดใหม่เป็นรูปเหลี่ยมที่ผมว่าเนี่ยมีการสะสมตัวมาเราก็หาอายุขบวนการเกิดเข้ามาประมาณ 3,000 4,000 ปีก็มีตะกอนพวกนี้มาเกิดใหม
0: ่ครับ
1: คราวนี้เราก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องแผ่นดินไหวยังไงแผ่นดินไหวก็สามารถเกิดถล่มลงมาได้ถ้ามีการยกตัวของแผ่นดินใช่ไหมครับหรือการมาไหลตะกอนดินโคลนถล่มก็สามารถก่อให้เกิดตัวนี้ได้เราก็เลยหาความสัมพันธ์กับพื้นที่เสี่ยงก็สามารถเกิดตะกอนแบบนี้ได้อย่างที่บอกครับไม่ใช่เกิดแค่ปี31 45 46ก่อนหน้านี้ในอดีต 2,000 3,000 ปีแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วนะครับ
0: คือที่ท่านกำลังอธิบายเนี่ยคือไม่ใช่แค่ดินโคลนถล่มอย่างเดียวแต่เมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวด้วย
1: ครับ
0: คือมันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
1: มีความเชื่อมโยงกันในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหลายๆพื้นที่หลายๆภัยพิบัติในพื้นที่เดียวกัน
0: แสดงว่าท่านก็จะต้องทางกรมเนี่ยจะต้องมีแผนที่แล้วก็รู้แล้วว่าพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทยที่อาจจะมีดินโคลนถล่มมีที่ไหนบ้างถูกไหมครับ
1: ครับผมครับวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากที่เราทำการประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงเสี่ยงปานกลางเสี่ยงต่ำเนี่ยมีทั้งหมด 1,984 ตำบลทั่วประเทศ
0: 1,984
1: ตำบล
0: ถือว่าเยอะไหม
1: ถือว่าเยอะไหมก็เยอะไหมเยอะครับเพราะก่อนหน้านี้เรามีการทำเรื่องแบบจำลองต่างๆดูเรื่องพื้นที่หมู่บ้านเป็นยังไงบ้างก่อนปี 4-5 เรามีอยู่ประมาณสัก980กว่าตำบล
0: ทำไมมันเพิ่มเยอะอย่างเงี้ย
1: แล้วขัดมาเราก็มีการประเมินพื้นที่ด้วยแบบจำลองต่างมาเป็น 1,084 ตำบลเฉย
0: ๆ
1: เราเพิ่มอีก 1,984 ตำบลทำให้ที่มีการเพิ่มขึ้นหนึ่งครับเรื่องแบบจำลองเรื่องระบบการคิดคำนวณต่างๆดีขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งคือชุมชนมีการขยายตัวนะครับบ้านเราขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วประชาชนไปอยู่ในพื้นที่
0: ที่เสี่ยง
1: ด้วยนะครับเราก็เลยต้องไปดูว่าพื้นที่เสี่ยง 1,984 ตำบลที่ไหนบ้างนะครับวันนี้เราก็ได้เข้าไปทำการอบรมให้ข้อมูลกับชาวบ้านนะครับให้อุปกรณ์วัดน้ำฝนเพื่อเตือนในตัวเองในพื้นที่เองด้วยอีกส่วนหนึ่งเราทำวันนี้คือเครื่องวัดอัตราการเคลื่อนที่ของมวลดินนะครับไปติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือช่วยด้วยนะครับแต่สิ่งที่ทำเป็นนะครับในพื้นที่เองเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับการพื้นที่เสี่ยง

0: ส่งมาแล้วกันผมยกตัวอย่างนะครับเราต้องเฝ้าระวังหนึ่งละเมื่อฝนตกเราก็มีการเฝ้าระวังดูร่องน้ำแล้วเป็นยังไงบ้างน้ำมีการเปลี่ยนสีไหมมีเสียงอื้องไหมมีสัตว์ป่าแตกตื่นมาพวกนี้ไหมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้า100ที่วัดน้ำฝนเรามีปริมาณวัดได้ประมาณ200นะครับเราให้ดูซิว่าทุกในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยเราก็ให้วัดแล้วก็เททิ้งแล้วก็วัดใหม่นะครับถ้า100ก็เริ่มเตรียมความพร้อมแล้วถ้า150นี่ก็ต้องเฝ้าระวัง
1: เอาอย่างนี้อย่าเนื่องจากท่านเตรียมกระดาษมาด้วยผมอยากให้ท่านโชว์ที่บอกว่าไอ้ตัววัดปริมาณน้ำฝนของชุมชนเนี่ย
0: อ
1: ันนี้เนี่ยคือเป็นองค์ความรู้ที่ทางกรมเนี่ยเอาไปให้กับชุมชนเพราะนั้นตัววัดเนี่ยนอกจากของกรมมีแล้วตรงที่ชุมชนเขาจะมี
0: ชุมชนมีอันนี้เราก็จะไปอบรมชาวบ้านที่อยู่ใน
1: เดี๋ยวผมโชว์ให
0: ้
1: อันนี้ฮะ
0: ครับไปให้ข้อมูลกับชาวบ้านนะครับว่า1อุปกรณ์วัดน้ำฝนนะครับให้ติดตั้งในที่โล่งแจ้งนะสูงประมาณสัก1เมตรนะครับวางให้ได้ระดับนะครับเอาระดับน้ำธรรมดาเราเนี่ยแหละครับแล้วเราจะมีปุ่มให้วางแล้วก็สามารถล็อกได้ก็คือเป็นน็อต3ตัวนะครับวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงเราจะมีสเกล สีเหลืองสีเขียวสีแดงให้นะครับ
1: อันนี
0: ้สีเขียวนี่คือ100นี่100น้ำปริมาณ100อันนี้อยู่ที่คุระบุรีที่จังหวัดพังงาอันนี้ข้อมูลวันนี้เลยนะครับส่งมาเมื่อเช้านี้100แล้วอย่างที่บอกครับว่าถ้า100ใน24ชั่วโมงก็เตรียมการเฝ้าระวังไว้ก่อนเป็นพื้นที่คาดการ
1: นี่คือวัดแบบง่ายๆเลย
0: วัดง่ายๆเอาในธรรมชาติเตือนกันเองนี่แหละครับเห็นชัดไม่ต้องมารอการพยากรณ์อากาศเห็นฝนตก
1: แล้วมันแม่นไหมมันแม่นไหม
0: แม่นครับแม่นครับแล้ววันนี้เรามีด้วยที่มีเรื่องระบบสื่อสารมีไลน์เราจัดตั้งไลน์กลุ่มเข้ามานะครับชาวบ้านก็จะถ่ายรูปนี่แหละครับคือไม่ต้องบอกว่าฝนตกหนักคำว่าฝนตกหนักแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: ฝนตกเท่าไหร่ตอนนี้พูดเรื่องที่ปริมาณน้ำฝนเลยฝนตกบ้านเราตก100แล้วนะอีกบ้านนึงตก120บ้านนึงตก90ก็ค่าใกล้เคียงกันแล้ว
1: ซึ่งมันมีความหมายว่าถ้าสมมติ101
0: ครับต้องเริ่มเฝ้าระวังเริ่มสังเกตแล้ว
1: มันเยอะแล้วแสดงว่าหนักจริง
0: หนักจริงแต่ที่บอกครับบางพื้นที่ก็จะไม่เกิดมันต้องดูฝนสะสมนะ1วันที่บอก1วันในรอบ24ชั่วโมงฝนตก100ก็เก็บตัวเลขไว้ก่อนเทแล้วก็จดสมุดจดไว้วันที่2ตกอีกลองสังเกตถ้าเกิดฝนตกสะสม300มิลลิเมตรอันนี้เริ่มดินเริ่มอิ่มตัวเริ่มชุ่มน้ำแล้วอย่างที่บอกครับว่าถ้าฝนตกแล้วหยุดฝนตกแล้วหยุดอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าฝนตกต่อเนื่องหลายๆวันติดต่อกันเราต้องเริ่มดูที่ว่าน้ำฝนที่เราวัดเนี่ย3วันสะสมเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วปริมาณเกิน300หรือยังอ
1: ัน
0: นี้ก็จุดที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับ
1: อันเนี้ยคือคนในชุมชน
0: ครับ
1: ทางกรมก็ไปอบรม
0: ครับผม
1: แต่ผมเข้าใจว่าคนที่จะแบบฟันธงได้ว่าแบบเอาละน่ากลัวและเสี่ยงละ
0: ครับ
1: ต้องมีที่ปรึกษาไหมเขาต้องปรึกษาใครต้องแบบตัดสินใจยังไง
0: ครับอย่างที่บอกครับว่าเราก็จะเข้าไปในพื้นที่นะครับก็พาชูนำชุมชนไปดูพื้นที่เสี่ยงลักษณะการเสี่ยงเป็นยังไงตั้งบ้านเรือนบ้านชั้นเดียวอยู่ติดลำน้ำอันนี้โอกาสได้รับผลกระทบเร็วเราบางพื้นที่บางบ้านก็จะมีเสาสูงอันนี้พอช่วยได้แต่เมื่อเกิดเหตุครับเราถามว่า1ถ้าเกิดเหตุจริงท่านสามารถอยู่ในพื้นที่ได้ไหมบางท่านบอกว่าเราสามารถออกไปเลยหาที่อยู่ใหม่ได้โอเคอันนี้ท่านออกเลยแต่บางท่านบอกว่าไม่สามารถออกไปได้เพราะเรามีพื้นที่จำกัดโอเคถ้าคุณมีพื้นที่จำกัดอยากจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรามาช่วยกันให้ข้อมูลให้ความรู้อบรมเพิ่มเติมว่าท่านต้องสังเกตอะไรหนึ่งดูปริมาณน้ำฝนดูสีน้ำนะครับถ้าเกิดเหตุแล้วเราจะแจ้งเตือนกันยังไงผู้นำชุมชนเราอยู่ตรงไหนบ้านเรือนเรามีกี่คนเราทำเช็คลิสต์ครับต้องระบุว่ามีกี่คนมีผู้สูงอายุไหมมีผู้พิการไหมเบอร์โทรติดต่ออาสาสมัครต่างๆผู้นำชุมชนต้องมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว
1: ้
0: อย่างที่บอกครับเราไปอบรมเนี่ยเรามีภารกิจทั้งหมด 1,980 ตำบลเนี่ยเราไปไม่ทั่วหรอกครับในรอบ1ปี
1: เยอะเยอะ
0: เราต้องไปแล้วก็ไปเวียนไปที่อื่นๆด้วยบางครั้งเมื่อเราต้องกลับไปทบทวนแผนว่าเราที่อบรมกันแล้วเป็นยังไงบ้างเคยเกิดเหตุไหมอย่างล่าสุดที่จังหวัดน่านที่เรากลับไป
1: เนี่ยที่ปัวนะ
0: ที่ปัวครับผมเราไปเมื่อปี2564นะครับไปสร้างเครือข่ายไว้อย่างนี้แล้วครับเสร็จแล้วเนี่ยเกิดเหตุมาตอนต้นปีเราก็ไปอบรมซ้ำแล้วนะครับ
1: ต้นปีนี
0: ้ต้นปีนี้และเกิดเหตุเมื่อวันที่19สิงหาล่าสุดเนี่ย
1: เ
0: รากลับไปล่าสุดเมื่อวันที่3กันยายนก็กลับไปถามแล้วครับว่าสิ่งเราอบรมกันมาเนี่ยตั้งแต่64มาจนถึงต้นปีแล้วมาเกิดเหตุ19สิงหานี้
1: ได้ใช้ไหม
0: ท่านได้ใช้ไหมทุกคนก็ให้ข้อมูลมาเลยครับว่า1ได้ใช
1: ้
0: 2เกิดเหตุแล้วมีบางสิ่งที่ตอนที่อบรมเลยไม่คิดว่ามันจะเกิดจริงวันนี้เกิดจริงแล้วเนี่ยเราจะมีแผนที่เสียงภัยเห็นว่าชุมชนกลุ่มหมู่บ้านนี้จะไปรวมที่โรงเรียนนะกลุ่มบ้านนี้ไปอยู่ที่วัดนะไปมีการเช็คยอดนะครับอันนี้คือต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตือนตัวเองก่อนอย่าไปบอกว่ารัฐจะประกาศแจ้งเตือนได้ภายในกี่นาทีกี่ชั่วโมง
1: ดูจากเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อไหร่ระดับ
0: อันนี้ก็เป็นตัวที่ยืนยันแต่ในพื้นที่เราเองดูเรื่องน้ำฝนเป็นหลักเลยครับปริมาณน้ำฝนเป็นหลักเลยอันนี้คือเฝ้าระวังด้วยกันอย่างที่บอกครับการตัดสินใจต่างๆผู้นำชุมชนมีเราก็คุยกันปรึกษาหารือกันแล้วทางกรมทรัพยากรธรณีก็มีการหน่วยงานเฝ้าระวังอยู่แล้วศูนย์ป้องกันศูนย์เฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยของเราเนี่ยแจ้งเตือนกันเราจะส่งข้อมูลมาแจ้งเตือนมาทั้งหมู่บ้านคือไม่ใช่แค่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดระนอง

0: ครับมีเครือข่ายข้างๆแล้วก็มีเหมือนกัน
1: ครับ
0: เราก็จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใช่ไหมครับตรงนี้คือสำคัญนะมีข้อมูลแล้วก็จะกระจายข้อมูลให้เครือข่ายช่วยกันแจ้งเตือนซึ่งกันและกัน
1: มีนักวิชาการเคยพูดถึงเรื่องตัวตรวจวัดหรือว่าเซ็นเซอร์ที่ดูพวกน้ำหลาก
0: ครับ
1: หรือว่าดินโคลนสไลด์ถล่ม
0: ครับ
1: เมื่อกี้ท่านก็พูดถึงตัวเซ็นเซอร์ตัวนี
0: ้ครับผม
1: เรามี
0: นะครับ
1: แต่เราไม่ได้มีทั่วประเทศถูก
0: ไม่ได้มีทั่วประเทศครับผม
1: มันทำงานยังไงตัวเซ็นเซอร์
0: คือตัวด้วยพื้นที่เสียงภัย 1,984 ตำบลเนี่ยทั่วประเทศทั้งเหนือและใต้จะเป็นเสียงสูงมากเราก็จะพยายามหาเครื่องไม้เครื่องมาช่วยอีกเครื่องนึงเขาเรียกว่าเครื่องวัดอัตราการเคลื่อนที่ของมวลดินง่ายๆคือเอาข้อมูลหลุมเจาะเนี่ยเจาะหลุมเจาะลงไปแล้วเอาที่วัดลงไปในหลุ
1: ม
0: นะครับมีเครื่องมีที่วัดว่ามันมีเอียงเทเท่าไหร
1: ่
0: มีปริมาณแรงดันน้ำเท่าไหร่มีฝนตกเท่าไหร
1: ่ครับ
0: อันนี้เราก็จะวิเคราะห์ข้อมูลนะส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลางช่วยวิเคราะห์นะครับบางครั้งนะครับอย่างที่บอกครับการวัดปริมาณน้ำฝนเนี่ยเราตั้งไว้ที่7โมงเช้า
1: ครับ
0: ถ้าสมมติมันเกิดตอนกลางคืนล่ะเราก็ต้องหาเครื่องมือมาช่วยเราด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่เฝ้าระวังของเราอยู่เราก็จะแจ้งเตือนกันถ้ากลางวันไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ชาวบ้านช่วยดูหรือปริมาณน้ำฝนถ้าเกิดกลางคืนล่ะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ปัวที่น่านเนี่ยนะฮะก็เกิดตอนตีสามตีสี่
1: คือมันชอบมากลางคืนพวกน้ำป่า ดินโคลนถล่ม
0: แล้วมันอยู่ในป่าในเขาก
1: ็
0: จะถึงบ้านเราได้ก็จะมีเครื่องมือตัวนี้มาช่วยเราแต่ที่บอกครับว่าวันนี้เราตั้งไว้จะติดตั้งทั้งหมด600สถานีทั่วประเทศก่อนพื้นที่เสี่ยงสูงก่อนเนี่ยวันนี้เราติดตั้ง120สถานีวันนี้ก็มีข้อมูลหลายๆตัวที่ส่งเข้ามาให้เราเห็นแล้วว่าที่เกิดเหตุจริงเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงครับก็เป็นตัวช่วยตัวนึงครับผม
1: วันนี้เราคุยกับทางท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีแต่เวลาเราพูดถึงเรื่องของการเตือนภัยเราจะไปได้ยินหน่วยงานปภ.เยอะเราจะได้ยินสธน.ช.เยอะใช่ไหมฮะแล้วข้อมูลอย่างของกรมท่านเนี่ยดูข้อมูลเยอะนะ
0: ครับผม
1: มัน
0: ทำงานร่วมกัน
1: อ๋อทำงานร่วมกัน
0: ทำงานร่วมกันนะครับอย่างที่บอกครับเรื่องดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากแล้วก็จะมีประมาณ8หน่วยงานสธน.ช.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสธน.นะครับกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรธรณีจีสตาก็บูรณาการก็จะตั้งวอลลุ่มกันเลยครับถึงเวลาช่วงไหนไม่ฟ้าฝนมาก็จะเปิดซูมเฝ้าระวังช่วยกันคุยกันคือจะบอกครับในวงจรในการเกิดภัยเขาจะมีตั้งแต่ก่อนเกิดภัยคือการเตรียมการข้อมูลที่กรมทรัพย์ก็จะเข้าไปช่วยเรื่องการทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงอบรมชาวบ้านเมื่อมีการแจ้งเตือนประกาศแจ้งเตือนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเข้ามาแล้วเกิดเหตุกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเข้ามาหลังเกิดเหตุนะครับการช่วยเหลือก็เข้าไปกรมทรัพย์ก็เข้าไปแต่กรมทรัพย์ไม่รีบให้เขาเคลียร์เรื่องพื้นที่เรื่องเราก็ไปดูเก็บข้อมูลเชิงวิชาการว่าพื้นที่เกิดเหตุมากน้อยแค่ไหนพื้นที่รับน้ำเป็นยังไงอันนี้เราไปประมวลผลข้อมูลอย่างที่บอกครับ8หน่วยงานเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเราก็จะคุยกันเสร็จแล้วทางกรมทรัพย์ทุกหน่วยงานให้ข้อมูลโอเคเห็นควรที่จะปล่อยเซบอร์ดแคสก็จะให้ตัดสินใจร่วมกันในการปล่อยข้อมูลเข้าไป
1: นี่คือกระบวนการ
0: หลังบ้านช่วยกันครับผม
1: เนื่องจากวันนี้เราเปิดด้วยเรื่องของเนปาลทิเบต
0: ครับ
1: และตอนนี้บ้านเราก็ฝนตกเยอะ
0: ครับผม
1: เห็นว่ามีเตือนในช่วงนี้ด้วย
0: ครับผม
1: ใช่ไหมฮะ
0: อย่างที่บอกครับพื้นที่คาดการณ์นะครับยังไม่ใช่พื้นที่ที่จะประกาศเฝ้าระวังแต่เราติดตามปริมาณน้ำฝนว่าฝนตกมากตกน้อยที่ไหนบ้างตอนนี้นะครับเราก็ดูแลพื้นที่จะมีเสียงตั้งแต่พื้นที่คาดการณ์นะครับตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต้เลยทั้งหมด14จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือตั้งแต่กาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีประจวบคีรันธ์เพชรบูรณ์นะครับลงไปที่ใต้ก็มีชุมพรระนองสตูลพังงาตรังนะครับทางเหนือก็มียังมีคงมีอยู่นะครับทางเหนือก็มีเชียงรายตากลำพูนแม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรน่านนะครับอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับคราวนี้เมื่อเราคาดการณ์นี่เราก็จะแจ้งเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ครับช่วงนี้การคาดการณ์นะยังไม่ได้เฝ้าระวังแต่ว่าติดตามบรรรายงานให้รายงานปริมาณน้ำฝนนะฮะ14อันนี้อยู่ภาคใต้นะครับ
1: อ
0: ย่างที่บอกครับเป็นการติดตามสถานการณ์ก่อนนะครับคราวนี้ผมก็จะพูดต่อเลยนะหลังจากวันนี้แล้วนี่ครับวันนี้ฝนยังอยู่ภาคเหนือเป็นหลักอยู่นะครับหลังจากนี้ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยฝนจะเริ่มลงภาคใต้แล้วเราก็ต้องไปเฝ้าระวังทางภาคใต้ทางเหนือก็เริ่มเป็นเรื่องของฤดูหนาวตามมานะครับอันนี้ฮะที่เป็นการคาดการณ์ในวันที่11ถึง13กันยายนที่จะถึงนี้ครับผม
1: นะฮะอย่างที่บอกว่านี่คือคาดการณ์ก่อนนะ
0: คาดการณ์ก่อน
1: แล้วมันจะค่อยๆไปทีละสเต็ปถูกไหม
0: สเต็ปครับผม
1: ถ้าตรงไหนที่จากคาดการณ์และความรุนแรงมันเริ่มมากแล
0: ้
1: วก็จะต้องอัปเดตกัน
0: ต้องมีการเฝ้าระวังแจ้งให้เฝ้าระวังอาสาสมัครเฝ้าระวังนะครับทางหน่วยงานอื่นก็จะประกาศพื้นที่ช่วยกันสธน.ช.ก็ประกาศให้ทุกคนและฝ่ายปภ.ที่มีหน้าที่ประกาศปล่อยเซบอร์ดแคสก็จะเข้ามาบัญชาการและเราก็จะสอบข้อมูลซึ่งกันและกันครับ
1: ในฐานะที่ท่านก็ทำงานตรงนี
0: ้
1: นะฮะทั้งการศึกษาด้วยการเฝ้าระวังการเตือนภัยอะไรด้วยเนี่ยนะฮะเราต้องเจอแบบนี้ทุกปีไหม
0: เจอแบบนี้ทุกปีไม่เจอครับแต่เราที่บอกครับว่าการเจอเราจะเตรียมการยังไงเพื่อรับมือนะครับในที่บอกครับเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วเราจะอยู่กับภัยยังไงให้ปลอดภัยอันนี้ก็เราพยายามเตือนพี่น้องว่าไม่ให้ตื่นตระหนกนะแต่ให้มีการเตรียมความพร้อมเหมือนที่บอกครับว่าสิ่งของมีค่าจะ

0: เก็บไว้ที่ไหนบ้านเรือนเรามีกี่คนมีเช็คลิสต์เนี่ยเราไม่ใช่รู้คนเดียวเราต้องบอกคุณพ่อคุณแม่คุณลูกให้รับทราบร่วมกันว่าของมีค่าอยู่ตรงไหนเก็บเป็นยังไงถึงเวลาเกิดเหตุนี่บางครั้งนี่เกิดกลางวันลูกอยู่โรงเรียนพ่อไปในเมืองแต่เราจะไปรวมพลที่ไหนเมื่อเกิดเหตุกลับมาซักซ้อมกันให้รู้ตรงไหนที่ตั้งจะได้เช็คยอดได้ถูกครับผม
1: ครับท่านศึกษาท่านมีข้อมูลเราพูดถึงเรื่องโลกเดือดโลกร้อนและปรากฏการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนักวิชาการหลายท่านก็ออกมาพูดว่า10ปีเดี๋ยวจะมีน้ำท่วมซึ่งหนักกว่าปี54อะไรเยอะแยะเลยพวกข้อมูลต่างๆเราเนี่ยเราคาดว่าเราจะเจอแบบนั้นจริงหรือเปล่าม
0: ันก็สามารถพูดได้นะครับว่าสามารถเกิดเหตุได้แต่ถามว่าจริงเท็จตรงนั้นน่ะผมก็ไม่อยากจะพูดไกลไปนําสิ่งที่บอกครับก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุน้ําท่วมมั้ยเคยเกิดเหตุแต่ที่บอกครับว่าขบวนการโครงสร้างต่างๆก็มีส่วนช่วยเร่งให้เกิดขึ้นอย่างที่เราไปก่อสร้างพนังกั้นน้ําเห็นมั้ยครับบิ๊กแบ็คมาวางเนี่ยทําให้น้ําไม่สามารถไปได้น้ําก็ไปรวมไปอีกที่อื่นแทนก็ไปก่อให้ความเสียหายที่อื่นแทนอย่างที่บอกการเกิดน้ําท่วมน้ําหลากบ้านเราเป็นพื้นที่ราบลุ่มก็เกิดเหตุเกือบทุกๆปีที่ผ่านมาในดีก็มีอยู่แต่เมื่อมีเขื่อนมากักเก็บน้ำแล้วเนี่ยตะกอนที่ไหลลงมาก็หายไปบางส่วนถ้าเกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้วยมันพบว่าเป็นไดนามิกที่ต้องมาศึกษาไปด้วยกันมีข้อมูลใหม่ก็มาเสริมกันเข้ามานะครับเครื่องไม้เครื่องมือมีเท่าไหร่ก็ต้องมาช่วยกันครับผม
1: ครับจริงๆกรมท่านจะเห็นข่าวบ่อยตอนที่มีแผ่นดินไหว
0: ครับ
1: แล้วคนเริ่มกลัวเรื่องแผ่นดินไหวบ้านเรากระทบหรือเปล่า
0: ก็ขอนำเรียนครับประเทศไทยเรามีพื้นที่รอยเลื่อนพาดผ่าน16รอยเลื่อนกลุ่มรอยเลื่อนพาดผ่าน23จังหวัดนะครับอย่างที่บอกครับการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านเราก็จะมีความเสี่ยงต่ำแต่เราจะได้รับผลกระทบจากพื้นที่ภายนอกเช่นประเทศเมียนมาหรืออินโดนีเซียนะครับเราก็จะมีทำข้อมูลครับมีการสำรวจศึกษาวิจัยมีการขุดค้นสำรวจขุดล่องสำรวจดูเลยนะครับว่าในชั้นดินตะกอนดินมีการขยับเขยื้อนหรือไม่ในอดีตยกตัวอย่างเช่นปัวเมื่อกี้พูดถึงปัวแล้วรอยเลื่อนปัวก็เคยเกิดแผ่นดินไหวในอดีตมาที่ระดับขนาดระดับ6นะเมื่อประมาณสัก 3,000 ปีที่แล้วอ
1: ัน
0: นี้คือเป็นหลักฐานแล้วก็มาประมวลผลในการก่อสร้างบ้านเรือนในส่วนของอบต.เทศบาลต่างๆก็จะมีกฎหมายควบคุมคือพรบ.ควบคุมอาคารอยู่แล้วอันนี้ก็ท่านก็กำชับพื้นที่ว่าการก่อสร้างขออนุญาตเนี่ยก็กำชับนะว่าถ้าเกิดในพื้นที่เสี่ยงต้องสร้างบ้านให้รองรับแรงแผ่นดินไหวถามว่าไอ้อาคารเนี่ยจะเพิ่มมากไหมไม่มากครับผมขอยกตัวอย่างนิดเดียวการผูกเหล็กระหว่างข้อต่อเนี่ยก็ทำให้เหล็กยาวขึ้นหน่อยนึงผูกลวดให้ถี่ขึ้นหน่อยนึงอันนี้คือเสริมความแข็งแรงของในตัวอาคารอันนี้แบบง่ายๆถ้าบ้านชั้นเดียวนะครับผมครับอันนี้คือเราสามารถอยู่กับภัยให้ปลอดภัยได้ครับ
1: นี่เราพูดถึงกรณีแผ่นดินไหวนะ
0: ครับ
1: หลุมยุบเจอบ่อยขึ้น
0: หลุมยุบก็มีครับหลุมยุบคือการที่เป็นถ้ำอยู่ใต้ดินเกิดกับหินปูนนะอันนี้ทั้งหมด47จังหวัด49จังหวัดทั่วประเทศที่มีพื้นที่หินปูนและสามารถเกิดหลุมยุบได้นะอันนี้ก็คือก็ต้องเฝ้าสังเกตว่าพื้นที่เราถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังเสร็จแล้วน้ำหายไปต้นไม้มีการเอียงเทหรือถล่มไปเนี่ยก็สามารถแจ้งได้ครับทางกรมทรัพยากรให้เข้าไปตรวจสอบให้ว่าสาเหตุการเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นก็ได
1: ้
0: ถ้าในกรุงเทพอาจจะเกิดถนนซุดอาจจะเป็นเรื่องของมนุษย์สร้างขึ้นหรือน้ำผ่าตะกอนดินหายไปได้ครับผม
1: คือวันนี้ฟังท่านรองอธิบดีท่านอธิบายด้วยพื้นฐานวิชาการ
0: ครับผม
1: คือแต่เราบางทีเราไม่รู
0: ้ครับผม
1: เราเจออะไรหรือเจอข่าวอะไรรู้สึกตกใจ
0: ครับผม
1: รู้สึกกลัวอย่างเช่นหลุมยุบอย่างเง
0: ี้ยครับ
1: บางทีมันคืออะไรอ่ะ
0: ครับ
1: ทำไมไปเกิดบ่อยจังเลยอ่ะบ้านเรามันคืออะไรกันแน
0: ่ครับ
1: แต่ทั้งหมดอธิบายได
0: ้อธิบายได้ครับ
1: นะฮะสุดท้ายท่านมีอะไรอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนไหมเรื่องของภัยธรรมชาติอะไรต่างๆที่ความรู้สึกคนเรานะ
0: ครับ
1: รู้สึกว่ามันแรงขึ้นตลอดเลย
0: ครับผมสำหรับเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องเฝ้าระวังติดตามข่าวสารที่ทางราชการประกาศนะครับเช่นเมฆฝนมาแล้วพายุเข้ามาแล้วเราเฝ้าระวังนะมีการเคลื่อนที่ของเมฆฝนต่างๆหรือเปล่านะครับนี่คือข้อมูลทางราชการถือว่าสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าทางราชการประกาศยังไงก็ให้เชื่อฟังนะครับช่วยกันนะครับแจ้งเตือนแล้วก็อย่างดีที่สุดก็คือเราต้องอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่กับภัยยังไงให้ปลอดภัยต้องการเชื่อฟังทางราชการดีที่สุดครับ
1: คือคำนี้ผมจะพูดบ่อยมากเลยเพราะเป็นสื่อ
0: ครับผม
1: ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
0: ครับผม
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: บางทีขออนุญาตนะฮะเอาอยู่
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายเนี่ยมันนักต่อนักแล้วที่บอกเอาอยู่แล้วสุดท้ายโอ้โหความเสียหายมันเยอะ
0: เหตุการณ์เดียวกันผมก็อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนั่นแหละฮะที่เอาอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าวันนั้นข้อมูลวันนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆโอเค
0: เพราะนั่นคือทุกคนส่งข้อมูลว่าเอาอยู่แต่ถึงเวลาจริงข้อมูลอีกจุดนึงเนี่ยปริมาณน้ำที่มาเนี่ย
1: okay.
0: มันเกินที่เราจะรับได้จริงๆก็ทำให้เราไม่สามารถป้องกันตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับข้อมูลทุกอย่างต้องช่วยกันตัดสินใจในการเรามีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับประเทศที่ท่านนายกเป็นประธานข้าระดับจังหวัดก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการเหตุการณ์อันนี้ผมว่าจะช่วยได้เยอะนะครับ okay. ขอให้มีเสบียงกำลังที่จะช่วยเหลือกันอันนี้ไปรอดครับ
1: นะฮะวันนี้มาฟังในมุมของอีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็นคนทำงานในด้านนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะฮะท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีคุณปรีชาสายทองนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ปิด3แม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ขอเชิญมาสัมผัสซีรีส์สารคดีสร้างสรรค์ฮวนพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยฮวนสู่เวทีโลก
2: ในโลกที่ต้องการความรวดเร็วสุกี้พวนคือภาษาของการเวลาที่สอนให้เรารู้จักความช้าเพื่อให้ได้มาซึ่งรสชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนี่คือตำนานที่หลอมรวมความทรงจำของชาวไทยพวนผู้รักความละเมียด
1: แล้วคุณจะหลงรักความเป็นไทยพวนที่บ้านปากพลีจังหวัดนครนายก
3: สวัสดีค่ะรับชมรายการบันเทิง5วอลไรตี
4: ้รับชมละครแนววรรณคดีเรื่องหิมพานต์กินรีตอนธิดาศรีสุวรรณาออกอากาศวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา5นาฬิกาที
5: ่บันเทิง5วอลไรตี้
6: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
7: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที
8: ่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
9: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
10: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
6: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 นทางช่อง5 HD
11: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
12: สมุทรสาครค่ะคุณผู้ชมเป็นจังหวัดหนึ่งที่กล่าวกันว่าเป็นเมืองหลวงของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการควบคุมในพื้นที่จัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนมากจนเกินไปล่าสุดวันนี้เป็นภาพกิจกรรมที่กรมควบคุมมลพิษผนึกกำลังจังหวัดสมุทรสาครปูพรมตรวจโรงงานเสี่ยงเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยของเสียลงพื้นที่น้ำค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5บูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองที่สำคัญได้แก่คลองภาษีเจริญคลองศรีวาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยโดยมุ่งให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนที่ผ่านมายังพบว่ามีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียนะคะส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและมีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ชุดปฏิบัติการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการทั่วจังหวัดครอบคลุมหลายเรื่องเลยค่ะไปทีก็ดูระบบน้ำเสียด้วยดูการจัดการของเสียดูการดูแลภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงงานให้สะอาดและเป็นระเบียบด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการกำกับให้ทุกแห่งดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสุขอนามัยที่ดีทั้งนี้มีแผนที่จะตรวจติดตามสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงจำนวนทั้งหมด36แห่งค่ะ
13: ติดตามเรื่องของปลาหมอคางดำนะครับตอนนี้ระบาดไปใน21จังหวัดแล้วครับทางรัฐบาลเองก็เตรียมที่จะตั้งงบกลางแล้วก็ทำงานเชิงรุกนะครับเพื่อกำจัดปลาหมอคางดำครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสลยกรครับรองโฆษกประจำสำนักนายก

0: รัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้ครับมีปลาหมอคางดำเนี่ยระบาดอยู่ใน21จังหวัดซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วแล้วก็เด็ดขาดนะครับเพื่อจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดโดยเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือว่า Task Force ใน21จังหวัดที่มีรายงานว่ามีการระบาดนะครับเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนสามารถจะประสานหน่วยงานหลายๆหน่วยงานแล้วก็ลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับและควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีซึ่งต้องการตัดตอนขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารนะครับก่อนหน้านี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้ว7ด้านนะครับได้แก่การเร่งล่าแล้วก็กำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำและปล่อยปลาผู้ล่าเพื่อควบคุมปริมาณจำนวนปลานำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักแล้วก็ปลาป่นเพื่อสร้างรายได้บล็อกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปในแหล่งน้ำใหม่ผนึกกำลังชุมชนดึงอาสาสมัครและชาวบ้านมาร่วมเป็นหูเป็นตาและใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA นำระบบ tracking มาใช้ติดตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังที่ควบคุมพื้นที่ได้สำเร็จสำหรับการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำนะครับรัฐบาลก็ได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570เอาไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากการแพร่ระบาด ที่เป็นวงกว้างมากขึ้นครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบเรื่องนี้และอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทนะครับเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหา
1: เรื่องงบประมาณคุณผู้ชมอันนี้น่าตกใจจริงๆพอดีวันนั้นมีโอกาสฟังสสฝ่ายค้านอภิปรายตอนร่างงบประมาณ70ยังอยู่ในวาระ1นะคะสสฝ่ายค้านเปิดข้อมูลออกมาบอกว่างบกรมประมงซึ่งจะดูแลเรื่องการจัดการปลาหมอคางดำโดยตรงเนี่ยนะคะ 4,800 ล้านตั้งมาก้อนเนี้ยไม่มีเงินแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำสักบาทเดียวในร่างงบ70นะดังนั้นรัฐบาลก็เลยจะเกลี่ยเอางบกลางมาให้ใช้ในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำทีนี้ปัญหาคือที่ประมาณการไว้ของปีงบ70เนี่ย 70-90 ล้านมันอาจจะไม่พอแล้วนะคะเนื่องจากที่เมื่อกี้เราเห็นผู้กองอกชี้แจงใช่ไหมคะก็ประเมินว่าปัญหามันเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจจะต้องของบกลางเพิ่มเติมอีกคำว่างบกลางเพิ่มเติมอีกหมายถึงงบกลาง71นะคะซึ่งยังไม่เริ่มตั้งไขเลยด้วยซ้ำยังไม่มีการเริ่มต้นอะไรเลยอะค่ะคุณผู้ชมปลาหมอคางดำไม่ใช่เรื่องใหม่น่าสงสัยเหมือนกันว่าทำไมกรมประมงไม่ตั้งงบตรงนี้ในส่วนของหน่วยงานตัวเองนะคะแล้วต้องไปรองบกลางถึงปี71 350ล้านทีเดียวคุณผู้ชมดิฉันพาไปสะท้อนปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำหน่อยว่ามันหนักหนาสาหัสมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแค่ไหนล่าสุดเนี่ยมันไปถึงกาฬสินธุ์แล้วนะคะที่ลานเจ้าปู่เชียงโสมสะพานเทพสุดาตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะประมงจังหวัดกาฬสินธุ์คุณบุญธงเผ่าเจริญนำทีมเจ้าหน้าที่ประมงร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาวเปิดปฏิบัติการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวอย่างเร่งด่วนตอนนี้ยังเจอไม่เยอะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวมันแพร่พันธุ์แล้วมันน่ากลัวมากจริงๆเนื่องจากมันแพร่พันธุ์เร็วมีความสามารถในการอยู่รอดทุกสภาพน้ำนะคะเท่าที่เรามีข้อมูลตอนนี้สำหรับการใช้เครื่องมือค่ะในวันนี้มีการใช้เครื่องมือประมงสุ่มตรวจบันทึกข้อมูลและเก็บตัวอย่างอย่างละเอียดตรวจอ้างอิงจากพฤติกรรมของปลาหมอคางดำที่พบว่าปกติมันจะชอบอาศัยตามแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะจุดที่มีนักท่องเที่ยวนำอาหารมารับประทานซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของปลาชนิดนี้ขณะนี้ในกาฬสินธุ์นะคะยืนยันว่าพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเฉพาะในพื้นที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีซึ่งพบตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อเนื่องมาจนถึงเดือนกันยายนนี้เจ้าหน้าที่มั่นใจมากเลยว่าน่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ค่ะจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีหรือจะด้วยเหตุผลอะไรก็ดีนะคะอาจจะเอาปลาที่มันไม่ได้อยู่ถิ่นนี้โดยกำเนิดอะค่ะมาแล้วมันกลายเป็นปัญหาของระบบนิเวศในระยะยาวกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เลยนะคะเพราะว่าพฤติกรรมของเจ้าปลาหมอคางดำมันโหดจริงๆเป็นตัวเทพของโลกบาดาลใช้คำแบบนี้แล้วกันจากข้อมูลของสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดประมงหล่อเลี้ยงภาคอีสานมีผลผลิตหลายอย่างสัตว์น้ำที่เยอะอย่างเช่นกุ้งกล้ามกรามซึ่งทำรายได้ปีหนึ่งประมาณตก700ล้านปลานิลในกระชังอันนี้เกษตรกรก็เลี้ยงกันเพียบเลยทุกๆปีทำเงินมูลค่า 1,200 กว่าล้านบาทรวมถึงสัตว์น้ำอื่นๆอีกลองคิดภาพนะคะถ้าปลาหมอคางดำมันแพร่ระบาด

0: แล้วมันเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วจนมันมาเบียดเบียนสัตว์พวกนี้ที่เป็นเจ้าของแหล่งน้ำเดิมมันอาจจะทำให้เกิดผลกระทบไม่มีสัตว์น้ำจะให้เกษตรกรเอาไปขายกันอีกต่อไปอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเพียงว่าเราต้องคิดไปถึงภาพที่มันเหตุการณ์อาจจะร้ายแรงไปถึงขั้นนั้นได้นะคะต้องพยายามปกป้องอาชีพเกษตรกรต้องพยายามปกป้องความสมดุลของระบบนิเวศไว้ให้มากที่สุดทั้งนี้ประเมินว่ามีพื้นที่เลี้ยงสัตว์นะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบและต้องมีการเฝ้าระวังต่อเนื่องค่ะ
1: มาติดตามเรื่องของการท่องเที่ยวกันนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ที่อยุธยานะครับไปเยี่ยมชมโคกหนองนานะครับก็หวังจะผลักดันอันนี้ให้เป็นโมเดลในการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจครับนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่อยุธยานะครับที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาตรงนี้ก็คืออำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาเนี่ยนะครับไปเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มองค์กรเครือข่ายและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมระบุว่าปัจจุบันพื้นที่โคกหนองนาทั่วประเทศเนี่ยมีมากกว่าหมื่นแห่งแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคคือยังไม่สามารถยกระดับพื้นที่เหล่านี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริงนะครับดังนั้นโจทย์สำคัญนะครับวันนี้ก็คือกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะต้องผลักดันโคกหนองนาและโครงการต่างๆให้เข้าไปโดดเด่นให้ไปอยู่เป็นแผนที่การท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดให้ได้โดยตั้งเป้าหมายครับจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นปทุมธานีหรือว่ารังสิตเนี่ยให้เดินทางมาเยือนการพัฒนาโคกหนองนาซึ่งต้องก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจระดับท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจสะพัดควบคู่ไปกับการรักษาเจตนารมณ์ตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9หากผู้ประกอบการต้องการเสริมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์กรมการพัฒนาชุมชนก็พร้อมจะเชื่อมโยงแพลตฟอร์มอย่างเช่น Airbnb ให้เข้ามาช่วยโฆษณาแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนได้อย่างแท้จริงครับ
0: สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9นะคะจัดโครงการเลิกติดเลิกเสพถวายเป็นพระราชกุศลผนึกกำลัง7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างใช้กลไกชุมชนบำบัดดึงผู้ติดยาเข้าสู่กระบวนการการรักษาค่ะที่อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดโครงการเลิกติดเลิกเสพถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบนโยบายและมอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเพื่อสรุปผลการดำเนินงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนคนดีสู่สังคมในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สตูลตรังพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสคุณผู้ชมคะในสังคมไทยของเรานะคะผู้ติดยาเสพติดคือผู้ก้าวพลาดคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาหลังจากนั้นคืนเขาสู่สังคมซึ่งจะทำยังไงล่ะให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างแรกต้องลดการตีตาก่อนนะคะเราเองเนี่ยแหละที่ไปตีตาสำหรับผู้ก้าวพลาดพวกนี้หรือเปล่าต้องให้โอกาสเขาและต้องให้ทุนชีวิตมีอาชีพให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด้วยเขาจะได้ไม่กลับสู่วงจรที่ก้าวพลาดซ้ำอีกโครงการนี้ถือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะต่อยอดภารกิจของกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะคนจะกลับมาเป็นคนดีของสังคมได้ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาตั้งแต่ในระดับพื้นที่ทั้งนี้กิจกรรมนี้ถือเป็นการแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมนำแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและนำไปสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยภาพรวมในโครงการถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะชุมชนเข้าร่วมโครงการ288หมู่บ้านสามารถบำบัดผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้ถือเป็นกลไกนำร่องในการใช้ชุมชนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะ
1: ไปกันที่ยะลาครับหน่วยเฉพาะกิจยะลาก็ได้กำกับดูแลการสัญจรบนท้องถนนโดยเฉพาะในเวลากลางคืนนะครับให้ประชาชนได้มีความมั่นใจในความปลอดภัยนะครับทางนี้เพื่อยกระดับนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงครับหน่วยเฉพาะกิจยะลานะครับโดยหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการประกอบไปด้วยหน่วยกำลังทหารบกทหารพรานและตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาครับร่วมกันดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการ และการปฏิบัติแบบไม่ประจำที่ใน

0: ห่วงเวลากลางคืนนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการในการกำกับดูแลความปลอดภัยรวมไปถึงเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยบนถนนเส้นทางสายหลักและก็สายรองอีกทั้งเป็นการแสดงกำลังตามแผนเชิงรุกเพื่อป้องกันเกี่ยวกับปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆอาทิการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายการขนย้ายสารเสพติดการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ต่างๆของยะลาโดยปฏิบัติการภารกิจดังกล่าวนะครับเป็นการป้องปรามสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อสร้างเหตุก่อสร้างสถานการณ์ต่างๆจากฝ่ายตรงข้ามอีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงซึ่งทางหน่วยงานได้ดำเนินการณเขตพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆในการควบคุมดูแลรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจยะลา
1: คุณผู้ชมครับปัญหาสาธารณสุขในบ้านเราหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณเดี๋ยววันนี้พาไปเจาะปัญหาของโรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งเป็นที่พึ่งของคนเจ็บคนป่วยในพื้นที่ภาคอีสานทุกๆจังหวัดเลยก็ว่าได้เป็นโรงพยาบาลใหญ่หมอเก่งพยาบาลเก่งเพราะฉะนั้นทุกคนอยากจะมารักษาที่นี่ฝากชีวิตไว้ในมือหมอที่นี่นะคะในช่วงที่ผ่านมาโรงพยาบาลนี้ประสบปัญหาด้านงบประมาณและกำลังได้รับการแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนคุณณรงค์ป้องเศร้ามีรายงานค่ะ
2: โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลขนาด 1,026 เตียงมีแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการสาธารณสุข 4,199 คนและจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในด้านสุขภาพการดูแลรักษาประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผู้เจ็บป่วยในพื้นที่20จังหวัดภาคอีสานมาขอรับการรักษาซึ่งมีสถิติย้อนหลังไปมีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปีพุทธศักราช2566มียอดผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกจำนวน 1,380,239 คนปีถัดมาปีพุทธศักราช2567จำนวน 1,440,170 คนและในปีพุทธศักราช2568จำนวน 1,586,093 คนและจากจำนวนตัวเลขผู้ป่วยสะสมขึ้นทำให้โรงพยาบาลเผชิญกับวิกฤตทางการเงินการคลังของโรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลขอนแก่นเคยมีสถานะเงินบำรุงคงเหลือสุทธิลบมากที่สุดในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568ถึงลบ 1,252 ล้านบาทหรือวิกฤตการเงินสีแดงระดับ7สาเหตุหลักมาจาก4มิติสำคัญคือ 1. มิติรายรับโดยโครงสร้างพึ่งพางบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสูงเกินไปและมีลูกหนี้ค้างสะสมจำนวนมาก 2. มิติรายจ่ายมีต้นทุนด้านบุคลากรและค่าวัตถุยาสูงผิดปกติ 3. มิติการบริการเนื่องจากโรงพยาบาลสูงระดับศูนย์เชี่ยวชาญที่ต้องรับเคสส่งต่อผู้ป่วยหนักและซับซ้อนจำนวนมากและ 4. มิติการบริหารโดยระบบคลังพัสดุและระบบบัญชียังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเขตสุขภาพที่7และสปสช.ได้อัดฉีดเม็ดเงินช่วยเหลือรวม220ล้านบาททั้งเงินกองทุนรวมช่วยเหลือการปรับค่ากองทุนยาแพงพร้อมใช้มาตรการบริหารจัดการใหม่จากมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำให้โรงพยาบาลขอนแก่นมีการฟื้นตัวมีนัยยะสำคัญจากวิกฤตระดับ7สิ้นปีงบประมาณปีพุทธศักราช2568เงินลบอยู่ 1,252 ล้านบาทสิ้นไตรมาสที่3ปี2569แบบเป็นระดับวิกฤตระดับ6เงินติดลบอยู่ที่ลบ828ล้านบาทและปัจจุบันวิกฤตระดับ4เงินติดลบอยู่ที่702ล้านบาทภาพรวมสามารถบริหารรายได้มากกว่ารายจ่ายทำให้ปีต่อไปโรงพยาบาลขอนแก่นมีแผนฟื้นฟู3ระยะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2569สอดรับระยะที่3ในปีพุทธศักราช2572ที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลยกมาตรฐานคุณภาพบริการโรงพยาบาลขอนแก่นมั่นคงและมีความยั่งยืน

0: โรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยนะครับสัก 2-3 ปีเนี่ยนะครับตัวเลขเงินบำรุงสุทธิติดลบเนี่ยคาดว่าคงจะไม่มีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าภายในประมาณไม่เกิน18เดือนเนี่ยสภาพคล่องในการที่จะทำงานคงจะดีขึ้นนะครับพร้อมสำหรับการมุ่งหน้าเรื่องของเอ็กซ์แลนซ์ต่างๆให้ดีขึ้นต่อไป
1: ดังนั้นชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในเขตพื้นที่20จังหวัดภาคอีสานจึงขอให้มั่นใจว่าวิกฤตการของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ได้กระทบต่อคุณภาพการรักษาพยาบาลการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่นจะยังคงเดินหน้าดูแลผู้ป่วยในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและของรัฐบาลอย่างเต็มศักยภาพต่อไปสันติพลพลบุตรถ่ายภาพณรงค์ป้องเศร้าศูนย์ข่าวภูมิภาคทบ5ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นรายงาน
2: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ

0: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
2: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
3: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
4: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
0: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

ข่าวต่างประเทศข่าวแรกวันนี้นะครับผู้นำสหรัฐทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมพิธีรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในโอกาสครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเข้าร่วมงานรำลึกดังกล่าวที่ตึกเพนทากอนพร้อมด้วยรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลและคอนโดลิซ่าไรซ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติในขณะที่เกิดเหตุวินาศกรรมในครั้งนั้นโดยทรัมป์กล่าวว่าพวกเขาจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมพวกเขาถึงต่อสู้ในวันนี้และยังบอกว่าอิหร่านจะไม่มีวันมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนของสหรัฐเข้าร่วมพิธีรำลึกที่ตึก World Trade Center ในนครนิวยอร์กพร้อมกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้ง4คนและอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1อีกทั้งยังมีการ

0: พิธีรำลึกที่เมืองแซงส์วิลล์ที่รัฐเพนซิลเวเนียด้วยซึ่งเป็นจุดที่เครื่องบินโดยสารที่คนร้ายจี้ตกลงในทุ่งหลังผู้โดยสารช่วยกันต่อสู้กับคนร้ายงานนี้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยณเวลาที่เกิดเหตุและอ่านชื่อของผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนทั้งนี้วันที่11กันยายนของทุกปีจะมีการสั่นระฆัง6ใบเพื่อรำลึกณเวลาที่เครื่องบินแต่ละลำพุ่งชนและเวลาที่ตึกแฝด World Trade Center พังถล่มลงมาจากนั้นตามมาด้วยการยืนสงบนิ่งแต่ปีนี้มีการสั่นระฆังใบที่7เพื่อรำลึกถึงผู้คนหลายพันคนที่เสียชีวิตจากโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งหลังจากเกิดเหตุวินาศกรรมในวันนั้นโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐเปิดเผยว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการได้รับฝุ่นและควันจากการพังถล่มลงมาของตึกแฝดนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาได้คร่าชีวิตประชาชนมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุวินาศกรรมดังกล่าวถึง3เท่านอกจากนี้ยังมีการจัดงานรำลึกเนื่องในโอกาสนี้ในประเทศอื่นๆอีกด้วยอาทิที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเมืองแกนเดอร์ของแคนาดาและเมืองมิลานของอิตาลี
1: คุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลแล้วก็อิหร่านไม่ได้อยู่แค่พื้นที่ของอิหร่านอีกต่อไปนะคะมีคู่ของซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีที่ยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเยเมนเอาไว้ด้วยอิหร่านเป็นคนที่หนุนหลังกลุ่มกบฏฮูตีล่าสุดออกมาเรียกร้องให้ซาอุดิอาระเบียยอมยุติการปิดล้อมพื้นที่ที่กลุ่มกบฏฮูตียึดครองค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกมาเรียกร้องนะคะขอให้ซาอุดิอาระเบียเลิกปิดล้อมพื้นที่ที่กลุ่มกบฏฮูตียึดครองจริงๆฮูตีก็แสบนะคุณผู้ชมกลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยไปยึดครองเมืองท่าโมคาก่อนทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีของอิหร่านซึ่งชาวเยเมนตัดสินใจด้วยตัวของพวกเขาเองเพื่อสิทธิของพวกเขาด้วยนอกจากนี้อิหร่านพยายามที่จะช่วยเหลือเสมอเนื่องจากอิหร่านเชื่อว่าการต่อสู้ใดๆระหว่างประเทศอิสลามจะมีผู้ชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือระบอบไซออนิสต์หรืออิสราเอลก่อนหน้านี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะคะกล่าวว่ามีการวางแผนจัดประชุมระดับภูมิภาคระหว่างอิหร่านกับประเทศอื่นๆในอ่าวเปอร์เซียรวมทั้งโอมานกับอิรักด้วยโดยการประชุมจะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้ที่โอมานและการหารือจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอิหร่านโอมานและการบริหารจัดการการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซทั้งนี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ค่ะโฆษกกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือว่า IRGC นะคะเรียกร้องว่าจะตกลงอะไรกันก็เถอะในการเจรจากับสหรัฐขอให้รวมสถานการณ์ในเยเมนเข้าไปด้วยซึ่งนั่นก็เป็นการส่งสัญญาณถึงความสำคัญของกลุ่มกบฏฮูตีที่มีต่ออิหร่านนั่นเองค่ะด้านซาอุดิอาระเบียนะคะกล่าวว่าเขามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเอง
0: มาต่อกันที่ความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครนนะครับผู้นำรัสเซียก็ส่งสัญญาณเตือนไปที่ชาติยุโรปนะครับว่าอย่าผลักดันประชาชนของตนเองเข้าสู่สงครามกับรัสเซียนะครับด้วยการส่งทหารไปยังยูเครนครับสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการส่งประชาชนของประเทศตัวเองนะครับเข้าสู่สงครามกับรัสเซียนะครับก็มีการแสดงความเห็นกับสื่อรัสเซียนะครับหลังจากมีการพบหารือแบบทวิภาคีก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบริกส์ที่กรุงนิวเดลีของอินเดียโดยเตือนยุโรปว่าอย่าผลักดันให้ประชาชนของตนเองเข้าสู่สงครามกับรัสเซียด้วยการพิจารณาส่งทหารไปยังยูเครนพร้อมกับย้ำว่ารัสเซียไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อยุโรปและไม่ได้มีเจตนาคุกคามประเทศต่างๆในยุโรปและรัสเซียไม่มีเหตุผลที่จะสร้างความขัดแย้งใดๆกับยุโรปปัญหาทุกอย่างได้รับการคลี่คลายแล้วหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ทั้งนี้ปูตินเดินทางถึงกรุงนิวเดลีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับผู้นำกลุ่มบริกส์และได้หารือกับนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียก็ออกแถลงการว่าทั้งสองหารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือกันในด้านการเมืองเศรษฐกิจกลาโหมพลังงานและภาคส่วนอื่นๆนอกจากนี้ยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างอินเดียกับรัสเซียในกลุ่มบริกส์และการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันในประเด็นระดับภูมิภาคและโลกอีกด้วยซึ่งรวมไปถึงประเด็นขัดแย้งในตะวันออกกลางกลุ่มบริกส์นะครับปีนี้มีอินเดียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนารายใหญ่โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด11ประเทศ
1: หุ่นยนต์ของจีนมีการพัฒนารุดหน้าไปอย่างมากนะคะล่าสุดอยากให้ดูบรรยากาศงานนี้คุณผู้ชมบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ของจีนหลายร้อยบริษัท

เลยมารวมตัวกันในงานประชุมในงานมหกรรมหุ่นยนต์โลก2569ที่กรุงปักกิ่งนะคะพวกเขามาประชันขันต่อกันสุดฤทธิ์แต่ละเจ้าจะมีนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามพร้อมกันค่ะ

0: งานประชุมและมหกรรมหุ่นยนต์โลกเป็นงานประชุมและจัดแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระดับนานาชาติโดยปีนี้มีบริษัทผลิตหุ่นยนต์ของจีนกว่า300บริษัทมาจัดแสดงหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์หุ่นยนต์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์บริการและรูปแบบอื่นของหุ่นยนต์ที่นำปัญญาประดิษฐ์มาผสมผสานขณะที่หุ่นยนต์เต้นรำเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับงานแบบนี้แต่หุ่นยนต์ที่ถูกเน้นเป็นหลักคือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่จะก้าวเข้าสู่งานด้านบริการและด้านอุตสาหกรรมบริษัทผลิตหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนได้นำหุ่นยนต์วอล์กเกอร์มาจัดแสดงซึ่งเป็นรุ่นที่มุ่งเน้นใช้งานด้านอุตสาหกรรมรองประธานของบริษัทแห่งนี้บอกว่าหากเทียบกับมนุษย์หุ่นยนต์วอล์กเกอร์สามารถมาแทนที่คนงาน2คนในการทำภารกิจเดียวกันให้เสร็จสิ้นได้
1: 是一个未来，也是一个新的生产的设备。所以呢，这个全球很多国家其实对于，不管是工业的机器人还是商业个人机器人，都有很多的这种需求。我觉得它是一个全球化的一个市场，对。所以呢，我觉得对于我们来说，就是对于我们来说的话，对于这个产业来说的话，目前来说还是一个比较快速发展的这样的一个阶段，对，需求量还是比较大的。
0: บรรดาผู้ผลิตหุ่นยนต์ของจีนมีส่วนแบ่งอย่างมหาศาลในการจัดส่งหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ไปทั่วโลกด้วยความสามารถในการผสมผสานขีดความสามารถในการผลิตที่ได้มาตรฐานกับการพัฒนาเทคโนโลยี AI อย่างรวดเร็วงานนี้จัดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังคณะกรรมการการสื่อสารแห่งสหรัฐประกาศห้ามนำเข้าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่ผลิตโดยต่างชาติและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าตรงโดยอ้างว่ามีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่พุ่งเป้าไปที่จีนนอกจากนี้ยังห้ามนำเข้าหุ่นยนต์สุนัขด้วยอย่างไรก็ตามบรรดาผู้ผลิตหุ่นยนต์ของจีนมั่นใจว่าพวกเขาสามารถครองตลาดหุ่นยนต์ได้แม้ว่าสหรัฐจะสั่งห้ามนำเข้าก็ตามทีมข่าวต่างประเทศรีบเรียง
2: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามวงจรกีฬากับคุณสุภาชัยครับ

0: ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: คนลพบุรีเนี่ยจะเรียกปลาส้มว่าปลาส้มฟักนะคะค่ะเป็นของขึ้นชื่อแล้วเมนูเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นเมนูที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ทานง่ายด้วยใช่ก็เลยคิดที่จะเอา2อย่างนี้เนี่ยมารวมกัน
4: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยปลาส้มฟักของดีเมืองลพบุรีที่ว่าเด็ดแล้วยังไม่เท่ากับเมนูเด็ดสุดสร้างสรรค์เบอร์เกอร์หมูส้มราดด้วยซอสฉ่ำๆผสมผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นที่ทานง่ายและอร่อยอีกด้วยติดตามชมฝีมือเชฟโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยความสนุกครบรสความอร่อยจัดเต็มที่ทุกคนห้ามพลาดวันอาทิตย์ที่13กันยายน9โมงเช้าทางช่อง5และสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen Z Chef นะจ๊ะ

จากภารกิจรับจ้างเสี่ยงตายกลับกลายเป็นการถูกหักหลังเพื่อแลกกับชีวิตเขาจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ต้องถูกไล่ล่าต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดและไขความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นสงครามรับจ้างตาย

ายตอนแลกตายในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ. 5

สวัสดีครับถึงเวลาวงจรกีฬากับผมต้องสุภชัยจิวะอุดมทรัพย์นะครับเอาละครับไปเริ่มต้นกันด้วยฟุตบอลอาร์เจนตินานะครับทีมดังอย่างโบคาจูเนียร์ก็สามารถเก็บชัยชนะได้ครับฟุตบอลอาร์เจนตินาโปรเฟชชั่นแนลนัดที่9ครับทีมในกลุ่ม A พบกันเองนะครับโดยโบคาจูเนียร์ชุดสีฟ้าครับได้อังเกลโรเมโรนะครับทํา2ประตูในนาทีที่5กับ56นะครับและเอ็นเดอร์วาเลนเซียครับทำประตูแรกให้กับต้นสังกัดใหม่ได้ในนาทีที่11ช่วยให้โบคาจูเนียร์ครับเปิดบ้านชนะเซนทรัลโคโดบาไป3ประตูต่อ1นะครับทีมเยือนได้ประตูปลอบใจครับในนาทีที่90จากลูกยิงของมาตินคูตินโญ่จากชัยชนะในเกมนี้ครับทำให้โบคาจูเนียร์มีเพิ่มเป็น14คะแนนรั้งที่5ของกลุ่ม A นะครับส่วนเซนทรัลโคโดบาแพ้2นัดติดต่อกันและ5นัดหลังสุดในเกมลีกยังหาชัยชนะไม่ได้มี7คะแนนรั้งอันดับที่14ของกลุ่ม A ครับไปต่อที่ฟุตบอลเอเรดิวิซีลีกเนเธอร์แลนด์นะครับอาเซนอักมาจากฝูงเสื้อแดงครับถูกวิลเลียนทเวทีมท้ายตารางตามตีเสมอ1ประตูต่อ1ในช่วงท้ายเกมนะครับโดยนัดนี้ครับอักมานำไปก่อนในนาที32จากคอร์ดี้คลาซี่นะครับแต่ว่ามาโดนวิลเลียนทเวตามตีเสมอได้ในนาทีที่81นะครับจากเดวินฮาเอิร์นนะครับโดยผลเสมอครับทำให้อาเซนอักมาหยุดสถิติชนะแบบ 100% ในเกมลีกไว้ที่นัดนี้นะครับนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลลงสนาม6นัดมี16คะแนนแต่ยังนำจากฝูงต่อไปส่วนวิลเลทเวครับมีเพิ่มเป็น2แต้มจาก5นัดรั้งอันดับที่16ของตารางนะครับส่วนศึกเพลย์อังกฤษนัดที่4คืนนี้ครับเวลา 21:00 นนะครับลิเวอร์พูลที่รั้งอันดับ6ของตารางจากผลงาน3นัดมี5คะแนนจะเปิดแอนฟิลด์ครับพบกับฟูลแลมทีมอันดับ19ที่ยังไร้แต้มจาก3นัดนะครับซึ่งทีมหงแดงเกมลีกล่าสุดบุกไปชนะอิปสวิชมา2ประตูต่อ0ครับต่อด้วยเฉือนชนะอาเลติโกมาดริดมา2ประตูต่อ1ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์ทำให้ลิเวอร์พูลเองมีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งเกมนี้กุนซืออย่างอานูนี่อิไลโอล่านะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนรวมถึงน่าจะพักผู้เล่นตัวหลักบางส่วนแต่ว่าแนวรุกยังมากันครบนะครับวิกตอร์มุนยอสฟอร์เรนเวียสลีโอเอ็นกูมฮาและอเล็กซานเดอร์อีซักจะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับส่วนคู่ดึกวันนี้ตี2ครับ2นาฬิกาอาร์เซนอลรองจากฝูงที่เก็บ9แต้มเต็มจาก3นัดแรกจะบุกไปเยือนซันเดอร์แลนด์ทีมกลางตารางนะครับสำหรับเกมนี้ครับแชมป์เก่าของมิเกลเดต้ากุนซือชาวสเปนิชที่พาทีมบุกชนะนาโปลีในศึก UCL เมื่อกลางสัปดาห์นะครับสภาพความพร้อมมีการปรับทัพในบางตำแหน่งครับโดยแนวรับจะใช้กราเบียลมาเกเยสจับคู่กับเอจิคอนซ่านะครับส่วนแผงมิดฟิลด์เนี่ยมีเดคันไรส์ทำหน้าที่ตัดเกมอยู่ด้านหลังเล่นร่วมกับบุคโยซาก้าคริสตอฟโซลิดและคายแวสที่จะเป็นตัวรุกนั่นเองนะครับไปต่อกันที่เทนนิสแกรนด์แลม US Open กันบ้างรายการสุดท้ายของปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วในประเภทชายเดี่ยวครับโดยชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศครับอเล็กซานเดอร์ชเวเลฟนะครับนักขวดชาวเยอรมันมือ2ของโลกมือวางอันดับ1ของรายการเตรียมลุ้นคว้าแชมป์การแลมรายการที่2ของปีครับหลังขวดเอาชนะคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซียมา3เซตรวดนะครับ6ต่อ3 7ต่อ6ไทยเบรก9ต่อ7และ7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6ครับทำให้สวีเดนครับที่ปีนี้เข้าถึงรอบรองชนะเลิศในศึก Australian Open ต่อด้วยการคว้าแชมป์ French Open และได้รองแชมป์วิมเบิลดันนะครับมีสถิติชนะ24แมตช์และแพ้เพียง2แมตช์ในการแสลมฤดูกาลนี้จะไปแย่งแชมป์กับเบนเชลตันครับนักขวดเจ้าถิ่นมือ9ของโลกและมือวางอันดับ8ของรายการที่แซงชนะฟรานเชสโกเตียโฟครับเพื่อนร่วมชาติมา3ต่อ1เซตนะครับไปต่อที่จักรยานทางไกลลาวูเอต้าที่สเปนครับสเตทที่19ครับจากเวเลสมาราก้าถึงเปยัสบาลังกัสนะครับเอสตาโปนานะครับระยะทาง 210.8 กิโลเมตรครับแชมป์สเตทนี้นะครับเป็นของเอ็ดดี้ดันบ้าครับนักปั่นชาวไอริชหลังหายจากอาการบาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุข้อเท้าหักจากการถูกรถจักรยานยนต์ชนในโมนาโกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งสเตจนี้ครับดันบ้ามาเร่งสปีดในช่วง400เมตรสุดท้ายนะครับจนเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา5ชั่วโมง54วินาทีขณะที่ผู้นำเวลารวมยังเป็นเอนริกมาสนักปั่นเจ้าถิ่นครับจากทีมโมวิสตาแมสเตจนี้จะเข้าที่อันดับ16นะครับทำเวลาช้ากว่าแชมป์5นาที11วินาทีแต่เวลารวมยังนำอยู่ที่65ชั่วโมง52นาที8วินาทีนะครับไปดูที่มวยสากลครับเป็นหนึ่งในกีฬาที่ถูกตั้งความหวังไว้ในทุกครั้งว่าจะต้องมีเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมนะครับซึ่งในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับมีการปรับพิกัดน้ำหนักหลายรุ่นไปติดตามใน Road to Asian Game นะครับ

0: ดแล้ว
1: ของเราก็ใช้สมองมวยความพร้อมก็พร้อมเต็มร้อยครับสู้เต็มที่แน่นอนครับผมก็มีฟิลิปปินส์ครับเหรียญทองแดงโอลิมปิกครับเขาตัวไม่สูงมากครับเขาก้มบ่อยครับก็เลยทำให้เราต่อยยากด้วยครับก็ขอแค่ให้ติด1ใน4เหรียญก่อนครับเอาทีละขั้นตอนครับ
0: นอกจากกลางปีแล้วค่ะยังมีนักชกใหม่อีกคนรุ่นใหญ่สุดน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมคืออรรถพงษ์แสงเทพที่สมาคมตัดสินใจส่งหาประสบการณ์ที่เหลือเป็นนักชกเก่าค่ะสักการวมทำรุ่น60กิโลกรัมบรรจงสินสิริที่ขยับจาก65กิโลกรัมมาแข่ง70กิโลกรัมวีรพลจงจอหอ80กิโลกรัมและจักรพงษ์ยมโครในรุ่น90กิโลกรัมในขณะที่ฝ่ายหญิงมีหวัง 2-3 รุ่นนะคะโดยเฉพาะเฟี้ยวปุณรวีรื่นรถหรือว่าชื่อเดิมจุฑามาศจิตพงษ์แม้จะต้องเพิ่มจาก57กิโลกรัมมาชกในรุ่น60กิโลกรัมแต่ยังฝากความหวังไว้ได้ค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์และความมั่นใจรวมทั้งเป็นมวยเร็วเชื่อว่าถ้ามีเทพีแห่งโชคตั้งแต่จับฉลากก็น่าจะไปถึงเหรียญได้เพราะว่าคู่แข่งที่น่ากลัวมีแค่คาซัคสถานค่ะ
2: แรกไม่ชินเลยค่ะตอนแรกพอไปลงนอมกับรุ่น60แล้วพอซ้อมอะค่ะมันไม่มีใครลดน้ำหนักแต่คือหนู59 60อย่างเงี้ยเขา65อย่างเงี้ยพอโดนแล้วมันรู้สึกเจ็บรู้สึกปะทะไม่อยู่แต่พออยู่ไปมันเริ่มชินค่ะพอมันเริ่มชินเวทเราก็ตัวเราก็ใหญ่ขึ้นเวทเราก็เริ่มได้ต่อให้หนูขึ้นมาหนูก็มั่นใจในตัวเองและอีกอย่างนึงหนูเป็นคนไม่ค่อยกลัวใครด้วยยิ่งเจอคนเก่งหนูจะรู้สึกว่าดีหนูชนะเขาได้หนูก็ที่1อ่ะหนูเป็นคนมั่นใจถึงจะไม่ได้ฝีมือดีแต่การมั่นใจในตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวเขาเลย
0: ส่วนในรุ่น65กิโลกรัมนะคะได้จันแจ่มสุวรรณเพ็งดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024ที่ไปแพ้อิมานเคลิฟกับบ้านแอลจีเรียในรอบรองชนะเลิศแม้จะเพิ่งหายเจ็บกลับมาในรอบปีกว่าแต่ยังเชื่อในชื่อชั้นแล้วก็ประสบการณ์กับเอเชียนเกมในครั้งที่2ค่ะ
3: เทรนนิ่งแคมป์หนูก็คิดว่ามันก็โอเคมากๆค่ะเพราะว่าเทรนนิ่งแคมป์ก็ลงนวม5ครั้งเลยก็ทุกรอบไม่มีปัญหาไม่เจ็บเพิ่มก็ยังเหลือนิดนึงก็สร้างความมั่นใจได้ก็มันก็แอบมีตื่นเต้นอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนรอบที่แล้วกับรอบนี้มันก็ไม่เหมือนกันแล้วน้ำหนักมันก็เปลี่ยนไปด้วยก็มวยก็เหมือนเขาก็ปรับมาใหม่หน้าใหม่เยอะอยู่ค่ะแล้วก็อยากติดเหรียญค่ะอยากเข้ารอบลึกๆอยากไปถึงเหรียญทองเลย
0: ที่เหลือก็มีลุ้นติดเหรียญได้หมดนะคะ51กิโลกรัมจุฑามาศรักษัตริย์54กิโลกรัมนันทิชาจงโปร่งกลางและ75กิโลกรัมพรทิพย์บัวป่าโดยรุ่นพี่อย่างสมรักษ์คำสิงห์ดีกรีเหรียญทองโอลิมปิก1996นะคะรับหน้าที่เป็นแมวมองของสมาคมฝากน้องๆต้องมีความหวังและฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยช่วยส่งกำลังใจอย่าซ้ำเติมหากกีฬาไม่ประสบความสำเร็จค่ะ
4: ทุกกีฬาขอให้ไปด้วยความมีหวังด้วยความหวังเลยถ้าไปแล้วโอ้ยผมไปนี่ไม่มีหวังหรอกไปทำไมไม่ต้องไปช่วยพ่อแม่ทำงานดีกว่าต้องเข้าใจแฟนกีฬาเหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้มาก็ต้องโดนด่ามันก็ต้องยอมรับถ้าเกิดได้เรียนมาคนชื่นชมก็ดีใจด้วยเป็นเรื่องธรรมชาติของกีฬาครับมีแพ้มีชนะแต่สิ่งสำคัญคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยด่าผมมาผมก็อภัย
0: โดยทีมกำปั้นไทยเดินทางไปเก็บตัวที่นากอย่าล่วงหน้า12วันก่อนที่จะประเดิมแข่งขันในวันที่21กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ค่ะ

เดี๋ยวไว้รอรุ้นทีมกำปั้นไทยได้เลยนะครับไปตอนที่ความเคลื่อนไหวครับทีมแข้งสาวไทยนะครับเตรียมประเดิมนัดแรกในศึกฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมเจองานหนักนะครับกับเจ้าภาพครับโดยอันเฟตดิพงศ์ศรีทองอินนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับร่วมแถลงความพร้อมก่อนลงเตะฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งทีมชาติไทยครับอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับไชนีสไทเปและเวียดนามครับโดยโค้ชอัลเฟรดนะครับบอกว่าตอนเป็นนักกีฬาเคยเดินทางมาแข่งขันที่ญี่ปุ่นหลายครั้งรวมถึงศึกซูเปอร์คัพที่โยโกฮาม่าซึ่งประทับใจทุกครั้งกับความเป็นมืออาชีพและการจัดการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมส่วนการเตรียมทีมครับได้พยายามสร้างแรงกระตุ้นและความพร้อมมากที่สุดเพราะการเล่นกับทีมระดับโลกอย่างญี่ปุ่นนักกีฬาบางคนอาจมีความกดดันอยู่บ้างต้องพยายามเปลี่ยนความกดดันให้กลายเป็นแรงกระตุ้นนะครับเพื่อให้นักกีฬามีความมุ่งมั่นและสนุกกับเกมให้ผู้เล่นมีวินัยมีสมาธิและยึดตามแผนที่ทีมวางไว้ให้มากที่สุดเพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งคู่นี้ครับจะเตะวันที่14กันยายนนะครับในเวลา 17:30 น.ตามเวลาในประเทศไทย

0: ครับจากนั้นวันที่17กันยายนพบกับไชนีสไทเปและ21กันยายนพบกับเวียดนามนะครับปิดท้ายก็ไปดูที่ศึกลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32ประจำปี2569นะครับเปิดรับทั้งมือใหม่และมือโปรครับโดยมีโปรชาย11คนรวมถึงโปรหญิงอีก6คนนะครับมาประลองความอึดกับไตรกีฬาระยะมาตรฐานสปรินต์ทีมผัดและทวิกีฬานะครับเริ่มจากว่ายน้ำระยะทาง 1.8 กิโลเมตรต่อด้วยปั่นจักรยานระยะทาง50กิโลเมตรปิดท้ายด้วยการวิ่งระยะทาง12กิโลเมตรนะครับนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันสปรินต์ไทลอนนะครับที่ประกอบด้วยว่ายน้ำ 0.5 กิโลเมตรปั่นจักรยาน20กิโลเมตรนะครับและวิ่งอีก6กิโลเมตรรวมถึงเดือลอนนะครับซึ่งวิ่ง4กิโลเมตรปั่นจักรยาน50กิโลเมตรและวิ่งต่ออีก12กิโลเมตรในวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ลากูน่ากรอฟจังหวัดภูเก็ตนะครับและนี่คือทั้งหมดของแวดวงกีฬาในวันนี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอีกสักครู่นะคะติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักกับททบ5ช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอเชิญมาสัมผัสซีรีส์สารคดีสร้างสรรค์พวนพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยพวนสู่เวทีโลก
3: ในโลกที่ต้องการความรวดเร็วสุกี้พวนคือภาษาของการเวลาที่สอนให้เรารู้จักความช้าเพื่อให้ได้มาซึ่งรสชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนี่คือตำนานที่หลอมรวมความทรงจำของชาวไทยพวนผู้รักความละเมียด
2: แล้วคุณจะหลงรักความเป็นไทยพวนที่บ้านปากพลีจังหวัดนครนายก
4: สวัสดีค่ะรับชมรายการบันเทิง5วอลไรที่รับชมละครแนววรรณคดีเรื่องหิมพานต์กินนรีตอนธิดาศรีสุวรรณาออกอากาศวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา5นาฬิกาที
5: ่บันเทิง5วาไรตี
6: ้พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
7: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
8: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
9: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
10: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
6: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 นทางช่อง5 HD
11: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
12: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
13: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
12: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
14: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
15: คนลพบุรีเนี่ยจะเรียกปลาส้มว่าปลาส้มฟักนะคะค่ะเป็นของขึ้นชื่อแล้วเมนูเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นเมนูที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ทานง่ายด้วยใช่ก็เลยคิดที่จะเอา2อย่างนี้เนี่ยมารวมกัน
16: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยปลาส้มฟักของดีเมืองลพบุรีที่วัดเด็ดแล้วยังไม่เท่ากับเมนูเด็ดสุดสร้างสรรค์เบอร์เกอร์หมูส้มราดด้วยซอสฉ่ำๆผสมผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นที่ทานง่ายและอร่อยอีกด้วยติดตามชมฝีมือเชฟโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยความสนุกครบรสความอร่อยจัดเต็มที่ทุกคนห้ามพลาดวันอาทิตย์ที่13กันยายน9โมงเช้าทางช่อง5และสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen Z Chef นะจ๊ะ

0: ถูกหักหลังเพื่อแลกกับชีวิตเขาจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ต้องถูกไล่ล่าต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดและไขความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นสงครามรับจ้างตายตอนแลกตายในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
1: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่าเสด็จสู่แดนสวงสว่างสวยที่คำพรสวรรคาลัยผ่องอำไพสิริกิจเทิดไทพระบารมีน้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทพระบรมราชินีนาถพระทรงศรีพระเกียรติก้องเกริกเกรียงไกรทั่วทาตรีพิพัฒน์เลิศสดุดีตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-20 พฤศจิกายน 2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรักความเป็นอิสระเสรีรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจัดลงสัมพันธไมตรีระหว่าง

0: ชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเวเมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมระหว่างเวลา5:30 นถึง7 นาฬิกาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวมจำนวน8 รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมมีจำนวน4 รูปเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนโดยพระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน10 วัดเวลา11 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปพระอภิธรรมแปลว่าทำอันประเสริฐทำอันยิ่งทำที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธาราม

รวมจำนวน8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสำหรับธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ยังมีชีวิตกับผู้ล่วงลับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 15 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปยังวัดทิพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดทิพาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังครักษ์1พระครูสมุข1และพระครูใบดีกา1ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันองคมนตรีประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่พลเอกกัปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจซึ่งดำเนินงานบนพื้นที่1ไร่3งานมีภารกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดและการผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นนอกจากนี้ยังได้ทดสอบเพื่อการศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติซึ่งปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลและได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองจากการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์จนเกิดเป็นผลสำเร็จได้ต่อยอดผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์โดยได้ทำการผลิตและขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าเป็นการสร้างรายได้และเกิดช่องทางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมกันนี้องคมนตรีได้รับฟังรายงานสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่สถานีนิวิจัยดอยปุยจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนปี2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหาย
โอกาสนี้องคมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ

ดังกล่าวซึ่งได้มีการรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพและอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเริ่มถึงการปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งมีแผนก่อสร้างโรงเรือนเฟิร์นใหม่และกำหนดแผนผังที่ตั้งโรงเรือนให้มีความเหมาะสมปลอดภัยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเฟิร์นต่อไปในอนาคตในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโครงการหลวงและเห็นถึงการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่การผลิตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานนาวาวัดมหาพฤทธารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิติพงษ์แซ่เจงและคณะและสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดซ่าเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดผายับส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท USP Group นางสาววาสนามาศศรีและนายชนาญพัฒน์พันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยและนางวันดีชาวนาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองฐานอากาศบำรุงและสถาบันกวดวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ

เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสาก่อนออมทรัพย์ข้าราชการสรรพกรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพกรจำกัดองค์กรรักศิลปวัฒนธรรมไทยอาเซียนครอบครัวพงษ์นิทิตกำธรและคณะครอบครัวปันสิริโรจน์และคณะแม่บ้านและตำรวจชุมชนกองพลที่1รักษาพระองค์คณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูอุปถัมภ์จังหวัดตรังนางสาววาสนามาศีและคณะบริษัทแคทเรดิโอจำกัดและมูลนิธิดั่งพ่อสอนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมิได้ทรงมุ่งหวังให้พระราชกรณียกิจปรากฏแก่สายตาของผู้ใดหากแต่ทรงมุ่งหวังให้ผลแห่งการทรงงานนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของประสบนิกรของพระองค์พลังแห่งการให้ได้ขยายสู่สังคมไทยอย่างกว้างขวางติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนรวมพลังแห่งความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้ติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ประชาชนพระราชปณิธานไม่ได้หยุดเพียงแค่พระราชดำริหากพระราชปณิธานนั้นได้แผ่วงกว้างขยายหล่อล้อมพลังแห่งความศรัทธาลงสู่คนไทยทั้งชาติเพื่อร่วมกันตามรอยพระราชปณิธานแห่งการให้และแบ่งปันทั้งแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคของประเทศทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรด้วยพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประสบกรณิกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคง

0: หลายพระราชกรณียกิจอาจมิได้ปรากฏอยู่ท่ามกลางแสงไฟเพื่อการประชาสัมพันธ์แต่เป็นการทรงงานอย่างเงียบๆพระองค์ทรงติดตามปัญหาพระราชทานแนวทางและความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครบทุกด้านเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนพร้อมทรงวางรากฐานแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติครบทุกมิติทั้งทางด้านการศึกษาที่ทรงมุ่งสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ทรงห่วงใยการเข้าถึงบริการของประชาชนด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าและสิ่งแวดล้อมอันเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนและในทุกครั้งที่เกิดเหตุฉับพลันไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆตลอดจนภัยธรรมชาติหรือสถานการณ์ที่นำมาซึ่งความทุกข์และความเดือดร้อนพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประสบกรณิกรอย่างทันท่วงทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและนำพาประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันมาโดยตลอดพระราชดำริแห่งการทำความดีได้ขยายออกไปสู่ประชาชนทั่วประเทศผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมาเนื้อสิ่งอื่นใดได้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่าด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยที่จะสนองพระราชดำริแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยการทรงเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนมีการทำความดีมีจิตสาธารณะและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นวันนี้ได้หลอมรวมพลังของคนไทยให้ร่วมกันดูแลสังคมช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบความเดือดร้อนและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและพระปณิธานแห่งการให้ร้อยใจไทยร่วมกันเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตอบแทนคุณของแผ่นดินด้วยพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้ปรากฏเฉพาะในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชกรณียกิจต่างๆเท่านั้นหากยังส่งต่อเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจให้ประชาชนเกิดจิตสาธารณะร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบความทุกข์ยากได้รับโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนสำนักงานเขตคลองเตยและภาคีเครือข่ายเป็นตัวอย่างของการให้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่องและในปีพุทธศักราช2569นี้สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพร้วจัดโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยนำผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตยกว่า500คนตรวจคัดกรองโรคตาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ตรวจพบโรคต้อกระจกหรือมีความผิดปกติทางสายตาจะได้รับการส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพร้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมมอบแว่นสายตาและไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุที่จำเป็นลดภาระค่าใช้จ่ายและกลับมามองเห็นเพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นอบอุ่นไปด้วยบรรยากาศของความเอื้ออาทรเกื้อกูลและแบ่งปันเดินตามรอยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระเป็นภาพสะท้อนของการสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้
1: ผมมีพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักเลยใช่ไหมพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่9ผมไปทำที่บนดอยผมทำมาได้20กว่าปีทำดอยทำอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะพยายามจะตามแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวตลอดนะ
2: การไปชายแดนไปโรงเรียน ต่างๆหลังคารั่วไม่มีซ่วมไม่มีนาไม่มีทุกอย่างสมาคมก็จะไปนะครับไปเหนือไปใต้ไปอีสานไปชายแดนซึ่งตามรอยพระยุคลบาทนะครับ
3: ผมยังจำภาพที่พระองค์ท่านเสด็จเยาวราชนะในวันที่เยาวราชเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนเชื้อคนไทยเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็เป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุดแล้วก็ไม่ลืมเลยฮะ
0: ด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมากเพื่อประโยชน์แก่คนไทยและประเทศไทยพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมิได้ทรงมุ่งหวังให้พระราชกรณียกิจปรากฏแก่สายตาของผู้ใดหากแต่ทรงมุ่งให้ผลแห่งการทรงงานนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินและนี่คือพลังแห่งการให้ที่ทรงจุดประกายให้คนไทยได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราทำความดีด้วยหัวใจความดีนั้นย่อมส่งผลต่อและงอกงามเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทย
4: เมื่อพระราชปณิธานกลายเป็นแรงบันดาลใจความดีจึงไม่หยุดเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากเติบโตอย่างเข้มแข็งในสังคมไทยเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานแห่งการให้ใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
5: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ

0: ยายครับโอ้ยมีหน้าเลยผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะผมเฮ
1: ้อมีธุระอะไรล่ะจ๊ะสันดูสิตกใจซะหน้าซีดเจ็บเพราะขวัญอ่อน
0: โอ้ผมคิดว่าคุณยายเป็นอะไรไปซะอีกอ่ะคืองี้ครับพอดีผมเดินผ่านมาเห็นคุณยายนอนท่าแปลกๆอ่ะครับผมก็คิดว่าคุณยายไม่สบายผมก็กะว่าจะเข้ามาช่วยนี่แหละครับ
1: เอาไปโถเอ้ยแบบนี้เขาเรียกว่านอนเพื่อรักษาสุขภาพจ้ะมันจะช่วยทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงที่บริเวณใบหน้าแล้วก็สมองมากกว่าส่วนอื่นยายอยากจะนอนแบบนี้วันละ10หรือว่า15นาทีมันจะทำให้ผิวหน้าเป่งปังเลือดฝาดจับเพื่อชะลอความแก่เนี่ยจ้ะ

0: ไม่รู้ว่าใครเอากระดาษเด็กเล่นที่ไหนมาแปะก็ไม่รู้ยายก็เลยดึงออก
1: ไม่น่าเลยนะฮะ
0: รู้สึกว่าสันน่าจะคอแห้งแล้วจ้ะดื่มอะไรสักหน่อยไหม
1: อ๋อไม่ละครับผมขอตัวกลับก่อนเลยดีกว่าครับ
0: อาบสบาย

0: คุณพ่อครับผมเอาวูที่คุณพ่อให้ผมมาไปติดที่ประตูบ้านคุณยายเรียบร้อยแล้วครับ
1: อ๋อดีดีถ้าสังเกตหรือเปล่าว่าคุณยายมีปฏิกิริยามีอาการอะไรแปลกๆหรือเปล่า
0: ครับมีฮะ
1: อ๋อมีอะไรเล่าให้ฟังหน่อย
0: แต่ผมว่าที่มันแปลกพิสดารเนี่ยคงไม่เกี่ยวอะไรกับที่วูที่คุณพ่อหมองไปติดนะครับ
1: อ้าวแล้วอะไรแปลกล่ะฮะ
0: ก็คุณยายเอาเท้าชี้ฟ้านะฮะนอนแล้วเท้าชี้ฟ้าบอกว่าเป็นการรักษาไม่ให้แก่เร็วนะครับ
1: นี่แสดงว่ากระดาษหูหรือว่ายันของสินแสแล้วไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรงั้นเลยอ่ะ
0: ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าคุณยายก็คงจะเป็นคนธรรมดาไม่มีอิทธิฤทธิ์พิสดารอะไรก็เลยไม่มีอะไรผิดปกตินะครับ
1: แต่มันน่าจะมีนะ
2: โอ้ว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับอีฟนั่งปีศาจจำแรงแน่ๆแต่อีกบเคลื่อนไม่ลูกชายเสียลูก
3: แล้วถ้าป้าของเมียผมนี่เป็นปีศาจเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: สภาพจำแรงมันจะหายแวบไปแล้วก็คืนเป็นร่างเดิม
3: ร่างเดิมไอ้ร่างเดิมนี่มันเป็นยังไง
2: ร่างเดิมก็เป็นยายเฒ่าชะแลแก่ชะลารูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวก่อนที่จะกลายสภาพมาเป็นหญิงสาวสวยที่เสียเคยเล่าไว้ชินแสฟัง
3: เอาละครับสินแสผมอยากจะพิสูจน์นะให้มันเห็นจริงเห็นจังเป็นนั้นว่าผมเชื่อสินแสกันแล้วกัน
2: เป็นปีศาจ 100%
3: นะขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอะไรบ้าง

น่ากลัวจะปราบมันไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องไปหาเซียนเต่าซึ่งเป็นศิษย์เอกร่วมสำนักอาจารย์เดียวกันนะคราวหน้ามาแล้วค่อยมาปรึกษารายละเอียดกันใหม่กลับไปก่อน

0: onlooker.
1: พี่แสฝนตกอย่างเงี้ยนะอากาศเย็นสบายไปพี่แสร้อนนะก็ไปอาบน้ำมาสิ

สังหารใจว่าจะเจอสายตาที่สาจอมอิทธิฤทธิ์เล่นงานหัวมันจะเผา

no puedo decir, sacar un paquín aquí, todo ya mejor y con pago.

0: จะมาสมัครงานเหรอคะ
1: ฉันมาพบคุณอภิษากค่ะ
0: ไม่ทราบว่าจะให้บอกว่าใครมารอพบค่ะ
1: พันทิพย
0: ์สักครู่ค่ะ

0: อ้าวพี่ศักดิ์คะแหมปล่อยทิพย์รอตั้งนานอ่ะ
1: ทิพย์น่าจะโทรมาหาพี่ก่อนนะจ๊ะ
0: ทำไมล่ะคะทิพย์มาหาพี่ศักดิ์ที่นี่ไม่ได้เหรอ
1: คือว่านายทุนใหญ่เขาไม่ชอบให้พวกญาติพี่น้องของพนักงานมาปนเปื้อนนะจ๊ะ
0: พี่ก็เป็นหุ้นส่วนด้วยนี่คะไม่ได้เป็นแค่ลูกจ้างกระจอกกระจอกนี
1: ่คือว่าหุ้นของพี่เล็กกว่าเขานะแล้วก็อย่างนึงกิจการของเราเพิ่งเริ่มต้นนะครับ
0: ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครคะที่นี่มีแขกใครแซวด้วยเหรอคะ
1: เจ้าโต๊ะไหนนี่เรายังไม่มีแขกเข้ามาเลยนะจ๊ะ
0: หายไปไหนแล้วล่ะก็มาพักนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะ
1: พี่ว่านะทิพย์ต้องตาฝาดนะจ๊ะปกติแล้วนะแขกจะเข้ามาก็ช่วงหัวค่ำนะแล้วยิ่งดึกๆเนี่ยยิ่งเยอะเลยบางทีก็จะเป็นพวกเสียมาจีบนักร้องอ่ะ
0: ทิพย์อยากมาร้องเพลงที่นี่อ่ะ
1: ไม่ได้เด็ดขาดจ้ะทิพย
0: ์ทำไมล่ะคะหรือว่าพี่ศักดิ์กลัวว่าพวกเสียจะมาจีบทิพย์ทิพย์ไม่แบ่งใจให้ใครหรอกนะคะ
1: เดี๋ยวพี่ต้องทำงานแล้วนะทิพย์กลับไปก่อนนะจ๊ะ
0: นึกว่าพี่จะไปด้วยอ่ะ
1: เอาไว้คืนนี้เจอกันแล้วกันกลับไปก่อนนะ
0: โอเคค่ะ

0: ละครด้วยเหรอครับผมอยากดูจังเลย
1: ดีนะคะได้บทดีๆก็จะเล่นนะคะจะได้บทงั้นๆคิดว่าที่อยู่เฉยดีกว่า
0: คือเจอคุณทิพย์วันนี้ก็ดีแล้วนะครับคือผมมีเรื่องจะสารภาพ
1: สารภาพอะไรนะคะ
0: คือผมทำสร้อยพระหัตถ์เดินหายนะครับคือสร้อยมันหลุดแล้วมันก็หล่นไปตอนไหนผมก็ไม่ทราบนะครับ
1: วันนี้ขอบคุณสักแกรมนะคะ

0: ยทำไมมันไม่สวมมาขายกันอ่ะ
1: พอดีเมื่อวานนี้อุ้ยถอดไปขาดน่ะแล้วก็เลยลืมใส่มา
0: เมื่อ2วันก่อนเลยนะท่านเล่าให้ฟังว่าตอนปู่นั่งสมาธิอ่ะรุ่งเรือกเลยอ่ะปู่สงสัยว่ามีใครลองของ
1: แต่คงไม่ใช่ของอุ้ยหรอกเพราะว่าของอุ้ยนะยังสวยสมบูรณ์แบบอยู่เลยใครนะเอามันมาหักได้ลงคอออกจะสวยงามแล้วแถมยังเป็นเครื่องรางของขลังอีกด้วย
0: เรื่องนี้ไปขอพี่สันนะเพราะทันเนี่ยเคยเห็นเขากับพี่สัน

0: นี่แขกโต๊ะนี้ที่เข้าห้องน้ำไปออกมายัง
1: โต๊ะไหนคะวันนี้ยังไม่มีแขกเข้ามาเลยนะคะ
0: อ๋อมีสิก็ฉันเห็นกับตาอยู่โต๊ะนี้ก็เห็นเข้าห้องน้ำไปตั้งนานแล้วนั่งเฝ้าอยู่นี่ก็ยังไม่เห็นออกมาทีไปดูห้องน้ำทีเดียวว่ามีใครอยู่

0: ว่าไง
1: ให้น้ำบ้าง

0: ลโหลอ๋อบนเหรอจ๊ะว่ายังไงหืออจ้าไปวัดไหนกับใครเหรออ๋อจ้าจ้าจ้าจ้าเอาไว้พบกันที่เก่าเวลาเดิมนะจ้าบ๊ายบายจ้า
1: เรามากราบแม่ชีแสงบุญกันไม่บนเย็นนี้คุณอลานไม่มาไม่ใช่หรอ
2: ไม่ลงแหละวัดกับบนคุณเอาเรื่องกันเลยนะคะแล้ววันนี้บนแค่มาส่งพี่เฉยๆนะคะ
1: งั้นเดี๋ยวคอยพี่เดี๋ยวแล้วกันนะ
2: ไม่เอาละค่ะครึ่งชั่วโมงบนมารับแล้วกัน
1: โอเคไปละ

0: จะบ้าเหรอพี่นาบอกให้บนเลิกกับศักดิ์ยังไม่พอคราวนี้เกิดไปกินยาเม็ดศิลธรรมอะไรเข้าอ่ะบอกให้เลิกยุ่งกับคุณโอฬาร
1: แหมก็พี่ไม่อยากให้บนทำลายความสุขครอบครัวคนอื่นเขานี
0: ่ไอ้บนไปยุ่งอะไรบนไม่เคยไปยุ่งอะไรกับครอบครัวเขาเลยสักนิดนะคะ
1: ก็พี่เพียงแต่คิดว่าบนเองก็มีเงินก้อนหนึ่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะก็น่าจะไปลงทุนทำอะไรสักอย่างนึงแล้วสักวันนึงอะนะบนก็จะพบกับคนที่เขาเหมาะสมกับบนเองแล้วจ้ะ
0: บนพบแล้วค่ะก็อภิศักดิ์นั่นแหละค่ะบนรักเขาแล้วเขาก็รักบนเราเหมาะสมกันที่สุดเลยนะคะมีแต่ว่าบนขอเวลาสักระยะหนึ่งเท่านั้นก่อนที่จะเลิกคุณโอฬาร

0: ฮัลโหลอ๋อเข้ามานานแล้วจ้าร้านของเราอะนะผมต้องขยันทำงานจะได้เป็นเศรษฐีไงเพื่อบนนี่ผมต้องทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะจ๊ะ
1: หืมแต่เมื่อคืนบนโทรหาคุณตอนสองยามอะเขาบอกคุณออกไปข้างนอกนี่คะ
0: อ๋อคือผมออกไปกับเพื่อนอะไปดูนักร้องอีกที่นึงเห็นเขาบอกว่าเรียกลูกค้าได้เยอะก็เลยอยากจะไปดึงตัวมาอยู่กับเราไง
1: ค่ะดึงตัวมาร้องเพลงได้นะคะแต่อย่างอื่นบนขอห้ามนะคะ
0: จ้าแน่นอนอยู่แล้ว
1: อุ้ยคืนนี้คงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคุณโอลาเนี่ยเขาจะแวะมาหาบนก็เมื่อคืนเขาไม่ได้มาหาบนแล้วนี่คะแต่ถ้าคุณอยากพบบนตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวบนแวะไปหาคุณนะคะ
0: ผมต้องทำงานนะจ๊ะคือว่าร้านเราเพิ่งเปิดใหม่เอาไว้วันหลังแล้วกันนะ
1: โอเคค่ะ

0: ของขวัญเล็กๆที่ทิพย์บอกว่าจะให้สักน่ะ
1: สวยจัง
0: ทิพย์ให้คุณคุณเก็บไว้ด้วยนะคะทิพย์เห็นว่ามันสวยก็เลยนึกถึงพี่ศักดิ์อยากให้พี่ศักดิ์พกติดตัวเวลาจุดบุหรี่จะได้นึกถึงทิพย์ไงคะ

0: ุณป้าทำอะไรอยู่ล่ะคะน่า
1: ทำอาหารจ้ะ
0: กำลังทอดปลาทำไมคุณป้าไม่เรียกดาวเวียงมาช่วยล่ะคะ
1: โอ้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะป้าชอบทำด้วยตัวเองป้าถือหลักที่ว่าอาหารน่ะเป็นที่ตั้งให้เกิดแรงมันรวมไปถึงการทำแล้วก็ปรุงด้วยตัวเองจ้ะ
0: คุณป้าถึงได้สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะสุอยากทำเองบ้างนะคุณป้าแต่ว่าไม่มีเวลาหรอกค่ะกว่าจะกลับมาจากร้านดอกไม้ก็ค่ำแล้วล่ะค่ะ
1: ได้ข่าวว่าแม่ประนอมลาออกแล้วล่ะจ๊ะ
0: ค่ะคุณป้าเสียดายนะคะคนเก่าคนแก่อยู่กันมาตั้งหลายปีคุณโอนะสิคะไปดูอะไรกันนิดหน่อยนะคะพอดีลูกชายแกชวนไปเป็นแม่ครัวที่อื่นแกก็เลยลาออกส่วนแม่ดาวเวียงก็ยังทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะคุณป้า

0: เรื่องของรถน้ำมืออย่างนะมันเป็นศิลปะเฉพาะตัวจ้ะไม่ได้จับแต่ว่าทำตามสูตร
1: เนี่ยตอนนี้สุก็กำลังรอญาติของนายสงอยู่นะคะคุณป้าเห็นแกว่าจะมาพรุ่งนี้หรือยังไงเนี่ยค่ะแกคุยไว้ว่าหลานแกคนนี้ฝีมือทางด้านนี้ดีค่ะการบ้านการเรือนก็ไม่แพ้ใครดีนะคะคุณป้าได้ญาติคนเก่าคนแก่มาช่วยกันสมัยเนี้ยลูกจ้างเนี่ยไว้ใจกันไม่ได้ง่ายๆหรอกค่ะ

0: คุณผู้หญิงครับผมพาญาติมาพบคุณผู้หญิงแล้วครับคือคนที่จะเอามาทำครัวให้คุณผู้หญิงไงครับ
1: แล้วอยู่ไหนล่ะจ๊ะ
0: เอออยู่ผมตามเลยนะฮะเออคุณผู้หญิงครับ
2: สวัสดีครับ
1: ฉันไม่คิดว่าจะเป็นผู้ชายฉันคิดว่ายังไงยังไงก็น่าจะเป็นผู้หญิง
3: แต่ผู้ชายอย่างผมนี่นะครับถ้าผู้หญิงได้ชิมรสชาติในฝีมือแล้วจะต้องชมหลายตลบเลยนะครับ
1: ฉันว่าหุ่นเธอเนี่ยนะน่าจะไปอยู่ตามโรงแรมหรือว่าตามภัตตาคารอะไรมากกว่านะจ๊ะนี่ถ้าฉันรู้ว่าญาติเธอเป็นผู้ชายนะฉันจะบอกไม่ต้องมาให้เสียเวลาหรอก
3: ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับคุณผู้หญิงครับ
1: ก็เราไม่มีนโยบายรับแม่ครัวที่เป็นผู้ชายนะสิจ๊ะ
3: แต่ว่าอย่างผมนี่นะครับเป็นคนใจซื่อมือสะอาดรักความยุติธรรมนะครับ
4: เอ๊ะสโลแกนแบบนี้น่าจะไปสมัครสสมากกว่านะไม่น่าเป็นพ่อครัวเลย
3: ครับโอ้โหคุณผู้ชายไม่รู้อะไรนะครับสโลแกนแบบนี้แหละครับเป็นของคู่กับพ่อครัวหัวป่ากันนานแท้และดั้งเดิมครับ
0: เฮ้ยไม่ใช่คุณผู้ชายนี่เป็นคุณหนู
3: อุ้ยลุงสงจะบ้าเปล่านี่ขนาดคุณหนูตัวแค่นี้นะแล้วคุณผู้ชายตัวแค่ไหนโอ้โห
0: คุณหนูเป็นคุณโปชื่อคุณโลดเป็นลูกคุณโปไง
4: อ๋อใจซื่อมือสะอาดรักความยุติธรรมอะไรเนี่ยนะ
3: ครับ
4: ฉันไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวกับการทำครัวเลยนะ
3: เกี่ยวทีเดียวเชียวแล้วครับคุณไปโลดครับเชื่อผมนะครับ
0: โลดเฉยเฉย
3: เฉยเฉยนะโลดเฉยเฉยก็ไปโลดก็คือกันแหละคืออย่างนี้ครับคือใจซื่อถ้าคนใจซื่อทำอาหารนี่หมายถึงว่าอาหารจะต้องอร่อยและมีรสชาติเพราะว่าคนใจซื่อเป็นคนที่มีจิตใจดีครับคือตั้งใจทำมือสะอาดสำคัญครับสำหรับพ่อครัวมือสะอาดอาหารที่ทำออกมาจะสะอาดปราศจากเชื้อโรคน่ารับประทานครับ
4: เออแล้วไอ้รักความยุติธรรมนี่แหละ
3: โอ้โหรักความยุติธรรมนี่สำคัญที่สุดเลยสำหรับเจ้านายครับเพราะว่าเงินค่าอาหารที่เจ้านายให้ผมไปจ่ายกับข้าวมานี่ผมจะจ่ายอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยไม่มีการเบียดบังเอามาเข้าพกเข้าห่อของตัวเองโดยเด็ดขาดครับไม่ต้องรอถึงปปป.มาตรวจสอบ
4: เออเข้าท่าดีเหมือนกันนะน่าจะเป็นมิติใหม่ของแม่ครัวเอ้ยของพ่อครัวนะฮะคุณแม
2: ่ครับ
3: แสดงว่าคุณโลดกับคุณผู้หญิงรับผมแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ไอ้ที่เธอพูดมาเนี่ยก็น่าเห็นใจนะแต่บ้านมนัสวานิชของเราเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะรับพ่อครัวจ้ะเรารับได้เฉพาะแม่ครัวเท่านั้นอ่ะฉันไม่อยากมีปัญหากับคุณผู้ชายขนาดแม่ประนอมเป็นผู้หญิงแล้วนะคุณผู้ชายก็ยังบอกว่าทำอาหารไม่น่าทานเลย
3: คืออย่างนี้ครับคุณยังไงผม
1: เอาเถอะเอาเถอะฉันเห็นใจนะแต่ว่าฉันก็รับไปไม่ได้หรอกเอาไว้ถ้าเราต้องการคนงานผู้ชายแล้วฉันจะเรียกหาแล้วกันนะ
3: ครับแต่ว่าคุณพออย่าไปรบกวนท่านเลยลมนี่ไม่รู้เรื่องเลยรบกวนที่ไหนท่านกำลังต่อสู้เพื่อสิทธิของบุรุษและความยุติธรรมเพราะฉะนั้นท่านจะต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุดคือ
0: คุณยายของคุณโลดไงโอ้โหอะไรนะท่านเป็นคุณยายของคุณโลดเป็นป้าของผู้หญิงนะโ
5: อ้ป้าว่าน่าจะลองรับนายคนนี้ไว้นะหน่วยกลั้นไปเลย
3: ไม่เร็วครับคุณผู้หญิงครับสวัสดีครับ
5: โลดคงจะไม่ขัดข้องใช่ไหมจ๊ะยายคิดว่าคงจะไม่ผิดหวังแน
4: ่เรื่องนี้ผมก็เล่าแต่คุณแม่นะฮะถ้าคุณยายเห็นว่าดีคุณแม่คงไม่ขัด
5: ป้าว่าน่าจะลองให้นายชื่ออะไรนะเรา
3: จอนเฉยจอนชื่อเดิมครับเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วครับยอนนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าเหรอโอ้ยหัวเราะเฉยก็ได้ไม่ต้องโยกพี่หรอกโอ้เดี๋ยวมันนวดหน้าแล้วหรอโอ้ยแมวบ้าไปอยู่ใกล้คนบ้า
6: พี่นี่กล้าแล้วได้ชื่อจอนนี่เนี่ย
3: ทำไมชื่อจอนนี่นี่มันผิดกฎหมายตรงไหนยะฉันอยากจะรู
7: ้โถเอ้ย
6: ผิดแต่มันไม่ผิดหรอกพี
3: ่ว่างก่อนแล้วค่อยคุยกันเ
6: ออผิดแต่มันไม่ผิดหรอกพี่แต่มันตลก
3: ทำไมตลกยังไง ตลกยังไง
6: เนี่ยฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะ
3: พูดมาเลยน้องถ้าคล่องใจแล้วพูดมาเลยวิจารณ์ได้เลยไม่ต้องกลัวว่าพี่จอมนี่จะเดือดร้อนพูดออกมาไม่ต้องกลัวเรื่องความเสียหายพูดมาเลย
6: พี่ไม่เสียหายหรอกแต่พระเอกละครทีวีที่เขาชื่อจอนนี่นะสิเขาเสียหายที่พี่ไปชื่อเหมือนเขาน
3: ี่ตรงสระอีนี่นะมันลงมันตลอดเลยนะทำไมเขาจะต้องมาเดือดร้อนทำไมเขาน่ะจอนนี่ที่ว่าที่ว่าเป็นพระเอกละครทีวีนี่หล่อเท่าสั้นหรือเปล่าหล่อเท่าสั้นหรือเปล่าโธ
6: ่พี่ไหนลองบอกฉันสิชื่อจอนนี่เนี่ยพ่อแม่พี่ตั้งให้เหรอ
3: พูดแล้วจะหาว่าคุยนะถ้าพูดไปแล้วนี่เหมือนก็ฉันยกยอตัวฉันเองมีดได้มีดได้นี่คนนี้คิดเองตั้งเอง
6: หรอโหทำไมพี่ได้ยังไงถึงได้ชื่อจอนนี่อ่ะ
3: เฮ้ยถ้าถามถึงตรงนี้แล้วต้องมีใครอยู่บ้างเดี๋ยวคนได้ยินแล้วมันจะน่าเกลียดคือจริงๆแล้วเนี่ยนะเมื่อก่อนพี่จอนนี่เลยนะชื่อจอนไอ้เจยจอน
6: จ
3: ้อนเฮ้ยเบาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ างตลาดเนี่ยเวลาเพื่อนมาเรียกไอ้จอนไอ้จอนมานี่นะน่าเกลียด
6: ใช
3: ่ฉันเลยว่าเอ๊ะไม่เอาดีกว่าเว้ยเราต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่าฉันอายเขาน่ะฉันก็นี่ฉันก็มานั่งคิดว่าเออเพื่อนมาเรียกเราว่าไอ้จอนมานี่ไอ้จอนมานี่ฉันก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าจอนนี่เป็นจอนซะไอ้มานี่ตัดออกว่าเป็นนี่เป็นจอนนี่ไงจอนนี่ไงเข้าใจไหม
6: ห
3: ั
6: วแหลมแต่ยังไงก็ไม่รู้ฉันตลกอ่ะทุเรศไม่เข้า
3: ใครทุเรศกันแน่ยะโซ่
6: อุ้ยตายลืมมีด
3: เออเดี๋ยวนึกอะไรออกแล้วนี
6: ่อะไร
3: ความจริงนะถ้าเธออยากจะเปลี่ยนชื่อนี่ฉันตั้งชื่อให้เธอได้นะถ้ามันเล่นไหมนะดูลักษณะท่าทางนี่เดี๋ยวจะคิดให้เอาไหมฉันตั้งใช่ไหมลักษณะอย่างนี้นะ
6: เป็นย
3: ัง
6: ไง
3: เดี๋ยวเงยหน้าหน่อยดังอย่างนี้นะ
6: เป็น
3: ไ
6: ง
3: ชื่ออะไรนะดาวเวียง
6: ดาวเวียง
3: ดาวเวียงนี่มันจะได้คล้องกับดาวเวียงนี่ภาษาอังกฤษนี่นะต้องนี่
6: อะไรชื่ออะไรพี
3: ่ลูบี้ลูบี้มิสลูบี
6: ้
3: เฮ้ย
6: ตายหน้าเกลียดไม่เอาด้วยหรอกฟังแล้วยังไงก็ไม่รู
3: ้
6: ล
3: ู
6: บี้เฮ้ยทุเรศนี่นี่นี
3: ่
6: ชื่อดาของฉันเนี่ยนะมันก็เลิศสุดแล้วถึงจะให้ฉันเปลี่ยนเป็นยังไงนะฉันก็คงไม่สวยเพิ่มขึ้นมาหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยสวยสุดๆเนี่ยเต็มที่แล้วสุดแล้ว
3: มองเห็นความสวยของน้องแล้วสุดจริงๆสุดจริงที่น้องว่าสุดที่จะหายใจเออนี่พูดถึงเรื่องความสวยแล้วนะตั้งแต่ฉันเกิดมานี่นะฉันไม่เคยเห็นใครมีบุคลิกที่งามสง่าแล้วก็สวยเหมือนคุณวรนาถเลยให้ตายสิ
6: โธ่พี่ชันนี่พี่รู้ไหมคุณท่านน่ะอายุตั้ง82แล้วนะ
3: บ้ารู้แล้วลูกสงหวังแล้ว
6: เหรอ
3: เออนี่แล้วเธอทำไมไม่ขอเคล็ดลับจากท่านล่ะฮะการรักษาความงามการรักษาบุคลิกที่งามสง่านี่จะได้เป็นอนุสรณ์ต่อคนรุ่นหลังไง
8: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: สวัสดีค่ะพวกเราชาวสยามโสภาวันนี้พวกเราออกเดินทางตามหานิยามความสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดยะโสธรที่เป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำชีเต็มไปด้วย

0: อดีตอันล้ำค่าและยาวนานและยังได้รับภูมิปัญญาพระราชทานให้แก่ผู้ที่เคยกระทำผิดมีชุมชนดั้งเดิมที่ขายสินค้าพื้นถิ่นดังไกลในระดับโลกไปเที่ยวชุมชนที่ได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบตัวแทนจังหวัดยะโสธรและแนวทางพระราชทานที่ทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนนอกจากแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าในอำเภอเมืองที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีอยู่แล้วยังได้มีคาเฟ่บ้านต้นไม้ที่สร้างโอกาสในการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่เรือนจำจังหวัดยะโสธรและยังเป็นโคกหนองนาแห่งน้ำใจเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1: โครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราในเรื่องของโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของกรมราชทัณฑ์นะครับเราก็นำผู้ต้องขังนะครับเขาที่ก้าวพลาดเข้ามาให้วิชาชีพเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งรถเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกของจังหวัดยะโสธรเรานะครับที่นี่ก็จะมีบ้านต้นไม้นะครับมีร้านกาแฟร้านอาหารนะครับไว้บริการให้กับลูกค้านะครับประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาศึกษาดูงานนะครับที่นี่ตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเขาก็จะได้รับรู้ว่าวิชาการเกษตรสร้างโดยการใช้หลักธรรมชาติลงมาสร้างนะครับมาสร้างการทำเกษตรเหมือนกับเรียนแบบธรรมชาติให้ได้ธรรมชาติได้มากที่สุดก็คือว่าในอันนี้เข้ามาเนาะลูกหลานเข้าไหนพิพาทเข้ามาในตรงนี้นะครับก็มีความตัวผมเองนะครับก็มีความยินดีดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในกรมราชทัณฑ์นะครับได้รับโอกาสได้ไปอบรมในเรื่องโคกหนองนามาเพื่อให้มาให้ความรู้กับน้องๆผู้พิพาทนะครับแล้วก็ดีใจที่ให้เอาความรู้ของเพิ่นนะครับให้เขาเอาไปใส่ไปเป็นประโยชน์ในชีวิตของเขานะครับให้เขาได้ไปสร้างอาชีพของเขานะครับในด้านทางด้านการเกษตรนะครับมีความภาคภูมิใจหลายๆนะครับที่ได้มีโอกาสนี้นะครับหวังนะครับอยากให้เขาเนี่ยพ้นจากสิ่งที่มันผิดๆนะครับที่เขาเฮ็ดผิดมานะครับผิดพลาดมาอยากให้เขาไปแก้ไขตัวเองนะครับผมก็สิซอยเป็นกำลังใจหรือว่าซอยเอาความรู้หาความรู้ใหม่ๆมาเสริมมาสร้างให้เขานี่รับเอาความรู้นี่ไปเพื่อพัฒนาเจ้าของนะครับให้อยู่แบบยั่งยืนอยู่แบบพอเพียงนะครับในชีวิตใหม่กับน้องๆเขาครับผม
0: ถ้าจะพูดถึงชุมชนที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาการทำหมอนขวานผ้าขิดมาอย่างยาวนานก็ต้องที่ชุมชนบ้านสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรซึ่งหมอนขิดบ้านสีฐานถือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและยังส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วย
2: เพราะว่าหมอนขิดมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านสีฐานอยู่แล้วแต่ก่อนเราก็ทำแค่เป็นหมอนหนุนธรรมดาหมอนสามเหลี่ยมธรรมดาส่วนมากคนงานก็จะอยู่ในหมู่บ้านนี้เลยค่ะทำช่วยกันภูมิใจค่ะเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่ได้ไปหางานที่อื่นทำมีรายได้ที่บ้านเลี้ยงครอบครัวค่ะแต่ก่อนน่ะเขาทำไปถวายพระแล้วก็เขาก็ไปขายในตลาดมีรายได้เขาก็พากันทำอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการทำหมอนขิดนะคะคือลูกค้าเขามาที่นี่เลยค่ะชาวต่างชาติน่ะเขามาหาที่นี่เลยค่ะก็อยากให้คนรุ่นลูกรุ่นหลังๆนะทำต่อไปค่ะเพราะว่ามันเป็นรายได้ที่เข้าสู่หมู่บ้านของเราก็จะได้ไม่ไปหางานที่อื่นทำแล้วก็จะเป็นหมู่บ้าน

0: ท่องเที่ยวด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านศรีฐานทั้งหมดเลยค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็คือพอเรียนจบแล้วเราก็ไปทำงานที่กรุงเทพไปทำงานโรงงานแล้วทางบ้านพ่อกับแม่ก็แก่ตัวลงก็ต้องมาดูแลทีนี้ก็มีงานที่หมู่บ้านเราทำมาตั้งนานแล้วเราก็เลยคิดว่าจะทำตัวนี้เสริมแต่พอทำแล้วมันเป็นอาชีพหลักเพราะว่าเราทำการเกษตรมันไม่ได้ทำอยู่ตลอดค่ะมันต้องมีช่วงฤดูกาลด้วยทีนี้พอเราได้ทำหมอนแล้วมันกลายเป็นงานหลักเรามีทำทุกวันเราทำเสร็จเราก็มีงานใหม่เข้ามาเรื่อยๆค่ะก็ทำก็เลยเป็นงานแบบงานประจำเลยงานหลักเลยค่ะที่เลี้ยงคนในครอบครัวได้ทุกวันนี้ค่ะ
0: เป็นลูกสาวของแม่แย้มค่ะแกก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กค่ะว่าทำช่วยกันตั้งแต่เด็กเลยเพราะมันงานเยอะไม่ค่อยมีคนทำแล้วเลิกเรียนมาก็มาทำช่วยกันก็จริงก็มันสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็คนในชุมชนค่ะแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าป้ายแท็กอ่ะมาจากไทยแลนด์แล้วก็หนูเคยเห็นซีรีส์เรื่องหนึ่งใน Netflix ประมาณนี้หนูเห็นที่นอนตัวเองพี่มันแบบเอามาให้แม่ดูแล้วก็มันภูมิใจอะพี่มันเป็นที่นอนรุ่นนั้นเขานั่งในทีวีอะมันภูมิใจมากเลย
2: ในจังหวัดยะโสธรได้มีชุมชนที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมประกาศให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2566เป็นชุมชนที่มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมในทุกมิติซึ่งได้แก่ชุมชนบ้านฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรเป็นตำบลเล็กๆที่มีงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกซึ่งชาวบ้านร่วมใจกันนำเสนอท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีของดีบ้านฉันให้กับพวกเราชาวสยามโสภา
3: ทุกเช้าวันเสาร์ค่ะเราจะมาร่วมกันตักบาตรกิจกรรมนี้เราทำมานานมากแล้วเป็น5-6 ปีแล้วค่ะค่ะตั้งแต่เราทำมีนวัตโอทอปนวัตวิถีนะคะค่ะนี้เราก็ทำเรื่อยมาเพราะว่าชาวบ้านเมื่อก่อนเราจะไม่ได้ตักบาตรเป็นสายเดียวต่างคนก็จะต่างออกมาใส่เนาะเราก็เลยร่วมด้วยช่วยกันนะคะกับผู้นำชุมชนว่างั้นเรามาทำเป็นถนนสายวัฒนธรรมมาตักบาตรร่วมกันทุกวันเสาร์เพราะว่าชาวบ้านก็ชอบทำบุญอยู่แล้วอะค่ะ
4: ปกติวันธรรมดาก็ไม่ค่อยได้ตื่นไม่ทันพูดง่ายๆแต่วันเสาร์นี่ก็ตั้งใจอย่างยิ่ง
5: อย่างน้อยก็อาทิตย์ละวันก็ยังดี
3: อยากให้มาเที่ยววันศุกร์นะคะเรามานอนที่นี่คืนวันศุกร์เพราะเรามีโฮมสเตย์ด้วยนะคะค่ะเรามีโฮมสเตย์พักที่นี่เช้าวันเสาร์แล้วก็ลุงซินนั่งสาดตักบาตร5วัดที่บ้านฟ้าหยาดนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวชุมชนยนต์วิถีบ้านฟ้าหยาดนะคะค่ะตักบาตรทุกวันเสาร์ค่ะ
6: พี่น้องครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับท่านช่อง5ครับป้าย2ครับผมทางรายการสยามโสภาท่านช่อง5นะครับพี่น้องครับผม
7: กลุ่มนางลำ
8: จ
7: ิตอาสาตำบลฟ้าหยาดค่ะ
9: เป็นแม่บ้านค่ะ
10: เป็นอสม
11: ข้าราชการบำนาญค่ะ
12: แล้วก็เป็นกิ่งกาชาดมาตั้งหลายปีแล้วค่ะ
13: ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่9ดา
14: อสมค่ะเป็นอสมเห็นเพื่อนๆเขาลำก็อยากลำนำด้วย

0: เรามีจัดถนนคนเดินที่บ้านหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านลงไปทีนี้เราก็รวบรวมกันว่าใครจะมีจิตอาสามาร่วมด้วยเราก็มาด้วยกันถ้ามีงานอะไรที่ชุมชนต้องการมีวัดต้องการงานกฐินหรืออะไรให้ไปรำเราก็ไป
1: ได้รู้จักเพื่อนๆเยอะแยะได้มีความสุขได้สังคม
2: ก็มีความสุขที่ได้ช่วยหมู่บ้าน
3: เราก็ปลื้มใจที่เราได้มารำกับเพื่อนๆสนุกดีค่ะ
4: คือสุขภาพดีไม่มีขายค่ะต้องออกกำลังกายเท่านั้นค่ะ
5: ได้ความสุขค่ะที่ได้มาพบน้องๆหลานๆลูกสะใภ
6: ้ก็มีใจรักเป็นจิตอาสาก็เลยได้เข้ามาร่วมกลุ่ม
7: แต่ก่อนเป็นโรคมะเร็งนะคะค่ะรักษาโรคมะเร็งหลังจากที่เราเข้าเคมีเข้าอะไรเสร็จแล้วนะคะก็เลยมาร่วมในชุมชนนะคะมีกิจกรรมอะไรก็เรียกกันมาเลยค่ะก็มีความสุขทุกวันน่ะคือไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะไม่ข้ามะเร็งเวลาไปหาหมอแล้วมีค่าเป็น0แล้วค่ะเหลือ0น่ะอย่างเงี้ยค่ะ
8: ไปที่ร้านของดีจังหวัดยะโสคืออั่วกบการทำอาหารอั่วกบยัดไส้ของดีอยู่ครับ

0: ของดีจังหวัดยโสธรของเราดูสิครับถั่วกบถั่วกบหรือกบยัดไส้นี่วิธีทำย่างกันสดๆ
1: ตัวกบแล้วก็ยัดไส้กบสับอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ที่ผสมละเอียดค่ะจะมีส่วนผสมของตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งค่ะ
0: เลี้ยงกบพอที่จะเอามาทำอั่วได้ฝ่ายที่ฝ่ายผลิตหรือฝ่ายย่างจะมาทำอั่วกบก็จะไปรับซื้อมาขายอีกทอดหนึ่งหมุนเวียนกันไปทั้งฝ่ายเลี้ยงทั้งฝ่ายจำหน่ายครับทั้งฝ่ายบริโภคครับบริโภค
3: ใช
0: ่ครับได้หมดครับ
2: หนึ่งเมนูเชิดชูอาหารท้องถิ่นค่ะเป็นอาหารที่กำลังจะสูญหายค่ะได้ระดับที่1อันดับที่1ของจังหวัดยโสธรค่ะ77เมนูระดับประเทศไทยค่ะ
4: สุขภาพแข็งแรงอร่อยแล้วอร่อยค่ะ
0: ครับมายโสธรต้องมาชิมอั่วกบถ้าไม่ได้ชิมอั่วกบก็แสดงว่ามาไม่ถึงยโสธร
2: สามารถไปซื้อได้ที่ตลาดสดมหาชนะชัยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะหรือจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็มีค่ะทางร้านเราจะมีจัดส่งซีนถุงสุญญากาศค่ะ
0: แล้วก็จะส่งอั่วกบทั่วประเทศไทยขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญชิมของดีของจังหวัดยโสธรของเรานะครับ

0: ที่วัดหอกล่องแห่งนี้ทุกครัวเรือนต้องมีการร้อยมาลัยข้าวตอกและก็ผลิตในวันมาฆบูชาแต่ว่าอีกทุกชุมชนทุกคุ้มจะมีพวงใหญ่ๆที่จะเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานปีหนึ่งก็จะถึงวันมาฆบูชาก็เก่าจะเอาลงใหม่ก็จะขึ้น
1: จะครบรอบ1 ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ทำขึ้นมาใหม่กันอีกก็ยังสวย

ิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกของเราหนึ่งเดียวในโลกค่ะจะทำปีละครั้งปีต่อปีนะคะก่อนวันมาฆบูชา1วันเราจะแห่มาที่วัดนี่ค่ะและก็จะเก็บไว้ถ้าที่1ที่3นะคะของชุมชนที่อื่นก็จะเก็บไว้ที่นี่นะคะถ้าของในอำเภอนี่ก็จะเก็บไว้ที่นี่เหมือนกันพวงใหญ่จะเอาไว้ข้างบนพวงเล็กจะเอาไว้ข้างล่างค่ะเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้นะคะวันธรรมดาเราก็ชมได้ทุกเวลาค่ะเพิ่นจะเปิดบริการให้ชมได้ค่ะ

0: ประธานกลุ่มนะคะกลุ่มแม่บ้านที่นำข้าวตอกมาแปรรูปเป็นขนมนะคะต่อยอดจากหามาลัยเนาะตัวนี้เป็นขนมไทยโบราณนะคะเป็นข้าวตอกคลุกกับมะพร้าวนะคะตัวนี้จะเป็นใหม่หน่อยนะคะตัวนี้เป็นธัญพืชค่ะธัญพืชข้าวตอกเป็นข้าวตอกคลุกคาราเมลค่ะเหมือนจะเป็นไลท์ป๊อปอะค่ะ
1: ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาเพิ่งจะเป็นต่อยอดนะครับเพราะว่าจากกระทรวงวัฒนธรรมเคยให้กับชุมชนว่าทำอะไรข้าวตอกทำมาลัยแล้วเราจะต่อยอดด้วยทำจากอะไรอีกนะครับก็เลยนึกได้ก็ทำเป็นขนมมาลัยข้าวตอกขึ้นมานะครับก็ตอกตั้งแล้วก็มีการอบรมจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ
2: เพราะว่าไม่รู้ว่าหม้อมันร้อนได้ที่
3: อันนี้ก็คือหลังจากคั่วเสร็จแล้วก็จะมีการแยกข้าวกับกากข้าวออกจากกันก็จะเหลือเม็ดข้าวตอกตัวนี้อันนี้คือขั้นตอนการที่ร้อยเพื่อเก็บเราต้องเตรียมสายข้าวเก็บไว้เวลาลูกค้าสั่งมาความยาวที่เราจะร้อยก็คือประมาณ1เมตรคือเราจะไม่ทำยาวกว่านี้ถ้าลูกค้าสั่งพวงเล็กเราก็ตัดเวลาเราจะแต่งเข้ากล่องที่อยู่ข้างในแต่ถ้าเวลาลูกค้าสั่งพวงยาวขึ้นเราก็จะเอาสายข้าวมาต่อกัน
4: คนที่ทำมาเรื่อยๆเขาก็เริ่มแบบอายุเยอะขึ้นมากแล้วแต่ว่าหนูยังเป็นเด็กรุ่นใหม่อยู่หนูก็อยากแบบทำให้แบบมันกระจายไปในโซเชียลต่างๆแบบในแอปอื่นๆ TikTok หรือว่า Instagram อะไรพวกนี้ค่ะหนูก็อยากแบบจะเผยแพร่ไปในทางที่แบบพวกหนูเล่นใช้แอปพวกนี้เป็นประจำอะไรแบบนี้ค่ะ
5: หนูก็จะสืบทอดประเพณีนี้แล้วก็จะทำมันต่อไปค่ะ
6: นี่เป็นตัวอย่างความเข้มแข็งของชุมชนคนทำอะไรข้าวตอกบ้านฟ้าหยาดที่ร่วมใจกันทำเพื่อชุมชนของตนเอง

0: จากนี้ชาวยโสธรยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระราชทานโครงการให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันและสร้างอาชีพใหม่ให้ชาวบ้านเลี้ยงดูครอบครัวได
1: ้ครับในส่วนของชปโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้ำเก้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริของเรานะครับตั้งในอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนนะครับก็คือเขตอุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวนะครับก็สำหรับบ้านน้ำเก้าของเรานะครับก็เริ่มก่อตั้งเป็นศูนย์ชปวน้ำเก้าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535
2: ตะกอนมาได้ในศูนย์เป็นอาวุธสาราต่างบ้านเป็นที่ตั้งผมเป็นคณะรอสทปที่ไปรับท่งอยู่ผู้พันครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่เป็นได้เห็นความสำคัญของหมู่บ้านในของป่าที่ให้เจ้าบ้านรักษาหมอบปลายเพิ่นหมอบกลับขึ้นมาให้เจ้าบ้านดูแล
3: เจตนาของคนอยากให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ครับคนก็อยู่ได้ป่าก็อยู่ได
2: ้ไม่มีป่าพื้นเดียวมีครับที่ยังเหลือลงเหลือยินดีเขตจังหวัดยโสธรครับ
1: ตัวที่เราสานเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไร
4: พาผู้ไทยเพิ่นเอิ้นนี่เพิ่นสิเอิ้นว่ากะยังพาผู้ไทยนี่สิมักใส่จังซี
3: ่คนเฒ่าคนแก่ก็จะใส่อันนี้มากเนาะพวกที่กินมากเขาเรียกกระตากระตามาก
1: ก็งานการแกะสลักก็จะเป็นอีกหนึ่งงานศิลปาชีพที่อยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้ำเก้านะครับนอกเหนือจากการทำผ้าไหมการปลูกหวานเลี้ยงไหมการทอผ้าไหมก็จะมีการแกะสลัก
5: ท่านมา

0: ที่บ้านปี37พอดีท่านเสด็จมาท่านก็เลยให้เข้าเฝ้าท่านเลยถามว่าจะไปเรียนกับท่านไหมไปอยู่กับท่านไหมที่กรุงเทพผมก็เลยตอบท่านว่าไปครับ ไปเลยพาก็เลยเดินทางไปปี37 38ถือว่าเราเรียนอยู่ที่โน้นจบมานี่ถือว่าเลี้ยงตัวเองได้ครับ
1: ก็นี่คือกลุ่มของการทอผ้าไหมของบ้านกุศเถียรนะครับเป็นสมาชิกในโครงการพระรามลินะครับตั้งแต่ปี2538ครับยายเป็นปี2538ครับก็จะมีบางส่วนที่เป็นสมาชิกในปี2544นะครับก็จะมี2กลุ่มสมาชิกนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินการเรื่องกระบวนการทอผ้าไหมนะครับผลิตตั้งแต่การปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมนะครับมาที่การสาวไหมการมัดหมี่การทอผ้าปัจจุบันนี้พัฒนาไปถึงเรื่องการตลาดเองครับสามารถทำเรื่องการตลาดเองได้แล้วกลุ่มปักผ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกในสวนีเช่นกันครับคุณแม่ได้เข้าไปฝึกที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร1ปีครับจากนั้นก็มาขยายผลให้ลูกหลานครับต่อครับ
2: เจ้าหน้าที่ทางโครงการมาบอกว่ายังมีวิชานึงที่มันเป็นการต่อยอดจากทอผ้าอย่างเส้นไหมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเอามาลงลายปักก็ได้มันก็จะสวยกว่าไอ้ไหมญี่ปุ่นมันจะไหมบ้านเรามันจะมีความวาวความมันวาวแล้วก็นั่นแหละก็เลยเจ้าหน้าที่เลยส่งไปเรียน
3: เริ่มตั้งแต่เหมือนตอนเด็กๆก็เห็นแม่เย็บผ้าปักผ้าเงี้ยค่ะก็แบบอุ๊ยมันน่าสนุกดีสนใจก็เลยแบบเริ่มเข้ามาทำกับแม่ปักลายเล็กๆปักแบบลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะนะคะปักลายเล็กๆปักลายดอกไม้อย่างงี้แล้วพอเหมือนอายุประมาณสัก10 16 17แม่ก็ชวนเข้าโครงการค่ะไปฝึกที่จังหวัดสุรินทร์มันฝึกแล้วก็ทำให้ผลงานมันออกมาดีขึ้นยิ่งใจเย็นยิ่งภาพยิ่งสวย
4: ในนามกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุศเถียรนะคะก็อยากขอบคุณที่มีโครงการดีๆมาให้กลุ่มเราได้มีรายได้เสริมได้สร้างอาชีพค่ะถ้าไม่มีโครงการตรงนี้พวกเราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วค่ะตอนนี
1: ้ขยายผลของโครงการนะครับมาสู่พื้นที่ใกล้เคียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับก็คือขยายผลในส่วนของการมัดหมี่การสาวไหมครับแล้วก็การทอผ้าครับเพื่อให้น้องๆเยาวชนที่สนใจได้ฝึกการทำนะครับแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะครับเราก็จะมีการพาเด็กๆเยาวชนของเราไปแข่งขันนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับเป็นการแข่งขันของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่พหล6ได้จัดการแข่งขันขึ้นนะครับ
5: ดีใจเป็นล้นพ้นเนาะที่พงคนได้มองเห็นราษฎรทุกความยากไร้ของราษฎรเนาะที่ส่งเสริมอาชีพราษฎรมีอยู่มีกินขอพระองค์ทรงพระเจริญอายุมั่นขวัญยืนเนาะเป็นลมโพลมไทยของชาวไทยเฮาดีใจที่มีพระองค
6: ์และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางตามหาอัตลักษณ์ของชุมชนที่ยั่งยืนของจังหวัดยะโสธรขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปกับพวกเราทุกสัปดาห์ในรายการสยามโสภา
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

แม่น้ำเจ้าพระยาเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยพื้นน้ำที่คดเคี้ยวนี้เป็นเส้นทางที่ต้อนรับอารยธรรมนานาชาติเข้าสู่ประเทศไทยมา

อดีตสายน้ำแห่งนี้จึงเป็นประตูต้นทางของอาณาจักรไทยที่ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากแดนไกลอย่างอบอุ่นจุดประกายให้เกิดการแลกเปลี่ยนประเพณีภาษาและขนบธรรมเนียมอันน่าหลงไหลหนึ่งในอารยธรรมต่างชาตินะคะที่มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรไทยมาอย่างยาวนานมากกว่า400ปีนะคะนั่นก็คือชาวอิหร่านค่ะหรือที่คนไทยเรียกว่าชาวเปอร์เซียเขาอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในบ้านเรานะคะตั้งแต่สมัยอาณาจักรอยุธยาค่ะและยังได้นำศิลปะวิทยาการและวัฒนธรรมเข้ามาเผยแพร่ในราชสำนักของไทยอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารที่ปรากฏอยู่ในสำรับอาหารไทยโดยเฉพาะในสำรับของชนชั้นปกครองตัวอย่างข้าวหุงล่าเตียงมัสมั่นซึ่งบ่งในถึงการยอมรับวัฒนธรรมแขกเปอร์เซียผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยไทยผ่านอาหารจานอร่อยมากมายในรายการอิ่มอดีตค่ะรายการที่ดูแล้วจะอิ่มความรู้ไปกับเกร็ดประวัติศาสตร์ไทยที่น่าสนใจอิ่มท้องไปกับเมนูอร่อยๆจากร้านอาหารต่างๆมากมายที่สามารถตามไปชิมได้อย่างมากมายเลยนะคะและสุดท้ายค่ะอิ่มใจกับความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดของคนไทยที่รังสรรค์อาหารออกมาให้เป็นมากกว่าความอร่อยค่ะแล้วเรามาอิ่มอดีตไปด้วยกันนะคะ

0: งหรือว่าคลองบางกอกใหญ่นะคะนอกจากจะเต็มไปด้วยภาพความทรงจำเกี่ยวกับเส้นทางสัญจรชุมนุมการค้าวิถีฝั่งริมน้ำและบ้านเรือนขุนนางข้าราชการแล้วค่ะยังเป็นที่ตั้งของชุมชนมุสลิมที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานครอีกด้วยค่ะ
1: นึกถึงคนอิหร่านต้องนึกถึงเชคอาห์มัดเรานึกถึงเชคอาห์มัดแต่นั่นก็คือเป็นคนแรกที่เรารู้จักชื่อเสียงเรียงนามแต่บอกได้เลยว่าคนอิหร่านเดินทางเข้ามาบ้านเรายาวนานถามว่าเดินทางมาเก่าที่สุดขนาดไหนเดินทางเก่าที่สุดที่เราปรากฏหลักฐานเขาก็คือในยุคที่เราเรียกว่าทวาราวดีการเดินทางของเขามาในยุคของทวาราวดีนั้นแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะที่เรากล่าวถึงอย่างเงี้ยนั่นก็คือสิ่งที่คนอิหร่านเดินทางเข้ามาบ้านเราเนี่ยนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกปัดหินสีวัฒนธรรมต่างๆของชาวตะวันตกที่เข้ามาบ้านเราพอมาถึงในสมัยของสุโขทัยในหลักศิลาจารึกหลักที่1ปีพุทธศักราช1800บอกไว้ว่าเบื้องตีนนอนมีตลาดประสานคำว่าประสานเนี่ยแปลว่าตลาดค้าของแห้งเป็นภาษาอิหร่านในส่วนของเชคอาห์มัดเนี่ยถ้าถามว่าบทบาทในราชสำนักอ่ะตั้งแต่พระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าประสาททองแล้วก็ลงมาถึงในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยจะช่วงเป็นช่วงระยะเวลาที่วัฒนธรรมของพวกแขกเข้ามาสู่บ้านเราสูงมากแต่ถ้าเราพูดถึงในตำแหน่งของว่าการที่เขาเข้ามามีบทบาทเป็นเพราะจังหวะ9ของคนคนนั้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็คือมีความขัดแย้งตอนปลายของแผ่นดินพระเจ้าทรงธรรมขุนนางญี่ปุ่นมีความรู้สึกว่าราชสำนักสยามไม่ให้ความเท่าเทียมกันกับระหว่างชาวญี่ปุ่นกับชาวแขกในยุคสมัยนั้นก็เลยก่อกบฏคือเหตุการณ์ครั้งนั้นเราเรียกว่ากบฏยามาดะแล้วก็เฉกอาหมัดก็ร่วมกันในการปราบกบฏในครั้งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเฉกอาหมัดจึงก้าวข้ามฐานภาพของการเป็นพ่อค้าเข้ามาสู่ข้าราชสำนักหรือขุนนางท่านได้มีโอกาสได้วางรากฐานให้กับบ้านเราหลายๆด้านล่วงมาถึงในแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์ช่วงระยะเวลาที่ยาวระดับแผ่นดินพระเจ้าประสาททองรวมกับแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์กินเวลาถึงประมาณ60 ปีที่ราชสำนักสยามได้รับอิทธิพลของโลกมุสลิมเข้ามาสู่

0: ตอนนี้นะคะจอยก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มัสยิดต้นสนค่ะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานครเลยนะคะทำไมมัสยิดต้นสนถึงได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร
1: จริงๆคำถามที่น้องจอยถามมาเนี่ยเป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยและเพราะว่าคนมักจะไม่เชื่อเพราะว่ากรุงรัตนโกสินทร์วันนี้เรามีอายุเพียงแค่200กว่าปียังไม่ถึง250ปีแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมัสยิดแห่งนี้มีอายุมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็มาคุยกันก็ได้ให้เห็นภาพว่าที่นี่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นชุมชนที่มีมาบริเวณที่เราเรียกว่าปากคลองรัฐบางกอกรัฐบางกอกในขุดตั้งแต่พุทธศักราช2085นะ2085วันนี้ก็เกือบจะ500ปีแล้วนี่เก่าไปอีกถูกไหมเพราะนั้นความเป็นบ้านเป็นเมืองที่นี่เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณ2100หลังจากขุดลัดบางกอกแล้วก็เกิดในช่วง 2,100 เนี่ยมีความสำคัญขึ้นแล้วเอาหลักฐานอะไรมาบอกว่ามีความสำคัญขึ้นเพราะว่าในรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้สถาปนาเมืองนี้ขึ้นเป็นเมืองธนบุรีซึ่งแต่เดิมเรียกว่าเมืองบางกอก
0: เข้ามาในมัสยิดจะเห็นมีอาคารด้านข้างซึ่งเป็นอาคารโบราณมากเป็นอาคารที่เป็นลูกไม้ของไม้ฉลุเนี่ยค่ะแล้วก็อ่านดูสร้างเมื่อ
1: 2458
0: ใช่ไหมคะ
1: ประมาณนะครับ
0: น่านับ
1: ช่วงรัชกาลที่6นะน้องจอยก็จะเห็นว่าช่วงรัชกาลที่6อาคารนี้ช่วงรัชกาลที่6ความเก่าแก่ที่อาคารที่น้องจอยเห็นนั่นเป็นอาคารของสมาคมสนธิอิสลามอาคารนั้นเป็นอาคารที่ใช้รับเสด็จนะในสมัยรัชกาลที่8นะรัชกาลที่8เสด็จที่นี่พร้อมกับสมเด็จพระอนุชาในปีพุทธศักราช2489เพราะฉะนั้นรับรองที่มัสยิดนี่แล้วก็อาคารหลังนั้น
0: แล้วที่มาของชื่อมัสยิดล่ะคะม
1: ั
0: สยิดต้นสนเจอก็มองอยู่ชื่อต้องมีที่มาที่ไปต้นสนมาจากอะไร
1: ชื่อมัสยิดต้นสนเนี่ยมันจะสะท้อนวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของเรานะคนไทยเราสร้างวัดวารามเนี่ยเราไม่ได้ตั้งชื่อส่วนใหญ่จะเป็นวัฒนธรรมที่เราเรียกวัฒนธรรมจากหลวงสุราษฎร์เพราะนั้นคำถามที่น้องจอยถามว่าชื่อต้นสนมาจากไหนได้แต่ข้อสันนิษฐานสันนิษฐานว่าน่าจะมีแลนด์มาร์คของชุมชนหรือต้นไม้ใหญ่บนของชุมชนก็คือต้นสนอยู่ริมน้ำแต่พอถึงวันปัจจุบันนี้เราไม่มีหลักฐานอะไรเลยหลักฐานว่ามีต้นไม้ที่เรียกว่าต้นสนอยู่ที่ไหนแต่ก็เป็นชื่อเดิมที่เดิมที่อยู่กันมาแล้วก็ชาวบ้านก็เรียกกันว่ากะดีต้นสนสุเหร่าต้นสน
0: แล้วมัสยิดต้นสนล่ะคะที่นี่มีจุดสำคัญอะไรบ้างคะเมื่อมาแล้วอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะ
1: ที่นี่ก็คือตัวอาคารใหม่นะใหม่เนี่ยก็คือหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่8พร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาเสด็จแล้วประมาณปี2490ก็รื้อหลังเก่าลงเพราะว่าความชำรุดทรุดโทรมก็ได้มีการรื้อหลังเก่าลงแล้วก็สร้างหลังใหม่ขึ้นใหม่อีกที
0: แต่ตำแหน่งคือตำแหน่งเดิม
1: ตำแหน่งเดิมแต่ที่เห็นนี่คือการประดับลวดลายของใหม่นะครับเป็นงานใหม่หมดเลยการประดับสเตนการ์ดของใหม่แต่ที่จะหันถ้าหลังไปด้านหลังเราก็จะเจอองค์ประกอบ2สิ่งที่มีความเก่าแก่และมีความสัมพันธ์กันคือ1ทางด้านซ้ายที่เราเรียกว่ามิฮารอบหรือประชุมทิศทางด้านขวาเรียกว่ามินบาร์หรือแท่นแสดงธรรมส่วนตรงกลางจะเป็นที่เป็นเครื่องประดับที่ใช้ประกอบการประชุมทิศเมื่อครั้งเก่าเมื่อครั้งก่อนที่จะมีการรื้อนี่จะเป็นหลักฐานเก่าของมัสยิดแห่งนี้แนวกำแพงที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยอาจจะเป็นแนวกำแพงที่เราคิดว่าเป็นแนวกำแพงใหม่ๆเฉยๆแต่ถ้าลองดูแนวกำแพงทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยมุมกำแพงจะมีหัวบัวก็คือยอดเสาเขาจะเป็นงานสมัยรัชกาลที่3เลยนะ
0: เป็นยอดเสาเดิมแค่อาจจะถูกซ่อมแซม
1: มีการซ่อมแซมแต่ยอดเสาเดิมนี่ยังอยู่สภาพเดิม
0: แล้วก็วิถีชีวิตของคนชุมชนในชุมชนมุสลิมล่ะคะของที่น
1: ี่อันนี้เก่าแก่แน่นอนอย่างเช่นกรณีอาหารก
0: ็
1: อาหารการกินเนี่ยคนเราเนี่ยกินอยู่หลับนอนเรื่องนี้เรื่องอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยหลักเดียวที่จะสะท้อนภาพหรือแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองแต่จะแสดงเมื่อไหร่แสดงเพื่ออะไรแสดงอย่างไรตรงนี้จะมีประกอบนะอย่างเช่นกรณีผมยกตัวอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่1อนันต์จะเล่าให้ฟังในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยตอนที่ฉลองวัดพระตรีรัตนศาสดารามก็เกณฑ์ให้พระยาจุฬาในสมัยรัชกาลที่1ฝุงข้าวให้กับพระที่มาในงานสมโภชงาน

0: อัตลักษณ์ทางอาหารเนี่ยเป็นตัวที่แสดง DNA ของคนกลุ่มนั้นๆได้อย่างสวยงาม
1: ต้องรับประทานอย่างสนุกสนานและได้ความรู้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: เช่นเดียวกัน
1: อาหารคือสิ่งที่แสดงออกได้อย่างชัดเจนนะคะถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติค่ะแม้ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาบ้างนะคะแต่ว่าในทุกคำที่กินค่ะรสชาติของอาหารนอกจากจะบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางไปยังจุดเริ่มต้นตั้งแต่ที่มาอย่างเช่นข้าวบุหรี่ที่เป็นอาหารของชาวอาหรับแท้ๆค่ะแม้ว่าหน้าตาเนี่ยนะคะอาจจะคล้ายๆกับข้าวหมกไก่จานโปรดที่เราคุ้นเคยแต่ว่าเครื่องเทศที่ใช้ปรุงนะคะส่วนผสมรวมถึงรสชาติเนี่ยก็แตกต่างกันค่ะประวัติศาสตร์ที่สอดแทรกอยู่ในข้าวบุหรี่จะเกี่ยวข้องกับข้าวหมกไก่อย่างไรเรามาออกเดินทางไปตามหาคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: หุงปรุงอย่างเทศที่ปรากฏในกาเพชมเครื่องข้าวหวานบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2หมายถึงข้าวบุรีค่ะซึ่งชื่อเดิมเนี่ยเขาใช้ชื่อคำว่าบริยานีหรือบุริยานีในภาษาอาหรับค่ะที่เรียกเพี้ยนกลายมาเป็นข้าวบุรีนั่นเองถ้าอย่างนั้นช่วงนี้นะคะเราจะไปหาความรู้รวมถึงชิมข้าวบุรีหรือข้าวบริยานีกันที่ห้องอาหารซาร่าค่ะ
1: บริยานีเนี่ยเป็นข้าวที่เริ่มต้นมาในสมัยโมกุลพวกสุลต่านทั้งหลายเนี่ยจะมีตำรับอาหารของเขาโดยเฉพาะการทำข้าวบริยานีเนี่ยก็เป็นข้าวซึ่งผสมกับแกงไปในตัวเสร็จ
2: บุหรี่หรือบุเหล่าด้วยเป็นชื่อเรียกข้าวชนิดหนึ่งซึ่งวัฒนธรรมตัวนี้เชื่อไหมครับว่ามันเป็นวัฒนธรรมเรียกชื่อข้าวเรียกวัฒนธรรมข้าวเนี่ยมาตั้งแต่เอเชียกลางลงมาถึงอินเดียและเข้ามาถึงบ้านเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าบนเส้นทางวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าข้าวบุเหล่าหรือข้าวบุหรี่เนี่ยแต่เราเรียกข้าวการหุงข้าวเรียกว่าข้าวตั้งแต่สมัยยุยาก็เรียกว่าพิเหล่าบุเหล่าหรือพิรีตัวนี้ที่หมายถึงการหุงข้าวซึ่งจะแตกต่างจากวัฒนธรรมของบ้านเราคือของคนไทยเนี่ยจะกินข้าวแต่เดิมเนี่ยคือกินข้าวแบบไม่มีการใส่อะไรเลยในข้าว
0: เอาละค่ะมาที่เป้าหมายของเราในวันนี้นะคะด้านหน้าจะเลยค่ะนี่ก็คือชิคเก้นบริยานีคือข้าวบริยานีข้าวบุหรี่นั่นแหละค่ะแต่วันนี้ใช้เป็นชิคเก้นนะคะซึ่งเป็นอาหารแบบ traditional เลยนะคะรสชาตินะคะจอยได้รสชาติของความแบบคือทุกรสเลยอ่ะจอยไม่แน่ใจว่าแต่หวานเนี่ยไม่มีน้ำตาลอยู่ในเมนูนี้แน่ๆแต่น่าจะมาจากเนื้อสัตว์อาหารเนื้อไก่ที่เราต้มเคี่ยวไว้ตอนแรกแล้วก็หอมเครื่องเทศเยอะที่สุดซึ่งถ้ากัดโดนหอมเจียวก็จะได้กลิ่นหอมเจียวแหละแต่ว่าในข้าวอ่ะจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหลากหลายมากซึ่งเราไม่แน่ใจว่ากลิ่นอะไรแต่ว่าไม่ฉุนนะคะเป็นกลิ่นแบบเครื่องเทศที่หอมแล้วที่สำคัญเจ้าข้าวเนี่ยค่ะมันอุ้มไปด้วยแบบกลิ่นของเครื่องเทศทั้งหมดเลย
1: การทำข้าวบริยานีเนี่ยใช้เครื่องเทศเช่นการพูกระวานแล้วก็อบเชยนะฮะแล้วก็ทอดกับหอมขาวจนกระทั่งสุกน้ำมันดีแล้วโดยน้ำมันเนี่ยจะใช้น้ำมันกีก็คือน้ำมันเนยเมื่อหอมขาวเนี่ยนิ่มดีแล้วเนี่ยถึงจะเอาไก่ผัดให้ผิวพอสุกแล้วเนี่ยเขาก็จะใส่เครื่องขิงซึ่งมีขิงกระเทียมแล้วก็พริกแดงสดลงไปผัดจนกระทั่งหอมแล้วก็ข้าวบาสมาติ

0: ที่เราใช้เนี่ยเขาเรียกว่าข้าวลวกคำว่าข้าวลวกก็คือว่าเราต้มน้ำเดือดเนี่ยแล้วเราใส่เครื่องเทศ3อย่างคือเปลือกอบเชยลูกกระวานการพูแล้วก็เกลือแล้วเราก็เอามาคลุกเคล้ากับลูกเกดแล้วก็ลูกอัลมอนด์สไลด์แล้วก็ถั่วดาลนะฮะแล้วเราก็เทลงไปเป็นชั้นๆนะฮะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันผสมเข้ากันหมดตักตรงไหนก็เหมือนกันหมดแต่ว่าเวลาเราเทแล้วเนี่ยเราจะราดน้ำยะฝรั่งที่เราเตรียมไว้กับเนยกีอีกเป็นชั้นๆนะฮะดังนั้นเวลาที่เราตักข้าวมาข้าวก็จะถูกดูดสีออกมาจากยะฝรั่งที่เราราดออกไปก็จะเป็นข้าว2สีหรือ3สีเวลาที่เราตักสำเร็จออกมาแล้ว
1: ถ้าไปดูในวรรณกรรมหลายๆเล่มก็จะมีพูดถึงว่าทำข้าวตูข้าวตากว่าทำการหุงหาอาหารอยู่ไม่น้อยทีเดียวแต่ในบรรดาข้าวอย่างนั้นจะไม่เห็นการผสมเครื่องเทศเข้าไปหรือมีส่วนผสมในข้าวเลยเพราะนั้นวัฒนธรรมของการหุงข้าวที่เราพูดถึงเนี่ยคำว่านี่ก็คือชื่อภาษาที่ติดมากับวัฒนธรรมของการนำพาเข้ามาของการหุงหาอาหารเนี่ยอย่างนี้การหุงข้าวกลายมาเป็นคำที่เราเรียกข้าวว่าข้าวบุหรี่หรือข้าวบุหรี
2: ่มันมีความหลากหลายมากแล้วเราก็จะเดาไม่ถูกอะค่ะเพราะว่าจริงๆมันไม่หลายอย่างมากที่ไม่ใช่เครื่องเทศที่บ้านเราเพราะฉะนั้นมันจะไม่คุ้นชินกับข้าวหมกไก่ที่เราเคยทานอ่ะอันนั้นอาจจะมีกลิ่นที่เราคุ้นชินแต่ว่าอันนี้จะกลิ่นแบบเอาจริงทานแล้วก็คือแบบกลิ่นเครื่องเทศต่างประเทศอ่ะทางอาหรับทางอินเดียเนี่ยค่ะแล้วก็หอมแล้วก็แต่ข้อสำคัญมากๆเลยนะที่จอยยืนยันว่าคนที่แบบอาจจะไม่ได้ชอบความมันของข้าวมากนะที่นี่คือตอบโจทย์มากค่ะไม่มันแต่ไม่แข็งแล้วก็ไม่แห้งด้วยข้าวยังเป็นเม็ดอยู่เลยร่วนๆแล้วนุ่ม

0: งนี้นะคะจอยก็อยู่ที่ร้านคุณเล็กข้าวหมกไก่เจ้าเก่าท่าน้ำถนนตก80ปีซึ่งจริงๆเนี่ยเกิน80ปีแล้วค่ะเป็น100ปีแล้วนะคะและเมนูที่อยู่ข้างหน้าจอย3เมนูค่ะดั้งเดิมมีมาเป็น100ปีแล้วไม่เปลี่ยนเลยนี่ค่ะพระเอกของงานข้าวหมกไก่
1: คุณเล็กอะค่ะเจ้าเก่าท่าน้ำถนนตกเนี่ยเปิดมาประมาณเกือบร้อยปีแล้วคือเท่าที่เกศทราบอะเป็นรุ่นตั้งแต่สมัยคุณทวดนะคะเอกลักษณ์ของข้าวหมกไก่จริงๆแล้วมันจะต้องอยู่ที่เครื่องเทศที่อยู่ในตัวข้าวแล้วก็ตัวที่หมักในไก่อะไรเงี้ยค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกัน
2: ข้าวหมกนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจนะครับปรากฏว่าเราเกิดมาก็อยู่กับว่าทำข้าวหมกว่าเป็นของมุสลิมเราก็คิดกันเอาเองว่าข้าวหมกคือนำข้าวหรือหุงข้าวแล้วเอาเนื้อสัตว์หมกเข้าไปซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดหมกเนี่ยเป็นภาษาเปอร์เซียโดยตรงไม่ใช่ภาษาอาหรับที่หมายถึงไก่ถ้าเราไปค้นนะมกแปลว่าไก่พิลาโมกคือข้าวที่หุงแล้วใส่ไก่ใส่ไก่ลงไปด้วยพอมีไก่เท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ข้างบนอยู่ข้างใต้อยู่ตรงไหนก็ตามแต่เราเรียกว่าพุลาโมก

0: ขาจะบอกเลยค่ะว่าเวลาจะเสิร์ฟอ่ะข้าวหมกไก่ของที่นี่เขาจะต้องก่อนเสิร์ฟนะคะเขาจะเอาไก่อ่ะไปชุบน้ํากุลุมาก่อนให้ได้ความแบบชุ่มฉ่ำซึ่งลูกค้าหลายท่านนะคะก็จะทานแค่ไก่ข้าวหมกแล้วก็ราดน้ํากุลุมาของที่ร้านมันมีความนุ่มแล้วก็เหนียวด้วยไม่แข็งเลยค่ะหอมเครื่องเทศสุดๆคือหอมแบบหอมเข้าไปจนกลางเม็ดข้าวเลย
1: เครื่องเทศที่เป็นหัวใจของข้าวหมกไก่จริงๆก็จะมีเป็นพวกขมิ้นต้องมีแน่ๆแหละเพราะว่าเป็นสีเอกลักษณ์ของตัวข้าวหมกแล้วก็แต่ละที่เครื่องเทศจะไม่เหมือนกันเนาะอย่างของเราก็กระวานการปูแล้วก็ผงเครื่องเทศซึ่งเยอะมากทุกอย่างต้องผสมผสานให้ลงตัวมากไปก็จะฉุนน้อยไปก็จะอ่อนอะไรเงี้ยค่ะ

0: ข้อมูลสามารถสืบรากของวัฒนธรรมภาษาได้ไปถึงภาษาเปอร์เซียหรือภาษาอิหร่านในยุคปัจจุบันก็ยังเรียกว่าโมกถ้าเราไปเดินทางไปประเทศอิหร่านเราพูดถึงคำว่าโมกเนี่ยแปลว่าไก่เขารู้ทันทีว่าไก่เพราะนั้นคนไทยใช้คำนี้ผิดและสับสนกันมาตลอดชีวิตที่เราใช้หรือเรียนรู้กันเพราะว่ามันเรามีคนที่ทำความเข้าใจในภาษาลักษณะนี้น้อยยังไม่มากเพียงพอนะครับก็จึงก็เลยจะให้แง่คิดสำหรับการศึกษาไว้ว่าจริงๆมกแปลว่าไก่อย่างที่รัชกาลที่2ทรงกล่าวถึงเรื่องนี้นะข้าวหุงปรุงอย่างเทศที่เมื่อสักครู่กล่าวถึงนะก็บอกว่ามีการหุงปรุงอย่างเทศรสพิเศษใส่ลูกเอ็นเพราะใส่ลูกเอ็นก็คือมีการใส่ลูกกระหว่างบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของเครื่องเทศเพราะนั้นในเครื่องเทศที่ไปปรากฏอยู่ในข้าวหมกหรือในข้าวหุงปรุงอย่างเทศเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะ1ลูกเอ็นหรือที่เราลูกเฮนลูกเฮนคือกระหว่างเทศแล้วยังมีทั้งสิ่งที่เราเรียกว่าอบเชยแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายสีเหลืองที่เราเห็นเนี่ยสีเหลืองที่เราเข้าใจวันนี้ทุกวันนี้เป็นขมิ้นแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ใช้ขมิ้นที่ตอนที่เป็นวัฒนธรรมที่เข้ามาสู่บ้านเราเนี่ยเราใช้ยาฟรันหรือเรียกซัฟฟรันยาฟรันเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกับขมิ้นกินแล้วแก้ปวดท้องแต่พอเราเข้ามาถึงบ้านเราในยุคหนึ่งเนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งโอกาสที่เราจะเห็นยาฟรันเข้ามาเนี่ยราคาสูงเพราะนั้นยาฟรันเป็นราคาเป็นเครื่องเทศที่ราคาแพงที่สุดในโลกตอนนี้โอกาสที่จะมาถึงบ้านเราเนี่ยน้อยเราจึงเข้าไปหาใช้เครื่องเทศแทนที่ก็คือขมิ้นต้นทุนถูกกว่าราคาถูกกว่าทดแทนกันได้จนกลายมาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอาหารที่เราเห็นจนตื่นตาในยุคปัจจุบัน
1: ข้าวหมกไก่แบบไทยนะคะเป็นอาหารไทยที่หากินที่อื่นไม่ได้ค่ะนอกจากในประเทศไทยเท่านั้นค่ะและหากเรามองเห็นนะคะนี่ก็คือเสน่ห์ของความลื่นไหลทางวัฒนธรรมที่สามารถก่อเกี่ยวเชื่อมโยงมนุษย์แต่ละภูมิภาคและแต่ละชาติพันธุ์เข้าไว้ด้วยกันค่ะยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะที่สอดแทรกในอาหารจานอร่อยซึ่งเราอาจจะยังไม่เคยรู้จึงอยากจะเชิญผู้ชมนะคะมาร่วมออกเดินทางสำรวจวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนไทยไปพร้อมๆกันกับอิ่มอดีตค่ะ

0: กิดอะไรขึ้นกับรายการครับ
1: เอาเลยเหรอ
2: เอาเลยกูเชื่อว่าคนก็อยากรู้เหมือนกูทั้งนั้นทำไมลิงเต็มไปหมดเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ลพบุรีเอาจริงๆเป็นเมืองของลิง
3: ครับผมครับผมมือถือกลับตัวไว้โดดโดดโดดโดด
0: ไปทำไมวะรายการนี้เอาจริง
4: ๆอ๋อ
5: เดี๋ยวนะครับ
0: โอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
6: ใจเย็น
7: โดดแล้ว
0: หนึ่งสองสาม

0: วังนารายณ์คู่บ้านศาลพระกาฬคู่เมืองปรางสามยอดลื่อเลืองเมืองดินเอาใหม่5 4 3 2วังนารายณ์คู่บ้านศาลพระกาฬคู่เมืองปรางสามยอดลื่อเลืองเมืองแห่งดินสอพองเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกลือกล้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรายการอะไรวะรายการอะไรวะ
1: คุณแม่ชายโลต่อเลยต่อเลย
0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุณแม่ชายโลวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลพบุรีค่ะแล้วสำหรับชุดแขกวันนี้ขอขอบพระคุณห้องเสื้อตะลิงปิงมากเลยนะคะห้องเสื้อตะลิงปิงงามแท้ทุกตะเข็บเพราะเราขยันเย็บค่ะ
2: ตะลิงปิงอะไรอีกอะ
0: อะไร
2: มันร้อนไปหมดแล้วไม่ต้องพูดแล้วไปยืนที่ร่ม
0: ๆทำไมเหรอคะคุณใจเย็นๆสิคะอันนี้แขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะน้องเอ็มตามใจตุ๊ดนะคะซึ่งน้องเอ็มเนี่ยบอกกับเราแล้วนะคะว่าตอนมาถ่ายตามใจตุ๊ดนะคะ
3: เกิดอะไรขึ้นกับรายการ
1: เอาเลยเหรอ
0: เอาเลย
2: พบกับช่วงต่อไปของรายการเลยค่ะ
0: ทำไมมาพูดไม่ได้
2: ไม่พูดไม่ได้อันนี้เรามาทำรายการนี้ก่อนไง
0: เหรอทำไมลิงเต็มไปหมดเลยอ่ะลพบุรีคืออะไร
2: ไม่ลพบุรีเอาจริงๆเป็นเมืองของลิงหนูมาที่นี่บ่อยมาก
0: แม่สวัสดีค่ะแม่ชื่ออะไรคะ
4: แอดค่ะ
0: แอด
4: แอด
2: ไม่รู้ว่าแอดไม่แอดแต่เดินมาถึงเปิดก่อนเลยเอาไม่เอาไหนลิงตัวไหนชื่ออะไร
0: ตัวไหนชื่ออะไรบ้าง
4: จำได้เป็นบางตัว
2: ไหนตัวไหน
4: ไม่ได้อ
0: ันนี้คืออะไรแม่
4: นี่คืออาหารน้องลิงอันนี้เป็นบุญน้องลิงชอบ
0: เวลาเราแจกเขาแจกยังไง
4: นี่ให้แล้วให้เลยนะเดี๋ยวเข้าไปเอาซื้อก่อนเลย

0: ไม่ได้คุยเลยชื่อลินชื่ออะไรนะจ๊ะกับสนุกเหรอเนี่ย
1: ยักษ์ไปไหนวะยักษ
0: ์ยักษ์นะแต่ยักษ์อยู่ดีก็เปลี่ยนยักษ
2: ์ตัวเองอันนี้เลยเดี๋ยวเราจัดการเองเดี๋ยวเราอันนี้
1: เองเผาเลย
0: เติมเก่งอยู่นะเด็กปั๊มปะเนี่ย
1: ไม่ได้เขินเหมือนกันเนาะเขินเหมือนกันเนาะเขินเหมือนกันเนาะ
0: วันนี้รู้สึกยังไงบ้างแขกที่คุณแขกมาลพบุรีครั้งแรกเนี่ยค่ะที่แรก
2: หน้าดำไปครึ่งนึงเนี่ยเครียดมากเลยเนี่ยติดต่อคลินิกแล้ว
0: คลินิกบอกว่าไง
2: คลินิกบอกพักก่อนอยากให้คุณแขกพักก่อน
3: พักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสารึกแล้วอย่าไปทักก่อน
2: รอนี่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เราเป็นคนรู้สึกว่าลิงเนี่ยน่ารัก
0: ใช่
2: นี่ฉันใช้วิถีคิงคองไงพอเป็นวิถีคิงคองฉันมาเจอบริวารฉันนี่ไง
0: จริงๆเมื่อกี้ที่เห็นไกลๆเวลาท่องเที่ยวมาลิงก็จะกระโดดขึ้นหัวเมื่อกี้ลิงเจอพี่แขกหนูได้ยินมันคุยกันนะ
2: ว่าม
0: อบ
2: แต่สิ่งนึงที่กูประทับใจที่สุด
0: ค่ะ
2: แม่แอด
0: แม่แอดเลิศ
2: เป็นแม่ค้าขายของเบอร์หนึ่งในใจตอนนี้
0: คือเอาจริงดาราคนไหนพิตตี้คนไหนที่ยังขายของไม่เป็นยังรีวิวเป็นมาเจอแอดหน่อย
2: มาเจอแอดหน่อยเปิดให้เราแอดโยนให้ลิงเปิดให้เราแอดโยนให้ลิงแอดจิบนู้นแอดจิบแอดจิบแอดจิบแอดใส่มือให้เราไม่พอพอเราหัดปุ๊บนักเคเองเลยจ้ะจริง
0: ไม่แต่ว่าทิคของนางคือยังจำชื่อลิงไม่ได้
2: จำชื่อลิงไม่ได้
0: ถ้าสมมติอยากให้จำชื่อลิงได้แล้วเมื่อกี้ก็เทไปในสองกระป๋องแล้วก็บอกว่าไอ้ยักษ์มั่งชื่อไอ้ยักษ
1: ์ไอ้ยักษ์ไปไหนวะ
0: ไอ้ยักษ์นะแต่ยักษ์อยู่ดีก็เปลี่ยนยักษ
2: ์มารายการฉันเต็ม5ดอก
0: เต็ม5ดอก
2: ให้กี่ดอก
0: สำหรับลิงนะเอาลิงอย่างเดียวยังไม่รวมแอดเอาให้ลิง
2: ให้ลิงกี่ดอก
0: ให้ลิง3
2: 3
0: ใช่
2: ให้แอดกี่ดอก
0: 4,500 ดอก
2: กูไม่ต้องให้ดอกแล้วแม่แอดกูให้อะไรรู้ปะ2,300 บาท 2,300 บาท

0: ลง
1: อะไรวะเนี่ย
0: เธอจะต้องมาสัมผัสความเสียวในที่นี
2: ้
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะท่านคะห้องพักทหารอยู่ตรงไหนคะ
1: ห้องอาบน้ำ
0: ใช่ไหม
3: ห้องอาบน้ำด้านหลังครับ
0: ไป
2: เสียวแน
1: ่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เหรอก่อนอื่นขออนุญาตนะคะท่านที่นี่ที่ไหนคะ
3: ที่นี่คือโรงเรียนของคำพิเศษครับศ
0: ู
3: นย์คำพิเศษ

0: กำเนิดด้านลมผลิตด้านกระโดดลม
1: เอาเสี่ยวน้อยที่สุด
2: นี่คืออะไรครับท่าน
0: นี่คือเสี่ยวน้อยสุดครับการปฏิบัติบนเครื่องบินจำลองครับเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้ว่าจะขึ้นไปบรรทุกยังไงทำอะไรบนเครื่องบินนั่งยังไงอะไร
2: นี่นะคะถ้าใครที่อยากเป็นแอร์โฮสเตสนะคะเนี่ยดูไว้นะคะหรือจะเป็น
1: ก็คือเนี่ยที่ใส่ชุดทหารจบไปเป็นแอร์โฮสเตสหมดเลย
2: ก็จะเวลคัมโบสมือแปะประตูเย็น
3: จำมาใส่ยีประตูส่งให้มา
4: เยอะตู้
3: ลงลงลงไปลงลงเท้าหลังนั่นเองหนึ่งสองสามสองมือแปะกระปุกเลยมาใส่โดนเตะขันนี้ไปนะให้ไก่นะโดนโดนโดน
2: ไปไป
1: นี่แต่ความรู้สึกก็เหมือนตายแล้วกระโดดมาอ้าวคนนี้ไม่ถีบอ่ะ
5: ก็แล้วโดดลงมาได้ต้องมือกูต้องช่วยไว้อย่างงี้นะครับ
2: ครับ
5: แล้วจะไม่โดดมืออย่างงี้นะ
2: ครับอ๋อครับ
5: ถ้ามีปัญหามาไงได้คือตรวจลมมาลมเนี่ยเราก็ใช้ลมช่วยได
1: ้อ๋ออันนี้คือทหารเขาจะทำอย่างงี้ลองไปกระเทยดิมาแล้ว
5: และการออกแล้วก็จะไปที่เสียวที่2ครับพอครับ
2: ต้องไปเปลี่ยนชุดก่อน
1: ใช่
2: ใช่มึงไปเปลี่ยนชุด1 2 3ปิ๊งโอ้ยอันนี้คือสเตชันอะไรคะ
5: อันนี้เป็นฐานที่2ความเสียวเริ่มเกิดแล้วไม่มีความสูงเมื่อมีความสูงความเสียวจะตามมา
2: ด้วยความสูงตรงนี้เท่าไหร่คะท่าน
5: 34ฟุตครับ
1: มันเป็นกี่เมตรฮะ
5: 34ฟุตนะครับก็ไม่เกิน20เมตรเองครับ
2: แต่มันเป็นถือว่าเป็นจุดความเสียวของมนุษย์เราเลยไหมครับ
5: ใช่ครับเรามนุษย์เริ่มที่มีความเสียวสุดๆแล้วครับ
1: เคยเสียวสุดๆกี่เมตร
2: ส่วนมาก 8-9 นิ้ว
1: เฮ้ยเขานับเป็นเมตร
2: เมตร
1: หัว 8-9 นิ้วก็เสียวไป

0: สูงมากนะเอาจริงๆแต่หนูติดเรื่องเดียวค่ะอาจารย์คุณครูน้ำหนักนิ้วกระโดดได้ไหมคะ
1: ไม่มีผล
2: รับขึ้นมาไปถึง300-400กิโลน้ำหนักเกินไหมคร
3: ับ น้ำ
2: หนักเท่าไหร่คร
3: ับ 500 โลเกินแล้วค่ะ
0: ช่วยพูดกับกล้องให้มั่นใจว่าพี่แขกกระโดดได้ไหมคะ
2: ได้
0: แน
2: ่
0: นอน
2: เพราะลูกศิษย์ผมนี่คือน้ำหนักตั้งเกือบ600ยังโดดได
3: ้คนหรือช้างได
0: ้600ยังไม่แปลกหรอกว่าอ้วนทั้งการ600กระโดดทำไม
3: มันสูงเหมือนเรือไหมฮะปกติเราเวลาไปเรือออกเรือยอชน่ะมันก็สูงประมาณ 3-4 เมตรนะพี่แขกก็กระโดดลงน้ำ
0: คิดว่าข้างล่างเป็นน้ำอันนี้มีแฟนกันหรือยังคะเนี่ย
3: ไม่ตอบออกรายการแสดงว่ามีซัมติง
0: มีแฟนแล้วหรอคะเนี่ย
4: พี
0: ่มีอย่างคะมีอย่างคะชอบผู้หญิงผมสั้นผมยาวค่ะ
4: ยาว
0: ประมาณนี้กับสั้นประมาณนี้ชอบแบบไหน
3: กูจะเรียกว่าสั้นดีหรอกที่โดนหัวโลน
0: มีแฟนกันหมดแล้วเลยหรอแล้วหนูไปกระโดดแล้วทั้งคู่หนูอกหักหนูลงไปนั่งรอห้ากับพี่หนูแป๊บนึงได้ไหมคะเดี๋ยวหนูขึ้นมา
4: บอกแล้วไงก็ขึ้นมาแล้วนี่ไม่มีโอกาสลงธรรมดาอย่างเดียว
3: อ่ะก็อยู่นี่ทั้งเย็นละมั้งทำเป็นเอ็นจอยทำเป็นสนุกสนานเขาก็เลยจะให้โดดกันนั่นแหละนั่งซีเรียสแบบกูนี่บ้าง
0: ก็ได้กระโดดอยู่ดีอยู่ว่ารายการนี้เอาจริงๆล็อกดีๆเลยนะพี่โอ้ยมันเหมือนขามันไม่มีแรงอ่ะโอ้ยมือไม้ชาไปหมดเหรอกู
2: เบายิ่งชกใครโดนก่อนเบายิ่งชก
3: ไม่ต้องพร้อมกันเลยซ้ายขวา
2: พร้อมกันอันตรายต้องทีละคน
0: เอออยากอันตรายมั้งใจหนูไปแล้วอ่ะ
2: เอาเกียร์เกียวโอ้เกียว

0: สอง
1: หนูจับวันนี้ได้ใช่ไหม

0: พี่เอาแน่เลยเอาแน่ให้มันแกะไม่ออกเลยชาไปหมดแล้วว่าแขนขา
1: อ
0: ๋
1: อเดี๋ยวนะครับ
0: วู
1: ้ไม่สูงคร
0: ับไม่สูงแน่แน
2: ่มองไปข้างหน้าไปมอง
0: ล่างโอ้ยโอ้ยเพิ่มเนี่ยเพิ่ม
3: ใจเย็นยืนตั้งแต่มองล่างไปมองล่างโอ้ยหน้าโอ้ยหน้าเลย
1: พร้อมตรวจนะครับ
0: หนึ่งสองสาม
2: มันมากเลย

0: ท่านคะเมื่อกี้เราไปสเต็ปแรกมาละวิธีขึ้นเครื่องวิธีกระโดดสเต็ปที่2เราไปกระโดดกันมาละกระโดดจริงแต่ว่ากระโดดล่มยังไงมันก็ต้องถึงพื้นอยู่ดี
1: อันนี้ที่จะสอนให้เราว่าเราจะลงพื้นยังไงในกรณีถึงกับล่มเคลื่อนที่แบงหน้าเราต้องลงอย่างนี้นะถ้าเคลื่อนที่มาข้างหลังเราต้องลงอย่างนี้นะถ้าไม่เห็นภาพบางทีมันมองภาพไม่ออกก็ไม่รู้ว่ามันลงยังไงเดี๋ยวได้เห็นภาพการบัตรครับ
0: อ๋อ
2: กูแย่งเรียนสองฝั่ง
1: ต่อไปจะดูการบัตรนะครับในการล้มล้มด้านหน้าก่อนในกรณีที่ล้มขึ้นที่แบงหน้าเนี่ยเราจะล้ม
0: อ๋อคือล้มมันไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: มันไหลแบงหน้า
0: เราโอเคล
1: ้มเราจะล้มยังไงนะคร
0: ับ
1: ครูขอดูปิดตอนหน้าขวาก่อนครับ
3: หน้าขวา
1: ล้มไปวิ่งมา
3: ครูเล่นครูเล่าแล้วบอก
1: ปิดตอนนะครูปิดตอน
0: ไว้
1: ลงมาถึงปุ๊บรวบศอกท่อนเท้าไปเท้าเข่าบีบแน่นงอเข่าเล็กน้อยท่อนแขนเรากำลังหมวกไว้นะครับตอนที่สองก็ปิดลำตัวไปด้านซ้ายเราจะล้มหน้าขวาเราก็จะปิดไปทางซ้าย
3: ต่อเลย
1: ไว้ยกศีรษะขึ้นมาเนี่ยนี่คือการลงมือจบขั้นตอนแล้ว
2: ครูต่อไปด้านหลังนั่ง
1: ล้มถอยหลัง
0: มีจริงเหรอครับ
1: ลมแรงล้มไม่สู้ลมมันถอยหลัง
0: ถ้าเป็นเราลมแรงล้มถอยหลังเป็นไงด่าลมจ้า
2: หลังขวาเปิดตอน
4: แล้วก็เถิดกระดกคุณหล่นกันตรงนั้นนะ
2: ดูนะครับพอจะลบตรงขาแล้วเป็นไงปั๊บ
0: อ๋อ
2: นี่คือการล้มหลังขวาเปิดตอน
4: อ๋อเปิดคือไม่ต้องหยุดแล้วเปิดคือไปเลยอย่างเงี้ย
2: การล้มหลังนี่ครับโอกาสที่เจอง่ายมากเพราะล้มส่วนใหญ่แล้วจะถอยหลังบ้างเล็กน้อยแล้วก็ล้มง่ายด้วยว่าเพราะมีแรงเฉยส่งมาพอขาแตะปั๊บยิงตะโคกไปล้มง่ายกว่าเมื่อกี้นี้ใครโดดก่อนครับ
0: แค่โดดก่อนต้องเอ็ม
2: เอ็มมั่ง
1: เอ็มเชิญ
2: หมวก
0: เนื้อคู่หรือเปล่า
4: ไ
0: ปใส่หมวกเขาหน้าเอ็มใส่หมวกใครอ่ะ
4: หมวกแฟน
2: บินเรียบร้อยแล้วก็ปักหักทางกระโพกล้มโอเคไหมได้แค่ไหนคือแค่นั้นเดี๋ยวถ้าเกิดได้ดีมากแสดงว่าเซนเยี่ยม
4: ได้แค่นี้แล้วหนูว่า
2: หลายมือ
4: หุ้ยท่าตีเดียว
2: เนี่ยนะครับห้ามเล่นครับตรงนี้เราไม่เร็วนะ
4: หุ้ยหนูกลัวล่นตรงเนี้ย
0: เร็ว
4: มันไม่เร็วอ่ะเนี้ย
0: มองพื้นสิมองพื้น
2: มีล็อกอยู่นะครับ
0: นี่
2: เอ็มได้แค่นี้เดี๋ยวดูดิว่าเราจะได้แค่ไหน
4: โอ้เจ็บมาแล้วเขาทำยังไงไม่เจ็บวะยิ้มได้คาทหารถึงแล้วง่ายง่ายเลย
0: หนูไม่รู้หนูทำไงตัวหนูสู
4: กระโดดล้มปอดภัยตั้งแต่ตรงนู้นอ่ะ
5: เขาหอม
4: ค่ะ
5: เขาหมดเลยแล้วครับครับ
0: หมวกเนื้อคู่หรือเปล่าไปใส่หมวกเขาหน้า
4: หมวกแฟน

0: ครับ
1: มันตรงไหนนะคะที่ต้องกระโดดเมื่อกี
2: ้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่อยากกำลังเรียนรู
1: ้คนนั้นชื่ออะไรล่ะคะ
3: เจ้าของหัว
4: ลูก
3: ของ
4: ผมลูก
5: ชื่อโชคครับ
6: โชค
1: เอ็มโชคอุ้ย
5: จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
1: ราคาหวานไหมครับ

0: ไม่ต้องถามความรู้สึกละอะไรดีที่สุดในนี้
1: ทหารคือเอาตัดเรื่องความรู้ไปก่อนเลยทหารทรงดีทรงดีดูแข็งแรงให้5ดอก
0: 5ดอกแล้วสำหรับการกระโดดร่มวันนี้ล่ะ
1: มันเสี่ยวมากเพราะว่าเราชีวิตหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าต้องมากระโดดไหมอ่ะจริงแต่พอมันได้ลองมันก็รู้สึกว่าเออเขาก็ทำหน้าที่แทนคนไทยจริงๆอ่ะ
0: ใช่ไหมมันคือมันต้องมีการฝึกฝนมันอยู่ดีจะแบบอยู่ดีมันจะว่ากระโดดร่มอย่างนั้นไม่ได้
1: ให้ห้า
0: ให้ห้า
1: ความปลอดภัยดีแล้วดูแบบเซฟตี้ดูแข็งแรงทนทาน
0: แม่ก็เขาเป็นหลักสูตรเขาอยู่ที่นี่ไง
1: เลิศเลิศ
0: กระโดดร่มให้5โชคให้
1: โชคให้250
0: 250
1: โชคให้ 3,000 ดีกว่า
0: ถ้าอย่างนั้นฉันให้โชค 5,000
1: อ้าวกูแพ้อีกแล
0: ้วแต่ว่าภารกิจยังไม่จบนะ
1: ยังไม่จบอีก
0: ที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไป
1: ดีกว่าโชคเป้า
0: อันนี้ดีมาก
1: หนูรักโชคคนเดียวหนูรักโชคคนเดียว
0: พูดแล้วนะ
1: หนูไม่เอาใคร
0: เดี๋ยวดูนะที่หน้าถ้ามันไปแอลแอลคนอื่นนะจะเอารถถังตบหน้าจะเอารถถังตบหน้า
2: รู้ไหมเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่ตัวนี้มาจากไหนครับ
0: มาจากไหนครับ
2: ไม่มาจากดวงจันทร์คร
0: ับ ไม่มาจากดวงจันทร
2: ์ไม่มาจากดวงจันทร์ไม่มาจากดวงจันทร์ปี
1: เอ้ยอย่าเพิ่งแล้วกูยืนไม่มีใครจีบกูเลย
3: ครับกองพันของเราครับชื่อว่าโอ้โห
0: สู้ๆค่ะโอเค
3: เอากลับไปทานต่อ
0: มาค่ะท่านมันมีอะไรคะท่านทำไมมีดนตรีเต็มไปหมด
1: เดี๋ยวท่านจะงงวิ่งไปไหนมาวิ่งเร็วกว่าทหารอีก
0: วันนี้พี่หน้าคุณแม่จะพาไปแชร์โลที่ไหนติดตามกันด้วยนะคะเข้าไปง่ายๆเลยทางเพจนะ Facebook นะแล้วก็กดเซิร์ชนะคุณแม่แชร์โลนะฮะเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะสั่นกระดิ่งกิ๊งๆๆด้วย
1: อันนี้ชื่อรายการคุณแม่แชร์โล
0: คุณแม่แชร์โล
1: โอ้ตายจะไปแล้วยังไม่รู้จักชื่อรายการเลย

0: สวัสดีค่ะรับชมรายการบันเทิง5วารายที่รับชมละครแนววรรณคดีเรื่องหิมพานต์กินนรีตอนธิดาศรีสุวรรณาออกอากาศวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา5นาฬิกาที
1: ่บันเทิง5วารายที
2: ่ขอเชิญมาสัมผัสซีรีส์สารคดีสร้างสรรค์พวนพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยพวนสู่เวทีโลก
3: ในโลกที่ต้องการความรวดเร็วสุกี้พวนคือภาษาของการเวลาที่สอนให้เรารู้จักความช้าเพื่อให้ได้มาซึ่งรสชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนี่คือตำนานที่หลอมรวมความทรงจำของชาวไทยพวนผู้รักความละเมียด
2: แล้วคุณจะหลงรักความเป็นไทยพวนที่บ้านปากพลีจังหวัดนครนายก
4: คนลพบุรีเนี่ยจะเรียกปลาส้มว่าปลาส้มฟักนะคะค่ะเป็นของขึ้นชื่อแล้วเมนูเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นเมนูที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ทานง่ายด้วยใช่ก็เลยคิดที่จะเอา2 อย่างนี้เนี่ยมารวมกัน
5: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยปลาส้มฟักของดีเมืองลพบุรีที่ว่าเด็ดแล้วยังไม่เท่ากับเมนูเด็ดสุดสร้างสรรค์เบอร์เกอร์หมูส้มราดด้วยซอสฉ่ำๆผสมผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นที่ทานง่ายและอร่อยอีกด้วยติดตามชมฝีมือเชฟโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยความสนุกครบรสความอร่อยจัดเต็มที่ทุกคนห้ามพลาดวันอาทิตย์ที่13กันยายน9โมงเช้าทางช่อง5และสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen C Chef นะจ๊ะ
0: สัปดาห์นี้พบกับ
6: ความเชี่ยวชาญนะครับในความรู้ความสามารถทั้งหมดนะครับของทั้ง2 องค์กรนะครับจะเป็นพลังสำคัญยิ่งนะครับในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับงานที่สำคัญแล้วก็ทำให้เกิดนะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างดีนะครับแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับ
7: อยู่ในครั้งนี้พูดง่ายพวกเราปิติกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะนับจากนี้ต่อไปเรามองเห็นอนาคตที่ชัดเจนในการสร้างคนส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ถัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะช่วยกันสร้างภายใต้อัมเบร่าของจุฬาลงกรณ์นี่แหละนะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนจะต้องภูมิใจในสิ่งที่พวกเราทำด้วยกัน
8: ในฐานะบริษัทเอกชนเนี่ยเราก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆอันหนึ่งในการขับเคลื่อนนะครับถึงเวลาที่ต้องเข้ามาใส่ใจนะครับ
0: วันอาทิตย์นี้เวลา10:35
2: ด้วยพระเมตตาที่

ยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ออกมาต่างจังหวัดครับอยู่ที่สนามแข่งรถระดับโลกด้านหลังผมนะฮะช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์และด้านข้างที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับ Honda Civic ใหม่กับ Honda Civic S Partnership Honda เขาบอกว่า performance ต่างๆที่ Honda คีปไว้จากอดีตปัจจุบันวันนี้ครับจะถูกติดตั้งไว้กับระบบ S Partnership ตรงนี้แหละอย่างนี้คุณผู้ชมครับรถตัวของ Honda Civic ใหม่ที่มาพร้อมกับ S Partnership นะฮะราคาเนี่ยปรับรุ่นละตกประมาณ 10,000 บาทเท่านั้นแต่ฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาถือว่าพอสมควรแล้วก็แบ่งเป็น3รุ่นย่อยครับเริ่มตั้งแต่ล่างสุดครับเป็นรุ่น E กับราคาค่าตัว 949,000 บาทต่อด้วย EL Plus นะครับ1,109,000 บาทแล้วก็รุ่นท็อป RS 1,259,000 ที่เห็นอยู่ขณะนี้ครับเขามาพร้อมชุดแต่ง HRC ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นแพ็กเกจนะฮะราคามูลค่าสุทธิของเขาอยู่ที่ 29,000 บาทแต่แยกย่อยลงมาจะมีอีกเรทหนึ่งไอ้ 29,000 ที่ว่าเขาเรียกว่าเป็น HRC Sport Package แต่ถ้าเป็น HRC Package เนี่ยของแต่งมันจะน้อยชิ้นกว่านะฮะวางง่ายๆตัวของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่มีอะไรมากมายอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าเราไม่เข้าโหมดนะดีเทลเลชั่นตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนเดิมครับในการปรับเพิ่มแรงเฉื่อยของล้อเข้าไปสะสมแบตเตอรี่แต่ถ้าคุณกด S พัดปุ๊บเมื่อไหร่หน้าจอมันจะมีความแตกต่างเปลี่ยนมาแล้วก็ไปที่โหมดสปอร์ตทันทีทีนี้พอมันไปที่โหมดสปอร์ตนะครับเดิมทีตำแหน่งบวกลบที่พวงมาลัยเนี่ยเป็นดีเซลเลชันเขาเปลี่ยนตัวเองนะเป็นแพดเดิลชิฟเมื่อกี้นะครับเป็นแค่ลูกศรบวกลบตำแหน่งนะขึ้นลง4ระดับตอนนี้นะฮะเนี่ยตำแหน่งเกียร์เข้ามาแทนที่แล้วนะครับ D3 D4 ออกโค้งเติมคันเร่งเลยเป็น D56สปีด7สปีด8สปีด8สปีดเลยฮะไว้เล่นในโค้งแบบแท็กอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าคุณจะไปเดลี่ยูสในชีวิตประจำวันอยากเล้าใจอยากสนุกกับ EHEV ของ Honda ก็เอาแบบนี้แหละครับเอาไปลองกดเล่นดูนะฮะมันจะมีความเล้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเปอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยจะถูกถ่ายทอดมาสู่ผู้ขับขี่ได้แบบว่าถึงลูกถึงคนมากกว่าเดิมไฮบริดเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นรถที่คาแรคเตอร์เขาจะนุ่มนิ่มออกแบบเป็นเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยอยากห้าวอยากเปรี้ยวอยากซิ่งอยากซนกด S Plus ครับจริงๆแล้วตัว S Plus เนี่ยนะฮะเขาทำงานทุกต้องเรียกว่าทั้งระบบของ Hybrid ไม่ว่าจะเป็นการทำงานจากเครื่องยนต์การทำงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าหรือการทำงานลูกผสมระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเรียกว่าทำทุกกรณีนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาอยู่ในรูปแบบการทำงานของเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวหรืออยู่ใน EV โหมดเพียงอย่างเดียวทุกอย่างทำให้หมดเพิ่มความเล้าใจแล้วก็เพิ่มฟีลลิ่งในการขับขี่รวมถึงเสียงที่มาจากเสียงสังเคราะห์นะฮะเขาปล่อยออกมาเรียกว่ากลบเสียงจากภายนอกแล้วก็สร้างความเล้าใจสร้างความตื่นเต้นให้ผู้ขับขี่เองรวมถึงผู้โดยสารที่อยู่ในรถด้วยครับ
1: มันเป็นเสียงหลอกใช่ไหม

0: ฮ้ยไฮบริดครับคุณผู้ชมครับแต่เสียงมาเป็นเครื่องสันดาปเลยครับลั่นๆเลยฮะนี่ดอกเกียร์มีเสียงรอบเกียร์นะทำงานให้ได้ยินด้วยไอเอาละ Honda เริ่มกลับเข้าสู่ยุค performance อีกครั้งครับหลังจากที่นี่หายไปร่วม10ปีนะผมเรียกว่าสัญชาตญาณของคาแรคเตอร์ของ Honda เนี่ยถูกถ่ายทอดมาให้กับโปรดักชันคาร์อย่าง Civic เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกต่อมาจากตัวของพี่หลูดซึ่งเข้ามาโชว์ในเมืองไทยนะครับเมื่อประมาณสักเกือบปีแล้วตัวเนี้ยทางของผู้บริโภคได้หยิบได้จับได้ซื้อได้หากันจริงๆแน่นอนแล้วเขาก็จะคีปในเรื่องของฟิลลิ่งความแบบเป็นสปอร์ตของ Honda ไว้จากอดีตนะมาถึงปัจจุบันในขณะนี้ได้เล้าใจขึ้นเยอะแล้วก็ลืมไปเลยว่ารถคันนี้เป็นไฮบริดครับเจ๋งขึ้นเยอะครับฟิลลิ่งคล้ายๆตอนช่วงยุคผมวัยรุ่นในปี90ครับช่วงนั้นเนี่ยจะมีวลีเด็ดๆจาก Honda ขึ้นมานะฮะเทคเปิดโลกเปลี่ยนในครั้งนี้ฟิลลิ่งการใช้งานฟิลลิ่งการขับขี่เนี่ยเล้าใจมากยิ่งขึ้นครับเดิมที่ EHEV เข้ามากับระบบเกียร์ ECVT ซึ่งเรียบนุ่มไม่มีรอยต่อของเกียร์จะห้าวหาญจะซิ่งจะซ่าก็ดูเงียบๆไปหน่อยนะฮะเอสชิปพัดเนี่ยติดตั้งมาให้นะครับความเร้าใจเกิดขึ้นจากเสียงสังเคราะห์ความเร้าใจเกิดขึ้นจากการดรอปตำแหน่งเกียร์ซึ่งเปลี่ยนจากดีเซลเลเรชันในกรณีที่สร้างแรงเฉื่อยกลับไปสะสมเป็นพลังงานให้กับแบตเตอรี่ทุกเปลี่ยนเป็นพัดเดิลชิปครับแล้วก็ตำแหน่งอัตราทดของเขามีถึง8จังหวะเลยนะในกรณีที่เบรกหนักๆเข้าโค้งหนักๆอย่างนี้นะครับเกียร์ก็ดรอปลงมาเองแต่งี้เขาไม่สามารถดรอปจาก8ลงมาถึง2ลงมาถึง3หรือลงมาถึง1ได้ตำแหน่งของเกียร์เนี่ยจะถูกสมองกลควบคุมไว้เพื่อให้เซฟในเรื่องของความปลอดภัยของเครื่องยนต์รวมถึงความปลอดภัยต่อชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งเครื่องและเกียร์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความเซฟตี้ของเขาที่ผมแจ้งไว้ตั้งแต่แรกราคาปรับมา10,000 บาทโดยประมาณกับฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ได้เข้ามาแค่ S-Pad Chip ในส่วนของตัวของ Blind Spot ในส่วนของ Rail Cross Traffic Alertที่เป็นรูปธรรมนะครับหยิบจับได้เห็นเนี่ย10,000ก็ไม่ถือว่ามากนะแล้วก็อยากจะมีรถที่เป็น limited edition ในส่วนของ red concept นะครับ90คันผลิตมาเพียงเท่านี้หมดแล้วหมดเลยแต่ถ้าอยากแต่งซิ่งแต่งสวยแต่งสปอร์ตกับชุดแต่ง HRC แพ็คเกจต่างๆทั้ง2แพ็คเกจที่ผมพูดถึงติดต่อได้ที่โชว์รูม Honda ทุกโชว์รูม
1: ก้าวสู่บทใหม่ด้วยความมั่นใจไปกับพลังไฟฟ้าจาก Mazda เพื่อความสุขของการขับขี่ที่เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต The All-Electric Mazda 6e
2: Too Hot to Handle New Isuzu X-Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
1: ก้าวสู่บทใหม่ด้วยความมั่นใจไปกับพลังไฟฟ้าจาก Mazda เพื่อความสุขของการขับขี่ที่เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต The All-Electric Mazda 6e
3: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
4: เสร็จแล้วครับ
3: เร็วจังไม่แพงด้วย
5: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซุ D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
1: ก้าวสู่บทใหม่ด้วยความมั่นใจไปกับพลังไฟฟ้าจาก Mazda เพื่อความสุขของการขับขี่ที่เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต The All-Electric Mazda 6e
3: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
6: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
3: สบาย
6: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
3: สบาย
6: ถ้าต้องลุยป่า
3: สบาย
6: ลุยคุ้มเทพหมดเลยอ
5: ่ะ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
1: ก้าวสู่บทใหม่ด้วยความมั่นใจไปกับพลังไฟฟ้าจาก Mazda เพื่อความสุขของการขับขี่ที่เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต The All-Electric Mazda 6e
7: Miu X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Miu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
8: สนับสนุนโดย

0: โดย Mazda
1: วิริยะประกันภัย
0: มาครับท่องโลกยานยนต์กับออโตเวิร์ดไทยแลนด์ครับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับสัปดาห์นี้เราไปเริ่มต้นที่การเปิดตัวรถใหม่ล่าสุดจาก Mitsubishi Motors นะครับนั่นก็คือ Mitsubishi Pajero ใหม่นะครับเป็น All New เลยนะครับแล้วก็เปิดตัวเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบริษัท Mitsubishi Motors Corporationเปิดตัว All New Mitsubishi Pajero รถยนต์ Cross Country SUV โฉมใหม่ครั้งแรกของโลกอย่างเป็นทางการแล้วเป็นรถที่ผลิตขึ้นที่ฐานการผลิตของ Mitsubishi Motor ในประเทศไทยนี่เองนะครับและยังมีแผนเปิดตัวไปอีกกว่า100ประเทศทั่วโลก Mitsubishi Pajero ใหม่จะใช้เครื่องยนต์หลักเป็นเครื่องยนต์คลีนดีเซล 2.4 ลิตรพร้อมเทอร์โบแปรผันแบบ Single Variable GeometryTurbo Charger หรือ VGT ให้แรงบิดสูงสุดถึง480นิวตันเมตรจับคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมโหมดสปอร์ตที่ปรับปรุงขึ้นใหม่เช่นเดียวกันเพื่อการเปลี่ยนเกียร์ที่ราบลื่นและต่อเนื่องทั้งบนถนนปกติและเส้นทางออฟโรด Mazda เปิดรับเยาวชนนะครับสำหรับกีฬากอล์ฟนะครับครั้งนี้เนี่ยจะดันขึ้นไปถึงเวทีระดับโลกกันเลยทีเดียวครับMazda ประกาศเชิญชวนเยาวชนทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 10 ถึง 18 ปีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Mazda US College Prep Junior Golf Championship 2026 เพื่อคว้าโอกาสรับทุนการศึกษาและก้าวสู่เส้นทางการแข่งขันกอล์ฟทัวร์นาเมนต์ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายที่ Mazda เตรียมไว้ให้กับลูกค้า Mazda Family จำนวนจำกัดเพียง24คนเท่านั้นเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง18ตุลาคม2519ผ่าน Mazda US College Prep Junior Golf Championship 2026 Registration ใน Google Forms โดยการแข่งขันจะเริ่มจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤศจิกายน2519ที่สนาม Golf Rancho Chanwee รีสอร์ทเขาใหญ่แอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมาใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI MagForce 1เดียวเท่านั้น
2: รู้ก่อนขับกับอีซูซูตอนแอร์ในรถไม่เย็นมักเกิดจากเหตุใดช่วงนี้อากาศร้อนหากแอร์ในรถของคุณไม่เย็นอย่างที่ควรก็จะเกิดปัญหาในขณะขับขี่ได้แต่การที่แอร์ในรถไม่เย็นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุที่ต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขให้ตรงจุดรู้ก่อนขับกับ Isuzu รวบรวมสาเหตุยอดฮิตที่ทำให้แอร์ในรถไม่มีความเย็นมาบอกกล่าวกันครับสาเหตุที่1น้ำยาแอร์รั่วปกติแล้วน้ำยาแอร์จะไม่หายไปจากระบบเว้นแต่มีการรั่วซึมที่จุดใดจุดหนึ่งจนทำให้น้ำยาแอร์รั่วซึมออกมาก็จะส่งผลให้ระบบแอร์ไม่สามารถทำความเย็นได้และเมื่อแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเพราะแก้ไขแค่เติมน้ำยาแอร์เข้าไปใหม่ก็จะเย็นได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นเพราะน้ำยาแอร์ก็ยังรั่วออกหมดอยู่ดีวิธีแก้ไขที่ถูกต้องคือต้องให้ร้านซ่อมแอร์หาจุดรั่วในระบบแอร์ก่อนและอุดรอยรั่วนั้นให้เสร็จสิ้นจึงค่อยเติมน้ำยาแอร์กลับเข้าไปสาเหตุที่2ไส้กรองแอร์อุดตันไส้กรองแอร์ทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองหากไส้กรองแอร์อุดตันจะทำให้การไหลเวียนของอากาศไม่สะดวกปริมาณอากาศที่ออกมาจากระบบแอร์ไม่เพียงพอส่งผลให้ห้องโดยสารรู้สึกไม่เย็นเท่าที่ควรวิธีแก้ไขก็เพียงถอดไส้กรองแอร์ออกมาตรวจสอบโดยไส้กรองแอร์ส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ใต้คอนโซลหน้าฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าหากพบว่าไส้กรองสกปรกใช้ลมเป่าไล่ฝุ่นละอองหรือถ้าสภาพเก่ามากแล้วก็ควรเปลี่ยนไส้กรองแอร์อันใหม่สาเหตุที่3คอมเพรสเซอร์เสียคอมเพรสเซอร์แอร์เป็นหัวใจหลักในการสร้างความเย็นของระบบแอร์หากคอมเพรสเซอร์เสื่อมสภาพจะทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลงหรือไม่เย็นเลยซึ่งโดยมากแล้วจะเจอว่ากำลังอัดคอมเพรสเซอร์ไม่เพียงพอจึงไม่สามารถสร้างความเย็นได้วิธีแก้ไขเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ซึ่งเป็นการซ่อมแซมที่เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอาจมองหาอะไหล่ทางเลือกทดแทนเพื่อประหยัดเงินลงได้สาเหตุที่4แผงคอยสกปรกหรือเสียหายแผงคอยทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนหากแผงคอยสกปรกหรือเสียหายจะทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนลดลงวิธีแก้ไขขั้นต้นคือการทำความสะอาดแผงคอยด้วยการฉีดน้ำไล่สิ่งสกปรกและปัดด้วยแปรงนุ่มๆ หากไม่มีความชำนาญพอ

ควรให้ร้านซ่อมแอร์รถยนต์จัดการให้จะดีกว่าแต่ถ้าพบว่าแผงคอยเสียหายมากก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผงคอยใหม่สาเหตุที่5ระบบไฟฟ้าขัดข้องแอร์รถยนต์โดยเฉพาะระบบแอร์แบบดิจิทัลในรถยุคใหม่อาจเกิดการรวนหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟจนทำให้แอร์ทำงานผิดปกติซึ่งอาจมีตั้งแต่แอร์ไม่เย็นหรือไม่มีลมแอร์ออกมาเลยดังนั้นวิธีการแก้ไขควรนำรถเข้าศูนย์บริการของรถยนต์รุ่นนั้นๆเพื่อให้ช่างสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดหรือแก้ไขจากการอ่านคู่มือประจำรถเมืองไทยอากาศร้อนหากแอร์รถยนต์ไม่เย็นย่อมสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ขับขี่เป็นอย่างมากดังนั้นควรหมั่นตรวจสอบจุดต่างๆตามที่กล่าวมาอยู่เสมอครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการบ้านมั่นคงริมรางซึ่งในวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะริมทางรถไฟในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นที่หลายคนมองข้ามคือชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ที่นี่และตั้งรกรากมายาวนานกว่า20ปีแม้จะเป็นชุมชนที่ลุกล้ำไม่มีโฉนดไม่มีความมั่นคงหลายๆครอบครัวค่อยๆปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่นี่ไปแล้วซึ่งในขณะเดียวกันโดยรอบถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วชุมชนที่นี่ถูกห้อมล้อมไปด้วยตึกสูงกลายเป็นภาพที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดขอนแก่นมีชุมชนริมรางอีกมากมายที่ได้รับผลกระทบและกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเขากันค่ะ
1: การพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนผ่านพื้นที่กลางเมืองในหลายจังหวัดซึ่งในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นและเขตเทศบาลเมืองศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีชุมชนผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่บนพื้นที่ริมทางรถไฟอย่างหนาแน่นทำให้ชุมชนริมรางส่วนหนึ่งนั้นจะต้องถูกอพยพย้ายออกจากที่ดินที่อยู่อาศัยเดิมอย่างถาวรภายในปีพุทธศักราช2570
2: ในพื้นที่เมืองขอนแก่นประมาณ20กว่าชุมชนขอเช่าที่ดินมีการจัดผังแบ่งแปลงที่ดินใหม่จะมีช่องว่างสำหรับชุมชนที่ต้องรื้อย้ายออกชุมชนมิตรภาพอยู่ในที่ดินของการรถไฟรั้วชุมชนกับรั้วเซ็นทรัลนี่คืออยู่ด้วยกันสภาพชุมชนเนี่ยได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งชุมชน86ครัวเรือนจะต้องย้ายออกทั้งหมดเลยนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยพอฝนตกน้ำจะท่วมชุมชนอยู่ตลอดตอนนี้แนวทางคือต้องหาที่ดินแปลงใหม่รถไฟให้ที่ดินสถานีสำราญซึ่งพี่น้องก็มองว่ามันไกลจากที่ดินมีปัญหาเรื่องอาชีพ
1: สำหรับในพื้นที่ตำบลศิลาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนได้เดินหน้าสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน10ชุมชนร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์บ้านมั่นคงเมืองศิลาจำกัดขึ้นเพื่อดำเนินการเช่าที่ดินของการรถไฟอย่างถูกต้องผ่านโครงการบ้านมั่นคงซึ่งมี2ชุมชนคือชุมชนหนองไผ่พัฒนาและชุมชนหนองผือที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านเฟสที่1จำนวน119ครอบครัวด้วยกันแบ่งเป็นชุมชนหนองไผ่พัฒนา77หลังและชุมชนหนองผือ42หลังครับ
3: ได้ยินข่าวรถไฟเนาะมาอยู่เกือบ30ปีแล้วก็ไม่เป็นจริงสักทีแต่เที่ยวนี้เป็นจริงเราผูกพันกับตรงนี้เกือบ30ปี40ปีเนี่ยก็เลยร่วมตัวกันเพื่อจะไปขอเช่ากับการรถไฟพอชก็เข้ามาให้ความรู้เพราะต่อไปเขาจะไม่ให้เราเช่าแบบกลุ่มออมทรัพย์ต้องเป็นสหกรณ์เป็นนิติบุคคลต่อไปเราจะทำยังไงถึงจะให้พี่น้องเดินไปกับเราได้เราจะให้พี่น้องออมแต่ละเดือนเพื่อไม่เป็นภาระหนักในช่วงสิ้นปีแต่ตอนนี้เรายังหนักอยู่งานก่อสร้างให้มันผ่านไปก่อน
1: ชุมชนหนองไผ่พัฒนาแม้จะไม่ได้อยู่ในเขตเดินรถที่ต้องอพยพโดยตรงแต่เนื่องจากอาศัยอยู่โดยไม่มีสัญญาเช่าพื้นที่พวกเขาจึงเลือกที่จะมีความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยก่อนเป็นอันดับแรกโดยยอมเสียพื้นที่บางส่วนและหรือสร้างบ้านขึ้นใหม่ตามแผนผังที่ร่วมกันออกแบบกับผอ.ช.
4: เราอยากอยู่ให้ถูกกฎหมายถามว่ารับได้ไหมก็ร้องไห้อยู่หลายวันเราไม่ทำตามเขาแล้วเขามาไล่อ่ะก็ลองทำกับผอ.ช.ดูพอรู้ว่าสัญญาเช่า30ปีก็ดีใจค่ะ
5: แม่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2546อยู่แบบหวาดผวากลัวเขาจะมาไล่อยู่กัน5คนดีใจที่ว่าคุณแม่ได้บ้านมั่นคงแล้ว
1: ส่วนชาวชุมชนหนองผือสมัครใจเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงทั้งหมด 100% ทุกคนยอมให้รื้อบ้านและสร้างบ้านใหม่บน

ับสนุนในการสร้างบ้านมั่นคงโดยมีความหวังว่าบ้านหลังใหม่นี้จะทำให้เขามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเปลี่ยนจากผู้รุกล้ำกลายเป็นผู้เช่าที่อยู่อาศัยถูกต้องตามกฎหมายมีครอบครัวที่เข้มแข็งมีเพื่อนบ้านที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้การบริหารกลุ่มผ่านสหกรณ์โดยพวกเขาจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของชุมชนด้วยตัวเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Movie Weekend Special พร้อมส่งมอบความสุขความสนุกความมันในช่วงวันหยุดให้กับคุณไปกับภาพยนตร์คุณภาพครบรสหลากอารมณ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:30 น.ถึง 16:30 น.ทางททบ5
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

รณ์พิเศษช่วยหายใจที่ซึ่งไม่มีร่มเงาและรังสีจากดวงอาทิตย์อาจจะฆ่าคุณได้ในไม่กี่นาทีตอนกลางคืนอุณหภูมิลดต่ำลงกว่า0องศาคุณอาจจะแข็งตายหรือถูกเผาสุดได้ในวันเดียวกันนี่ไม่ใช่ดาวที่อยู่ไกลนี่คือโลกและนี่คือสภาพของโลกเมื่อ500ล้านปีก่อนสมัยที่พื้นดินยังเหมือนโลกต่างดาวและไม่สามารถอยู่อาศัยได้สมัยนั้นสิ่งมีชีวิตมีอยู่ในทะเลเท่านั้นแล้วสิ่งมีชีวิตสามารถเอาชนะโลกที่โหดร้ายและวิวัฒนาการมาเป็นเราในปัจจุบันได้อย่างไรกัน

ตลอดช่วงยุคนั้นโลกนั้นดูโหดร้ายมีสิ่งมีชีวิตรุ่มบุกเบิกไม่กี่ชนิดพวกมันพัฒนาเป็นสัตว์หลายชนิดที่ทนกับสภาพร้อนจัดหนาวจัดบนบกได้

วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเชื่อมโยงกันด้วยกิ่งก้านของต้นไม้แห่งชีวิตเราจะพาคุณไปชมว่าสัตว์ไม่ธรรมดาเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราเชื่อมโยงกับพวกมันแต่ละตัวอย่างไรบ้างทุกขั้นตอนล้วนมีเรื่องให้ประหลาดใจตั้งแต่ปลาถึงตัวคุณและผมและถ้าโชคชะตาของไดโนเสาร์ไม่เกิดการพลิกผันครั้งใหญ่เราจะได้ครองโลกอย่างทุกวันนี้หรือไม่เริ่มแรกพื้นดินแห้งแล้งไม่ใช่ที่สำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเกิดขึ้นในทะเลเพราะอุณหภูมิแทบไม่เปลี่ยนแปลงและน้ำจะช่วยปกป้องจากแรงดึงดูดของโลกและแสงแดดที่แผดเผาทะเลเป็นห้องทดลองสร้างสิ่งมีชีวิตแห่งแรกและนานกว่า3ใน4ของวิวัฒนาการที่ทะเลเป็นบ้านของทุกชีวิตยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นยุคของสัตว์ที่มีร่างกายอ่อนนิ่มเช่นแมงกะพรุนแมงกะพรุนประกอบไปด้วยน้ำ195และไม่มีกระดูกมันไม่เหมือนกับเราและไม่ต้องการกระดูกสักชิ้นเดียวเพราะน้ำช่วยให้ลอยตัวและให้ทุกอย่างที่มันต้องการน้ำพยุงร่างกายสิ่งมีชีวิตได้ทุกทิศทางสำหรับนักดำน้ำมันคล้ายกับการลอยอยู่ในอวกาศ

้ำทำให้สาหร่ายเคลโตขึ้นมา30เมตรจากพื้นทะเลได้ที่จริงแล้วพืชก็เหมือนกับสัตว์หลายล้านปีก่อนพืชมีอยู่แต่ในทะเลเท่านั้น

นพื้นดินอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันมีแรงพยุงจากน้ำสลายเคลย่อมต้องกองลงกับน้ำนักดับน้ำก็รู้ดีถึงหนักของอุปกรณ์เพราะแรงดึงดูดฉุดดึงเขาลงไปเบื้องล่างที่คุณสร้างมาให้อยู่ในทะเลขึ้นมาอยู่บนบกได้อย่างไรกันสัตว์ทะเลกลุ่มหนึ่งที่มีเครื่องมือเหมาะสมที่จะขึ้นมาบนบกได้นั่นคืออาร์โธพอดมันมีกระดองแข็งเชื่อมต่อกันกระดองนี้ช่วยพยุงร่างกายทำให้แรงดึงดูดดึงมันลงไปไม่ได้ช่วยเสริมพลังให้กับอาร์โธพอดในการที่จะอยู่บนพื้นดินและทำให้ปูเป็นผู้เชี่ยวชาญบนพื้นดินด้วย

ที่ฟลอริดาฝูงปูบุกรุกเข้าไปในสวนของคนสนามหญ้าล้วนพรุนไปด้วยรูปูปูบกสีน้ำเงินพวกนี้อยู่ห่างจากน้ำได้ถึง5กิโลเมตรปูปรับตัวเข้ากับชีวิตบนบกได้ดีกระดองด้านนอกที่เชื่อมต่อกันอาจวิวัฒนาการขึ้นในทะเลแต่ก็ช่วยรับน้ำหนักพวกมันบนบกทำให้มันเดินทางไปไหนๆได้สบายและช่วยให้พวกมันไม่แห้งตายซะก่อนมันเดินทางไปไหนต่อไหนและโผล่ขึ้นในที่ที่คาดไม่ถึงและยังไม่จู้จี้

เรื่องการกินอีกด้วยอีกภาคหนึ่งของโลกในมหาสมุทรอินเดียมีดินแดนแห่งหนึ่งที่ปูอยู่อย่างสุขสบายเหมือนอยู่ที่บ้านเกาะคริสต์มาสเต็มไปด้วยปูบกมีปู120ล้านตัวอาศัยอยู่บนเกาะนี้ซึ่งนั่นมากกว่าคนด้วยอัตราส่วนถึง 300,000 ต่อหนึ่งทุกๆปีปูจำนวนมากจะออกมาที่ท้องถนนพวกมันกำลังมุ่งหน้าไปที่ชายหาดทำไมเพราะแม้จะมีกระดองมันก็ยังตัดสายใยกับทะเลไม่ได้การเดินทางของพวกมันมีเป้าหมายสำคัญปูตัวเมียกำลังอุ้มไข่เป็นพันๆฟองอยู่ในท้องของมันก็เหมือนปูบกทุกชนิดพวกมันกลับมาที่ทะเลเพื่อวางไข่ลูกของพวกมัน

แต่มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ขึ้นมาอยู่บนบกก่อนปูซะอีกเรารู้ได้เพราะว่าพวกมันทิ้งรอยเท้าเอาไว้สิ่งที่อยู่ในหินที่ออนตาริโอแคนาดาคือรอยเท้าที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกแม้จะเป็นก้าวเล็กๆของแมลงแต่ก็เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตรอยเท้าเหล่านี้มีอายุ500ล้านปีเชื่อกันว่าเจ้าของรอยเท้าก็คืออาร์โทรพอดมีเปลือกมันมีลักษณะคล้ายกับเผ่าไม้ยักษ์และยาวถึง30เซนติเมตรอะไรที่ทำให้นักบุกเบิกโบราณชนิดนี้ลากตัวเองจากทะเลขึ้นมาบนพื้นดินที่แห้งแล้งห้าร้อยล้านปีก่อนมีนักล่าจอมโหดหลายชนิดในมหาสมุทรทำให้ทะเลเป็นสถานที่ที่อันตรายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สิ่งมีชีวิตได้เห็นผลที่หนีจากทะเลซึ่งยังมีสัตว์โบราณอีกชนิดหนึ่งที่ตามรอยผู้บุกเบิกขึ้นมาทุกปีแมงดาทะเลอยู่ในโลกมาหลายล้านปีแล้วและทุกปีพวกมันจะขึ้นมาที่ชายหาดในทวีปอเมริกาเหนือเพื่อ

แมงดาทะเลขึ้นมาวางไข่บนบกเพื่อหลีกเลี่ยงนักล่าในทะเลและอาจเป็นเหตุผลเดียวกันที่ทำให้สัตว์รุ่นแรกๆขึ้นฝั่งเมื่อวางไข่เสร็จแมงดาทะเลจะหันหลังและคลานกลับลงทะเลสัตว์ในรุ่นแรกก็อาจจะขึ้นมาแค่ชั่วคราวเช่นเดียวกันประมาณ430ล้านปีก่อนมีอาร์โทรพอดอีกกลุ่มหนึ่งที่ละทิ้งทะเลโดยถาวรอาณาจักรบนบกเริ่มขึ้นอย่างแท้จริงสิ่งมีชีวิตอย่างกิ้งกือนี่เองที่นำทางขึ้นมาไม่นานนักสัตว์อื่นก็ตามมาด้วยเช่นพวกแมงมุมและแมงป่องนั่นคือเกือบร้อยล้านปีก่อนบรรพบุรุษของเราจะขึ้นมาจากทะเลปัจจุบันสัตว์ที่อยู่บนบกกว่าร้อยละ90เป็นพวกอาร์โทรพอดส่วนใหญ่คือพวกแมลงสัตว์ที่อยู่รอดได้ดีที่สุดก็คือมดเพราะมันรักษาความชื้นของไข่และตัวอ่อนได้ดีในรังใต้ดินมดวิวัฒนาการกลยุทธ์ที่ซับซ้อน

0: พื่อแพร่พันธุ์และหาอาหารบนบกพวกมันจะรวมตัวกันเป็นล้านรอบรังเพื่อเพิ่มอุณหภูมิและเป็นการเร่งพัฒนาการของตัวอ่อนในรังด้วยเปลือกนอกที่แข็งทำให้มันเดินไปบนพื้นอย่างง่ายดายและไม่แห้งตายซะก่อนกลามที่น่ากลัวนี้ทำให้มันเป็นนักล่าที่อันตรายมากมดนับพันๆตัวจะทำงานร่วมกันเหมือนเป็นนักล่ายักษ์ที่กลืนกินทุกอย่างที่อยู่ในเส้นทางกลามหลายพันคู่รวมกันทำให้พวกมันเอาชนะสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าได้แต่โครงสร้างที่มีข้อต่อของอาร์โธพอดก็มีข้อเสียเช่นกันยิ่งตัวมันใหญ่ขึ้นเปลือกของมันก็ใหญ่ขึ้นการหายใจก็ยากขึ้นด้วยแต่มีสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่เอาชนะอุปสรรคนี้ได
1: ้มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูว่าใน1แก้แบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับสำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วในราคาที่ถูกเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆหนึ่งกับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆที่เบอร์021131150นะครับ021131150รีบโทรเข้ามาเร็วเข้า

0: ของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะจบรายการนี้ปุ๊บเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง20วินาทีของหมดแล้วหมดเลยนะใครที่โทรเข้ามาติดนะแล้วก็มีน้องๆเรารับโทรศัพท์คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ของสามารถส่งได้เลยที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: มดนับพันๆตัวจะทำงานร่วมกันเหมือนเป็นนักล่ายักษ์ที่กลืนกินทุกอย่างที่อยู่ในเส้นทางกลามหลายพันคู่รวมกันทำให้พวกมันเอาชนะสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าได้แต่โครงสร้างที่มีข้อต่อของอาร์โธพอดก็มีข้อเสียเช่นกันยิ่งตัวมันใหญ่ขึ้นเปลือกของมันก็ใหญ่ขึ้นการหายใจก็ยากขึ้นด้วยแต่มีสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่เอาชนะอุปสรรคนี้ได้ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในทะเลประมาณ550ล้านปีก่อนด้วยสัตว์ทะเลเล็กๆหน้าตาคล้ายกับหนอนนี่คือญาติที่ใกล้ชิดของมันหลาวทะเลมันมีลักษณะวิวัฒนาการที่สำคัญต่อวิวัฒนาการของเรานั่นก็คือแกนพยุงร่างกายที่เรียกกันว่าโนโตคอร์ดมันทำหน้าที่เหมือนคานที่ยืดหยุ่นซึ่งกล้ามเนื้อใช้ยึดเหนี่ยวและค่อยพัฒนาเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีกระดูกสันหลังการมีโครงกระดูกอยู่ข้างในทำให้เราตัวโตขึ้นได้อย่างไรพัฒนาการในเรื่องกระดูกสันหลังเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่ความโชคดีเรื่องนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางเดินของสิ่งมีชีวิตมันนำไปสู่สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิดนั่นคือปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคลานนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมทั้งคุณและผมด้วยแต่จะเดินได้คุณต้องมีขาแล้วขานี้มีวัฒนาการมาอย่างไรเมื่ออยู่ใต้น้ำปลาตีนก็ดูเหมือนกับปลาอื่นแต่ดูซิว่าครีบนั้นทำอะไรได้บ้างนี่คือปลาที่เดินได้หรือว่าเกือบจะเดินได้ปลาตีนเดินบนพื้นโดยใช้ครีบที่พัฒนาแล้ว2คู่นี่คือวิธีการที่สัตว์มีกระดูกสันหลังขึ้นมาจากน้ำปลาโบราณลุกขึ้นมายืนด้วยครีบและเมื่อขึ้นฝั่งครีบก็กลายเป็นขา

แต่ตอนนี้เรารู้ว่ามีบางอย่างที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นที่จริงแล้วขาวิวัฒนาการขึ้นเพื่อใช้ในน้ำแต่มันใช้การอย่างไรลึกลงไปใต้ทะเลสัตว์ทะเลหน้าตาประหลาดนี้ดูเหมือนจะเดินได้ปลาค้างคาวไม่เคยขึ้นจากทะเลมันว่ายน้ำเก่งมากแต่ก็ยังใช้ครีบของมันเหมือนกับขาการตามเหยื่อด้วยการเดินน้ำและทรายจะไม่ถูกกวนขึ้นมาตุ้มตัวนี้ไม่ทันจะรู้ตัวได้ซ้ำไปปลากบพัฒนาครีบแบบพิเศษ2 คู่ขึ้นมาเช่นเดียวกันเพื่อช่วยในการเดินตามซอกและร่องที่พื้นทะเล

ครีบที่เป็นเท้าของปลาจึงไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่วิวัฒนาการนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นจนเมื่อ370ล้านปีก่อนเมื่อสภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงโลกอุ่นขึ้นและปกคลุมไปด้วยหนองน้ำตื้นๆครีบธรรมดาจึงใช้การได้ไม่ดีนักเวลาผ่านไปครีบทั้งสองคู่เริ่มพัฒนารูปร่างเพื่อการแหวกว่ายผ่านวัชพืชจนลงเอยเป็นสิ่งที่คล้ายกับขาสี่ขาสัตว์สี่ขาในยุคแรกได้ถึงลักษณะตกทอดซึ่งทำให้เราสามารถสืบค้นร่องรอย

รรพบุรุษของสัตว์โลกที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิดแม่แบบของสัตว์สี่ขาได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดบนบกใช้รูปแบบพื้นฐานเดียวกันนี้แต่นี่เป็นแค่ความบังเอิญของธรรมชาติถ้าปลาที่เป็นบรรพบุรุษของเรามีครีบมากกว่านี้เราก็อาจจะมีแขนมากกว่านี้และเราก็อาจจะมีนิ้วมือนิ้วเท้ามากกว่านี้ก็เป็นได้ซากฟอสซิลแสดงให้เห็นว่าสัตว์สี่ขารุ่นแรกที่คลานตามหนองน้ำบางตัวก็มี6 7หรือ8นิ้วด้วยซ้ำไปแต่สัตว์สายพันธุ์ที่อยู่รอดจนกลายมาเป็นบรรพบุรุษของสัตว์มีกระดูกสันหลังบังเอิญมีนิ้วมือและนิ้วเท้าเพียง5นิ้วการมี5นิ้วและ4ขาจึงเป็นแม่แบบเก่าแก่ที่สัตว์บกทุกชนิดรับตกทอดกันมาแต่ม้าไม่ได้มี5นิ้วปัจจุบันมันไม่มีด้วยซ้ำบรรพบุรุษของมันเคยมีคุณสามารถจะหานิ้วเท้าที่หายไปบางนิ้วได้ในช่วงเริ่มต้นชีวิตของมันลูกม้าที่ยังไม่เกิดจะมีนิ้วเท้าพิเศษ2นิ้วซึ่งจะอยู่แค่เดือนแรกของพัฒนาการเมื่อย้อนภาพดูของวิวัฒนาการมันจะพับกลับเข้าไปข้างในกระดูกแคนนอนกลางก่อนที่ลูกม้าจะเกิด

ตอนนี้เรารู้แล้วว่าบรรพบุรุษที่อยู่ใต้น้ำวิวัฒนาการขึ้นมาเดินได้อย่างไรแต่ยังมีความท้าทายอื่นที่พวกมันต้องเผชิญในการขึ้นจากน้ำมาสู่บกก่อนอื่นพวกมันหายใจอย่างไรที่ใต้น้ำเราต้องใช้อุปกรณ์พิเศษช่วยหายใจเราจะจมน้ำตายถ้าไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ปลาส่วนใหญ่ก็จะหายใจไม่ออกเช่นกันเมื่ออยู่บนบกช่างน่าทึ่งที่ปลาบางชนิดสามารถหายใจแบบเราได้แต่พวกมันก็ทำได้มา400ล้านปีแล้วปัจจุบันปลาปอดยังมีชีวิตอยู่ดีในทวีปแอฟริกาออสเตรเลียและอเมริกาใต้

ันเป็นสัตว์ทะเลพวกแรกที่ขึ้นฝั่งมันมีสูตรสำเร็จนั่นคือปอดและขาทำให้เกิดการก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากท้องทะเลขึ้นสู่พื้นดินทำให้เกิดสัตว์สี่เท้าที่หายใจตัวแรกซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราแม้จะก้าวหน้ามาขนาดนี้มันก็ยังไม่สามารถเอาชนะพื้นดินแห้งแล้งมันต้องการร่มเงาและความชื้นมันจึงต้องรอให้สิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มขึ้นมาก่อนนั่นคือต้นไม้พืชรุ่นแรกก็คือสาหร่ายแต่ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นมันยังต้องอยู่ในน้ำก็เหมือนสัตว์ที่ขึ้นมาบนบกพืชต้องเอาชนะแรงโน้มถ่วงให้ได้มันวิวัฒนาการลำต้นที่ประกอบไปด้วยวงของลิกนินซึ่งเทียบเท่าโครงกระดูกในสัตว์

ตอนนี้มันสามารถขึ้นมาจากน้ำและยืนต้นได้ลิกนินให้กำลังกับพืชเพื่อโตขึ้นและสูงขึ้นไปหาแสงแดด

ในที่สุดลิกนินก็ขยายจนเต็มผนังเซลล์และทำให้เกิดเนื้อไม้เนื้อไม้ทำให้พืชเติบใหญ่ขึ้นได้และวิวัฒนาการจนกลายเป็นยักษ์ใหญ่แห่งพื้นดิน

จะมีการอพยพครั้งใหญ่ผ่านป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาชาลาแมนเดอร์ลายจุดนับพันพันตัวที่ใช้เวลาปีแล้วปีเล่าซ่อนอยู่ใต้ดินมันจะโผล่มาเพื่อทำภารกิจอย่างหนึ่งนั่นคือลงไปผสมพันธุ์ในน้ำเพียงคืนเดียวคืนต่อมาตัวเมียจะวางไข่ไข่ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะนิ่มและแห้งง่ายในอากาศทำให้ชาลาแมนเดอร์หลายจุดยังคงต้องกลับไปลงน้ำเพื่อแพร่พันธุ์ตั้งแต่บรรพบุรุษของมันคลานขึ้นมาจากหนองน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็พัฒนาสารพัดวิธีการเพื่อสละตัวเองให้พ้นจากน้ำ

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ณ์พิเศษช่วยหายใจที่ซึ่งไม่มีร่มเงาและรังสีจากดวงอาทิตย์อาจจะฆ่าคุณได้ในไม่กี่นาทีตอนกลางคืนอุณหภูมิลดต่ำลงกว่า

ษาคุณอาจจะแข็งตายหรือถูกเผาศพได้ในวันเดียวกันนี่ไม่ใช่ดาวที่อยู่ไกลนี่คือโลกและนี่คือสภาพของโลกเมื่อ500ล้านปีก่อนสมัยที่พื้นดินยังเหมือนโลกต่างดาวและไม่สามารถอยู่อาศัยได้สมัยนั้นสิ่งมีชีวิตมีอยู่ในทะเลเท่านั้นแล้วสิ่งมีชีวิตสามารถเอาชนะโลกที่โหดร้ายและวิวัฒนาการมาเป็นเราในปัจจุบันได้อย่างไรกัน

เทือกเขาทางตอนเหนือของสเปนภูมิประเทศเป็นหุบเขาแห้งแล้งแต่คังคกมิดไวฟ์อยู่ที่นี่ได้อย่างสบายมันได้วิวัฒนาการจนอยู่และแพร่พันธุ์ได้ในที่แห้งแล้งทำไมคังคกมิดไวฟ์ทำได้แต่สลาแมนเดอร์จึงทำไม่ได้คังคกคู่หนึ่งมาพบกันและผสมพันธุ์กันตัวผู้จะรัดจนตัวเมียปล่อยไข่ออกมาตัวเมียจะเอาไข่ไว้ที่ขาหลังขณะที่ตัวผู้ฉีดน้ำเชื้อของตนเข้าใส่แต่ว่าไข่จะรอดได้อย่างไรถ้าไม่มีน้ำคังคกมิดไวฟ์ตัวผู้เป็นหนึ่งในพ่อที่อุทิศตัวมากที่สุดในธรรมชาติมันจะห้อยไข่ไว้ที่ขาอย่างที่เห็นซึ่งออกจะดูแปลกนับจากนี้ไข่จะอยู่ในความรับผิดชอบของมัน 2-3 สัปดาห์แรกมันจะไปอยู่ใต้หินเพื่อรักษาความชื้นเอาไว้หลังจากนั้นมันจะต้องออกมาหาบ่อน้ำและที่นั่นคือที่ที่ลูกออสฟักออกมาและโตขึ้นมาเหมือนคางคกอื่น

ที่ทำให้กบและคางคกสามารถอยู่ห่างจากน้ำได้ในปากของประเทศคอสตาริกาเต็มไปด้วยกบที่กำลังร้องหาคู่ที่นี่ดูไม่ค่อยมีสระน้ำหรือแม่น้ำลำธารนักและพวกมันแพร่พันธุ์กันอย่างไรกบสอนพิสตรอเบอรี่จะแบกลูกออสไว้บนหลังลูกออสฟักเป็นตัวที่พื้นแต่ตอนนี้มันอยู่บนหลังขณะที่แม่ของมันปีนขึ้นต้นไม้

สองสามวันต่อมามันต้องปีนต้นไม้อีกครั้งหนึ่งเพราะแม้ว่าลูกอ๋อจะมีน้ำอยู่ในบ่ออนุบาลบนต้นไม้แต่มันไม่มีอาหารมันจึงรอแม่เหมือนกับลูกนกในรังเมื่อแม่กบย่อนตัวลงลูกออดก็จะเอาหัวกระแทกแม่และอาจจะตอดด้วยจนกว่าแม่ของมันจะปล่อยไข่ที่ฟอออกมาให้มันกินด้วยอาหารที่มาส่งประจำลูกออดใน

และพวกรุ่นแรกที่ขึ้นบกนั้นตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ซึ่งแห้งแล้งได้อย่างไรกันกระบวนการวางไข่ทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนแปลงไข่ได้พัฒนาระบบยางชีพภายในตัวเองพร้อมกันนั้นก็พัฒนาเปลือกไข่ขึ้นมาเพื่อเก็บกักน้ำการเกิดขึ้นของเปลือกไข่เป็นก้าวกระโดดที่สำคัญในเส้นทางเดินของสิ่งมีชีวิตไข่แต่ละฟองเป็นบ่อน้ำส่วนตัวให้กับตัวอ่อนตอนนี้การวางไข่บนบกทำได้แล้วสิ่งนี้ก่อให้เกิดสัตว์กลุ่มใหม่คือสัตว์เลื้อยคลานไข่ของสัตว์เลื้อยคลานมีอาหารสำรองมากกว่าของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทำให้ลูกของมันพัฒนาได้เร็วกว่า

สัตว์เลื้อยคลานมีวัฒนาการเป็นสัตว์หลายพันรวมทั้งหนึ่งในพวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเคยครองโลกมาข้อได้เปรียบของเปลือกไข่ที่แข็งนำไปสู่ยุคของไดโนเสาร์

ไดโนเสาร์ครองโลกอยู่ประมาณ180ล้านปีพวกมันมีอยู่กว่า700พันโดยมีขนาดตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงหลายไข่ไม่ใช่จุดแข็งอย่างเดียวของสัตว์เลื้อยคลานพวกมันยังพัฒนาเกล็ดแข็งที่สามารถทนกับสภาพที่โหดร้ายที่สุดบนโลกได้คงจะไม่มีที่ไหนที่แห้งแล้งไปกว่าสันทรายในประเทศนามิเบียที่นี่สัตว์เลื้อยคลานได้แก้ปัญหาเรื่องถูกแดดเผาและนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เป็นประโยชน์สิ่งแรกที่กิ้งก่าคาเมเลียนซึ่งเลือดเย็นทำในช่วงเช้าก็คือหันข้างรับแสงแดด

เมื่อเติมแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์แล้วมันก็พร้อมจะออกล่าที่นี่อัทโรพอดที่มีเปลือกได้พบคู่ปรับแล้วแม้สัตว์เลื้อยคลานจะมาช้ากว่าถึง100 ล้านปีแต่ตอนนี้พวกมันดูเหมือนจะเหนือกว่า

แต่สัตว์เลื้อยคลานก็มีข้อจำกัดเพราะพวกมันจะช้าลงเมื่ออุณหภูมิลดต่ำเมื่อพระอาทิตย์ตกพวกมันจะหนาวมากแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเรายังคล่องแคล่วได้ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวนั่นเป็นเพราะเราสร้างความอบอุ่นจากภายในได้โดยการเผาไหม้อาหารเป็นเชื้อเพลิงใบหน้าของมนุษย์แสดงความร้อนเป็นสีขาวแต่ของอีกัวน่าจะเห็นเป็นสีแดงเพราะขณะที่เราตัวอุ่นโดยสร้างความร้อนจากร่างกายอีกัวน่ากำลังตัวเย็นเพราะสูญเสียความร้อนที่ดูดซับจากแสงแดดในช่วงกลางวันแต่เราต้องเก็บกักความร้อนที่สร้างขึ้นมิฉะนั้นเราจะต้องกินไม่หยุดเพื่อมีชีวิตอยู่สิ่งที่ต้องใช้ก็คือฉนวนที่มีประสิทธิภาพ

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกฮูกครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกฮูกของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกที่สุดบนหน้าจอวันนี้เลยเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับผมกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะงั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมแบบนี้เลยจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนกฮูกครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติ

0: กลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะ
1: อ
0: ร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยและสามารถไปดูรีวิวของเราเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยรีวิวดีมากแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำและยังซื้อให้กับญาติสนิทมิตรสหายในเทศกาลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากาแฟนกฮูกวันนี้นะมีฐานผู้รับประทานมีฐานนักชิมนักดื่มเนี่ยหลายแสนคนแล้วนะครับคุณลองชิมลองดื่มกาแฟนกฮูกของเราแล้วหรือยังนะครับขึ้นหน้าเพจโปรครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะโทรเข้ามาเลยใครที่เป็นคอกาแฟชื่นชอบการดื่มกาแฟอยู่แล้วเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมคนละชุด2ชุดได้เลยจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะว่าเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการเท่านั้นครับอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากทางเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์คุ้มค่าสุดๆแน่นอนขอฝากไว้ช่วงท้ายนะขึ้นเพจโปรใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
4: ยังมีความก้าวหน้าครั้งสำคัญอีกอย่างที่ทำให้สัตว์บกไปถึงที่ที่หนาวที่สุดของโลกได้ประมาณ200ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งยังเหมือนสัตว์เลื้อยคลานเริ่มมีหนามละเอียดขึ้นใต้เกล็ดของมันเมื่อผ่านไปหลายรุ่นมันก็ยิ่งละเอียดและยาวขึ้นจนกลายเป็นผมและขนในที่สุดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้เกิดขึ้นแล้วและตอนนี้พวกมันก็พร้อมจะอยู่ได้ในทุกที่กระทิงป่ามีขนซึ่งหนามากระบบเก็บความร้อนของมันดีจนสามารถอยู่รอดได้ในที่ซึ่งอุณหภูมิต่ำถึงลบ30องศาเซลเซียส

พวกมันอบอุ่นได้ด้วยระบบความร้อนภายในซึ่งต้องมีอาหารป้อนเข้าไปตลอดกระทิงป่าจะต้องเอาชนะความหนาวเย็นและหาของกินตลอดทางที่ขึ้นเหนือไปยังริมมหาสมุทรอาร์กติก

ระบบความร้อนภายในและขนซึ่งหนาทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถไปถึงขั้วโลกที่หนาวเหน็บได้และนี่คือการทดสอบขั้นสุดยอดขนที่หนาทำให้ลูกแมวน้ำทนกับการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรุนแรงที่สุดได้นั่นคือจาก40องศาเซลเซียสในร่างกายของแม่ไปสู่ลบ30องศาเซลเซียสเมื่อมันแตะที่พื้นน้ำแข็งปาฏิหาริย์การรอดชีวิตของมันไม่ได้ขึ้นกับขนเพียงอย่างเดียวแต่อาศัยการอุทิศตัวของแม่ด้วยแม่จะให้นมกับมันซึ่งเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นสุดยอดแม่อยู่ในแอฟริกา

ับการอยู่ในทะเลที่อบอุ่นของสิ่งมีชีวิตในยุคแรกนี่ปลอดภัยกว่าอยู่ในไข่เพราะแม่ควบคุมการเติบโตของลูกได้อย่างเต็มที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุ่มเทดูแลตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องจึงไม่แปลก

แม่คือเครื่องให้นมเคลื่อนที่การให้นมที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของลูกเป็นงานที่ลำบากกว่าการตั้งท้องด้วยซ้ำไปนมมีคุณค่าอาหารสูงและในวัยนี้มันเป็นอาหารอย่างเดียวที่ลูกช้างต้องการไม่ต้องสงสัยลูกช้างตัวอื่นพยายามจะขโมยกินด้วยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดลูกช้างเรียนรู้จากการเล่นนับเป็นข้อแก้ตัวที่ดีเวลาไปก่อเรื่อง

วิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นการเดินทางที่มหัศจรรย์บรรพบุรุษของเราวิวัฒนาการกระดูกสันหลังปอดและขา4ขาที่มีนิ้วมือและนิ้วเท้า5นิ้วเรายังมีขนและมีระบบความร้อนภายในที่ทำให้รับมือกับอุณหภูมิร้อนจัดหนาวจัดบนบกได้แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยังต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อขึ้นจากน้ำสู่อากาศอย่างหนึ่งก็คือพวกมันต้องการวิธีรับฟังเสียงแบบใหม่เมื่อพูดถึงเรื่องหูมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่กี่ชนิดที่ก้าวหน้ากว่าจิ้งจอกหูข้างข่าวมันอาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้ที่ซึ่งมันจะฟังเสียงตามพื้นเพื่อหาอาหารได้มันได้ยินแบบเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดแต่หูของมันดีกว่าหูภายนอกจะรับคลื่นเสียงและส่งต่อเข้าไปที่แก้วหูและทำให้มันฟังกระดูกจิ๋วในหูส่วนกลางจะส่งถ่ายและขยายการสั่นสะเทือนนี้ต่อไปจากนั้นคลื่นเสียงจะถูกแปลงเป็นกระแสประสาทและส่งไปที่สมองจิ้งจอกหูข้างข่าวสามารถได้ยินเสียงตัวด้วงและปลวกที่เดินอยู่ใต้ดินลึกลงไป30 เซนติเมตรได้

วิวัฒนาการได้สร้างอวัยวะที่เหลือเชื่อนี้ขึ้นมาได้อย่างไรคุณเชื่อหรือไม่ทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นที่กลามของสัตว์เลื้อยคลานก่อนยุคประวัติศาสตร์กระดูกกลาม2ชิ้นหลุดจากกันมันหดตัวและเคลื่อนขึ้นสูงกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของหูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวิวัฒนาการทำให้กลามเกิดมีประโยชน์ใช้สอยที่ใหม่เอี่ยมน่าทึ่งเมื่อคิดว่ากระดูกเล็กที่บอบบางเหล่านี้พัฒนาการมาจากกลามที่แข็งแรงที่ใช้กัดของบรรพบุรุษที่เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานตอนนี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปถึงทุกมุมของโลกแล้วมันสามารถอยู่ได้เกือบทุกที่แต่นี่อาจจะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างไปอย่างมากกว่า100 ล้านปี

ัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรุ่นแรกส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่คล้ายหนูซึ่งมักออกหากินตอนกลางคืนชีวิตของพวกมันอยู่ภายใต้เงาของยักษ์ใหญ่พวกนี้

ภัยพิบัติครั้งหนึ่งเมื่อ65ล้านปีก่อนได้เปิดทางให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอุกกาบาตขนาดยักษ์ได้พุ่งชนเข้ากับโลก

85ของสัตว์บกได้ตายลงไดโนเสาร์สูญพันธุ์ในไม่กี่พันปีและหนึ่งในสัตว์ที่รอดมาได้ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางทีนั่นอาจเป็นเพราะพวกมันกินสัตว์อีกพวกที่รอดมาได้คือพวกอาร์โทรพอดที่มีเปลือกเมื่อไดโนเสาร์จากไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็มีโอกาสเพิ่มรูปแบบและแพร่กระจายไปทั่วโลกสายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมระเบิดออกเป็นหลากหลายสายพันธุ์ดังที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้จนในที่สุดตกลายมาเป็นเราถ้าอุกกาบาตไม่ชนโลกเราก็อาจไม่ได้เกิดขึ้นมาเราเดินทางมาไกลตั้งแต่บรรพบุรุษของเราคลานขึ้นมาจากทะเลเราต้องรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใหม่ที่แสนจะโหดร้ายแต่เราจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ครองโลกตัวจริงได้หรือไม่ไม่ได้พระโลกเป็นของพวกอาร์โทรพอดมีเปลือกซึ่งครองแผ่นดินนี้มาร้อยล้านปีแล้วก่อนที่เราจะมีกระดูกสันหลังทุกวันนี้พวกมันก็ยังมีมากกว่าสัตว์ทุกชนิดรวมกันซะอีกในเส้นทางชีวิตของพวกมันอาร์โทรพอดซึ่งยึดครองพื้นดินได้พัฒนาร่างกายที่ป้องกันได้แม้แต่ระเบิดไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกมันจะอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานหลังจากที่เราได้จากไปแล้ว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มาแล้วค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกและโปรนี้คุณบอกเลยนะใครไม่ซื้อพลาดแน่นอนค่ะเพราะว่า3แพ็คตรงนี้9ขวดขวดใหญ่ไซส์75 ml 999ว่าถูกแล้วค่ะฟรีไปอีก9ขวดรวมแล้ว18ขวดแล้วบอกเลยนะคะว่าขวดที่ฟรี

0: เป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้เหมือนกันเลยค่ะจ่ายราคาเดียวเน็ต999ฟังไม่ผิดค่ะบอนแบกของแท้แน่นอนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้ววันนี้เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดตอนรับของได้เลยแต่บอกนิดนึงนะคะว่ามีจำนวนจำกัดคนที่โทรมาในรายการตอนนี้เท่านั้นและเริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะ999บาทสำหรับรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆ 100% วันนี้ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นกดโทรศัพท์ตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตกใจไหมคะกลุ่มยังตกใจเลยเห็นโปรโมชั่นนี้คือช็อกมากเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆ 100% แพงแน่นอนแล้ววันนี้ยังเป็นไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ของบอนแบกอีก3แพ็ค9ขวดใหญ่ๆตรงนี้999นี่ก็เตรียมจะซื้อแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้ได้ฟรีไปอีก9ขวดแล้วไม่ได้ฟรีขวดเล็กค่ะฟรีขวดใหญ่เหมือนกันเท่ากับว่า9แถม9 18ขวดตรงนี้ทั้งหมด999บาทโอ้โหบางคนบอกขยี้ตาเลยคุณพ่อคุณแม่บอกจริงหรือเปล่าจริงค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจริงๆและ9แถม9จริงๆตอนนี้เวลานี้เท่านั้นกดได้เลยนะคะบอนแบกเขาขายดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนื้อแน่นอร่อยเต็มคำนี่คือกลุ่มซื้อดื่มตลอดเลยนะคะที่บ้านแล้วปกติขวดไซส์นี้ค่ะคุณขาก็ว่าอร่อยอยู่แล้วเนื้อแน่นอยู่แล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมอย่าพึ่งค่ะได้ขวดไซส์นี้ค่ะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้อันนี้ไปเลยแล้วลืมอันนี้ไปเลยค่ะ18ขวดจะได้แต่ขวดไซส์ใหญ่จัมโบ้แบบนี้เป็นไงคะดูสวยดูหรูหราและที่สำคัญไม่ได้ใหญ่แค่ขวดค่ะนี่ค่ะดูเนื้อค่ะดูเนื้อเขาค่ะโอ้โหยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดค่ะเนื้อแน่นเต็มคำทุกคำนะที่ได้กินบอนแบกนะคะต้องบอกเลยว่าได้เคี้ยวดูนะคะโอ้โหดูสายรังนกคุณผู้ชมดูดีนะคะรังนกที่ดีรังนกถ้ำธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสายนี่อย่างนี้คือเกรดพรีเมียมใครได้กินก็กลุ่มบอกเลยติดอกติดใจใครได้รับเป็นของขวัญติดใจแน่นอนแล้วจะรู้สึกประทับใจแล้วคุณสามารถบอกได้เลยนะคะว่านี่คือรังนกถ้ำแท้ๆถ้าไม่เชื่อเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยค่ะว่าเราเอารังนกถ้ำแท้ๆนะคะมาให้คุณได้ดื่มให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดื่มเพราะรังนกถ้ำแน่นอนและที่สำคัญที่สุดเรื่องความสะอาดไม่ต้องกังวลค่ะบริษัทไก่ดำมหากิจเขาเชี่ยวชาญมากๆตอนแรกทำไมต้องใช้มือรู้ไหมคะเพราะมันคืองานละเอียดเขาไม่อยากให้รังนกมันพังค่ะแต่หลังจากใช้มือหยิบขนออกค่ะผ่านเครื่องจักรทันสมัยค่ะและการฆ่าเชื้อสูงสุดเพื่อให้เชื้อโรคเนี่ยไม่มีและที่สำคัญคงความอร่อยคงรสชาติของรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่ได้เคี้ยวเต็มคำแบบนี้แล้วก็ประโยชน์อยู่ครบเลยค่ะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมจะได้โปรพิเศษเอางี้กลุ่มให้ดูอย่างนี้เลยนะคะลองนึกดูคุณเดินไปห้างคุณเจอกระเช้ารังนกล้วน9ขวดใหญ่คุณว่าราคาเท่าไหร่มี 2,000 กลุ่มกล้าพูดเลยมี 2,000 แล้ววันนี้ซื้อ2กระเช้า 4,000 หรอคะไม่ต้องค่ะจัดได้2กระเช้าในราคา999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วบอกเลยนะใครโทรไม่ทันนะคะเสียใจแน่นอนในวันที่คุณต้องหิ้วกระเช้ารังนกไปให้คนอื่นแล้วคุณต้องไปจ่ายราคาหลักพันวันนี้คุณซื้อไว้เลยซื้อตุนซื้อเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะคือต้องบอกงี้นะคะว่ารังนกบอนแบกมีแต่คนชอบมีทุกคนบอกว่ากินแล้วมันอร่อยแล้ววันนี้ย้ำว่าขวดใหญ่ทั้งหมดนะคะขวดใหญ่ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่999บาทกระเช้าละ500ค่ะทำได้ขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะไม่ใช่โปรธรรมดาเป็นโปรเจ้าของโรงงานมาเองขอต้อนรับคุณโอ๊ตเจ้าของโรงงานค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหโปรอลังการมากคุณโอ๊ต
1: ครับ
0: อันนี้ได้กำไรไหมคะเนี่ย
1: ก็มีครับเพราะว่ายังไงเรามาขายแบบนี้ครับก็คือ1โรงงานมาขายเองโดยตรงนะไม่ได้ผ่านใครแบบนี้ครับอย่างที่2ครับไซส์ที่เอามาเป็นไซส์75 ml นะต้องย้ำกันตรงนี้เพราะว่าเป็นไซส์ที่คนชอบทานรังนกเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อเป็นไซส์นี้กันนะฮะเพราะปกติหลายท่านอาจจะเคยเห็นบอนแบกครับเป็นไซส์42 ml นะอย่างที่เทียบกันเมื่อกี้นะฮะที่ว่าเห็นกันประจำอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เอามาต้องย้ำว่าเป็น75 ml นะครับคือใหญ่ที่สุดแล้วนะสำหรับ คนที่ชอบซื้อทานเองแล้วโปรโมชั่นนะครับต้องบอกว่าตรงนี้ซื้อ9แถม9นี่ปกติแล้วซื้อข้างนอก6ขวดครับก็750แล้วครับ
0: สังเกตไหมคะว่าคุณโอ๊ตเสียงสั่นนะคะเจ
1: ้
0: าของโรงงานยังเสียงสั่นกับโปรนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะคุณโอ๊ต
1: ครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยโดยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อเก็บรังนกมาแล้วโรงงานของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วฮะเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกนะครับโฆษณาทีวีอยู่ต่อมาแล้วก็มีทำตัวรังนกตรงนี้ด้วยครับซึ่งแน่นอนนะหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วตัวทำความสะอาดแบบนี้เราต้องใช้คนนะแรงงานคนในการทำความสะอาดเพราะว่ามันจะได้สะอาดแล้วก็ละเอียดกว่านะครับพอทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนการบรรจุการฆ่าเชื้อจะเป็นเครื่องจักรทั้งหมดและจะได้สะอาดปลอดภัยแบบนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าสูตรนี้ที่เอามาเนี่ยเป็น75 ml นะสูตรออริจินอลสูตรน้ำตาลกรวดแบบนี้คือสูตรยอดนิยมของบอลแบกอยู่แล้วนะครับหลายท่านยังไม่เคยทานเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ลองชิมแทนท่านผู้ชมที่บ้านแล้ว
0: รออยู่เลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยากชิมมากๆค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะคือปกติไซส์เนี้ยที่คุณโอ๊ตพูดเนาะ42 ml ก็ว่าอร่อยเนื้อแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูไซส์นี้75 ml เนื้อแน่นเหมือนกันคือไม่ได้ใส่น้ำต้องพูดอย่างนี้คือเราก็ใส่เนื้อรังนกไปเยอะเหมือนกันเลยนะคะแล้วความอร่อยอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าขออนุญาตเลยนะคะ
1: ครับใครทารังนกอยู่แล้วก็อยากลองรสชาติออริจินอลเป็นยังไงก็สูตรนี้ได้เลย
0: ต้องขออภัยทุกครั้งเลยคุณโอ๊
1: ต
0: ค
1: ือ
0: รังนกบอลแบบต้องเคี้ยวแล้วมันเป็นสายมันเป็นสายออกมาเลยค่ะ
1: ครับผมใช่ฮะเพราะว่าตรงนี้เราเป็นใช้รังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ยมันจะนิ่ม
0: เราเมื่อกี้กินไป2อึกใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมคะเหลืออีกเยอะมากและถ้าคุณกินนะคุณบอกเลยนะถ้าใส่แก้วใส่ถ้วยอ่ะคุณโอ๊ตเนื้อทุกคำแล้วเป็นสายลงมาอย่างนี้ค่ะคุณคะแล้ววันนี้18ขวด999คุณต้องบอกเลยว่าแบบอร่อยเต็มคำแล้วโปรดีมากๆค่ะคุณโอ๊ตค่ะขอให้คุณโอ๊ตย้ำโปรได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อกันได้จริงๆ
1: กับวันนี้ที่เอามาจะเป็นไซส์75 ml นะครับสูตรออริจินอล75 ml 1แพ็คเป็น3ขวดแบบนี้ตอนแรกได้ไปก่อนเลยครับ3แพ็คนะฮะได้ทั้งหมด9ขวดแล้วแถมเพิ่มอีก3แพ็ค75 ml เหมือนกันสูตรออริจินอลเหมือนกันดังนั้นทั้งหมดนี้ครับคือได้6แพ็คนะครับ18ขวดราคาไม่ข้ามพันครับ999บาทตรงนี้เลยครับผม
0: ก็คือเรียกว่า1แบงค์เทาจริงๆแล้วขออนุญาตอย่างนี้นะคะเห็นแบบนี้ปุ๊บเตรียมจัดกระเช้าได้เลยค่ะกระเช้ารังนกล้วนย้ำอีกครั้งนะกระเช้ารังนกล้วน500บาทมีที่ไหนปกติต้องมีแซม
1: ใช่ครับ
0: แซมซุปไก่แซมอะไรก็ว่าไปไม่มีแซมค่ะรังนกล้วนและรังนกถ้ำไซส์ใหญ่จัมโบ้500บาทกล้าพูดเลยว่าซื้อตุนได้เลยซื้อตุนได้เลย5เซต10เซตค่ะเพราะโปรนี้มีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นย้ำอีกครั้งนึงนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเป็นแฟนรังนกบอลแบกอยู่แล้วอันนี้กลุ่มเชื่อว่าส่วนใหญ่กดซื้อเลยวันนี้ซื้อตุนไปเลยค่ะ9แถม9 18ขวดและขอย้ำนะคะเป็น18ขวดใหญ่ทั้งหมดไม่มีขวดเล็กค่ะจ่ายราคาเดียว999บาทรังนกแท้บอลแบกจากถ้ำธรรมชาติราคาเดียว999บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าสต็อกมีจำกัดใช่ไหมคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับเพราะว่าของเราเป็นโรงงานผลิตไปขายไปอยากให้ได้รสชาติใหม่แบบนี้ครับเราก็เลยจะผลิตเป็นล็อตไปครับซึ่งอันนี้ล็อตใหม่นะฮะแต่ว่ามันมีจำนวนจำกัดหน่อยแล้วกัน
0: เพราะฉะนั้นใครโทรมาช้าไม่ทันในรายการหมดแน่นอนค่ะโทรมาได้เลยตอนนี้ตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: บอนแบกอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำมอบสิ่งดีๆให้คนที่คุณรักด้วยเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติตราบอนแบกอร่อยกลมกล่อมค่ะและที่สำคัญโปรโมชั่นวันนี้นะคะคนขายก็ตกใจเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นนะคะสำหรับโปรนี้ค่ะเพราะว่าซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดซึ่งย้ำว่าเป็นขวดใหญ่ทั้งหมดปกติเวลาเราเห็นเขาจัด โปรโมชั่นอาจจะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมคือแถมก็ดีแล้วแต่วันนี้ค่ะบอลแบกไม่ทำอย่างนั้นค่ะทำทั้งที่จัดใหญ่กันไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่18ขวดใหญ่เอาไปเลย999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทจ่ายเงินสดตอนรับของได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคุณโอ๊ตเจ้าของย้ำแล้วนะบอกว่าสต็อกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะบางคนบอกซื้อกระเช้ารอแล้วค่ะเพราะเตรียมกัดจัดกระเช้าได้เลยแบบนี้ค่ะได้กระเช้ารังนกถ้ำขวดใหญ่แท้ๆ9ขวดกระเช้าละ9นะคุณดูความใหญ่อลังการไปซื้อในห้างมี 2-3 พันแน่นอนรังนกล้วนไม่มีทางต่ำกว่าพันแต่วันนี้กระเช้าละ500ค่ะแม่ขากระเช้าละ500มีที่ไหนและเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดคุณโอ๊ตขาในฐานะเจ้าของโรงงานย้ำอีกรอบนึงคุณแม่เตรียมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้เลยนะเจ้าของเขาจะพูดโตแล้วนะ
1: ใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์75 ml หลายท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นไซส์เล็กก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้ต้องย้ำกันอีกทีว่ามันเป็น75 ml นะครับแล้วก็ซื้อ3แพ็คตรงนี้9ขวดนะก็แถมไซส์เดียวกันเลยอีก3แพ็คอีก9ขวดแล้วสูตรครับแน่นอนสูตรขายดีอันดับ1อยู่แล้วคือสูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้หวานไม่มากทานได้ทุกเพศทุกวัยนะทั้งหมด18ขวดครับ999บาทแล้วผมได้ยินมาว่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยใช่มั้ยฮะคุ้มค่ามากๆเพราะปกติแล้วอย่างที่บอกครับ6ขวดก็700กว่าบาทแล้วแต่วันนี้18ขวด999เอง
0: โอ้นี่อยากจะออกไปโทรศัพท์สั่งซื้อเองเลยนะคะย้ำโปรอีกรอบนึงนะคะโทรมาตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยนะซื้อ3แพ็คเขาจะแพ็คไปอย่างดีเลยค่ะใน3แพ็คนี้มี9ขวดค่ะขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดและถ้าใครโทรทันตอนนี้รับฟรีติ9ขวดไซส์ใหญ่เหมือนกันหมดไม่มีตกตาไม่มีของปลอมตรงปกแน่นอนค่ะขวดใหญ่ทั้งหมด18ขวด999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทเอาของไปส่งไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินคุณพ่อคุณแม่มันสะดวกสบายมากคือไม่ต้องไปแบกไปซื้อเองนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นและขอย้ำว่านี่คือโปรเจ้าของโรงงานมาเองเราอยากจะย้ำเลยนะว่าใครที่ได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแพงมากเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าเอาจริงๆนะเกรดดีๆส่งจีนหมดใช่ไหม
1: ส่งออกต่างประเทศหมดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยด้วยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับ
0: และนี่ก็คือภาพของโรงงานเมื่อได้รังนกมาแล้วเราทำอะไรต่อคะ
1: ใช่ครับอันนี้ทำความสะอาดครับอย่างแรกเลยเนี่ยใช้แรงงานคนครับเพราะว่าเขาทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าในขั้นตอนการบรรจุอย่างเงี้ยครับหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องเป็นเครื่องจักรแหละครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานครับเพราะว่าโรงงานเรามีมาตรฐานการผลิตแน่นอนครับอย. ฮาลาล HACCPGMP แบบนี้คือมาตรฐานครบเลยดังนั้นมั่นใจได้ใครทานบอลแบกทราบดีอยู่แล้วครับว่าทุกขวดต้องมีฟิลแบบนี้แล้วก็เปิดดังป๊อกแบบนี้เพราะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับผม
0: ทุกขวดสะอาดแล้วที่สำคัญที่สุดนะอันนี้กลุ่มส่วนตัวเลยนะเป็นลูกค้าบอลแบกมาตลอดคุณโอ๊ตมันอร่อยคืออร่อยตั้งแต่ขวดไซส์นี
1: ้
0: เนื้อแน่นเต็มคำได้เคี้ยวไม่ขาวไม่ได้หวานเกินไปทุกอย่างมันกำลังดีแต่วันนี้คุณลืมขวดนี้ไปเลยค่ะเพราะคุณจะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้75 ml แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูค่ะดูเนื
1: ้อ
0: ช้าๆเลยนะนี่กลุ่มเทให้ดูแบบช้าๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหเอาไปแช่เย็นหน่อยนะได้กินแล้วมันสะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อมันแน
1: ่
0: น
1: ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆฮะไม่ใช่ว่าทานแล้วกืนไปเลยนะเพราะว่าของบอลแบกใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติและสูตรนี้รังนกแห้ง 1.4% นะครับน้ำตาลกรวด 10% หวานไม่มากกำลังดีทานง่ายแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยครับ
0: แล้วดูค่ะความเป็นสายเป็นชิ้นไม่ได้เป็นป่นป่นอันนี้อีกหนึ่งข้อเลยนะกลุ่มให้สังเกตเลยนะมันจะเป็นชิ้นเป็นสายไม่ได้เป็นป่นป่นแล้วมันอร่อย อัดแน่นไปด้วยเนื้อรังนกถ้ำนะคะที่หลายๆคนก็เลยบอกว่าเออพอกินอะอย่างคุณพ่อกลุ่มเวลาเขาแบบไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มจะให้เขากินตลอดเลยแล้วคนเฒ่าคนแก่บางทีบอกทานอาหารไม่ได
1: ้
0: รังนกเนี่ยแหละมื้อเย็นไปเลยคุณพ่อคุณแม่ขากระเช้าละ500กระเช้าละ500ค่ะแม่ขาแต่ต้องโทรตอนนี้แล้วนะคะเพราะโปรโมชั่นของเราใกล้จะจบลงแล้วซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดและ18ขวดนี้ใหญ่ทั้งหมดใหญ่ทั้งหมดไม่มีเล็กแซมนะคะใครไม่เชื่อใครกลัวบอกโอ๊ยไม่ตรงปกหรือเปล
1: ่
0: าถ่ายรูปหน้าจอแล้วยังไม่ต้องจ่ายเงินค่ะให้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านก่อนแล้วเราค่อยจ่ายเงินสดคุณโอ๊ตขอย้ำอีกรอบนึงจากเสียงของเจ้าของโรงงานค่ะ
1: กับรังนกบอลแบดนะครับไซส์75 ml นะย้ำนะครับว่าเป็น75 ml นะหลายท่านอาจจะเคยเห็นเป็นตัวไซส์เล็กนะแต่ว่าวันนี้ที่มาคือไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ได้ทั้งหมด9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดทั้งหมดนี้เลยนะ18ขวดไซส์เดียวกัน75 ml สูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้ทั้งหมดนี้999บาทครับรอของไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ได้ครับ
0: รีบโทรมาเลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: รีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะโทรกันหรือยังเพราะนี่คือโปรพิเศษใครเพิ่งเปิดมาเจอกลุ่มบอกเลยว่าโชคดีมากยิ่งกว่าถูกหวยค่ะแม่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหม999บาทอ่ะดูกระเช้านี้ก่อนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติเป็นไงคะบางคนบอกอุ๊ยถูกมากรีบซื้อเลยแต่ถ้าคุณแม่โทรทันคุณพ่อโทรทันเอาไปอีก9ขวดกระเช้าไม่ได้นะคะแม่ขาบอกไว้ก่อนได้แต่รังนกใส่กล่องยังดีไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่รังนกบอลแบกรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำมากๆแล้ววันนี้โปรนี้จัดได้เพราะเจ้าของโรงงานมาเองค่ะซื้อ3แพ็ค9ขวดใหญ่ไซส์75 ml ค่ะแถมฟรีอีก3แพ็ค9ขวดใหญ่ไม่แถมแพ็คเล็กนะคะวันนี้เราไม่แถมขวดเล็กไม่แถมไซส์เล็กค่ะเราแถมไซส์ใหญ่จัมโบ้999บาทส่งถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: โปรตรงนี้มันเป็นโปรพิเศษด้วย ปกติไม่เคยมาเป็นไซส์นี้75 ml ครับแล้วก็3แถม3น
0: ะ
1: ทั้งหมด18ขวดตรงนี้เลยนะ999บาทครับดังนั้นเนี่ยก็มีจำกัดเซตกันนิดนึงแต่ว่าหลักๆแล้วที่เราจำกัดเซตเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านได้ทานรังนกที่ผลิตสดใหม่เป็นยังไงนะฮะเราก็เลยผลิตไปขายไปครับดังนั้นทุกท่านที่ได้ไปเนี่ยได้ของใหม่แน่นอนแล้วก็รสชาติรังนกหอมๆเป็นยังไงก็จะได้ลองชิมตรงนี้เลย
0: อร่อยจริงคือต้องบอกว่าอร่อยจริงแล้วอย่างที่บ้านกลุ่มนี้คือดื่มบอลแบกตลอดนะคะโดยเฉพาะเวลาคุณพ่อคุณแม่แบบป่วยเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยทานไม่ค่อยได
1: ้
0: ให้รังนกบอลแบกเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นรังนกถ้ำใช่ไหมคะคุณโอ๊ตทุกขวดใช่ไหม
1: ใช่ครับจะเป็นสองของบอลแบกเลยนะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ยังไงรังนกที่ใช้จะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติครับแล้วต้องมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยต
0: ้
1: องบอกแบบนี้เพราะว่ารังนกถ้ำเนี่ยครับปกติแล้วหาทานยากมากๆอย่างในจังหวัดที่มีถ้ำรังนกแบบนี้ครับร้านค้าเนี่ยก็ไม่ได้ขายรังนกถ้ำทั่วไปด้วยนะจะเป็นรังนกบ้านครับเพราะว่าส่วนใหญ่รังนกถ้ำเนี่ยก็จะส่งออกไปยังต่างประเทศครับอย่างที่บอกทำให้มีคนไทยเนี่ยโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะฮะแต่ว่าตรงนี้ของเราเนี่ยโชคดีที่ว่าได้รังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ยมาจากภาคใต้ของของประเทศไทยมาผลิตกับโรงงานของเราครับโรงงานผลิตเนี่ยก็ของคนไทยเหมือนกันนะครับดังนั้นมั่นใจได้ในเรื่องมาตรฐานโรงงานนะครับแล้วก็ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วนะฮะตั้งแต่ทำความสะอาดนะครับการบรรจุขวดนะฮะด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้นะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้ทุกขวดทุกไซส์ของบอลแบกมีมาตรฐานครบเก็บได้2ปีนะอย่าลืมบอกตรงนี้เพราะเราเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียดังนั้นสั่งไปได้เลย2เซต3เซตก็สั่งได้ครับเก็บไว้ได้ยาวๆ2ปีเลย
0: ก็คือจริงๆให้ของขวัญสิ้นปีได้เลย
1: ถูกต้อง
0: เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นเด
1: ี๋
0: ยวคุณพ่อคุณแม่บอกโอ๊ยตู้เย็นที่บ้านมันเต็ม
1: ใช่มั้ยฮะ
0: เอาลังไปวางไว้ข้างนอกตู้เย็นได้เลยนะเก็บได้นาน2ปีกลุ่มว่าตุนเลยนะต
1: ุ
0: นได้เลยคือดีกว่าไปเสียเวลาซื้อแล้วตอนนั้นถ้าเราไม่มีโปรนะคะคุณซื้อแพงน
1: ะ
0: เพราะเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าลำพังเนี่ยขวดเนี้ยก
1: ็
0: ขายดีอยู่แล้วแต่วันนี้ลืมขวดเล็กไปเลยค่ะได้ไปเลยขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อตรงนี้ก่อน
1: ใช่คร
0: ับ แน่นๆแล้วเขาใส่เนื้อรังนกแห้งเนี่ยไปเยอะจริง
1: ๆใช่ครับ
0: อันนี้กลุ่มเทเบิลให้ดูนะคุณแม่ว่าถ้ากินสองขวด
1: พอไหมฮะเนี่ยน่าจะเต็มแก้วคือล้นหรือเปล่า
0: เกือบล้นค่ะเกือบล้นค่ะ
1: ครับแล้วใครทานบอลแบก ทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ฮะคุณกลุ่มให้ดูนะกระเช้าปกติแล้วผมไปดูมาเพราะปกติผมต้องเช็คราคาอยู่แล้วกระเช้าในห้างครับขวดเล็กเนี่ยไม่ถึง10ขวดด้วยพันกว่าบาทแล้วครับแล้วเป็นขวดเล็กนะนะฮะพันกว่าบาทเกือบ 2,000 แต่ว่าวันนี้ถ้าใครอยากเผื่อจะเอาไว้จัดกระเช้าแบบนี้ครับ75 ml นะไซส์ใหญ่นะไม่มีใครเอาตัว75 ml ลงกระเช้าแล้วถ้ามาแบ่ง2กระเช้าแบบนี้สบายๆตกกระเช้านึง500ครับผม
0: 500แล้วดูนะคะเนี่ยคุณโอ๊ตมันเป็นสายอ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: คือเนี่ยเห็นมั้ย

0: นกเป็นสายเป็นชิ้นไม่ใช่รังนกป่นนะคะเพราะน
1: ี่
0: คือรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆค่ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่ไม่ซื้อเสียใจเดินไปห้างแล้วเห็นราคาเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกกลับมาร้องไห้เลยแล้วโทรมาบอกไม่มีแล้วนะคะของหมดแล้วคุณจะได้รังนกเนื้อแน่นๆแบบนี้ค่ะในราคา18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ไม่ถึงแบงค์พันไม่ถึงแบงค์พันนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วจัดกระเช้าคือหรูหรามากๆเวลาเราจัดกระเช้าแน่นอนเราอยากให้คนรับรู้สึกประทับใจใช่ไหมคะคุณจ่ายเงินในกระเป๋านี่2กระเช้านี้ไม่ถึง1แบงค์พันค่ะคุณคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ต้องโทรตอนนี้เท่านั้นโปรโมชั่นวันนี้นะคะคนขายก็ตกใจเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นนะคะสำหรับโปรนี้ค่ะเพราะว่าซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดซึ่งย้ำว่าเป็นขวดใหญ่ทั้งหมดปกติเวลาเราเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอาจจะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมคือแถมก็ดีแล้วแต่วันนี้ค่ะบอลแบกไม่ทำอย่างนั้นค่ะทำทั้งที่จัดใหญ่กันไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่18ขวดใหญ่เอาไปเลย999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทจ่ายเงินสดตอนรับของได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคุณโอ๊ตเจ้าของย้ำแล้วนะบอกว่าสต็อกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะบางคนบอกซื้อกระเช้ารอแล้วค่ะเพราะเตรียมกัดจัดกระเช้าได้เลยแบบนี้ค่ะได้กระเช้ารังนกถ้ำขวดใหญ่แท้ๆ9ขวดกระเช้าละ9นะคุณดูความใหญ่อลังการไปซื้อในห้างมี 2-3 พันแน่นอนรังนกล้วนไม่มีทางต่ำกว่าพันแต่วันนี้กระเช้าละ500ค่ะแม่ขากระเช้าละ500มีที่ไหนและเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดคุณโอ๊ตขาในฐานะเจ้าของโรงงานย้ำอีกรอบนึงอ่ะคุณแม่เตรียมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้เลยนะเจ้าของเขาจะพูดโตแล้วนะ
1: ใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์75 ml หลายท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นไซส์เล็กก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้ต้องย้ำกันอีกทีว่ามันเป็น75 ml นะครับแล้วก็ซื้อ3แพ็คตรงนี้9ขวดนะก็แถมไซส์เดียวกันเลยอีก3แพ็คอีก9ขวดแล้วสูตรครับแน่นอนสูตรขายดีอันดับ1อยู่แล้วคือสูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้หวานไม่มากทานได้ทุกเพศทุกวัยนะทั้งหมด18ขวดครับ999บาทแล้วผมได้ยินมาว่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยใช่มั้ยฮะอย่างคุ้มค่ามากๆเพราะปกติแล้วอย่างที่บอกครับ6ขวดก็700กว่าบาทแล้วแต่วันนี้18ขวด999เอง
0: โอ้นี่อยากจะออกไปโทรศัพท์สั่งซื้อเองเลยนะคะย้ำโปรอีกรอบนึงนะคะโทรมาตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยนะซื้อ3แพ็คเขาจะแพ็คไปอย่างดีเลยค่ะใน3แพ็คนี้มี9ขวดค่ะขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดและถ้าใครโทรทันตอนนี้รับฟรีไป9ขวดไซส์ใหญ่เหมือนกันหมดไม่มีตกตาไม่มีของปลอมตรงปกแน่นอนค่ะขวดใหญ่ทั้งหมด18ขวด999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทเอาของไปส่งไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินคุณพ่อคุณแม่มันสะดวกสบายมากคือไม่ต้องไปแบกไปซื้อเองนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นและขอย้ำว่านี่คือโปรเจ้าของโรงงานมาเองเราอยากจะย้ำเลยนะว่าใครที่ได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแพงมากเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าเอาจริงๆนะเกรดดีๆส่งจีนหมดใช่ไหม
1: ครับส่งออกต่างประเทศหมดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยโดยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกน
0: ะ
1: ว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับ
0: และนี่ก็คือภาพของโรงงานเมื่อได้รังนกมาแล้วเราทำอะไรต่อคะ
1: ใช่ครับอันนี้ทำความสะอาดครับอย่างแรกเลยเนี่ยใช้แรงงานคนครับเพราะว่าเขาทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าในขั้นตอนการบรรจุอย่างเงี้ยครับหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องเป็นเครื่องจักรแหละครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานครับเพราะว่าโรงงานเรามีมาตรฐานการผลิตแน่นอนครับอย. ฮาลาล HACCPGMP แบบนี้คือมาตรฐานครบเลยดังนั้นมั่นใจได้ใครทานบอลแบกทราบดีอยู่แล้วครับว่าทุกขวดต้องมีซีลแบบนี้แล้วก็เปิดดังป๊อกแบบนี้เพราะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับผม
0: ทุกขวดสะอาด

0: แล้วที่สำคัญที่สุดนะอันนี้กลุ่มส่วนตัวเลยนะเป็นลูกค้าบอลแบกมาตลอดคุณโอ๊ตมันอร่อยคืออร่อยตั้งแต่ขวดไซส์นี
1: ้
0: เนื้อแน่นเต็มคำได้เคี้ยวไม่ขาวไม่ได้หวานเกินไปทุกอย่างมันกำลังดีแต่วันนี้คุณลืมขวดนี้ไปเลยค่ะเพราะคุณจะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูค่ะดูเนื
1: ้
0: อช้าๆเลยนะนี่กลุ่มเทให้ดูแบบช้าๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหเอาไปแช่เย็นหน่อยนะได้กินแล้วมันสะใจ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อมันแน
1: ่
0: น
1: ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆฮะไม่ใช่ว่าทานแล้วกลืนไปเลยนะเพราะว่าของบอลแบกใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติและสูตรนี้รังนกแห้ง 1.4% นะครับน้ำตาลกรวด 10% หวานไม่มากกำลังดีทานง่ายแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยครับ
0: แล้วดูค่ะความเป็นสายเป็นชิ้นไม่ได้เป็นป่นๆอันนี้อีกหนึ่งข้อเลยนะกลุ่มให้สังเกตเลยนะมันจะเป็นชิ้นเป็นสายไม่ได้เป็นป่นๆแล้วมันอร่อยอัดแน่นไปด้วยเนื้อรังนกถ้ำนะคะที่หลายๆคนก็เลยบอกว่าพอกินอะอย่างคุณพ่อกลุ่มเวลาเขาแบบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยกลุ่มจะให้เขากินตลอดเลยแล้วคนเฒ่าคนแก่บางทีบอกทานอาหารไม่ได
1: ้
0: รังนกเนี่ยแหละมื้อเย็นไปเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะกระเช้าละ500กระเช้าละ500ค่ะแม่ค่ะแต่ต้องโทรตอนนี้แล้วนะคะเพราะโปรโมชั่นของเราใกล้จะจบลงแล้วคุณโอ๊ตค่ะถ้าของหมดเติมไหมคะ
1: หมดแล้วหมดเลยครับเพราะว่าตรงนี้เรากันเป็นเซตไว้ให้นะยังไงต้องย้ำกันทีว่าไซส์ที่เอามาวันนี้เป็นไซส์75 ml นะครับซื้อ3แพ็คแถมอีก3แพ็คใน1แพ็คบรรจุ3ขวดรวมทั้งหมดเป็น9ขวดแถมอีก9ขวดทั้งหมดนี้18ขวดครับ999บาทนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัว75 ml ด้วยแล้วก็สูตรยอดนิยมสูตรออริจินอลกล่องแดงๆแบบนี้แน่นอนนะครับยังไงรีบโทรเข้ามาครับแล้วก็ได้ยินว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่แล้วนะยังไง999บาทตรงนี้โทรมาสั่งไว้ก่อนแล้วค่อยไปจ่ายเงินในบ้านได้เลย
0: เตรียมแบงค์ผ่านไว้เลยยังไม่ต้องจ่ายตอนนี้ก็ได้โทรมาก่อนแต่ขอย้ำนะคะโอกาสที่คุณจะซื้อ9ขวดใหญ่999ก็มีน้อยอยู่แล้วแล้วจะฟรีขวดใหญ่ไปอีก999เนี่ยไม่มีทางเลยนะจ่ายราคาเดียว999 18ขวดราคาเดียว18ขวดและขวดใหญ่ทั้งหมดถ้าคุณไปเจอโปรหน้าขวดใหญ่ฟรีขวดเล็กจะตบเข่าชาญ
1: เ
0: นี่ยไม่น่า
1: เลย
0: จะเสียดายมากๆนะคะจะเสียใจเลยนะแต่ตอนนี้ถ้าคุณโทรสั่งแน่นอนไม่เสียใจแล้วซื้อตุนซื้อเก็บได้ให้ของขวัญปีใหม่ได้เลยเพราะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วค่ะไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่ในตู้เย็นซื้อตุนไปเลยของขวัญยังไงเราก็ได้ให้เราคนไทยยังไงก็ต้องให้ของฝากหรือว่าซื้อกินเองยังไงมันก็สะใจมันอร่อย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: อยากให้คุณโอ๊ตฝากแล้วก็ย้ำนิดนึงค่ะว่ามันจะพลาดแค่ไหนถ้าเราไม่ได้
1: ครับผมกับรังนกบอลแบ่งนะหลายท่านเมื่อก่อนไม่มีโอกาสได้ทานนะเพราะว่าราคาแพงแบบนี้ครับหรือว่าเราจะคิดว่าเราต้องป่วยก่อนค่อยทานรังนกแต่จริงๆไม่ใช่นะอยากให้เปลี่ยนความคิดนี้เราก็สามารถทานรังนกได้ทั่วไปเลยไม่ต้องรออายุเยอะก็ได้ครับทานได้ทุกเพศทุกวัยทานได้ตลอดเวลานะฮะและตอนนี้เป็นราคาพิเศษที่จากโรงงานครับมาขายให้โดยตรงดังนั้นไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ999บาทตรงนี้ไซส์75 ml ตรงนี้18ขวดตรงนี้ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากลองทานรังนกนะกับบอลแบกตรงนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนครับ
0: อันนี้จริงไม่ต้องรอเจ็บป่วยร่างกายต้องดูแลทุกวันด้วยอาหารดีๆที่เป็นอาหารของจักรพรรดินะคะแต่วันนี้ได้กินแล้ว18ขวดใหญ่999เอาเป็นว่าเอาใจช่วยแล้วกันให้โทรให้ทันให้ได้โปรนี้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆค่ะที่มามอบโปรพิเศษให้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: Play Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: บึ้นบึ้นบึ้นบึ้น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้อยู่กับเราสองคน
2: ครับผม
1: น้องผักแล้วก็พี่วินนะคะจะบอกว่าเราสองคนวันนี้จะมาช่วยนะคะให้ทุกๆคนเนี่ยตัดหญ้าได้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ว่าปัญหาอย่างนึงเลยที่หลายๆคนที่เจอที่มีที่มีทางเยอะๆอยากจะมีพื้นที่สีเขียวอ่ะปัญหามันก็คือหญ้ามันรกหญ
2: ้
1: ามันขึ้นไวโดยเฉพาะฤดูนี้คุณผู้ชมคะตัดไปแป๊บๆมันขึ้นอีกแล้วแต่จะให้ไปจ้างคนตัดกับพี่วินมันเสียเงินหลายพัน
2: โอ้บางทีแบบว่าไปซื้อเครื่องมานะปัญหาคืออะไรรู้ไหม
1: ยังไงคะ
2: เหนื่อยวุ่นวาย
1: ใช่ไง
2: หาปลั๊กยังไม่พอนะพี่อายุเยอะแล้ว
1: อันนี้ทราบค่ะ
2: พี่ก็40 50แล้วแล้วบางทีก้มๆเงยๆตัดหญ้าอุ๊ยหน้ามืด
1: จริง
2: พอหน้ามืดก็เข้าไปพักพอพักเสร็จปุ๊บเอ้าตัดไม่เสร็จสักที
1: จริงคุณผู้ชมค่ะคือมันใช้เวลาตัดเยอะมากๆแล้วก็ใช้แรงเยอะมาก
2: ๆวันนี้คุณผู้ชมครับไม่ต้องใช้สายไฟนะครับน้ำหนักเบาแล้วคราวนี้นะฮะปัญหาปวดหลังต่างๆงานเสร็จช้านี่จะไม่มีอีกเลยด้วยตัวนี้นะครับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สาย
1: รับรองว่าถูกใจแน่นอนเป็นแบบไร้สายแสดงว่าเราใช้ทุกที่ได้เลย
2: ได้เลยนะฮะไม่ว่าคุณจะมีสวนใหญ่ขนาดไหนนะฮะคุณสามารถพาไปได้ทุกที่เลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลยหน้าต่างเครื่องนะครับนี่คือเครื่องสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายที่บอกว่าไร้สายเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีสายไฟตัวนี้เขาใช้แบตเตอรี่ซึ่งแบตของเขาเนี่ย 30,000 มิลลิแอมป
1: ์
2: นะคร
1: ับ
2: เสียบเข้าไปแบบนี้ก็พร้อมใช้งานแต่เขาจะมีตัวเซฟตี้ตรงนี้คุณผู้ชมนะฮะตรงนี้คือปุ่มเซฟตี้ถ้าเกิดคุณกดเนี่ยหรือเด็กมาเล่นเนี่ยนะครับกดไปเนี่ยมันจะกดไม่ได
1: ้
2: ค
1: ุ
2: ณต้องเอานิ้วโป้งกดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกดตรงนี้นะครับมันถึงจะใช้งานได้ที่จับก็ถนัดมือนะครับแล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยนะครับเราจะมีที่จับตรงนี้ไว้ประคองเครื่องนะครับสามารถที่จะปรับระดับได
1: ้
2: นะครับแล้วก็หมุนซ้ายขวาได้อ่ะคราวนี้ไล่ลงมาตัวนี้เนี่ยนะครับออกแบบมาให้เหมาะกับพี่ผักที
1: ่
2: เป็นผู้หญิงตัวเล็กก็พูดกันตรงๆนะ150สามารถใช้ได้
1: ก็ขามาแค่นี้เอาแค่พอเดิน
2: เออนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นไซส์ไหนอ่
1: ะ
2: จะตัวเล็กตัวสูงตัวย่องๆนะฮะหรือตัวแบบมินิมอลหน่อย
1: เลื่
2: อ
1: นนะ
2: เลื่อนออกมาได้นะครับมีตัวล็อกให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ยืดได้เนี่ยคือ90ถึง125ซมสามารถปรับความสูงได้ถัดมาทางด้านนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือกลไกของเขานะครับตัวมอเตอร์อยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวกันชนเวลาที่ไปตัดแบบตรงขอบปูนอะไรต่างๆตรงนี้เป็นตัวกันนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ตัวกันเหมือนกันกระเด็นน่ะเวลาเราตัดหญ้าอะไรเนี่ยบางทีมันกระเด็นใส่เท้าเราตัวนี้จะเป็นตัวบังไว้ให้
1: เผื่อบังมีเศษหินมีอะไรอย่างเงี้ยที่พื้นเน
2: า
1: ะ
2: นะครับอ่ะพลิกมาดูด้านนี้นะครับตัวใบมีดเนี่ยนะฮะที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือใบมีดโลหะซึ่งเขาจะมีทั้งหมด3ประเภท
1: ค่ะ
2: นะครับมีใบมีดที่เป็นพลาสติกใบมีดที่เป็นโลหะแล้วก็มีเป็นวงเดือน
1: ค่ะ
2: สามารถที่จะประกอบแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้สามารถเปลี่ยนได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะคราวนี้เนี่ยนะฮะเวลาจะใช้งานเนี่ยนะครับก็แค่ประกอบเข้าไปง่ายอย่างที่คุณเห็นอันนี้คือมีล้อด้วยมีล้อด้วยมันสามารถทำอะไร
1: เวลาเราตัดหญ้าไงเราไม่ต้องแบบมาคอยประคองน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาค่ะกลัวว่าเดี๋ยวหญ้ามันจะยาวไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณตัดหญ้ามันจะได้ระดับเดียวกันเหมือนมืออาชีพตัดเลยแล้วสะดวกมากๆกับปุ่มเซฟตี้ของเขาต้องกด2ปุ่มพร้อมกันนะเคร
2: ื่อง
1: ถึงจะทำงานว
2: ิ
1: ธ
2: ี
1: จับมือแล้วดูซิเนี่ยจากปกติเมื่อก่อนต้องก้มเงยๆต้องแบบใช้2มือนี่มือเดียวค
2: ุ
1: ณพ่อไถสบายเลย
2: คือบางทีเนี่ยเราถ้าไม่มีตัวล้อนะเวลาตัดเนี่ยมันจะหลอมแหลมตรงน
1: ั้
2: นสูงตรงนี้เตี้ยแล
1: ้
2: วเวลาดูภาพรว
1: ม
2: มันไม่บาลานซ์มันไม่สวยแต่วันนี้พอมีล้อปุ๊บนะครับก็ตัดเรียบขึ้นหร
1: ือ
2: เราคิดว่าล้อมันลำบากในการที่จะใช้อย่างเงี้ยใช้ยกขึ้นมาก็เอาล้อออกได
1: ้
2: มันค่อนข้างอเนกประสงค์มากๆคราวนี้เดี๋ยวให้ดูผมจะใช้งานให้ดูนะฮะว่าพอใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วสายไม่มีไม่ต้องไปเสียบปลั๊กไม่ต้องแบบอู้ไปหาปลั๊กนู่นนี่นั่นจะใช้ไม่ต้องเลยเสียบแบตเตอรี่ไปปุ๊บพร้อมใช้งานทันทีนะครับปลดเซฟตี้ไปนี่ไงค
1: ุ
2: ณดูนะคุณดูนะคุณดูนะเดี๋ยวดูนะนี่นะฮะ
1: คุยแล้วเร็วมากอะ
2: ความเร็วของเขานี่คือ 8,000 รอบต่อนาที
1: ค่ะ
2: นี่นะฮะแล้วเซฟตี้ด้วยนะฮะในการใช้เพราะว่ามีปุ่มเซฟตี้ดังนั้นเนี่ยเด็กมาเล่นไม่ได้แน่นอนคราวนี้ผมจะลองตัดหญ้าให้คุณดูนะครับเราสามารถที่จะตัดไปได้นี่นะฮะคือหญ้าสูงสูงลกๆเราสามารถตัดได้หมดนะครับไล่ลงมาเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะ

0: ันนี้คือแค่ใบที่เป็นโลหะเท่านั้นนะครับเราสามารถตัดได้นี่นะตัดไปอีกตัดไปอีกให้มันสวยงามนี่นะครับตัดไปคุณผู้ชมลองดูนะดูตามจอได้เลยนะครับผมตัดไปเนี่ยใช้เวลาไม่มากนะครับก็สามารถที่จะทำให้ตรงนี้เนี่ยมันเรียบเนียนได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแต่งตรงนี้หน่อยเสร็จแล้วผู้ชมผมให้ดูตรงนี้นะฮะตรงนี้จากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันสูงมันลกๆเราสามารถที่จะตัดออกไปนะฮะโดยที่เมื่อกี้ผมไม่ก้มเลยโดยที่เมื่อกี้ผมไม่จำเป็นต้องหาปลั๊กอีกเลยนะฮะอ่ะผมหยุดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าเฮ้ยทำไมไม่ตัดให้มันหมดอ่ะผมอยากให้ผู้หญิงลองตัดบ้าง
1: นี่ไงคือจะบอกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชายใช้ได้คุณผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้สูงวัยก็คือใช้ได้อย่างแรกเลยคือมันเบามากคุณผู้ชมขาใช้มือเดียวถือได้สบายๆแล้วก็ใช้งานสะดวกมากๆนะคะนี่คุณผู้ชมก่อนเอิญขออภัยเนื่องจากว่าจะตัดแบบที่วินเมื่อสักครู่นี้เพราะฉันเอากดเซฟตี้ขึ้นมาแล้วก็กดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมค่ะคือปุ่มเซฟตี
0: ้
1: แล้วก็ปุ่มใช้งานนี่มาแล้วจ้ะมาแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตลองตัดตรงบริเวณนี้ให้ดูนี่คุณผู้ชมเห็นไหมผักก็ทำได้นี่เห็นไหมตรงนี้ก็คือกระจุยไปหมดเลยแล้วถ้าเลื่อนขึ้นมาดูด้านบนนิดนึงนี่คุณผู้ชมค่ะขอมาย้ายมาทางโซนด้านบนจะเห็นมีน้องโดน้องเดย์อยู
0: ่
1: นี่จ้ะกวาดไปเลยคุณแม่ใช้งานง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นแบบวัยรุ่นหนุ่มสาวมีเรี่ยวมีแรงหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่เห็นไหมแม่อยากให้ตรงไหนมันแห้งมันเตียนไปนะคะตัดได้เลยนี่ตรงจุดนี้ได
0: ้โอ้โหเป็นไง
1: แล้วมันเตียนแล้วมันง่ายมากขออนุญาตแค่นี้ก่อนโชว์แค่นี้แล้วอยากจะได้ความสูงความต่ำแบบไหนอะปรับเองได้หมดเลยเห็นไหมมันสะดวกไหมเนี่ยใช้มือเดียวแบบคุณพ่อก็ได
0: ้สะดวกมาก
1: หรือจะเป็นการตัดแต่งกิ่งก็ใช้ได้นะบางคนบอกว่าอุ้ยนึกว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าเดียวไม่ใช่นะคะตัดแต่งกิ่งใดๆได้เพราะว่าเขามีใบมีดให้ทั้งหมดทั้ง3แบบ
0: อย่างอันนี้เขาเรียกว่าวงเดือนต้นไม้ใหญ่ๆบางทีกิ่งมันลกเนี่ยนะครับแล้วมันอยู่สูงปรับความสูงขึ้นมาเลยสามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วทุกที่จริงๆอย่างบางทีเนี่ยนะฮะเราออกไปนอกบ้านนะครับริมสวนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีปลั๊กแต่ตัวนี้สามารถลากได้เลยนะฮะหญ้าเยอะต่างๆหรือชาวสวนชาวไร่ต่างๆเนี่ยนะครับเอาไปใช้ได
1: ้
0: นะครับตัวนี้ชาร์จแบตให้เต็ม 30,000 มิลลิแอมป์นะฮะชาร์จไปเนี่ยนะครับความยาวในการใช้งานเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก30นาท
1: ีใช่แล้วดูสิจะตัดแต่งกิ่งที่มันอยู่สูงเลยก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถปรับด้ามได้ไงเดี๋ยวจะไม่เชื่อให้พี่วินโชว์สดๆในรายการ
0: เอางี้ผมเนี่ยไปเปลี่ยนตัวใบเลื่อยมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นก็คือเป็นใบเลื่อยที่มันเป็นโลหะแต่คราวนี้นะฮะที่เห็นกลมๆแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วมีฟันแบบนี้เขาเรียกว่าวงเดือนนะครับสามารถที่จะเสียบเข้าไปแบบนี้นะฮะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอันนะเปลี่ยนแค่ตัวใบมีดอย่างเดียวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานตรงนี้เนี่ยผมมีต้นนะฮะต้นไม้จริงๆอยากเอาสูงกว่านี้แต่มันเข้าสตูดิโอของเราไม่ได
1: ้
0: ก็จำลองก็แล้วกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราแบบกำลังจะตัดกิ่งไม้นะครับปรับตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับปรับให้ถนัดมือนะครับแล้วก็กดปุ่มนะฮะกดปุ่มปุ๊บมันจะมีตัวล็อกนะฮะพอพร้อมจะใช้งานเนี่ยตัดเลยตัดไป
1: เฮ้ย
0: มันค่อนข้างที่จะ
1: คมมาก
0: เขาเรียกว่าคมแล้วก็ 8,000 รอบเนี่ยมันสามารถที่จะตัดนะครับกิ่งไม้ต่างๆได้นะครับหรือถ้าเราจะตัดแต่งทรงพุ่มต่าง
1: ๆ
0: ด้านคงด้านข้าง
1: ไปเกาหลีอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ผมจะตัดให้ดูนะฮะเปิดปุ๊บตัดได้เลยนี่เห็นไหมสบายสบายนะฮะมันก็จะทำให้ทรงพุ่มของเราเนี่ยมันดูสวยงามนะครับนี่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตรงด้านข้างอย่างเดียวนะด้านบนนะฮะเราอยากจะแต่งให้มันสวยงามเนี่ยก็ตัดไปเลยนะครับกล้องตามทันไหมมาเลยนะฮะตรงนี้ปึ๊บไปตัดออกไปอย่างนี้เห็นไหมครับตัดไปนี่เป็นไงแล้วบางทีเนี่ยนะคุณผู้ชมผมอธิบายอย่างนี้บางทีเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได
1: ้
0: ตัวนี้ก็ปรับความยาวได้แล้วก็ยื่นเข้าไปด้านในยื่นแล้วก็ตัดได้เลยจะสูงขนาดไหนก็สามารถที่จะยื่นไปได้มันดีมันอเนกประสงค์มันยืดความยาวได้มันเปลี่ยนใบมีดได้มันดีมากๆวันนี้อยากรู้จังเลยว่าราคาเท่าไหร่พี่ผักคร
1: ับ โอ้โหคุ้มมากๆจ้าวันนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราขายกันประมาณ 1,200-1,300 เลยนะคุณผู้ชมขาจากราคาเดิมแต่วันนี้นะคะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันนะคุณจะได้ไปเลยในราคาพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นจ้า
0: 999บาทเท่านั้นนะครับวันนี้กดหาเราด่วนเลยนะครับนี่คือสไปเดอร์นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายมาดูตัวเครื่องนะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยมาพร้อมกับใบมีด3แบบด้วยกันมีใบมีดพลาสติกให้5ชิ้นใบมีดโลหะให้2ชิ้นแล้วก็ใบเลื่อยวงเดือน1ชิ้นนะครับ
1: แล้วโปรวันนี้คุ้มค่ามากๆคุณจะได้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะคะจากสไปเดอร์นะคะในราคาสุดพิเศษเลยปกตินะคะเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายที่มาพร้อมกับใบมีด3แบบ8ชิ้นแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะราคา

0: มเนี่ย 3,100 บาทนะแล้วก็มีแถมเพิ่มให้มีแบตเตอรี่นะคะ590บาทให้มีถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้อีก1คู่ขออนุญาตคละแบบให้มูลค่า390บาทยังไม่พอยังแถมแว่นกันลมกันแดดให้นะคะคละ4คละแบบให้อีก1ชิ้นมูลค่า390บาทและพิเศษเลยไม่ต้องกลัวแดดกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีแถมหมวกกันแดดให้อีก1ชิ้นมูลค่า590บาทค่ะแล้วทั้งหมดนี้ราคารวมของเขาอะ 5,060 บาทเลยนะแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณซื้อกับเราราคาสบายๆจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: เครื่องตัดหญ้าตัวนี้มันดีจริงๆเลยครับเขาให้มาถึง3ใบมีดใบมีดพลาสติกไว้สำหรับตัดหญ้าใบมีดโลหะไว้สำหรับตกแต่งพุ่มไม้และใบมีดวงเดือนไว้สำหรับตัดกิ่งไม้ในที่สูงผมแนะนำเลยนะครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดเวลาและไม่เสียสุขภาพด้วยครับ
2: คุณผู้ชมครับอยากให้ซื้อติดบ้านไว้นะครับเพราะนี่คือสไปเดอร์นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายน้ำหนักเนี่ยเบาแต่เชื่อไหมว่ามันทรงพลังมากการหมุนของใบมีดเนี่ย 8,000 รอบต่อนาที
0: ต้องย้ำเลยนะคะว่าเป็นแบบไร้สายเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาไปใช้ได้ทุกที่เลยนะคะแค่เสียบแบตเตอรี่เท่านั้นแล้วเขามีใบมีดให้นะทั้งหมดถึง3แบบด้วยกันมีทั้งใบมีดพลาสติกเอาไว้ตัดหญ้ามีทั้งใบมีดโลหะตัดแต่งทรงพุ่มได้แล้วยังมีใบเลื่อยวงเดือนค่ะเอาไว้ตัดกิ่งไม้ที่มันหนาๆได้อีกตั้งหาก
2: คือเขาให้เนี่ยไม่ใช่ให้ชิ้นเดียวนะเนี่ยคุณดูนะอย่างเช่นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับล้อเนี่ยฮะที่จงที่จับอะไรให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็มีใบมีด3ประเภทอย่างที่บอกนะครับอย่างใบมีดพลาสติกให้5ชิ้นนะครับแล้วก็ใบมีดโลหะให้2ชิ้นใบเลื่อยวงเดือนให้1ชิ้นมาพร้อมกับแบตเตอรี
0: ่
2: มาพร้อมกับถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้1คู่คละสีคละแบบอันนี้ฟรีให้แว่นตานิรภัยกันลมด้วย1ชิ้นคละสีคละแบบฟรีให้แล้วก็หมวกกันแดด1ชิ้นนะครับคละสีคละแบบคละลายฟรีให้1ชิ้นครับ
0: จัดมาอยู่ในเซตแล้วซึ่งราคาปกติของเขาเนี่ย 5,000 กับอีก60บาทเลยนะคะแต่ตอนนี้เราจัดให้ราคาพิเศษเอาไปยกเซตแบบนี้เลยเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นย้ำราคาอีกครั้งนะคะ999บาทค่ะโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบมือถือมาสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะสายโทรเข้าเยอะมากนะ
2: บอก
0: แล้วเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยทำไมมันสะดวกสบายเนี่ยแล้วน้ำหนักมันเบามากถือมือเดียวได้ด้วย
2: มันต้องติดบ้านไว้นะฮะมันต้องติดบ้านไว้เพราะว่าฤดูนี้เนี่ยนะครับคือหญ้ามันขึ้นรกนะครับแล้วไม่ใช่แค่ในบ้านอย่างเดียวนะครับบางทีพื้นที่รอบบ้านของเราบางคนมีสวนมีไร่อย่างบ้านพี่ผักมีสวนมีไร่เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะไปตัดหญ้าทีหรือทำให้มันสะอาดทำให้มันแบบไม่รกรุงรังเนี่ยนะครับตัวนี้ไร้สายนะครับแล้วก็สามารถตัดได้อันนี้เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมผมตัดไปนิดเดียวนะแต่วันนี้ผมสาบานเลยว่าเดี๋ยวผมจะตัดให้เกลี้ยงให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าไอ้เรื่องเดิมๆสมัยก่อนที่คุณเคยตัดเนี่ยมันปวดหลัง
0: ปวดทั้งแขนปวดทั้งหลังแถมยังต้องอยู่กลางแดดบางคนหน้ามืดจะเป็นลมอีกหรือบางจุดที่เราต้องการตัดแต่งกิ่งอ่ะบางทีมันอยู่สูงเกินไปก็ไม่ถึง
2: เราเคยต้องนั่งพักอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยงานไม่เสร็จแล้วแหละนะครับเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวจริงๆวันนี้มีเครื่องทุ่นแรงนะครับกับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเครื่องนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไร้สายยังไงมันไม่มีสายไฟคุณผู้ชมมันไม่มีสายไฟแล้วยุคนี้สมัยนี้แบตเตอรี่เขาดีนะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ย 30,000 มิลลิแอมสามารถใช้งานได้ยาวๆต่อเนื่องเลยนะครับเสียบแบตเข้าไปปุ๊บพร้อมใช้งานแต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็จะมีตัวนี้นะฮะที่เป็นตัวเซฟตี
0: ้
2: นะครับบางทีเนี่ยกดไปปุ๊บอ้าวไม่ติดไม่ต้องตกใจต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนแล้วค่อยกดตัวนี้นะครับแล้วมันจะทำงานได
0: ้
2: ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเซฟตี้มีให้ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีด้ามจับด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยพยุงเครื่องได้แล้วก็เขาเรียกว่าไม่ปวดหลังนะครับสามารถที่จะยืดแขนได้ปรับความสูงต่ำได้ปรับองศาได้นะครับถัดมาอย่างที่บอกว่าเหมาะสำหรับพี่ผักของเรานะฮะที่เป็นไซส์แบบต
0: ั
2: วผู้หญิงตัวเล็กต้องการตัดในที่สูงสูงก็ปรับความยาวได้นะครับพอปรับความยาวเสร็จปุ๊บก็ล็อกมันง่ายๆแบบนี้นะครับมันจะมีตัวปลดล็อกตัวนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บได้แล้วความยาวอ่ะมาดูกันต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นตัวกันชนบางทีไปตัดใกล้ๆขอบปูนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกันชนให้ตัวกันบังตรงนี้ไว้สำหรับเวลาที่เราตัดหญ้าแล้วอะไรมันจะกระเด็นใส่ขาเรา
0: เศษหินเศษหญ้าใดๆ
2: ตัวนี้บังให้อ่ะถัดไปตรงนี้หัวใจสำคัญเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเพราะว่าในเซตของเรามีให้อย่างตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวใบมีดโลหะ
0: ค่ะ
2: นะครับก็สามารถที่จะตัดหญ้าหนาๆได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3แบบเดี๋ยวมาดูกันเป็นใบมีด

0: แบบพลาสติกก็มี
1: ใช่เอาไว้แบบตัดหญ้าแล้วซึ่งมีล้อมาให้ด้วยนะในเซตคือมีล้อด้วยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วความดีงามของล้อก็คือจะทำให้เราตัดหญ้าได้แบบว่าขนาดความสูงเท่ากันหมดเลยมีใบมีดโลหะให้เผื่อใครจะเอาไปแบบตัดแต่งกิ่งต่างๆนะคะหรือจะใช้เป็นแบบเหวี่ยงตัดหญ้าแบบนี้ก็ได้เผื่อแบบในสวนเยอะๆและที่สำคัญเลยก็คือมีใบเลื่อยวงเดือนให
0: ้
1: ตัวนี้คือคมมากเอาไปตัดพวกกิ่งไม้หนา
0: ๆ
1: เผื่อใครอยากตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งที่มันสูงเกินไปคือทำได้หมดเลยอย่างที่พี่วินบอกไปว่าความสูงของเขาเนี่ยมันปรับได้นะคะด้ามปรับได้ตั้ง90ถึง125เซนแล้วดูความแข็งแรงความแรงของเขานะคุณผู้ชมค่ะด้วยความเร็ว 8,000 รอบต่อนาทีประกอบใช้งานก็ง่ายมากจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณพ่อคุณแม่คือใช้ได้หมดเลยจะติดตั้งแบบมีล้อก็ได้เพื่อที่เวลาเราตัดหญ้าหญ้ามันจะสูงเสมอกันเหมือนมืออาชีพตัดเลยค่ะหรือจะไม่ใช้ล้อก็ได้เพื่อความคล่องตัว
0: ก็ถอดออกนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่อะไรก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับอยู่ที่คุณเลือกใช้ว่าตอนนั้นคุณจะตัดอะไรตัดยงตัดหญ้าตัดกิ่งไม
1: ้
0: ตัดแต่งทรงพุ่มได้หมดเลยนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเรามีกิ่งไม้เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าอันนี้คือกิ่งมันค่อนข้างจะหนาแต่ว่าเราจะตัดได้หรือเปล่าคุณผู้ชมนะลองดูก่อนนะตรงนี้นะครับตัดป้าย
1: อุ้ย
0: เห็นไหมมันตัดได
1: ้กิ่งใหญ่ๆก็ตัดได
0: ้ตัดได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยตัดไปหมดแล้วผมขออนุญาตลองตัวนี้นะคุณผู้ชมมาดูกันนะครับตัดไปเลยปุ๊บเห็นไหมครับตัวนี้เขาจะมีเซฟตี้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานพอกดปลดเซฟตี้ปุ๊บนะฮะเราสามารถที่จะตัดแต่งตัวไหนสูงๆตัวไหนที่มันเข้าลึกๆสามารถที่จะตัดแต่งได้นะครับไม่ใช่แค่ความสูงอย่างเดียวไม่ใช่แค่ด้านบนอย่างเดียวนะด้านข้างเราสามารถตัดแต่งให้สวยงามได้นะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสามารถที่จะบิดนะฮะแล้วก็ทำให้มันกระชับมือที่สุดในการตัดไปดูกันนี่ตัดปุ๊บ
1: เห็นไ
0: หมเนี่ยมันก็จะสวยงามนี่อ่ะคราวนี้เดี๋ยวให้ดูด้านบนนิดนึงนะครับด้านบนปุ๊บตัดปลายเอาให้สวยเลยนะนี่ปุ๊บเห็นไหมเนี่ยแล้วมันลึกแค่ไหนอ่ะความยาวเราสามารถปรับได้มันสามารถที่จะเลื่อนเข้าไปด้านในได
1: ้
0: เห็นไหมฮะเลื่อนออกมาได้เข้าไปด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลยนะครับตรงเนี้ยมันจะใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะครับอยากให้คุณมีมันสามารถตัดหญ้าได้นะไม่ใช่เดี๋ยวดูแต่แบบว่าตัดกิ่งบ้านไม่มีต้นไม้
1: คือใช้ได้ทุกประเภทของงานสวนที่คุณต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้พวกกิ่งพุ่มต่างๆจัดทรงพุ่มอะไรพวกนี้หรือบางทีเอ้ยต้นไม้มันยาวแล้วมันแบบยื่นไปทางฝั่งบ้านเพื่อนบ้านเดี๋ยวจะมีปัญหากันแล้วก็ไม่ต้องจ้างช่างนะตัดเองได้เลยแล้วอย่าลืมว่าเรามีล้อให้แบบล้อเนี่ยใส่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยทำให้การตัดหญ้าของคุณเนี่ยมันง่ายสะดวกสบายมากขึ้นที่สำคัญตัวหญ้าที่ตัดออกมามันจะได้ความยาวที่เท่ากันเลยหรือจะเป็นกิ่งไม้แบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยเสียเงินจ้างเขาว่าเป็นหลักพันนะแต่วันนี้คือยกเอามาทำเองได้เลยจะในบ้านนอกบ้านคือได้หมดแล้วพอตัดออกมาแล้วอ่ะ
0: ดูเรียบร้อย
1: แบบมันดูเรียบร้อยดูสะอาดตา
0: เห็นไหมมันสะอาดตา
1: ดูโปร่ง
0: กดมาหาเรานะฮะกดมาหาเราแสดงตัวเลยว่าอยากจะได้สไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยวันนี้มาพร้อมกับใบมีด3แบบด้วยกันใบมีดพลาสติก5ชิ้นใบมีดโลหะ2ชิ้นและใบมีดแบบวงเดือน1ชิ้นนะครับตัวเครื่องพร้อมตัวใบมีดนี่นะฮะก็ราคาอยู่ที่ 3,100 บาทแบตเตอรี่มีให้มูลค่า590บาทถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่น1คู่ฟรีให้คละ4คละแบบมูลค่า390บาทแว่นตานิรภัยกันลม1ชิ้นคละ4คละแบบมูลค่า390บาทและสุดท้ายหมวกกันแดดบางทีไปตัดหญ้าแดดแรงๆอ่ะเนาะก็ฟรีให้1ชิ้นคละ4คละแบบคละลายมูลค่า590บาทครับ
1: แล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะราคาเต็ม 5,060 บาทเลยนะคุณผู้ชมคะแต่ไม่ต้องจ่ายเพราะวันนี้เราจัดให้สบายกระเป๋ามากๆเลยเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะราคานี้มีจำนวนจำกัดนะคะ999บาทโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะ

0: กันด้วยไอ้พุ่มรกๆกอเนี่ย
1: อ๋อพี่วินจะตัดให้หมดเลยเหรอ
0: ผมเห็นแล้วมันขัดหูขัดต
1: า
0: คุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ต้องไปก้มอีกต่อไปไม่ต้องไปคว้าแบบเครื่องตัดหญ้าที่มันมีสายนะครับและไม่ต้องไปเอาเงินไปหาหมอเพราะว่าฉันเจ็บหลังต้องมานั่งก้มตัดอะไรใดๆวันนี้ซื้อไปเครื่องเดียวกับสไปเดอร์ตัวนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยไม่ใช่แค่ตัดหญ้าอย่างเดียวแม้ว่าชื่อเขาจะบอกว่าตัดหญ้
1: า
0: แต่มันสามารถตัดกิ่งได้เมื่อกี้ตัดให้ดูแล้ว
1: ตัดแต่งทรงพุ่มได้ด้วย
0: ได้หมดเลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตตัดนะให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งนึงนะครับอะไรที่มันลกลุงลางตัดไปเลยนะครับนี่ตัดไปนะครับเราสามารถที่จะตกแต่งได้นะครับสมมุติว่ามันเป็นทรงพุ่มเนี่ยจะแต่งแบบเนี้ยซ้ายขวาด้านข้างด้านบนได้หมดเลยนะครับพอเราตัดแต่งไปแล้วเราอยากจะเห็นว่าเอ้ยมันตัดมันเขาเรียกว่าสะอาดหูสะอาดตาม
1: ัน
0: เรียบร้อยมันเป็นยังไงคุณก็ตัดไปแล้วบ้านมันจะน่าอยู
1: ่
0: คุณอยากให้บ้านมันรกนะคุณพอบ้านมันรกปุ๊บนะมันไม่น่าอยู่เดี๋ยวสัตว์เลื้อยคงเลื้อยคานต่างๆมันก็มาเน่
1: แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้เวลานานด้วยแป๊บเดียวเท่านั้นพี่วินก็คือจัดการทั้งแถวเนี้ยเตียนหมดเลยแล้วจริงๆเรื่องของความสูงเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกเองได้เลยนะคะว่าอยากจะแบบให้แบบเตี้ยกว่านี้ไหมให้สั้นแบบเตียนไปเลยหรืออยากจะให้เหลือกอเอาไว้นิดๆหน่อย
0: ๆคุณผู้ชมลองดูเป็นไง
1: เขาบอกด้านบนอีกนิดนึง
0: เอาด้านบนอีกหน่อยเวลาเหลือไหมเวลาเหลือไหม
1: เหลือนะ
0: โอเคมาไป
1: ด้านบนอีกหน่อยนี
0: ่ปึ๊บปึ๊บ
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยดูสิดูสิมันเตียนไปหมดเลยอ่ะ
0: ว้าว
1: เนี่ย
0: ว้าว
1: แค่นี้ม
0: ี
1: เครื่องนี้เครื่องเดียวกับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าบ้านของคุณจะเป็นระเบียบจะสวยงามจะมีพื้นที่สีเขียวที่เหมือนมีแบบมืออาชีพมาคอยดูแลให้อยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้โปรโมชั่นก็คือคุ้มค่ามากจริงค่ะคุณจะได้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะคะจากสไปเดอร์นะคะในราคาสุดพิเศษเลยราคารวมเนี่ย 3,100 บาทนะแล้วก็มีแถมเพิ่มให้มีแบตเตอรี่นะคะ590บาทให้มีถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้อีก1คู่ขออนุญาตคละแบบให้มูลค่า390บาทยังไม่พอยังแถมแว่นกันลมกันแดดให้นะคะคละสีคละแบบให้อีก1ชิ้นมูลค่า390บาทและพิเศษเลยไม่ต้องกลัวแดดกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีแถมหมวกกันแดดให้อีก1ชิ้นมูลค่า590บาทค่ะแล้วทั้งหมดเนี้ยราคารวมของเขาอ่ะ 5,060 บาทเลยนะแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณซื้อกับเราราคาสบายๆจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ

0: shock. Make life better every day. รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มาแล้วค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกและโปรนี้คุณบอกเลยนะใครไม่ซื้อพลาดแน่นอนค่ะเพราะว่า3แพ็คตรงนี้9ขวดขวดใหญ่ไซส์75 ml 999ว่าถูกแล้วค่ะฟรีไปอีก9ขวดรวมแล้ว18ขวดแล้วบอกเลยนะคะว่าขวดที่ฟรีเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้เหมือนกันเลยค่ะจ่ายราคาเดียวเน็ต999ฟังไม่ผิดค่ะบอนแบกของแท้แน่นอนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้ววันนี้เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดตอนรับของได้เลยแต่บอกนิดนึงนะคะว่ามีจำนวนจำกัดคนที่โทรมาในรายการตอนนี้เท่านั้นและเริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะ999บาทสำหรับรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ 100% วันนี้ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นกดโทรศัพท์ตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ่นนี้คือช็อกมากเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆ 100% แพงแน่นอนแล้ววันนี้ยังเป็นไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ของบอนแบกอีก3แพ็ค9ขวดใหญ่ๆตรงนี้999นี่ก็เตรียมจะซื้อแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้ได้ฟรีไปอีก9ขวดแล้วไม่ได้ฟรีขวดเล็กค่ะฟรีขวดใหญ่เหมือนกันเท่ากับว่า9แถม9 18ขวดตรงนี้ทั้งหมด999บาทโอ้โหบางคนบอกขยี้ตาเลยคุณพ่อคุณแม่บอกจริงหรือเปล่าจริงค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจริงๆและ9แถม9จริงๆตอนนี้เวลานี้เท่านั้นกดได้เลยนะคะบอนแบกเขาขายดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนื้อแน่นอร่อยเต็มคำนี่คือกลุ่มซื้อดื่มตลอดเลยนะคะที่บ้านแล้วปกติขวดไซส์นี้ค่ะคุณขาก็ว่าอร่อยอยู่แล้วเนื้อแน่นอยู่แล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมอย่าพึ่งค่ะได้ขวดไซส์นี้ค่ะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้อันนี้ไปเลยแล้วลืมอันนี้ไปเลยค่ะ18ขวดจะได้แต่ขวดไซส์ใหญ่จัมโบ้แบบนี้เป็นไงคะดูสวยดูหรูหราและที่สำคัญไม่ได้ใหญ่แค่ขวดค่ะนี่ค่ะดูเนื้อค่ะดูเนื้อเขาค่ะโอ้โหยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดค่ะเนื้อแน่นเต็มคำทุกคำนะที่ได้กินบอนแบกนะคะต้องบอกเลยว่าได้เคี้ยวดูนะคะโอ้โหดูสายรังนกคุณผู้ชมดูดีนะคะรังนกที่ดีรังนกถ้ำธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสายนี่อย่างนี้คือเกรดพรีเมียมใครได้กินก็กลุ่มบอกเลยติดอกติดใจใครได้รับเป็นของขวัญติดใจแน่นอนแล้วจะรู้สึกประทับใจแล้วคุณสามารถบอกได้เลยนะคะว่านี่คือรังนกถ้ำแท้ๆถ้าไม่เชื่อเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยค่ะว่าเราเอารังนกถ้ำแท้ๆนะคะมาให้คุณได้ดื่มให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดื่มเพราะรังนกถ้ำแน่นอนและที่สำคัญที่สุดเรื่องความสะอาดไม่ต้องกังวลค่ะบริษัทไก่ดำมหากิจเขาเชี่ยวชาญมากๆตอนแรกทำไมต้องใช้มือรู้ไหมคะเพราะมันคืองานละเอียดเขาไม่อยากให้รังนกมันพังค่ะแต่หลังจากใช้มือหยิบขนออกค่ะผ่านเครื่องจักรทันสมัยค่ะและการฆ่าเชื้อสูงสุดเพื่อให้เชื้อโรคเนี่ยไม่มีและที่สำคัญคงความอร่อยคงรสชาติของรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่ได้เคี้ยวเต็มคำแบบนี้แล้วก็ประโยชน์อยู่ครบเลยค่ะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมจะได้โปรพิเศษเอางี้กลุ่มให้ดูอย่างนี้เลยนะคะลองนึกดูคุณเดินไปห้างคุณเจอกระเช้ารังนกล้วน9ขวดใหญ่คุณว่าราคาเท่าไหร่มี 2,000 กลุ่มกล้าพูดเลยมี 2,000 แล้ววันนี้ซื้อ2กระเช้า 4,000 หรอคะไม่ต้องค่ะจัดได้2กระเช้าในราคา999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วบอกเลยนะใครโทรไม่ทันนะคะเสียใจแน่นอนในวันที่คุณต้องหิ้วกระเช้ารังนกไปให้คนอื่นแล้วคุณต้องไปจ่ายราคาหลักพันวันนี้คุณซื้อไว้เลยซื้อตุนซื้อเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะคือต้องบอกงี้นะคะว่ารังนกบอนแบกมีแต่คนชอบมีทุกคนบอกว่ากินแล้วมันอร่อยแล้ววันนี้ย้ำว่าขวดใหญ่ทั้งหมดนะคะขวดใหญ่ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่999บาทกระเช้าละ500ค่ะทำได้ขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะไม่ใช่โปรธรรมดาเป็นโปรเจ้าของโรงงานมาเองขอต้อนรับคุณโอ๊ตเจ้าของโรงงานค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหโปรอลังการมากคุณโอ๊ต
1: ครับ
0: อันนี้ได้กำไรไหมคะเนี่ย
1: ก็มีครับเพราะว่ายังไงเรามาขายแบบนี้ครับก็คือ1โรงงานมาขายเองโดยตรงนะไม่ได้ผ่านใครแบบนี้ครับอย่างที่2ครับไซส์ที่เอามาเป็นไซส์75 ml นะต้องย้ำกันตรงนี้เพราะว่าเป็นไซส์ที่คนชอบทานรังนกเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อเป็นไซส์นี้กันนะฮะเพราะปกติหลายท่านอาจจะเคยเห็นบอนแบกครับเป็นไซส์42 ml นะอย่างที่เทียบกันเมื่อกี้นะฮะที่ว่าเห็นกันประจำอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เอามาต้องย้ำว่าเป็น75 ml นะครับคือใหญ่ที่สุดแล้วนะสำหรับคนที่ชอบซื้อทานเองแล้วโปรโมชั่นนะครับต้องบอกว่าตรงนี้ซื้อ9แถม9นี่ปกติแล้วซื้อข้างนอก6ขวดครับก็750แล้วครับ
0: สังเกตไหมคะว่าคุณโอ๊ตเสียงสั่นนะคะเจ
1: ้
0: าของโรงงานยังเสียงสั่นกับโปรนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะคุณโอ๊ต
1: ครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยโดยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้

0: รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อเก็บรังนกมาแล้วโรงงานของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วฮะเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกนะครับโฆษณาทีวีอยู่ต่อมาเราก็มีทำตัวรังนกตรงนี้ด้วยครับซึ่งแน่นอนนะหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วตัวทำความสะอาดแบบนี้เราต้องใช้คนนะแรงงานคนในการทำความสะอาดเพราะว่ามันจะได้สะอาดแล้วก็ละเอียดกว่านะครับพอทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนการบรรจุการฆ่าเชื้อจะเป็นเครื่องจักรทั้งหมดและจะได้สะอาดปลอดภัยแบบนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าสูตรนี้ที่เอามาเนี่ยเป็น75 ml นะสูตรออริจินอลสูตรน้ำตาลกรวดแบบนี้คือสูตรยอดนิยมของบอลแบกอยู่แล้วนะครับหลายท่านยังไม่เคยทานเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ลองชิมแทนท่านผู้ชมที่บ้านแล้วกัน
1: รออยู่เลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยากชิมมากๆค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะคือปกติไซส์เนี้ยที่คุณโอ๊ตพูดเนาะ42 ml ก็ว่าอร่อยเนื้อแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูไซส์นี้75 ml เนื้อแน่นเหมือนกันคือไม่ได้ใส่น้ำต้องพูดอย่างนี้คือเราก็ใส่เนื้อรังนกไปเยอะเหมือนกันเลยนะคะแล้วความอร่อยอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าขออนุญาตเลยนะคะ
0: ครับใครทารังนกอยู่แล้วก็อยากลองรสชาติออริจินอลเป็นยังไงก็สูตรนี้ได้เลย
1: ต้องขออภัยทุกครั้งเลยคุณโอ๊ต
0: ต้อง
1: คือรังนกบอลแบบต้องเคี้ยวแล้วมันเป็นสายมันเป็นสายออกมาเลยค่ะ
0: ครับผมใช่ฮะเพราะว่าตรงนี้เราเป็นใช้รังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ยมันจะนิ่ม
1: เราเมื่อกี้กินไป2อึกใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมคะเหลืออีกเยอะมากและถ้าคุณกินนะคุณบอกเลยนะถ้าใส่แก้วใส่ถ้วยอ่ะคุณโอ๊ตเนื้อทุกคำแล้วเป็นสายออกมาอย่างนี้ค่ะคุณคะแล้ววันนี้18ขวด999คุณต้องบอกเลยว่าแบบอร่อยเต็มคำแล้วโปรดีมากๆค่ะคุณโอ๊ตค่ะขอให้คุณโอ๊ตย้ำโปรได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อกัน
0: ได
1: ้จริงๆ
0: กับวันนี้ที่เอามาจะเป็นไซส์75 ml นะครับสูตรออริจินอล75 ml 1แพ็คเป็น3ขวดแบบนี้ตอนแรกได้ไปก่อนเลยครับ3แพ็คนะฮะได้ทั้งหมด9ขวดแล้วแถมเพิ่มอีก3แพ็ค75 ml เหมือนกันสูตรออริจินอลเหมือนกันดังนั้นทั้งหมดนี้ครับคือได้6แพ็คนะครับ18ขวดราคาไม่ข้ามพันครับ999บาทตรงนี้เลยครับผม
1: ก็คือเรียกว่า1แบงค์เทาจริงๆแล้วขออนุญาตอย่างนี้นะคะเห็นแบบนี้ปุ๊บเตรียมจัดกระเช้าได้เลยค่ะกระเช้ารังนกล้วนย้ำอีกครั้งนะกระเช้ารังนกล้วน500บาทมีที่ไหนปกติต้องมีแซม
0: ใช่ครับ
1: แซมซุปไก่แซมอะไรก็ว่าไปไม่มีแซมค่ะรังนกล้วนและรังนกถ้ำไซส์ใหญ่จัมโบ้500บาทกล้าพูดเลยว่าซื้อตุนได้เลยซื้อตุนได้เลย5เซต10เซตค่ะเพราะโปรนี้มีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นย้ำอีกครั้งนึงนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเป็นแฟนรังนกบอลแบกอยู่แล้วอันนี้กลุ่มเชื่อว่าส่วนใหญ่กดซื้อเลยวันนี้ซื้อตุนไปเลยค่ะ9แถม9 18ขวดและขอย้ำนะคะเป็น18ขวดใหญ่ทั้งหมดไม่มีขวดเล็กค่ะจ่ายราคาเดียว999บาทรังนกแท้บอลแบกจากถ้ำธรรมชาติราคาเดียว999บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าสต็อกมีจำกัดใช่ไหมคุณโอ๊ต
0: ใช่ครับเพราะว่าของเราเป็นโรงงานผลิตไปขายไปอยากให้ได้รสชาติใหม่แบบนี้ครับเราก็เลยจะผลิตเป็นล็อตไปครับซึ่งอันนี้ล็อตใหม่นะฮะแต่ว่ามันมีจำนวนจำกัดหน่อยแล้วกัน
1: เพราะฉะนั้นใครโทรมาช้าไม่ทันในรายการหมดแน่นอนค่ะโทรมาได้เลยตอนนี้ตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: บอนแบกอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำมอบสิ่งดีๆให้คนที่คุณรักด้วยเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติตราบอนแบกอร่อยกลมกล่อมค่ะและที่สำคัญโปรโมชั่นวันนี้นะคะคนขายก็ตกใจเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นนะคะสำหรับโปรนี้ค่ะเพราะว่าซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดซึ่งย้ำว่าเป็นขวดใหญ่ทั้งหมดปกติเวลาเราเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอาจจะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมคือแถมก็ดีแล้วแต่วันนี้ค่ะบอลแบกไม่ทำอย่างนั้นค่ะทำทั้งทีจัดใหญ่กันไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่18ขวดใหญ่เอาไปเลย999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทจ่ายเงินสดตอนรับของได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคุณโอ๊ตเจ้าของย้ำแล้วนะบอกว่าสต็อกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะบางคนบอกซื้อกระเช้ารอแล้วค่ะเพราะเตรียมกัดจัดกระเช้าได้เลยแบบนี้ค่ะได้กระเช้ารังนกถ้ำขวดใหญ่แท้ๆ 9ขวดกระเช้าละ9นะคุณดูความใหญ่อลังการไปซื้อในห้างมี 2-3 พันแน่นอนรังนกล้วนไม่มีทางต่ำกว่าพันแต่วันนี้กระเช้าละ500ค่ะแม่ค่ะ

0: และเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดคุณโอ๊ตขาในฐานะเจ้าของโรงงานย้ำอีกรอบนึงคุณแม่เตรียมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้เลยนะเจ้าของเขาจะพูดโตแล้วนะ
1: ใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์75 ml หลายท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นไซส์เล็กก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้ต้องย้ำกันอีกทีว่ามันเป็น75 ml นะครับแล้วก็ซื้อ3แพ็คตรงนี้9ขวดนะก็แถมไซส์เดียวกันเลยอีก3แพ็คอีก9ขวดแล้วสูตรครับแน่นอนสูตรขายดีอันดับ1อยู่แล้วคือสูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้หวานไม่มากทานได้ทุกเพศทุกวัยนะทั้งหมด18ขวดครับ999บาทแล้วผมได้ยินมาว่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยใช่มั้ยฮะอย่างคุ้มค่ามากๆเพราะปกติแล้วอย่างที่บอกครับ6ขวดก็700กว่าบาทแล้วแต่วันนี้18ขวด999เอง
0: โอ้นี่อยากจะออกไปโทรศัพท์สั่งซื้อเองเลยนะคะย้ำโปรอีกรอบนึงนะคะโทรมาตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยนะซื้อ3แพ็คเขาจะแพ็คไปอย่างดีเลยค่ะใน3แพ็คนี้มี9ขวดค่ะขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดและถ้าใครโทรทันตอนนี้รับฟรีไป9ขวดไซส์ใหญ่เหมือนกันหมดไม่มีตกตาไม่มีของปลอมตรงปกแน่นอนค่ะขวดใหญ่ทั้งหมด18ขวด999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทเอาของไปส่งไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินคุณพ่อคุณแม่มันสะดวกสบายมากคือไม่ต้องไปแบกไปซื้อเองนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นและขอย้ำว่านี่คือโปรเจ้าของโรงงานมาเองเราอยากจะย้ำเลยนะว่าใครที่ได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแพงมากเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าเอาจริงๆนะเกรดดีๆส่งจีนหมดใช่ไหม
1: ครับส่งออกต่างประเทศหมดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยด้วยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับ
0: และนี่ก็คือภาพของโรงงานเมื่อได้รังนกมาแล้วเราทำอะไรต่อคะ
1: ใช่ครับอันนี้ทำความสะอาดครับอย่างแรกเลยเนี่ยใช้แรงงานคนครับเพราะว่าเขาทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าในขั้นตอนการบรรจุอย่างเงี้ยครับหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องเป็นเครื่องจักรแหละครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานครับเพราะว่าโรงงานเรามีมาตรฐานการผลิตแน่นอนครับอย. ฮาลาล HACCPGMP แบบนี้คือมาตรฐานครบเลยดังนั้นมั่นใจได้ใครทานบอลแบกทราบดีอยู่แล้วครับว่าทุกขวดต้องมีฟิลแบบนี้แล้วก็เปิดดังป๊อกแบบนี้เพราะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับผม
0: ทุกขวดสะอาดแล้วที่สำคัญที่สุดนะอันนี้กลุ่มส่วนตัวเลยนะเป็นลูกค้าบอลแบกมาตลอดคุณโอ๊ตมันอร่อยคืออร่อยตั้งแต่ขวดไซส์นี
1: ้
0: เนื้อแน่นเต็มคำได้เคี้ยวไม่ขาวไม่ได้หวานเกินไปทุกอย่างมันกำลังดีแต่วันนี้คุณลืมขวดนี้ไปเลยค่ะเพราะคุณจะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้75 ml แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูค่ะดูเนื้อ ช้าๆเลยนะนี่กลุ่มเทให้ดูแบบช้าๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหเอาไปแช่เย็นหน่อยนะได้กินแล้วมันสะใจ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อมันแน
1: ่
0: น
1: ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆฮะไม่ใช่ว่าทานแล้วกืนไปเลยนะเพราะว่าของบอลแบกใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติและสูตรนี้รังนกแห้ง 1.4% นะครับน้ำตาลกรวด 10% หวานไม่มากกำลังดีทานง่ายแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยครับ
0: แล้วดูค่ะความเป็นสายเป็นชิ้นไม่ได้เป็นป่นๆอันนี้อีกหนึ่งข้อเลยนะกลุ่มให้สังเกตเลยนะมันจะเป็นชิ้นเป็นสายไม่ได้เป็นป่นๆแล้วมันอร่อยอัดแน่นไปด้วยเนื้อรังนกถ้ำนะคะที่หลายๆคนก็เลยบอกว่าพอกินอะอย่างคุณพ่อกลุ่มเวลาเขาแบบไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มจะให้เขากินตลอดเลยแล้วคนเฒ่าคนแก่บางทีบอกทานอาหารไม่ได้รังนกเนี่ยแหละมื้อเย็นไปเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะกระเช้าละ500กระเช้าละ500ค่ะแม่ค่ะแต่ต้องโทรตอนนี้แล้วนะคะเพราะโปรโมชั่นของเราใกล้จะจบลงแล้วซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดและ18ขวดนี้ใหญ่ทั้งหมดใหญ่ทั้งหมดไม่มีเล็กแซมนะคะใครไม่เชื่อใครกลัวบอกอุ้ยไม่ตรงปกหรือเปล่าถ่ายรูปหน้าจอแล้วยังไม่ต้องจ่ายเงินค่ะให้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านก่อนแล้วเราค่อยจ่ายเงินสดคุณโอ๊ตขอย้ำอีกรอบนึงจากเสียงของเจ้าของโรงงานค่ะ
1: กับรังนกบอลแบกนะครับไซส์75 ml นะย้ำนะครับว่าเป็น75 ml นะหลายท่านอาจจะเคยเห็นเป็นตัวไซส์เล็กนะแต่ว่ามันนี้ที่มา

0: ทแล้วก็ได้ทั้งหมด9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดทั้งหมดนี้เลยนะ18ขวดไซส์เดียวกัน75 ml สูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้ทั้งหมดนี้999บาทครับรอของไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ได้ครับ
1: รีบโทรมาเลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ใครเพิ่งเปิดมาเจอกลุ่มบอกเลยว่าโชคดีมากยิ่งกว่าถูกหวยอีกค่ะแม่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหม999บาทอ่ะดูกระเช้านี้ก่อนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติเป็นไงคะบางคนบอกอุ๊ยถูกมากรีบซื้อเลยแต่ถ้าคุณแม่โทรทันคุณพ่อโทรทันเอาไปอีก9ขวดกระเช้าไม่ได้นะคะแม่ค่ะบอกไว้ก่อนได้แต่รังนกใส่กล่องอย่างดีไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่รังนกบอลแบกรังนกถ้ำธรรมชาติแท้แท้อร่อยเนื้อเยอะเต็มคำมากๆแล้ววันนี้โปรนี้จัดได้เพราะเจ้าของโรงงานมาเองค่ะซื้อ3แพ็ค9ขวดใหญ่ไซส์75 ml ค่ะแถมฟรีอีก3แพ็ค9ขวดใหญ่ไม่แถมแพ็คเล็กนะคะวันนี้เราไม่แถมขวดเล็กไม่แถมไซส์เล็กค่ะเราแถมไซส์ใหญ่จัมโบ้999บาทส่งถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: โปรตรงนี้มันเป็นโปรพิเศษด้วย ปกติไม่เคยมาเป็นไซส์นี้75 ml ครับแล้วก็3แถม3น
1: ะ
0: ทั้งหมด18ขวดตรงนี้เลยนะ999บาทครับดังนั้นเนี่ยก็มีจำกัดเซตกันนิดนึงแต่ว่าหลักๆแล้วที่เราจำกัดเซตเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านได้ทานรังนกที่ผลิตสดใหม่เป็นยังไงนะฮะเราก็เลยผลิตไปขายไปครับดังนั้นทุกท่านที่ได้ไปเนี่ยได้ของใหม่แน่นอนแล้วก็รสชาติรังนกหอมๆเป็นยังไงก็จะได้ลองชิมตรงนี้เลย
1: อร่อยจริง คือต้องบอกว่าอร่อยจริงแล้วอย่างที่บ้านกลุ่มนี้คือดื่มบอลแบกตลอดนะคะโดยเฉพาะเวลาคุณพ่อคุณแม่แบบป่วยเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยทานไม่ค่อยได้ให้รังนกบอลแบกเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นรังนกถ้ำใช่ไหมคะคุณโอ๊ตทุกขวดใช่ไหม
0: ใช่ครับจะเป็นสองของบอลแบกเลยนะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ยังไงรังนกที่ใช้จะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติครับแล้วต้องมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยต้องบอกแบบนี้เพราะว่ารังนกถ้ำเนี่ยครับปกติแล้วหาทานยากมากๆอย่างในจังหวัดที่มีถ้ำรังนกแบบนี้ครับร้านค้าเนี่ยก็ไม่ได้ขายรังนกถ้ำทั่วไปด้วยนะจะเป็นรังนกบ้านครับเพราะว่าส่วนใหญ่รังนกถ้ำเนี่ยก็จะส่งออกไปยังต่างประเทศครับอย่างที่บอกทำให้มีคนไทยเนี่ยโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะฮะแต่ว่าตรงนี้ของเราเนี่ยโชคดีที่ว่าได้รังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ยมาจากภาคใต้ของประเทศไทยมาผลิตกับโรงงานของเราครับโรงงานผลิตเนี่ยก็ของคนไทยเหมือนกันนะครับดังนั้นมั่นใจได้ในเรื่องมาตรฐานโรงงานนะครับแล้วก็ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วนะฮะตั้งแต่ทำความสะอาดนะครับการบรรจุขวดนะฮะด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้นะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้ทุกขวดทุกไซส์ของบอลแบกมีมาตรฐานครบเก็บได้2ปีนะอย่าลืมบอกตรงนี้เพราะเราเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียดังนั้นสั่งไปได้เลย2เซต3เซตก็สั่งได้ครับเก็บไว้ได้ยาวๆ2ปีเลย
1: ก็คือจริงๆให้ของขวัญสิ้นปีได้เลย
0: ถูกต้อง
1: เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นเด
0: ี๋
1: ยวคุณพ่อคุณแม่บอกโอ๊ยตู้เย็นที่บ้านมันเต็ม
0: ใช่มั้ยฮะ
1: เอาลังไปวางไว้ข้างนอกตู้เย็นได้เลยนะเก็บได้นาน2ปีกลุ่มว่าตุนเลยนะตุนได้เลยคือดีกว่าไปเสียเวลาซื้อแล้วตอนนั้นถ้าเราไม่มีโปรนะคะคุณซื้อแพงนะ
0: ใช่ฮะ
1: เพราะเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าลำพังเนี่ยขวดเนี้ยก็ขายดีอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะ
1: แต่วันนี้ลืมขวดเล็กไปเลยค่ะได้ไปเลยขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อตรงนี้ก่อน
0: ใช่คร
1: ับ แน่นๆแล้วเขาใส่เนื้อรังนกแห้งเนี่ยไปเยอะจริง
0: ๆใช่ครับ
1: อันนี้กลุ่มเทเบิลให้ดูนะคุณแม่ว่าถ้ากินสองขวด
0: พอไหมฮะ
1: เนี่ย
0: น่าจะเต็มแก้วคือล้นหรือเปล่า
1: เกือบล้นค่ะเกือบล้นค่ะ
0: ครับแล้วใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ฮะคุณกลุ่มให้ดูนะกระเช้าปกติแล้วผมไปดูมาเพราะปกติผมต้องเช็คราคาอยู่แล้วกระเช้าในห้างครับขวดเล็กเนี่ยไม่ถึง10ขวดด้วยพันกว่าบาทแล้วครับแล้วเป็นขวดเล็กนะนะฮะพันกว่าบาทเกือบ 2,000 แต่ว่าวันนี้ถ้าใครอยากเผื่อจะเอาไว้จัดกระเช้าแบบนี้ครับ 75 ml นะไซส์ใหญ่นะไม่มีใครเอาตัว 75 ml ลงกระเช้าแล้วถ้ามาแบ่ง2กระเช้าแบบนี้สบายๆตกกระเช้านึง500ครับผม
1: 500แล้วดูนะคะเนี่ยคุณโอ๊ตมันเป็นสายอ่ะ
0: ใช่ฮะ
1: คือเนี่ยเห็นมั้ยคะรังนกเป็นสายเป็นชิ้นไม่ใช่รังนกป่นนะคะเพราะนี่คือรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆค่ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่ไม่ซื้อเสียใจเดินไปห้างแล้วเห็นราคาเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกกลับมาร้องไห้เลยแล้วโทรมาบอกไม่มีแล้วนะคะของหมดแล้วคุณจัดได้รังนกเนื้อแน่นๆแบบนี้ค่ะในราคา18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ไม่ถึงแบงค์พันไม่ถึงแบงค์พันนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วจัดกระเช้าคือหรูหรามากๆเวลาเราจัดกระเช้าแน่นอนเราอยากให้คนรับรู้สึกประทับใจใช่ไหมคะคุณจ่ายเงินในกระเป๋านี่2กระเช้านี้

0: คุณขา
1: ใช่ครับ
0: แต่ต้องโทรตอนนี้เท่านั้นโปรโมชั่นวันนี้นะคะคนขายก็ตกใจเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นนะคะสำหรับโปรนี้ค่ะเพราะว่าซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดซึ่งย้ำว่าเป็นขวดใหญ่ทั้งหมดปกติเวลาเราเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอาจจะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมคือแถมก็ดีแล้วแต่วันนี้ค่ะบอลแบกไม่ทำอย่างนั้นค่ะทำทั้งที่จัดใหญ่กันไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่18ขวดใหญ่เอาไปเลย999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทจ่ายเงินสดตอนรับของได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคุณโอ๊ตเจ้าของย้ำแล้วนะบอกว่าสต๊อกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะบางคนบอกซื้อกระเช้ารอแล้วค่ะเพราะเตรียมกัดจัดกระเช้าได้เลยแบบนี้ค่ะได้กระเช้ารังนกถ้ำขวดใหญ่แท้ๆ9ขวดกระเช้าละ9นะคุณดูความใหญ่อลังการไปซื้อในห้างมี 2-3 พันแน่นอนรังนกล้วนไม่มีทางต่ำกว่าพันแต่วันนี้กระเช้าละ500ค่ะแม่ขากระเช้าละ500มีที่ไหนและเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดคุณโอ๊ตขาในฐานะเจ้าของโรงงานย้ำอีกรอบนึงอ่ะคุณแม่เตรียมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้เลยนะเจ้าของเขาจะพูดโตแล้วนะ
1: ใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์75 ml หลายท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นไซส์เล็กก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้ต้องย้ำกันอีกทีว่ามันเป็น75 ml นะครับแล้วก็ซื้อ3แพ็คตรงนี้9ขวดนะก็แถมไซส์เดียวกันเลยอีก3แพ็คอีก9ขวดแล้วสูตรครับแน่นอนสูตรขายดีอันดับ1อยู่แล้วคือสูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้หวานไม่มากทานได้ทุกเพศทุกวัยนะทั้งหมด18ขวดครับ999บาทแล้วผมได้ยินมาว่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยใช่ไหมฮะอย่างคุ้มค่ามากๆเพราะปกติแล้วอย่างที่บอกครับ6ขวดก็700กว่าบาทแล้วแต่วันนี้18ขวด999เองคร
0: ับ โอ้นี่อยากจะออกไปโทรศัพท์สั่งซื้อเองเลยนะคะย้ำโปรอีกรอบนึงนะคะโทรมาตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยนะซื้อ3แพ็คเขาจะแพ็คไปอย่างดีเลยค่ะใน3แพ็คนี้มี9ขวดค่ะขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดและถ้าใครโทรทันตอนนี้รับฟรีอีก9ขวดไซส์ใหญ่เหมือนกันหมดไม่มีตกตาไม่มีของปลอมตรงปกแน่นอนค่ะขวดใหญ่ทั้งหมด18ขวด999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทเอาของไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินคุณพ่อคุณแม่มันสะดวกสบายมากคือไม่ต้องไปแบกไปซื้อเองนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นและขอย้ำว่านี่คือโปรเจ้าของโรงงานมาเองเราอยากจะย้ำเลยนะว่าใครที่ได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแพงมากเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าเอาจริงๆนะเกรดดีๆส่งจีนหมดใช่ไหม
1: ครับส่งออกต่างประเทศหมดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยโดยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับ
0: และนี่ก็คือภาพของโรงงานเมื่อได้รังนกมาแล้วเราทำอะไรต่อคะ
1: ใช่ครับอันนี้ทำความสะอาดครับอย่างแรกเลยเนี่ยใช้แรงงานคนครับเพราะว่าเขาทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าในขั้นตอนการบรรจุอย่างเงี้ยครับหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องเป็นเครื่องจักรแหละครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานครับเพราะว่าโรงงานเรามีมาตรฐานการผลิตแน่นอนครับอย. ฮาลาล HACCPGMP แบบนี้คือมาตรฐานครบเลยดังนั้นมั่นใจได้ใครทานบอลแบกทราบดีอยู่แล้วครับว่าทุกขวดต้องมีฟิลแบบนี้แล้วก็เปิดดังป๊อกแบบนี้เพราะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับผม
0: ทุกขวดสะอาดแล้วที่สำคัญที่สุดนะอันนี้กลุ่มส่วนตัวเลยนะเป็นลูกค้าบอลแบกมาตลอดคุณโอ๊ตมันอร่อยคืออร่อยตั้งแต่ขวดไซส์นี
1: ้
0: เนื้อแน่นเต็มคำได้เคี้ยวไม่ขาวไม่ได้หวานเกินไปทุกอย่างมันกำลังดีแต่วันนี้คุณลืมขวดนี้ไปเลยค่ะเพราะคุณจะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้75 ml แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูค่ะดูเนื
1: ้
0: อช้าๆเลยนะนี่กลุ่มเทให้ดูแบบช้าๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหเอาไปแช่เย็นหน่อยนะได้กินแล้วมันสะใจ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อมันแน
1: ่
0: น
1: ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆฮะไม่ใช่ว่าทานแล้วกลืนไปเลยนะเพราะว่าของบอลแบกใช้รังนกจากถ้ำ

0: ธรรมชาติและสูตรนี้รังนกแห้ง 1.4% นะครับน้ำตาลกรวด 10% หวานไม่มากกำลังดีทานง่ายและก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยครับ
1: แล้วดูค่ะความเป็นสายเป็นชิ้นไม่ได้เป็นป่นๆอันนี้อีกหนึ่งข้อเลยนะกลุ่มให้สังเกตเลยนะมันจะเป็นชิ้นเป็นสายไม่ได้เป็นป่นๆแล้วมันอร่อยอัดแน่นไปด้วยเนื้อรังนกถ้ำนะคะที่หลายๆคนก็เลยบอกว่าเออพอกินอะอย่างคุณพ่อกลุ่มเวลาเขาแบบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยกลุ่มจะให้เขากินตลอดเลยแล้วคนเฒ่าคนแก่บางทีบอกทานอาหารไม่ได
0: ้
1: รังนกเนี่ยแหละมื้อเย็นไปเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะกระเช้าละ500กระเช้าละ500ค่ะแม่ค่ะแต่ต้องโทรตอนนี้แล้วนะคะเพราะโปรโมชั่นของเราใกล้จะจบลงแล้วสุดโอ๊ตค่ะถ้าของหมดเติมไหมคะ
0: หมดแล้วหมดเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เรากันเป็นเซตไว้ให้นะยังไงต้องย้ำกันทีว่าไซส์ที่เอามาวันนี้เป็นไซส์75 ml นะครับซื้อ3แพ็คแถมอีก3แพ็คใน1แพ็คบรรจุ3ขวดรวมทั้งหมดเป็น9ขวดแถมอีก9ขวดทั้งหมดนี้18ขวดครับ999บาทนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัว75 ml ด้วยแล้วก็สูตรยอดนิยมสูตรออริจินอลกล่องแดงๆแบบนี้แน่นอนนะครับยังไงรีบโทรเข้ามาครับแล้วก็ได้ยินว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่แล้วนะยังไง999บาทตรงนี้โทรมาสั่งไว้ก่อนแล้วค่อยไปจ่ายเงินในบ้านได้เลย
1: เตรียมแบงค์พันไว้เลยยังไม่ต้องจ่ายตอนนี้ก็ได้โทรมาก่อนแต่ขอย้ำนะคะโอกาสที่คุณจะซื้อ9ขวดใหญ่999ก็มีน้อยอยู่แล้วแล้วจะฟรีขวดใหญ่ไปอีก999เนี่ยไม่มีทางเลยนะจ่ายราคาเดียว999 18ขวดราคาเดียว18ขวดและขวดใหญ่ทั้งหมดถ้าคุณไปเจอโปรหน้าขวดใหญ่ฟรีขวดเล็กจะตบเข่าชาญเนี่ยไม่น่า
0: เลย
1: จะเสียดายมากๆนะคะจะเสียใจเลยนะแต่ตอนนี้ถ้าคุณโทรสั่งแน่นอนไม่เสียใจแล้วซื้อตุนซื้อเก็บได้ให้ของขวัญปีใหม่ได้เลยเพราะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วค่ะไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่ในตู้เย็นซื้อตุนไปเลยของขวัญยังไงเราก็ได้ให้เราคนไทยยังไงก็ต้องให้ของฝากหรือว่าซื้อกินเองยังไงมันก็สะใจมันอร่อย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: อยากให้คุณโอ๊ตฝากแล้วก็ย้ำนิดนึงค่ะว่ามันจะพลาดแค่ไหนถ้าเราไม่ได้
0: ครับผมกับรังนกบอลแบ่งนะหลายท่านเมื่อก่อนไม่มีโอกาสได้ทานนะเพราะว่าราคาแพงแบบนี้ครับหรือว่าเราจะคิดว่าเราต้องป่วยก่อนค่อยทานรังนกแต่จริงๆไม่ใช่นะอยากให้เปลี่ยนความคิดนี้เราก็สามารถทานรังนกได้ทั่วไปเลยไม่ต้องรออายุเยอะก็ได้ครับทานได้ทุกเพศทุกวัยทานได้ตลอดเวลานะฮะและตอนนี้เป็นราคาพิเศษที่จากโรงงานครับมาขายให้โดยตรงดังนั้นไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ999บาทตรงนี้ไซส์75 ml ตรงนี้18ขวดตรงนี้ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากลองทานรังนกนะกับบอลแบกตรงนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนครับ
1: อันนี้จริงไม่ต้องรอเจ็บป่วยร่างกายต้องดูแลทุกวันด้วยอาหารดีๆที่เป็นอาหารของจักรพรรดินะคะแต่วันนี้ได้กินแล้ว18ขวดใหญ่999เอาเป็นว่าเอาใจช่วยแล้วกันให้โทรให้ทันให้ได้โปรนี้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆค่ะที่มามอบโปรพิเศษให้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: วัสดีผู้ชมก่อนสวัสดีครับเป็นไงผู้ชมหล่อไหม
1: หล่อทั้งหล่อทั้งสวยทั้งเท่และที่สำคัญเนี่ยจะทำให้การทำความสะอาดของเราต่อไปเนี้ยง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆ
0: โอ้โหพูดถึงความทำความสะอาดนะพี่น่ะเบื่อมากเลยกับการล้างรถ
1: โอ้ยมันยากนะเสียเวลาด้วย
0: เนาะถังน้ำไอ้นู่นไอ้นี่ผ้าเช็ดแล้วพอล้างรถก็ไม่สะอาดโหแล้วมันน่าเบื่อมากแล้วบางทีนะเราอยากจะทำความสะอาดพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องกวาดอะคุณต้องเอามือกวาดคุณต้องเอาอะไรมาขัดมาถู
1: ว้ายตายแล้วคือมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดรถอย่างเดียวไงมันหมายถึงการทำความสะอาดคราบสกปรกทุกชนิดเลยที่บ้านของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มันมีตะไคร่หรือจะเป็นพวกคราบสกปรกที่มันฝังแน่นมากมายถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะยกน้ำไปกว่าจะสาดน้ำไปนะคุณผู้ชมค่ะไปนั่งขัดกันทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อยไปหมดแต่ถ้าไม่ขัดแล้วปล่อยให้แบบคราบตะไคร่มันฝังแน่นน่ะลื่นล้มไปโอ้โหเป็นภาระลูกหลานอีก
0: ใช่แล้วคือจะบอกงี้เมื่อก่อนนะคือภาพที่คุณผักเล่าให้ฟังแล้วเรานึกตามเนี่ยนะครับมันใช่ถูกทุกเรื่องเลยอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะลืมไปก็คือโอเควันนี้ฉันมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงอยู่ที่บ้านแล้วแต่คุณลืมไปหรือเปล่าบางคนอยู่คอนโดไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำบางคนแบบไปทำความสะอาดในที่ไกลๆก็ไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำวันนี้ไม่ต้องใช้ทั้งปลั๊กและก๊อกน้ำเลยนะครับเพราะว่า Power Max ตัวนี้ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับเขาบอกว่าแรงดันเนี่ย90บาทแล้วหัวฉีดเนี่ย7หัวในเครื่องเดียวเป็นไงล่ะจัดไปเลยจ้า
1: เพราะฉะนั้นแรงกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยนะว่าคุณจะหันไปมองพวกปืนฉีดน้ำไร้สายที่บ้านคุณแบบตาปริบๆเลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบโอ๊ยที่ฉันถืออยู่มันคืออะไรกันเนี่ย
0: คือเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางอันใหม่ก่อน
1: คือจริงๆเนี่
0: ยผมห่วงมากเลยนะผมไม่อยากวางเลยนะแต่ขออนุญาตจับรุ่นเก่าม
1: า
0: เปรียบเทียบให้ดู
1: นี่เลยค่ะขอบอกเลยว่ารุ่นใหม่ที่เขาออกมากับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์นะคะ7หัวฉีดในเครื่องเดียวอันนี
0: ้
1: แค่ดูรูปลักษณ์ภายนอกคุณผู้ชมเห็นไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าดีไซน์มันดูสวยงามกว่าดูแข็งแรงกว่าเดี๋ยวผักเทียบให้ดูเป็นจุดๆเลยเริ่มจากจุดแรกแบตเตอรี่ค่ะรุ่นใหม่ในมือผักก็คือ Power Max นะคุณผู้ชมค่ะแบตเตอรี่ของเขาอ่ะเป็น 50,000 มิลลิแอมชาร์จ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาว 30-45 นาทีเลยนะเพราะฉะนั้นยาวนานมากนะคะไม่ต้องมีสายให้วุ่นวายไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตด้วยนะจ๊ะเราไล่มาดูวัสดุข้างบนของเขาค่ะเห็นไหมคะวัสดุข้างบนของเขาดูแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุ ABS นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากๆแล้วตรงจุดด้านนี้คุณผู้ชมค่ะตรงบริเวณของแกนที่เราแบบเสียบเนี่ยถ
0: ้
1: าเป็นรุ่นเก่าเวลาคุณจะถอดเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องนานหมุนใช่ไหมแต่รุ่นนี้แค่กดหมุนถอดออกได้แล้วแล้วเวลาจะใส่ก็แค่เสียบกดหมุนใช้ได้แล้วพี่วินหมุนเสร็จหรือยัง
0: ยังไม่แน่เลย
1: เห็นไหมชักช้าแล้วยังไม่พออ่ะไล่มาที่ก้านเขาตรงด้านนี
0: ้
1: ไปที่หัวฉีดอีกจุดหนึ่งหัวฉีดถ้าเป็นรุ่นก่อนคุณต้องถอดหัวใช่ไหมคะถึงจะเปลี่ยนการใช้งานแบบต่างๆได้พกหัววุ่นวายเผลอๆทำหายแต่รุ่นนี้คุณผู้ชมเห็นไหมผักไม่ได้พกอะไรเลยอยู่ที่ตัวของเขาอยากใช้แบบไหนแค
0: ่
1: หมุนเปลี่ยนเท่านั้นการใช้งานก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง7หัวฉีดในเครื่องเดียวเลยล่ะค่ะ
0: ไม่ใช่แล้วโอ้โหอันเก่านี่ไม่ดีเลยพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะได้รุ่นใหม่อยากจะได้ Power Max นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าแรงดันของเขา90บาร์นะครับแล้วก็7หัวฉีดคือมันอยู่ในหัวอันเดียวเลย มันอยู่ในอันเดียวเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยแล้วปรับได้เลยในขณะที่ปรับเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าต้องการองศานะครับของน
1: ้
0: ำที่ยิงออกไปเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสายยางไม่ต้องน
1: ะ
0: ไฟปลั๊กเปลิกไม่ต้องนะ มีแค่กระแป๋งน้ำเนี่ยผมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยว่าจะจุ่มให้ดูซะหน่อย
1: แค่นั้นเลย
0: แค่นั้นเลยแค่นี้แหละคุณสามารถที่เอาไปทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งคุณจะไปพ่นยาก็ได้
1: ใช่พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาไปใช้ผสมยาแล้วก็พ่นได้เลยนะคือทั้งทำความสะอาดคราบฝังแน่นได้เป็นอย่างดีเพราะปรับเปลี่ยนหัวได้นะคะแล้วเขาก็มีหัวโฟมให้ด้วยเผื่อใครอยากจะไปล้างทำความสะอาดรถ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะคะมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ แต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
0: นี่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราจะมาทำความสะอาดให้ดูนะครับด้วยปืนอันนี้นะครับซึ่งน้ำหนักเบาไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยฉีดได้ไกล
1: 10เมตร
0: ด้วยกันคุณผู้ชมครับฉีดได้ไกลแล้วก็แรงขนาดนี้90บาร์นะครับผมนี่ยอมรับจริงๆนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่แล้วสายยางไม่ต้องก๊อกน้ำไม่ต้องเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีสายนะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปจุ่มในกะละมังในถังในอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับไม่ต้องใช้สายยางไม่ต้องใช้ก๊อกแล้วยังไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟมันถือพกพาไปไหนก็ได้
1: ปลอดภ
0: ั
1: ยกว
0: ่าเยอะเลยนะฮะอ่ะคราวนี้ให้ดูดีกว่าว่าตัวแบบนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีทั้งหมด7หัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากนะครับการปรับหัวตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะแล้วก็จะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าองศาในการยิงเป็นอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะผมจะปรับอยู่ที่0องศาก็คือมันจะวิ่งไปที่เส้นตรง
1: ฉีดเส้นตรง
0: จำลองให้ดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ทั้งหน้าบ้านตัวนี้นะฮะนี่ผมเปิดหน้าต่างนิดนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเวลาฉีดเนี่ยเลือกปรับนะครับเลือกปรับองศาที่คุณอยากได้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดไป
1: โอ้
0: เห็นไหม
1: แรงมาก
0: แรงมากนะครับอันนี้คือ0นะผมขอปรับไปที่25
1: ค่ะ
0: นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมปรับไปที่25ยิ่ง
1: มันก็จะกระจายองศาออกมา
0: หร
1: ือ
0: 40นะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ละออง
1: เผื่อลดน้ำต้นไม้พ่นยา
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีองศานี่60องศาแล้วทีนี้ผมชอบอยู่อย่างนึงก็คือตรงนี้ฮ
1: ะ
0: ผมยังไม่ยิงนะเพราะยิงปุ๊บเนี่ยคุณเปลี่ยนทันทีเพราะอันนี้มันทำไมรู้ป่ะมันจะนัดขึ้น
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: คุณเวลาล้างพวกบางคนรถนี
1: ่หุย
0: เออเป็นไงล่ะ
1: หุยอย่างนี้คราบหลุดแน่นอนไม่ต้องแบบมุดไปล้างแล้ว
0: อันนี้ดีมากๆเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผักนะฮะลองดูความแรงนิดนึง
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตรับช่วงต่อ
0: เชิญเชิญเชิญเชิญ
1: เพราะว่าตัวนี้มันเบามากคุณผู้ชมค่ะมันเบาแล้วคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วเวลาเราทำความสะอาดต่างๆใดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาปูนต่างๆนะหรือว่าจะเป็นหินกรวดเนี้ยเราจะไล่ได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผักให้ดูนี่นี่เห็นไหมเฮ้ยมันแรงเบอร์นี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูว้ายตายละตุ๊กตา3ตัวหายไปอย่างรวดเร็วมาดูความแรงเดี๋ยวจะยิงลูกโป่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแตกไปแล้วแตกไปเรียบร้อยแล้วคือแรงมากจริงๆตอนนี้ก็คือแบบอุ้ยฉันสามารถทำความสะอาดคราบทุกอย่างฝังแน่นได้หมดเลยมาดูเนื้อแตงโมต่อไหมคะคุณพี่เรายังคงกันอยู่ที่องศาเส้นตรงอยู่นะคะมาดูความแรงตรงนี้ค่ะนี่ฝีมือที่ฉันฝึกฝนมานาน
0: โอ้โหคุณนี่แม่นจริง
1: คุณผู้ชมเห็นไหมนี่นี่นี่เนื้อเนื้อนี่ไหลเม็ดทะลักไปหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะ
0: อันนี้ความแรง90บาทนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือเนื้อแตงโมแน่นๆปรากฏว่าตอนนี้นะฮะถูกความแรงของ Power Max ทะลวงหมดเลยคน
1: คือแรงดันเขามันถึง90บาทคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะ
0: เป็นไง
1: ดูเนื้อเนาะนะคุณผู้ชม
0: โอ้โหนี่คุณจะหมด
1: มันทะลักมันทลายไปหมดเลยเนี่ย
0: จะหมดลูกแล้วนะคุณ
1: แล้วคุณคิดดูสิว่าแตงโมยังหายวับไปขนาดเนี้ยคราบสกปรกของคุณมันจะหายได้ง่ายขนาดไหน
0: โอ้โหคุณนี่ไม่เหลือให้กินเลยนะเนี่ยคุณดูดิคุณดูคุณดูเห็นไหม
1: เห็นปะมันไปหมดเลยเนื้อเนื้อต่างๆใดๆ
0: นี่นะฮะอันนี้ก็คือความแรงนะครับที่บอกกับคุณผู้ชมว่ามันแรงจริงๆแม้ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊กเพราะว่าตัวนี้เป็นไร้สายใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย 50,000 มิลลิแอ
1: ม
0: ป์นะฮะใช้ได้สูงสุดใน45นาที
1: โอ้ยาวนานมาก
0: แล้วสามารถยิงไกลย้ำอีกครั้งนึงนะครับได้ถึง10เมตรด้วยกันนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดรถเอาไปล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ที่สูงๆ
1: ก็ได
0: ้ก็ได้อยู่ที่ไกลๆก็ได้ก็ได้อ่ะเมื่อกี้ได้โชว์ให้ดูนะฮะ6รูปแบบเอง
1: คราวนี้มันยังเหลืออีก
0: 1รูปแบบ
1: 1รูปแบบ
0: อันเนี้ยจำเป็นมากสำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากจะทำความสะอาดรถเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได
1: ้ง่ายมาก
0: เห็นไหมฝากถือหน่อย
1: มา
0: อันเนี้ยคือหัวโฟมนะครับหัวโฟมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วนะครับและพร้อมที่จะใช้ตอนนี้เนี่ยมีรถคันนี้อยู่มันเลอะไหม
1: ภาพสกปรกมันเลอะไหมเยอะสิ
0: ผมฉีดไป
1: เอาโฟมลงก่อน
0: เอาโฟมลงก่อนนะครับเวลาเอาโฟมลงเนี่ยนะครับคุณก็ฉีดไปให้ทั่วคันนะครับเนี่ยฉีดไปเลยนะครับจะทำความสะอาดตรงไหนซอกไหนเนี่ยคุณฉีดไปนะครับพอฉีดไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยน
1: คุ
0: ณผู้ชมครับก็เปลี่ยนง่ายๆเดี๋ยวพี่ผักถือก่อน แล้วก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บ
1: เสียบได้เลย
0: แค่นี้เองนะครับแล้วก็เลือกเอาหัวเนี่ยเราจะใช้แบบไหนผมขอใช้นี่25องศาก่อนนะตรงนี้นะแล้วผมก็จะทำความสะอาดมาดูกันครับมาดูกัน
1: ฉีดไปเลย
0: ฉีดไปนะครับทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆไล่ไปนะครับจากข้างบนนี่นะฮะคือเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรในการที่จะทำความสะอาดเลยเห็นไหมฉีดไป
1: แรงดันน้ำล้วนๆ
0: ไล่ไปนะครับไล่ไปด้านล่างเห็นไหมมันทำความสะอาดง่ายแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเขามีให้หมดเลยนี่ตรงนี้ฝั่งนี
1: ้ขอคาบฝั่งนู้นหน่อย
0: เห็นไหมปึ๊บ
1: นี่เกลี้ยงไหมแล้วพวกแบบตามบังคงบังโคลนเลยพวกนี้
0: ฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้นิดนึงโอเคเกลี้ยงแล้วนะครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดผมขออีกนิดนึงได้ไหมกล้องผมขอตามผมมาหน่อยคือหัวเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนตัวที่บอกว่ามันจะเสยขึ้นได
1: ้ทีนี้
0: มันจะมีประโยชน์ตรงไหนคุณผู้ชมครับไล่ลงมาด้านล่างไล่ลงมาด้านล่างคุณเห็นตัวนี้ไห
1: ม
0: ตัวบังโคลนไหม
1: บางทีคราบสกปรกมันอยู่ด้านในเนาะ
0: คุณไม่ต้องแบบแหนขึ้นไปนี่คุณฉีด
1: โอ้โหเอามาตรงล้อด้านหน้านิดนึง
0: นี่เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยทั้งใต้บังโคลนและไฟข้างบนช็อตไปเรียบร้อย
1: โอ้โหเรียกว่าพลังเขาแรงมากนะคุณผู้ชมค่ะ90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่าจะเป็นทำความสะอาดรถยนต์ของคุณเนี่ยอย่างเนี่ยใต้บังโคลนที่พี่วินบอกเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆเอามือไปเช็ดไปล้างไปขัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมค่ะหรือจะเป็นจุดนั่งเล่นของเรานะคะเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันจะมีตะไคร้มีคราบสกปรกมีขี้นกหล่นลงมาบ้างอะไรบ้างถ้ามานั่งทำความสะอาดเขาเรียกปัดถูๆอยู่ทุกวันนั่งยองๆเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกอะไรเงี้ยปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังอีกต่างหากแต่ถ้ามีตัวนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอุ๊ยมันจะทุ่นเวลาในการทำความสะอาดได้ดีมากเนื่องจากว่าเขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะแรงดันสูง90บาร์แล้วมีตั้ง7หัวฉีดในเครื่องเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดรูปแบบไหนอะค่ะเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วไม่ต้องต่อกับก๊อกด้วยเอาไปใช้งานตรงที่ไม่มีก๊อกก็ได
0: ้
1: หิ้วถังน้ำไปแค่ใบเดียวก็ยังได้หรือถ้าไปข้างทางแล้วเจอมีคลองหนองบึงเนาะ
0: โยนไปเลย
1: พ่อแม่มีบ่อน้ำอยู่โยนสายลงไปได้เลย
0: อันนี้สะดวกจริงๆนะครับไปทำความสะอาดได้ทุกที่ตะคงตะไคร้ต่างๆคราบสกปรกจะอยู่ที่พื้นจะอยู่บนหลังคงหลังคาไกลๆได้เลยเพราะว่ามันยิงไกลได้ถึง10เมตรคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
2: ตั้งแต่เกษียณมานะครับผมก็มาอยู่ในสวนเล็กๆนี่แหละครับก็เปิดร้านกาแฟแล้วที่ผมจะต้องดูแลมากในเรื่องของความสะอาดครับปกติที่ร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีคราบโคลนคราบตะไคร้เกาะตามโต๊ะตามพื้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำความสะอาดแต่ปกติเนี่ยผมใช้สายยางนะครับมันก็ล้างค่อนข้างจะออกได้ยากครับต้องขัดต้องถูออกแรงเยอะครับออกแรงจนเหนื่อยเลยครับแล้วจนผมได้ไปเจอเครื่องทุ่นแรงตัวนี้แหละครับ Power Max ครับใช้งานง่ายฉีด หัวนะครับมันปรับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยสามารถที่ฉีดแขนขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องมีก๊อกน้ำไม่ต้องต่อท่อน้ำไม่ต้องลากสายไฟมาครับมีกระแป๋งหรือว่าน้ำก่อธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับสะดวกมากๆครับลองดูสิครับฝากไว้ด้วยนะครับ

0: Power Max ซื้อติดบ้านไว้คุ้มมากๆเลยนะครับประหยัดเวลาใช้งานง่ายครับ
1: ค่ะพี่ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือบริเวณในสวนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะบางทีเราก็ต้องดูแลดูแลให้มันดูร่มรื่นดูน่าอยู่รดน้ําบ้างรดน้ําบ้างสารพัดสารเพคือมีพี่ทําคนเดียวเอาเป็นว่าทําคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยเนาะไอ้ลูกชายเนี่ยนะอย่าไปหวังเลยว่าจะมาช่วยนะวันๆนะโอ้โหบางทีมันกลับมาบ้านทีนึงอ่ะรถให้มันเลอะมากๆเลยนะอ้าวแทนที่มันจะทำอีแม่นี่แหละทำบางทีเราก็อยากจะแบบอยากจะมีตัวช่วยนะแล้วบังเอิญพี่ไปเจอตัว Power Max นะแบบปืนฉีดน้ำที่มันแบบโอ้มันใช้ได้แบบหลากหลายอะใช้ได้ดีแบบมากไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะล้างห้องน้ำขัดมันฉีดอุ้ยมันแรงมากๆเลยนะเพราะว่าหัวมันอะมันปรับได้7อันอะแล้วแบบเสยด้วยก็มีอันนี้คือชอบมากๆมันทีรถอะเนาะรถเราใช้งานเยอะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์เนี้ยบางโคนมันอะลืบมันอย่างเงี้ยบางทีมันออกยากไอตัวเนี้ยเขาจะมีหัวที่ปรับแบบมันเสยขึ้นอะมันล้างมันแบบทำได้สะอาดมากพี่ชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าใครนะแบบอยากหาตัวช่วยดีๆอ่ะแบบผ่อนแรงเบาแรงเงี้ยแล้วก็ใช้งานแบบสะดวกสบายใช้ง่ายจริงๆนะพี่อยากจะแนะนำนะหาเลยหาตัวเนี้ยมาช่วยปืนฉีดน้ำ Power Max ตัวเนี้ยรับรองว่าเบาแรงคุณไปได้เยอะนะไม่ต้องหวังให้ลูกชายมันมาช่วยหรอกไม่ต้องเอาอยู่คนเดียวแหละทำได้สารพัดแนะนำเลยค่ะไม่อยากพูดมากของเขาดีจริงๆอ่ะ
2: นี่นะฮะของดีจริงๆก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะเพราะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาดีแฟลชเซลนะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบหัวฉีดด้วยกันนะครับ
3: บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับหัวฉีดได้ถึง7รูปแบบ
2: ปรับไปเลย
3: โดยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนะแค่ปรับหมุนอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแรงดันน้ำก็คือสูงมาก90บาทเป็นแบบไร้สายนะคะ 28,000 รอบต่อนาที
2: โอ้โหแรงขนาดนี้นะฮะเอาไปทำความสะอาดก็ได้นะฮะจัดได้เลยเซตนี้อยากให้มีติดบ้านกันทุกบ้านจริง
3: ๆปืนฉีดน้ำไร้สายนะไม่มีสายเลยนะแล้วแรงดันเนี่ยสูง90บาทเขาจะแรงขนาดไหนคุณผู้ชมดูปืนดูปูนปาสเตอร์ตรงดันให้ดีนะเดี๋ยวพักจะยิงไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอุ้ยหล่นไปแล้วว้ายเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่ากวาดใบไม้หรือเอาหินเอากรวดออกจากพื้นของคุณนี่คือยิงได้สบายเลยคราวนี้มาดูลูกโป่งจ้ะว่าจะได้หรือเปล่านี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้แตกไปเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือแรงดันสูงมากๆต่อมากำลังติดลมคุณน้าขอแตงโมต่อเลย
2: แตงโมหน่อย
3: ขอโชว์แตงโมหน่อยครับเอามือเดียวมือเดียวนี้ให้ดูเลยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเนื้อโนก
2: ระจาย
3: ไ
2: ปหมดเลย
3: ว้ายดูสินี่
2: โอ้ย
3: น
2: ี่เป็นไงพลุน
3: เนื้อไปหมดแล้วจ้ะแม
2: ่อ่ะพอเถอะเจ้พอเถอะ
3: กลัวไม่เห็นว่ามันทะลวงได้เยอะขนาดไหนคือมันแรงมากจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าแตงโมยังไม่เหลือแล้วคราบสกปรกของคุณน่ะมันจะเหลือเกาะพื้นอยู่ได้ยังไง
2: เนี่ยดังนั้นเน
3: ี่ยเกลี้ยง
2: คุณวางใจได้เลยนะฮะว่ามันจะสะอาดกริบแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้โทรมานะครับใครดูตอนนี้อยู่นะครับอยากจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านผมบอกเลยคุณคิดถูกแล้วยิ่งพ่อบ้าน
3: เปลี่ยนง่ายมาก
2: ที่อยากจะใช่เปลี่ยนง่ายที่อยากจะทำความสะอาดนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปแค่นี้เองอ
3: ัน
2: นี้คือหัวอะไรหัวโฟม
3: ซึ่งไม่ต้องซื้อนะมีอยู่ในเซ็ตให้
2: ผมจะยิงไปที่นี้นะฮะใส่น้ำยาหน่อยนะครับฉีดไปทำความสะอาด
3: แล้วมันออกมาเป็นโฟมจริงๆอ่ะซึ่งมันถนอมรถ
2: ใช่นะฮะฉีดไปนี่นะครับทุกจุดเลยที่มันมีสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับ
3: ค่ะ
2: พอฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะ
3: จ้ะ
2: เราก็ต้องเขาเรียกว่า
3: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกที
2: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเลือกอยู่ที่25นะครับแล้วก็ฉีดไปที่รถเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราฉีดเนี่ย
3: เห็นไหมเลิศอยู
2: ่ฉีดไปเลยทำความสะอาดนะครับด้านบนไล่มานะครับด้านนี
3: ้
2: เห็นไหมมันก็จะค่อยๆนะฮะชะล้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย
3: โอ้จริง
2: ฉีดไปด้านข้างนะครับ
3: ได้ทุกจุดอ่ะ
2: ได้ทุกจุดจริงๆนะครับได้ทุกจุดผมขอ ฝั่งนี้นิดนึงนะกล้องอาจจะมองไม่เห็นก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเลอะโอเคดีไหมดีไหม
3: ดี
2: ไหม
3: เลิศเลยล่ะ
2: เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวขอทำความสะอาดรถแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องจ๋า
3: คุณพี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นพวกบางโคลนที่มันอยู่ข้างล่างทำยังไงล่ะคะ
2: บางโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฉีดเข้าไปใช่ไหมอันเนี้ยเราแค่ปรับหัวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้จำได้ไหมมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะครับพอมันฉีดขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดที่มันอยู่ด้านใต
3: ้
2: ผมจะทำความสะอาดด้านใต้ตรงนี้ให้ดูผู้ชมลองดูนะว่ามันจะฉีดขึ้นยังไง1 2 3
3: โอ้
2: เห็นมั
3: ้ยอุ๊ยแล้วความแรงคือไม่ตกเลยนะ
2: ไม่ตกเลยนี่นะครับมันจะฉีดขึ้นด้านบนแบบนี้ทำความสะอาดอย่างนี้เลยไม่จำเป็นต้องก้มๆเงยๆตัวนี้ออกแบบมาให้แล้วแล้วเขาบอกว่าอัปเกรดใหม่ใช้ง่ายมากๆอยากให้ทุกบ้านมีตอนนี้นะฮะหรือเวลาไม่มากนะครับอยากให้คุณกดหาเรานะฮะเห็นเบอร์อะไรกดมาได้เลยจ้ะ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วระยะยิงไกลของเขาเนี่ยโอ้โห10เมตรเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าจะทำความสะอาดหลังคาเพดานอะไรอย่างเงี้ยคือยิงได้สบายๆแรงดันไม่มีตกนะคะจะใช้น้ำจากกระป๋องน้ำก็ได้ถังน้ำก็ได้บ่อคลองบึงต่างๆได้หมดเลยหรือใครจะเสียบขวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้มาแบบครบเซตเลยต้องย้ำเลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คือปืนฉีดน้ำแบบไร้สารแรงดันสูง90บาร์แบบ7หัวฉีดในเครื่องเดียวทำความสะอาดคราบสกปรกต่างรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ได้สะดวกสบายแน่นอน
2: โอ้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องจัดแล้วต้องมีแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้จัดเลยกับ Power Max นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
3: ใช่
2: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
3: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะเนี่ยเราให้ดูเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่มีแหล่งน้ำจริงๆนี่ใส่ขวดน้ำแบบนี้ด้วยเพราะว่าเขามีจุกเปลี่ยนมาให้จ้าเก๋ไหมล่ะน
2: ี่คือสะดวกอะผมบอกเลยสายยางไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหาปลั๊กไฟเลยคุณสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดัน90บาทแล้วก็ปรับได้ถึง7หัวฉีดด้วยกันนะครับ
3: ใช่แล้วว
2: ันนี้ขอให้มีขอให้กดทันกันละกันนะครับเป็นไงสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยใครว่าทำความสะอาดมันยากมันไม่ยากจ้ะเพราะถ้าเกิดมี Power Max นั่นเองโทรให้ทันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะบรรยากาศตรงนี้นะคะมองไปเพลินๆเนี่ยก็เหมือนหมู่บ้านบ้านชาวบ้านทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแต่เขาว่ากันว่านะคะที่นี่เนี่ยมีโฮมสเตย์อยู่หลังนึงค่ะที่อาหารอร่อยมากซึ่งอาหารนะคะก็มาจากวัตถุดิบในสวนหลังบ้านค่ะและสวนตรงนี้นะคะก็เป็นสวนที่ไม่ธรรมดาเห็นเต็มไปหมดเลยเลี้ยงสะทรายเลย
1: อันนี้เป็นมะเขือพวง
0: ค่ะ
1: แล้วก็พวกที่วัดต้นต่ำๆนี่ก็เป็นผักกับลาบ
0: ผักกับลาบมีผักอะไรบ้าง
1: ที่กินกับลาบก็อันนั้น

0: อยู่คนเดียวป้าก็เลยทําเป็นโฮมสเตย์เพราะว่าจะได้มีแขกมาพักแขกบางคณะเข้ามาจากต่างจังหวัดแล้วเขาไม่อยากไปโรงแรมถามว่าเป็นโฮมสเตย์มั้ยไม่ได้ทําเหมือนเอกชนทั่วไปไงทําเหมือนแขกเพื่อนพี่น้องมาหาญาติมาบ้านเหมือนอยู่บ้านตัวเองอะไรประมาณเนี้ยคือให้เขาอยู่แบบมีความสุขให้เขากินข้าวให้อิ่มให้หลับสบาย
1: สวนสมุนไพรหลังบ้านป้าจันสมดูด้วยตาแล้วมีไม่ต่ำกว่า20ชนิดแน่ๆค่ะมีผักชื่อแปลกๆที่เป็นผักท้องถิ่นภาคเหนืออาจจะดูไม่ได้เป็นแปลงผักที่สวยงามนักค่ะแต่ทุกต้นเป็นสมุนไพรที่กินได้และมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะ
0: แต่ถ้าจริงๆถ้าจะให้เก็บเป็นตัวยาเขาจะเก็บประมาณตะวันขึ้นกำลัง7โมง
2: โอ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอนึกว่าแบบถ้าจะกินผัก
0: ใ
2: บไหน
0: เมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเก็บช่วงนั้นจะเป็นตัวยาดี
2: แล้วแม่ไปรู้มาจากไหนอ่ะ
0: เพราะว่าชีววิถีเขาเรียกไปอบรม
2: เขามาอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านนี้แหละค่ะ
0: แล้วก็ไปอบรม
2: แล้วที่เห็นอยู่เต็มบริเวณหลังบ้านเนี่ยค่ะแม่ปลูกเองหมดเลยเหรอคะ
0: จ้ะ
2: ไม่ได้ขึ้นตามธรรมชาติ
0: บ่ปลูกเอง
2: แล้วไปเอาสายพันธุ์เอาความรู้ความเข้าใจมาจากไหนในการปลูกอะค่ะ
0: ลองผิดลองถูกนานเหมือนกันชาวบ้านเขาไม่ปลูกกันเขาปลูกไม่ได้เขาบอกว่าดินมันแข็งปลูกอะไรไม่ได้
2: จ้ะ
0: แล้วผลสุดท้ายป้าก็เหมือนได้ยินคนแก่เขาคุยกันอะเอาแกบมั่งเอามูลสัตว์อะขี้งัวแล้วก็เอามาคุกกับดินผลสุดท้ายมันก็เป็นสวนผักอย่างนี้แหละ
2: แล้วทำไมป้าถึงเลือกจะปลูกสมุนไพรอะคะ
0: ทีแรกป้ามีสามีอยู่แล้วเขาเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็สารยูริกมันทำให้ป้ามีแรงกระตุ้นตรงที่ว่าเขามีอาการแบบนั้นแล้วป้าก็ซื้อสมุนไพรมาปลูกทุกอย่างประมาณ3ปีที่เขาเป็นน่ะป้าดูแลเขาเหมือนว่าแต่ออกกำลังมั่งแล้วก็กินอาหารสมุนไพรไปหาหมอหมอบอกว่าลุงปกตินะแต่เขาก็ดิ้นรนแบบเลิกกันไปผู้หญิงอะเนาะป้าก็ร้องไห้เหมือนกันประมาณ2อาทิตย์แต่หลังจากนั้นป้าก็ทำไมเราจะต้องเสียใจประมาณว่าในเมื่อเขาอยากไปอะไรประมาณนี้พอเราทำดีที่สุดแล้วแทนที่เราจะไปนั่งเสียใจแทนที่เราจะไปกินเหล้าไปเที่ยวนอกบ้านแล้วก็มานั่งมองบ้านว่าผักพวกนี้ที่เราปลูกเนี่ยมันได้ประโยชน์ป้าก็เลยฮึดสู้มาหันมามองสิ่งที่มันมีค่าสำหรับเราดีกว่าก็คนเราทุกคนนะเนาะเราไม่สามารถจะดิ้นให้ใครมาอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตหรอกถ้าใช่มันก็ใช่ผลสุดท้ายป้าก็เลยมานั่งมาปลูกผักเอาเวลาว่างเข้าสวนรดน้ำปลูกผักโน่นผักนี่ป้าก็รดน้ำไปเอาความสุขในบ้านเราดีกว่า
1: พอเชื่อว่าที่ป้าตั้งอกตั้งใจปลูกสมุนไพรมาไม่ได้เป็นเรื่องที่สูญเปล่าแม้แต่น้อยเพราะสมุนไพรเหล่านี้ได้กลายมาเป็นอาหารชั้นดีให้ลูกค้าหลายๆคนได้รับประทานกันค่ะ

0: จของการทำอาหารของป้าเลยป้าอยากจะทำที่ว่าจะให้แขกที่มาน่ะกินให้อิ่มกินแล้วมีความสุขเป็นอาหารที่ว่าทำสดทำใหม่ทำให้หลากหลายอย่างเพื่อจะได้กินอาหารที่แปลกเขาชมว่ากับข้าวอร่อยป้าก็ไม่ได้อวดว่าอร่อยจริงแต่ป้าทำด้วยใจป้าเอาผักในบ้านน่ะทำอันดับแรกเลยผักที่เก็บสดอ่ะมันจะมีรสชาติที่หวานกรอบมากกว่าที่เราจะไปซื้อเคล็ดลับถ้าเราจะไม่ให้ผักเหม็นเขียวเราก็ต้องตั้งหม้อให้เดือดจัดๆให้น้ำร้อนจัดอาหารบางอย่างที่มันจะออกรสจัดป้าก็จะโดะน้ำตาลไปหน่อยแทนที่จะเป็นชูรสเหมือนแกงผักโดยมากป้าทำกับข้าวป้าก็จะทำเหมือนปกติชาวบ้านแหละแต่ป้าจะเน้นหอมแดงแล้วก็กะปิเล็กน้อยรสชาติมันจะออกกลมกล่อมถ้าเรื่องทำอาหารด้วยมากมันเป็นงานที่จู้จี้จุกจิกไงถ้าไม่ตั้งใจทำไม่ได้อาหาร
1: นี่ค่ะตอนนี้ก็สำเร็จเสร็จไปแล้วทุกเมนูผัดผักไข่เจียว

0: แล้วก็แกง
1: แกงแค่เนื้อ
0: แกงแค่เนื้อแต่ปอแค่นะยืนยิ้มอย่างเดียวโอเคค่ะทุกอย่างเสร็จแล้วเหลือขั้นตอนเดียวค่ะก็คือรับประทาน

0: นึกว่ามันจะมีกลิ่นแบบว่าเหม็นเขียวผักเหรอแม
1: ่ไม่เหม็น
0: ไม่เหม็นอันนี้คือปอยังชอบกินผักบ้างไงแต่มันก็ต้องมีคนที่เขาไม่ชอบกินผักบ้างแหละที่เคยมาพักอ่ะใช่ไหมคะแล้วเขาเป็นยังไงอ่ะกินไหมคะ
2: เคยมีเด็กที่ไม่กินผักเลย
0: เป็นยัง
2: พอดีป้าทำเมนูประเภทนี้ให้เขาบอกว่าป้าเชื่อไหมว่าทั้งชีวิตเขาไม่เคยกินผักเลยแต่มาบ้านป้านี่โดนป้าหลอกกินผักหมดถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าดีใจตรงที่เขามาแล้วเขาประทับใจและโดยมากลูกค้าจะเป็นลูกค้าเก่าแล้วก็พาญาติมาเที่ยวหรือว่าแนะนำเพื่อนให้มาเที่ยวแนะนำเพื่อนถ้าจะมานั่นต้องมานอนที่บ้านป้าจันสุ
0: นั่นแน่บอกต่ออะไรอย่างนี้แล้วแม่มีไปประทับใจคนไหนไหมประทับใจลูกค้าคนไหนเป็นพิเศษ
2: ทุกคนแขกที่มาจะให้สิทธิ์ทุกคนแขกบางคนมาเขาบอกว่าเหมือนว่าโรคเขารุมเร้าไงปรากฏว่าอยู่อาทิตย์หนึ่งเขาก็ได้ทานอาหารที่ป้าทำเขาไปเจาะเลือดแล้วเขาบอกว่าสุขภาพตัวเองอ่ะดีขึ้น
0: ป้ารู้สึกยังไงที่คนมากินอาหารฝีมือป้าที่เป็นแบบเมนูสมุนไพรแล้วเขาสุขภาพดีขึ้นนะ
2: ป้าก็ดีใจเหมือนเราทำบุญเหมือนเราได้ทำบุญป้าเป็นคนพูดไม่หวานถึงป้าจะปากหมานะแต่ป้าก็มีปัญญาหาของอร่อยให้กินก็บอกชอบสโลแกนนี้มากเลย ของอะไรที่เขาไม่เคยกินป้าก็หาให้กินได้หมดเอ่ยมาเฮ้อว่าอยากอะไรอ่ะป้าหาให้ได้หมด
0: นั่น
2: ตอนนี้ก็สบายใจผักเราก็ได้ปลูกแล้วก็มีเพื่อนมาอยู่ด้วย เขาเป็นช่างอ่อนกว่าตั้ง14ปี
0: ที่ป้าดูแข็งแรงนี่นึกว่าป้ากินสมุนไพรแต่ที่ไหนได้กินเด็ก
2: เมื่อกินเด็กด้วยดูแลตัวเองด้วย ล้ำขนาดนะเจ้าสมุนไพร
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดีกว่าคือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะหนึ่งเขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ
0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือ ทำคล้ายอะครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วก็บอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมาก
0: ครับ
1: ถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
0: เท่าไหร่ก็ซื้อ
1: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพลนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมด เพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่ถูก
0: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียจะตอบโปรให
1: ้
0: เออนะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าวพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
1: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะครับก็คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าดิน
0: ครับ
1: นะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะครับเอาคร่าวๆเลยนะคุณโ
0: ม
1: นะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเขาเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่
0: อ
1: นดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
0: จะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริง
1: ๆใช่คร
0: ับ
1: แต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมักปลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักเนี่ยจำนวนเป็นตันๆนะคุณโมดแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
0: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรออ่างหมักอ่างหมัก
1: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้วแล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
0: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
1: เป็นปี
0: เป็นปี
1: แต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับสิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่าแล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
0: คือตัวเดียวกันคือแรกๆเนี่ยมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องเนี้ยน้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็ย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะ
1: มี
0: ไม่ได้เจ๊งนะ
1: ไม่เจ๊ง
0: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
1: ไม่ใช่ปิดจอดำเขาบอกว่าจอไปแล้วจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
0: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
1: นะครับเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
0: ผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ำ200เลยเหรอ
1: ใช่ครับแล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
0: ่
1: นะครับ
0: เอาแบบเต็มที่เลยนะจะ
1: 5
0: เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ5ถึง7แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
1: ใช่ครับ
0: เลขกลมๆไป
1: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
0: ่
1: คุณต้องฉีดปริมาณน้ำให้มันเยอะขึ้น
0: คือหลักการมีให้ปฏิบัติเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงว่ามันเสื่อมมันโซมมันเสียมากแค่ไหน
1: เราก็เลยบอกว่าคุณก็ใส่1วันวันนี้ใส่อีก8วันเราใส่พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ำ200ลิตร กลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
0: อันนี้คือกรณีที่เราทำฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่ไหมต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้และทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลง
0: ถูกต้อง
1: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
0: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่
1: เยอะ
0: ซึ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได้แต่ทำไมมันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่อยครับ
1: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมฮะยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
0: ่
1: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดผิวเดินขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็ราดตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
0: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
1: ใช่ครับ
0: จะปั่นก็ได้จะ

0: ควรก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต
1: ่ใช่ครับ
0: แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองจะใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข้าว
0: โอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้วอยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
1: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่าสักพักหนึ่งเอ๊ะปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
0: ขึ้นสักคืบหนึ่งแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
1: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
0: อ้าว
1: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
0: อะไรกิน
1: กดนะครับกดในดินเนี่ยมัน
0: กดเชื้อราอะไรพวกนี้หรอ
1: ใช่กดน้ำกด
0: เลยนะ
1: เหมือนน้ำกดนะครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะค่า pH มันต่ำ
0: คือกดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
1: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากด
0: ก็คือน้ำกดข้าวไม่ข้าวหายไป
1: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกว่านกกินนกอะไรจะกินตอนกลางคืน
0: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ใช่
0: แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
1: นั่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีที่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
0: น้ำกร่อยน้ำ
1: น้ำบ่อกุ้งอะไรที่มันเค็มเสร็จแล้วก็เราเอาเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
0: เรื่องอะไร
1: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาไปถามว่าบ้าเปล่า
0: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
1: ่ครับ
0: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
1: น้อยไปเลยดี
0: ไปแต่บอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่ารวงมันหนัก
1: ถูก
0: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะรวงข้าวมันหนัก
1: ใช่มันหนักมาก
0: เ
1: พราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได
0: ้สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
1: ใบเนี่ยมันตั้ง
0: อ
1: ันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าพุ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
0: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
1: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิด1 2หยด3หยด
0: มันไม่ไหว
1: มันต้องได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
0: ครับ
1: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได้แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
0: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
1: ใช่ครับ
0: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็จอดตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
1: ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
0: มะพร้าว
1: มะพร้าวหรือ
0: มะม่วง
1: มะม่วงหรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะสวยที่สุด
0: ก็เหมือนอย่างที่เราไปอุบลน่
1: ะ
0: คือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราเคยซื้อกินที่ตลาด
1: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่อะไรนึกพี่สุริยา
0: พี่สุริยา
1: เขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วก็ประหยัดปุ๋ยละ

0: ประหยัดเกลือแล้วนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
1: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
0: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้กลายเป็นทุเรียนตัดหมดแล้ว
1: เมื่อกี้เรื่องข้
0: า
1: วดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
0: ตั้งตรง
1: แล้วตั้ง
0: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากรดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
1: ม
0: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
1: เรื่องทุเรียนเดี๋ยวรอสักครู่นะสำหรับพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
0: ้
1: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: รีบโทรนะครับคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
0: ครับ
1: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับ
0: ครับ
1: ของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
0: โอ้โหเขาบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
1: กี่คนโอบนะผมฟังอยู
0: ่3
1: คนโอบ
0: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
1: 363
0: 63เอ้าด้วยล่ะโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่า
1: ๆ
0: ที่เรียนอายุเยอะนะ
1: ท
0: ุเรียนเยอะเนี่ยคือต้นมันจะหัก
1: ครับ
0: เพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
1: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
0: ใช่มันดันดอก
1: โด
0: กด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะ
1: ครับ
0: เพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแฉะ
1: มีความชื้น
0: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขาเห็นไหมขนาด
1: ท้องผาภูม
0: ิท้องผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
1: ใช
0: ่แต่ก็ยังหาย
1: ยังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต
0: ่
1: อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หาเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: หลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
0: ใช่สอบถามได
1: ้
0: นะครับเรามีเบอร์ call center อยู่เนี่ยเบอร์ call center
1: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
0: ใช่ครับว่า call center เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
1: ไม่เป็นไร
0: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
1: ๆ
0: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
1: ถูกต้อง
0: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดกับไอ้บอสขอไอ้บอสดีกว่
1: า
0: อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
1: เรียกว่าบอสรับจบ
0: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้ว
1: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
0: ่
1: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: ละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้อ่ะ
0: ครับ
1: คราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้างเขาบอกว่ายางพารากับปาล์ม
0: หมู
1: ตระกูลเดียวกันไหม
0: หมู
1: ลายเดียวกัน
0: ลายเดียวกันเลย
1: วิธีการใช้คล้ายๆกันไ
0: หม
1: เอาเหมือนกันเลย
0: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดนึงคุณผสมน้ำ200 ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
1: ปาล์มก็เหมือนกัน
0: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมี

0: อะไรเน่าๆคุณก็ใส่เบียร์น้ำไปหน่อยแค่นี้ก็
1: แสดงว่าทุกพืช
0: ครับ
1: ถ้าบำรุงดิน
0: ครับ
1: หรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียร์น้ำ
0: จบ
1: แค่นี้ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้ไปทีละจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
0: ใช่แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จตอนนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
1: ดอกใหญ
0: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
1: ไปถึงเนื้อผลนะ
0: ใช่ครับให้มันใหญ่
1: เนื้อใน
0: พอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
1: ่
0: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center ละเรามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จค
1: ุ
0: ณจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบแล้วก็มีนะครับถูกต้องปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยเนี่ยจัดเป็นเคมีนะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่มีตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
1: นะครับเป็นอาหารของพืช นะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
0: ครับ
1: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เยนแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
0: โอ้โหจนพ่อกระมวล
1: คุณพ่อกระมวลที่กระบี
0: ่พ่อกระมวลบอก
1: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
0: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
1: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายเหรอ
0: ทลาย
1: ใช่ไหม
0: แล้วใหญ่ใหญ่ทลายใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างหนึ่งพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
1: เพื่ออะไรอ่ะ
0: ก็จันมันนะดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
1: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
0: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกนะครับนะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
1: ต้นตำรับ
0: ต้นตำรับเลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆก็ของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
1: ไม
0: ่มีนะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆนะครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณโมด
1: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: ชมฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับไม่ว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต่อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
0: ไอยางหน้านึ่งหายตาย
1: ตายนึ่งตายนึ่งตายนึ่งตายนึ่ง
0: จริงๆมันหน้าด้าน
1: ตายนึ่งมันคืออะไรครับ
0: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
1: น้ำยางไม่ออก
0: น้ำยางไม่ออกก็คือตายนึ่งก็คือไม่มียางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได้
1: ครับ
0: เพราะดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากรีดตรงนั้นพอสักพักนึงหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปไม่ได้เติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวชั่วหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี่นะ
1: คร
0: ับแค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันนี้ฉีดนะครับสำหรับยางนะครับวันนี้ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลองไปกรีดยางดู
1: โอ้โห
0: เป็นไงล่ะ
1: มันจะต่างเลยใช่ไหม
0: แตกต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
1: เอาใหม่เลยใช่ไหม
0: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่านี่เรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่ถ้าจืดหนึ่งเขาเดียวขีดหนึ่ง
1: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยาหลังจากที่ใช้แล้วก็
0: ไม่ใช้
1: ไม่ได้ใช้นะครับ
0: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
1: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
0: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามันนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
1: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากๆเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผลเน
0: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากนี
0: ้
1: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
0: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับ

0: การเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับไปใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่
1: อ
0: นพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอก
1: ครับ
0: เรามีหมด
1: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กระบวนการอย่างที่เฮียบอกมาแต่ต้นรายการคือเราต้องเริ่มปูพรมดูแลดินกันก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูกคุณจะปลูกไม้ผลได้แน่นอนผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องหาคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆ
0: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจใช้ดูหรือยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่าหรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่
1: อ
0: เห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
1: ว่าใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยเขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได้แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถามนะคร
0: ับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดีอาหารดีอร่อยดีอาหารทำจากอะไรอาหารก็ทำจากการเกษตร
1: พืช
0: ข้าวก็มาจากพืช
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็บอกเลยมาจากการเกษตรไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มาจากการเกษตรล้วนๆเลยแต่การเกษตรนั้นปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยดิน
1: ถูกต้อง
0: แต่ตอนนี้เราขยับไปถึงน้ำนะครับปลูกในน้ำก็สำเร็จหมดแล้วดินกับน้ำก็เป็นของคู่
1: เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรไม่ว่าจะปลูกจากดินหรือปลูกจากน้ำวันนี้ปรึกษากับทีมงานเราได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก่อนจากไปทิ้งท้ายกับโปรโมชั่นไว้แต่วันนี้ผมย้ำว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเอาวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
0: ้
1: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับ วันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
4: เมื่อก่อนนะครับส่วนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังเนี่ยครับ3ปีติดๆกันผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วครับเนี่ย
5: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มหมดเลย
4: ครับว่าเราก็พูดคุย

0: กันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละชีนกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได
1: ้มารวมกัน
0: มารับรวมกันผลิตก็จะมารวมกันที่นี
1: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้ว
0: ครับ
1: ใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไร
0: บ้างบ้านแม่ขมันครับ
1: บ้านแม่ขมันเนี่ย
0: ครับ
1: ปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะ
0: ครับ
1: อยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะ
0: ครับ
1: นะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตถ
0: ์
1: นะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดคือเปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้นี่ขโมยก็มาอีกแล
2: ้
1: ว
2: ทำไมครับเห็นว่าสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วเนี่ย
1: นี่จะหมดแล้วนะครับ
2: เก็บไปยังมันยังต่อขึ้นมาเรื่อย
1: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่คือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
0: ไม่เน่า
1: ครับไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดยังงอแ
2: ล้วเก็บหลายรุ่นแล้วก็เนี่ย
1: จะหมดแล้ว
2: แล้วยิงใส่อีเน่าเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
1: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อีเน่าแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามหรู
0: ผลิตภัณฑ์อีเน่าครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันติดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
1: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าขว้างอย่าอะไรทั้งสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โยนอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นนะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเฮียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดอ่ะ
4: ครับเป็นเชื้อราดินเน่า
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่มั้ยหาดินเสีย
1: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
4: ครับ
1: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่มั้ยหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่มั้ย
4: คร
1: ับตอนนี้เนี่ยรู้จักคําว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนะครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมั้ย
4: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
1: เยอะนี่มีตัวอย่างอะไรมั้ยใบเขียวขึ้น
4: ใบเขียวขึ้น
1: แล้วมีอะไรดิน
4: ดินดินดี
0: ปู
4: ม
0: ั้ยปูนุ่ม
4: ครับ
0: ไม่แข็ง
4: ไม่แข็ง
0: ครับ
1: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
4: 3ผลได้
1: โอ้โห3ผลเลยนะ10วันครั้ง10วันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้ด
0: ินเน่า7วัน
1: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
0: ครับทุเรียนเพราะเขารู้อยู่แล้ว
1: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทา

0: ไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้าง
1: รู้สึกกับมันก็แห้ง
2: แห้งใช่ไหม
0: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยล่องรอยศิลาจารึกยังอยู
2: ่
0: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเวียดนามแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราอ่ะเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
2: ทุกช่วงเลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
3: เป็นที่น่าพอใจ
2: ยิ้มได้
0: ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
3: เปลี่ยนนะฮะ
2: เ
0: ขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
3: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
0: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆไหม
3: ไม่มันก็เหลือเหมือนกันแต่ยังเหลืองไม่เต็มนะฮะ
2: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
0: แล้วรสชาติ
3: รสชาติหวานครับหวาน
0: ไม่เป็นที่ว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
2: รสชาติสีคือสีแน่นอนสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
3: ก็ถือว่าย
2: ังไม่
3: ถึง
2: ยังไม่ได้ผมว่ากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
3: ใช
0: ่ใช่พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
3: ก็ดีครับติดใจกัน
2: อ๋อมัน
3: หวานมัน
0: นี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได้เรารับรองครับเกษตรกรเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาเรียกกรอบนอกนุ่มในจริงไหมโอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี้เข้ามาเลยนะ
2: นายยาม
0: ปีหน้าสวยกว่านี้แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแวบเลยครับมันก็แบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสู่มันคุ้มแล้วต้นหนึ่งอ่ะสมมตินะฮะ
2: ค
0: ุณใช้ดินเน่า1,000นะครับแต่ผลผลิตที่ได้
2: อ
0: ่ะหลัก15,000-60,000แล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
2: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
1: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
2: ทั้งใบ
1: ทั้งใบ
2: ดีขึ้นกิ่งก้านก
3: ็ลำต้น
2: แข็งขึ้นไหม
1: ครับ
2: แข็งขึ้น
0: ก็บอกไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกแล้วจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอย่างหนึ่งคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกเลยไม่อร่อยไม่ซื้อละ
2: เขาไม่ได้กินทุเรียนเลย
0: เขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล
2: ้
0: วเดี๋ยวมีไหมบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาละจองละเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไร่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื่อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คือไอเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทั้งขนทั้งใบทั้งดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
2: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
1: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกจะดีขึ้นเยอะครับ
2: ครับดีขึ้นผลผลิต
0: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
2: สั่งมาพ่อบอกว่าจัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
0: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยลูกนี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินแล้วนิ่ม
2: มันยกนะ
1: หญ้าถอนง่าย
0: ตาหญ้าถอนง่ายนี่เป็นสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วแต่ก่อนนี่โอ้โหยังไงโยกเย้นะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับใครอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
2: ปรึกษาได้นะครับ
0: ปรึกษาได้
2: อันนี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
1: ใช่อยู่แล้วครับ
2: ลดลงไหมครับ
1: ลดลง
2: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงยังต้องใช้อยู่
0: เขาว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
2: ปุ๋ยใช่ไหม
0: สูตรเสมอนะครับ
2: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
0: ก็คำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลด

0: น้อยลง
1: ลดน้อยลง
0: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกำมือหนึ่งต่อต้นพอหรือสองกำต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะ คุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดหนึ่งปุ๋ยสัก2กรัมสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เกลือปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้นะครับ
1: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรพอใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเอง
2: ครับ
1: นี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
0: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
1: เมษาปี
0: เมษาน
1: ะ
0: มาจองได้เลยนะแล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมาน
1: ี
3: ่นี่เปลือกละครับ
4: เปลือกกระบาง
3: เปลือกกระบาง
0: เนาะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะครับ
1: รอบต่อไป
0: รอบต่อไปเดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณนั้นหวานเจี๊ยบและหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
1: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
0: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับดินเน่าคู่ใจเกษตรกรและคู่ใจสวนทุเรียนแน่ๆถ้าอยากได้ดินเน่าโทรเลยครับ
5: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมานแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
6: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: มันเห็นเลยชัดๆว่าม ัน
1: แห้งเลย
2: ต่อประมาณนี่ครึ่งเดือนได้
3: ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรฉีดตรงแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างงี้เพราะถ้าขาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ำไอ้ที่เยิ้มเยิ้มเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ำเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึงเพราะหัวผมมันไปโดนนึงเนี่ยฉีดไปเล่นอ่ะเราก็ไม่รู้เราก็ทำขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยไม่โดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บเองก็เรียกบอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิน่ากลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่ะโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุหนึ่งอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยหาสักถังหนึ่งนะเป้มีอยู่แล้วนะอัดลงไปเฉพาะกิจนะ
4: ครับ
3: เพราะจริงๆอ่ะเราต้องรักษารากเน่าโคนเน่ามันนะตรงนี้สำคัญ
4: ใช่
3: ถ้าเรามาหวีดทีหลังอ่ะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่เนี้ยอยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่จะต้องเดสมอลเล่หรือตายนะครับรากเน่าก็เตรียมตัวแต่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่แล้วมีบาดแผลอยู่แล้วให้เห็นชัดๆว่าร่องสวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนร่องไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนร่อง
5: นี่ร่องลง
3: ร่อง
5: ไม่ใช่ร่องขึ้นนะที่ร่องจะลงนะ
3: จะหมดแล้วแล้วหายไปครึ่งต้นแล้วแต่บอกเลยครับว่าเขาลงเบียดน้ำพอเบียดน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรนะครับว่าฉีดเพียวๆได้1ขวดหรือ2ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ20ลิตร
5: อ
3: ัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เบียดน้ำของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งไงครับวันนี้แฉะเขาว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียาออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบียดน้ำลงไปแค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกหน้าวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่นอนคือเชื้อราเน่าโคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM แค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศได้เลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่นใช้ได้ดีโทรมาเลยครับ
6: เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
7: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
6: ดินเน่าคู่ดินเพื่อเกษตรกรไทย
8: ทำคนเดียวด้วยไหมก่อนนี่ผมมาทำต้องสามสี่คน
3: พ่อทำคนเดียวแล้วทำสามสี่คนวันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับส่วนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอามนะครับส่วนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขาย นะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นเลยนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการเนี่ยมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งนึงพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำก่อนใช้บีเบียดน้ำ2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำแบบสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ํา20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ํา3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคําว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pH จากกดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
0: ลูกชายจะตัดไงบอกให้ไม่ต้องตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเอามาจัดการเลย
1: ต้นไหนต้นนี้เหรอ
0: นู่นแต่นู้นต้นใหญ่นู่นแหละ
1: ต้นที่ไม่สูงนะ
4: ต้นใหญ่ที่ต้นที่นั่นแหละที
1: ่ที่มีเชือกแดงเหรอ
0: เออนู่นแหละตรงนั้น
3: ดูการตัดกิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีแล้วได้มั
0: ้ยได้แล้วปีที่แล้วก็มีมีลูกนะแต่ว่าไม่เอาไว้มาก
3: โอ้โหถ้าไว้มากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงนั่นแหละแค่นั้นอีกจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
0: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกินมันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะไหม
1: ใช่ต้องดู
3: แลตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
0: ฟื้นมาแค่70-80%แล้วนะ
3: รอสักก่อนนี่เหลือ20อ่ะ
0: นั้นนั่นเลยนะ
3: เหลือ20แต่ตอนนี้บอกเลย
0: ตัดยอดทิ้งเองอะไรเอง
3: นี่นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่ลุงวงอยู่นี่จริงๆนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงว่าเสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
0: นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
3: โอ้โห
0: มาเอาไปเลย
1: ให้คนรู้จักพี่น้องไปใช้เลยลุงไปเก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
3: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
1: มาเลย
0: เนี่ยตรงนั้นแหละเนี่ยผมเปิดโฆษณ
1: า
0: บอกไปเอาไปลอง
1: แล้วคันลองแล้วเป็นไงบ้าง
0: เออบอกก็ยังไม่ทันซื้อนั่นก็ได้มาเอาที่นี่
1: ก่อนเอาที่ลุงไปก่อน
3: บอกเลยที่ของจริงนะครับนี่เราพลาดเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพลาด
1: มีที่พักพิง
3: ครับพิงนะครับแต่นี่คือสิ่งจริงลุงวงนะใครอยากจะอยู่แถวในยะอามะอยู่ตรงไหนฮะลุง
0: อยู่เขาเรียกไงเป็นในอันอามวัดโพนา
3: วัดโพนา
1: วัดโพนาเมื่อกี้
3: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
0: ไปทั่ว
3: นะครับก็ดีแล้ว
0: ปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาให้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันหลวงเอาต้นมาคืนแล้วกัน
3: เออ
0: บางทีปีได้ไม่หมดก็มี
6: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์ อร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
7: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
6: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: เนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
1: สวยมากจริง
3: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะใบมัน
0: นี่ถ้าปีหน้ามีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
3: มาตอนตัดลูกกับ
5: น
3: ้อง
5: เขาบอกว่าร้อนเลือดมีนา
3: ไม่สา
5: ปีนาจะแพงเลย
3: ไม่สาไม่เน่าดอก
0: มีมีนาก็กลางกลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
3: นะแล้วมามีสานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกินรีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้ยัยอาร์มเนี่ย
5: รีบจองอย่าแค่มองอย่างเดียว
3: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
0: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
5: นี
0: ่ถ้าไม่แกรับประกันเลย
3: นี่นี่เอาเรื่องนี้คนก็ไม่แย่งกันเนี่ยลุงมันแย่งมันตัดอ่ะ
0: ก็ไม่ตัดเองเลย
3: โอ้โหตัดเองด้วย
0: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายตัด
5: แ
0: ล้ว
5: ก็ให
3: ้โอ้โหตัดเองรับรองรับรองว่า 90% แน่นอน
5: เลย
3: ใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายปลายเดือนได้แน่นอน
0: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
3: ้โทรไว้เดี๋ยวเลยยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวจองกันเต็ม
5: ไป
3: ล
5: ุ
3: ง
5: ใกล้ก่อน
3: ลุงก็เป็นลมนะ
0: ผ่านนัดเที่ยวอะไร
5: ได้
0: แวะมาได้และได้
3: คนจริงเสียงจริงนะครับจากแต่ก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
0: ลากินโอ้ย
3: กินจนแบบเหนื่อยนะแล้วใช้ยาเยอะไหม
0: ใช้เยอะเยอะมากเลย
3: ม
0: าใช้ยาใช้อะไร
5: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เน
0: า
5: ะ
0: แต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะไม่เท่าไรนะถ้ามันเป็นนิดหน่อยเนี้ย
3: แก้เลย
0: เราทาเอาอะไรทา
5: แก้เลย

0: ขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
1: ประหยัดเท่าไหร่ประหยัดปุ๋ยลงไปเท่าไหร่เยอะไหม
0: ประหยัดเยอะแหละ
1: แค่นี้พอไม่ต้องเยอะนะครับบอกแค่นี้พอ
2: แค่บอกประหยัดกันรู้เรื่อง
1: รู้เรื่องแล้วไม่อยากไปห้อยตามเปิดใจก่อนดินเน่าดินเน่ารู้จักไหมฮะดินเน่า
0: ปีงก็ใส่ปุ๋ยประมาณ5 ตัน
3: จากปกติเท่าไหร
0: ่ปกติก็เกินกว่าประมาณ2 ตัน
2: เก
0: ิน
2: กว่าไปอีก
1: เกินกว่าไป
0: ปีนี้ก็คงจะใส่น้อย
1: ไปถึงน้อยอีกลงอีกแล้วนะครับใช้ทุกปีลงไม่ทีแล้วตายเหนื่อยนะครับแต่เกษตรกรอยากจะประหยัดก็ใช้ดูครับเราไม่อยากคุยอยากดู
0: ถ้ามันเนี่ยเราฉีดเราทำแล้วมันได้ผลได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
3: เห็นไหม
0: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรส่วนใหญ่
3: แข็งดินเสียด้วยครับ
1: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
0: มันเค็มมากมันก็โตหมดเนี่ย
1: เห็นไหมความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
0: นั่นหมด
3: ใบหมด
1: แต่วันนี้รสเค็มเจอรสหวานตัดเจอซอสน้ำปลาของผมไปเนี่ยดินเน่าไปแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรีบยังตัดสินใจยังถ้าตัดสินใจไม่ได้คุณก็ปล่อยเน่าโถไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยนี่
0: ดูแล
1: คือรอยยิ้มของลุงเนี่ยผมดีใจนะครับว่าลุงได้ยิ้มแต่ก่อนลุงยิ้มไม่ออกนะเดี๋ยวต้องซื้อเคมี
0: โอเคมีปีงไม่รู้เท่าไหร่
1: แล้วสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะลุงเนาะแต่ตอนนี้ลุงหายใจสบายนะครับก็นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยนะ
0: ไม่ใจเนี่ยเราต้องควบคุมดูแลเดี๋ยวนี้ฉีดแค่นิดๆหน่อย
1: ๆถ้าวันไหนไม่ได้ดมลุงนอนไม่หลับนะ
2: ไม่ได้กินข้าวหน่อย
4: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เนี่ยต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะทำเสียบเองได้หมดต่อกิ่งต่อต้นเนี่ย
1: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ทายดิอะไรเอ่ย
6: ให้ผมทาย
1: ทายดิว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
6: มาสวนทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
1: ใช่
6: ให้ทายว่าอายุเท่าไหร
1: ่
6: ถ้าเป็นท่าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
1: เ
6: นี่ย2 ปีกว่า
1: บ้านผมมา2ปีกว่าให้ทายอีกทีว่าเท่าไหร่
6: ปีครึ่งอ
1: ่
6: ะ
1: ไอ้ทายอีกทีนะถ้าถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้ให้ไปเลยนะ
6: เอาปีหนึ่ง
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
6: ้4ปี
1: 4เดือน
6: ฮะจริงป่ะพ
0: ่อ4เดือน
6: ต้นนี้4เดือน
0: 4เดือนนู่นแหละแล้วต้นนู้นก็4เดือนนู่นน่ะ
1: นั่นไม่มี4เดือน2ปีแล้วตัดยอดไป4เดือนทั้งนั้น
6: เดียครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้ไหม
1: จริงๆมันเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่าถ้าดินดี
0: อ่
1: ะก็บอกเรา
0: เมื่อตอนแรงนะ
1: แรงเมื่อ
0: แรงตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
6: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
1: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ไปซื้อมา
6: แต่แพทย์บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมตัดกิ่งเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
0: ตัดทำเองได้แต่ว่าน
1: ี่ดูใบ
6: ใบสวยมากใบเงา
1: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแล้ว
6: อันนี้4เดือน
1: อันนั้น3ปี
6: อันนี้3ปี
1: ดูดิ
6: ออกลูกแล้ว
0: ในตัวนู้นน่ะเนี่ย2ปีก็เป็นลูก
1: โอ้
6: อะ
0: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
6: 2 ปีเป็นลูกแล้ว
1: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ตีเดียวนะครับ
0: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
1: เรื่อง
0: ปุ๋ย
1: ดูแลถึงไหม
7: น้ำถึงไห
3: ม
7: แล้วก็อีกอย่างนึงเงินถึงไหม

0: นะ
1: ดินเน่าถึงไหมดินเน่าถึง
0: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่าแต่ราคาดินเน่าถูก
2: ดินเน่าขีดทางดินส่วนใหญ
0: ่เออพอแล้ว
1: ดินนุ่ม
0: เพราะฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทั้งใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทั้งใบ
2: ก็มีกระฉีดแล้วนะฉีดไปแล้วอวด
1: มาอ๋อใบลงดินได้เลย
0: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนก็ข้างหลังคือ2ปี3ปี3ปีแต่มันไม่น่าเชื่อแต่วันนี้เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอได้พอนะท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแล้วผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากเดินนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียร์น้ำไปหน่อยนะครับใส่เอเอ็มไปหน่อยคุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: เคยได้ยินมาคนก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหม
2: ครับ
1: ถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลงก็ได้นะถ
1: ้
2: ากล้านะครับก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่า
3: เลยนี่มันอะไรทำ

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเน่า
1: อยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้ำฝนทวันพันธ์ค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธาน
0: เป็นพระประธานที่เราร
1: ับถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเราเอง
1: สวัสดีครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเน่านะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เฮ้ยลืมตาอ้าปาก
0: เอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเลยเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโอ้โหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงฮี
2: ใช่ครั

0: ินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินป่ะต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกิน
2: ข้าวไหม
3: หิวอ่ะ
1: ไม่ถูกผมก็จะกินยาอ่อนยาอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
0: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่างสมบูรณ์แบบ
3: ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
0: แต่จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
0: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
3: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
0: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่
1: อ
0: นดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรดเราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
1: อ๋อเพราะเราเห็นเราเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นจุลินทรีย
0: ์ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดินของคุณอ่ะจากกรดน่ะกลายเป็นกลางให้ได
3: ้
0: ถ้ากรดกลายเป็นกลางไม่ได้เนี่ยค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
1: ์
0: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่าๆนะครับกินเสร็จแล้วร้อยค่า pH มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายหนูตายได้วันนี้ปั๊บเหม็นเน่าเลยพออีกสัก 3-4 วันมันก็กินมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
1: ก็แสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้ว
0: อ๋
1: อคือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
0: ใช่
1: แล้ว
3: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
0: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทานให้กับดินมากๆเนี่ยใส่ไปเลยครับค่า pH แข็งแรงปั๊บดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไห
1: ม
0: เพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮะล่มแล้วพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักหนึ่งเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
1: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
0: ้แล้วก็ตายไหมเอ๊ะทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนโตเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วทำไมอยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
1: ล้มเลย
0: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
1: ่
0: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
1: ์
0: เพราะใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้ง
1: ครับคิดว่าสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
0: เ
1: อเขาใส่เราไปก่
0: อ
1: นใส่เอตามที่หลังคิดว่าแบรนด์เอ
0: ดีแต่จริงจริงเปล่าครับของเราดี
1: มันเราปูพื้นไปแล้ว
3: เพราะว่าที่กำลังจะบอกว่าปัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ
1: ้
3: าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์สมเรียกสมดุลมันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
0: ใช่ครับ
3: มันจะดึงปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได
0: ้
3: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
1: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นชะลานดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
3: ใช่ไหมคะเฮียค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
1: ครับ
3: ค่ะ
0: ถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
1: ซื้อ
0: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านไร
3: ่โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลแล้วใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
4: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้น

0: โทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ความจริงเลยนะฮะคือกล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
3: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานทุกครั้งอยู่ผมก็ไม่เชื่อ
3: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
3: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
3: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่าง
3: น
2: ี
3: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
2: หลาย
3: สิบปี
2: ครับ
3: คือได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
3: ไม่มีเลย
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
3: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซอ่ะคือใหญ่เกินไป
2: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
3: นี่
2: คน
3: ซ
2: ื้อไปต้องติดใจกลับ
3: ต้องกลับมา
2: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
3: ดกมาก
2: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
4: โปรดีสุดๆคุณผู้ชมค่ะไม่เคยจัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าและต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่เดี๋ยวก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
5: จริงๆทั้งสองแบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
4: อุ้ยเฮียกินรวบเลย
5: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
6: ครับ
5: อีอย่างเงี้ย
4: เอาอีออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนกัน
5: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
6: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
5: ไม่ถามเหตุผลเหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
4: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
5: ได้คืนไม่หมดครับ
6: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
5: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
6: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเฮียบอส
5: ครับ
6: เพราะนั้นคุณผู้ชมที่เห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเฮียบอสทั้งหมด
5: ครับ
6: แต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
4: จุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
5: ค่ะคือถึงบอกเลยครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
6: แล้วบอกลดไปเถอะ
5: นะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มชูกำลังใส่ไปหน่อยก็เปลือง
6: อันนี้
5: แต่มันอยู่ไม่ทน
6: อ
5: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
6: มันมีอะไรบ้างเผื่อหลายคนมาอย่างจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
4: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ
6: แล้วมัน
4: มาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
5: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
6: า
5: ทำน้ำปลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ะปลามันเหลือ ก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊ะเราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายอ่
4: ะ
5: มาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
6: ์
5: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยได้
6: เหมือนเนี่ยอันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
5: ใช่บ่อหมัก
6: นี่คือบ่อหมัก
5: ใช่บ่อหมักครับถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดตานะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีน

0: มีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่าม
1: ีประโยชน์กับพืชผ
0: ักเยอะมากเลยตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
2: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
0: ไม่ถึง
2: ไม่ถึงหรอ
0: มีค่าจุดจุดจุดจุด
2: โอ้โห
0: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
2: ประเดี๋ยวจะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว
1: จ
2: ะเก็บแล้วก็ได้ใช
0: ่ใช่ครับแล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
2: ขวดเดียวนี่
1: เลย
2: เด
1: ีย
2: ว
1: เลย
0: ครับอย่างเดียวเลย
1: ทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
0: ใช่ครับ
2: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
0: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ
2: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
0: จะบอกว่าลงดินเพราะเรากักไว
2: ้
0: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
1: แต่เดี๋ยวนี้เลิก
0: แล้ว
1: แล้วก็ลดเลย
0: แล้วก็
2: คือผสมตามที่แนะนำ
0: ใช่
2: ฉีดใบลงดินได้เลย
0: ได้เลยครับชุ่มๆเลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันคุณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
2: คือถ้ากรณีกรณียังไม่ได้ทำปลูกพื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตคุณจะฉีดโดนใบลงดินไม่เป็นไร
1: ไ
2: แต่ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
0: ใช่ไ
2: หมอ๋อแต่โดนใบโดนต้นได
0: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่ถึงบอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
2: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะ
0: นี
2: ่อย่าไปโกหกต่อยอดอย่างอื่นนะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนๆเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
2: เชื่อใจแล้ว
1: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยแล้วต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้แต่การใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงคะเฮียขา
0: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดินเนี่ยมันต้องมีการสลายถ้าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ตกค้างมันก็ตึง
1: คือย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไรต่างๆ
0: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
2: อะไรก็ยังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
0: นั่นแหละครับ
2: มันไม่มีไปอึนอยู่ในดินเหรอ
1: มันไม่กิน
0: มันไม่กินแล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมอ่ะ
2: ดีใจที่คนทำตามนะ
0: ทำตามนะ
1: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
0: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะคร
1: ับ
0: นะครับยังอยู
2: ่เออบางทีเคยได้ยินมาผมก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: เออมันไม่เจ๊งหรอกครับ
2: ใครเจ๊งอ่ะ
1: เจ้าของอยู่นี
2: ่เจ้าของอยู่นี
1: ่ก็บอกใครเจ๊งล
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
0: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
0: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบหนึ่งก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
1: นี่ไงคือ ต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยค
0: ือ
1: โดนมือโดนผิวหนัง
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นอันตรายเลย
2: ก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดี

0: ก็ยังแหละเราก็ยังคิดว่ามันคือปุ๋ยแต่ด้วยความยืนยันจากเฮียนเนี่ยเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะเล็งเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
1: ของเรา
0: แค่ไปย่อยสลาย
2: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนี่จับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภ
0: ั
2: ยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปลั่งขนาดน
1: ี้อย่าบอกนะว่าเอาใช่ไหม
2: ไม่ใช่แค่ไอแค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจับบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะคุณฝนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดน
0: ี้จริงๆแค่ว่าแค่เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกายใช้ลงดินไป
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเง
0: ี้
1: ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
2: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมากลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสากใบสากคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเขาเวอร์
0: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
2: คมเลยนะคมมากเลยนะ
0: คมนะถ้าคุณไม่เคยลงนามันคมมาก
2: คมมากนะแล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าได้อย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร่พอแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ
1: ใบ
0: แปร่ใบม้วนอะไรอย่างเงี้ย
2: มันหลบ
0: แมลงมันจะไปหลบ
2: หลบอยู่แต่นี่ใบแปร่ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
1: ้
2: มันขอเด้อใบตั้งหานอนดีกว่านะครับ
0: ก็แปลงข้างๆไปเลย
1: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
2: ่ใช่ครับ
1: ทุรงทุเรียนเป็นไงครับพ่อหา
2: ก็ดูป่าละอูผมดิครับแล้วเป็นยังไงครับ
0: ใช่ไหม
1: ไม่ชิมไม่ชิม
2: อร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
1: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
2: ดีมาก
0: เปลี่ยนใช่ไหม
2: เปลี่ยน
1: เพราะ
2: มันมีสารอาหารที่ครบนะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมซ้ายเติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
1: ให้
2: อย
1: ู่
2: ในขวดเดียว
1: อยู่เลย
0: จริงๆไงอย่างที่เอียเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่แต่ปุ๋ยใส่นั่นใส่นี่ใส่หนึ่งใส่สองใส่สามใส่สี
1: ่
0: แต่จริงต้นไม้เหมือนไม่ได้กินทั้งหมดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
2: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับแล้วบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำต่ำเพราะอะไรกันสภาพแวดล้อมนะ
0: แวดล้อมหนึ่ง
2: เศรษฐกิ
0: จอีก
2: นะ
1: มันเหนือการควบคุม
2: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
0: กิน
2: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
0: กินผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินเน่าวีเน่ามันได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
2: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าเอครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา 1,000 ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
0: ก็ทอลงมาน
2: ะครับ
0: คือกรณีที่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
1: เก็บพ่นไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช
0: ้ฉีดไปฉีดดินก็เพิ่มปริมาณน้ําได
2: ้ใช่ครับ
0: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
2: ใส่ไปเลย
0: 200ก็ได้
2: มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปว่ะ
0: จริงๆสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
1: รสชาติมันดีเกินไป
2: อันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
0: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู
1: ่
0: แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
1: ถูกต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02 106

0: 6836650216638365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ความจริงเลย
3: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
3: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานทุกครั้งอยู่ผมก็ไม่เชื
3: ่
2: อ
3: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
3: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
3: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่างนี
3: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
2: หลาย
3: สิบปี
2: ครับ
3: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
3: ไม่มีเลย
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
3: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซส์ครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
2: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
3: นี่น่า
2: คือไปต้องติดใจกลับ
3: ต้องกลับมา
2: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
3: ดกมาก
2: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
4: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาโทรได้โทรนะแม่เตือนแล้วนะต้องบอกว่ามาทีไรมากี่รอบนี่คือโอ้โหคือต้องบอกว่าขายดิบขายดีหมดแน่นอนคุณผู้ชมคะและที่สำคัญคือใช้แล้วเนี่ยผลผลิตนะคะในสวนของคุณเนี่ยคือรับรองว่าขายหมดแน่นอน
5: ถูกต้อง
4: เฮียค่ะช่วงท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตอนนี้หน่อยค่ะ
6: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุบปุบปุบปุบปุบ
5: แล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
6: ฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับทิ้งกันแค่นี
5: ้
6: คือบอกว่าทำอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทำฐานให้ดีก่
4: อ
6: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิก
5: ออ
6: ร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
5: ไฮโดรผักสลัดที่ปลูกในน้ำครับ
6: รู้ป่ะคุณฝนเขาเอาไปทำอะไรเขาเอาไปเติมแทนปุ๋ย AB ปรากฏว่าต้นไม้ของเขาสีออกตั้งแต่เด็กๆเลดอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลดคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊กเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยก็ต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วเราถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊กเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
5: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
6: ไม่สน
5: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
6: ใช่ครับ
5: ไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนครับ
4: แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
6: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย
5: ๆ
6: เราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกระดิ่ง
5: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้แล้วเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
7: สวัสดีครับ
5: แล้ววันนี้มาบรรดาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดินเน่าครับลาไปก่อนครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดิน วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมด

0: นี้ราคาปกติ
1: 2,470 บาท
0: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: เอ้าเอ้า
3: เนี่ย
2: บอสทำอะไรอยู่เนี่ย
3: นี่เกษตรกร
2: เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
3: โอ้โหนี่มะนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
2: แต่ก่อนเป็นไงโอ้โหก่อนนั้นก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยภาคเหนือเรียกหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
3: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
2: ครับ
3: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
2: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
3: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
2: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนบอกเลยผมเนี่ยรู้แล้ว
3: 1ขวดต่อน้ํา200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
2: ครับ
3: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
2: ถูกต้อง
3: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูซูมมาใกล้ๆหน่อยสิดูนะครับดูนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับว
2: ัน
3: ที่9ดูนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจัดๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรนี่ว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง
2: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีมันไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าเป็นลาดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อๆไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็แทรกซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่าง
0: น
2: ี้ครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
1: 2,470 บาท
0: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: นี่มันอะไร

0: ันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
1: เดี๋ยวก่อน
0: ถ้ำทุเรียน
1: ถ้ำก็ต้องไปตามเขาสิครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดาแล้วครับมันดูทุเรียนได้แล้วความมหัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
1: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
0: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋เด้อๆๆๆๆอะไรเกิดขึ้นครับ
1: โอ้โห
0: ต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
1: ไม่รอดนะครับ
0: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอ้ราคาครึ่งท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี้ได้กี่ตะกร้า
1: พอจริงๆก็ไม่ได้หรอกสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
0: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
1: ตาย
0: ปรากฏว่าลุงเนี่ย
1: ครับ
0: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือกทุกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้น
1: เพื่อให้อยู่ได
0: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำอะไรได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปราโมท
1: ครับ
0: มันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
1: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
0: ไม่ลึกนะขุดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: กษตรกรจริงๆบางครั้งอย่าโลภมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ่
1: คร
0: ับ ใบใหญ่แต่จริงๆนะตอนนี้เนี่ย
1: ดูพื้นที
0: ่ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ่ที
2: ่
0: ล
2: ุ
0: งเขาบอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปกว่ากัน
2: ใช่อันไหนจะอยู
0: ่ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่จะไปนะก
2: ็
0: เหมือนกับห่อไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุลเลอร์นะครับว่าลุงบุลเลอร์เนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าม
3: ีจริงๆอ่ะเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์มั้ย
1: มันตอบโจทย์ได
3: ้
2: มันช่วยอะไรได้บ้าง
3: ครับมันตอบโจทย์ยังไงลุง
1: นี่คือทําให้ดินดีขึ้นนะ
2: คร
1: ับไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทําสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: หาย
2: อาการเป็นยังไงครับ
1: คือมันเน่าจาก
3: เน่าจากโคนเนี่ยคนเนี่ย
1: เรียกเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: ร้ายที่สุดเลย
2: ครับ
1: มันจะเหลืองแล้วก็ตาย
3: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีมันแตกนะ
1: หายไปเลย
2: หายไปเลย
1: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตายนี่คือมันตอบโจทย์ตรงนี้
2: ลูกดกกิ่งไม่ตาย
3: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันท่อน้ำเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงเขาบอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆเนื้อคือต้องช่วยมาหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหม
2: ก็คุณ
3: กินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุลเลอร์เนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับและลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกนะที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
2: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
1: เนี่ยครอบผมครอบหัว
3: ครอบหัวไอ้สปริงเกอร์ครอบหัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็น
2: นะครับก็คือมันสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบหัวอีต่างหากใช่ไหม
1: ครับ
3: ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
2: อ
3: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเหวี่ยงออกแล้วน้ำมันจะกระจาย
2: ไปทั่ว
3: แต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมหนึ่งมันดีอะไรอ่ะมันดีอย่างไรอะลุง
1: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไปวุ่นวาย
3: เดี๋ยว
2: น่าสนใจนี่น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับ
3: เพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้างและได้จำนวนน้ำที่น้อย
2: คร
3: ับ เพราะพื้นที่มันจะกระจายวันนี้เรา
2: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
3: แล้วข้อไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มเลย
2: ต้องการ
1: แล้วมันลงลึก
3: ก็มันวัดปริมาณน้ำมันเยอะ
1: แล้วมันสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินทีละไฮไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการระบายของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
3: ลุงเคยใช้สารไหม
1: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
3: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
1: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกไปดุกว่า
3: แล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซกว่า
1: ใช่ครับ
3: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
2: ่
3: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเทสลัด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่เนี่ย
1: ลมแรง
3: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนาๆยังไงต้นไม้คงก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดูจะออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
1: ดูที่ยอดต้องเดินครับ
3: ยอดเดินนะครับคือแตกยอดใหม่ดีกว่านี้ถูกต้องมั้ย
1: มันแตกอ่ะมันยอดมันเดิน
3: ยอดมันเดินขึ้น
1: คือมันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าเราให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับเนี่ยวันนี้ไปรอให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งหยุดน้ำไป5วันเนี่ยวันนี้รอให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วก็ตาดอกมันขาวๆแล้ว
3: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5วันที่เราอดน้ำถูกมั้ยแล้วพออดน้ำเสร็จแล้วก็ให้น้ำปกติ
1: ครับ
3: น้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุง

0: ใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
1: ตอนให้มันรวมสมบูรณ์ก็10 นาที
2: เว้นวัน
0: สิบนาทีวันเว้นวัน
1: แล้วได้รอบของมันเราจะเอาดอกแล้งเราก็หยุดน้ำ5-7 วัน
0: หยุดดอกหยุดน้ำคือ5-7 วัน
1: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
0: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
1: ใครประมาณ3 คราวก็เห็นดอกแล้วว
3: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1 ขวด 1 ลิตรปกติ690 บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3 ขวด 3 ลิตรแถมฟรีปรับมาน2 ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400 บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1 ลิตร 3 ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: อย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเราสามารถฉีดให้อาหารฮอร์โมนเกี่ยวกับตาดอกได้อันนี้มันก็ดีกว่าไหมเราฉีดไปปั๊มแล้ว
1: อันนั้นก็ดีแต่มันก็เปลืองค่าใช้จ่ายของเรา
0: ถูกต้องใช่
1: อยากจะฉีดก็ฉีดแต่ผมไม่ได้ฉีดมา10 ปีแล้วลดทั้งใบหมดเลย
4: มีลดรายจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะดิน
0: ไม่แต่ลุงเขาอย่างเดียวที่ไม่ลดคือดินเน่าไม่ได้ลด
1: ต้องเพิ่มใช้ที่สุดเข้าไปครับเหมือนเราจะไปไหนต้องดูจะดูอะไรต้องไป
4: นั่นไง
0: แล้วมีแม่บอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าอ่ะ
1: มันต้องใช้ให้สุด
0: ใช้ให้สุด
1: แล้วมันจะประหยัดทันทีเลยใช้นิดค่อยๆใช้มัน
4: คือบางคนไปใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนเนี่ย
1: ใช่ไหมลูกบ้านก็ใช้มันไม่ใช่ใช้ให้สุดแล้วตอนนั้นก็หายไปหมดเลย
0: แล้วบอกว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมั
1: ้ยไม่มีละไม่มี
4: คืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงมันเริ่มพูดได้เต็มปากนะนี่คือลุงมันรู้ใช้เองแล้วเห็นเอง
1: ข้อเน่าข้อดีไม่มีก็ได้นะไม่มีแล้ว
4: คุมจะอยู่นี่ควบคุมได้
1: แล้วหลักกีมันแข็งเนี่ยหลักมันจะเน่าเนี่ยมันหายเน่า
0: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการที
1: ่มันต้องเน่ามันแฉะมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแล้งอยู่มัน7 วันแล้วนะเนี่ยฝน
4: ตกมา
1: แล้วเริ่มเป็นอย่างนี้แม้เดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
4: โอ้ยุบไปจะตุ่มเลยเหรอ
0: พอน้ำดินมันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อย่างหนึ่งลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร
1: ่มันจำเป็นนะแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้
5: จริงๆมันแค่2หัวก็พอแต่ผมรู้มากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
4: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
0: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
5: เพิ่มหัวขึ้น
4: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
0: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20 นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20 นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
1: ใช่
0: นี่ขนาดว่ามีดินเน่าเลยนะและไอ้ตัวเบียดน้ำเนี่ยมันโอเคไหม
1: โอเคครับกับเบียดน้ำผมทำไปบอสขายเกือบผลิตไปทัน
4: ผลิตหลักที่ลุงมันเลิกเอาเบียดน้ำมาใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคร
1: ับ ดินดินมันแฉะ
4: อ๋อดินแฉะ
1: รากมันเน่าร
4: ากมันเน่าต้นเหลือง

0: คน
1: เดียวก่อนวิกกี้บอกว่ารากเน่าและต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานั้นปั๊บลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียน้ำลงไปใช่ไห
2: ม
1: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
3: ก็เยอะแรกอ่ะลิตรนึงบวก3ขวดเบียดน้ำสามขวดอัดเข้าไปแต่มันดินมันแฉะ
2: อันนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
3: ก็พอครั้งที่สองก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำเหลือขวดนึง
2: เริ่มลดปริมาณลงอันแรกใส่หนักไปก่อน
3: ทางกัน5 วัน 5 วันหรือ3 วัน
2: ครับ
3: 3 ถึง 5 วันแล้วครั้งที่สามก็ดินเน่าลิตรนึงเบียดน้ำขวดนึง PM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
2: นี่นะ
3: แล้วการเนี้ยอยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
2: รถได
3: ้ดินเน่า3 ขวดเบียดน้ำ3 PM ขวดน
2: ึงเหมือนที่เฮียบอก
1: แ
2: รกใส่ให้สุดเลยอย่างนี้
1: แล้วผลปรากฏที่ลุงทำตาม
3: ตอนนี้ผมใช้แค่นี้ดินเน่า3ขวดเบียดน้ำ3ขวด PM ขวดนึง
1: ต่อน้ำผลิตนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
3: ก็น้ำท่วมก็ต้องฉีดทิ้งเนี่ย
2: ต้องกันไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องกันไว
3: ้ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำมันท่วมมันแก้ไขเลยไม่ได
1: ้เออ
3: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
2: มันมีอาชา
3: แล้วก็ท่อใต้ดินมันมากมันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มีอะไรแบบอย่างนี้ก็ง่าย
1: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่า
2: พื้นที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกที
1: อันนี้เขาเรียกว่าปากเซียนจริงๆ
2: ครับ
1: ไม่ใช่ปาก
2: ไม่ใช่ปากมานะ
1: ไม่ใช่ปากมาปากเซียนจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นนึงอะเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเอลคอดอะ36 ปีเนี่ยป่านี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18 เข่งเนี่ยวันนี
2: ้
1: เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุลเลิศอะไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุลเลิศไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำอ่ะเริ่มเลยครับพี่บุลเลิศวิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
3: มะละกอบำบัด
1: มะละกอเคยเห็นไหม
2: หมายถึงบำบัดปรับปรุงดินน่ะครับ
1: ไม่เชื้อรานะเชื้อรานะ
2: เพราะยาเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี
1: ้แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
2: มันดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วไงใช่ไหม
1: ที่ลุงบุลเลิศทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลย
3: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่
1: อ
3: นดินดีก่อน
1: อ
3: ย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
1: ครับแล้วปรับเนี่ยลุงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
3: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
1: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
3: ตัวมีปัญหาเนี่ยต้องใช้
2: คู่นี้เลย
3: ต้องใช้คู่นี
4: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690 บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
2: 2,470 บาท
4: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: คือไม่จำเป็น
3: ไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็น
3: ว่าจะกี่วันใช่

0: ล้วก็ต้องแล้วแต่พื้นที่แต่ที่ไม่มีปัญหานะการแค่คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วก็เข้าสู่เหมือนเดิมคือดิจิตอลหรือว่า EM การที่ที่มีปัญหานะการแค่ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
1: ทีหน่อย
0: ที
1: หน่อยใช้บ่อยหน่อย
2: ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวด2ขวด
3: ครั้งแรก3ขวด
2: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ำนะครับ
0: ที่มีปัญหานะ
2: ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
2: ขวดเดียวดินเน่าขวดหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำ3ขวดนะครับครั้งแรกวันน
0: ี้ที่มีปัญหา
2: ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
2: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
0: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินแดนที่สูงสูงอ่ะดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
2: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
0: ที่น้ำไม่ท่วม
2: น้ำไม่ท่วมที่ไม่มีปัญหา1ต่อ1ดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
0: 5วันให้ซ้ำอีกทีเลย
1: 5วัน
0: ดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวดที่มีปัญหานะ
1: ไม่มีปัญหานะ
2: ประหยัดมาก
0: แล้วได้ผล
2: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งเหมือนกันไหมเหมือนนะครับ
0: เอียมคือขวด
1: เอียมขวด
2: ครั้งที่2ลงได้แล้วนะเอียมนะ
0: ที่มีปัญหาไงพี่
2: ที่ไม่มีปัญหานะครับเราลงเอียมได้เลยครึ่งขวดถ้าใส่ขวดหนึ่งก็เปลืองเอาครึ่งขวดพอนะน้ำ200ลิตรแต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
0: ได้ก็เดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
1: จะจริงลงได้ใช่ไหม
0: คือจบแล้วนะที่ปัญหา
2: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
0: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดนึงลิตรหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำ
1: 3
0: แล้วก็น้ำ200ลิตรลงไป
2: กี่วัน
0: 3-5วัน
1: คร
0: ับ 3-5วันก
2: ็ครั้งที่2
0: ดินเน่า
2: ขวดนึง
1: ครับ
0: เบียดน้ำขวดนึง
2: ครั้งที่2
1: ครั้งที่2
0: แล้วก็ลงไป
2: อีก3วันอีกครั้งนึง
0: 3-5วันก็ดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดแล้ว EM ครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
0: ก็เต็มก็ดีคะแนนสิบได้เต็มร้อย
1: เต็มร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่ไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่องคร
0: ับ ก็ม
1: ัน
0: ต้อง
1: ยึดเน้นย้ำเหมือนเดิม
0: กลับไปที่เดิม
2: เป็นหลักสูตรตายตัวเลยนะ
0: ตายตัวที่ไม่มีปัญหาแต่ลูกเห็นแล้วก็กลับไปที่เดิม
2: ฟื้นฟู
0: มันเหมือนเดิมหมด
2: ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะแล้วก็แต่
0: ใบผมไม่ได้ใช้
2: แต่บอกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได
0: ้
2: ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
0: ตัวบำรุงมันก็14732หรือ14735ผมได้แค่ตัวนี
2: ้แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
0: แค่ตัวนี้ตัวเดียวคร
2: ับ โอ้โหอย่างง่ายๆนะ14732กับ14735
0: เพราะมันเป็นไม้ผลมันจะคล้ายปาล์มมันไม่แตกต่างกันมันต้องผสมพลังงานไว
1: ้ครับ
2: แล้วต้นนึงใช้ประมาณกี่กรัมหนึ่ง

0: แค่ดินเหนียวเหลือ15ลูก15ลูกต่อปี
1: ลดไปแค่ครึ่ง
2: จาก40กว่า
0: เพิ่มขึ้นนะ
1: ผลผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
2: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยคุณผู้ชม
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
2: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรา
2: ครับ
0: นะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะต้องมาลองทำ
2: ดู
1: สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงบ้างดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือขุดอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี้สรุปเลยคือดินเน่าแก้ไขทุเรียนได้แน่นอนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษากันได
2: ้
1: เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามองดูแล้วยังอึ้งเลยครับว่า
2: ใช่ครับ
1: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ย
0: ใช่ครับ
1: น้ำท่วมรากต่างๆนาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยคร
2: ับได้หมด
1: ได้หมดนะ
2: ได้
1: นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต
0: ่ไม่เหม็นครับ
2: แท้จะไม่เหม็นแล้ว
0: ไม่เหม็นอ่ะ
2: ไม่เหม็นไม่เหม็น
0: หมักชาวบ้านหมักเหม็นวันน
2: ี้เหม็นกว่านี้อีก
1: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปราบมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
2: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปราบมาร2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: บรรยากาศรอบๆนะครับจากตะก่อนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
2: ไม่เผาดีกว่าน
1: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆว่าพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
2: ย่อยจริงเลยล่ะ
1: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอ1ไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกมั้ย50ไร่งามทุกไร่มั้ย
2: ไ
1: ล่ไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินอ่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคมั้ยแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่ไหมจะหายหมด
2: แล้วก็ดินก็แข็ง
1: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะบุบะนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: มาแล้วค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกและโปรนี้คุณบอกเลยนะใครไม่ซื้อพลาดแน่นอนค่ะเพราะว่า3แพ็คตรงนี้9ขวดขวดใหญ่ไซส์75 ml 999ว่าถูกแล้วค่ะฟรีไปอีก9ขวดรวมแล้ว18ขวดแล้วบอกเลยนะคะว่าขวดที่ฟรีเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้เหมือนกันเลยค่ะจ่ายราคาเดียวเน็ต999ฟังไม่ผิดค่ะบอนแบกของแท้แน่นอนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้ววันนี้เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดตอนรับของได้เลยแต่บอกนิดนึงนะคะว่ามีจำนวนจำกัดคนที่โทรมาในรายการตอนนี้เท่านั้นและเริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะ999บาทสำหรับรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ 100% วันนี้ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นกดโทรศัพท์ตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตกใจไหมคะกุ้มยังตกใจเลยเห็นโปรโมชั่นนี้คือช็อกมากเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆ 100% แพงแน่นอนแล้ววันนี้ยังเป็นไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ของบอนแบกอีก3แพ็ค9ขวดใหญ่ๆตรงนี้999นี่ก็เตรียมจะซื้อแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้ได้ฟรีไปอีก9ขวดแล้วไม่ได้ฟรีขวดเล็กค่ะฟรีขวดใหญ่เหมือนกันเท่ากับว่า9แถม9 18ขวดตรงนี้ทั้งหมด999บาทโอ้โหบางคนบอกขยี้ตาเลยคุณพ่อคุณแม่บอกจริงหรือเปล่าจริงค่ะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจริงๆและ9แถม9จริงๆตอนนี้เวลานี้เท่านั้นกดได้เลยนะคะบอนแบกเขาขายดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนื้อแน่นอร่อยเต็มคำนี่คือกลุ่มซื้อดื่มตลอดเลยนะคะที่บ้านแล้วปกติขวดไซส์นี้ค่ะคุณขาก็ว่าอร่อยอยู่แล้วเนื้อแน่นอยู่แล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมอย่าพึ่งค่ะได้ขวดไซส์นี้ค่ะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้อันนี้ไปเลยแล้วลืมอันนี้ไปเลยค่ะ18ขวดจะได้แต่ขวดไซส์ใหญ่จัมโบ้แบบนี้เป็นไงคะดูสวยดูหรูหราและที่สำคัญไม่ได้ใหญ่แค่ขวดค่ะนี่ค่ะดูเนื้อค่ะดูเนื้อเขาค่ะโอ้โหยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดค่ะเนื้อแน่นเต็มคำทุกคำนะที่ได้กินบอนแบกนะคะต้องบอกเลยว่า

ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับ

0: ได้เขียวดูนะคะโอ้โหดูสายรังนกคุณผู้ชมดูดีนะคะรังนกที่ดีรังนกถ้ำธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสายนี่อย่างนี้คือเกรดพรีเมียมใครได้กินก็กลุ่มบอกเลยติดอกติดใจใครได้รับเป็นของขวัญติดใจแน่นอนแล้วจะรู้สึกประทับใจแล้วคุณสามารถบอกได้เลยนะคะว่านี่คือรังนกถ้ำแท้ๆถ้าไม่เชื่อเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยค่ะว่าเราเอารังนกถ้ำแท้ๆนะคะมาให้คุณได้ดื่มให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดื่มเพราะรังนกถ้ำแน่นอนและที่สำคัญที่สุดเรื่องความสะอาดไม่ต้องกังวลค่ะบริษัทไก่ดำมหากิจเขาเชี่ยวชาญมากๆตอนแรกทำไมต้องใช้มือรู้ไหมคะเพราะมันคืองานละเอียดเขาไม่อยากให้รังนกมันพังค่ะแต่หลังจากใช้มือหยิบขนออกค่ะผ่านเครื่องจักรทันสมัยค่ะและการฆ่าเชื้อสูงสุดเพื่อให้เชื้อโรคเนี่ยไม่มีและที่สำคัญคงความอร่อยคงรสชาติของรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่ได้เคี้ยวเต็มคำแบบนี้แล้วก็ประโยชน์อยู่ครบเลยค่ะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมจะได้โปรพิเศษเอางี้กลุ่มให้ดูอย่างนี้เลยนะคะลองนึกดูคุณเดินไปห้างคุณเจอกระเช้ารังนกล้วน9ขวดใหญ่คุณว่าราคาเท่าไหร่มี 2,000 กลุ่มกล้าพูดเลยมี 2,000 แล้ววันนี้ซื้อ2กระเช้า 4,000 หรอคะไม่ต้องค่ะจัดได้2กระเช้าในราคา999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วบอกเลยนะใครโทรไม่ทันนะคะเสียใจแน่นอนในวันที่คุณต้องหิ้วกระเช้ารังนกไปให้คนอื่นแล้วคุณต้องไปจ่ายราคาหลักพันวันนี้คุณซื้อไว้เลยซื้อตุนซื้อเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะคือต้องบอกงี้นะคะว่ารังนกบอนแบกมีแต่คนชอบมีทุกคนบอกว่ากินแล้วมันอร่อยแล้ววันนี้ย้ำว่าขวดใหญ่ทั้งหมดนะคะขวดใหญ่ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่999บาทกระเช้าละ500ค่ะทำได้ขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะไม่ใช่โปรธรรมดาเป็นโปรเจ้าของโรงงานมาเองขอต้อนรับคุณโอ๊ตเจ้าของโรงงานค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะครับสวัสดี
0: โอ้โหโปรอลังการมากคุณโอ๊ต
1: ครับ
0: อันนี้ได้กำไรไหมคะเนี่ย
1: ก็มีครับเพราะว่ายังไงเรามาขายแบบนี้ครับก็คือ1โรงงานมาขายเองโดยตรงนะไม่ได้ผ่านใครแบบนี้ครับอย่างที่2ครับไซส์ที่เอามาเป็นไซส์75 ml นะต้องย้ำกันตรงนี้เพราะว่าเป็นไซส์ที่คนชอบทารังนกเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อเป็นไซส์นี้กันนะฮะเพราะปกติหลายท่านอาจจะเคยเห็นบอลแบกครับเป็นไซส์42 ml นะอย่างที่เทียบกันเมื่อกี้นะฮะที่ว่าเห็นกันประจำอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เอามาต้องย้ำว่าเป็น75 ml นะครับคือใหญ่ที่สุดแล้วนะสำหรับคนที่ชอบซื้อทานเองแล้วโปรโมชั่นครับต้องบอกว่าตรงนี้ซื้อ9แถม9นี่ปกติแล้วซื้อข้างนอก6ขวดครับก็750แล้วครับ
0: สังเกตไหมคะว่าคุณโอ๊ตเสียงสั่นนะคะ
1: ครับ
0: เจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นกับโปรนี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วยังไงต่อคะคุณโอ๊ต
1: ครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยด้วยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกน
0: ะ
1: ว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อเก็บรังนกมาแล้วโรงงานของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วฮะเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกนะครับโฆษณาทีวีอยู่ต่อมาแล้วก็มีทำตัวรังนกตรงนี้ด้วยครับซึ่งแน่นอนนะหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วตัวทำความสะอาดแบบนี้เราต้องใช้คนนะแรงงานคนในการทำความสะอาดเพราะว่ามันจะได้สะอาดแล้วก็ละเอียดกว่านะครับพอทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนการบรรจุการฆ่าเชื้อจะเป็นเครื่องจักรทั้งหมดและจะได้สะอาดปลอดภัยแบบนี้ครับแล้วก
0: ็
1: ต้องบอกว่าสูตรนี้ที่เอามาเนี่ยเป็น75 ml นะสูตรออริจินอลสูตรน้ำตาลกรวดแบบนี้คือสูตรยอดนิยมของบอนแบกอยู่แล้วนะครับหลายท่านยังไม่เคยทานเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ลองชิมแทนท่านผู้ชมที่บ้านแล้ว
0: รออยู่เลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยากชิมมากๆค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะคือปกติไซส์เนี้ยที่คุณโอ๊ตพูดเนาะ42 ml ก็ว่าอร่อยเนื้อแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูไซส์นี้75 ml เนื้อแน่นเหมือนกันคือไม่ได้ใส่น้ำต้องพูดอย่างนี้คือเราก็ใส่เนื้อรังนกไปเยอะเหมือนกันเลยนะคะแล้วความอร่อยอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าขออนุญาตเลยนะคะ
1: ครับใครทารังนกอยู่แล้วก็อยากลองรสชาติออริจินอลเป็นยังไงก็สูตรนี้ได้เลย
0: ต้องขออภัยทุกครั้งเลยคุณโอ๊ต
1: ต้อง
0: คือรังนกบอลแบกต้องเคี้ยวแล้วมันเป็น

0: มันเป็นสายออกมาเลยค่ะ
1: ครับผมใช่ฮะเพราะว่าตรงนี้เราเป็นใช้รังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ยมันจะนิ่ม
0: เราเมื่อกี้กินไป2อึกใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมคะเหลืออีกเยอะมากและถ้าคุณกินนะคุณบอกเลยนะถ้าใส่แก้วใส่ถ้วยอ่ะคุณโอ๊ตเนื้อทุกคำแล้วเป็นสายลงมาอย่างนี้ค่ะคุณขาแล้ววันนี้18ขวด999คุณต้องบอกเลยว่าแบบอร่อยเต็มคำแล้วโปรดีมากๆค่ะคุณโอ๊ตขาขอให้คุณโอ๊ตย้ำโปรได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อกันก็ได้จริงๆ
1: กับวันนี้ที่เอามาจะเป็นไซส์75 ml นะครับสูตรออริจินอล75 ml 1แพ็คเป็น3ขวดแบบนี้ตอนแรกได้ไปก่อนเลยครับ3แพ็คนะฮะได้ทั้งหมด9ขวดแล้วแถมเพิ่มอีก3แพ็ค75 ml เหมือนกันสูตรออริจินอลเหมือนกันดังนั้นทั้งหมดนี้ครับคือได้6แพ็คนะครับ18ขวดราคาไม่ข้ามพันครับ999บาทตรงนี้เลยครับผม
0: ก็คือเรียกว่า1แบงค์เทาจริงๆแล้วขออนุญาตอย่างนี้นะคะเห็นแบบนี้ปุ๊บเตรียมจัดกระเช้าได้เลยค่ะกระเช้ารังนกล้วนย้ำอีกครั้งนะกระเช้ารังนกล้วน500บาทมีที่ไหนปกติต้องมีแซม
1: ใช่ครับ
0: แซมซุปไก่แซมอะไรก็ว่าไปไม่มีแซมค่ะรังนกล้วนและรังนกถ้ำไซส์ใหญ่จัมโบ้500บาทกล้าพูดเลยว่าซื้อตุนได้เลยซื้อตุนได้เลย5เซต10เซตค่ะเพราะโปรนี้มีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นย้ำอีกครั้งนึงนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเป็นแฟนรังนกบอลแบกอยู่แล้วอันนี้กลุ่มเชื่อว่าส่วนใหญ่กดซื้อเลยวันนี้ซื้อตุนไปเลยค่ะ9แถม9 18ขวดและขอย้ำนะคะเป็น18ขวดใหญ่ทั้งหมดไม่มีขวดเล็กค่ะจ่ายราคาเดียว999บาทค่ะรังนกแท้บอลแบกจากถ้ำธรรมชาติราคาเดียว999บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าสต็อกมีจำกัดใช่ไหมคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับเพราะว่าของเราเป็นโรงงานผลิตไปขายไปอยากให้ได้รสชาติใหม่แบบนี้ครับเราก็เลยจะผลิตเป็นล็อตไปครับซึ่งอันนี้ล็อตใหม่นะฮะแต่ว่ามันมีจำนวนจำกัดหน่อยแล้วกัน
0: เพราะฉะนั้นใครโทรมาช้าไม่ทันในรายการหมดแน่นอนค่ะโทรมาได้เลยตอนนี้ตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: บอนแบกอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำมอบสิ่งดีๆให้คนที่คุณรักด้วยเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติตราบอนแบกอร่อยกลมกล่อมค่ะและที่สำคัญโปรโมชั่นวันนี้นะคะคนขายก็ตกใจเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นนะคะสำหรับโปรนี้ค่ะเพราะว่าซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดซึ่งย้ำว่าเป็นขวดใหญ่ทั้งหมดปกติเวลาเราเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอาจจะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมคือแถมก็ดีแล้วแต่วันนี้ค่ะบอนแบกไม่ทำอย่างนั้นค่ะทำทั้งที่จัดใหญ่กันไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่18ขวดใหญ่เอาไปเลย999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทจ่ายเงินสดตอนรับของได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคุณโอ๊ตเจ้าของย้ำแล้วนะบอกว่าสต็อกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะบางคนบอกซื้อกระเช้ารอแล้วค่ะเพราะเตรียมกัดจัดกระเช้าได้เลยแบบนี้ค่ะได้กระเช้ารังนกถ้ำขวดใหญ่แท้9ขวดกระเช้าละ9นะคุณดูความใหญ่อลังการไปซื้อในห้างมี 2-3 พันแน่นอนรังนกล้วนไม่มีทางต่ำกว่าพันแต่วันนี้กระเช้าละ500ค่ะแม่ขากระเช้าละ500มีที่ไหนและเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดคุณโอ๊ตขาในฐานะเจ้าของโรงงานย้ำอีกรอบนึงอ่ะคุณแม่เตรียมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้เลยนะเจ้าของเขาจะพูดโปรแล้วนะ
1: ใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์75 ml หลายท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นไซส์เล็กก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้ต้องย้ำกันอีกทีว่ามันเป็น75 ml นะครับแล้วก็ซื้อ3แพ็คตรงนี้9ขวดนะก็แถมไซส์เดียวกันเลยอีก3แพ็คอีก9ขวดแล้วสูตรครับแน่นอนสูตรขายดีอันดับ1อยู่แล้วคือสูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้หวานไม่มากทานได้ทุกเพศทุกวัยนะทั้งหมด18ขวดครับ999บาทแล้วผมได้ยินมาว่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยใช่มั้ยฮะอย่างคุ้มค่ามากๆเพราะปกติแล้วอย่างที่บอกครับ6ขวดก็700กว่าบาทแล้วแต่วันนี้18ขวด999เองคร
0: ับโอ้นี่อยากจะออกไปโทรศัพท์สั่งซื้อเองเลยนะคะย้ำโปรอีกรอบนึงนะคะโทรมาตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยนะซื้อ3แพ็คเขาจะแพ็คไปอย่างดีเลยค่ะใน3แพ็คนี้มี9ขวดค่ะขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดและถ้าใครโทรทันตอนนี้รับฟรีอีก9ขวดไซส์ใหญ่เหมือนกันหมดไม่มีตกตาไม่มีของปลอมตรงปกแน่นอนค่ะขวดใหญ่ทั้งหมด18ขวด999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทเอาของไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินคุณพ่อคุณแม่มันสะดวกสบายมากคือไม่ต้องไปแบกไปซื้อเองนะคะตอนนี้

0: ขอย้ำว่านี่คือโปรเจ้าของโรงงานมาเองเราอยากจะย้ำเลยนะว่าใครที่ได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแพงมากเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าเอาจริงๆนะเกรดดีๆส่งจีนหมดใช่ไหม
1: ครับส่งออกต่างประเทศหมดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยโดยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับ
0: และนี่ก็คือภาพของโรงงานเมื่อได้รังนกมาแล้วเราทำอะไรต่อคะ
1: ใช่ครับอันนี้ทำความสะอาดครับอย่างแรกเลยเนี่ยใช้แรงงานคนครับเพราะว่าเขาทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าในขั้นตอนการบรรจุอย่างเงี้ยครับหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องเป็นเครื่องจักรแหละครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานครับเพราะว่าโรงงานเรามีมาตรฐานการผลิตแน่นอนครับอย. ฮาลาล HACCPGMP แบบนี้คือมาตรฐานครบเลยดังนั้นมั่นใจได้ใครทานบอลแบกทราบดีอยู่แล้วครับว่าทุกขวดต้องมีฟิลแบบนี้แล้วก็เปิดดังป๊อกแบบนี้เพราะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับผม
0: ทุกขวดสะอาดแล้วที่สำคัญที่สุดนะอันนี้กลุ่มส่วนตัวเลยนะเป็นลูกค้าบอลแบกมาตลอดคุณโอ๊ตมันอร่อยคืออร่อยตั้งแต่ขวดไซส์นี
1: ้
0: เนื้อแน่นเต็มคำได้เคี้ยวไม่ขาวไม่ได้หวานเกินไปทุกอย่างมันกำลังดีแต่วันนี้คุณลืมขวดนี้ไปเลยค่ะเพราะคุณจะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูค่ะดูเนื
1: ้
0: อช้าๆเลยนะนี่กลุ่มเทให้ดูแบบช้าๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหเอาไปแช่เย็นหน่อยนะได้กินแล้วมันสะใจ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อมันแน
1: ่
0: น
1: ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆฮะไม่ใช่ว่าทานแล้วกลืนไปเลยนะเพราะว่าของบอลแบกใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติและสูตรนี้รังนกแห้ง 1.4% นะครับน้ำตาลกรวด 10% หวานไม่มากกำลังดีทานง่ายแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยครับ
0: แล้วดูค่ะความเป็นสายเป็นชิ้นไม่ได้เป็นป่นๆอันนี้อีกหนึ่งข้อเลยนะกลุ่มให้สังเกตเลยนะมันจะเป็นชิ้นเป็นสายไม่ได้เป็นป่นๆแล้วมันอร่อยอัดแน่นไปด้วยเนื้อรังนกถ้ำนะคะที่หลายๆคนก็เลยบอกว่าพอกินอะอย่างคุณพ่อกลุ่มเวลาเขาแบบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยกลุ่มจะให้เขากินตลอดเลยแล้วคนเฒ่าคนแก่บางทีบอกทานอาหารไม่ได
1: ้
0: รังนกเนี่ยแหละมื้อเย็นไปเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะกระเช้าละ500กระเช้าละ500ค่ะแม่ค่ะแต่ต้องโทรตอนนี้แล้วนะคะเพราะโปรโมชั่นของเราใกล้จะจบลงแล้วซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดและ18ขวดนี้ใหญ่ทั้งหมดใหญ่ทั้งหมดไม่มีเล็กแซมนะคะใครไม่เชื่อใครกลัวบอกอุ๊ยไม่ตรงปกหรือเปล่าถ่ายรูปหน้าจอแล้วยังไม่ต้องจ่ายเงินค่ะให้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านก่อนแล้วเราค่อยจ่ายเงินสดคุณโอ๊ตขอย้ำอีกรอบนึงจากเสียงของเจ้าของโรงงานค่ะ
1: ได้เลยครับกับรังนกบอลแบกนะครับไซส์75 ml นะย้ำนะครับว่าเป็น75 ml นะหลายท่านอาจจะเคยเห็นเป็นตัวไซส์เล็กนะแต่ว่ามันนี้ที่มาคือไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ได้ทั้งหมด9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดทั้งหมดนี้เลยนะ18ขวดไซส์เดียวกัน75 ml สูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้ทั้งหมดนี้999บาทครับรอของไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ได้ครับ
0: รีบโทรมาเลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: รีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะโทรกันหรือยังเพราะนี่คือโปรพิเศษใครเพิ่งเปิดมาเจอกลุ่มบอกเลยว่าโชคดีมากยิ่งกว่าถูกหวยค่ะแม่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหม999บาทอ่ะดูกระเช้านี้ก่อนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติเป็นไงคะบางคนบอกอุ๊ยถูกมากรีบซื้อเลยแต่ถ้าคุณแม่โทรทันคุณพ่อโทรทันเอาไปอีก9ขวดกระเช้าไม่ได้นะคะแม่ขาบอกไว้ก่อนได้แต่รังนกใส่กล่องยังดีไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่รังนกบอลแบกรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำมากๆแล้ววันนี้โปรนี้จัดได้เพราะเจ้าของโรงงานมาเองค่ะซื้อ3แพ็ค9ขวดใหญ่ไซส์75 ml ค่ะแถมฟรีอีก3แพ็ค9ขวดใหญ่ไม่แถมแพ็คเล็กนะคะวันนี้เราไม่แถมขวดเล็กไม่แถมไซส์เล็กค่ะเราแถม

0: ชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: โปรตรงนี้มันเป็นโปรพิเศษด้วยปกติไม่เคยมาเป็นไซส์นี้75 ml ครับแล้วก็3แถม3น
2: ะ
1: ทั้งหมด18ขวดตรงนี้เลยนะ999บาทครับดังนั้นเนี่ยก็มีจำกัดเซตกันนิดนึงแต่ว่าหลักๆแล้วที่เราจำกัดเซตเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านได้ทานรังนกที่ผลิตสดใหม่เป็นยังไงนะฮะเราก็เลยผลิตไปขายไปครับดังนั้นทุกท่านที่ได้ไปเนี่ยได้ของใหม่แน่นอนแล้วก็รสชาติรังนกหอมๆเป็นยังไงก็จะได้ลองชิมตรงนี้เลย
2: อร่อยจริงคือต้องบอกว่าอร่อยจริงแล้วอย่างที่บ้านกลุ่มนี้คือดื่มบอนแบกตลอดนะคะโดยเฉพาะเวลาคุณพ่อคุณแม่แบบป่วยเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยทานไม่ค่อยได
1: ้
2: ให้รังนกบอนแบกเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นรังนกถ้ำใช่ไหมคะคุณโอ๊ตทุกขวดใช่ไหม
1: ใช่ครับจะเป็นสองของบอนแบกเลยนะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ยังไงรังนกที่ใช้จะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติครับแล้วต้องมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยต
2: ้
1: องบอกแบบนี้เพราะว่ารังนกถ้ำเนี่ยครับปกติแล้วหาทานยากมากๆอย่างในจังหวัดที่มีถ้ำรังนกแบบนี้ครับร้านค้าเนี่ยก็ไม่ได้ขายรังนกถ้ำทั่วไปด้วยนะจะเป็นรังนกบ้านครับเพราะว่าส่วนใหญ่รังนกถ้ำเนี่ยก็จะส่งออกไปยังต่างประเทศครับอย่างที่บอกทำให้มีคนไทยเนี่ยโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะฮะแต่ว่าตรงนี้ของเราเนี่ยโชคดีที่ว่าได้รังนกถ้ำธรรมชาติเนี่ยมาจากภาคใต้ของประเทศไทยมาผลิตกับโรงงานของเราครับโรงงานผลิตเนี่ยก็ของคนไทยเหมือนกันนะครับดังนั้นมั่นใจได้ในเรื่องมาตรฐานโรงงานนะครับแล้วก็ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วนะฮะต
2: ั้
1: งแต่ทำความสะอาดนะครับการบรรจุขวดนะฮะด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้นะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้ทุกขวดทุกไซส์ของบอนแบกมีมาตรฐานครบเก็บได้2ปีนะอย่าลืมบอกตรงนี้เพราะเราเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียดังนั้นสั่งไปได้เลย2เซต3เซตก็สั่งได้ครับเก็บไว้ได้ยาวๆ2ปีเลย
2: ก็คือจริงๆให้ของขวัญสิ้นปีได้เลย
1: ถูกต้อง
2: เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นเด
1: ี๋
2: ยวคุณพ่อคุณแม่บอกโอ๊ยตู้เย็นที่บ้านมันเต็ม
1: ใช่มั้ยฮะ
2: เอาลังไปวางไว้ข้างนอกตู้เย็นได้เลยนะเก็บได้นาน2ปีกลุ่มว่าตุนเลยนะต
1: ุ
2: นได้เลยคือดีกว่าไปเสียเวลาซื้อแล้วตอนนั้นถ้าเราไม่มีโปรนะคะคุณซื้อแพงนะ
1: ใช่ฮะ
2: เพราะเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าลำพังเนี่ยขวดเนี้ยก
1: ็
2: ขายดีอยู่แล้ว
1: ใช่ฮะ
2: แต่วันนี้ลืมขวดเล็กไปเลยค่ะได้ไปเลยขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อตรงนี้ก่อน
1: ใช่คร
2: ับแน่นๆแล้วเขาใส่เนื้อรังนกแห้งเนี่ยไปเยอะจริง
1: ๆใช่คร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้กลุ่มเทเบิลให้ดูนะคุณแม่ว่าถ้ากินสองขวด
1: น่าจะเต็มแก้วคือล้นหรือเปล
2: ่
1: า
2: เกือบล้นค่ะ
1: ครับแล้วใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ฮะคุณกลุ่มให้ดูนะกระเช้าปกติแล้วผมไปดูมาเพราะปกติผมต้องเช็คราคาอยู่แล้วกระเช้าในห้างครับขวดเล็กเนี่ยไม่ถึง10ขวดด้วย1,000กว่าบาทแล้วครับแล้วเป็นขวดเล็กนะนะฮะ1,000กว่าบาทเกือบ 2,000 แต่ว่าวันนี้ถ้าใครอยากเผื่อจะเอาไว้จัดกระเช้าแบบนี้ครับ75 ml นะไซส์ใหญ่นะไม่มีใครเอาตัว75 ml ลงกระเช้าแล้วถ้ามาแบ่ง2กระเช้าแบบนี้สบายๆตกกระเช้านึง500ฮะ
2: ผม500แล้วดูนะคะเนี่ยคุณโอ๊ตมันเป็นสายอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ฮะ
2: คือเนี่ยเห็นมั้ยคะรังนกเป็นสายเป็นชิ้นไม่ใช่รังนกป่นนะคะเพราะนี่คือรังนกถ้ำธรรมชาติแท้ๆค่ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่ไม่ซื้อเสียใจเดินไปห้างแล้วเห็นราคาเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกกลับมาร้องไห้เลยแล้วโทรมาบอกไม่มีแล้วนะคะของหมดแล้วคุณจะได้รังนกเนื้อแน่นๆแบบนี้ค่ะในราคา18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ไม่ถึงแบงค์พันไม่ถึงแบงค์พันนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วจัดกระเช้าคือหรูหรามากๆเวลาเราจัดกระเช้าแน่นอนเราอยากให้คนรับรู้สึกประทับใจใช่ไหมคะคุณจ่ายเงินในกระเป๋านี่2กระเช้านี้ไม่ถึง1แบงค์พันค่ะคุณคะ
1: ใช่ครับ
2: แต่ต้องโทรตอนนี้เท่านั้นโปรโมชั่นวันนี้นะคะคนขายก็ตกใจเจ้าของโรงงานยังเสียงสั่นนะคะสำหรับโปรนี้ค่ะเพราะว่าซื้อ3แพ็ค9ขวดค่ะฟรีไปอีก9ขวดซึ่งย้ำว่าเป็นขวดใหญ่ทั้งหมดปกติเวลาเราเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอาจจะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมคือแถมก็ดีแล้วแต่วันนี้ค่ะบอนแบกไม่ทำอย่างนั้นค่ะทำทั้งทีจัดใหญ่กันไปเลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรี9ขวดใหญ่18ขวดใหญ่เอาไปเลย999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทจ่ายเงินสดตอนรับของได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าคุณโอ๊ตเจ้าของย้ำแล้วนะบอกว่าสต็อกมีจำนวนจำกัดใครอยากได้ต้องรีบโทรตอนนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะบางคนบอกซื้อกระเช้ารอแล้วค่ะเพราะเตรียมกัดจัดกระเช้าได้เลยแบบนี้ค่ะได้กระเช้ารังนกถ้ำขวดใหญ่แท้ๆ9ขวดกระเช้าละ9นะคุณดูความใหญ่อลังการไปซื้อในห้างมี 2-3 พันแน่นอนรังนกล้วนไม่มีทางต่ำกว่าพันแต่วันนี้กระเช้าละ500ค่ะแม่ขากระเช้าละ500มีที่ไหน และเป็นขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดคุณโอ๊ตขาในฐานะเจ้าของโรงงานย้ำอีกรอบนึงอ่ะคุณแม่เตรียมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้เลยนะเจ้าของเขาจะพูดโตแล้วนะ
1: ใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์75 ml หลายท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นไซส์เล็กก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้ต้องย้ำกันอีกทีว่ามันเป็น75 ml นะครับแล้วก็ซื้อ3แพ็คตรงนี้9ขวดนะก็แถมไซส์เดียวกันเลยอีก3แพ็คอีก9ขวดแล้วสูตรครับแน่นอนสูตรขายดีอันดับ1อยู่แล้วคือสูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้หวานไม่มากทานได้ทุกเพศทุกวัยนะทั้งหมด18ขวดครับ999บาทแล้วผมได้ยินมาว่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยใช่มั้ยฮะอย่างคุ้มค่ามากๆเพราะปกติแล้วอย่างที่บอกครับ6ขวดก็700กว่าบาทแล้วแต่วันนี้18ขวด999เองครับ
2: โอ้นี่อยากจะออกไปโทรศัพท์สั่งซื้อเองเลยนะคะย้ำโปรอีกรอบนึงนะคะโทรมาตามเบอร์โทรที่เห็นอยู่เลยนะซื้อ3แพ็คเขาจะแพ็คไปอย่างดีเลยค่ะใน3แพ็คนี้มี9ขวดค่ะขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้ทั้งหมดและถ้าใครโทรทันตอนนี้รับฟรีไป9ขวดไซส์ใหญ่เหมือนกันหมดไม่มีตกตาไม่มีของปลอมตรงปกแน่นอนค่ะขวดใหญ่ทั้งหมด18ขวด999บาทเท่านั้นย้ำราคานะคะ999บาทเอาของไปส่งไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินคุณพ่อคุณแม่มันสะดวกสบายมากคือไม่ต้องไปแบกไปซื้อเองนะคะตอนนี้เวลานี้เท่านั้นและขอย้ำว่านี่คือโปรเจ้าของโรงงานมาเองเราอยากจะย้ำเลยนะว่าใครที่ได้ดูอยู่ตอนนี้นะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแพงมากเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกว่าเอาจริงๆนะเกรดดีๆส่งจีนหมดใช่ไหม
1: ครับส่งออกต่างประเทศหมดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโรงงานผลิตของคนไทยเองครับแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้นะรังนกคนไทยครับโรงงานคนไทยก็เลยเป็นราคาพิเศษได้แบบนี้เลย
2: โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้อย่าพลาดนะคะกดโทรศัพท์มาเลยย้ำโปรอีกรอบนะ9แถม9นะก่อนที่เจ้าของโรงงานเขาจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรังนกถ้ำแท้ๆใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศไทยโดยต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะทราบรังนกนะว่ารังนกจะมีรังนกบ้านครับรังนกถ้ำธรรมชาติแบบนี้แต่ของเราที่ใช้ทุกขวดทุกไซส์เลยนะครับจะเป็นไซส์เล็ก42 ml นะไซส์ใหญ่75 ml ตรงนี้เราก็ใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยปกติแล้วครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะเพราะว่าเขาดูแลระบบเป็นระบบสัมปทานเนาะซึ่งเจ้าของสัมปทานเนี่ยเขาก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพราะได้ราคาดีกว่านะครับ
2: และนี่ก็คือภาพของโรงงานเมื่อได้รังนกมาแล้วเราทำอะไรต่อคะ
1: ใช่ครับอันนี้ทำความสะอาดครับอย่างแรกเลยเนี่ยใช้แรงงานคนครับเพราะว่าเขาทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าในขั้นตอนการบรรจุอย่างเงี้ยครับหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องเป็นเครื่องจักรแหละครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานครับเพราะว่าโรงงานเรามีมาตรฐานการผลิตแน่นอนครับอย. ฮาลาล HACCPGMP แบบนี้คือมาตรฐานครบเลยดังนั้นมั่นใจได้ใครทานบอลแบกทราบดีอยู่แล้วครับว่าทุกขวดต้องมีฟิลแบบนี้แล้วก็เปิดดังป๊อกแบบนี้เพราะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับผม
2: ทุกขวดสะอาดแล้วที่สำคัญที่สุดนะอันนี้กลุ่มส่วนตัวเลยนะเป็นลูกค้าบอลแบกมาตลอดคุณโอ๊ตมันอร่อยคืออร่อยตั้งแต่ขวดไซส์นี
1: ้
2: เนื้อแน่นเต็มคำได้เคี้ยวไม่ขาวไม่ได้หวานเกินไปทุกอย่างมันกำลังดีแต่วันนี้คุณลืมขวดนี้ไปเลยค่ะเพราะคุณจะได้ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ้75 ml แล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูค่ะดูเนื้อ ช้าๆเลยนะนี่กลุ่มเทให้ดูแบบช้าๆเลยนะ คุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหเอาไปแช่เย็นหน่อยนะได้กินแล้วมันสะใจ
1: ใช่ครับ
2: เนื้อมันแน
1: ่
2: น
1: ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆฮะไม่ใช่ว่าทานแล้วกืนไปเลยนะเพราะว่าของบอลแบกใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติและสูตรนี้รังนกแห้ง 1.4% นะครับน้ำตาลกรวด 10% หวานไม่มากกำลังดีทานง่ายแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยครับ
2: แล้วดูค่ะความเป็นสายเป็นชิ้นไม่ได้เป็นป่นๆอันนี้อีกหนึ่งข้อเลยนะกลุ่มให้สังเกตเลยนะมันจะเป็นชิ้นเป็นสายไม่ได้เป็นป่นๆแล้วมันอร่อยอัดแน่นไปด้วยเนื้อรังนกถ้ำนะคะที่หลายๆคนก็เลยบอกว่าเออพอกินอะอย่างคุณพ่อกลุ่มเวลาเขาแบบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยกลุ่มจะให้เขากินตลอดเลยแล้วคนเฒ่าคนแก่บางทีบอกทานอาหารไม่ได
1: ้
2: รังนกเนี่ยแหละมื้อเย็นไปเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะกระเช้าละ500กระเช้าละ500ค่ะแม่ค่ะแต่ต้องโทรตอนนี้แล้วนะคะเพราะโปรโมชั่นของเราใกล้จะจบลงแล้วคุณโอ๊ตค่ะถ้าของหมดเติมนี่ค่ะ คะ
1: หมดแล้วหมดเลยครับเพราะว่าตรงนี้เรากันเป็นเซตไว้ให้นะยังไงต้องย้ำกันทีว่าไซส์ที่เขามาวันนี้เป็นไซส์75 ml นะครับซื้อ3แพ็คแถมอีก3แพ็คใน1แพ็คบรรจุ3ขวดรวมทั้งหมดเป็น9ขวดแถมอีก9ขวดทั้งหมดนี้18ขวดครับ999บาทนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัว75 ml ด้วยแล้วก็สูตรยอดนิยมสูตรออริจินอลกล่องแดงๆแบบนี้แน่นอนนะครับยังไงรีบโทรเข้ามาครับแล้วก็ได้ยินว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่แล้วนะยังไง999บาทตรงนี้โทรมาสั่งไว้ก่อนแล้วค่อยไปจ่ายเงินแม่บ้านได้เลย
2: เตรียมแบงค์พันไว้เลยยังไม่ต้องจ่ายตอนนี้ก็ได้โทรมาก่อนแต่ขอย้ำนะคะโอ

0: ณจะซื้อ9ขวดใหญ่999ก็มีน้อยอยู่แล้วแล้วจะฟรีขวดใหญ่ไปอีก999เนี่ยไม่มีทางเลยนะจ่ายราคาเดียว999 18ขวดราคาเดียว18ขวดและขวดใหญ่ทั้งหมดถ้าคุณไปเจอโปรหน้าขวดใหญ่ฟรีขวดเล็กจะตบเข่าชาญเนี่ยมันไม่น่าเลยจะเสียดายมากๆนะคะจะเสียใจเลยนะแต่ตอนนี้ถ้าคุณโทรสั่งแน่นอนไม่เสียใจแล้วซื้อตุนซื้อเก็บได้ให้ของขวัญปีใหม่ได้เลยเพราะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วค่ะไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่ในตู้เย็นซื้อตุนไปเลยของขวัญยังไงเราก็ได้ให้เราคนไทยยังไงก็ต้องให้ของฝากหรือว่าซื้อกินเองยังไงมันก็สะใจมันอร่อย
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: อยากให้คุณโอ๊ตฝากแล้วก็ย้ำนิดนึงค่ะว่ามันจะพลาดแค่ไหนถ้าเราไม่ได้
2: ครับผมกับรังนกบอลแบ่งนะหลายท่านเมื่อก่อนไม่มีโอกาสได้ทานนะเพราะว่าราคาแพงแบบนี้ครับหรือว่าเราจะคิดว่าเราต้องป่วยก่อนค่อยทานรังนกแต่จริงๆไม่ใช่นะอยากให้เปลี่ยนความคิดนี้เราก็สามารถทานรังนกได้ทั่วไปเลยไม่ต้องรออายุเยอะก็ได้ครับทานได้ทุกเพศทุกวัยทานได้ตลอดเวลานะฮะและตอนนี้เป็นราคาพิเศษที่จากโรงงานครับมาขายให้โดยตรงดังนั้นไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ999บาทตรงนี้ไซส์75 ml ตรงนี้18ขวดตรงนี้ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากลองทานรังนกนะกับบอลแบกตรงนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนครับ
0: อันนี้จริงไม่ต้องรอเจ็บป่วยร
2: ่
0: างกายต้องดูแลทุกวันด้วยอาหารดีๆนี่เป็นอาหารของจักรพรรดินะคะแต่วันนี้ได้กินแล้ว18ขวดใหญ่999เอาเป็นว่าเอาใจช่วยแล้วกันให้โทรให้ทันให้ได้โปรนี้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆค่ะที่มามอบโปรพิเศษให้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
4: ดินเสื่อมพืชโตช้าใบเหลืองผลผลิตไม่เต็มที่ถึงเวลาที่ต้องฟื้นชีวิตให้ดินด้วยดินดีต้นดีสูตร AB ฝาแดงเขียวเป็นสารปรับปรุงสภาพดินและเสริมประสิทธิภาพพืชสูตรออร์แกนิกเสริมจุลินทรีย์ในดินทำให้ดินเนี่ยร่วนสะสมอาหารได้ดีช่วยเร่งรากแน่นเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตให้กับพืชทุกชนิดลดต้นทุนประหยัดปุ๋ยใช้ง่ายได้ทั้งดอกใบผลและลำต้นปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดินดีต้นดีคืนชีวิตให้ดินเพิ่มพลังให้พืช
5: โอ้ยทำยังไงดีเนี่ยผลผลิตก็ไม่ได้อะไรก็แพงโอ้ยปวดหัวนี่มันมีทางออกไหมเนี่ยโอ้ยหันไปทางไหนก็ไม่ได้เลยมืดไปแปดด้านเลยพี่ต๋อ
6: หันซ้ายหันขวาอ้าวปัญหามาหาทั้งนั้นเลยทำยังไงดีพี่น้องเกษตรกรบอกว่าตั้งใจเอาไว้เนี่ยฉันต้องได้ผลผลิตดีมีรายได้แต่เวลาจริงๆอ้าวไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เอาแบบนี้ค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหน้าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยหนุ่มหล่อคนนี้เขาเป็นเกษตรกรด้วยนึกว่าเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเดียวโอ้โหดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยพี่แป๊สุภาพชายสวัสดี
7: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยโอ้โหเปิดรายการมาคือมันอัดอั้นตันใจมันปัญหามันลุมเร้าผมว่าเกษตรกรทั่วไทยเป็นกันแบบนี
7: ้
5: เพราะอะไรทุกอย่างมันก็แพงขึ้นแต่คุณพี่เป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าว
6: ไม่รู
5: ้เกษตรด้วยหรอ
6: เขาเป็นตัวจริงเสียงจริงลงพื้นที่เองแล้วก็ปลูกเองเป็นเกษตรกรตัวจริง
5: แล้วได้ข่าวว่าดาวรุ่งด้วยนะทางด้านของเกษตรกรนี่ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยดีกว่าเออตอนนี้จริงไหมปัญหามันจริงไหม
7: คุณนวิน
5: ครับ
7: เมื่อกี้ที่เกริ่นมานะมีปัญหาเนี่ยหาทางออกไม่เจอใช่ไหม
5: ใช่
7: ผมแนะนำให้
5: ยังไงครับ
7: หาทางออกไม่เจอก็ไปหาทางออกตรงทางเข้าอ
5: ่
7: ะ
5: ยังไง
7: หมายความว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทางออกเสม
5: อ
7: มันมีทางแก้เสมอไง
5: แม้ว่าประตูมันจะปิดหมดเลยแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีทางเข้าและทางออกได
7: ้โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรเนี่ยนะครับเราทำมาตั้งแต่โอ้โหรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นน้ารุ่นอามาเนี่ยรับรองฮะมันไม่มีทางจนแต้มหรอกมันมีทางออกมีทางไปเสมอ
6: ต้องคิดแบบนี้ให้ใจชื้นใจสบายเพราะว่าพี่แป๊ะเนี่ยหาทาง

0: ออกเจอแล้ว
1: ไม่มีปัญหาหรอกครับเรื่องการเกษตรเนี่ยนะฮะเพราะว่าชีวิตเรามันต้องอยู่ต้องกินแน่นอนฮะการปลูกเนี่ยฮะมันยังคงจะคู่อยู่กับเมืองไทยยังจะคู่อยู่กับโลกเสม
2: อ
1: ได้ยินไหมบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดโลก
0: เคยได้ยิน
1: เคยยินป่ะ
0: เป็นครัวของโลก
1: เป็นครัวของโลกเป็นตลาดโลกนะครับเนี่ยสามารถปลูกพืชผักทุกชนิดนะครับได้อ
0: ุดมสมบูรณ
3: ์แสดงว่าเราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าหลงทางไม่ได้มันก็ต้องมีแบบว่ามันต้องมีทางออก
1: มันมีทางออกเสมอ
3: ผู้รู้แหละพี่แป๊ะรู้อะไรมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: มันมีทางออกเสมอครับเราเนี่ยเป็นเกษตรกรต้องปรับตัวเราจะต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ อย่าไปจนแต้มมันอย่าไปหดหูมันเช่นเดียวกับการทำเกษตรนะครับมันตายมันตายมันถึงปลูกผักปลูกพืชเนี่ยมันตายนะครับปลูกใหม่ได้นะฮะปลูกใหม่ได้ทำใหม่ได้นะครับขอให้ศึกษาเรื่องดินอย่างเดียว
0: นี่แบบนี้เลย
3: สูตรที่
0: แป๊ะที่บอกว่าพี่แป๊ะใช้เองจริงๆ
1: ใช่
3: ครับ
0: ต้องเป็นดินดีต้นดี
1: คือเราต้องดูแลที่ดินก่อนไม่ว่าท่านจะปลูกพืชเล็กพืชใหญ่ต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่นะครับเนี่ยถ้าดินไม่ดีนะครับมันก็ปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นนึกออกป่
0: ะ
1: ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยฮะอย่างที่บอกว่าการจะปลูกอะไรแต่ละอย่างเราต้องศึกษาพืช นั้นว่าเขาต้องการดินแบบไหนเพราะว่าแต่ละพืชแต่ละชนิดเนี่ยเขาต้องการดินไม่เหมือนกันบางพืชบางชนิดชอบดินร่วนดินซุยบางชนิดชอบดินแห้งชอบอากาศแบบชื้นๆหน่อยก็แล้วแต่มันต้องศึกษาเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรนะฮะอย่าเพิ่งมานั่งจมปลักอยู่กับความคิดเก่าๆ นะครับเราต้องปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ
0: ์
1: นะครับเพราะว่าเนี่ยยังไงเสียปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกเสม
0: อ
1: ต้องคิดแบบนี
0: ้แล้วพี่แป๊ะบอกหาทางออกให้แล้วด้วยนี่เลยดินดีต้นดีนะคะ
1: พู
0: ดง่ายๆว่าอันเนี้ยไม่ใช่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นหลายคนอยากได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นชนิดน้ำเป็นกรดอะมิโนที่ไปผสมกับน้ำแล้วดูแลพืชผลผลิตของคุณได้เป็นอย่างดีและเขาเป็นสูตรที่มาเป็นสูตรคู่ต่อไว้อันนี้คุณลดต้นทุนได้แน่นอนนะคะลดต้นทุนไม่พอนะอย่างฝาเขียวสูตร A เนี่ยก็เป็นกรดอะมิโนช
3: ่
0: วยลงไปโอ้โหดูแลเรื่องของใบเรื่องของลำต้นเรื่องของดินหรือว่าจะเป็นฝาแดงสูตร B อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรดอะมิโนฮิวมิกฟูวิกต่างๆจะไปดูแลเรื่องของดินขั้วดอกหรือผลผลิตใช้คู่กันเห็นผลผลิตงอกงามแน่นอน
3: ฟังแบบนี้แล้วจุดเริ่มต้นคือดินต้องดีนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถพ่นลงดินได้ในขณะเดียวกันนี่นะครับที่เขาดูแลทั้งใบด้วยก็เรียกว่าคุ้มค่าคุณสามารถที่จะฉีดใบได้ด้วยนะครับคือได้หมดเลยครบทุกองค์ประกอบทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องเครียดแล้วไงพอเราเจอทางออกแม้ว่าทางออกไม่มีไปออกทางเข้าก็ยังได้เนี่ยแหละครับคือทางออกของเกษตรกรไทยแล้ววันนี้พี่แป๊ะก็เอาแบบโปรพิเศษมาด้วยนะ
0: พ
1: ี่
0: แป๊ะมาฝาก
1: ใช่ไหมเอามาฝากฮะนะครับเอามาเพื่อจะฝากเนี่ยบรรดาเพื่อนๆเกษตรกรทุกท่านให้รับทราบเลยนะครับนะทุกอย่างที่พูดเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อจนกว่าท่านจะได้ทดลอง
3: เดี๋ยวไปดูโปรกันคุณผู้ชมครับวันนี้ใครดูรายการของเรานะครับไม่ได้ให้ซื้อแบบขวดเดียวซื้อไปเลยเป็นเซตเป็นแพ็คนะครับเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่าคุณดูฮะดินดีต้นดีสูตรคู่โตไวใบเขียวผลดกใช้งานได้ถึง40ไร่พี่ต
0: ๋อ
3: 40ไร่วันนี้นะครับฝาเขียวเนี่ยคือสูตร A ฝาแดงคือสูตร B ใช้ร่วมกันนะครับวันนี้ซื้อ2แถม2สุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ราคาก็คุ้มมากด้วยจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทครับ
0: โอ้โหราคาดีขนาดนี้ต้องรีบนะเพราะว่าเขาให้ราคานี้โทรมาได้เลยที่หมายเลข02-666-0000ย้ำ02-666-0000หรือสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วทักมาก็ได้ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570

0: แม่ฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีทางออกหลังจากที่มืดไป8ด้าน
1: ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดใช่ๆ
0: ตอนต้นรายการเห็นพี่แป๊ะพูดเห็นผลิตภัณฑ์เห็นผลผลิตอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันก็มีทางออกเหมือนกันอย่างตรงนี้เนี่ยนะฮะคือช่วยได้หมดเลยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ผักเขียวผักโตรากเลิกดินต่างๆ
1: พ
0: ืช
1: ไร
0: ่
1: พืชสวนพืชนานะครับหมดเลยใช้ได้หมดเลยใช่
0: ได้หมดเลย
1: ครับ
2: ก็คือจะปลูกอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าป๋อเนี่ยปลูกพืชล้มลุกเป็นคนแบบว่าชอบกินเผ็ดปลูกพริกปลูกมะเขืออ
1: ัน
2: นี้ใช้ได้
1: ได้หมดเลย
2: ใช้ได้หมดเลยแล้วถ้าแบบปลูกพืชยืนต้นซะหน่อยนึงปลูกทุเรียนปล
0: ู
2: กเนาะปลูกองุ่น
1: พืชผักสวนครัว
0: ได้หมด
1: ได้หมดเลย
0: นะครับ
1: พืชผสม
0: เป็นนาล่ะทำนาเงี้ย
1: โอ้ยิ่งดีเลยคุณอวินยิ่งดีใหญ่เลย
2: นาข้าว
1: และก็ที่สำคัญนะคือมันราคาประหยัดมากประหยัดมากนะครับเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ย

0: ช้ได้40ไร่อ่ะ
1: เซตนี้4ขวดใช้ได้40ไร่จะปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พี่แพ้เอาจริงมันใช้งานยากไหมก็ในเมื่อพืชมันหลากหลายขนาดนี้เราต้องไปรอตอนไหนกว่าจะค่อยฉีดหรือต้องระวังห้ามโดนตรงไหนหรือเปล่า
0: เอางี้กว่านะฮะคิดอยากจะฉีดจะพ่นเวลาไหนเชิญนะเหมือนที่ผมน้ำเนี่ยอย่าไปคิดมากมันเพราะว่ามันไม่ใช่ปุ๋ยมันไม่อันตรายนะสัมผัสด้วยมือไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ถุงมือเนี่ยก็ใส่แบบนี้สาดไปแบบนี
1: ้ผสมถังแบบนี้ที่มีได้เลย
0: ถังตะละมังอะไรต่างๆที่ว่านี่ง่ายๆฮะอย่าไปคิดอะไรมากท่านผู้ชมที่เคารพฮะนะเอาสะดวกไว้ก่อนวัสดุต่างๆเนี่ยในไร่ในสวนเนี่ยมันมีใช่ไหมถ้าว่ามีไอ้ที่สะพายหลังเนี่ยนะครับก็พอได้
1: 20ลิตร
0: เป็นเป้ก็พอได้
1: ใช้ฝาแดงกับฝาเขียวอัตราส่วนเท่ากันผสมกันเลย
0: ผสมกันเลยครับฮะยิ่งใช้บางๆยิ่งได้ประโยชน์เยอะยิ่งได้ใช้ได้นานยิ่งประหยัดแยะว่าอย่างนั้นเถอะแบบเนี้ยใช่มั้ยฮะนี่อย่างเงี้ยประหยัดเลย
1: พี่ป๊าอันนี้คือเป็นไร่สวนผสมของตัวเองใช่มั้ยผสมกันปลูกหลายอย่าง
0: คือปลูกทุกอย่างไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็ขึ้นใช่มั้ยอยากจะขึ้นไงไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็ขึ้นเดี๋ยวมั้ยเดี๋ยวจะให้ดูนะไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็อยากจะขึ้นเหมือนกัน
1: มะละกอเอ้ยเมื่อกี้เห็นมีองุ่น
2: นะดกนะดกนะ
0: ดกดกดกเนี่ยคือทำแบบง่ายๆท่านผู้ชมฮะนะฮะเราทำแบบง่ายๆไง
1: เดี๋ยวๆเมื่อกี้สาดไปที่ต้นสาดไปที่ผลนั่นมะละกอผ่านอะไรสาดไปง่ายๆอย่างนี
0: ้ฮอลแลนด์ครับผม
1: น
0: ี่สาดแบบนี้ใช่ๆๆๆนี่แบบเนี้ย
2: โอ้ง่ายๆเลยนะเพราะเขาถูกออกแบบมาให้เกษตรกรชาวไทยเนี่ยใช้ง่ายที่สุดอัตราส่วน1ต่อ1
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: คือพ่นลากฉีดอะไรได้หมดทุกอย่างเลย
0: เขาเป็นจุลินทรีย
2: ์
0: ประธานโทษนะจุลินทรีย์เนี่ยเอาไปที่บำรุงดินอย่างเดียวนะดินนะข้างล่างเนี่ยจริงๆข้างล่างก็มีอาหารของพืชก็เรื่องของจุลินทรีย
2: ์
0: เขาทำหน้าที่ในมากมายหลายชนิดเลยนะแล้วก็ทุกวันนี้คือเราใช้มาตลอด10ปี100ปีที่ดินตรงนี้นะครับไอ้จุลินทรีย์มันก็อาจจะย่อยสลายไปตายไป
2: ม
0: ันหายไปเราก็เอาจุลินทรีย์มาเพิ่มลงไปนะครับก็จะทำหน้าที่ของเขาในการดูแลดินนี่แบบนี
1: ้
0: ง่ายที่สุดง่ายมาก
2: ๆเอ๊ะพี่แป๊ะเอาถามแบบคนเมืองดูอยู่อย่างเงี้ยปลูกแบบเอาปลูกกระถางเล็กๆตามริมคอนโดริมระเบียงคอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปใช้ได
0: ้ได้เลยได้เลยนะฮะโอ้โหเนี่ยนะ 1,000 มีทอนน่ะเอางี้ดีกว่า
2: เออจริงๆ
0: 1,000 มีทอน
1: แล้วเปิดนี่คือเก็บไว้ได
0: ้เก็บไว้ได
1: ้ผสมน้ำนิดเดียวแล้วก็เก็บไว้ได
0: ้อย่าให้ไปตากแดดก็พอ
1: แค่นั้นเก็บไว้ได้เป็นปีๆ
0: ใช่ๆเป็นปีๆเลยใช้สะดวกมากคุณจะอยู่คอนโดคุณจะอยู่บ้านจัดสรรมีที่เล็กน้อยไม่มีพื้นดินแต่ว่าใช้เนี่ยไอ้กระถางเนี่ยก็ปลูกกระถางก็แบบได้นะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันนี่พริกนี่พริกแบบเนี้ย
1: เออชอบเหมือนกันพริกกะเพราปลูกง่ายง่าย
0: ง่ายฮะง่ายเลย
1: ก็เอาไปลดได้เดี๋ยวก่อนนะพี่แป๊ะปลูกเยอะมากปลูกหลายอย่างมากแล้วมีคนบอกว่าเป็นพี่แป๊ะหรือเปล่ามือเย็นหรือเปล่าปลูกอะไรมันก็ได้ผลผลิตดีใหญ่ขึ้นหมดเลยผักเผือกผลไม้
0: ใครมันจะมือร้อนอ่ะผมถามหน่อย
2: เขาว่า
0: ถ้ามือร้อนต้องไปหาหมอนะ
2: มือร้อนมันปลูกต้นไม้แล้วมันไม่ร้อน
0: ไม่ใช่ไอ้ที่ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันมือร้อนปลูกแล้วตายเนี่ยก็คือว่าเนี่ยไม่ค่อยรดน้ำมันไม่ค่อยดูแลเขาเออเนี่ยก็คือว่าเนี่ยคนปลูกมันแล้วก็เลยตายคือปลูกไว้ให้เทวดาดูเนี่ยเทวดาก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวฉันดูมาตั้งเยอะแยะตั้งหลายไร
1: ่
0: ต้องดูเองหน่อยหมายความว่าพืชทุกชนิดถ้าอยู่ใกล้น้ำใกล้มือคนเนี่ยมันก็จะโตมันก็จะงาม ถ้าอยู่ห่างๆมือหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่งามแค่นั้นเองฮะทุกคนเนี่ยมือเย็นหมดเลยครับไม่มีใครมือร้อนหรอกถ้ามือร้อนเนี่ยเป็นโรคความดันครับผม
1: เพราะฉะนั้นหายห่วงละเพราะอยากทำแปลงผักอย่างเงี้ยอยากทำมากสร้างอาชีพเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะผักสดอะไรอย่างเงี้ย
2: หรือจะเป็นนาข้าว
0: ได้เลยฮะนาพืชสวนพืชไร่มันสำปะหลังข้าวโพดแบบนี้ได้หมดเลย
1: ใส่โดรนเข้าไป
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ใช
1: ้
0: โดรนไปยิ่งประหยัดมากแต่ต่อยิ่งประหยัดมาก
2: ก็จะฟุ้งฉีดที่มันเป็นละอองนะฮะคือที่พูดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าอุ้ยคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าตัวสูตร A เนี่ยเขามีอะมิโนสกัดเข้มข้นนะครับช่วยการสร้างการเจริญเติบโตของพืชนะครับแล้วก็มีสารที่เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันให้กับพืชด้วยเวลาที่แมลงมันมาแล้วต้นไม้มันแข็งแรงอ่
1: ะ
2: มันก็ไม่อยากจะไปกัดไปกินรวมไปถึงสูตรเองนะครับก็จะมีฮิวมิกฟูวิกนะครับแล้วก็มีอะมิโนด้วยก็จะช่วยกันเพราะต้องผสมใส่ด้วยกันสูตร A และสูตร B
1: นี่ไงพูดขนาดนี้คุ้มขนาดนี้ใครอยากได้รีบกดนะจ๊ะเพราะเขามีโปรดีมากค่ะดินดีต้นดีสูตร A และ B นะคะเป็นสูตรคู่โตไวต้นแข็งใบเขียวนะคะผลดกไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เอาเซตนี้ไปเลยนะคะเพราะเซตนี้เนี่ยฝาเขียวฝาแดงนะคะ1คู่ไม่พอให้อีก1คู่ซื้อ2แถม2ได้ไป4ขวดทั้งเซตนี้ใช้งานได้ถึง40ไร่ฟังไม่ผิดค่ะและถ้าคุณอยากได้ราคาคุ้มๆต้องโทรตอนนี้นะคะเพราะจาก 2,760 บาทไม่ต้องจ่ายเลยแค่999บาทค่ะ
2: 999บาทโทรหาเราที่026660000 026660000

0: 0ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
1: 5ปี6ปี7ปีแล้วบางทียังกรีดไม่ได้ต้นยังเล็กอยู่นะมันก็ไม่ขึ้นมันก็เหลืองสารเคมีแล้วแต่จะใช่ฉีดพื้นรองเนี่ยเคยเพราะว่ายาหนานะก็เราไม่ใช่สารเคมีช่วยเราก็ทําไม่ไหวหาวิธีการแก้ใช่สารปรับปรุงดินตอนนั้นที่ใช้วิธีแก้ก็ไม่สูงนะของราคายังไม่ค่อยจะแพงซื้อมาทิ้งเป็นตันๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเที่ยววานมันก็แก้ได้แต่ว่าแก้ได้ไม่หมดดินดีต้นดีรู้จักจากรายการทีวีของพี่แป๊ะภูมิใจเลยก็มาประกาศให้ฟังเงี้ยติดตามแล้วก็พอออกมาก็เริ่มซื้อเลยเนี่ยผลผลิตมันก็ได้ขึ้นดีกว่าก่อนดีนั่นก็ได้ดีพอสมควรเลยลำต้นบางทีมันพูดกันง่ายๆบางลำต้นมันก็ขยายขึ้นแล้วน้ำยางมันก็เข้มข้นดีแล้วก็คอนกรีตก็น้ำยางก็ไหลออกดีลดต้นทุนเยอะเมื่อก่อนใช้รู้สึกว่ามันจะใช้เป็นแบบเคมีทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนที่คนงานกรีตก็ได้ประมาณ300 โลต่อไปข้างหน้านี่ใช้ตัวเนี้ยผมว่าต้องได้เพิ่มขึ้นไปอีกเยอะเลย

0: ให้ดูครับว้าวผลผลิตเป็นยังไงล่ะนี่เรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเลยนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่ผมว่าราคาแพงมากนะฮะแต่คนก็ซื้อกันไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวนะครับส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับทางด้านนู้นเป็นยังไงทำไมถามว่าอะไร
1: คุณโชว์หนึ่งอย่างแต่ตรงเนี้ยเจ้าของกิจการเจ้าของไร่เจ้าของสวนตัวจริงพี่แป๊ะสุภาพชัยมาเองนี่ขนมาแค่ส่วนหนึ่งของสวนแล้วดูสินี่ของจริงหมดนะโอ้เนี่ยพี่แป๊ะนี่ปลูกที่ไร่เหรอ
2: นี่นี่นี
1: ่โอ้เดี๋ยวพี่แป๊ะปกติเนี่ยเอาจริงต้อเป็นคนที่ทานผลไม้ซื้อทานถ
2: ้
1: าคั่วไม่เหนียวถือแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะร่วงเลยถ้าอย่างนี้ขายได้ราคาทั้งช
2: ่อช่อใหญ่ไหมช่อใหญ่ไหม
1: ช่อใหญ่
2: แบล็คโอปอลครับผมเป็นองุ่นนะฮะนี่ไร้เมล็ดนะฮะ
1: ไร้เมล็ดเหรอฮะ
2: ไร้เมล็ดทานเลยไม่ต้อนะครับ
1: พูดขนาดนี้ก็ต้องชิมซะหน่อย
2: ชิมนะฮะชิมนะฮะเนี่ยปลูกที่ไร่องุ่นคุณหวานเขาใหญ่ครับผมนะฮะ
1: อร่อยไห
2: มแบล็คโอปอลฮะ
1: กรอบ
2: กรอบ
1: หวาน
2: ครับ
1: ไอ้ของพี่ต้อเอามาเองจริง
2: เอามาเองฮะเอามาให้ดูฮะนอกจากนี้นะครับนี่ฮะบักเขียบครับผม
1: บักเขียบ
2: รู้จักไหมฮะบักเขียบ
0: บักเขียบคือ
1: น้อยนาน
2: ี่น้อยนาฮะนี่
1: เดี๋ยว
2: มาจากปากช่องครับผม
1: ฮะปกติอ่ะต้อเห็นลูกแค่นี้อันนี้คือลูกที่เราซื้อกินตามตลาดอันนั้นคืออะไรไม่มันใหญ่ขนาดนั้น
2: นี่ก็เรียกว่าพันเรียกว่าอันนั้นปากช่องอะไรสักอย่างนึงอ่ะเออเนี่ยนะลูกใหญ
1: ่ลูกใหญ่มาก
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่อุ้ยลูกใหญ่เหมือนกันเยอะมาก
2: ถ้าจะพูดถึงปากช่องเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ผลไม้ที่มีชื่ออย่างนึงก็คือเรื่องของน้อยนาเนี่ยน้อยนาเนื้อนี่เนียนละมุนเนี่ยลูกใหญ่นะ
1: ไม่แต่สงสัยอย่างที่ถือมาในมือเนี่ยทุเรียนอะไรอ่ะทำไมแบบหลายคนบอกมันเล็กไปหรือเปล่าพี่
2: ต้องชิมต้องชิม
1: ทำไมลูกเนี่ย
2: เป็นลักษณะพิเศษของทุเรียนพันนี
1: ้เนี่ยดูสิ
2: เขาเรียกว่าหลิน
1: หรือ
2: ปกติทุเรียนหลงหลินเนี่ยจะมาจาก
1: เล็ก
2: ๆอุตรดิต
1: ถ์ใช่หลงหลิน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ณเวลานี้นะครับทุเรียนพันนี
1: ้
2: สามารถนำไปปลูกได้ที่เขาใหญ่ได
1: ้
2: นี่นะฮะจะเป็นเม็ดแบบนี้จะมีความ
1: หวานมาก
2: มีความหวานแน่นอนนะฮะแล้วก็มีความเค้าเรียกว่าครีมมี
1: ่
2: เยอะๆแบบนี้นะครับ
1: ครีมครีมหน่อย
2: ใช่ใช่ใช
1: ่หวานฉ่ำเลยนะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เลย
2: นะ
1: ตอนนี้เขาใหญ่แล้ว
2: โอ้ปลูกได้ตอนนี้นะครับเนี่ยทุเรียนอยู่ที่ภาคตะวันออกเนี่ยกำลังจะเริ่มเป็นปลายปลายฤดูจะไม่ค่อยมีละตอนนี้ก็ทุเรียนก็จะไปอยู่ที่อีสานละตั้งแต่นู่นเลยฮะศรีสะเกษนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชมาฝั่งนี้เนี่ยนะครับเนี่ยฮะก็จะเยอะนะฮะ
0: แล้วเดี๋ยวมันจะลงมาทางใต้ป่ะฮะ
2: พอหมดทางภาคอีสานเนี่ยมันก็จะไปภาคตะวันตกกาญจนบุรีหลุดไปแล้วก็ลงไปทางใต้นะไปทางชุมพรก็ไล่ลงไปเลยนะครับประมาณนู่นแหละปลายปี
0: เรียกได้ว่ามีให้ทานทั้งปี
2: ถูกต้องฮะ
0: แต่ว่าการดูแลก็ต้องดูแลกันทั้งปีด้วยเช่นกัน
2: นี่นี่นี่นี่รู้การนี้ผมก็ไป
1: นี่นะฮะรถผลทุเรียน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นตัดเองทุกอย่างทำเองเลยนี่ฮะเมื่อดินมันดีทุกอย่างก็จะดีไงเห็นไหมโอ้โหเนี่ยกินทุเรียนเนี่ยหึงเลยนะฮะ
1: อร่อยอ่ะ
2: ม
1: ันหยุดกินไม่ได้นะขอโทษคุณผู้ชมปีเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บทุเรียนไปเอากระสอบรองเองด้วยหรอ
2: ไม่ทำเองเลยเนี่ยทุกอย่างทำเองเลยฮะ
1: ฝากพี่วินไปปี
0: คุณผู้ชมอันเนี้ยคือผลผลิตที่วันนี้เรายิ้มได้นะครับเรายิ้มได้แล้ว

0: เราเห็นเงินเราเห็นกำไรแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องดูแลกันตั้งแต่ต้นรายการที่เราบอกนะครับถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่เห็นทางออกวันนี้นะครับหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้เลยเนี่ยนะครับก็คือการดูแลดินแล้วให้ดินที่อยู่ในพื้นที่ดินของเราเนี่ยไม่ว่าปลูกอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถที่จะได้ผลผลิตมาตลอดแต่เราต้องดูแลดินให้ดี
1: ใช่
0: ดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขอแบบว่าลึกๆเลยสูตร A เนี่ยเขาบอกว่าข้างในมีอะมิโนสกัดเข้มข้นตัวนี้เลย
1: ครับนี่ๆๆที่ผมให้ที่ทำงานเนี่ยที่ไร่เขาใช้
0: ผสมมาอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ผสมเลยเนี่ยฮะ
2: โอ้นี่ถ้าเป็นถังใหญ
1: ่ๆ
2: ถังน้ำ
1: 200ลิตรเนี่ย
2: 200ลิตรใหญ่เนี่ยคุณก็เทเป็นขวดเราไปได้เลยแบบน
0: ี้แล้วก็เทสูตร B เข้าไป
1: ผสมกันไปเลย
0: ผสมกันไปเลยตัวนี้ก็จะมีอะมิโนมีฮิวมิกมีฟูวิกนะครับตัวสูตร B เนี่ยก็จะทำให้ดินมันร่วนซุยด้วย
1: สูตรดินฮะก็ฉีดไปที่ดินก็ได้ที่คูนก็ได
0: ้
1: บางจังหวะก็นู่นเลยพ่นขึ้นใบยอดดอกนู่นไป
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงไม่ต้องมากังวลคุณจะลงดินโดนต้นโดนใบโดนดอกพ่นได้เลยไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหาครับ
0: สิ่งที่ผมเห็นแล้วแตกต่างกับเขาเรียกว่าครั้งก่อนที่ผมเคยเห็นนะผมไปบางพื้นที่นะปิดมิดชิดหน้ากางใส่ชุดโอ้ยเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: คือพวกนั้นเนี่ยคือเอาพูดง่ายๆก็ต้องมีสารเคมีเน
2: า
0: ะแต่ของเราที่เห็นในภาพเนี่ยถุงมือแทบไม่ได้ใส่
1: ไม่มี
0: หน้ากากไม่ต้องปิด
1: ครับ
0: อันนี้ทำไมถึงทำอย่างนี้ได้
1: มันเป็นจุลินทรีย
2: ์
1: จุลินทรีย์มันไม่ใช่สารเคมีไงฮะ
2: ม
1: ัน
2: ไม่ใช่ปุ๋ยมันไม่ใช่สารเคมี
1: ไม่ใช่ปุ๋ย
2: เป
1: ็นจุลินทรีย์ไปบำรุงดินใช
2: ่
1: นะฮะเอามือเนี่ยมือไม่ต้องใส่ถุงมือก็ใส่ได้พ่นแบบนี้ได้เลยง่ายๆฮะคือดูแลทั้งสุขภาพคนทำสวนดูแลทั้งสิ่งแวดล้อม
2: นี่
1: อันนี้จำเป็นมากสำคัญมากทุกวันนี้นะครับต้องมาคุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อม
2: ค
1: ือบางทีเนี่ยนะครับการใช้ปุ๋ยเนี่ยโอ้โหนี่ฉีดพ่นยานี่นะนะครับแน่นอนฮะ
2: ทำลายทั้งหมดแหละทั้งคนกินทั้งผลผลิต
1: ประโยชน์ได
2: ้
1: นะฮะแต่ว่าไอ้ผลเสียมันก็แย่ว่าอย่างนั้น
0: ดังนั้นวันนี้เห็นแบบนี้แล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมกดมาหาเราเพราะโปรโมชั่นของเราวันนี้ถือว่าพิเศษมากๆนะครับพี่แป๊ะมาเองนะครับแล้ววันนี้เราจัดให้เลยกับดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ซึ่งในเซตนี้นะครับคุณสามารถใช้ได้ถึง40ไร่ด้วยกันนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆวันนี้ซื้อ2นะครับแถมให้อีก2นะครับซึ่งราคาปกติเนี่ยคือ 2,760 บาทประมาณนี้แต่ใครดูรายการจัดไปเลย999บาทครับ
2: โอ้โหอยากได้ราคานี้รีบหน่อยนะจ๊ะต้องโทรทันในรายการนะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่026660000ย้ำ026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้นะคะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
3: สวัสดีครับผมดนุสรช่ำชองนะครับก็ปลูกทุเรียนประมาณ7ไร่อ่ะครับตอนช่วงที่ผมเข้ามาดูแลก็จะมีพวกเรื่องดินพวกเรื่องผลผลิตที่มันไม่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากอัตราเฉลี่ยของจำนวนพื้นที่แล้วเงี้ยก็เลยมาปรับปรุงแก้ไขมาดูแลใหม่จากรุ่นพ่อรุ่นแม่เขามันก็เหมือนแร่ธาตุมันไม่มีมันได้ลูกเยอะจริงแต่ไม่ได้น้ำหนักไม่ได้น้ำหนักของเขาอ่ะปูมันไม่เป่งก็ใช้ยาทั่วไปนี่แหละมันเหมือนมีผลข้างเคียงตกค้างก็เลยไม่สำเร็จแล้วต้นทุนมันเพิ่มมากขึ้นยิ่งทำต้นทุนก็ยิ่งเพิ่มเยอะอยู่แล้วก็ท้อตอนช่วงนั้นพอใช้ดีๆต้นดีแล้วดินสีมันเหมือนจะดำมันออกดำป่นร่วนขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีไส้เดือนแต่ก่อนมันไม่มีเลยเราทำให้เราเลยมั่นใจขึ้นจากที่ว่าลำต้นมันสีซีดๆอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นดำอมเขียวมาเลยแล้วพอเวลามันติดดอกอ่ะมันจะออกไล่จากกิ่งใหญ่ที่เขาว่ามันไม่มีดอกมันก็จะมีฉีดประจำมันจะมีดอกออกกิ่งใหญ่เลยก็ผมใช้ผสมบางทีก็ผสมฉีดแรกๆเลยก็อาทิตย์นึงพอหลังๆอ่ะมันจะเริ่มสักครึ่งเดือนครั้งก็ได้ต้นทุนมันลดจริงแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคือผลผลิตมันได้มากขึ้นเงินได้มากขึ้นได้ซื้อที่เพิ่มได้ปลูกบ้านซื้อรถเพิ่มอีก2คันก็ยิ้มกันได้เยอะขึ้นยิ้มได้เยอะเลยแหละ
2: นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นคู่ที่เรียกว่าสูตรคู่โตวัยนะคะจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกเลยมีดินดีต้นดีอยากได้สูตรเดียวกับพี่แป๊ะเห็นพี่แป๊ะปลูกอะไรก็ได้ผลผลิตดีเนี่ยต้องเป็นดินดีต้นดีนะ
1: ไม่ว่าจะปลูกเล็กน้อยพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะปลูกในเชิงธุรกิจใช่ไหมฮะไอ้ปัญหาแบบนี้นะครับมันก็อยู่ที่เราเนี่ยนะ อย่างเช่นเนี่ยปลูกพืชผักสลัดแบบนี
2: ้
1: นะครับมันก็ใช้ได้เห็นไหมฮะเนี่ยคือเราก็ค่อยๆทำไปนะครับเนี่ยทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าดินเนี่ยไอ้จุลินทรีย์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็อาจจะมีน้อยไปพอเจอแดดนี่แผดเผานะพอเจอหน้าฝนเนี่ยโอ้โหนี่ก็นำหนักแล้วก็ทะลักล้นหลั่งหายไปแล้วก็ต้องหาตัวช่วยเพื่อจะมาเพิ่มจุลินทรีย์

0: มีพื้นที่เยอะๆเนี่ยใช้เป็นปีมีพื้นที่ใหญ่40ไร่4ขวบนี้ก็เอาอยู่
1: คุณวิน
0: โทรหาเราด่วนเลย
1: ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยราคาน้ำมันมันผันผวนมาก
0: ใช่ใช
1: ่ใช่ฮะแล้วก็ปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยเขานำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ราคามันก็พุ่งสูงด้วย
0: แต่ของเราไม่ขึ้น
1: ของเราไม่มีฮะไม่มี
0: ไม่ขึ้น
1: เพราะนั้นเนี่ยเรามาใช้สารปรับปรุงดินดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี
2: ประหยัดได้เรารีบหน่อยนะเพราะว่าราคานี้นะคะราคาเต็มเกือบ 3,000 ไม่ต้องจ่ายนะอ่ะราคานี้เลย999บาทได้4ขวดแบบนี้ค่ะโทรมาได้เลยที่หมายเลข02-666-0000ย้ำ02-666-0000
0: แม่จบรายการแล
2: ้
0: วไม่บ่นแล้วทางออกมันมีไม่เขาเรียกว่าเอาเรื่องง่ายๆดีกว่าพวกนี้กุ้มใจไปก็ไม่มีประโยชน
1: ์
0: หาทางออกให้เจอดินดีต้นดีสูตร A สูตร B หรือว่าหันมาเจอพี่แป๊ะนี่ก็จะเจอทางออกแล้วผมขออนุญาตกินขอโทษนะฮะผมยังไม่ได้ล้างมือนะผมนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเนี่ยมือเมื่อกี้ยังจับ
2: กินต่อได้เลย
1: ทานได
2: ้แล้ววันนี้ขอบคุณพี่แป๊ะสุภาพชัยด้วยนะคะขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะเกษตรกรตัวจริงจริงค่ะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมดินดีต้นดีนะคะขอตัวไปกินผลิตภัณฑ์ผลของพี่แป๊ะ
0: คุณไม่กินผลิตภัณฑ์เขาเลยผมจะกินผลไม้
2: อ้าว
0: ไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไข่มุกพนารายพิธีกรดำเนินรายการ
2: สวัสดีค่ะรับชมรายการบันเทิง5วาไรตี
1: ้ช่วงคิดคอนเทนต์เด็กและเยาวชน

0: วัสดีค่ะหนูชื่อเจเจค่ะวันนี้วันเชิญ5วันนี้ที่จะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์พิเศษกับกิจกรรมวันเดย์ฟาร์มที่บ้านสวนปีดาสารยาค่ะทั้งขี่ม้าชมสวนพร้อมกับน้องหมูแค่ชุดน่ารักและกิจกรรมสนุกๆอีกเพียบเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปสนุกด้วยกันเลย
1: สวัสดีค่ะอลิซค่ะที่บ้านสวนปีดาแห่งนี้มีสัตว์และกิจกรรมสนุกๆมากมายเลยค่ะกิจกรรมขี่ม้าที่นี่จะได้ทั้งความสนุกและความท้าทายไปพร้อมกันเลยค่ะ
0: ม้าตัวนี้ชื่อพี่มะขามค่ะขี่ม้าสนุกมากเลยค่ะม้าเดินสตาร์ไม่น่ากลัวค่ะ
1: อีกหนึ่งกิจกรรมที่หนูชอบมากเลยค่ะคือปิกนิกกลางสวน
0: ว้าวมีปิกนิกด้วยค่ะไปป้อนอาหารกันไก่น้องกระต่ายกินแครอทเก่งมากเลยค่ะป้อนอาหารไก่ได้ด้วยนะ
1: น้องหมูที่นี่น่ารักมากเลยค่ะใครที่ชอบน้องหมูรับรองว่าต้องหลงรักแน่นอนค่ะ
0: แต่ทุกตัวดูเป็นมิตรและน่ารักมากเลยค่ะที่นี่มีความเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะ
1: ปิกนิกท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นทำให้หนูรู้สึกผ่อนคลายและยังได้รูปสวยๆกลับบ้านไปอีกด้วยค่ะที่นี่ยังมีกระต่ายน่ารักน่ารักอีกเยอะเลยค่ะและเป็นมุมโปรดของเด็กๆหลายๆคนอีกด้วยค่ะ
0: น้องแกะชอบกินหญ้ามากๆเลยค่ะ
2: ไปกินเก่งมากเลย
0: ที่นี่มีเต่าตัวใหญ่มากเลยเราไปเก็บไข่ไก่กัน
1: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเก็บไข่ไก่ค่ะ
0: เราเก็บไข่ไก่ได้ด้วยค่ะถึงเวลาไปเล่นกับน้องหมูกันแล้ว
3: There are pigs, there are sheep, there are horses
0: วันนี้สนุกมากเลยค่ะได้ทำกิจกรรมหลายอย่างเลย
3: There are ducks
0: ซ่อนน้าหมูมากเลยค่ะน่ารักสุดๆเลย
1: วันนี้หนูมีความสุขมากเลยค่ะเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและได้ใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติค่ะถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาที่เที่ยวสนุกๆและน่าประทับใจมาที่นี่เลยค่ะ
0: บ้านสวนปีดา
1: อยู่พุทธมณฑลสาย5นี่เองได้ทั้งความรู้ความสนุกและความทรงจำดีๆกลับบ้านไปแน่นอนค่ะที่นี่ยังมีร้านอาหารปีดาคุกเฮาอีกด้วยนะคะยังมีร้านนวดและค่ะ

0: ู่น่ารักน่ารักเปิดให้บริการอีกด้วยนะคะ
1: ถ้าใครยังไม่เคยมาต้องมาที่นี่เลยค่ะ
2: บ้านสวัสดีปีดา
0: แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
3: ช่วงดราม่าไทม์รับชมละคร

0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าหิมพานต์ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พำนักของเรากินนารีผู้เรอโฉมมีนครอันรุ่งเรืองภายใต้การปกครองของเจ้าแม่กินนารีผู้ทรงธรรมและเปี่ยมด้วยเมตตาและถึงเวลาแล้วที่ต้องคัดเลือกผู้สืบทอดบัลลังก์ผู้นั้นจะได้ครอบครองดอกบัวพิเศษสุวรรณแห่งนครกินนารีลูกแก้ววิเศษแห่งเมืองนครกินนารีคือพลังชีวิตของเมืองแห่งนี้และมีมนตราวิเศษพลังเทพดูแลปกป้องรักษา
1: บุตรบาจันทรัตเจ้าต้องมีหน้าที่มาดูลูกแก้วทุกวันนะจ๊ะเข้าใจไหม
2: เจ้าค่ะ
1: ขอบใจมากจ้ะเราขอต้อนรับด้วยความงดงามแห่งกินนารีเชิญชมกินนารีไล่ลำ

0: ผู้ใดที่มีคุณธรรมสูงสุดจะได้ดอกบัวสุวรรณาพิเศษซึ่งเป็นสัญลักษณ์ผู้สืบทอดนคร
1: ศรีสุวรรณากินรีได้รับความรักจากเหล่ากินรีเพราะใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่น
2: เหตุใดทุกคนจึงรักแต่นาง
3: พี่ศรีสุ

0: จันทรัสเจ้าต้องมีหน้าที่มาดูลูกแก้วทุกวันนะจ๊ะเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ขอบใจมากจ้ะอีก7ราตรีจะถึงเวลาที่จะคัดเลือกผู้พิทักษ์นครกินรีผู้ใดที่มีคุณธรรมแท้จริงผู้นั้นจะได้รับดอกบัวพิเศษ
1: หวั่นใจยิ่งนะเหตุคราวนี้ต้องแย่งชิงอำนาจเพื่อครอบครองบัลลังก
0: ์ไม่เป็นไรหรอก
1: ธิดาจันทรากินรีผู้ชอบสันโดษหาผู้ใดใกล้ชิดไม
2: ่หญิงชอบอยู่คนเดียวหญิงขอตัวก่อนนะเจ้าคะ
0: บททดสอบจิตกำลังเริ่มขึ้นเราออกไปชมด้านนอกกันเถอะ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: ค่ะ
3: ผู้ใดครอบครองอำนาจด้วยความโลภย่อมต้องแลกด้วยความทุกข์จันทลิกาไม่สนใจถึงเสียงเตือนทำให้ผู้เฝ้ารักษาลูกแก้ววิเศษปล่อยพลังเวทมนต์ทำให้สะเทือนทั้งพื้นถ้ำและเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าได้เกิดขึ้นเป็นลางบอกเหตุแห่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกาล

0: บันเทิง5 Awards of the Year 2026ค่ะดิฉันแนนวรวิตาจันหุ่นค่ะ
1: และกับผมครับอาชิตะอนันต์ครับมิสเตอร์ LGBT 2026ครับ
0: วันนี้เรามาอยู่กันที่นี่นะคะเพื่อที่จะมารับมอบรางวัลค่ะเป็นรางวัลสุดยอดในแต่ละสาขาต่างๆของปี2026นี้ค่ะ
1: ถูกต้องครับผมและลำดับต่อไปนะครับ
0: ขอแสดงความยินดีกับคุณอ๊อฟสุรพลทองด้วงค่ะในสาขาสืบสานวัฒนธรรมไทยหมอลำไอดอลแห่งปี2569ค่ะ
2: สวัสดีครับอ๊อฟสุรพลนะครับอ๊อฟเป็นคนหนึ่งที่มีใจรักในเรื่องศิลปวัฒนธรรมอีสานมากๆนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะสืบสานสร้างสรรค์แล้วก็ต่อยอดพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสานต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอฝากนะครับอย่าลืมเติมลายสักการะกันนักเยอะๆนะครับ
1: รางวัลผู้จัดการศิลปินนักร้องยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะคุณสสิมาเนาวรัตน์ครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
3: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณททบ5แล้วก็รายการบันเทิง5 Variety นะคะที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับหนูค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งท่านจากสังกัดไหทองคำคุณกิติกรพงปีนะคะหรือว่าฟิลกิติกรไหทองคำค่ะซึ่งสำหรับครั้งนี้นะคะก็ได้รับรางวัลสาขาศิลปินนักร้องพระเอกขวัญใจมหาชนยอดเยี่ยมแห่งปีค่ะ
4: ความดีนะครับต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับพี่ๆผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพี่ๆศิลปินดารานักร้องทุกท่านแล้ว

0: พื้นที่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็วันนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลอันสูงเกียรติในวันนี้ด้วยนะครับผมในนามฟิลกิติกรหายทองคำนะครับก็เป็นศิลปินในสังกัดค่ายหายทองคำเรคคอร์ดนะครับแล้วก็เป็นพระเอกนะครับพระเอกละครพื้นบ้านหรือละครจึงจับวงทุกเช้ามาเสาร์ที่ทางช่อง74นะครับวันนี้ต้องนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทรบ5นะครับขอบคุณรายการนะครับบันเทิง5วาไรตี้นะครับแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านด้วยที่นะครับมอบนะครับรางวัลอันสูงเกียรตินะครับรางวัลศิลปินนะครับพระเอกขวัญใจมหาชนนะครับนะครับก็บอกว่าอยากจะบอกนะครับจากใจเลยขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงแฟนละครนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามละครผมตั้งแต่สมัยเล่นเป็นเด็กๆตั้งแต่เรื่องแรกละครจักรของวงเรื่องแรกจนเรื่องปัจจุบันนะครับแฟนๆก็ยังให้การตอบรับนะครับเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลไปต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่แฟนๆก็ยังจดจำนะครับภาพการเป็นพระเอกละครจักรของวงนะครับเรื่องเก่าๆจนเรื่องปัจจุบันทุกคนก็ยังดูอยู่นะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนนะครับ
1: ฝากละครพื้นบ้านทางช่อง7สีด้วยนะครับตอนนี้ยังมีอยู่นะเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นนะครับก็เปิดทางช่อง7สีอยากให้ทุกท่านได้นะย้อนนะครับสมัยก่อนนี่คือแบบละครจักรของวงนี่เป็นละครที่ทุกท่านต้องติดตามชมเนาะแล้วก็ตอนนี้ยังมีอยู่นะครับเรายังสร้างละครที่มีคุณภาพอยู่ทางช่อง7สีก็ฝากทุกท่านติดตามชมด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็อยากจะฝากนะครับทุกท่านด้วยที่อยากนะครับรู้จักกันนะครับก็พิมพ์คําว่าฟิลกิติกรไหทองคําใน Google ก็สามารถที่จะมารู้จักนะครับประวัติเก่าๆแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับผมขอบคุณครับ
2: ก็แสดงความยินดีกับน้องยูกิไหทองคําครับน้องคลังพลอยวัยพัฒน์ครับกับรางวัลสาขาศิลปินนักร้องขวัญใจมหาชนยอดเยี่ยมแห่งปี2569ครับ
3: สวัสดีค่ะน้องยูกิไหทองคํานะคะก็กราบขอบพระคุณสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะที่มองเห็นแล้วก็ให้โอกาสในทุกๆงานในทุกๆโปรเจกต์ด้วยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณค่ายหายทองคำเรคคอร์ดนะคะขอบคุณคุณพ่อประจักษ์ชัยคุณแม่แอนนาหายทองคำขอบคุณผู้จัดการเชอรี่ผู้จัดการต้นอ้อด้วยนะคะที่คอยดูแลคิวแล้วก็จัดสรรเวลาให้ตลอดนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณพ่อกับคุณแม่นะคะที่คอยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันความฝันของลูกสาวคนนี้มาตลอดนะคะขอบคุณครอบครัวที่คอยเป็นกำลังใจให้กันตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณพี่เฟิร์สขอบคุณพี่หยกนะคะที่คอยดูแลอย่างดีมาตลอดแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแม่ๆแฟนคลับของหนูทุกท่านด้วยนะคะที่ยังเชื่อมั่นแล้วก็ยังคอยเป็นกำลังใจให้จนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณที่คอยเคียงข้างกันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างในปีนี้ด้วยแล้วกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
2: นักร้องยอดนิยมขวัญใจมหาชนนะครับคุณลำไยหายทองคำครับคุณพันสาวเวชกามาครับ
4: ขอบคุณอีกรอบนึงครับสำหรับน้องลำไยวันนี้ติดภารกิจที่ขอนแก่นนะครับพรุ่งนี้ก็ไปขึ้นเหนืออีก4คิวก็ดีใจที่น้องได้มีโอกาสได้รับรางวัลเสมอมานะครับทางช่อง5ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็พยายามนะครับผลักดันงานเพลงตั้งแต่สาวขาเลาะเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับ403ล้านวิวก็ยังเป็นศิลปินหญิงคนแรกที่แตะ400ล้านวิวแล้วก็ยังครองแชมป์อยู่ในวันนี้ด้วยก็อยากจะหาเพลงใหม่ๆเพลงวาไรตี้อินดี้ลูกทุ่งผสมประสานกันไปนะครับซึ่งปรากฏการณ์ที่ทำให้ยายแล่มดังไปถึงบราซิลดังไปถึงเกาหลีดังไปถึงเปรูก็หนึ่งในการคิดการสร้างงานที่ในแนวทางที่เราถนัดนะครับเราก็จะพยายามหาเพลงที่ขอให้เกิดนะครับกระแสความดังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับน้องก็ทำงานหนักตลอด11ปีครับก็กับรางวัลนักร้องมหาชนก็ถือว่าเป็นเกียรติอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่อง5นะครับกราบขอบพระคุณครับ
5: แต่ตอนนี้มาเป็นบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวของตัวเองภายใต้ชื่อ The Generate นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนนทกฤตกลมกล่อมค่ะในสาขาสื่อมวลชนดีเด่นค่ะ
6: ขอบคุณนะครับก็ดีใจได้เจออดีตคู่จิ้นน้องแนนนะฮะอ่านข่าวด้วยกันมาขอบคุณททบ5นะครับขอบคุณบันเทิง5วาไรตี้นะครับที่พิจารณามอบรางวัลนี้ให้แล้วก็ผมทำงานในฐานะสื่อมวลชนมาจนถึงวันนี้เนี่ย20ปีนะแล้วก็จากการเป็นผู้ประกาศข่าวนะเป็นบรรณาธิการข่าวขยับมาเป็น

0: บรรณาธิการบริหารนะครับแล้วก็ณวันนี้เนี่ยมาเป็นเจ้าของผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวเดอะเจเนเรตนะครับสำนักข่าวน้องใหม่ก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับที่ได้เล็งเห็นถึงผลงานแล้วก็ความพยายามตลอด20ปีที่ผ่านมาผมมั่นใจครับว่าในการทำหน้าที่ตรงนี้นะครับในการเป็นสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะตลอด20ปีที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดจะสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็เป็นสื่อมวลชนที่ดีต่อไปนะขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ
1: ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณจิรันทนินประพันธ์รอดค่ะจากข่าวเรื่องจริงผ่านเลนนะคะกับรางวัลจิตอาสาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติค่ะ
2: ขอบคุณสื่อมวลชนของทท5นะครับขอบคุณผู้บริหารที่ได้ให้โอกาสทางเรื่องจริงผ่านเลนนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารแต่ละช่องที่มานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องสื่อมวลชนใหญ่เลยนะครับที่มาก็ยินดีด้วยที่ได้รับรางวัลเช่นกันนะครับรางวัลที่มอบให้กับเราเนี่ยทางผมยินดีและก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับเป็นจิตอาสาเพื่อทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับก็ต้องขอบคุณวันนี้นะครับเป็นวันดีมากที่ทุกคนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติขอบคุณครับ
3: ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพรณภัทรอัครนิติวรสกุลครับนางเอกจากละครสัตตนคราครับได้ทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะครับรางวัลสาขาเยาวชนต้นแบบดีเด่นแห่งปีรางวัลสาขานักแสดงดาวรุ่งดวงใหม่และก็รางวัลสาขาหนูน้อยสืบสานวัฒนธรรมไทยนานาชาติ2569ครับ
4: รู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้หนูขอขอบคุณทุกๆโอกาสที่ได้รับขอขอบคุณรายการบันเทิง5 Variety ช่อง5ขอขอบคุณคุณไข่มุกและคณะพนาลายขอบคุณผู้ใหญ่ทีมงานผู้กำกับช่างภาพและนักแสดงทุกๆท่านที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จในครั้งนี้หนูขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณครูโอ๊ตและสถาบันบ้านรักลำรวมถึงทุกๆท่านที่คอยซัพพอร์ตน้องเนเน่มาเสมอ This award inspire me to keep learning, improving. I will do much better in every performance. ขอบคุณค่ะ
1: ต่อกันเลยกับคนถัดไปค่ะน้องจินนิตาจึงสกุลธนพงศ์นะคะได้รับรางวัลสาขาเยาวชนต้นแบบดีเด่นสาขานักแสดงดาวรุ่งดวงใหม่และสาขาหนูน้อยสืบสานวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยนานาชาติ2026เช่นเดียวกันค่ะยินดีด้วยค่ะ
5: ขอขอบคุณทางททบ5นะคะแล้วก็บันเทิง5วาไรตี้นะคะรวมถึงทีมงานทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังนะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจมากค่ะขอขอบคุณครอบครัวนะคะที่เป็นกำลังใจให้หนูมาโดยตลอดแล้วก็ซัพพอร์ตหนูมาโดยตลอดค่ะและที่สำคัญขอขอบคุณคุณไข่มุกพนารายณ์นะคะที่มอบโอกาสให้หนูค่ะรางวัลนี้จะเป็นรางวัลที่หนูจะนำไปพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจแก้วตาสะบัดไม้ของหนูด้วยค่ะ
3: ขอแสดงความยินดีกับคุณพงษาอินทสวรนะครับผมพระเอกละครสัตตนคราครับกับรางวัลเซลส์และพิธีกรและดาราหน้าใหม่ดาวรุ่งมากความสามารถแห่งปี2569ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ
6: ครับเดี๋ยวนะครับไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเลยไม่ได้เตรียมคำที่จะขอบคุณมาเพราะว่าของเอี่ยวอยู่เบื้องหลังในการจัดงานเลยลืมตัวว่าตัวเองต้องมารับรางวัลด้วยก็ขอเริ่มจริงๆอยากจะขอบคุณเยอะมากครับเริ่มต้นก็อยากจะขอบคุณทางพี่ไข่มุกก่อนแล้วกันนะครับให้โอกาสเอี่ยวนะครับในการเป็นพิธีกรแล้วก็เริ่มจากได้เป็นพิธีกรแล้วต่อมาก็คือได้แสดงละครนะครับไม่ว่าจะเป็นละครสัตตนคราชหรือว่าละครเจ้าหญิงเบลล่านะครับแล้วก็ขอบคุณทางพี่ย่าขอบคุณทางอาจารย์แม่นะครับที่เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวเอี่ยวที่ให้โอกาสเอี่ยวมาทำในจุดนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทางพี่หมูพิยาครับผู้บริหารทางช่อง5ครับที่ให้โอกาสเอี่ยวครับแล้วก็แต่ละครั้งเอี่ยวจะบอกว่าเวลาไปกองถ่ายแสดงละครนะครับเหมือนเป็นบ้านอีกหลังนึงเลยไม่ว่าจะเป็นทางพ่อแม่ของนักแสดงทุกคนที่ไปเดี๋ยวคิดว่าเป็นครอบครัวเป็นบ้านอีกหลังนึงที่มีความรู้สึกว่าไปแล้วอบอุ่นแล้วก็มีความสุขจริงๆครับแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนสื่อมวลชน

0: ทุกคนครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมีพี่ๆพูดไว้ว่ารางวัลอันนี้ครับมันจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่จะเตือนใจเอี่ยวว่าต่อไปอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นสิ่งการันตีแล้วก็เป็นสิ่งที่จะพัฒนาตัวเองให้เอี่ยวไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นในด้านของพิธีกรนะครับหรือว่าด้านของการแสดงฉะนั้นเอี่ยวจะขอสัญญาว่ารางวัลนี้จะเป็นรางวัลที่เอี่ยวจะยึดติดกับตัวเองว่าครั้งหนึ่งเคยได้รางวัลอันทรงเกียรติจากทบ5แล้วก็รายการบันเทิง5 Variety ครับขอบคุณรางวัลอันทรงเกียรตินี้มากครับขอบคุณมากจริงครับ
1: รับชมรายการบันเทิง5 Variety ทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 นพบกันนะคะ
2: คนลพบุรีเนี่ยจะเรียกปลาส้มว่าปลาส้มฟักนะคะครับเป็นของขึ้นชื่อแล้วเมนูเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นเมนูที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ทานง่ายด้วยใช่ก็เลยคิดที่จะเอา2อย่างนี้เนี่ยมารวมกัน
3: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยปลาส้มฟักของดีเมืองลพบุรีที่ว่าเด็ดแล้วยังไม่เท่ากับเมนูเด็ดสุดสร้างสรรค์เบอร์เกอร์หมูส้มราดด้วยซอสฉ่ำๆผสมผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นที่ทานง่ายและอร่อยอีกด้วยติดตามชมฝีมือเชฟโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยความสนุกครบรสความอร่อยจัดเต็มที่ทุกคนห้ามพลาดวันอาทิตย์ที่13กันยายน9โมงเช้าทางช่อง5และสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen C Chef นะจ๊ะ
4: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
5: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
6: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
7: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
8: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะ
4: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง 5 HD

โลกมันวุ่นวายนะก็เรื่องตัณหากับทิฏฐิสองอย่างตัณหาอยากได้น้ำมันของคนอื่นทิฏฐิกูเป็นเจ้าโลกตัณหากับทิฏฐิที่ทำให้มนุษย์มันวิวาทกันนะพระพุทธเจ้าท่านบอกคฤหัสถ์กับคฤหัสถ์คฤหัสถ์เนี่ยคนคลองเรือนทะเลาะกันเพราะตัณหากับทิฏฐิสองอย่างถ้านักบวชกับนักบวชเนี่ยทะเลาะกันด้วยเรื่องทิฏฐิใครสอนถูกใครสอนไม่ถูกเราถูกคนอื่นไม่ถูกอะไรเงี้ยนะเรื่องทิฏฐิคฤหัสถ์ก็มีเรื่องตัณหากับทิฏฐิยึดผลประโยชน์อยากได้ทะเลาะกันเพราะความอยากก็ทะเลาะกันเพราะความเห็นต่างกันธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้ห้ามไม่ได้เป็นอย่างนี้แหละเราจะไปหวังว่าคนในโลกมันจะไม่วิวาทกันเป็นไปไม่ได้นี่มันอยู่ที่เราตัวเราเองทำไงใจเราจะไม่ทุกข์ทางร่างกายเราทุกข์อยู่แล้วละทำมาหากินลำบากอะไรเนี่ยหาอยู่หากินยากบางยุคบางสมัยนะมีเงินก็ไม่มีของให้ซื้อลำบากที่ร่างกายเจ็บป่วยก็ไม่มียายาส่งไม่ได้นี่เป็นความทุกข์ทางร่างกายเราแก้ไขอะไรไม่ได้แค่วางแผนว่าเราจะดำรงชีวิตอยู่ยังไงนะในภาวะฉุกเฉินแต่ทางจิตใจเนี่ยเราพัฒนาได้เมื่อวานหลวงพ่อจะสอนพวกคนจีนบอกว่าศาสนาพุทธเราจุดหมายปลายทางเลยปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์เพื่อดับทุกข์ทุกข์เฉพาะหน้าเราทุกข์ทางใจเราเนี่ยแล้วทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์ในใจเราเกิดจากจิตมันเข้าไปแบกไปหาไปยึดไปถือจิตไม่มีภาระขึ้นมามันไปยึดไปถืออะไรมันยึดถือในกามติดอกติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยึดถือในความคิดความเห็นฉันคิดอย่างนี้แหละถูกแล้วคนอื่นคิดผิดยึดถือในความมีตัวตนท่านใช้ศัพท์ดีนะอัตวาทุปาทานทำไมต้องเป็นอัตวาทะทำไมไม่ยึดถืออัตตาเฉยๆต้องเบียดไปแค่วาทะเพราะอัตตาไม่มีจริงอัตตาไม่มีจริงนะมันแค่เราไปหลงผิดเราไปเชื่อผิดเราไปคิดผิดเองว่ามันมีตัวมีตนมีจริงๆพวกเราเวลาสังเกตให้ดีนะเราจะรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆเนี่ยเรายึดตัวนี้อยู่แล้วเรามีตัวเราขึ้นมาเราก็ยึดถือต่อไปอีกนี่เป็นผลประโยชน์ของเรารูปที่ดีเสียงที่ดีกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกออกถูกใจเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นกามเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาของเราแล้วก็ยึดพอมีตัวมีตนแล้วก็ยึดในความคิดความเห็นอีกเรื่องยึดความคิดความเห็นเนี่ยเป็นเยอะนะโดยเฉพาะพออายุเยอะขึ้นนะที่เซลล์จัด
เคยฉันเห็นโลกมาเยอะแล้วฉันประสบความสำเร็จแล้วนะเด็กๆสู้ฉันไม่ได้ถ้าใครมีญาติผู้ใหญ่นะบางคนนะจะรู้เลยคนแก่นะเซลล์จัดจริงๆอันนี้ไม่ได้ว่าคนแก่นะเพราะหลวงพ่อก็แก่แต่เราเซลล์ไม่จัดแล้วเรารู้ว่าอัตตาตัวตนจริงๆมันว่างเปล่าไม่มีจริงนี่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะเรายังยึดถืออีกอย่างหนึ่งยึดถือว่าวิธีปฏิบัติอันนี้เราถูกคิดเอาเองนะว่าต้องทำอย่างนี้เราถูกอย่างนี้ไม่ถูกวิธีปฏิบัติของเรานี่ถูกนะดีที่สุดหลวงพ่อไม่เคยบอกนะว่าวิธีไหนดีที่สุดไม่ใช่ว่าวิธีที่หลวงพ่อทำแล้วจะดีที่สุดนะดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่จริตนิสัยแต่มันเป็นธรรมชาติสมัยเมื่อก่อนหลวงพ่อภาวนานะอารมณ์ลุกลุกคลานเหมือนพวกเรานี่แหละพอตื่นนอนมาปุ๊บคิดถึงการปฏิบัติทันทีเลยคิดว่าวันนี้เราจะภาวนายังไงให้มันดีนะเราจะรักษาศีลยังไงเราจะปฏิบัติยังไงแล้วมันจะดีใครเคยเป็นไหมคอยคิดเลยทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีแล้วเราก็เข้าไปแบกไปหามาไว้นะความเชื่อนี่ของเราเองนะทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีไว้แล้วอย่างจะเจริญปัญญานะมีจิตที่ตั้งมั่นเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจอะไรวิปัสสนา

ฐานแต่ว่าเราชอบนึกว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีเป็นทุกคนนะนะก่อนหลวงพ่อก็เป็นทำไงวันนี้เราจะภาวนาไงทำไงจะดีนะเราไปยึดสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็ไม่เคยไปกระทบกระทั่งคนอื่นนะอย่างเรายึดในกามก็กระทบคนอื่นนะไปแย่งกันแย่งผลประโยชน์กันยึดในทิฏฐิก็กระทบกับคนอื่นความเห็นอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดของเราแหละถูกพอลงมือปฏิบัติแล้วก็ยึดถือในศีลในข้อวัดปฏิบัติต่างๆของเราถูกของคนอื่นไม่ถูกก็ยึดอีกแหละแล้วก็ยึดเหนียวแน่นเลยตัวเรามีจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะพอเราเข้าไปยึดไปถือใจเราก็มีน้ำหนักขึ้นมามีภาระมันมีภาระมันมีทุกข์แล้วแหละนี่จะไปห้ามมันไม่ให้ยึดไม่ให้ถือห้ามไม่ได้มันก็เราเองแหละสร้างภาระหรือสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจตนเองเนี่ยเมื่อวานถึงบอกกับพวกคนจีนนะแต่สอนเขาสั้นๆนะสอนยาวแล้วเขาจะงงบอกเนี่ยเราจะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ทางใจนะมันก็ต้องรู้ทุกข์ทางใจมันเกิดจากจิตใจมันเข้าไปแบกไปหามไปยึดไปถืออารมณ์ต่างๆจิตเข้าไปยึดมันก็เลยทุกข์ทำไมมันถึงยึดล่ะเพราะมันไม่รู้ความจริงนะมันไม่รู้ความจริงไม่เห็นความจริงอยากเมื่อไหร่ยึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นนะทำไมต้องอยากมันอยากเพราะเราไม่เห็นความจริงของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเราตัวเรานะก็ประกอบด้วยรูปธรรมนามธรรมร่างกายความรู้สึกนึกคิดจิตใจนี่ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้เราไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวทุกข์ตัวนี้ดูยากนะยากที่สุดในของการปฏิบัติเลยล่ะจุดตั้งต้นของการปฏิบัติที่ยากนะเอ้ยทำไงจะรู้สึกตัวได้ในจุดที่จะแตกหักสุดท้ายของการปฏิบัติจุดสุดยอดของการปฏิบัติเนี่ยทำไงเราจะเห็นทุกข์จะเห็นว่าขันธ์ 5เป็นทุกข์ยากยากมากเนี่ยสิ่งที่ยากนะหลวงพ่อเห็นมันมีอยู่สองจุดเนี้ยผ่านสองจุดนี้ได้ไม่มีอะไรยากนะบอกคนจีนว่าที่ใจเรามีความทุกข์เพราะใจเราไปแบกไปหามไปยึดไปถือมีภาระขึ้นมามันก็หนักกุมอกกุ้มใจหนักอกหนักใจทำไงมันจะไม่แบกมันจะไม่เข้าไปแบกไม่หามไม่เข้าไปหามถ้ามันมีปัญญานะเห็นความจริงว่าสิ่งที่เราเข้าไปยึดไปถือนั้นจริงๆหาสาระแก่นสารไม่ได้ยึดโง่ๆไปอย่างนั้นแหละอย่างเรายึดในความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราเนี่ยมันก็ยึดไปงั้นแหละเอาไว้ไม่ได้ยึดในความแข็งแรงไม่เจ็บป่วยก็ยึดไว้ไม่ได้ไอ้ที่เรายึดนะเพราะมันโง่ยึดโง่มันไปยึดถือในสิ่งซึ่งไม่มีทางยึดถือได้นี่พระเจ้าท่านสอนนะถ้าเราเข้าไปยึดถือเราก็จะมีความทุกข์ถ้าไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์ทำไงจะไม่ยึดถือก็ต้องเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะไม่น่ายึดถือนะไม่น่ายึดถือเพราะมันเป็นของไม่เที่ยง

ถูกบีบคั้นให้แตกสลายไม่น่ายึดถือเพราะเราบังคับอะไรมันไม่ได้จริงนี่ทำไงเราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่น่ายึดถือเราก็ต้องเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายต้องเห็นความจริงของมันถึงจะรู้ว่ามันไม่น่ายึดถือแล้วทำไงเราจะเห็นความจริงได้เราต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาได้จะทำยังไงเราต้องมีจิตที่ตื่นขึ้นมาก่อนถ้าจิตของเราหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันจิตนี้ก็ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจแล้วทำไงจิตเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันจิตเป็นของที่สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจอยากแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้พระพุทธเจ้าก็สอนวิธีให้เราแล้วนะให้เราเจริญสติทำสติรู้กายทำสติรู้ใจเนืองๆสติคอยรู้กายสติรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเราต้องทำสติปัฏฐานนะคือการเรียนรู้แล้วเราจะได้เรียนรู้กายใจของตัวเองถ้าเรียนรู้ได้ใจก็จะปล่อยวางไม่ยึดถือเมื่อใจปล่อยวางได้ไม่ยึดถือได้ใจก็จะไม่ทุกข์นะใจทุกข์เพราะใจยึดใจยึดเพราะใจมันวางไม่ได้มันก็จะไปหยิบฉวยเอาไว้มันวางไม่ได้เพราะมันไม่มีปัญญาเห็นความจริงมันไม่มีปัญญาเห็นความจริงเพราะมันไม่ได้ทำวิปัสสนานะไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานมันเจริญวิปัสสนานะทุกวันนี้คนก็บอกเข้าคอร์สวิปัสสนามีทั้งพระทั้งคฤหัสถ์แหละจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่หลวงพ่อไปเห็นมานะไม่เห็นจะมีวิปัสสนานะถ้าทำวิปัสสนาจริงคงมีพระอริยะเยอะแยะแล้วล่ะทำไมทำวิปัสสนาไม่ได้สักทีเพราะจิตไม่มีคุณภาพที่จะทำวิปัสสนาวิปัสสนาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจถ้าจิตไม่มีคุณภาพก็เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไม่ได้ลักษณะของจิตไม่มีคุณภาพนะอันแรกเลยคือมันไม่สนใจมันไม่รับรู้ในรูปนามกายใจของตัวเองมีใจลอยนั่นแหละใจล่องลอยไปโน้นไปนี้นะคิดโน้นคิดนี้คิดเรื่องในปัจจุบันบ้างคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตคิดไปเรื่อยๆมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมนะเนี่ยมันลืมกายลืมใจของตัวเองมันเลยรู้กายรู้ใจไม่ได้อีกอันหนึ่งที่ทำให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ได้สองอันนี้ไม่เท่ากันนะ ถ้าเราใจลอยเนี่ยเราจะไม่รู้กายรู้ใจนี้ถ้าเราไปนั่งเพ่งเอาไว้เพ่งจ้องไว้เรารู้สึกกายรู้สึกใจนะแต่มันผิดธรรมชาติธรรมดามันเข้าไปแทรกแซงเข้าไปบังคับกายบังคับใจมันเลยไม่เหมือนกันนะไม่เท่ากันถ้าหลงไปเลยเนี่ยไม่มีสติไม่รู้กายไม่รู้ใจนี่นักปฏิบัติคอยมีสติจ้องอยู่ที่กายที่ใจจ้องแล้วไปเพ่งนะอยากรู้ให้ชัดอยากรู้ตลอดเวลาทำด้วยความอยาก ในตำราเขาสอนนะกิเลสเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมกิเลสกับกรรมเกิดร่วมกันเราอยากปฏิบัติแต่มีกิเลสแล้วลงมือทำกรรมฐานลงทำกรรมถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานนะ

โดยที่ใจเราอยากปฏิบัติแล้วขณะนั้นจิตมีกิเลสสติไม่เกิดหรอกเพราะถ้าเราอยากปฏิบัติแล้วนั่งจ้องมันเปลี่ยนสติพื้นๆมันไม่ใช่สัมมาสติใช้ไม่ได้แล้วจริงๆไม่ใช่สติเลยใจไปนั่งเพ่งนั่งจ้องร่างกายเพ่งจ้องจิตใจตัวเองจิตก็จะหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อทื่อแล้วจิตก็จะทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกวุ่นวายงั้นสิ่งที่ทำให้เรารู้กายรู้ใจตามความจริงเป็นจริงไม่ได้ก็มีสองอันนี้แหละอันหนึ่งลืมกายลืมใจอันที่สองเข้าไปแทรกแซงบังคับกายบังคับใจมันทำให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ได้ตามทันไหมที่เทศให้ฟังนี้คือเราปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์นะเราก็รู้มันทุกข์เพราะจิตเรามันเข้าไปยึดถือเข้าไปแบกเข้าไปหามภาระต่างๆเข้ามาจิตก็มีภาระจิตเป็นทุกข์ไปเข้าไปแบกเข้าไปยึดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะมันไม่เห็นความจริงของกายของใจอย่างเราไม่เห็นความจริงของร่างกายนะเราก็เลยยึดในกามถ้ารู้แท้ความจริงของกายแล้วก็ไม่ยึดกามแล้วถ้าเรารู้เท่าทันกิเลสในใจเรานะเราก็ไม่ยึดทิฏฐิแล้วถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเราก็จะไม่ยึดว่าทำอย่างนี้ถูกทำอย่างนี้ไม่ถูกไม่ได้คิดเอาเองถูกไม่ถูกอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติตรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หรือเปล่าทำวิปัสสนาถูกหลักไหมทุกวันนี้ที่เห็นทำวิปัสสนานะไปเพ่งกันทั้งนั้นแหละยกเท้าย่างเท้าดูท้องพองท้องยุบทำโน้นทำนี้รู้ลมหายใจ ก็ไปเพ่งเอาถ้าไม่เพ่งเอาก็คิดเอาคิดเลือกกายคิดเลือกใจทำวิปัสสนาวิปัสสนาไม่ใช่การคิดวิปัสสนาว่าเห็น เห็นตามความเป็นจริงถึงจะเป็นวิปัสสนาไม่ใช่คิดเอาเนี่ยที่ทำอยู่นะส่วนใหญ่ที่ทำกันไม่ใช่วิปัสสนาถือแกวนป้ายว่าทำวิปัสสนามันก็ไม่ใช่วิปัสสนาไม่สามารถเห็นสภาวะรูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงคือไตรลักษณ์ไม่เห็นที่ไม่สามารถเห็นรูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงได้อันหนึ่งลืมกายลืมใจลืมรูปธรรมนามธรรมจิตล่องลอยไปที่อื่นอันหนึ่งไปแทรกแซงไปเพ่งจ้องไปบังคับกายบังคับใจอย่างเราตั้งแต่เกิดมาเราก็หายใจมาตลอดหายใจสบายๆพอคิดถึงการปฏิบัติแล้วกำหนดลมหายใจนะใจนี่แน่นเลยแม้ทำไมร้องแน่นนะมันทำผิดแล้วล่ะมันทำด้วยความโลภทำด้วยความอยากเราเดินไหมถ้าเดินช้อปปิ้งเนี่ยเดินได้ทั้งวันเลยเช้ายันเย็นเดินจงกรมสิบนาทีเมื่อยแล้วเมื่อยอีกทำไมเดินธรรมดาเดินได้นานก็เดินไปตามธรรมชาติของเราส่วนขาเราไม่เท่ากันเราก็เดินกระเพลกกระเพลกไปไม่จะเป็นไรเลยแต่พอจะมาเดินจงกรมต้องเดินให้ตรงตัวตรงเดินให้เป๊ะเลยก้าวทุกก้าวต้องระยะเท่ากันยกเท้าสูงเท่านี้เซนก้าวไปเท่านี้เซนเรื่องมากอ่ะไม่ใช่วิปัสสนาอะไรหรอกไปแทรกแซงรูปธรรมนามธรรมโดนแทรกแซงไปแล้วเมื่อรูปธรรมถูกแทรกแซงเราก็ไม่สามารถเห็นว่าจริงๆรูปธรรมเป็นยังไงถ้านามธรรมถูกแทรกแซงเราก็จะไม่เห็นว่าจริงๆแล้วนามธรรมเป็นไงอย่างจิตพวกเราแต่ละคนนะกิเลสเพียบเลยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงพอลงมือปฏิบัติแล้วทำใจดิ้งดิ้งทื่อๆหรือจ้องเอาไม่เห็นมีกิเลสโลภโกรธหลงอะไรเลยเฉยๆ

ดูแบบชำเลืองชำเลืองอย่าไปบังคับจิตให้ดิ้งถ้าอยากเห็นกิเลสนะอย่าไปบังคับจิตตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลค่อยรู้เอาให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้อย่างนี้ถ้าเราดูจิตนะความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ถ้าเราไปจ้องรอดูเพ่งอยู่ที่จิตจิตก็เฉยเฉยไม่มีอะไรโผล่ไปให้ดูแต่ถ้าเราดูกายนะไม่เหมือนดูจิตดูจิตนะให้กิเลสเกิดแล้วค่อยรู้ดูกายก็คือรูปธรรมตอนนี้เป็นยังไงรู้เข้าไปตรงๆตอนนี้เลยรู้เดี๋ยวนี้ให้การดูรูปจะเป็นปัจจุบันขณะขณะนี้เป็นยังไงดูจิตนะเราตามรู้อย่างกระชั้นชิดเรียกปัจจุบันสันตติสองอันนี้วิธีดูไว้เหมือนกันนะระหว่างดูรูปธรรมกับนามธรรมวิธีดูต่างกันดูนามธรรมเนี่ยอย่าไปจ้องอย่าไปรอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ดูรูปธรรมนะเราเห็นไม่ขยับขยื่นเนี่ยร่างกายเรามันเคลื่อนไปอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วบางทีก็หายใจเข้าหายใจออกบางทีก็อยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทีก็เคลื่อนไหวสังเกตร่างกายตัวเองสิเคลื่อนไหวตลอดเวลานะแค่นี้ก็เคลื่อนไหวแล้วหายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมร่างกายก็เคลื่อนไหวแล้วกระเพื่อมเราก็รู้ลงปัจจุบันเห็นร่างกายกำลังนั่งเห็นร่างกายกำลังหายใจออกเห็นร่างกายกำลังหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนกำลังยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายกำลังเคลื่อนไหวเห็นร่างกายกำลังหยุดนิ่งให้เวลาดูกายแล้วดูเราปัจจุบันเลยแต่ต้องดูให้ถูกนะไม่ใช่เพ่งนะไม่ใช่นั่งเพ่งถ้าเพ่งร่างกายแล้วมันเริ่มต้นจากความโลภอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีเพราะความอยากเกิดแล้วจะไปจ้องร่างกายใจจะมีน้ำหนักขึ้นมาถ้าใจเราหนักขึ้นมานะให้รู้ทันทีนะผิดแล้วนะถ้าภาวนาแล้วใจเราหนักเนี่ยผิดแล้วล่ะจิตขณะนั้นเป็นอกุศลเรียบร้อยแล้วลักษณะของจิตที่เป็นกุศลนะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอยากปฏิบัติก็โลภเรียบร้อยแล้วปฏิบัติแล้วไม่สงบก็โกรธแล้วปฏิบัติแล้วจิตก็ไหลลงไปหลงลงไปรู้ลมหายใจก็ไหลลงไปอยู่ที่ลมไม่ได้หลงเรียบร้อยแล้วจิตที่เป็นกุศลนะจะเบาถ้าเราภาวนาแล้วจิตเราหนักให้รู้อะไรผิดแล้วจิตที่หนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อทื่อเป็นอกุศลจิตจิตอกุศลคือจิตไม่มีสติไปภาวนาให้ตายมันก็ไม่เกิดปัญญาเพราะมันไม่มีสติเพราะฉะนั้นภาวนานะถ้าใจเราผิดปกติหนักแน่นแข็งซึมทื่อขึ้นมาผิดแล้วล่ะเป็นไปตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงแล้วมันยากนะกว่าจิตเราจะตื่นที่อย่างแท้จริงเมื่อจิตเราตื่นแล้วการเห็นสภาวะตามความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องยากแต่โลกมีแต่คนหลงไม่ค่อยมีคนตื่นเราตื่นแต่ร่างกายจิตของเราไม่เคยตื่นตอนนอนหลับร่างกายเราหลับแต่จิตเราก็หลับเมื่อหลับเราก็ฝันตื่นขึ้นมาร่างกายเราตื่นแต่จิตเราไม่ตื่นติดแล้วจิตเรายังฝันอยู่ความฝันเรียกฝันกลางวันนะจิตหลงคิดจิตเราหลงอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันทั้งคืนหลงคิดตอนนอนหลับเขาเรียกว่าฝันหลงคิดตอนตื่นแล้วก็บอกเรารู้สึกตัวไม่ใช่รู้สึกนะหลงอยู่จิตหลง

ไปอยู่ในโลกของความคิดไปรู้เรื่องราวที่คิดเมื่อจิตรู้เรื่องราวที่คิดแล้วจิตรู้รูปรู้นามไม่ได้เพราะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อจิตไปรู้เรื่องที่คิดจิตก็ไม่ได้รู้กายรู้ใจเพราะเราจะต้องปลุกตัวเองให้ตื่นหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้

0: ัปดาห์นี้พบกับ
1: ความเชี่ยวชาญนะครับในความรู้ความสามารถทั้งหมดนะครับของทั้งสององค์กรนะครับจะเป็นพลังสำคัญยิ่งนะครับในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับงานที่สำคัญแล้วก็ทำให้เกิดนะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างดีนะครับแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับ
2: อยู่ในครั้งนี้พูดง่ายพวกเราปิติกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะนับจากนี้ต่อไปเรามองเห็นอนาคตที่ชัดเจนในการสร้างคนส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ถัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะช่วยกันสร้างภายใต้อัมเบรล่าของจุฬาลงกรณ์นี่แหละนะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนจะต้องภูมิใจในสิ่งที่พวกเราทำด้วยกัน
3: ในฐานะบริษัทเอกชนเนี่ยเราก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆอันนึงในการขับเคลื่อนนะครับถึงเวลาที่ต้องเข้ามาใส่ใจนะครับ
0: วันอาทิตย์นี้เวลา 10:35 น.
4: การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ททบ5ร่วมกับ Grand Audition View
6: ฝันฝันปังหิม
5: เสนอรายการ
6: ร้อยเรื่องราววาไรตี
7: ้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา
8: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
10: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับ
9: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
10: อยากจะชวนทันทีรู้รัก
11: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราววาไรตี้ค่ะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลา6:00 น.ถึง 6:30 น.ทางททบ5ค่ะและตอนนี้คุณอยู่กับออยานวีคุปตาเวทินนะคะแล้ววันนี้รายการของเราจะนำสาระดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

0: ยาผ่องไมตรีสองต้องกายใจในมรรคผลกองการกิจสำริดล้วนทวดกมลเกียรติคำรณดลสวัสดิ์พิพัฒน์พร
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันดร.ฉวีวรรณคำภานะคะวันนี้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีอำเภอศรีราชานะคะสโมสรฉวีวรรณกรุ๊ปนะคะเนื่องจากวันที่3แล้ววันที่4นะคะเป็นวันครบรอบการทำบุญให้กับเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางบริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ปนะคะแล้วก็วันที่3ก็เป็นวันที่ทำบุญให้คุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะแล้ววันที่4ก็เป็นวันเกิดของตัวฉวีวรรณคำภาเองค่ะก็เลยถือโอกาสทั้ง3มาจัดงานในวันเดียวกันเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพนักงานและก็ตัวของฉวีวรรณคำภาด้วยนะคะในงานนี้นะคะเราได้มีการแจกทุนให้กับนักเรียนโรงพยาบาลแล้วก็เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสนะคะสถานศึกษาต่างๆในปีนี้เนี่ยนะคะเราได้บริจาคประมาณในวันนี้ประมาณ2ล้านให้ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนและโรงพยาบาลตามท้องถิ่นทุรกันดารแล้ววันนี้ทางฉวีวรรณคำภาและบริษัทในเครือนะคะได้รับความเมตตาจากองค์สมเด็จพุทธาจารย์นะคะแล้วก็สมเด็จมหารัตน์มงคลมุนีจากวัดไตรมิตรพระเดชพระคุณทั้งสองรูปนะคะได้เมตตาได้มาในวันนี้เรามาอวยพรให้บริษัทของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตัวทั้งฉวีวรรณคำภาก็ได้รับการอวยพรให้เจริญรุ่งเรืองด้วยค่ะนอกจากนั้นยังมีพระเถระผู้ใหญ่มาหลายรูปเลยค่ะกราบขอบพระคุณทุก

0: กนะคะที่ท่านมีเมตตาให้กับทางชมรมกำพร้าและบริษัทในเครือค่ะ
1: กราบคุณแม่นะครับนี่ก็เป็นอีก1ปีนะครับที่โอได้รับเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมนะครับร่วมบุญกับแม่นะครับในทุกๆปีนะครับวันที่3และ4กันยายนของทุกปีคุณแม่ก็จะจัดบุญใหญ่นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ก็ขอให้คุณแม่นะครับสุขภาพแข็งแรงเป็นคุณแม่ของทุกๆคนที่รักแล้วก็มาอวยพรแม่ขอให้คุณแม่มีแต่สิ่งดีๆแล้วก็เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานตลอดไปเลยนะครับ

0: เด็ดอย่างยิ่งนะครับที่ท่านชวีวันพัมพานะครับประธานชวีวันกรุ๊ปได้ให้เกียรติผมมาร่วมงานวันในวันคล้ายวันเกิดของท่านชวีวันพัมพาในวันนี้นะครับรู้สึกงานจัดได้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีพระผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่ในจังหวัดชลบุรีและศรีราชาพี่น้องประชาชนที่มีความรักเคารพที่ชวีวันพัมพาอย่างล้มหลามมาอวยพรแล้วก็แสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดนะฮะผมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับเกียรติมาที่สโมสรชวีวันกรุ๊ปวันนี้ก็รู้สึกดีใจก็ในโอกาสนี้ผมก็ถือโอกาสขออำนวยอวยพรคุณพระศรีรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านชวีวันคำพาตลอดจนครอบครัวเคารพบูชาตลอดจนบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชลกาเจ้าอยู่หัวโปรดประทานพรบารมีให้คุณชวีวันคำพามีแต่ความสุขความสำเร็จความสมหวังมีสุขภาพที่แข็งแรงการพบในสิ่งพบในสิ่งที่ดีตลอดไปในวันคล้ายวันเกิดนี้ด้วยครับ
1: ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผมหมอชนน่านนายแพทย์ชนน่านสีแก้ววันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญสำคัญเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของคุณท่านคุณแม่ดร.ชวีวันคำพาสำคัญที่สุดคือมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กับสมเด็จธงชัยได้มาเป็นประธานสงฆ์และก็คณะสงฆ์มาทั่วประเทศนะครับคุณแม่ท่านเป็นบุคคลที่มีจิตเมตตาสูงยิ่งนะครับทางพระสงฆ์เรียกเป็นพระมหาอุบาสิกาสนับสนุนพระพุทธศาสนาทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนสถานการดูแลพระเนรเรื่องการศึกษาเรื่องของการศึกษาเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของสุขภาพคุณแม่ท่านได้สนับสนุน อุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าพระสงฆ์องค์เจ้านะครับที่มาวันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าคุณแม่ได้อุทิศบุญส่วนกุศลนะครับทำบุญอุปการะคุณพระพุทธศาสนาอย่างสูงยิ่งนะครับและที่สำคัญครับคนที่มาร่วมอวยพรยินดีกับคุณแม่นี่มาจากทั่วทุกสารทิศนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่คุณแม่ได้มีโอกาสไปร่วมทำบุญบุญกุศลนะครับไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนทางอีสานนะครับทางใต้มากันหมดครับวันนี้นั่นคือแสดงถึงสิ่งที่คุณแม่ได้ทำนะครับเพื่อพุทธศาสนาและก็เพื่อพี่น้องประชาชนในนามของคนที่รักเคารพคุณแม่นะครับเราก็มีจิตปรารถนาอย่างยิ่งครับที่จะอาราธนาเอาบุญบารมีที่คุณแม่ได้สั่งสมทำเนี่ยบรรดาลให้คุณแม่ได้มีอายุวัฒนะนะครับกิจการรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับโดยเฉพาะในเครือชวีวันกรุ๊ปเพื่อจะเป็นหลักในการที่จะค้ำจุนสนับสนุนอุปการะคุณในสิ่งที่คุณแม่ต้องการทำเพื่อสังคมตลอดไป

คุณแม่ชวีวรรณมีพระคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนมาตลอดนะครับโดยในครั้งนี้นะครับคณะผู้บริหารก็มีท่านรองอธิการบดีนะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นครินทร์ทิพย์ไหวนะครับแล้วก็อาจารย์ดร.กัญญาภัทรศรีทองนะครับเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์นะครับแล้วก็ผมอาจารย์ดร.สุภกรปทุมถิ่นนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับวันนี้ก็พาเด็กๆนักศึกษาที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ได้รับความกรุณาจากท่านแม่ชวีวรรณมาโดยตลอดนะครับทั้งของคณะพยาบาลศาสตร์แล้วก็ของวิ

ทยาลัยแม่ฮ่องสอนนะครับมาร่วมแสดงความยินดีในวันเกิดของคุณแม่ในครั้งนี้ครับวันนี้เราจัดการแสดงชุดแม่ฮ่องสอนแดนไกลมาเซอร์ไพรส์คุณแม่ชวีวรรณนะครับคุณแม่ชวีวรรณจะได้ชมความสวยงามของเด็กๆนักศึกษาแล้วก็ความสามารถของเด็กๆนักศึกษาที่คุณแม่ได้ให้การสนับสนุนแล้วก็อุปการะมาครับ

0: ดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนงศักดิ์มูลตีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามวันนี้นะครับในงานทำบุญแล้วก็วันเกิดของคุณท่านชวีวรรณนะครับที่เด็กนิสิตของพวกเรานะครับโดยวงศิลปิสารนะครับที่ได้รางวัลนะครับแชมป์ประเทศไทยนะครับที่คุณแม่ให้การสนับสนุนแล้วก็เหมือนให้ทุนสนับสนุนในการแข่งขันนะปีนี้นะครับเราได้ที่1ของอีสานแล้วก็วันที่5 6ธันวาเราจะมาแข่งที่เมืองทองธานีอันนี้ก็คือที่คุณแม่ชวีวรรณที่สนับสนุนนะครับงานนะครับของเราแล้วก็สนับสนุนวันนี้นะที่ได้มาสิ่งที่เราให้มาก็คือนะครับศิลปะวัฒนธรรมที่จากอีสานนะครับเป็นความภาคภูมิใจของชาวอีสานและเป็นวัฒนธรรมเป็นมรดกที่ดีมากๆนะครับในการสื่อในการแสดงออกของนะครับอีสานของเราวันนี้เราได้นำการแสดงกองยาวนะถือว่าลูกหลานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็วงศิลปอีสานวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นหลายๆอย่างที่คุณแม่สนับสนุนให้เรามาถึงวันนี้ขอบคุณนะครับคุณแม่ด้วยนะครับครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ก็สวัสดีนะครับวันนี้พวกเราในนามของเรียนสุสาวิยคมนะครับก็ได้มาร่วมกิจกรรมทำบุญกับท่านชวีวรรณนะครับซึ่งเป็นผู้มีปกรคุณกับโรงเรียนมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะท่านได้เมตตาโรงเรียนมาโดยตลอดในเรื่องของการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตนะครับรวมทั้งเรื่องของชุดต่างๆนะครับมาโดยตลอดแล้วก็วันนี้นะครับก็ได้รับทุนการศึกษาจากท่านด้วยนะครับจริงๆแล้วก็ได้รับทุกปีนะครับซึ่งท่านก็เมตตาโรงเรียนรู้สึกเป็นพิเศษนะครับในทุกปีเราก็ได้มาเป็นพิเศษตลอดนะครับในนามของเรียนก็ขอบคุณท่านเบียงสูงนะครับที่ได้ช่วยเหลือโรงเรียนมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ความเมตตาท่านในโอกาสต่อไปอีกด้วยนะครับก็ขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับ

0: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
1: จมกับหนี้นอกระบบ
2: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
3: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
4: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it you can do it you can do it ไม่ไหวก็แค
0: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ำสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077-547-223-6

0: ุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: คุณผู้ชมคะช่วงเวลาที่อากาศเย็นหรือว่า

0: มีฝนตกอยู่บ่อยๆนะคะหลายท่านอาจจะไม่รู้สึกกระหายน้ำค่ะแต่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วร่างกายของเรายังคงต้องการน้ำอยู่นะคะเพราะว่าน้ำมีส่วนสำคัญในการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายค่ะดังนั้นแล้วระหว่างวันอย่าลืมจิบน้ำบ่อยๆนะคะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นง่ายๆด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะและนี่คือสาระสุขภาพที่ร้อยเรื่องราววาไรตี้นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะส่วนช่วงต่อไปรายการของเราจะนำอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: ประเทศไทยมีความหลากหลายทางการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชุมชนแต่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนไม่ได้หมายถึงเพียงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหากยังหมายถึงการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือ Tourism for All โครงการท่องเที่ยวไทยไปกับเยาวชนพิเศษสู่มัคคุเทศก์น้อยปี3จึงมุ่งส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนพิเศษให้ได้เรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารและมีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวของบ้านเกิดในฐานะเจ้าบ้านโดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างความภาคภูมิใจให้กับเยาวชนพร้อมส่งต่อคุณค่าการท่องเที่ยวกลับคืนสู่ชุมชนและนี่คือมุมมองของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและการสร้างโอกาสให้เยาวชนพิเศษได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยการท่องเที่ยวไม่ใช่สิทธิพิเศษของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและไม่ใช่เพียงการมอบความช่วยเหลือในรูปแบบของสังคมสงเคราะห์หากแต่การเข้าถึงโอกาสสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมททจึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนแนวคิดTourism for All หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลให้เป็นมากกว่าแคมเปญการตลาดแต่คือเป้าหมายสำคัญในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับการเปลี่ยนบทบาทของททจากการเป็นผู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปสู่ผู้เชื่อมประสานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ทำหน้าที่ร้อยเรียงทุกภาคส่วนให้เดินไปในทิศทางเดียวกันผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมขณะเดียวกันเราใช้พลังของการท่องเที่ยวเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและทัศนคติของสังคมผ่านการสื่อสารและการนำเสนอศักยภาพของคนพิการและผู้ต้องการความดูแลเป็นพิเศษในฐานะผู้สร้างคุณค่าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงผู้รับเมื่อผู้ประกอบการเห็นถึงศักยภาพและโอกาสทางการตลาดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินำไปสู่การลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินทางของทุกคนอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้เติบโตอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนทั้งนี้ทิศทางการตลาดของททที่ให้ความสำคัญกับคุณค่ามากกว่าปริมาณและการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายนั้นความหมายย่อมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่รวมถึงคุณค่าที่ส่งกลับไปยังผู้คนและชุมชนเจ้าของพื้นที่ด้วยเช่นกันในยุคสมัยแห่ง Data Driven and Smart Tourism ททตระหนักดีว่าหัวใจสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมไม่ได้หยุดอยู่เพียงการพัฒนากายภาพหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่เท่านั้นแต่ต้องควบคู่ไปกับการไร้พรมแดนด้านการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลททจึงวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการบูรณาการ Big Data เชื่อมโยงฐานข้อมูลทางการตลาดระหว่างภาครัฐระบบขนส่งสาธารณะผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับไปสู่การจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลการท่องเที่ยวและระบบนำทางอัจฉริยะที่ไร้อุปสรรคความร่วมมือกับภาคเทคโนโลยีดิจิทัลนี้จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเส้นทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเดินทางการเดินทางในพื้นที่จนถึงจุดหมายปลายทางอย่างมั่นใจสะดวกและปลอดภัยททมีเป้าหมายในการผลักดันให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือกระจายรายได้และเป็นกลไกในการสร้างสังคมที่มีความสมดุลและเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงผู้พิการเยาวชนพิเศษและผู้สูงอายุได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวจะช่วยเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ตนเองและชุมชนตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ดยททท.ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ผ่านการส่งเสริมการเดินทางสู่เมืองน่าเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้รายได้จากการ

ที่ยวไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะเมืองหลักควบคู่กับการทำงานร่วมกับชุมชนในการออกแบบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยการใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการเปิดรับคุณค่าแห่งการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมไม่เพียงช่วยลดความเปราะบางเชิงโครงสร้างและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมไทยเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: เมื่อวันที่11กันยายน2569ที่วัดพยุงสุขอภิรักษ์สุขวนารามตำบลโชคนา3อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ทีมนักกีฬาหนูน้อยเจ้าวีหานำโดยอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ RCSA Drone ร่วมคณะสายบุญกับอดีตนายทหารที่เคยปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมกันทำบุญจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายประชาชนในพิธีลงอุโบสถสังฆกรรมร่วมฟังพระปาติโมกข์และถวายเพลคณะพระสงฆ์อำเภอปราสาทจำนวน500รูปมีพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครอดีตแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานฝ่ายคารวาสนายประภาสศรีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ร่วมในพิธีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน
1: ฉะนั้นหลักการในพระพุทธศาสนาวันนี้เราได้เชื่อโอกาสเราได้จัดเวลาเราได้เดินทางมาด้วยตนเองเราได้มาให้กับมือเราได้มาพิจารณาตัวเราก็จะได้พูดส่วนนั้นเจ็บตัวนักปราชญ์ท่านบอกว่าคุณฟังเข้าทางหูคุณดูเข้าทาง
0: จากนั้นคณะอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพภาคที่2ได้เดินทางนำสิ่งของเครื่องอุปโภคจำเป็นขึ้นไปมอบให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนบนเนิน350และปราสาทตาควายพร้อมสอบถามเพื่อให้กำลังใจกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนรักษาอธิปไตยของไทยในฐานะรุ่นพี่ที่ได้ทำหน้าที่รับใช้ชาติตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่รับราชการปี2521ผ่านประสบการณ์สำคัญมาหลายเหตุการณ์เป็นการแลกเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน
2: ์ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
3: จมกับหนี้นอกระบบ
4: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
5: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
6: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it
2: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ำสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077-547-223-6

0: ุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: กรมตรวจบัญชีสากล True Application Smart Member ช่วยตรวจสอบข้อมูลการเงินของสมาชิกได้จริงโดยนายวุฒิพงษ์เนียนหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสากลมุ่งส่งเสริมแอปพลิเคชัน Smart Member เพื่อให้สมาชิกสากลสามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของตนเองเช่นยอดเงินฝากการส่งหุ้นและหนี้สินได้แบบเรียลไทม์ทุกเดือนแทนการรอเอกสารแจ้งยอดในช่วงสิ้นปีแอปพลิเคชันนี้จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเป็นหูเป็นตา

0: ตรวจสอบความถูกต้องซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: แอปพลิเคชันนี้ใช้งานง่ายนะครับเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจเรื่องการทำบัญชีแอป Smart Me Plus ของเราเนี่ยทำให้ท่านวางแผนงบการเงินอะไรต่างๆในระดับครัวเรือนได้ก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นผมคิดว่าถ้าท่านไม่ทำบัญชีหรือท่านไม่ใช้แอปท่านอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละครั้งที่ท่านกดโอนเงินจ่ายไปอะไรคือต้นทุนอะไรคือการลงทุนหรือรายได้ที่ท่านจะรับเข้ามาครับประชาชนโหลดได้หมดตั้งแต่เด็กเล็กไปยันคนโต
0: ปัจจุบันมีสหกรณ์นำแอปพลิเคชันไปใช้งานแล้วกว่า 1,000 แห่งและมีสมาชิกรวมกว่า 250,000 คนซึ่งนอกจากจะสร้างความโปร่งใสแล้วยังช่วยสหกรณ์ประหยัดงบประมาณจากการลดใช้กระดาษการพิมพ์และค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ในแต่ละปีได้อย่างมหาศาลทั้งนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่สร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้งานอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และเวทีการประชุมระดับจังหวัดเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสหกรณ์ไทยให้โปร่งใสทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงสุด

0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพิธีมอบรางวัล Green Industry Award 2026หรือรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวประจำปี2569เพื่อเชิดชูองค์กรต้นแบบ184แห่งที่ผ่านเกณฑ์ประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวสะท้อนถึงความพร้อมขององค์กรในการสร้างวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและต่อยอดสู่เครือข่ายความร่วมมือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว
2: ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ประกอบการทุกๆรายที่ได้รับรางวัลนี้ไปรางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันครับสถานประกอบการหรือว่ากิจการของท่านนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขความยั่งยืนแล้วก็ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุตสาหกรรมเองเราพร้อมที่จะเป็นลมใต้ปีกให้กับผู้ประกอบการไทยในการที่จะพัฒนาเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวสามารถไปยืนอยู่บนเวทีโลกได้โดยที่ไม่ติดขัดกับเงื่อนไขต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นมากมายในวันนี้นะครับ
1: Green Industry Award 2026จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวภายใต้นโยบายวันใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนกระทรวงแรงงานโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนจัดพิธีมอบรางวัล Zero Accident Campaign 2026ได้รับเกียรติจากนางยานิกาเทียนทองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งเป็นกิจกรรมการรณรงค์ให้สถานประกอบการลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรรู้ความเสี่ยงรู้วิธีป้องกันและมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัย
3: เป็นภารกิจที่เราจะต้องช่วยกันขจัดสาเหตุของอุบัติเหตุให้ได้ความปลอดภัยไม่ใช่อยู่แค่ในโรงงานอยู่นอกโรงงานด้วยวันนี้เป็นบทที่พิสูจน์ว่าชาวธุรกิจที่เป็นชาวต่างชาติกว่าครึ่งหนึ่งที่มาประกอบธุรกิจในไทยเนี่ยวันนี้เข้ามารับโล่รางวัลด้วยความภาคภูมิใจสสพทพร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในทุกสถานประกอบการเราพร้อมที่จะดูแลทุกภาคส่วนครับ
1: สสปท.มุ่งขับเคลื่อนงานความปลอดภัยจาก Zero Accident ยกระดับสู่ Zero Harm เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฟากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซด์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร 088-190-8889

0: ข้าวคาร์บอนต่ำคือแนวทางการทำนาวิถีใหม่ที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่การเตรียมดินการจัดการน้ำกับเทคนิคการแกล้งข้าวหรือทำนาเปียกสลับแห้งการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำการจัดการตอซังโดยไม่เผาไปจนถึงการจัดการหลังเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพดีซึ่งนอกจากจะช่วยเซฟโลกแล้วยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น
1: ผมข้าวชาวนาร่วมใจของจังหวัดปทุมธานีนี่แหละครับมีสมาชิกทั้งหมด300กว่ารายไอเดียของการเกิดกลุ่มชาวนาร่วมใจเนี่ยก็คือเรารวมศักยภาพที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสูตรข้าววิสาหกิจชุมชนแล้วก็เกษตรกรรายอื่นเข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดศักยภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเพิ่มผลผลิตในแต่ละไร่ในแต่ละพื้นที่ได้
2: แล้วก็เราได้การสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเนาะเข้ามาให้การสนับสนุนในการรวมกลุ่มแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ส่งเสริมการปลูกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการเก็บเกี่ยวแล้วจะต้องดูแลรักษายังไงที่จะเอามาสีแล้วได้ข้าวคุณภาพดีแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำคุณภาพข้าวว่าข้าวจะต้องมีการผ่าน GAP โรงสีผ่าน GMP HACCP จนกระทั่งได้มาตรฐานคิวจากกรมการข้าวแล้วก็

0: เรื่องของคาร์บอนต่ำแล้วก็มีการผลิตจำหน่ายสินค้าแล้วก็มีลูกค้าให้การสนใจเพราะว่าพอเราได้มาตรฐานหลายๆอย่างเนี่ยลูกค้าก็สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ
1: ผู้บริโภคยุคใหม่โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลายประเทศเริ่มใช้มาตรการด้านคาร์บอนเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขทางการค้าทำให้ข้าวคาร์บอนต่ำไม่ใช่เพียงกระแสแต่คือมาตรฐานใหม่ของตลาดโลก
2: ท่านผู้ชมคะตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมทุกท่านเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีธนาคารออมสินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร้านอาหารครัวคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรและสยาม Amazing Park ค่ะพบกับออยและรายการร้อยเรื่องราววาไรตี้ได้เป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางททบ5ค่ะอย่าลืมนะคะชมททบ5กดเลข5ค่ะวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดฟ้านะครับพบกันทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้6โมงครึ่งจนถึง7โมงทางทบ5 HD กับผมเข้มมนทนวงประดิษฐ์ดำเนินรายการนะครับรายการเปิดฟ้าจะพาทุกคนนะครับไปสัมผัสเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจจากทุกมุมเมืองนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนสัปดาห์นี้จะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนบ้างติดตามรับชมได้ในช่วงแรกของรายการในวันนี้เลยครับ
1: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสลพ.ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิขั้นพัฒนาตามมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทูจังหวัดภูเก็ตโดยแพทย์หญิงปิยวรรณลิ้มปัญญาเลิศผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสลพ.นายธนวัฒน์ยี่คิวหัวหน้าฝ่ายนโยบายการสาธารณสุขและพัฒนาสังคมทุกช่วงวัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและนายคมสันสุขจิตรักษาการผู้อำนวยการรพสต.กระทูหนึ่งในรพสต.ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานบริการปฐมภูมิชั้นพัฒนาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สลพ.และสื่อมวลชนทั้งนี้สลพ.เลือกพื้นที่เป้าหมายจังหวัดภูเก็ตในการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิด้วยกลไกมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่บอกสังคมได้ชัดเจนนอกจากนี้หน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดภูเก็ตถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 100% ถ้าสามารถใช้เครื่องมือมาตรฐานและกลไกวิธีการรับรองคุณภาพของสลพ.มาช่วยทำให้รพสต.ที่ถ่ายโอนมีกลไกพัฒนาที่ต่อเนื่องและต่อยอดได้ก็จะเป็นประโยชน์สามารถเป็นแบบอย่างและตอบโจทย์ประชาชนได้ดังนั้นจึงเกิดความร่วมมือขึ้นในการร่วมกันพัฒนาคนสร้างระบบและสร้างกระบวนการพัฒนาในพื้นที
2: ่เลือกพื้นที่ในการพัฒนาเพราะเราคิดว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่บอกสังคมได้ชัดเจนการพัฒนาปฐมภูมิที่นี่ถ่ายโอน 100% ถ้าเราสามารถช่วยใช้เครื่องมือมาตรฐานของสลพ.และกลไกวิธีการรับรองแบบสลพ.เนี่ยมาช่วยทำให้รพสต.ที่ถ่ายโอนเนี่ยได้มีกลไกการพัฒนาที่ต่อเนื่องได้และต่อยอดได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ดังนั้นความร่วมมือจึงเกิดขึ้นก็ตั้งเป้าร่วมกันในการพัฒนาตั้งแต่สร้างคนสร้างระบบแล้วก็สร้างการรับรองการพัฒนาแบบคนภูเก็ตให้ที่นี่2ปีที่ผ่านมาเริ่มจากการสร้างการเรียนรู้กับรพสต.ทุกแห่งแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางอบจ.ก็ชี้ตรงนี้เป็นนโยบายที่จะลองมาขับเคลื่อนด้วยกันพอเกิดการพัฒนาก็จะเริ่มต้นด้วยมีโรงพยาบาลที่โดดเด่นได้รับการรับรองการพัฒนาก่อนก็3แห่งแล้วก็ที่ที่เรามาในวันนี้ก็เป็น1ในแห่งที่รับรองการพัฒนาก่อนแล้วตอนนี้เรากำลังจะ cover อีก18แห่งของจังหวัดภูเก็ตทุกแห่งเมื่อเห็นต้นแบบว่าทำแล้วเกิดประโยชน์ได้ผลเขาก็พร้อมที่จะทำไปด้วยกันดังนั้นวันนี้เรากำลังจะมารับรองการพัฒนาที่เกิดขึ้นอีก18แห่งทำให้ที่จังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จึงเป็นจังหวัดที่จะมีการรับรองการพัฒนารพสต.ครบ 100% ซึ่งกระบวนการการรับรองการพัฒนาที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าเขาเข้าใจการพัฒนาอย่างเป็นระบบเขาได้ปลูกฝังในตัวเองในทีมงานของรพสต.ซึ่งจริงๆกลไกของสลพ.คือกลไกการสร้างคนสร้างระบบสร้างเครือข่ายเพื่อให้ไม่ว่าระบบบริการตรงนี้อยู่ตรงส่วนไหนเขาสามารถต่อยอดและต่อเนื่องได้

0: อันนี้ก็ cover และที่สำคัญในช่วง2ปีนอกจากชวนรพสตพัฒนาและสรพเองก็ต้องพัฒนาเราก็พยายามเอามาตรฐานที่ผ่านการทำเนี่ยเสนอขอรับการรับรองจากสากลแล้วก็ทำให้มาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิของเราตอนนี้ผ่านการรับรองจากอิสควาซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศก็มี1ใน4ประเทศทั่วโลกนะคะที่เป็นมาตรฐานปฐมภูมิที่ผ่านการรับรองสากลดังนั้นถ้ารพสตที่นี่ผ่านการรับรองกระบวนการเมื่อมีการพัฒนามาตรฐานเขาก็ผ่านการรับรองมาตรฐานที่เป็นสากลไปด้วยการพัฒนาปฐมภูมิเนี่ยจริงๆต้องพัฒนาภายใต้พรบปฐมภูมิซึ่งพรบปฐมภูมิเนี่ยก็จะเป็นการทำให้สถานพยาบาลปฐมภูมิทุกแห่งมีมาตรฐานว่าเขาเป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิได้แต่กลไกการพัฒนาของสรพคือการยกระดับต่อยอดและก็ต่อเนื่องจากการเป็นรพสตคุณจะเป็นรพสตที่สามารถบอกได้ว่าส่งมอบระบบบริการที่มีคุณค่ามีประโยชน์มีผลลัพธ์กับประชาชนอย่างไรเราก็ตั้งใจที่จะขยายนะคะโมเดลตรงนี้ทั้งในส่วนของรพสตในพื้นที่ที่เป็นส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็รพสตที่ยังสังกัดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้กลไกตรงนี้เกิดการเชื่อมโยงแล้วก็ทำงานร่วมกับกสพกับของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะต่อยอดส่วนที่สรพจะพยายามพัฒนานอกจากรับรองเพื่อยกระดับไปสู่การรับรองคุณภาพแล้วก็คือสร้างศูนย์การเรียนรู้สร้างคนให้มีความเข้าใจเชิงระบบเพื่อให้เขาสามารถยืนอยู่ในการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ได้ที่ชัดเจนจึงต้องมีการพูดคุยกับทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เขาได้ลองดูว่ากลไกเหล่านี้จะมีความสำคัญและเอาไปช่วยต่อยอดได้อย่างไร
1: ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็ได้รับโอกาสจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือสรพเข้ามาเยี่ยมชมในการพัฒนามาตรฐานพยาบาลปฐมภูมิในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นถึงศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนมายังสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการทำงานของรพสตในสังกัดของอบจเนี่ยถือว่ามีคุณค่ามากเมื่อได้นำมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิมาปรับใช้ในการทำงานหรือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเนี่ยทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งคือการให้บริการอย่างมีคุณภาพทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจจะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิของสรพที่เป็นจุดแข็งก็จะมีในเรื่องของทีมงานแบ็กอัพมีทีเชอร์ต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสอนในประเด็นต่างๆของรพสตแล้วก็สอนอเนาะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งวันนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คิดว่ามีความดีใจมากนะฮะแล้วก็มีความอยากที่จะกลับไปทำงานร่วมกันมาตรฐานตรงนี้จะสามารถต่อยอดการให้บริการในพื้นที่ของรพสตสังกัดอบจได้ทั้งประเทศซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวเราคงจะต้องกลับไปทำการบ้านกันเราจะร่วมมือกันในประเด็นใดจะร่วมกันผลักดันในประเด็นใดซึ่งนอกเหนือจากนั้นได้ฝากทางสรพไปแล้วว่าอย่าลืมที่จะประสานในส่วนของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมถึง3สมาคมที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อจะนำมาตรฐานตรงนี้ไปพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือในอนาคตเราอาจจะขยายผลไปสู่ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะมาตรฐานตรงนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับพรบปฐมภูมิครับ
2: จากการสังเกตการกระบวนการพัฒนามาตรฐานของสรพทำให้ได้เห็นถึงศักยภาพของรพสตที่ถ่ายโอนมายังสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่ามีคุณค่ามากเมื่อได้นำมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิมาปรับใช้ในการทำงานหรือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นอย่างมีคุณภาพทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
3: ตั้งแต่การนำมาตรฐานปฐมภูมิหรือ PSA ที่มาใช้ในบริการปฐมภูมิของเรากระบวนการทำงานดูง่ายขึ้นมีโปรเซสที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นอันนี้ทำให้งานของเราวัดคุณค่าได้ที่ชัดเจนมากขึ้นถ้าเมื่อไหร่ผลลัพธ์ยังไม่ได้เราก็ไปแก้ปัญหาที่โปรเซสอันนี้คือก็เป็นกระบวนการทำงานของรพสตทำให้การบริการของประชาชนในพื้นที่ของเรามีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็ตัวของเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ประชาชนเองก็ได้รับคุณค่าจากการบริการที่ค่อนข้างจะยกระดับมาตรฐานของบริการปฐมภูมิมากขึ้นต่อไปกระบวนการพัฒนา3ปีเติมเรายื่นไปแค่2เรื่องเราทำกระบวนการพัฒนามาทุกเรื่องกระบวนการพัฒนาของเราหนึ่งระบบสนับสนุนอย่างเช่นยาก็เริ่มทำกระบวนการแล้วสองเรื่องของการ IC ระบบสนับสนุนเรื่องของการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไม่ว่าจะเป็นในรพสตหรือในชุมชนอันนี้เรื่อง IC ที่เราต้องทำต่อเพราะเป็นระบบสนับสนุนที่สำคัญ3เรื่องการระบบการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งอันนี้ของเราก็มีปัญหาเรื่องของคนไข้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือภาวะสโตรกหรือเลือดสมองซึ่งมาตรงกับปัญหาบริบทพื้นที่ของเรานะอันนี้ก็พัฒนาระดับที่3โอกาสต่อไปก็จะเป็นการชวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมอยู่รอบๆตัวเรานะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบบริการเพราะเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะทำงานบริการปฐมภูมิด้วยตัวคนเดียวของเราได้เราต้องดึงภาคีเครือข่ายทุกคนที่มีบทบาทในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพถึงจะเป็นระบบสุขภาพที่มีคุณค่าและยั่งยืนในพื้นที่2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ใช้กระบวนการอย่างแรกความปลอดภัยสำหรับประชาชนหลังกระบวนการเราใช้เม็ดเออร์เรอร์ของการจ่ายยาเงี้ยประชาชนร้อยละร้อยเลยไม่มีปัญหาเรื่องของการจ่ายยาที่เป็นอันตรายอย่างเช่นคนแพ้ยาไม่โดนจ่ายยาเพราะว่าเรามีกระบวนการ 3P อยู่ 2 เรื่องของ

0: ้าหน้าที่เองเจ้าหน้าที่เองได้ผลประโยชน์โดยการเป็นตัวที่โปรเทคตัวเราป้องกันว่าเราทำถูกตามมาตรฐานเนาะเรามีโปรเซสที่เรารีวิวกันมาแล้วว่าทำแบบเนี้ยมันปลอดภัยสำหรับคนไข้หรือโปรเทคว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เป็นตัวการันตีว่าเขาได้ทำตามมาตรฐานแล้วอันดับที่3เรื่องของผลประโยชน์กับประชาชนมี3อย่างที่เราได้คือ1คนไข้ปลอดภัย2ประชาชนพึงพอใจแล้วก็3ป้องกันโปรเทคเจ้าหน้าที่ของเราทำงานให้สะดวกมากขึ้นนะครับ
1: วิทยาลัยการเมืองและการปกครองและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการความคิดทางการเมืองไทยในหัวข้อสถานการณ์สงครามอ่าวอาหรับคาดว่าจะขยายตัวหรือจบลงอย่างไรและประเทศไทยควรจะกำหนดท่าทีในเวทีโลกอย่างไรเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดโดยมีรองศาสตราจารย์พลตำรวจโทด็อกเตอร์สันฐานชยนนท์คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานายชิปจิตนิยมสมาชิกวุฒิสภาสายสื่อสารมวลชนรองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิศาสตราจารย์ดร.จรัญมนูริมรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศมหาวิทยาลัยเกลิกนักวิชาการด้านตะวันออกกลางศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิรติวรรณกัลยาณมิตรรองคณะบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างคับคั่ง
2: เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่มีการจัดเสวนาในครั้งนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของปากท้องประชาชนเนื่องจากวิกฤตการสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านผลกระทบที่สำคัญอย่างยิ่งของสงครามครั้งนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจริงๆณวันนี้ถ้าจะให้วิเคราะห์ก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องของกำลังรบทางทหารแล้วแต่เป็นเรื่องของสงครามทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความมั่นคงเรื่องของพลังงานสมาชิกวุฒิสภาเองก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ประมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องของราคาน้ำมันเป็นการให้บทเรียนว่าเราต้องมีความเตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับวิกฤตแบบนี้แล้วก็น่าดีใจที่ทางสถาบันสุนทรธารหยิบยกปัญหานี้มาอีกครั้งนึงว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายอย่างไรหรือไม่เราคงต้องดูแลเรื่องของพลังงานเป็นพิเศษในระยะยาวเป็นหน้าที่ของเราทางรัฐบาลที่จะต้องหาแนวทางในการที่จะให้มีการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืนแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นพูดถึงเด็กรุ่นใหม่น่าดีใจที่มีความตื่นตัวพอสมควรผมว่าทางสถาบันการศึกษาต่างๆก็ควรที่จะให้เด็กเยาวชนต่างๆได้เรียนรู้เรื่องของประสบการณ์ในการที่เรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกหนีได้เลยการที่นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างน้อยได้รับทราบว่าความเคลื่อนไหวของโลกเป็นอย่างไรประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาอะไรบ้างที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะปรับตัวได้มากขึ้นด้วยครับ
3: วันนี้เป็นการจัดสัมมนาของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุสิตบัณฑิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสำหรับวัตถุประสงค์วันนี้นักศึกษามีความต้องการที่จะให้ความรู้วันนี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามในอาหรับเพราะทั้งหมดนี้กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยโดยตรงสิ่งที่ได้วันนี้จะเป็นข้อสรุปที่นำไปสู่ประชาชนทั่วไปว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรให้ทันกับโลกอยู่อย่างมีความสุขต่อไปนักศึกษาตั้งแต่ปริญญาเอกแล้วก็นักศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปิดมุมมองแนวคิดใหม่ๆให้กับเขาแล้วในสุดก็จะต่อยอดไปอีกเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนได้ทราบว่าในการเรียนรู้นั้นเรียนได้ทุกอายุเรียนได้ทุกเพศและในสุดก็คือเรียนได้ตลอดเวลา
4: สำหรับช่วงนี้นะครับจะพาทุกท่านเดินทางไปที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีกับชุมชนวัดหัวถนนนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่รวบรวมชาติพันธุ์หลากหลายซึ่งอยู่รวมกันอย่างมีความสุขและก็เป็นเส้นทางที่บันทึกเรื่องราวทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้เรามีโครงการเกี่ยวข้องกับการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมทรงไทยหลังใหม่ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดชลบุรีและท่านใดที่มีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อติ้วนะครับสามารถไปกราบไหว้ได้ที่วัดหัวถนนซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปตามรับชมได้ในช่วงนี้ของรายการครับ

0: หัวถนนตำบลหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วหลายร้อยปีเส้นทางสายประวัติศาสตร์เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเส้นทางสายศิลปะวัฒนธรรมซึ่งชุมชนหัวถนนเป็นชุมชนลาวที่ถูกต้อนมาเป็นเฉลยศึกเมื่อครั้งในอดีตหลวงพ่อติ้วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีองค์หลวงพ่อติ้วยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนชาวลาวจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีสาธุชนทั่วประเทศได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรกันอย่างเนืองแน่น
1: พระครูบุญญาวรคุณเจ้าคณะตำบลสะสี่เหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนท่านมีโครงการที่จะก่อสร้างกุฏิหลังใหม่เพื่อเป็นที่พักสงฆ์และรับรองพระผู้ใหญ่และอีกอย่างจะทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจึงมีโครงการก่อสร้างกุฏิศาลาปฏิบัติธรรมทรงไทยขึ้นซึ่งตอนนี้ได้ทำการก่อสร้างชั้นล่างเรียบร้อยและตอนนี้ได้ทำการก่อสร้างชั้น2โดยวางงบประมาณในการก่อสร้างไว้ที่20ล้านบาท

0: ควรจะเสร็จแล้วประมาณ 70% แล้วคิดว่าเสร็จเพราะยังเหลือกั้นห้องบางห้องเป็นห้องส่วนศาลาหลังกลางที่เป็นหลังใหญ่จะเป็นไว้เป็นห้องโถงเปื่อยไว้ก่อนไว้เป็นที่สำหรับญาติโยมที่มีจิตศรัทธาจะมาเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวมาเพื่อเจริญจิตภาวนาสวดมนต์ทำวัดเรียกว่าเป็นที่สำหรับทำจิตใจให้สงบจากความสับสนวุ่นวายของการงานที่ตนเองประสบอยู่ก็เรียกว่าถ้าปรารถนาอยากจะให้การสวดมนต์หรือเจริญจิตภาวนาแล้วก็สามารถที่จะนอนพักได้ว่าห้องข้างๆจากตรงนั้นก็จะให้เป็นที่พักของญาติโยมได้ในลักษณะของการมาอยู่เป็นหมู่คณะ2คืน3คืนอะไรทำนองนี้ตามสะดวกญาติโยมงั้นเวลานี้กำลังดำเนินการสร้างต่อไปไม่ได้หยุดนะไม่ได้หยุดเพียงแต่ว่ามันมีภาวะมันมีอุปสรรคนิดหน่อยเรื่องของธรรมชาติเพราะบางอย่างถ้าฝนมันตกช่างก็ไม่กล้าที่จะทำเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเขาทำพื้นให้หมดเป็นพื้นเดียวกันต่อเนื่องเลยตามที่คณะกรรมการได้คุยกับช่างแล้วตรงขอบนี้ก็จะทำเป็นเหมือนลูกกงมีเสาเราก็เตรียมไว้แล้วขึ้นเสาระหว่างเสาก็อีกขั้นตอนหนึ่งแล้วก็ทางขึ้นที่เป็นบันไดที่ใช้วินแชร์ขึ้นได้เรียกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพการเดินไม่ถนัดเรื่องเกี่ยวกับเข่าข้อเข่าเสื่อมหรืออะไรก็สามารถที่จะใช้วีลแชร์ขึ้นไปได้อันนี้คือเราอำนวยความสะดวกให้แต่มันก็อยู่ประมาณอาตมาตีว่าประมาณ 70% เหลือกั้นห้องแล้วก็ทำถนนวีลแชร์ขึ้นก็มีเป็นไม้ก็กลึงไว้แล้วเป็นเสารอบหมดเสร็จเรียบร้อยรอประกอบเข้าแล้วก็ทำเป็นลูกกงนะจะเหมือนกับบ้านทรงไทยโบราณที่เป็นทรงไทยภาคกลางของเราอันนี้ก็เรียกว่าสร้างไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ดูด้วยว่าแต่เดิมบ้านไทยบ้านทรงไทยของเราเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้โดยเฉพาะบ้านทรงไทยของภาคกลางก็เรียกว่าจะสามารถเป็นแหล่งที่จะระลึกนึกถึงอดีตครั้งเก่าตอนอาตมาเป็นเด็กบ้านทรงแบบนี้ก็เริ่มจะร่อยหรอและตอนนี้ก็ไม่มีแล้วข้างหลังที่จะเป็นกุฏิเป็นห้องนอนของเจ้าอาวาสไม่ใช่เฉพาะแต่อาตมาเป็นเจ้าอาวาสแล้วจะอยู่คนเดียวทั้งหลังก็จะมีพระมาอยู่เป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนเพราะว่าก็จะแบ่งพระมาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อให้จะได้ดูแลความสะอาดด้วยดูแลสิ่งนู้นสิ่งนี้ตามมาเงินจะตามมาคือถ้าหากว่ามีญาติโยมมาเจริญพรสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่ไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิกรรมฐานก็จะมีพระที่จะสามารถจะแนะนำในการประพฤติปฏิบัติได้อันนี้เราก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วในส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเอาแบบพอกำลังที่เราทำไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องของงบประมาณในการที่จะจัดมากมายนักเป็นโครงทั้งหมดแล้วลูกสมอย่างนี้ก็เหลือแต่กั้นห้องกั้นกุฏิแค่นั้นเองนอกนั้นก็พร้อมเกือบหมดแล้วเหลือแต่ช่างและอีกอย่างหนึ่งก็คือขาดปัจจัยถ้าปัจจัยมามันก็ได้ต่อเนื่องสิ้นปีนี้ก็จะเป็นรูปเวลาถ้าเสร็จภายในสิ้นปีนี้ปีหน้าเราก็จะฉลองกุฏิศาลาทรงไทยของวัดหัวถนนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะแจ้งไปให้ทราบเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: หากพุทธศาสนิกชนท่านใดที่จะไปร่วมสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้สามารถไปได้ที่วัดหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหรือสอบถามข้อมูลได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ช่วงนี้เราจะไปร่วมฟังคติธรรมคำ

0: าวรคุณ
1: ก็มีคำถามอยู่ในโลกนี้เป็นปริศนาธรรมซึ่งใครตีความได้ก็จะดีมากเรียกว่าวัดอะไรสร้างไม่รู้จักเสร็จคือวัฏสงสารคือการเวียนเกิดของบรรดาคนเราทั้งหลายในเวียนเกิดแล้วก็พระอะไรไม่มีเศร้าหมองคือพระรัตนตรัยเราจะเห็นได้ว่ามีการกระทําผิดมากมายของคนก็ดีของไม่ใช่คนก็ดีนั่นเพราะคนไม่ใช่พระรัตนตรัยพระรัตนตรัยจะไม่มีคําว่าหมองจะเป็นอย่างนี้ตลอดงั้นก็คิดให้ได้ว่าพระรัตนตรัยกับการที่บุคคลในพระรัตนตรัยเนี่ยคือบุคลากรที่เป็นสังฆรัตนะเนี่ยก็มีดีมากไม่ดีบ้างตามคติงั้นสิ่งหนึ่งที่ศาสนาพุทธเน้นและโดยเจ้าพระคุณสมเด็จปัจจุบันนี้คือจะให้คนทั้งหลายนี่เน้นในเรื่องของการรักษาศีล5ถ้าการรักษาศีล5นี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเรียกว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะได้ดูข่าวจะเป็นข่าวเล็กข่าวน้อยข่าวระดับประเทศเพราะคนผิดศีล5ไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งงั้นก็ฝากไว้ถ้ารักษาศีล5เนี่ยก็รักษาตัวเองและรักษาสังคมให้มันน่าอยู่ได้เราจะไปนั่นไม่ได้อาการของคนเมื่อเมาแล้วเนี่ยมันจะมีอาการออกเองงั้นคนที่ผิดศีล5เนี่ยจึงเป็นข้อเตือนใจว่าจะเป็นระดับไหนก็ได้จะเป็นระดับไหนก็ได้ไม่ใช่ระดับเล็กๆคนงานทั่วไปหรือระดับมาตรคือคนรายสังคมไปตั้งมาตรฐานว่าคนระดับนั้นระดับนี้แต่ในทางศาสนาพุทธคือ2ระดับระดับที่มีคุณธรรมกับระดับที่ไร้คุณธรรมนะคนที่มีคุณธรรมเนี่ยก็จะเรียกว่ามนุษย์ซึ่งแปลว่าผู้มีใจสูงแล้วรู้จักรับผิดชอบชั่วดีในการกระทําของตัวเองอันนี้ก็ฝากไว้ที่ใครได้ฟังได้ยินได้เห็นรายการนี้ก็เอาไปขบคิดไม่ต้องเชื่อทั้งร้อยหรอกเอาไปขบคิดแล้วพิจารณาใกล้ควรไตรตองวิเคราะห์และแยกแยะให้มันถูกเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้ใจสูง

0: และช่วงนี้เราไปร่วมรับพรอันประเสริฐจากพระครูบุญญาวรคุณเจ้าคณะตำบลสะสี่เหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีได้แล้วณบัดนี้
1: สุดท้ายนี้ก็ขอให้คนที่ได้ฟังได้ชมรายการเปิดฟ้าในเทปนี้ก็ตามหรือเทปไหนๆที่ผ่านมาก็ตามขอให้กุศลคุณงามความดีความคิดดีความพูดดีการกระทำดีของท่านทั้งหลายจงเป็นเกราะเป็นตะบะเป็นเดชะให้ท่านมีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเรียกว่าสร้างวันนี้ดีที่สุดมันมีคำกล่าวอยู่ว่าเมื่อวานนี้มันเป็นชิวๆมันเป็นของง่ายเพราะเราผ่านมาแล้ววันนี้ทำดีเพื่อพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้ทำดีต่อเจริญพรสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งที่ญาติโยมทำขึ้นเองโดยไม่ต้องไปรอขออ้อนวอนจากใครทั้งสิ้นแม้อาตมาให้ไปนี้ถ้าโยมไม่ประพฤติปฏิบัติตามตั้งตนเป็นผู้คิดดีทำดีและพูดดีแล้วความดีจะเอามาจากที่ไหนขอเชิญ

0: สัปดาห์นี้พบกับ
1: ความเชี่ยวชาญนะครับในความรู้ความสามารถทั้งหมดนะครับของทั้งสององค์กรนะครับจะเป็นพลังสำคัญยิ่งนะครับในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับงานที่สำคัญแล้วก็ทำให้เกิดนะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างดีนะครับแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับ
2: อยู่ในครั้งนี้พูดง่ายพวกเราปิติกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ว่านับจากนี้ต่อไปเรามองเห็นอนาคตที่ชัดเจนในการสร้างคนส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ถัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะช่วยกันสร้างภายใต้อัมเบรล่าของจุฬาลงกรณ์นี่แหละนะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนจะต้องภูมิใจในสิ่งที่พวกเราทำด้วยกัน
3: ในฐานะบริษัทเอกชนเนี่ยเราก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆอันหนึ่งในการขับเคลื่อนนะครับถึงเวลาที่ต้องเข้ามาใส่ใจนะครับ
0: วันอาทิตย์นี้เวลา 10:35 น.
4: สถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้